สดีค่ะนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้นะคะพบกันที่วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศนะคะกับครูนะคะกัลยาปงคำเฟยหรือว่าครูนายค่ะวันนี้นะคะจะมาทำไส้อั่วนะคะซึ่งเป็นอาหารของทางภาคเหนือนั่นเองนะคะเป็นอาหารท้องถิ่นนะคะซึ่งขึ้นชื่อนะคะแล้วก็เป็นซอฟต์พาวเวอร์ด้วยนะคะอาหารท้องถิ่นทางภาคเหนือเนี่ยจะมีส่วนประกอบที่สำคัญก็คือพวกเนื้อหมูนั่นเองนะคะเพราะว่าทางภาคเหนือนะคะเป็นภูเขาสูงนะคะดังนั้นจะมีอุณหภูมิที่ต่ำนะคะถ้าไปทางภาคเหนือก็จะมีอาหารประเภทของแกงฮังเลนะคะแกงโฮะนะคะแล้วก็ยังจะมีไส้อั่วนะคะน้ำพริกหนุ่มแล้วก็แคบหมูเป็นต้นค่ะค่ะที่มาของคำว่าไส้อั่วนะคะอั่วแปลว่าการที่สอดหรือแทรกเข้าไปตรงกลางนะคะและเมื่อนำมาผสมกับคำว่าไส้นะคะก็คือว่าจะเป็นไส้ที่นำเนื้อหรือว่าสมุนไพรต่างๆนะคะมาใส่ลงไปในไส้นั่นเองนะคะรวมเป็นคำว่าไส้อั่วค่ะนอกจากนั้นนะคะไส้อั่วนะคะยังเป็นการถนอมอาหารอีกประเภทหนึ่งนะคะเพื่อให้อาหารนี้อยู่ได้นานค่ะต่อไปนะคะเรามาดูส่วนผสมของการทำไส้อั่วกันนะคะอันดับแรกนะคะก็จะมีเนื้อหมูนะคะซึ่งเป็นเนื้อหมูติดมันนะคะอันดับที่สองก็จะเป็นกระเทียมนะคะต่อด้วยหอมแดงนะคะแล้วก็ขมิ้นนะคะพริกนะคะรากผักชีข่าใบมะกรูดหั่นฝอยนะคะตะไคร้นะคะกะปินะคะซอสปรุงรสนะคะน้ำตาลซอสหอยนางรมนะคะเกลือแล้วก็ไส้ที่เราจะทำไส้อั่วค่ะต่อไปนะคะอันดับแรกนะคะเราจะต้องนำพริกนะคะซึ่งพริกที่ใช้ในที่นี้นะคะก็จะมี2อย่างด้วยกันที่ผสมกันเข้าไปนะคะอันได้แก่พริกชี้ฟ้านะคะแล้วก็พริกขี้หนูแห้งนั่นเองนะคะทำไมถึงใช้2อย่างนี้นะคะก็เพราะว่าพริกชี้ฟ้านะคะเราจะเอาสีค่ะเพราะว่าพริกนี้นะคะจะไม่มีความเผ็ดนั่นเองนะคะส่วนพริกขี้หนูนะคะเราจะมีความเผ็ดมากดังนั้นเราจะใส่ผสมกันไปนั่นเองนะคะจากนั้นก็ตามด้วยตะไคร้นะคะใส่ตะไคร้ลงไปเลยนะคะจากตะไคร้เสร็จนะคะก็จะตามด้วยข่านะคะทำไมถึงต้องใส่พวกนี้ลงไปก่อนเพราะว่าพวกนี้นะคะจะเป็นวัตถุดิบที่มีความแข็งนะคะดังนั้นก็จะใส่ลงไปก่อนได้เลยนะคะตำให้ละเอียดละเอียดเลยนะคะค่ะต่อไปนะคะอันนี้ก็เป็นจะต้องตำให้ละเอียดนะคะโดยประมาณนี้นะคะแล้วก็ใส่รากผักชีลงไปนะคะก็ตามด้วยขมิ้นนะคะแล้วก็ตำให้ละเอียดอีกทีนึงนะคะที่ใส่ขมิ้นลงไปนะคะก็เพื่อจะให้สีของไส้อั่วนะคะมีสีเหลืองสวยงามนะคะเครื่องแกงนะคะเราก็จะต้องตำให้ละเอียดไปเลยนะคะโขลกให้ละเอียดนะคะผักชีนะคะรากผักชีที่ใส่ลงไปนะคะก็เพื่อเพิ่มความหอมนะคะของไส้อั่วค่ะ

ค่ะจากนั้นนะคะเมื่อเราโขลกน้ำพริกนะคะที่ละเอียดแล้วนะคะเราก็ตักใส่ถ้วยนะคะได้เลยนะคะน้ำพริกก็จะละเอียดประมาณนี้นะคะทุกคนจะเห็นได้ว่ามันจะมีสีของตัวพริกแล้วก็ขมิ้นนะคะที่เติมเข้าไปนะคะอันนี้ก็คือจะช่วยให้สีของไส้อั่วของเราเนี่ยมีสีเหลืองน่ารับประทานมากยิ่งขึ้นนะคะเวลาใส่ลงไปกับไส้อั่วนะคะต่อไปนะคะเราก็มาดูนะคะที่เนื้อหมูกันเลยนะคะเนื้อหมูที่เราใช้ในวันนี้นะคะจะเป็นเนื้อหมูติดมันนะคะซึ่งเนื้อหมูติดมันนี้นะคะมีส่วนผสมของมันหมูอยู่แล้วนะคะซึ่งถ้าที่จริงนะคะใครที่ต้องการนะคะที่จะให้เนื้อที่มันฉ่ำๆกว่านี้นะคะก็เพิ่มมันหมูแข็งลงไปได้นะคะแต่ในวันนี้นะคะเราใช้เนื้อหมูติดมันที่มีมันเยอะแล้วนะคะดังนั้นก็จะใช้แค่นี้ค่ะเราจะไม่เพิ่มเนื้อมันหมูแข็งลงไปนะคะจากนั้นก็เอาน้ำพริกใส่ลงไปได้เลยค่ะค่ะเมื่อเราใส่น้ำพริกลงไปแล้วนะคะเราก็ต้องมีสุขาภิบาลอาหารนะคะเพราะว่าเราจะผสมน้ำพริกกับเนื้อหมูลงไปนะคะถ้าเราก็จะต้องใส่ถุงมือนะคะเพื่อป้องกันจุลินทรีย์นะคะลงไปในอาหารนะคะซึ่งถุงมือที่เราเลือกใช้นะคะก็จะเป็นสีฟ้านะเพื่อป้องกันเวลาเศษถุงมือนะคะหรือว่าเศษชิ้นส่วนนะคะลงไปเราจะได้หาได้ง่ายนะคะเพื่อป้องกันอันตรายนั่นเองนะคะค่ะจากนั้นเราก็มาเคล้าเนื้อหมูกับน้ำพริกได้เลยค่ะนวดลงไปเลยนะคะเพื่อให้น้ำพริกนะคะผสมกับเนื้อหมูนะคะเป็นอย่างดีนะคะซึ่งในส่วนนี้นะคะเวลาที่เราคลุกเคล้าลงไปนะคะเราก็นวดแรงๆเลยนะคะเพื่อว่าให้น้ำพริกกระจายทั่วนะคะไปทั่วเลยกับตัวของเนื้อหมูค่ะในส่วนของน้ำพริกนะคะก็จะมีสมุนไพรนะคะซึ่งที่เราใส่ไปก็จะเป็นข่าตะไคร้ใช่ไหมคะแล้วก็จะมีในส่วนของขมิ้นนะคะซึ่งสมุนไพรพวกนี้นะคะก็จะช่วยในเรื่องของขับลมนะคะในเรื่องของการรักษาลำไส้นะคะแล้วยังมีเดี๋ยวเราจะใส่ใบมะกรูดนะคะหั่นฝอยลงไปด้วยนะคะเมื่อเราคลุกเคล้าเสร็จแล้วนะคะในส่วนของการคลุกเคล้านะคะก็ขยำลงไปนะคะขยำให้ได้เยอะที่สุดนะคะเพื่อที่จะให้น้ำพริกกับตัวของเนื้อหมูนะคะรวมเป็นเนื้อเดียวกันนะคะจากนั้นนะคะเมื่อเสร็จแล้วนะคะเมื่อรวมเป็นเนื้อเดียวกันเรียบร้อยนะคะเราก็จะใส่ใบมะกรูดหั่นฝอยนะคะแล้วก็จะมีซอสปรุงรสนะคะน้ำตาลแล้วก็ซอสหอยนางรมนะคะเพื่อเพิ่มรสชาตินะคะปรุงแต่งรสชาติให้มีความกลมกล่อมมากยิ่งขึ้นนะคะจากนั้นเราก็ใส่เกลือนะคะเกลือเราไม่ต้องใส่ลงไปเยอะนะคะเราก็จะใส่เพียงแค่หนึ่งหยิบมือนะคะค่ะเมื่อคลุกเคล้าเป็นเนื้อเดียวกันเสร็จเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราก็จะนำไปยัดใส่ลงในไส้นะคะนี่ก็คือไส้

หมูที่เราเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะคะค่ะจากเมื่อกี้นะคะที่เรานําน้ําพริกนะคะผสมกับหมูไปเรียบร้อยแล้วนะคะหน้าตาที่ออกมานะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะตอนจากนี้นะคะเราก็จะใช้นะคะไส้นะคะแล้วก็ใส่หมูลงไปนะคะเราจะเริ่มขั้นตอนของการยัดไส้แล้วซึ่งไส้ที่เราเลือกนํามาใช้ในวันนี้นะคะก็จะเป็นไส้หมูหมักเกลือนั่นเองนะคะซึ่งไส้นะคะก็จะมีอยู่ด้วยกัน3แบบนะคะก็คือมีไส้หมูสดนะคะไส้หมูหมักเกลือแล้วก็ไส้เทียมนะคะซึ่งในวันนี้นะคะคุณครูเลือกใช้ไส้หมูหมักเกลือนะคะเพื่อง่ายและก็สะดวกนะคะนักเรียนสามารถหาซื้อได้นะคะตามท้องตลาดทั่วไปนะคะวิธีการล้างไส้นะคะก็ง่ายๆเลยนะคะโดยที่นักเรียนนะคะเอาไส้หมูนะคะที่ได้จากไส้หมูหมักเกลือเนี่ยไปแช่น้ำนะคะไว้เป็นเวลา10นาทีนะคะจากนั้นก็ล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ปล่อยให้น้ำไหลผ่านนะคะผ่านไส้ตัวนี้นะคะแล้วก็แช่น้ำไว้อีก10นาทีแล้วก็นำมาใช้ได้เลยนั่นเองนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์นะคะที่ใช้ในการยัดไส้กันนะคะวันนี้นะคะจะใช้เป็นกระบอกนะคะกระบอกยัดไส้นะคะซึ่งสามารถนะคะที่จะยัดได้หลายอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นไส้ของไส้อั่วนะคะหรือว่าไส้กรอกก็ได้หรือว่าไส้กรอกอีสานได้หมดทุกอย่างนะคะซึ่งกระบอกตัวนี้นะคะจะมีอยู่ด้วยกัน3ขนาดนะคะซึ่งวันนี้คุณครูนะคะจะเลือกใช้กระบอกที่เป็นของคางนั่นเองนะคะซึ่งการใช้นะคะก็ง่ายๆเลยนะคะก็คือนำไส้นะคะมาสวมตรงที่ปากปลายปากกระบอกนะคะแต่ถ้าที่บ้านของนักเรียนนะคะไม่มีกระบอกนะคะก็สามารถตัดขวดน้ํานะคะตรงปากขวดได้นะคะแล้วก็นําไส้นะคะไปใส่ตรงปากขวดตรงนั้นนะคะเพื่อยัดไส้ได้นั่นเองนะคะวิธีการทํานะคะก็ง่ายๆเลยนะคะก็คือคลี่ออกมานะคะแล้วก็ยัดไปตรงที่ปากกระบอกของตัวกระบอกยัดไส้นั่นเองนะคะยัดไปแล้วนะคะยัดเสร็จนะคะเราก็จะได้ออกมาในรูปแบบของประมาณนี้นะคะจากนั้นนะคะเมื่อยัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็หมุนปากกระบอกนะคะเพื่อนำตัวที่เป็นกระบอกตัวนี้นะคะใส่ลงไปนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นแรงดันนะคะเวลาที่เรายัดนะคะเราก็นำเนื้อหมูนะคะยัดลงไปได้เลยนะคะของปากกระบอกในเวลาที่เราใส่ไปนะคะเรายัดนะคะไม่ต้องใส่ให้มันแน่นจนเกินไปนะคะดังนั้นนะคะมันจะไม่มีอากาศที่จะยัดลงไปได้นะคะตรงปลายนะคะที่จริงจะต้องมัดนะคะหรือว่าขอดปมไว้ก่อนนะคะแต่ในที่นี้นะคะคุณครูจะให้ขยายออกไปก่อนนะคะก็คือมีแรงดันออกไปก่อนเพราะว่าถ้าเรามัดปลายไว้นะคะอากาศมันจะเคลื่อนที่ไม่ได้ดังนั้นก็คือจะต้องเอาอากาศออกให้หมดก่อนนะคะแล้วค่อยผูกปมไว้นะคะเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ยัดลงไปได้เลยนะคะแล้วส่วนที่อากาศที่มันอยู่ในไส้นะคะเดี๋ยวเราจะใช้นะคะไม้จิ้มฟันนะคะจิ้มเพื่อให้อากาศออกมานะคะเพราะถ้าไม่อย่างนั้นนะคะเวลาที่เรานําไปย่างหรือเรานําไปนึ่งนะคะไส้จะแตกนั่นเองนะคะส่วนขนาดที่เราจะทํานะคะก็คือขนาดนี้ถ้าเราจะเอาขนาดเท่าไหร่นะคะเราก็สามารถที่จะทำให้มันเป็นรูปร่างนั้นได้นะคะถ้าเราต้องการแบบไส้อั่วแบบใหญ่เลยนะคะมันมีขนาดใหญ่เพิ่มมากขึ้นเราก็บีบลงไปให้มันมีขนาดที่ใหญ่ค่ะเราก็จะได้รูปทรงของไส้อั่วประมาณนี้นะคะจากเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็หมุนกระบอกนะคะเติมนะคะไส้หมูเติมหมูลงไปนะคะเวลายัดนะคะก็ยัดลงไปโดยที่กะดูนะคะว่าเพื่อไม่ให้มันเต็มกระบอกจนเกินไปนะคะ

เวลาเคลื่อนนะคะก็ขยับนะคะก็เวลาที่เราขยับเนื้อหมูลงไปนะคะเราก็จะต้องเอาอากาศออกด้วยนะคะ

ทำรูปทรงนะคะให้มันเท่ากันนะคะไม่ใหญ่เกินไปแล้วก็ไม่เล็กจนเกินไปนะคะขนาดพอดีนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ขอเน้นย้ำอีกทีนะคะเวลาที่เรายัดลงไปแล้วนะคะเราต้องไล่อากาศออกนะคะถ้าไม่อย่างนั้นนะคะมันจะทำให้ไส้ของเรานะคะไส้อั่วของเราแตกได้นะคะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะมีการเจาะเอาอากาศออกนะคะโดยเราที่เราจะใช้ไม้จิ้มฟันนะคะเจาะทำไมเจาะเพื่อไล่อากาศนะคะเพราะถ้าไม่อย่างนั้นนะคะเวลาเราเอาไปนึ่งหรือว่าเราเอาไปย่างนะคะจะทำให้อากาศเนี่ยมันพองตัวนะคะแล้วก็ไส้ก็จะพองตัวแล้วทำให้เกิดการระเบิดได้นะคะดังนั้นเราต้องเจาะเอาอากาศออกให้หมดก่อนนะคะเจาะลงไปเลยนะคะตรงไหนที่เราเห็นว่ามันมีอากาศอยู่นะคะเราก็เจาะลงไปนะคะและเวลาที่เราเจาะเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็ทำนะคะรูปร่างของมันนะคะให้มีความสม่ำเสมอกันด้วยนะคะเพราะว่าถ้าไม่อย่างนั้นนะคะไส้อั่วที่เราออกมานะคะมันจะมีขนาดหรือว่ารูปร่างที่ไม่เท่ากันนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือส่วนที่ยัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อเรายัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ขอดปมนะคะที่ตรงปลายอีกทีหนึ่งนะคะแล้วก็สำรวจดูนะคะว่าตรงไหนยังมีอากาศอยู่นะคะเราก็จิ้มนะคะลงไปนะคะเพื่อระบายอากาศออกนะคะเจาะลงไปเลยค่ะสำหรับนักเรียนนะคะถามว่าถ้าจิ้มลงไปเยอะๆแล้วมันจะแตกไหมคะมันจะไม่แตกนะคะแต่เราต้องดูด้วยนะคะว่าเราจิ้มนะคะมันใกล้กันหรือเปล่านะคะว่าตรงรูที่เราเจาะไปนะคะมันใกล้กันกับรูอื่นๆหรือเปล่านะคะเรียบร้อยค่ะเราก็ยัดไส้อั่วเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อเรายัดไส้หมูเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก่อนนึ่งนะคะเราก็ต้องมาดูอุณหภูมิน้ําก่อนนะคะเมื่อน้ําเดือดแล้วนะคะเราก็เปิดฝานะคะจากนั้นเราก็นําไส้อั่วนะคะของเราที่ยัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะไปนึ่งต่อการนึ่งนะคะเพื่อเป็นการทําให้เนื้อหมูข้างในมันสุกได้อย่างรวดเร็วนะคะเพราะว่าโดยผู้คนส่วนใหญ่นะคะปัจจุบันนะคะไม่สามารถที่จะมีเตาถ่านนะคะหรือว่าเตาอั้งโล่ที่บ้านได้แล้วนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นไมโครเวฟนะคะเป็นตู้อบลมร้อนนะคะหรือว่าเป็นเตาอบลมร้อนนะคะหม้ออบลมร้อนนะคะเราก็จะนึ่งก่อนนะคะเพื่อที่ในขั้นตอนต่อไปนะคะก็จะได้ไปเข้าเตาอบได้เลยนะคะซึ่งจะต้องนึ่งเป็นเวลา20นาทีนะคะในระหว่างที่เรารอนึ่งนะคะเรามาดูสรรพคุณของสมุนไพรกันก่อนนะคะสมุนไพรนะคะที่เราใส่ลงไปนะคะไม่ว่าจะเป็นหอมแดงก็ช่วยป้องกันหวัดได้นะคะกระเทียมนะคะก็สามารถที่จะทำให้นะคะเลือดลมนะคะสูบฉีดนะคะถ้าเป็นใบมะกรูดนะคะก็จะช่วยขับเสมหะนะคะแก้อาการอาเจียนนะคะเวียนหัวได้นะคะถ้าเป็นขมิ้นนะคะก็จะช่วยให้ชะลอวัยนะคะ

สำหรับคานะคะก็ช่วยขับลมนะคะไหลลำไส้นะคะรวมถึงตะไคร้ด้วยก็เหมือนกันนะคะซึ่งในสมัยก่อนเนี่ยผู้คนทางภาคเหนือนะคะก็จะมีการเมื่อมีการมีงานนะคะมีงานใหญ่ๆนะคะก็จะล้มหมูนะคะเพื่อที่จะนำมาทำเป็นอาหารนะคะเพื่อใช้รับแขกนะคะทีนี้เมื่อเนื้อหมูนะคะมันเหลือเยอะนะคะก็จะนำมาแปรรูปนะคะหรือว่ามีการถนอมอาหารนะคะไม่ว่าจะเป็นการทำแหนมนะคะการทำหมูแดดเดียวนะคะหรือแม้กระทั่งที่จะนำมาทำเป็นไส้อั่วนะคะแต่ไส้อั่วเนี่ยจะมีส่วนผสมของสมุนไพรลงไปนะคะซึ่งจะทำให้น่ารับประทานแล้วก็มีรสชาติที่ดูดีแล้วก็อร่อยเพิ่มมากขึ้นนั่นเองค่ะค่ะตอนนี้นะคะไส้อั่วของเรานะคะก็ครบเวลา20นาทีแล้วนะคะเรามาดูกันนะคะว่าข้างในจะเป็นยังไงนะคะนี่นะคะออกมาแล้วนะคะไส้อั่วของเรานะคะกลิ่นหอมมากเลยค่ะนี่นะคะค่ะไส้อั่วของเรานะคะเวลานึ่งเสร็จแล้วนะคะยังจะมีน้ำนะคะน้ำที่นี้ในก็หมายถึงน้ำของน้ำมันนะคะเราก็ต้องเจาะเอาน้ำมันออกก่อนนะคะเพื่อที่ให้มันแห้งนะคะแล้วก็เราก็จะต้องทิ้งเวลาไว้นะคะอีก10นาทีนะคะเพื่อพักให้ตัวไส้อั่วของเราเนี่ยนะคะแห้งไปก่อนนะคะเราถึงจะเอาไปเข้าเตาอบได้นะคะเพื่ออะไรเพื่อที่ตัวของเนื้อของไส้อั่วเนี่ยเวลาโดนความร้อนนะคะสีมันจะได้สวยงามแล้วก็หนังก็จะกรอบนั่นเองนะคะค่ะก่อนอบนะคะเมื่อนำออกมาจากเตาหม้อนึ่งแล้วนะคะเราก็จะมาพักไว้10นาทีนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะมาดูนะคะว่าไส้อั่วของเราเนี่ยแห้งหรือยังนะคะถ้าแห้งแล้วนะคะเราก็สามารถนำเข้าเตาอบได้แต่นะคะนักเรียนคนไหนนะคะที่ทำที่บ้านแล้วไม่มีเตาอบนะคะก็สามารถย่างกับเตาถ่านได้หรือว่าอบกับหม้ออบลมร้อนก็ได้หรือที่บ้านมีไมโครเวฟนะคะก็สามารถที่จะเข้าตู้อบไมโครเวฟได้นั่นเองนะคะแต่ในที่นี้นะคะเราจะใช้นะคะตู้อบขนาดใหญ่นะคะซึ่งคุณครูนะคะได้เปิดตู้อบไปเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งไฟบนอยู่ที่180แล้วก็ไฟล่างอยู่ที่180ด้วยเช่นกันนะคะซึ่งจะตั้งเวลาไว้ที่20นาทีนะคะซึ่งครั้งแรกนะคะเราก็จะต้องเปิดเตาอบทิ้งไว้ก่อนนะคะเพื่ออะไรเพื่อที่จะให้อุณหภูมินะคะมีความสม่ำเสมอความร้อนสม่ำเสมอเพื่อที่เราที่จะเอาไส้อั่วเข้าไปนะคะมันจะได้มีความร้อนแล้วก็ทำให้ไส้อั่วของเรานะคะมีสีสันที่สวยงามแล้วก็มีกลิ่นหอมในขณะที่เราอบค่ะค่ะตอนนี้ตู้อบของเรานะคะพร้อมแล้วนะคะเราไปอบกันเลยค่ะ

วันนี้นะคะครูจะมีเคล็ดลับนะคะในการถนอมอาหารนะคะเมื่อเรานึ่งไส้อั่วเสร็จแล้วนะคะแต่เรายังไม่รับประทานนะคะเราก็จะมีวิธีการถนอมอาหารอยู่2แบบนะคะถ้าสมมุติว่าเด็กๆนะคะไม่มีถุงสุญญากาศนะคะหรือว่าถุงซีลนะคะก็ให้ใช้ถุงพลาสติกหรือว่ากล่องเก็บอาหารก็ได้นะคะแล้วนำไปแช่เย็นแต่ถ้าลูกๆอยากให้เขาแบบว่าใช้หรือว่ารับประทานเก็บไว้ได้นานมากยิ่งขึ้นนะคะก็แช่ช่องแช่แข็งนะคะก็คือช่องฟิตนั่นเองนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะคุณครูจะสอนในเรื่องของการซีลสุญญากาศนะคะก็คือจะเป็นเป็นการถนอมอาหารที่สามารถเพิ่มรายได้ได้อีกทางนึงนะคะเมื่อเรานำไปทำขายหรือว่าจำหน่ายนะคะแบบนี้นะคะใส่ลงไปนะคะอันนี้ก็คือถุงถนอมอาหารนะคะหรือว่าถุงซีลสุญญากาศนะคะค่ะสำหรับวิธีการสุญญ

อากาศนะคะเครื่องที่ใช้นะคะจะเป็นเครื่องสุญญากาศที่เกี่ยวกับเป็นในระดับอุตสาหกรรมที่เป็นขนาดกลางนะคะแต่ถ้านักเรียนนะคะที่บ้านนักเรียนนะคะไม่มีเครื่องสุญญากาศที่เป็นขนาดกลางแบบนี้นะคะนักเรียนก็สามารถซื้อหาได้นะคะที่เป็นเครื่องที่สามารถพกพาหรือว่าเคลื่อนย้ายได้นะคะเป็นอุตสาหกรรมขนาดเล็กนั่นก็คือเครื่องสุญญากาศที่มีเขาเรียกว่าเครื่องสุญญากาศขนาดเล็กนั่นเองนะคะต่อไปเราจะเป็นการสุญญากาศนะคะเราจะปิดไว้นะคะเพื่อที่มันกันกระแทกนะคะและส่วนนี้นะคะส่วนนี้ก็คือว่าจะเป็นโลมีเดียมไฮนะคะอันนี้จะขึ้นอยู่กับพลาสติกที่เราใช้นะคะถ้าพลาสติกที่เรามีความแข็งนะคะหรือว่ามีความหนานะคะเราก็จะเลื่อนระดับไปที่ไฮนั่นเองค่ะเรียบร้อยนะคะถ้ามีลักษณะแบบนี้ก็คือเปิดเครื่องได้นะคะแล้วก็เปิดออกมานะคะรูปร่างหน้าตาของผลิตภัณฑ์ที่เราซีลสุญญากาศเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะมีหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะคุณครูได้สอนไปนะคะก็จะเป็นการสุญญากาศเนาะของอาหารนะคะเพื่อที่เราจะได้ถนอมอาหารหรือว่าเก็บรักษาอาหารนะคะไว้ให้นานยิ่งขึ้นนะคะถ้าเรานะคะนําอาหารนะคะหรือว่าไส้อั่วเนี่ยที่เราสุญญากาศเรียบร้อยแล้วนะคะไปแช่ในช่องเย็นนะคะหรือว่าตู้เย็นในอุณหภูมิที่ปกตินะคะของตู้เย็นเราก็จะสามารถเก็บได้1-2สัปดาห์นะคะแต่ถ้าเราไปแช่ในช่องฟรีซนะคะเราก็จะสามารถเก็บได้นานถึง1เดือนเลยทีเดียวนะคะอันนี้นะคะที่คุณครูสอนไปนะคะที่ P8 นะคะก็คือเป็นแล้วแต่ว่าเราจะเป็นอาหารประเภทไหนถ้าเราเป็นไส้กรอกหรือว่าลูกชิ้นหรือว่าแม้กระทั่งที่เป็นไส้อั่วนะคะเราก็จะต้องเลื่อนระดับไปอยู่ที่ P8 นะคะแต่ถ้าเป็นในระดับที่มันเป็นข้าวสารหรือว่าที่จะต้องเป็นแบบเนื้อปลาที่มันมีลักษณะที่มันนุ่มไม่ได้ขึ้นรูปหรือว่าไม่แข็งแรงอะไรพวกนั้นนะคะก็จะลดระดับมาอยู่ที่ P3 P4 แต่ถ้าเป็นซีลแบบคุกกี้นะคะเราจะไม่ใช้แรงดันดังนั้นก็จะต้องปรับระดับลงไปอีกเป็น P1 P2 นั่นเองนะคะส่วนในระดับที่เป็นถุงพลาสติกนะคะที่เรานำมาซีลนะคะถ้าเราใช้พลาสติกที่มันมีความหนานะคะก็จะต้องเลื่อนระดับไปอยู่ที่โลมีเดียมไฮนะคะเราก็เลือกไปที่ไฮนะคะแต่ถ้าเราเป็นพลาสติกถุงแก้วแบบเลยนะคะเป็นถุงร้อนหรือว่าถุงแกงแบบธรรมดานะคะเราก็จะต้องเลื่อนระดับไปที่โลนั่นเองค่ะแล้วก็เราจะเห็นได้ว่าจากที่เรานะคะสุญญากาศเรียบร้อยแล้วนะคะหรือว่านึ่งออกมาแล้วนะคะสีของ2อย่างนี้นะคะของ2แบบมันจะแตกต่างกันนะคะถ้าเรานึ่งออกมาแล้วนะคะมันก็จะมีลักษณะเป็นสีอ่อนกว่าหรือว่าจะจืดจางน้อยกว่าสีที่เราเอาไปอบเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะว่าสีที่เราอบเรียบร้อยแล้วนะคะมันมีความหอมแล้วก็ย่างออกมาน่ารับประทานนั่นเองค่ะส่วนสีเหลืองนะคะทำไมถึงมีสีเหลืองสีส้มเยอะนะคะก็ได้จากขมิ้นที่เราใส่ลงไปเพิ่มสีสันให้มันไม่เห็นตัวที่มันเป็นเนื้อหมูนะคะเป็นสีแดงสดนั่นเองนะคะมันก็จะกลมกลืนกันไปนะคะเป็นไส้อั่วที่เป็นไส้อั่วสมุนไพรจริงๆค่ะต่อไปนะคะคุณครูจะไปสอนจัดจานนะคะโดยที่เดี๋ยวเราไปดูการหั่นกันเลยค่ะค่ะกระบวนการหรือขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูจะมาสอนการจัดจานนะคะอันนี้ก็จะเป็นไส้อั่วนะคะที่เราได้ทำการอบเรียบร้อยแล้วนะคะในขั้นตอนแรกนะคะเราก็ดูมีดของเราก่อนนะคะเราก็ทำความสะอาดให้ดีนะคะโดยใช้กระดาษทิชชู่เช็ดไปเลยนะคะแล้วก็จับนะคะหั่นวิธีการหั่นนะคะก็คือจะหั่นแบบเฉียงนะคะสีสันสวยงามนะคะให้เท่าๆกันนะคะหั่นแบบเฉียงๆนะคะด้วยส่วนใหญ่นะคะถ้าเป็นชาวเหนือนะคะหรือว่าคนเหนือทั่วไปนะคะวิธีการกินนะคะก็จะกินกับข้าวเหนียวได้เลยนะคะแต่ในปัจจุบันนะคะก็จะมีตามร้านอาหารต่างๆนะคะก็จะมีการตกแต่งนะคะเพื่อให้เพิ่มความสวยงามแล้วก็กินกับเครื่องเคียงต่างๆนะคะก็จะมีถั่วฝักยาวนะคะมีแตงกวานะคะผักชีนะคะหรือว่าแม้จะเป็นพริกก็ได้นะคะก็จะมาจัดตกแต่งให้สวยงามนะคะแล้วก็กินคู่กันไปนะคะเพราะว่าบางคนก็ชอบเผ็ดมากบางคนก็ชอบแบบ
ไม่เผ็ดนั่นเอง

คะก็จะกินคู่กับพริกก็ได้นะคะเดี๋ยวคุณครูก็จะเซตให้ดูนะคะว่าวิธีการจัดนะคะจัดแบบไหนนะคะอันนี้ก็คือหน้าตาของไส้อั่วนะคะที่เราทำนะคะเราสามารถสร้างอาชีพได้นะคะโดยการที่เรานำไปทำที่บ้านได้นะคะเพราะว่าวัสดุอุปกรณ์ที่ได้นะคะหรือว่าวัตถุดิบที่เราหามานะคะมันอยู่ในที่เราหาได้อยู่แล้วนะคะตามมีตามท้องตลาดทั่วไปนะคะดังนั้นนะคะถ้าเราจะสร้างอาชีพนะคะหรือว่าเราจะทำขายนะคะเราก็สามารถทำขายได้เลยนะคะเพราะว่ามีขั้นตอนที่ไม่ยากนะคะโดยที่เราใช้วัตถุดิบแล้วก็อุปกรณ์ที่สรรหาได้ง่ายๆตามที่บ้านนะคะถ้าไม่มีกระบอกเหมือนคุณครูนะคะก็สามารถตัดขวดน้ำนะคะอย่างที่คุณครูบอกนะคะตัดขวดน้ำนะคะตรงไปขวดนะคะแล้วก็นำไส้ไปยัดใส่ตรงกระบอกนั้นได้นะคะแล้วก็ยัดต่อไปได้เลยนะคะหรือว่าการทำขายนะคะเขามีหลายแบบเนาะหรือว่าอาจจะทำแบบย่างขายเลยก็ได้นะคะหรือว่าจะส่งขายแบบสุญญากาศเมื่อกี้ก็ทำได้นะคะการขายก็มีหลากหลายรูปแบบนะคะไม่ว่าจะเป็นหน้าร้านก็มีนะคะหรือว่าจะเป็นแบบที่ขายออนไลน์ก็ได้นะคะเพราะว่าสามารถนำไปสร้างรายได้หรือสร้างอาชีพได้นั่นเองนะคะอันนี้ก็คือโดยประมาณนะคะการจัดจานนะคะ

เรียบร้อยนะคะเสร็จเรียบร้อยค่ะไส้อั่วนะคะไส้อั่วสมุนไพรค่ะสำหรับถ้าในเวลาที่เราหั่นแล้วนะคะมันแตกนะคะมันอาจจะเกิดจาก1ไส้เราอาจจะเกิดการขาดได้นะคะในระหว่างที่เรายัดเข้าไปนะคะหรือว่า2นะคะอาจจะเกิดจากที่เวลาสมุนไพรกับตัวของเนื้อหมูนะคะผสมเข้ากันแล้วบางส่วนอาจจะไม่เข้ากันดีหรือ3ตัวเครื่องของน้ำพริกนะคะที่เราตำอาจจะไม่ละเอียดพอนะคะเลยทำให้ส่วนของที่เป็นไส้อั่วนะคะเวลาเราหั่นไปแล้วอาจจะเกิดการแตกได้นั่นเองนะคะแต่นะคะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะถ้าสมมุติว่าเราทําในปริมาณเยอะๆใช่ไหมคะเราไม่ต้องมานั่งโขกหรือว่าไม่ต้องมาตํานะคะให้เสียเวลาเราก็จะทําการใช้เครื่องปั่นนั่นเองนะคะปั่นโดยใช้ส่วนผสมทั้งหมดนะคะรวมเข้าไปด้วยกันนะคะแล้วก็ไปใช้เครื่องปั่นเพื่อสะดวกแล้วก็ประหยัดเวลาด้วยได้ด้วยนะคะซึ่งในส่วนนี้นะคะคุณครูก็อยากจะฝากไว้นะคะสําหรับเกร็ดเล็กๆน้อยๆเนาะสําหรับการทําไส้อั่วนะคะวิธีการทําไส้อั่วนะคะมันมีสูตรหลากหลายสูตรนะคะแต่สูตรนี้ก็เป็นอีกสูตรนึงนะคะที่สามารถสร้างรายได้ให้กับนักเรียนนักศึกษานะคะที่มาดูนะคะหรือว่ามาชมคลิปต่างๆนะคะที่มาเรียนรู้นะคะแล้วก็สามารถทำไปเป็นอาชีพเสริมทำไปเป็นรายได้ที่ในระหว่างเรียนได้นะคะเพราะว่าในวิทยาลัยนะคะมีโครงการต่างๆนานานะคะเราสามารถทำเป็นรายได้เสริมได้นั่นเองค่ะและสำหรับวันนี้นะคะก็เป็นไส้อั่วที่เป็นหมูบดนะคะติดมันนะคะแต่ถ้านักเรียนนะคะอยากได้เนื้อหมูแบบฉ่ำๆนะคะแบบไขมันแบบชั้นเนื้อหมูแบบเยอะๆนะคะสามารถใส่มันหมูแข็งลงไปได้นะคะเพื่อที่แบบว่าจะให้เนื้อหมูมันฉ่ำมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะอันนี้มันอาจจะแบบว่าเนื้อหมูผสมเข้าไปกับในมันหมูมันอาจจะไม่ฉ่ำเยอะบางคนก็ชอบที่แบบติดมันเยอะๆนะคะบางคนก็ชอบแบบมันน้อยๆนะคะก็ขึ้นอยู่กับผู้บริโภคแล้วก็ตัวผู้ที่ทำเองค่ะค่ะสุดท้ายนี้นะคะคุณครูก็อยากฝากนะคะไส้อั่วนะคะที่เป็นอาหารซอฟต์พาวเวอร์ของเมืองเหนืออีกอย่างหนึ่งนะคะและใน EP ถัดไปนะคะคุณครูก็จะมีสูตรเด็ดเคล็ดลับนะคะในการทำน้ำพริกหนุ่มแล้วก็แคบหมูนะคะซึ่งเป็นอาหารที่กินคู่กับไส้อั่วนะคะที่ขึ้นเป็นขันโตกเนาะซึ่งทั้งหมดนี้นะคะสามารถสร้างรายได้และนำไปทำนะคะเป็นรายได้เสริมในระหว่างเรียนหรือว่าหลังจากที่เรานะคะประกอบอาชีพหรือประกอบธุรกิจไปแล้วในอนาคตได้นะคะถ้าสูตรนี้นะคะไปทำแล้วนะคะอาจจะเผ็ดไปจืดไปนะคะหรือว่าอาจจะหวานไปอาจจะไม่ถูกปากนะคะเราก็สามารถปรับสูตรนะคะตามที่คุณครูได้ให้ไปได้นะคะอาจจะเพิ่มเติมตรงนั้นนะตรงนี้นิดหน่อยนะคะไม่ว่าจะเป็นอาจจะเพิ่มซอสเข้าไปซีอิ๊วเข้าไปนะคะหรือว่าปรับเปลี่ยนเนื้อหมูนะคะเพิ่มในส่วนของสมุนไพรให้มันเยอะมากยิ่งขึ้นแบบนี้นะคะก็ขึ้นอยู่กับของตัวผู้ทำได้นะคะ EP นี้นะคะก็มีไส้อั่วเนาะอย่าลืมไปทำตามกันนะคะลองทำตามสูตรดูนะคะแล้วจะรู้ว่าอร่อยนะคะสำหรับ EP นี้สวัสดีค่ะ

ำหรับการแก้ไขระบบไฟแสงสว่างในรถยนต์นะครับระบบไฟแสงสว่างในรถยนต์ก็คือระบบไฟแสงสว่างสองทางคือไฟหน้าไฟหลีไฟท้ายไฟสูงไฟต่ำนั่นคือในส่วนของระบบไฟแสงสว่างซึ่งมันมีความจำเป็นในเรื่องของการที่จะให้รถเดินทางไปได้ส่วนถ้าเกิดปัญหานะเราก็จะต้องมีการแก้ไขอย่างเช่นเกิดปัญหาหลอดไม่ติดหรือว่าไฟแสงสว่างไม่เพียงพอนะครับนั่นคือปัญหาของระบบไฟแสงสว่างเพราะฉะนั้นในการแก้ปัญหาจะต้องมีอุปกรณ์ในเรื่องของการตรวจสอบปัญหาที่เกิดขึ้นต่อไปจะเป็นอุปกรณ์ของการตรวจสอบปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับ1ก็คือมัลติมิเตอร์แบบดิจิตอล2เทสแลมป์3ชุดฟิล4คือหลอดไฟแสงสว่างชุดรีเลย์6ชุดทดสอบกระแสไฟ7แบตเตอรี่8ถุงมือ9ผ้าทำความสะอาดและไขควงแฉกแบนครับต่อไปจะเป็นระดับขั้นการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาของวงจรไฟแสงสว่างครับการตรวจสอบการทำงานไฟแสงสว่างเริ่มจากการทำงานของไฟหลีทำการตรวจสอบไฟท้ายทั้งซ้ายและขวาไฟหลีด้านหน้าทั้งซ้ายและขวาการทำงานของไฟหน้าและการทำงานของไฟสูง

ครับสำหรับการตรวจสอบฟิวและเปลี่ยนฟิวในวงจรไฟแสงสว่างแห่งของฟิล

สำหรับวงจรไฟแสงสว่างให้เราสังเกตที่ฝาครอบชุดฟิวที่ตำแหน่งเฮดไลท์ RH และเฮดไลท์ LH RH คือทางด้านขวา LH คือทางด้านซ้ายขนาดของฟิวอยู่ที่15แอมแปร์และทำการตรวจสอบตำแหน่งฟิวที่ตัวติดตั้งฟิวให้ตรงกับฝาครอบนี่คือตำแหน่งของฟิวไฟหน้าทางด้านขวาและฟิวไฟหน้าทางด้านซ้ายต่อไปเราจะทำการถอดฟิวออกมาจากตำแหน่งที่ติดตั้งและนำฟิวไปทำการตรวจสอบครับสำหรับการตรวจสอบฟิวที่ทำการถอดออกมานะครับให้ทำการปรับย่านวัดที่มัลติมิเตอร์มาที่ตำแหน่งวัดค่าความต้านทานที่ค่าต่ำสุดและทดสอบการทำงานของมัลติมิเตอร์จะต้องมีสัญญาณเสียงเกิดขึ้นเมื่อขั้วบวกกับขั้วลบของมัลติมิเตอร์มาโดนกันนำฟิวที่ทำการถอดออกมาจากระบบไฟแสงสว่างมาทำการตรวจสอบถ้าเกิดว่าตรวจสอบดูแล้วที่ขั้วฟิวทั้งสองด้านไม่ปรากฏสัญญาณเสียงในค่าของความต้านทานแสดงว่าฟิวมีการผิดปกติ

าพบว่าฟิวมีการผิดปกติทำให้วงจรไม่สามารถทำงานได้ให้ทำการเปลี่ยนฟิวตัวใหม่เมื่อทำการตรวจสอบฟิวเรียบร้อยพบว่าฟิวผิดปกติโดยการขาดทำการเปลี่ยนฟิวตัวใหม่และประกอบกับเข้าที่เดิมสำหรับการตรวจสอบรีเลย์ไฟแสงสว่างนำรีเลย์ที่ถอดออกมาจากชุดฟิวและตรวจสอบตำแหน่งของขั้วรีเลย์จะมีอยู่4ขั้วการตรวจสอบขั้วรีเลย์ทั้ง4ขั้วด้านขั้วใหญ่จะทำการตรวจสอบถ้าเกิดว่าเป็นขั้วคอนแทคจะต้องไม่มีการต่อเนื่องส่วนด้านขั้วเล็กทั้ง2ขั้วตรวจสอบถ้าเป็นขั้วขดลวดจะต้องมีการต่อเนื่องโดยนำเอามัลติมิเตอร์ปรับไปที่ตำแหน่งค่าความต้านทานและนำสายปลายสายทั้ง2ข้างมาจิ้มที่ปลายขั้วทั้งขั้วเล็กและขั้วใหญ่ทั้ง2ด้านเริ่มจากขั้วตรวจสอบที่ขั้วเล็กปรากฏว่ามีสัญญาณการต่อเนื่องเกิดขึ้นแสดงว่าขั้วเล็กจะเป็นขั้วขดลวดและทำการตรวจสอบที่ขั้วใหญ่เมื่อตรวจสอบที่ขั้วใหญ่ทั้งสองขั้วถ้าไม่มีการต่อเนื่องแสดงว่าขั้วใหญ่เป็นขั้วคอนแทคเมื่อทำการตรวจสอบขั้วไฟทั้งขั้วเล็กและขั้วใหญ่ปรากฏว่าทางด้านขั้วเล็กตรวจสอบด้วยมัลติมิเตอร์เกิดการต่อเนื่องแสดงว่าด้านขั้วเล็กจะเป็นขั้วขดลวดส่วนด้านขั้วใหญ่เมื่อตรวจสอบด้วยมัลติมิเตอร์แล้วไม่มีการต่อเนื่องแสดงว่าด้านขั้วใหญ่จะเป็นขั้วคอนแทคครับต่อไปจะเป็นการตรวจสอบการทำงานของรีเลย์โดยใช้ไฟแบตเตอรี่ป้อนเข้าไปที่ขั้วขดลวดแล้วก็ดูการทำงานของคอนแทคที่ตัวรีเลย์ครับนำสายคีบมาคีบ

ที่ปลายขั้วขดลวดทั้งสองด้านและทำการจ่ายไฟเข้าด้านบวกและด้านลบของขดลวดเมื่อจ่ายไฟเข้าไปปุ๊บรีเลย์จะปรากฏการทำงานโดยการมีการทำงานของคอนแทคในตัวรีเลย์เกิดขึ้นถ้าเกิดการทำงานในลักษณะเช่นนี้แสดงว่ารีเลย์ใช้งานได้เมื่อทำการตรวจสอบรีเลย์ในวงจรแสงสว่างพบว่ารีเลย์มีความปกติไม่มีความผิดปกติให้ทำการประกอบกับเข้าในตำแหน่งเดิมครับและปิดฝาครอบชุดฟิวเข้าในตำแหน่งเดิม

ครับต่อไปจะเป็นการเปลี่ยนหลอดไฟหน้าให้ทำการถอดหลอดไฟหน้าออกมาเพื่อทำการตรวจสอบถอดขั้วหลอดและถอดฝาครอบและยางรองออกจากนั้นให้ถอดหลอดไฟออกและนำหลอดไฟไปทำการตรวจสอบการตรวจสอบหลอดไฟแสงสว่างนะวิธีการตรวจสอบนะครับให้ปรับตัวมัลติมิเตอร์ไปในตำแหน่งค่าความต้านทานที่ต่ำที่สุดและตรวจสอบที่ขั้วหลอดนะครับทั้ง3ขั้วต้องมีการต่อเนื่องกันถ้าตรวจสอบแล้วขั้วใดขั้วหนึ่งไม่มีการต่อเนื่องแสดงว่าขั้วหลอดผิดปกติหรือมีการขาดของขั้วหลอดเกิดขึ้นต่อไปจะเป็นการตรวจสอบให้นำปลายสายขั้วบวกลบของด้านมัลติมิเตอร์มาทำการตรวจสอบตัวมัลติมิเตอร์ว่ามีการทำงานปกติซะก่อนแล้วจึงนำไปตรวจสอบที่ขั้วหลอดทั้ง3ขั้วจะต้องต่อเนื่องกันโดยมีสัญญาณเสียงเกิดขึ้น

ปรากฏเช่นนี้แสดงว่าหลอดเป็นปกติเมื่อทำการตรวจสอบหลอดไฟแล้วพบว่าหลอดไฟมีความปกติให้ทำการประกอบหลอดไฟหน้าเข้ากับโคมไฟโดยการประกอบหลอดไฟหน้าอย่างรองฝาครอบและขั้วหลอดไฟ

จากนั้นจะเป็นการทดสอบการทำงานของวงจรไฟแสงสว่างหลังจากการแก้ไขเสร็จสิ้นแล้วครับหลังจากประกอบรีเลย์และฟิวเข้ากับตำแหน่งเรียบร้อยแล้วให้ทำการตรวจสอบการทำงานของวงจรไฟอีกครั้งไฟรี

0: ไฟหน้าไฟสูงต่ำเมื่อทำการตรวจสอบวงจรการทำงานของไฟแสงสว่างเรียบร้อยแล้วให้ทำการปิดไฟเป็นการจบการทำงานในเรื่องของการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาของวงจรไฟแสงสว่างครับ
1: การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นด้วยเครื่องมือตรวจรั่วแบบต่างๆการใช้เครื่องมือตรวจรอยรั่วอิเล็กทรอนิกส์
2: การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นเครื่องปรับอากาศรถยนต์นะครับคือเราอาจจะใช้เครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็คือเครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์ก็จะจับสารทำความเย็นนะที่รั่วออกมาโดยบอกเราโดยใช้เป็นสัญญาณเสียงแล้วก็สัญญาณแสงนะครับถ้าเกิดว่าอยู่ในสภาวะในลักษณะนี้นะครับก็คือเสียงเขาก็จะห่างแล้วก็สัญญาณไฟก็ห่างๆอันนี้ก็ถือว่ายังไม่พบการรั่วของสารทำความเย็นนะครับแต่ถ้าเผื่อว่าพบเขาก็จะบอกเราโดยใช้สัญญาณเสียงที่เร็วขึ้นแล้วก็ไฟก็จะถี่ขึ้นครับต่อไปเราก็จะไปทำการตรวจรั่วนะในระบบเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อต่าง
1: ๆเนื่องจากสารทำความเย็นที่อยู่ในวงจรหรือท่อทางออกของเครื่องทำความเย็นอยู่ภายใต้ความดันที่เหนือกว่าความดันของบรรยากาศหากมีรอยรั่วเกิดขึ้นที่ใดที่หนึ่งจะทำให้สารทำความเย็นระเหยกลายเป็นไอสู่บรรยากาศการใช้ฟองสบู่หารอยรั่ว
2: ในกรณีที่เราจะใช้การตรวจรั่วแบบที่เป็นใช้ฟองสบู่นะฮะหรือฟองน้ำยาล้างจานนะครับเราก็จะเทน้ำยาล้างจานนะฮะใส่ภาชนะนะครับพร้อมทั้งใช้แปรงนะฮะคนให้เข้ากันนะครับแล้วเราก็จะเอาฟองตรงนี้ฮะเข้าไปตรวจรั่วตามข้อต่อต่างๆครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อนะฮะโดยเอาฟองให้มันเกาะอยู่ที่ข้อต่อให้รอบเลยนะครับแล้วเราก็สังเกตดูนะครับว่ามันจะมีฟองโป่งขึ้นมาไหมถ้าเกิดมันมีฟองโป่งขึ้นมาก็แสดงว่ามันมีการรั่วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะไม่มีฟองโป่งมาเราก็จะไปจุดต่อไปในงานของการพัฒนาฝีมือแรงงานนะฮะก็คงจะเป็นภาระหน้าที่ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเราจะมีทุกสาขาอาชีพนะฮะถ้าเกิดท่านใดที่อยากจะฝึกอาชีพก็ขอให้ติดต่อไปหน่วยงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับไม่ว่าจะเป็นสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหรือจะเป็นสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนั้นๆของเราก็จะมีครอบคลุมทั่วทุกจังหวัดทั่วประเทศสุดท้ายนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าวีดีทัศน์ประกอบการฝึกช่างปรับอากาศในรถยนต์ขนาดเล็กระดับหนึ่งจะเป็นก้าวต่อไปสู่การเป็นช่างปรับอากาศในรถยนต์แบบมืออาชีพสวัสดีครับ
1: การดูดอากาศด้วยเครื่องทำสุญญากาศการทำสุญญากาศเป็นขั้นตอนการดูดอากาศความชื้นและฝุ่นละอองต่างๆออกจากระบบเพื่อให้ระบบสะอาดพร้อมที่จะบรรจุสารทำความเย็นการทำสุญญากาศจะต้องดำเนินการให้รัดกุมเพื่อไม่ให้ความชื้นหลงเหลืออยู่ในระบบซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมาภายหลังได้ขั้นตอนการทำสุญญากาศ
2: การทำสุญญากาศคือพอเราต่อท่อสารทำความเย็นเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะทำสุญญากาศนะฮะโดยที่เราจะต้องใช้เกจแล้วก็ใช้เครื่องดูดสุญญากาศนะฮะคือเครื่องแวคัมปั๊มนะครับครับภายในระบบสารทำความเย็นนะครับก็จะประกอบด้วยทางด้านแรงดันต่ำกับทางด้านแรงดันสูงนะครับทางด้านแรงดันต่ำ

นะฮะเราก็จะใส่เกรดทางด้านสีน้ำเงินนะครับทางด้านแรงดันสูงเราก็จะใส่เกรดทางด้านสีแดงนะครับก็นะฮะก็คือท่อใหญ่นะฮะที่ท่อที่ต่อมาจากevaporator มาที่คอมเพรสเซอร์นะฮะก็คือเป็นท่อซักชั่นนะครับอันนั้นก็คือเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับแรงดันต่ำเราก็จะใส่เกรดทางด้านสีน้ำเงินเข้ากับท่อที่เป็นแรงดันต่ำเราก็จะต่อสายเกรดเข้าทางด้านแรงดันต่ำที่เป็นสีน้ำเงินเข้ากับท่อซักชั่นนะฮะซึ่งเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับทีนี้เกรดทางด้านแรงดันสูงสีแดงนะฮะเราก็จะมาใส่เข้ากับท่อทางด้านแรงดันสูงของในระบบนะครับก็คือจะใส่ที่ท่อเล็กนะฮะก็คือจะเป็นของทิวลิฟต์นะซึ่งมันเป็นทางด้านแรงดันสูงนะครับครับก็จะเป็นขั้นตอนของการทำสุญญากาศนะครับก็คือการทำสุญญากาศเราก็ต้องมีเกรดนะครับเกรดเราก็ใส่เข้าไปข้างในระบบแล้วนะครับทีนี้ส่วนเครื่องทำสุญญากาศเครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก่อนที่เราจะใช้เครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก็ต้องตรวจสอบน้ำมันของเครื่องแวคกัมด้วยนะฮะมันต้องอยู่ในระดับกลางนะครับถึงจะใช้ได้นะครับถ้าเกิดมันน้อยเกินไปเราจะต้องเติมนะครับเพราะไม่งั้นมันจะทำให้เครื่องแวคกัมเราเสียหายได้นะครับถ้าเกิดว่าน้ำมันเรามีเพียงพอแล้วก็สามารถจะใช้ได้เลยนะครับก็อันดับแรกครับเราก็จะเริ่มเปิดฝาครอบของเครื่องแวคกัมนะฮะแล้วก็เปิดเครื่องแวคกัมให้ทำงานนะครับมันก็จะมีแรงดูดนะครับมันก็จะมีแรงดูดเราก็จะเอาสายเกรดสายสีเหลืองนะฮะสายบริการของเกรดนะที่เป็นสีเหลืองมาต่อเข้ากับเครื่องทำสุญญากาศนะครับพอเราต่อแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาเปิดวาล์วที่เกรดนะทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็เปิดให้สุดแล้วก็มาเปิดเกรดนะทางด้านแรงดันสูงนะครับก็เปิดให้สุดนะครับเปิดให้สุดพอเราเปิดสุดทั้งด้านแรงดันสูงแล้วแรงดันต่ำแล้วก็ให้สังเกตนะฮะจากเลข0เนี่ยจะต้องถูกดูดให้ลงต่ำเป็นสุญญากาศที่30นิ้วประหลอดนะครับก็คงจะใช้เวลาคงจะไม่เกิน5นาทีก็จะเป็นสุญญากาศแล้วนะครับแล้วก็พอเป็นสุญญากาศแล้วเราก็ต้องทำสุญญากาศอย่างนี้ไปอีกอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความ

0: ฉีดยานิดเดียวเองถ้าเป็นร้องโอดโอย
1: เอานะอย่างน้อยแม่ก็มีภูมิคุ้มกันไข้หวัดใหญ่แล้วนะ
0: ท่านเป็นใครล่ะคะปู่
1: เจ้าฟ้ามหิดลพระราชบิดาของในหลวงรัชกาลที่8และรัชกาลที่9นะ
0: แล้วทำไมถึงมีอนุสาวรีย์ท่านอยู่ที่นี่ล่ะครับ
1: ก็เพราะท่านเป็นคนพัฒนาการแพทย์และยกระดับการสาธารณสุขของประเทศเราให้พัฒนามาได้อย่างทุกวันนี้เลยละเอ้ยแม่เราตามแล้วล่ะเสร็จแล้วกำลังเดินไป
0: เดี๋ยวนะการสาธารณสุขคืออะไรหรอนั่นสิฉันก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแก่นแก้วแมวเข้ามาในโรงพยาบาลไม่ได้นะถ้างั้นไปดูกันเลยดีกว่าว้าวว้าวว้าวว้าว
2: บ้านริมคลองสมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2467
3: หุงข้าวเอาน้ำจากไหน
4: ก็น้ำในคลอง
3: แล้วน้ำกินเอาจากไหน
4: ก็น้ำในคลอง
3: แล้วของเสียปล่อยทิ้งที่ไหน
4: ก็ทิ้งในคลองสิโอ้ยบนอะไรของแกเนี่ยตาอ้วนคลองน้ำเยอะจะตายไปทิ้งอะไรไปมันก็ละลายไปหมดแล้ว
3: โอ้ยน้ำประปาเขามีกันมาเป็น10ปีแล้วทำไมไม่รู้จักใช้ก็นี่ยังไงบ้านแกถึงเข้าออกโรงหมอเป็นว่าเล่นเดี๋ยวลูกปวดท้องเดี๋ยวผัวเป็นผื่นเดี๋ยวเมียคลื่นไส้ไอ้หนูอย่าดูดนิ้ว
4: โรงหมอเขาตั้งขึ้นมาก็เพื่อรักษาคนเจ็บไข้ก็ไปหาหมอก็ถูกแล้วนี่ตาอ้วน
3: คิดอย่างนี้ได้ที่ไหนรู้จักคำว่าสาธารณสุขไหม
4: สาธารณสุขก็ที่เขาให้กินของสุกๆไงปะโทแค่นี้ใครๆก็รู้
3: ไม่ใช่เว้ยสาธารณสุขมันคือการดูแลและจัดการสุขภาพของราษฎรมันไม่ใช่แค่การรักษามันต้องรู้จักป้องกันตั้งแต่การใช้ชีวิตประจำวันให้มันสะอาดพอสะอาดการเจ็บไข้ได้ป่วยมันก็น้อยลง
0: สาธารณสุขมันไม่ใช่แค่การรักษานี่เอง
3: นี่ฉันไม่ได้คิดไปเองนะเจ้าฟ้า

0: พี่ดลน่ะท่านมาสอนที่กรมสุขาภิบาล
1: เดี๋ยวนะเจ้าฟ้ามหิดลนี่ใครเหรอ
0: ท่านก็เป็นลูกชายในหลวงรัชกาลที่5ไงที่ไปเรียนหมอจากเมืองนอกแล้วก็มาทำงานที่โรงพยาบาลสิริราชน่ะเอ้านี่แมวแกใช่ไหมเนี่ยมา
2: เด่นแก้วขึ้นไปตั้งแต่เมื่อไหร่
1: เดี๋ยวไม่ใช่แมวฉัน
0: เฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยโอ้ยเ
1: ฮ้ยฮะเฮ้ย
0: อ้าวไปนู่นแล้วไอ้หนูแมวพวกเองเหรอเอาแมวมาเดี๋ยวหน้าไปฉีดยากันหมาบ้าให
2: ้ไว้วันหลังนะครับตอนนี้ผมต้องไปก่อนนะครับขอบคุณครับ
0: อ้าวแล้วจะไปยังไงแล้วนะอ้าวอุ้ยหายไปแล้วเป็นไปได้ยังไงล่ะเนี่ยโอ้ย
3: นอกจากนั้นเจ้าฟ้ามหิดลยังติดต่อมูลนิธิจากอเมริกาให้ส่งหมอส่งพยาบาลเก่งๆมาสอนคนไทยด้วยนะแถมยังให้เงินส่วนตัวมาเป็นทุนการศึกษางานวิจัยและให้เงินสร้างตึกที่โรงพยาบาลสิริราชอีกตอนบั้นปลายของพระชนชีพท่านไปรักษาคนไข้ที่โรงพยาบาลในเชียงใหม่ชาวบ้านเลยเรียกท่านว่าหมอเจ้าฟ้าน่ะ
2: ท่านทุ่มเทเพื่อคนไทยมากๆเลยนะคะ
3: ใช่จ้ะ
4: วันนี้ได้รู้ว่าหมอเจ้าฟ้าพระราชบิดาของในหลวงรัชกาลที่8และรัชกาลที่9ทุ่มเทพัฒนาการแพทย์จนเป็นรากฐานที่สำคัญให้กับการแพทย์การสาธารณสุขไทยมาจนทุกวันนี้

0: นี่คือในหลวงรัชกาลที่8และในภาพก็เป็นตอนที่ท่านเสด็จไปที่สำเพ็งพร้อมในหลวงรัชกาลที่9พระอนุชา
1: แก่นแก้วอย่าไปกวนเขา
2: วันที่ท่านมาน่ะคนนี่แห่กันมาต้อนรับเต็มไปหมดเลยนะจ๊ะนายจ๋าเดินพบประชาชนไปทั่วสำเพ็งทั้งจีนทั้งแขกก็ปลื้มใจกันใหญ่

สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้คุณครูก็จะแนะนำในเรื่องของการเผื่อตะเข็บเมื่อเราสร้างแบบตัดเสร็จแล้วนะคะก็หนีไม่ได้กับการเผื่อตะเข็บนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องการเผื่อตะเข็บทั้งเสื้อกระโปรงกางเกงแล้วก็ชุดติดกันนะคะแขนเสื้อแล้วก็ปกเสื้อด้วยค่ะสำหรับวันนี้นะคะอันดับแรกเลยเรามาเผื่อตะเข็บนะคะของการสร้างแบบที่เราสร้างแบบกระโปรงเสร็จแล้วนะคะอันนี้นะคะเป็นกระโปรงที่เราสร้างเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมีชิ้นหน้าแล้วก็ชิ้นหลังนะคะวิธีการเผื่อตะเข็บนะคะการเผื่อตะเข็บมีไว้ทำไมนะคะการเผื่อตะเข็บนี้นะคะสำคัญตรงที่ว่าเราจะต้องมีการเผื่อผ้าไว้สำหรับการเย็บนะคะนั่นก็คือการเผื่อตะเข็บนั่นเองนะคะการเผื่อตะเข็บนั้นนะคะหลักสำคัญ3ประการนะคะที่เราจะต้องจำไว้ว่าเวลาเราเผื่อตะเข็บเราจะต้องยึดหลักอะไรอันที่1 นะคะเราต้องยึดว่าผ้านั้นลุยมากลุยน้อยนะคะลุยมากลุยน้อยหมายถึงอะไรหมายถึงว่าการที่ผ้าเนี่ยนะคะเส้นใยหรือว่าเส้นได้ของผ้าเนี่ยจะหลุดออกมาจากผืนผ้านะคะในลักษณะถ้าสมมุติว่าเราจับผืนผ้ามานะคะแล้วลักษณะของเส้นได้นะคะที่ตัวของผ้านี้นะคะมีลักษณะลุยออกมาเยอะนะคะมีลักษณะที่ลุยออกมาหลุดลุยง่ายนะคะตรงนี้นะคะเวลาที่เราเผื่อตะเข็บเราก็ต้องคำนึงด้วยนะคะต้องเผื่อให้มากหน่อยนะคะเพื่อการที่เขาจะลุยนะคะเข้ามาในเส้นกดรอยของเราตัวนี้เป็นตัวหนึ่งในการที่เราจะต้องพิจารณาว่าเราจะต้องเผื่อตะเข็บมากน้อยแค่ไหนนะคะก็คือ1ผ้ามีความลุยมากลุยน้อยมีการหลุดของเส้นได้ออกมาจากตัวผ้ามากน้อย

แค่ไหนนะคะอันที่สองนะคะก็คือในเรื่องของการตัดเย็บของเรานั่นเองนะคะดูความสามารถของเราว่าเรามีความสามารถในการเย็บมากน้อยแค่ไหนถ้าเราเพิ่งจะเริ่มในการเรียนตัดเย็บเสื้อผ้าแล้วเรานะคะยังตัดเย็บไม่เก่งคุณครูแนะนำว่าเราควรจะเผื่อตะเข็บให้เยอะหน่อยหนึ่งนะคะเพื่อเวลาเราตัดเย็บไปมันจะเกิดความล่าช้าในการตัดเย็บนะคะเพราะว่าเรายังไม่ชำนาญการล่าช้าในการตัดเย็บและความไม่ชำนาญของเรานั้นเราจะต้องเผื่อตะเข็บไว้ให้เยอะหน่อยหนึ่งค่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราเย็บเป็นนานๆแล้วผ้าเราเกิดการหลุดลุ่ยไปเรื่อยๆนะคะมันจะถึงเส้นที่เรากดรอยนะคะอันต่อไปนะคะที่สำคัญอีกอันนึงก็คือในเรื่องของความเบื่อนะคะเป็นความชอบส่วนบุคคลของเราบางคนเย็บผ้าไปนานๆนะคะจะเกิดความเบื่อหน่ายนะคะหยิบผ้ามาแล้วก็ไม่อยากหยิบอีกนะคะเพราะว่าเย็บไปแล้วไม่อยากเย็บแล้วนะคะเกิดอาการเบื่อหน่ายเพราะฉะนั้นเราต้องดูตัวนี้ด้วยนะคะเป็นจุดหนึ่งถ้าเราเย็บผ้าช้าหรือเกิดความเบื่อหน่ายในตัวผ้านั้นนะคะคุณครูก็แนะนำว่าให้เราเผื่อตะเข็บไว้เยอะๆเลยนะคะสำหรับให้ผ้ามันลุยได้ตามชอบเมื่อเราเกิดความอยากจะเย็บแล้วเราหยิบขึ้นมาเย็บนะคะผ้าก็ยังคงเหลือเนื้อที่ให้เราเย็บอยู่นะคะในการพิจารณาต่างๆตรงนี้นะคะเป็นตัวช่วยในการที่เราจะมาเผื่อตะเข็บลงบนผ้านะคะคราวนี้เรามาดูวิธีการเผื่อตะเข็บนะคะว่าเราจะเผื่อตะเข็บกันอย่างไรบ้างนะคะสำหรับชิ้นหน้านั้นนะคะสำหรับชิ้นหน้านั้นนะคะเรามาดูก่อนว่าในการเผื่อตะเข็บจะต้องมีเส้นต่างๆอะไรบ้างนะคะสำหรับด้านหน้าของเราตรงนี้นะคะสำหรับด้านหน้าตรงนี้นะคะด้านกลางหน้าของเราตรงนี้จะต้องเป็นเส้นสันทบนะคะกลางหน้าตรงนี้อันนี้คือเส้นกลางหน้านะคะอย่างที่ครูเคยสอนไปในตอนแรกแล้วว่าเราจะมีกำหนดนะคะเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ที่กำหนดว่าเราจะใช้อะไรบ้างนะคะอันนี้สำหรับกลางหน้าแล้วนี้เวลาเราวางนะคะชิ้นหน้าเราจะต้องเป็นสันทบนะคะเราใช้เครื่องหมายกากบาทแบบนี้นะคะเป็นลักษณะของสันทบนะคะอันนี้เราเรียกว่าสันทบผ้านะคะเราต้องเขียนสัญลักษณ์นะคะใส่ลงไปในแพทเทิร์นเราก่อนหรือในแบบตัดเราก่อนจากนั้นเราค่อยนำไปเผื่อตะเข็บนะคะเส้นที่2ก็คือเส้นเกรนผ้านะคะซึ่งเราจะต้องขีดให้ขนานกับกลางหน้านะคะเราขีดให้ขนานกับกลางหน้าในลักษณะแบบนี้นะคะอันนี้คือเส้นเกรนผ้านะคะจากนั้นการเผื่อตะเข็บของเราอย่างที่ครูบอกแล้วว่าเรามีหลักในการเผื่อ3อย่างนะคะแต่นะคะในหลักการเผื่อของเรานะคะเราก็ต้องดูอีกอย่างหนึ่งนะคะว่าเวลาเราเผื่อตะเข็บปุ๊บเนี่ยนะคะเราต้องมองว่าเราเนี่ยจะมีการแก้ไขนะคะที่ด้านข้างนะคะหรือปรับความสั้นยาวมากน้อยแค่ไหนถ้าเราจะมีการแก้ไขด้านข้างเผื่อไว้ให้สำหรับผู้ที่สวมใส่หรือว่าลูกค้าของเราหรือว่านางแบบของเรานั้นถ้าเราต้องการเผื่อให้มันมากหน่อยนะคะเพื่อการแก้ไขนะคะในด้านตะเข็บด้านข้างของเราจะเผื่อประมาณ 2.5 เซนนะคะเดี๋ยวเรามาวัดกันค่ะด้านข้างนะคะวิธีการเผื่อตะเข็บข้างของกระโปรงนะคะด้านข้างเราจะเผื่อประมาณ 2.5 เซนนะคะวิธีการเผื่อตะเข็บเราก็ใช้เส้นประนะคะในการขีดเส้นประนะคะเป็นลักษณะเส้นประนะคะไม่ต้องห่างกันมากนะคะเดี๋ยวคุณครูจะปรับเส้นประให้มันใกล้ชิดกันนิดนึงนะคะนะคะเราก็ใช้ไม้บรรทัดนี่แหละค่ะวัดระยะนะคะ 2.5 เซนนะคะโดยตลอดทางด้านตะเข็บข้างนะคะนะคะ 2.5 เซนนะคะอันนี้คือด้านตะเข็บข้างนะคะเราเอาไว้เผื่อการแก้ไขขยับให้กว้างออกไปนะคะคับหลวมตามใจชอบนะคะเผื่อออกมาเลยค่ะเห็นไหมคะเผื่อออกมาเรื่อยๆนะคะข้างละด้านข้างนี่คุณครูบอกไว้แล้วว่าประมาณ 2.5 เซนนะคะเราก็ไล่ลำดับมาเรื่อยๆนะคะเราก็ไล่มานะคะจนถึงปลายกระโปรงนะคะปลายกระโปรงนะคะถ้าในลักษณะทรง A นะคะถ้าเป็นในลักษณะทรง A กระโปรงจะบานนะคะถ้าเป็นในลักษณะทรง A เดี๋ยวคุณครูจะวาดให้ดูนะคะถ้าเป็นในลักษณะทรง A เดี๋ยวเรามาดูตรงนี้ก็ได้ค่ะถ้าเป็นทรง A ปลายกระโปรงทรง A นะคะจะมีลักษณะบานแบบนี้นะคะปลายกระโปรงทรง A จะมีลักษณะบานนะคะกระโปรงจะมีลักษณะของปลายเนี่ย3แบบนะคะก็คือ1ปลายบานนะคะนะคะแล้วก็ปลายตรงค่ะปลายตรงแบบนี้นะคะแล้วก็ปลายสอบค่ะนะคะลักษณะของปลายกระโปรงก็จะมีอยู่3ลักษณะปลายบานปลายตรงนะคะแล้วก็ปลายสอบเพราะฉะนั้นเวลาเราเผื่อตะเข็บด้านชายนะคะของกระโปรงแต่ละแบบเนี่ยไม่เหมือนกันนะคะชายตรงจะง่ายที่สุดก็คือเวลาเรา

เปิดตะเข็บด้านชายตรงนะคะเราก็แค่เผื่อตรงๆลงมาธรรมดานะคะเป็นลักษณะตรงๆลงมาให้ขนานกับชายกระโปรงแต่ถ้าเป็นในลักษณะทรง A นะคะเราจะต้องมีการพับชายกระโปรงนะคะพับชายกระโปรงนะคะเพื่อที่เราจะต้องกดรอยค่ะกดรอยปลายกระโปรงนะคะเราจะต้องมีการกดรอยปลายกระโปรงนะคะกดรอยเพื่ออะไรนะคะกดรอยเพื่อเราจะได้ทราบว่าด้านปลายกระโปรงนะคะเราจะต้องมีการปิดนะคะมีการปิดเรากดรอยนะคะเรากดรอยเพื่อเราจะได้ทราบว่าตรงปลายกระโปรงนะคะจะต้องมีการพับนะคะออกมาในแนวลักษณะไหนลักษณะแบบนี้ก็จะเป็นในลักษณะถ้าปลายบานนะคะเวลาเราเผื่อตะเข็บปลายจะหุบลงนะคะปลายกระโปรงจะหุบลงเวลาเราพับเย็บนะคะจะได้ตรงกับปลายกระโปรงที่มันบานนะคะส่วนถ้าเป็นทรงสอบนะคะปลายกระโปรงเราหุบนะคะปลายกระโปรงเราหุบเวลาเราพับเย็บนะคะเราจะต้องพับปลายกระโปรงนะคะเพื่อกลิ้งออกมาเราจะได้ดูว่าถ้าเป็นปลายกระโปรงทรงสอบด้านชายกระโปรงจะต้องบานออกเวลาเราเผื่อตะเข็บเห็นไหมคะลักษณะไม่เหมือนกันถ้าเป็นทรง A นะคะที่เราเผื่อตะเข็บจะต้องหุบนะคะถ้าเป็นทรงตรงก็ตรงปกติถ้าเป็นทรงสอบปลายกระโปรงจะต้องเอียงออกมานะคะเห็นไหมคะลักษณะแตกต่างกันตัวอย่างที่คุณครูนำมาเนี่ยเป็นกระโปรงทรง A นะคะเพราะฉะนั้นปลายกระโปรงจะต้องหุบเข้านะคะวิธีเผื่อชายกระโปรงนะคะขึ้นอยู่กับเราว่าเราต้องการที่จะมีการเลื่อนขึ้นเลื่อนลงปรับความยาวกระโปรงแค่ไหนนะคะถ้าสมมุติว่าเราต้องการที่จะปรับชายกระโปรงนะคะให้บ่อยๆเช่นเราจะปรับสั้นปรับยาวบ่อยๆชายกระโปรงเราควรจะเผื่อประมาณ 3-4 เซนนะคะแต่ก่อนที่เราจะเผื่อชายกระโปรงเราจะต้องกดรอยนะคะด้านข้างก่อนนะคะให้ปลายกระโปรงเขาออกมาเป็นลักษณะที่รับกับตรงด้านบนเวลาเราพับเย็บจะได้สวยงามนะคะเราเผื่อชายกระโปรงไว้ค่ะ 3-4 เซนนะคะอันนี้เราขีดลงมาเรื่อยๆเลยเป็นเส้นประเหมือนกันนะคะวัด 3-4 เซนนะคะในที่นี้ถ้าเราจะใช้วิธีการเย็บนะคะเราก็ใช้ประมาณ3เซนนะคะส่วนด้านหน้านะคะที่เป็นสันทบเราก็ตีตรงธรรมดานะคะคราวนี้ด้านเอวนะคะด้านเอวเราจะเผื่อตะเข็บประมาณ 1.5 ค่ะเผื่อตะเข็บประมาณ 1.5 นะคะเห็นไหมคะแล้วก็เผื่อให้มันเป็นลักษณะของเส้นประจากนั้นนะคะเราก็ตัดนะคะตัดกระดาษออกมาเลยค่ะตามที่เราเผื่อตะเข็บไว้นะคะนี่คะตัดออกมาเลยตะเข็บอย่างที่คุณครูบอกไว้แล้วนะคะว่าเรามีไว้เพื่อการเผื่อเย็บนะคะตะเข็บนี่มีไว้เพื่อการเผื่อเย็บเพราะฉะนั้นเส้นเย็บจริงนะคะก็คือเส้นที่เราสร้างแบบนั่นเองแต่เส้นเผื่อตะเข็บนี้คือเส้นที่เราเผื่อไว้นะคะสำหรับให้เป็นแนวนะคะเป็นรอยที่เราจะไว้เย็บนะคะคันนี้เสร็จแล้วเห็นไหมคะการเผื่อตะเข็บด้านข้างย้ำกันอีกทีนะคะเผื่อไว้ 2.5 เซนสำหรับการแก้ไขนะคะเวลาเราขยายออกนะคะเวลาเรากลัวว่าเราจะอ้วนเพิ่มขึ้นหรือเราเวลาเราตัดเย็บเราอาจจะไม่มั่นใจว่าเราจะใส่ได้หรือไม่นะคะเราก็มีการขยายออกนะคะเราจะมีการขยายออกเพราะฉะนั้นตะเข็บด้านข้างจะเผื่อมากที่สุดก็คือ 2.5 เซนค่ะด้านเอวนะคะด้านเอวเราเผื่อ 1.5 เซนนะคะด้านเอวนี้โดยส่วนใหญ่เราจะเข้าขอบกระโปรงนะคะเพราะฉะนั้นเราจะไม่เผื่อมากนะคะส่วนด้านหน้าเป็นสันทบนะคะก็ไม่มีการเผื่อนะคะด้านชายกระโปรงนะคะอย่างที่บอกแล้วนะคะชายกระโปรงมีด้วยกัน3แบบนะคะคือปลายบานปลายตรงแล้วก็ปลายสอบถ้าปลายบานนะคะถ้ากระโปรงปลายบานเวลาเราเผื่อตะเข็บเราจะต้องหุบเข้าให้รับกับชายกระโปรงนะคะถ้าเป็นชายสอบเราจะต้องบานออกเมื่อเวลาเราพับชายกระโปรงจะเท่ากันถ้าเป็นทรงตรงตีตรงธรรมดานะคะชายกระโปรงก็เหมือนกันนะคะเราจะเผื่อมากหน่อยนะคะสำหรับชายกระโปรงเพราะถ้าเราจะเผื่อไว้สำหรับเราต้องการให้ชายกระโปรงยาวขึ้นอีกนะคะเผื่อเวลาเราแก้ไขชายกระโปรงจะเผื่ออยู่ที่ 3-4 เซนนะคะสำหรับกระโปรงชิ้นหน้านะคะก็ทำเท่านี้เรามาดูชิ้นหลังกันบ้างค่ะชิ้นหลังนะคะชิ้นหลังเราจะมีสาบซิปนะคะ
มีเอวด้านบนมีด้านขาแล้วก็มีชายกระโปรงนะคะวิธีทำค่ะนะคะเรามาเริ่มกันที่ด้านข้างเหมือนเดิมนะคะด้านข้างเผื่อเหมือนเดิมค่ะต้องเท่ากับชิ้นหน้าก็คือ 2.5 เท่ากันนะคะเราวัดได้เลยนะคะ 2.5 เท่ากันนะคะแล้วเราก็จุดเอาไว้นะคะจุดเอาไว้นะคะเผื่อตะเข็บนะคะ 2.5 นะคะเหมือนเดิมค่ะชายกระโปรงนะคะเราต้องพับชายกระโปรงก่อนนะคะพับชายกระโปรงก่อนนะคะจากนั้นนะคะนำลูกกิ้งกับกระดาษกดรอยนะคะแทรกไปที่ด้านล่างกลิ้งชายออกมาก่อนนะคะกลิ้งชายออกมาก่อนเห็นไหมคะเราก็จะได้ชายกระโปรงแล้วเราก็เผื่อ 3-4 เซนค่ะเผื่อ 3-4 เซนนะคะเห็นไหมคะแต่คราวนี้ด้านหน้านะคะด้านหน้าเนื่องจากชิ้นหลังเนี่ยนะคะเราจะใช้ซิปนะคะเราจะมีซิปนะคะตรงนี้คือซิปนะคะที่เราจะติดซิปนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมีเนื้อที่เหลือเอาไว้สำหรับเป็นตะเข็บในการติดซิปนะคะวิธีการเผื่อค่ะซิปนี้นะคะด้านซิปเนี่ยจะต้องเผื่อไม่น้อยกว่า3เซนนะคะเราจะต้องเผื่อไม่น้อยกว่า3เซนนะคะให้ขนานไปเลยค่ะเห็นไหมคะเราไม่ได้วัดที่เส้นตรงนะคะเราวัดที่เส้นหักแนวซิปนะคะเผื่อลงมานะคะแนวซิปนี้จำเป็นเลยนะคะที่เราจะต้องเผื่อ3เซนนะคะเห็นไหมคะด้านบนเหมือนเดิมค่ะ 1.5 ค่ะ

นะคะตัดให้เรียบร้อยนะคะการวางผ้าเนี่ยก่อนที่เราจะไปวางผ้านะคะสำหรับแบบตัดเราไม่ว่าทุกชิ้นนะคะเราจะต้องนำมาเผื่อตะเข็บก่อนนะคะเราถึงจะไปวางผ้าได้นะคะเห็นไหมคะเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้คือชิ้นหลังนะคะส่วนอันนี้ก็คือชิ้นหน้าเห็นไหมคะเราจะต้องเผื่อตะเข็บก่อนนะคะทุกครั้งก่อนที่เราจะนำแพทเทิร์นนี้ไปวางผ้านะคะก็จะต้องมีการเผื่อตะเข็บทั้งชิ้นหน้าและชิ้นหลังนะคะให้เรียบร้อยก่อนนะคะเห็นไหมคะนี่เราเสร็จแล้วคราวนี้นะคะอย่าลืมเครื่องหมายในแบบตัดของชิ้นหลังนะคะก็คือเส้นเกลนผ้านั่นเองนะคะขีดให้ขนานนะคะกับริมผ้าหรือขนานกับเส้นกลางหลังนั่นเองนะคะเห็นไหมคะแล้วเราจะต้องบอกด้วยค่ะเวลาเราไปตัดผ้าเราจะต้องตัดกี่ชิ้นนะคะชิ้นหน้าถ้าเป็นสันทบนะคะเราตัด1ชิ้นค่ะเราก็จะต้องเขียนว่าตัด1ชิ้นนะคะผ้าตัว1ชิ้นซับใน1ชิ้นเราก็ต้องเขียนให้ละเอียดนะคะเช่นผ้าตัวตัด1ชิ้นนะคะเห็นไหมคะซับในตัด1ชิ้นนะคะเพื่อเวลาที่เราไปวางผ้านะคะเราก็จะได้รู้ว่าอ๋อในแพทเทิร์นชิ้นหน้าหรือแบบตัดชิ้นหน้านะคะจะต้องมีผ้าตัวที่เราจะต้องตัด1ชิ้นนะคะซับในที่ต้องตัด1ชิ้นในลักษณะที่ต้องเป็นสันทบด้วยเห็นไหมคะส่วนชิ้นหลังเรามีติดซิปนะคะเราก็จะต้องมีชิ้นซ้ายและชิ้นขวาเพราะฉะนั้นชิ้นหลังเราจะตัด2ชิ้นค่ะเห็นไหมคะชิ้นหลังเราจะตัด2มีชิ้นผ้าตัวนะคะผ้าตัวตัด1ตัด2ชิ้นนะคะผ้าตัวตัด2ชิ้นนะคะแล้วก็ซับในเห็นไหมคะตัด2ชิ้นคราวนี้เราก็จะได้แบบตัดที่สมบูรณ์แล้วที่พร้อมที่จะนำไปวางผ้านะคะเห็นไหมคะขั้นตอนต่างๆเมื่อเราได้แบบตัดแล้วนะคะนำแบบตัดนั้นมาเผื่อตะเข็บนะคะพอเผื่อตะเข็บเสร็จแล้วนะคะเราจะต้องมาเขียนในรายละเอียดของแบบตัดว่าชิ้นนี้เป็นชิ้นหน้าหรือเป็นชิ้นหลังนะคะแล้วต้องวางอย่างไรวางสันทบนะคะวางด้วยผ้าตัว1ชิ้นนะคะซับในตัดอีก1ชิ้นชิ้นหลังนะคะมีลักษณะเป็นอย่างไรตรงนี้เป็นซิปนะคะตัด2ชิ้นนะคะผ้าตัว2ชิ้นผ้าซับใน2ชิ้นรายละเอียดทุกอย่างจะต้องครบอยู่ในแบบตัดเรานะคะเพื่อจะง่ายและสะดวกในการไปวางผ้า

เราก็จะได้แม่แบบหรือว่าเสื้อของเรามาก่อนนะคะเราจะได้เสื้อมาก่อนทั้งชิ้นหน้าและชิ้นหลังนะคะนี่คะเดี๋ยวคุณครูแยกเสื้อออกมาจากชิ้นหน้ากับชิ้นหลังแยกออกมาก่อนนะคะเราจะได้ง่ายนี่คะเราได้เสื้อชิ้นหน้ามาแล้วนะคะเสื้อชิ้นหน้านี้นะคะเราปรับแล้วอันนี้คือแม่แบบนะคะแล้วเรานำไปปรับเพื่อจะได้แบบที่เราต้องการนะคะอันนี้เป็นเสื้อที่เราต้องการแล้วนะคะเราก็จะนำเสื้อที่เราต้องการมาทำการเผื่อตะเข็บนะคะอย่าลืม3ข้อหลักที่เราจะต้องจำไว้ว่าเราจะต้องเผื่อตะเข็บ1ผ้าเราลุ่ยมากหรือลุ่ยน้อยนะคะคือมีการหลุดของเส้นได้มากน้อยเพียงใด2ความชอบของเราว่าเราชอบเย็บผ้าเรามีความถนัดในการเย็บผ้าหรือว่าเราชำนาญในการเย็บผ้ามากน้อยแค่ไหนแล้วนะคะ3ก็คือเราจะมีการเผื่อตะเข็บเพื่อจะแก้ไขมากน้อยแค่ไหนนะคะจุดนั้นเป็นจุดที่เราจะต้องปรับนะคะเพื่อจะวางหรือว่าเผื่อตะเข็บแพทเทิร์นนะคะหรือแบบตัดของเรานะคะเรามาดูกันค่ะเหมือนเดิมค่ะด้านข้างเราเผื่อ 2.5 เซนนะคะด้านข้างเราเผื่อ 2.5 เซนนะคะนะคะด้านข้างเราเผื่อ 2.5 เซนค่ะด้านข้างนะคะเราเผื่อตะเข็บ 2.5 เซนนะคะเวลาเราเผื่อตะเข็บนะคะเราก็ต้องไล่ไปตามลักษณะของรูปเอวนะคะเผื่อ 2.5 เซนค่ะจากนั้นนะคะด้านล่างค่ะตรงชายนะคะชายเสื้อนะคะพับก่อนค่ะแล้วก็กดรอยชายเสื้อนะคะกดรอยชายเสื้อเห็นไหมคะเราจะสังเกตว่าชายเสื้อเราบานออกนะคะพอเวลาเรากดรอยมาปุ๊บเห็นไหมคะจะหุบเห็นไหมคะเดิมอะชายเสื้อเราบานเวลาเรากดรอยชายเสื้อเราจะหุบลงเห็นไหมคะเราก็จะต้องหุบตามนะคะเพราะเวลาเราพับนะคะเราจะได้ตะเข็บที่สวยงามชายเสื้อนะคะก็เหมือนกับชายกระโปรงนะคะก็คือถ้าเราจะต้องเผื่อให้ชายเสื้อลงมานะคะเราก็จะต้องวัดลงมาประมาณนะคะ 3-4 เซนเหมือนกันค่ะวัดลงมา 3-4 เซนเหมือนกันนะคะเห็นไหมคะเราวัดนะคะ 3-4 เซนเหมือนกันนะคะคราวนี้ชิ้นหน้าเรานะคะชิ้นหน้าเราตัวนี้ชิ้นหน้าเราเป็นสันทบนะคะชิ้นหน้าเราเป็นสันทบนะคะใส่เครื่องหมายเหมือนเดิมค่ะสันทบคือเครื่องหมายกากบาทนั่นเองนะคะจากนั้นค่ะมาดูที่คอเสื้อนะคะคอเสื้อเผื่อ 1.5 เซนค่ะคอเสื้อเผื่อ 1.5 เซนนะคะนี่คะเผื่อ 1.5 เซนคอเสื้อเผื่อ 1.5 เซนนะคะมาดูที่ตะเข็บไหล่นะคะเส้นตะเข็บไหล่เราก็ต้องพับเหมือนกันค่ะนะคะเราต้องพับเส้นตะเข็บไหล่ด้วยนะคะเพื่อที่เราจะกลิ้งออกมานะคะกลิ้งออกมาเห็นไหมเราจะต้องกลิ้งนะคะกลิ้งแล้วเราก็เห็นไหมคะลักษณะถ้าคอเรานะคะมันกว้างออกตรงนี้มันก็จะหุบนะคะเดี๋ยวครูขีดเส้นเน้นให้เห็นนะคะเห็นไหมคะนี่นะคะขีดเส้นให้เห็นกันเลยคราวนี้ 1.5 เซนเหมือนเดิมค่ะเห็นไหมคะ 1.5 เซนนะคะต้องพับด้วยนะคะจากนั้นค่ะวงแขนเหมือนกันเลยนะคะวงแขนก็ 1.5 เซนเหมือนกันเห็นไหมคะจำไม่ยากนะคะเพราะโดยส่วนใหญ่นะคะถ้าเราไม่ได้ต้องการที่จะขยายเหมือนด้านข้างหรือขยายเหมือนชายนะคะชายเสื้อหรือชายกระโปรงส่วนใหญ่เราจะเผื่อ1เซนหรือเซนครึ่งนะคะในที่นี้คุณครูเผื่อเซนครึ่งนะคะสำหรับนักศึกษาที่เรายังไม่ชำนาญเราก็จะเผื่อประมาณเซนครึ่งนะคะไล่ไปเลยไล่ตามโค้งเลยนะคะไล่ตามโค้งเลยนะคะพอมาถึงวงแขนนะคะพอมาถึงจุดวงแขนนะคะเห็นไหมคะเราต้องพับด้วยนะคะเราต้องพับกระดาษด้วยแล้วเราก็กลิ้งนะคะเราก็กลิ้งนะคะไหมคะเราก็กลิ้งปั๊บ

ออกมาแบบนี้นะคะนะคะแล้วก็กิ้งเสร็จแล้วเห็นไหมคะได้แล้วนะคะด้านหน้าที่เป็นสันทบเห็นไหมคะด้านหน้าที่เป็นสันทบเราก็ไม่เผื่อนะคะด้านชายนะคะ 3-4 เซนเพราะเรามีไว้เลื่อนชายลงชายขึ้นนะคะด้านข้าง 2.5 เซนเพราะเราไว้ขยายออกนะคะวงแขนตะเข็บไหล่แล้วก็ตะเข็บคอนะคะเราไม่มีการขยายออกเราก็เผื่อไว้ 1.5 นะคะนะคะแบบนี้นะคะเสื้อนะคะชิ้นหน้าเสร็จแล้วนะคะชิ้นหลังทำเหมือนกันค่ะนะคะชิ้นหลังทำเหมือนกันเลยนะคะด้านข้างนะคะ 2.5 เหมือนกันนะคะอย่าลืมนะคะพับชายนะคะพับชายเห็นไหมคะกดรอยนะคะอันนี้เป็นสเต็ปเลยนะคะกดรอยนะคะเห็นไหมคะรอยออกมาแล้วชายเสื้อ3เซนถึง4เซนนะคะเห็นไหมคะคราวนี้ด้านหน้านะคะถ้าเราเป็นสันทบเราก็ไม่ต้องเผื่อนะคะสำหรับชิ้นหลังนะคะตรงนี้นะคะเสื้อเราเป็นสวมนะคะเราก็ไม่มีตะเข็บด้านหลังนะคะก็เป็นสันทบผ้าธรรมดานะคะอย่าลืมเครื่องหมายเกรนผ้าด้วยนะคะนะคะอย่าลืมเครื่องหมายเกรนผ้าด้วยนะคะจากนั้นค่ะตะเข็บไหล่พับเส้นก่อนนะคะพับเส้นตะเข็บไหล่ก่อนนะคะแล้วก็กลิ้งออกมาค่ะนะคะกลิ้งออกมานะคะจากนั้น 1.5 เซนค่ะนะคะ 1.5 เซนคอเสื้อค่ะ 1.5 เซนเหมือนกันนะคะคอเสื้อก็ 1.5 เซนนะคะจากนั้นค่ะวงแขนเสื้อ 1.5 เซนเหมือนกันไล่ตามความโค้งเลยนะคะวงแขนเสื้อเรามีลักษณะโค้งเพราะฉะนั้นเวลาเราวัดเราก็ต้องวัดโค้งตามนะคะมาถึงจุดวงแขนค่ะพับอีกเหมือนกันนะคะพับวงแขนแล้วก็กดรอยค่ะนี่ค่ะกดรอยถ้าเราเจอตามมุมต่างๆนะคะเราจะต้องมีการกดรอยก่อนนะคะเห็นไหมคะชิ้นหลังก็เสร็จแล้วนะคะเหมือนเดิมนะคะต้องเขียนด้วยว่าชิ้นหน้าตัดกี่ชิ้นนะคะซับในกี่ชิ้นตัวจริงกี่ชิ้นนะคะอย่าลืมนะคะต้องเขียนด้วยนะคะเช่นชิ้นหน้านะคะชิ้นหน้านะคะตัดนะคะ1ชิ้นเพราะว่าเป็นสันทบนะคะชิ้นตัวนะคะผ้าตัวนะคะ1ชิ้นซับในนะคะ1ชิ้นเห็นไหมคะรายละเอียดต้องเขียนลงไปด้วยนะคะชิ้นหลังก็เช่นเดียวกันค่ะชิ้นหลังก็เช่นเดียวกันนะคะก็ต้องเขียนรายละเอียดลงไปด้วยนะคะตัด1ชิ้นเพราะว่าเป็นสันทบเห็นไหมคะนะคะผ้าตัวตัด1ชิ้นนะคะผ้าซับในเขียนรายละเอียดเลยนะคะตัด1ชิ้นเหมือนกันนะคะเห็นไหมคะจากนั้นนะคะเสื้อก็เสร็จแล้วเราก็มาดูตัวกางเกงนะคะเรามาดูตัวกางเกงกันบ้างนะคะนะคะคุณครูก็จะแยกกางเกงชิ้นหน้ากับชิ้นหลังออกมาก่อนนะคะแยกชิ้นหน้ากับชิ้นหลังออกมาก่อนนะคะตัดแยกก่อนนะคะเพื่อง่ายนะคะต่อการที่เราจะเผื่อตะเข็บตัดออกมาก่อนนะคะทำชิ้นหน้าก่อนนะคะเราทำชิ้นหน้าก่อนนะคะออกมาแล้วเหมือนเดิมค่ะด้านข้างนะคะมีเอาไว้เผื่อแก้เข้าแก้ออกขยายเข้าขยายออกนะคะก็ 1.5 2.5 เหมือนเดิมนะคะด้านข้าง 2.5 เหมือนเดิมนะคะด้านข้าง 2.5 เหมือนเดิมนะคะ

คะไล่ตามโค้งเลยนะคะด้านข้างนะคะ 2.5 เหมือนเดิมนะคะไล่มาจนถึงปลายขาเลยนะคะไล่ลงมาเลยนะคะเห็นไหมจากนั้นนะคะปลายขานะคะพับก่อนนะคะปลายขานี่เราพับก่อนนะคะกดรอยนะคะปลายขาพอพับเสร็จแล้วกดรอยปลายขากางเกงนะคะโดยส่วนใหญ่เราก็จะเผื่อไว้แค่3เซนเท่านั้นนะคะนะคะเผื่อไว้3เซนนะคะใต้ท้องขานะคะเส้นนี้นะคะเส้นนี้เราเรียกว่าใต้ท้องขานะคะตรงนี้นะคะเผื่อ 1.5 ค่ะเผื่อ 1.5 ค่ะนะคะเวลาเราลากต้องเอียงไปตามกับเส้นแพทเทิร์นเลยนะคะนี่คะใต้ท้องขา 1.5 ค่ะเป้าค่ะเส้นเป้าหน้านะคะเส้นเป้าหน้าอันนี้เป็นชิ้นหน้านะคะเส้นเป้าหน้านะคะ 1.5 เหมือนกันค่ะนี้นะคะเส้นเป้าหน้า 1.5 นะคะขีดให้ขนานนะคะด้านบนเอวค่ะ 1.5 เหมือนกันนะคะด้านบนเอว 1.5 เหมือนกันนะคะนะคะด้านบนเอว 1.5 ด้านข้างที่เราไว้เผื่อตะเข็บ 2.5 นะคะด้านเป้าหน้า 1.5 นะคะใต้ท้องขา 1.5 ปลายขานะคะ3เซนนะคะจากนั้นค่ะตัดค่ะตัดเหมือนเดิมเมื่อเราเผื่อตะเข็บเสร็จแล้วนะคะเราก็จะต้องตัดด้วยนี่คะตัดเหมือนเดิมเลยนะคะตัดตามเส้นที่เราเผื่อตะเข็บไว้นะคะนะคะตัดตามเส้นที่เราเผื่อตะเข็บไว้เลย

เห็นไหมคะตัดด้านข้างด้านข้างอย่าลืมนะคะเราเอาเผื่อไว้แก้ไขนะคะเราก็จะเผื่อไว้เยอะนิดนึงนะคะคือ 2.5 นอกนั้นนะคะเราก็เผื่อประมาณ 1.5 ปลายขาเราก็เผื่อ3เซนนะคะเห็นไหมคะตัดออกมาเสร็จแล้วอันนี้คือชิ้นหน้าต่อไปค่ะชิ้นหลังนะคะเผื่อเหมือนเดิมนะคะคล้ายกับชิ้นหน้าเลยนะคะด้านข้างก่อนเลยนะคะตะเข็บข้างก่อนเลย 2.5 เซนจ้ะด้านข้างของเรานะคะเผื่อเหมือนเดิมค่ะ 2.5 เซนนะคะเผื่อ 2.5 เซนนะคะพอมาถึงปลายขานะคะถึงปลายขาพับเข้าค่ะพับปลายขาเข้าก่อนนะคะจากนั้นกดรอยค่ะกดรอยปลายขาทั้งสองข้างนี่คะกดรอยเผื่อปลายขา3เซนค่ะเผื่อปลายขา3เซนนะคะนี่คะเผื่อปลายขา3เซนปลายท้องขาค่ะ 1.5 นะคะปลายท้องขา 1.5 ค่ะนะคะปลายท้องขา 1.5 ต่อไปนะคะเส้นเป้าค่ะ 1.5 เหมือนกันเส้นเป้านะคะ 1.5 เหมือนกันนะคะเอวค่ะ 1.5 เหมือนกันนะเห็นไหมคะเสร็จแล้วอันนี้ก็คือชิ้นหลังนะคะชิ้นหลังนะคะอย่าลืมรายละเอียดนะคะจะต้องเขียนด้วยนะคะว่าชิ้นหลังตัดกี่ชิ้นนะคะชิ้นหน้าตัดกี่ชิ้นนะคะในรายละเอียดต้องมีนะคะจากนั้นค่ะเราก็ตัดแพทเทิร์นนะคะตามตะเข็บที่เราเผื่อไว้เลยนะคะตัดตามที่เราเผื่อไว้เลยนี่คะตัดเผื่อไว้เลยนี่คะตัดเผื่อไว้เลย

พอเราตัดเสร็จนะคะก็นำมาใส่ดูว่าเราตรวจสอบดูว่าเรามีเกณฑ์ผ้าเรียบร้อยหรือยังนะคะเราเขียนนะคะเรียบร้อยหรือยังนะคะว่าตัดอะไรบ้างกี่ชิ้นกี่ชิ้นนะคะเราจะต้องเขียนให้ละเอียดคันนี้เสร็จแล้วเห็นไหมคะเสร็จแล้วนะคะทั้งชิ้นหน้าและชิ้นหลังแล้วนะคะนี่ทั้งชิ้นหน้าและชิ้นหลังแล้วนะคะเสร็จเรียบร้อยเห็นไหมคะได้แพทเทิร์นออกมาแล้วเป็นแพทเทิร์นกางเกงนะคะต่อไปค่ะเป็นแขนเสื้อนะคะเป็นแขนเสื้อเป็นแขนเสื้อนะคะเป็นแขนเสื้อนะคะวิธีการเผื่อแขนเสื้อนะคะเราเริ่มจากปลายแขนเสื้อเลยนะคะปลายแขนเสื้อตรงนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นชิ้นหลังนะคะอันนี้ก็จะเป็นชิ้นหน้านะคะปลายแขนเสื้อพับก่อนค่ะอันดับแรกคือพับนะคะพับปลายแขนเสื้อก่อนจากนั้นค่ะกดรอยนะคะกดรอยนะคะกดรอยปลายแขนนะคะปลายแขนเสื้อนะคะเราจะเผื่อตะเข็บประมาณ3เซนนะคะ3เซนนะคะเราขีดออกมาก่อนนะคะแล้วเราก็เผื่อ3เซนนะคะจากนั้นค่ะด้านใต้ท้องแขนนะคะเผื่อ 1.5 เซนค่ะนะคะเผื่อ 1.5 เซนเห็นลักษณะตรงปลายแขนไหมคะจะมีลักษณะงอแบบนี้เหมือนที่คุณครูอธิบายไปแล้วว่าเส้นนะคะถ้าหุบเข้าเวลาเราเผื่อตะเข็บจะต้องบานออกนะคะโดยการที่เราต้องพับเส้นนี้เพื่อกดรอเห็นไหมคะเราก็จะเห็นเลยว่ามันบานออกแบบนี้นะคะด้านวงแขนด้านบนนะคะ 1.5 เหมือนกันค่ะนะคะเราก็ไล่ขึ้นมาเลยค่ะนะคะ 1.5 เหมือนกันนะคะอย่าลืมค่ะเส้นเกรนผ้านะคะอย่าลืมเส้นเกรนผ้าแล้วอย่าลืมเขียนว่าตัดกี่ชิ้นด้วยนะคะแขนโดยปกติเราจะมีแขนซ้ายกับแขนขวานะคะเพราะฉะนั้นแขนยังไงก็ต้องตัด2ชิ้นนะคะนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปค่ะมาดูปกกันบ้างวิธีการเผื่อปกเห็นไหมคะวิธีการเผื่อปกนะคะปกจะมีตอนนี้คุณครูจะเผื่อปกเชิ้ตเพราะว่ามันจะมีปกบนแล้วก็ปกล่างนะคะโดยปกติถ้าเป็นปกทุกชนิดเลยนะคะส่วนใหญ่เผื่อ 1.5 โดยรอบค่ะยกเว้นตรงที่เป็นสันทบนะคะสันทบก็ไม่เผื่อเหมือนเดิมนะคะแล้วก็เกรนผ้าค่ะอย่าลืมเส้นเกรนผ้าด้วยนะคะแล้วก็เผื่อเลยค่ะ 1.5 โดยรอบค่ะนะคะ1.5 โดยรอบเห็นไหมคะนี่เผื่อแบบนี้นะคะปกบนก็เช่นเดียวกันค่ะ 1.5 โดยรอบนะคะเหมือนกันเลยนะคะอย่าละเอียดเหมือนเดิมนะคะว่าต้องตัดกี่ชิ้นนะคะเห็นไหมคะถ้าเป็นปกเราจะมีผ้ากาวด้วยนะคะถ้าเป็นในตัวการตัดผ้ากาวเราไม่ต้องเผื่อตะเข็บค่ะเราใช้เส้นสีดำหรือเส้นจริงได้เลยนะคะถ้าเป็นตัดด้วยผ้ากาวนะคะใช้เส้นจริงได้เลยไม่ต้องเผื่อตะเข็บนะคะคุณครูย้ำนิดนึงถ้าตัดผ้าตัวตัดผ้าซับในเราใช้เผื่อตะเข็บ 1.5 แต่ถ้าเป็นผ้ากาวไม่ต้องเผื่อตะเข็บนะคะใช้เส้นสีดำหรือเส้นจริงได้เลยนะคะค่ะต่อไปอันสุดท้ายแล้วนะคะก็คือชุดติดกันนะคะชุดติดกันเหมือนเดิมค่ะชุดติดกันด้านข้าง 2.5 นะคะวงแขน 1.5 ตะเข็บไหล่ 1.5 คอ 1.5 ชายเหมือนเดิมค่ะก็คือ 3-4 เซนนะคะนะคะอย่าลืมนะคะตามมุมต่างๆต้องพับเส้นด้วยแล้วก็กดรอยด้วยนะคะนะคะพับแล้วก็กดรอยด้วยนะคะเราก็จะได้แนวออกมา

คอนะคะเหมือนกันค่ะ 1.5 เหมือนกันนะคะคอด้านหน้าเป็นสันทบนะคะไม่ต้องเผื่อค่ะถ้าสันทบไม่ต้องเผื่อนะคะด้านข้างค่ะ 2.5 นี่คะด้านข้างนะคะ 2.5 เซนค่ะปลายกระโปรงค่ะเหมือนเดิมพับก่อนนะคะพับก่อนนะคะแล้วก็กลิ้งค่ะนี่คะพับแล้วก็กลิ้งออกมา 3-4 เซนเหมือนเดิมนะคะนี่คะเห็นไหมคะเสร็จแล้วเห็นไหมคะชุดแสกก็แบบนี้นะคะคล้ายกับเสื้อนั่นแหละนะคะคล้ายกับเสื้อนะคะจากนั้นค่ะเมื่อเราได้การเผื่อตะเข็บเสร็จแล้วนะคะเราก็จะต้องคำนวณนะคะผ้านะคะคำนวณผ้าว่าเราจะต้องใช้ผ้ากี่เมตรนะคะในการที่เราจะนำมาตัดในแต่ละอย่างนะคะเช่นเราจะตัดเสื้อตัดกระโปรงหรือตัดกางเกงหรือตัดชุดแสกก็ตามนะคะเราจะต้องมีการคำนวณผ้าเราจะมาลองดูว่าเราจะคำนวณกันอย่างไรนะคะอันดับแรกเลยก็คือเราจะต้องดูก่อนว่าผ้าในท้องตลาดเนี่ยนะคะเรามีผ้ากี่หน้าผ้านะคะในท้องตลาดณตอนนี้นะคะหน้าผ้าที่เป็นเราเรียกว่าที่เป็นความนิยมของในท้องตลาดก็คือจะมีอยู่2หน้าผ้าก็คือหน้า45กับหน้า60นะคะเรามาดูก่อนว่าเขาดูกันอย่างไรว่าอันไหนผ้าหน้า60อันไหนผ้าหน้า45นะคะเราดูที่ความกว้างค่ะเวลาเราวัดนะคะนี่หน้าผ้าคือด้านที่เป็นนะคะด้านที่เป็นความกว้างนั่นเองนะคะด้านที่เป็นความกว้างนะคะเราจะเรียกว่าหน้าผ้าเห็นไหมคะนี่ด้านที่เป็นความกว้างส่วนด้านที่เป็นริมผ้านะคะด้านที่เป็นริมผ้าอันนี้คือริมผ้าเราเรียกว่าด้านยาวด้านกว้างตรงนี้แหละค่ะที่เราเรียกว่าหน้าผ้านะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราวัดนะคะหน้าผ้ากว้างกี่นิ้วนะคะให้เราเริ่มเช็คนะคะจากความกว้างด้านหนึ่งเห็นไหมคะเนี่ยเราค่อยๆเช็ควัดเป็นนิ้วนะคะเห็นไหมคะเริ่มวัดนะคะนะคะเห็นไหมคะว่ากี่นิ้วอันนี้นะคะผ้าตัวนี้คือผ้าหน้า60เห็นไหมคะเพราะว่าพอเราวัดมาแล้วปุ๊บสิ้นสุดตรงนี้มันอยู่ที่60เซนเห็นไหมคะอันนี้ก็คือผ้าหน้ากว้าง60นะคะเห็นไหมคะผ้าหน้ากว้าง60ผ้าหน้ากว้างนะคะนิยมตัดกางเกงเพราะว่าประหยัดนะคะหรือนิยมตัดทุกอย่างเลยนะคะเพราะว่าผ้าหน้ากว้างเนี่ยจะประหยัดผ้ากว่าผ้าหน้าแคบนะคะอ่ะเรามาดูซิผ้าหน้าแคบเป็นอย่างไรนะคะผ้าหน้าแคบโดยทั่วไปนะคะผ้าหน้าแคบนะคะจะค่อนข้างเปลืองผ้าแต่ว่าส่วนใหญ่นะคะในท้องตลาดเนี่ยก็จะมีแต่ผ้าหน้าแคบนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันหน้าแคบโดยส่วนใหญ่จะอยู่ที่45เซนนะคะไอ้45นิ้วนะคะผ้าหน้าแคบจะอยู่ที่45นิ้วนะคะอันนี้ยังเป็นหน้ากว้างอยู่นะคะเดี๋ยวคุณครูเอาหน้าแคบให้ดูนะคะผ้าที่มีหน้าแคบก็คือเหมือนเดิมค่ะให้เราวัดนะคะจากด้านกว้างของผ้านะคะด้านกว้างของผ้าอยู่ตรงนี้นะคะด้านกว้างนะคะด้านกว้างนี่นะคะด้านกว้างของผ้าแล้วก็เริ่มวัดนะคะด้านกว้างนะคะพอเราวัดปุ๊บนะคะพอเราสิ้นสุดนะคะพอเราสิ้นสุดที่ปลายผ้านะคะผ้าจะอยู่ที่45นะคะอันนี้คือผ้าหน้า45นะคะคือหน้าผ้าได้เท่าไหร่นะคะนั่นก็คือเราจะเรียกว่าผ้าหน้ากว้างหรือหน้าแคบนะคะถ้าหน้าแคบนะคะโดยส่วนใหญ่ก็จะมีผ้าไหมนะคะคืออยู่ที่36นิ้วนะคะผ้าหน้า36นิ้วคือผ้าไหมนะคะคือหน้าที่แคบที่สุดส่วนผ้าที่นิยมใช้ที่สุดในท้องตลาดนะคะที่มีความกว้างตอนนี้คือ45นิ้วแล้วก็ผ้าหน้า60นิ้วจะเป็นผ้าที่ประหยัดที่สุดนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการคำนวณกันค่ะวิธีการคำนวณนะคะถ้าเป็นผ้าหน้า45นะคะเวลาที่เราคำนวณผ้านะคะถ้าเป็นผ้าหน้า45ให้เราวัดที่สะโพกก่อนค่ะ

เราจะต้องวัดสะโพกของแพทเทิร์นเราหรือว่าแบบตัดของเราเช่นถ้าเราจะซื้อผ้าตัดกางเกงตัวนี้นะคะถ้าเราจะซื้อผ้าตัดกางเกงตัวนี้นะคะเห็นไหมคะถ้าเราจะซื้อผ้าตัดกางเกงเดี๋ยวเราคำนวณเรื่องของการซื้อผ้าตัดกางเกงก่อนนะคะเพราะว่ากางเกงนี้จะคำนวณยากที่สุดนะคะคุณครูก็เลือกมาสอนก่อนนะคะวิธีที่เราจะคำนวณผ้าในการตัดกางเกงอันดับแรกถ้าผ้าหน้า45นะคะเราต้องเช็คดูก่อนว่ารอบสะโพกล่างเรานะคะก็คือเราวัดจากด้านนี้นะคะวัดจากด้านนี้โดยเผื่อนะคะโดยเผื่อด้านข้างประมาณนิ้วนิดๆนะคะแล้ววัดมาที่นะคะปลายเป้าของเป้าหน้านะคะได้เท่าไหร่นะคะบวกกับนะคะบวกกับด้านข้างนะคะของกางเกงชิ้นหลังนะคะอันนี้เมื่อกี้ที่เราวัดได้โดยที่เมื่อกี้เราวัดชิ้นหน้าได้เท่านี้นะคะคือ13ครึ่งด้านหลังเราก็ต้องวัดมาประมาณนี้นะคะนี่ด้านหลังนะคะคือประมาณ31เพราะฉะนั้นเวลาเราพับทบนะคะเวลาเราพับทบมันจะได้ประมาณอยู่ที่62เราควรเลือกผ้าหน้ากว้าง60เห็นไหมคะเราควรเลือกผ้าหน้ากว้าง60เพราะฉะนั้นในการตัดกางเกงถ้าไม่ให้เปลืองผ้าเราควรเลือกผ้าหน้า60เพราะเวลาเราคำนวณสะโพกแล้วชิ้นหน้ากับชิ้นหลังคูณ2นะคะมันได้อยู่ที่หน้าประมาณ60ถึง62เพราะฉะนั้นเราจึงเลือกผ้าหน้า60เวลาเราคำนวณเสร็จแล้วนะคะเราก็มาดูว่าเราจะต้องซื้อผ้ากี่เมตรนะคะก็คือเราวัดความยาวค่ะเราวัดความยาวนะคะความยาวกางเกงนะคะเราวัดความยาวกางเกงนะคะสมมติว่าเราวัดความยาวกางเกงได้นะคะเราวัดความยาวกางเกงตัวนี้นะคะคุณวัดได้นะคะ93เซนนะคะ93เซนถ้าเราใช้ผ้าหน้ากว้าง60นะคะเราใช้ผ้าหน้ากว้าง60เราใช้เวลาเราซื้อผ้านะคะเราใช้ความยาวกางเกงนะคะบวกนะคะ20เซน20เซนที่เราบวกก็คือการบวกเผื่อตะเข็บหรือเราเรียกว่าการบวกเผื่อเย็บนะคะแล้วก็พอเราบวกตรงนั้นเสร็จปุ๊บถ้าเรามีกระเป๋าเราก็บวกไปอีก10เซนนะคะถ้าเรามีขอบเราก็บวกไปอีกสัก5เซนนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราคำนวณก็คือผ้าหน้ากว้าง60คำนวณตามความยาวกางเกงนะคะบวกเผื่อตะเข็บบวกกระเป๋าแล้วก็บวกขอบนะคะอีกประมาณ30เซนเพราะฉะนั้นถ้าตรงนี้คุณครูวัดความยาวกางเกงได้93เซนคุณครูก็บวกไปอีก30เซนนะคะซึ่งรวมแล้วก็ประมาณ123เซนคุณครูก็จะต้องซื้อผ้านะคะหน้ากว้าง60มาประมาณเมตร30เซนคุณครูก็จะตัดกางเกงได้พอดีโดยไม่เหลือผ้าทิ้งเห็นไหมคะวิธีการคำนวณแบบนี้เช่นเดียวกันกับกระโปรงค่ะถ้ากระโปรงเราวัดความยาวกระโปรงก่อนค่ะว่ากระโปรงนี้เราวัดได้ความยาวเท่าไหร่สมมุติว่าเราวัดความยาวกระโปรงได้50เซนนะคะถ้าผ้าหน้ากว้าง60นะคะเราก็วัดความยาวกระโปรงได้50นะคะบวกเผื่อตะเข็บนะคะบวกกระเป๋าหรือบวกขอบเอวอีกสัก30เซนนะคะก็จะได้80เซนเพราะฉะนั้นถ้าเราไปซื้อผ้าหน้า60เพื่อมาตัดกระโปรงนะคะเราก็ซื้อแค่1เมตรหรือ100เซนก็พอแล้วนะคะจะได้ไม่เหลือทิ้งหรือถ้าเราวัดสะโพกความกว้างของสะโพกนะคะก็คือที่คุณครูบอกแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นกระโปรงหรือกางเกงถ้าเราวัดความกว้างของสะโพกรวมกันแล้วไม่เกินหน้าผ้าเช่นเราวัดความกว้างของสะโพกรวมแล้วได้อยู่ที่หน้า40เราก็สามารถซื้อหน้า45ได้แต่ถ้าสมมุติว่าเราต้องการกางเกงตัวนี้ตัดผ้าหน้า45ซึ่งจริงๆแล้วเราต้องใช้ผ้าหน้า60แต่เราต้องการหน้า45เพราะว่าผ้าหน้า60บางทีมีสีและลายให้เราเลือกน้อยนะคะแต่เราต้องการเป็นหน้า45เพราะว่าลายสวยเราก็ใช้วิธีวัดความยาวนะคะบวกตะเข็บบวกกระเป๋าแล้วก็บวกเนื้อที่อื่นๆที่เราจะใช้นะคะแล้วเราคูณด้วย2เช่นเมื่อกี้นี้ถ้าเราใช้ผ้าเมตร30นะคะซื้อผ้าหน้ากว้าง60กางเกงนะคะกางเกงขายาวตัวนี้ใช้ประมาณเมตร30แต่เราต้องการที่จะไปซื้อผ้าหน้า45เราก็เอาเมตร30คูณ2ก็คือเราจะต้องไปซื้อผ้าหน้า45 2เมตร60เห็นไหมคะก็คือเป็น2เท่าของที่เราคำนวณได้ถ้าเป็นหน้า45เราต้องคูณ2นะคะถ้าเป็นหน้า60เราใช้ได้เลยนะคะเช่นเดียวกันกับชุดแสกก็เหมือนกันนะคะถ้าเป็นในลักษณะชุดแสกหรือชุดติดกันนะคะเราก็วัดความยาวค่ะไหมคะเราก็วัดความยาวของชุดนะคะ
วัดความยาวของชุดนะคะว่าเราวัดความยาวของชุดว่าได้กี่เซนนะคะเราวัดความยาวของชุดนะคะว่าได้อยู่ที่กี่เซนนะคะจากนั้นพอเราวัดความยาวของชุดได้แล้วนะคะเราก็จะต้องบวกนะคะบวกตะเข็บ10เซนบวกกระเป๋าถ้ามีนะคะและบวกสาบหรือมีแขนแล้วก็บวกแขนด้วยนะคะก็คือบวกความยาวของแขนสมมุติว่าตัวนี้นะคะมีแขนยาว20เซนนะคะเพราะฉะนั้นความยาวตัวกระโปรงเนี่ยคุณครูวัดได้90เซนนะคะความยาวกระโปรงคุณครูวัดได้90เซนเพราะฉะนั้นเราต้องเอา90เซนบวกความยาวแขนความยาวแขนก็คือ20เซนเห็นไหมคะแล้วก็บวกเผื่อตะเข็บไปอีก10เซนก็คือตอนนี้บวกเพิ่มไปอีก30เซนนะคะถ้ามีปกบวกไปอีก10เซนนะคะก็เป็นบวกเซนแล้วเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นพอเราบวก40เซนตรงนี้เราวัดชุดได้90เซนนะคะก็แสดงว่าเราต้องซื้อผ้าเมตรครึ่งถ้าอันนั้นผ้าหน้ากว้าง60นะคะแต่ถ้าผ้าหน้ากว้าง45เราก็คูณ2นะคะเราก็ต้องซื้อเป็น2เท่าของหน้า60ทั้งนี้ทั้งนั้นเราต้องตรวจสอบความบานด้วยนะคะของความบานของชายกระโปรงนะคะไม่ว่าจะเป็นชุดติดกันหรือว่าตัวกระโปรงถ้าความบานของกระโปรงเกินหน้าผ้า45นะคะเราก็ควรจะใช้หน้า60จะได้ประหยัดกว่านะคะเช่นเวลาเราวัดแล้วนะคะตรงนี้เราได้12นะคะ12บวก12ได้24นะคะ24คูณ2ก็คือได้44เราสามารถใช้ผ้าหน้า45ได้เห็นไหมคะถ้าเราบวกลบคูณหารแล้วไม่เกินหน้าผ้าเราก็ใช้สามารถใช้หน้าผ้านั้นๆได้นะคะสำหรับวิธีการคำนวณผ้าตรงนี้นะคะแล้วก็วิธีการที่เราสอนไปในเรื่องของการเผื่อตะเข็บแล้วก็เรื่องของการคำนวณผ้านะคะถ้านักศึกษาหรือว่าผู้ที่สนใจนะคะเรียนไปแล้วนะคะหรือว่าดูไปแล้วนะคะยังไม่เข้าใจหรือยังสงสัยนะคะก็สามารถรับชมรายการย้อนหลังนะคะได้ทาง www.r-channel.net นะคะสถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพนะคะของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะเราก็จบตอนนะคะในเรื่องของการเผื่อตะเข็บสำหรับตอนหน้านะคะจะเป็นตอนอะไรก็โปรดติดตามต่อไปนะคะสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: morning, student. How are you?
1: I'm fine, thank you. And you?
0: Fine, thank you. สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกับครูขวัญไทยมาสวัสดีนะคะในรายวิชา English Listening and Speaking 1นะคะรหัสวิชา200-1203นะคะแล้ววันนี้เราจะกลับมาพบกับบทเรียนที่ชื่อว่า Social Media นะคะวันนี้บทเรียนนี้ครูคิดว่าเป็นบทเรียนที่เหมาะสมกับวัยของพวกเรานะคะจุดประสงค์ของบทเรียนนี้ก็คือให้นักเรียนสามารถบอกคำศัพท์บอกสำนวนและประโยคที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อสื่อสารผ่านโซเชียลมีเดียนะคะหรืออ่านออกเสียงคำศัพท์ออกเสียงสำนวนแปลความหมายสำนวนที่เกี่ยวกับโซเชียลมีเดียนะคะรวมไปทั้งการฟังสำนวนการฟังคำศัพท์และการฟังประโยคที่มีการติดต่อสื่อสารและคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องทั้งมวลกับโซเชียลมีเดียนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องในบทเรียนนี้นะคะเริ่มที่คำว่า add ก็คือการเพิ่มถูกไหมคะต่อไป chat ก็คือการพูดคุย commentก็คือแสดงความคิดเห็น communicate การติดต่อสื่อสารนะคะ confirm ยืนยัน convenient สะดวก create สร้าง edit แก้ไขทำให้ถูกต้องและ event คือเหตุการณ์เดี๋ยวให้พวกเรียนทุกคนนะคะช่วยการออกเสียงคำศัพท์พร้อมทั้งบอกความหมายของคำศัพท์ไปพร้อมๆกันนะคะเริ่มตั้งแต่คำแรกเลยค่ะคำว่า add นะคะเริ่มเลยค่ะ
1: add

ต่อไปนะคะในเพจที่2นะคะคำแรก find คือการค้นหา2 information ก็คือข้อมูลLINE ข้อความสั้นๆจดหมายสั้นๆหรือเป็นแอปพลิเคชันที่เรารู้จักกันในทุกวันนี้นะคะต่อไป Login คือเข้าสู่ระบบ Message คือข้อความ Password คือรหัสผ่าน Post คือแจ้งหรือประกาศ Profile ประวัติโดยย่อและสุดท้าย Reason คือเหตุผลนะคะเช่นเดียวกันค่ะเดี๋ยวนักเรียนช่วยกันอ่านคำศัพท์และความหมายนะคะเริ่มตั้งแต่คำว่า Find เลยค่ะ

เก่งมากค่ะต่อไปนะคะเรามาเข้าสู่การเรียนรู้เกี่ยวกับสำนวนที่ใช้ในการใช้โซเชียลมีเดียนะคะเริ่มแรกนะคะเป็นคำศัพท์ที่ใช้ติดต่อสื่อสารผ่านโซเชียลมีเดียนะคะครูนำมานำเสนอพวกเราซึ่งเป็นคำศัพท์ที่พวกเราน่าจะคุ้นเคยอยู่แล้วนะคะอย่างเช่นคำแรกคือคำว่าแชทการพูดคุยโพสต์คือการแจ้งหรือประกาศใช่ไหมคะล็อกอินเข้าสู่ระบบไฟล์ค้นหาคอนเฟิร์มยืนยันเมสเซจข้อความสติ๊กเกอร์ก็คือสติ๊กเกอร์แคมรากล้องถ่ายรูปยูสเซอร์เนมคือชื่อที่ใช้ Channel ก็คือช่องทางฟรีคอลคือโทรศัพท์ฟรีแล้วก็สเตตัสคือสถานะใช่ไหมคะและต่อไปคือคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นอีดิทแก้ไขcreate สร้าง add เพิ่ม share แบ่งปัน password รหัสผ่าน information คือข้อมูล communication คือการติดต่อสื่อสาร setting การตั้งค่า close friend เพื่อนสนิท tool คือเครื่องมือ home หน้าหลักและ photo รูปภาพคำศัพท์พวกนี้จะปรากฏอยู่ในสื่อโซเชียลมีเดียทั้งหมดใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าเราสามารถตั้งค่าในโซเชียลมีเดียของเราให้เป็นภาษาอังกฤษได้คำศัพท์พวกนี้ก็จะปรากฏที่อยู่ในโซเชียลมีเดียและเป็นการฝึกภาษาอังกฤษของพวกเราไปในตัวครูแนะนำให้พวกเราตั้งค่าในโซเชียลมีเดียเป็นภาษาอังกฤษเพื่อการฝึกภาษาอังกฤษไปในตัวนะคะเพื่อทำความคุ้นเคยเกี่ยวกับคำศัพท์และการคุ้นเคยเกี่ยวกับการใช้หรือการนำคำศัพท์ภาษาอังกฤษนั้นมาใช้ได้ในชีวิตประจำวันนะคะต่อไปนะคะโครงสร้างประโยคที่บอกถึงขั้นตอนการติดต่อสื่อสารผ่านโซเชียลมีเดียในการติดต่อสื่อสารผ่านโซเชียลมีเดียเนี่ยเช่นตัวอย่างที่ครูนำมาจะเป็น Facebook นะคะจะมีลักษณะเป็นข้อความสั้นๆกระชับและลำดับขั้นตอนนี้ค่ะก็จะมีโครงสร้างดังต่อไปนี้นะคะอันแรกเลยนะคะการใช้โครงสร้าง imperative จะมีรูปประโยคก่อน

่อนอันนี้เข้ามาในส่วนของประโยคแล้วก็สำนวนเบื้องต้นนิดนึงนะคะมันจะมีรูปประโยคคือ verb ช่องที่1 verb ช่องที่1คือ verb ที่ไม่เปลี่ยนรูปใช่ไหมคะเป็น verb ที่ไม่เปลี่ยนรูปนะคะแล้วก็ตามด้วย objective นะคะ objective และ complement complement คือส่วนเติมส่วนขยายที่นำมาเติมแล้วข้อความนั้นจะสมบูรณ์ก็คือเราสามารถบอกได้ว่าใครทำอะไรที่ไหนมันจะถึงเป็นประโยคที่มัน complement นะคะต่อไปประโยคปฏิเสธเมื่อบอกเล่าก็ต้องมีปฏิเสธใช่ไหมคะ do not verb ช่องที่1 objective และ complement เหมือนเดิมเรามาดูตัวอย่างเราดูจากรูปโครงสร้างอาจจะไม่ชัดเจนเรามาดูตัวอย่างประโยคนะคะ register by followingregister by following the Facebook instruction พวกเราสามารถลงทะเบียนได้โดยการใช้เครื่องมือที่อยู่ใน Facebook ใช่ไหมคะต่อไปนะคะ don't log in without enter username and password เราจะไม่สามารถล็อกอินได้เลยถ้าปราศจากการใช้ username และ password ใช่ไหมคะต่อไปนะคะจะเป็นการบอกวัตถุประสงค์หรือจุดหมายของการปฏิบัติเราจะใช้โครงสร้างคล้ายๆกันนะคะก็คือการใช้ verb to verb ช่องที่1และ instruction การใช้ instruction ก็คือเป็นเครื่องหมายเป็นคำสั่งที่สั่งให้เราทำในสิ่งนั้นๆ นะคะอันแรกประโยคแรกเลย to go to Facebook page อันนี้เราสั่งแล้ว verb ช่องที่1คือ to work verb แล้วแล้วก็ instruction คือpaste the login menu ก็คือสั่งให้เราทำเข้าไปตรงที่เมนูใช่ไหมคะต่อไป to register Facebook member อันนี้ก็คือ verb to บวกช่องที่1 instruction ก็คือ follow it instruction นะคะก็เราเข้าไปที่ขั้นตอนได้เลยใช่ไหมคะเราต้องทำตามขั้นตอนถ้าเราจะลงทะเบียนใน Facebook นะคะต่อไปการบอกลำดับขั้นตอนการเข้างานการเข้าใช้งานนะคะ make theRequest instruction นะคะคือการเรียงการบอกลำดับการเข้าทำงานตามขั้นตอนนะคะมักใช้ ordinal number ก็คือเป็นการเรียกลำดับที่เป็นเรียกว่าเป็นช่วงของการเรียกลำดับแบบสามัญก็คือการเรียกชั้นที่1ก็คือ first เราจะไม่บอก number 1 number 2เราจะใช้ first second third ใช่ไหมคะตัวอย่างนะคะเช่น first second third fourthอันนี้คือการบอกลำดับแบบ ordinal number นะคะต่อไปนะคะตัวอย่างหรือตัวอย่างก็คือ how to go to Facebook page อันนี้คือเราถามถูกไหมว่าจะเข้าไปที่ Facebook เนี่ยได้อย่างไรใช่ไหมคะเขาเคยบอกว่า first paste the Facebook icon คือกดไปที่ไอคอนของ Facebook then หลังจากนั้น enter the username ก็คือให้เราพวกเรากรอก username ใช่ไหมคะ next ถัดไป enter the password finally สุดท้ายหลังจากที่เรากรอก username เสร็จแล้วเราก็กรอก password คือรหัสผ่านเข้าไปใช่ไหมคะ pass the login menu มันก็จะทำการล็อกอินเข้าไปที่เมนูนะคะต่อไปการถามตอบเกี่ยวกับวิธีหรือขั้นตอนในการเข้าใช้โครงงานเข้าใช้งานนะคะใช้โครงสร้าง how บวก verb to do บวก subject บวก verb และ complement ใช่ไหมคะเรามาดูรูปตัวประโยคตัวอย่างเราถึงจะเข้าใจโครงสร้างประโยคนะคะประโยคคือ how do I change the cover on my Facebook page how do I change the cover on my Facebook pageHow ก็คือ how ตัวแรกถูกไหมคะบวก verb to do ก็คือ do subject ก็คือหัวเรื่องต้นเรื่องก็คือ I change the cover บวก verb ช่องที่1 verb ช่องที่1ก็คือ cover complement คือส่วนเติมเต็มให้ประโยคสมบูรณ์คือ on my Facebook นะคะต่อไปนะคะเมื่อเขาถามว่าเขาจะ change the coverOn my page Facebook ได้อย่างไรเนี่ยเขาบอกว่า click at the cover for a while เราก็คลิกเข้าไปที่รูปถูกไหมคะ then เราต้องมีตัวเชื่อม then ก็คือหลังจากนั้นนะคะ press the change cover กดไปที่เปลี่ยนแปลงใช่ไหมคะเปลี่ยนแปลงภาพไอคอนนะคะ

Next ถัดไป Choose the new thing you want to change and pass the confirm menu เปลี่ยนในสิ่งที่เราต้องการเสร็จแล้วก็กดยืนยันไปที่ข้อตกลงตรง confirm menu นะคะแล้วก็มีคำถามหนึ่งคือ How do you comment your friend post on Facebook ทำอย่างไรเราถึงจะสามารถคอมเมนต์เพื่อนบน Facebook ได้แล้วก็คลิก add the comment box ก็คือคลิกเข้าไปที่กล่องข้อความใช่ไหมคะ and type your comment ก็คือพิมพ์ type หมายความว่าพิมพ์ your comment พิมพ์ข้อความนั้นๆ in the blank ในแถบกล่องด้านล่าง enter that pass send menu ก็คือกดส่งหลังจากที่เราพิมพ์เสร็จใช่ไหมคะเราก็กดpass send menu ก็คือเข้าไปตรงเมนูตรงคำว่าส่งมันก็จะโชว์คอมเมนต์เราขึ้นไปอันนี้ก็จะเป็นการอธิบายขั้นตอนการเข้าใช้ลำดับขั้นตอนการเข้าสู่หน้าเพจ Facebook ในรูปแบบของภาษาอังกฤษนะคะซึ่งถามว่าพวกเราสามารถนำไปใช้ได้ไหมครูคิดว่าพวกเราสามารถนำไปใช้ได้นะคะซึ่งเป็นประโยคที่ง่ายๆนะไม่ได้ประโยคที่มีคำศัพท์ที่ซับซ้อนอะไรมากมายนะคะเพียงแต่ว่าเราต้องนำคำเชื่อมที่มีคำว่า then next after that finally ชี้แจงถึงขั้นตอนในแต่ละขั้นตอนไปทีละขั้นตอนใช่ไหมคะมีคำเชื่อมพวกนี้ก็จะทำให้คนฟังนั้นสามารถที่จะเข้าใจได้มากยิ่งขึ้นนะคะต่อไปค่ะเดี๋ยวเรามาดู exercise แบบฝึกหัดกันเลยนะคะ exercise นี้นะคะ complete the sentence by using the word provides in the box เราจะใช้คำศัพท์ที่อยู่ด้านข้างใช่ไหมคะไปเติมให้ประโยคให้สมบูรณ์นะคะเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนช่วยกันทำนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนว่าในคำศัพท์นี้เรามีคำศัพท์อะไรเพื่อที่จะนำมาเติมให้ประโยคนั้นสมบูรณ์เริ่มต้นด้วยคำว่าแรกคำแรกเลยนะคะคำว่า line chat post login home find message comment edit password sticker information create add camera change cover confirm profile setting usernameคำศัพท์เหล่านี้นะคะจะนำมาใช้ในการเติมประโยคให้สมบูรณ์ที่หายไปนะคะได้นะคะเดี๋ยวเรามาช่วยกันทำเริ่มจากข้อแรกเลยนะคะ if you want to change your mobile phone if you want to change your mobile phone wallpaper หากว่าพวกเราเนี่ยต้องการที่จะเปลี่ยนอะไรคะ wallpaper ก็คือภาพพื้นหลังในโทรศัพท์ใช่ไหมคะYou have to go to menu เราจะไปที่โหมดอะไรเราจะไปที่โหมดใดเอ่ย setting ใช่ไหมคะก็คือคำว่า setting คำนี้ไหมคะ setting ต่อไปค่ะข้อ2นะคะ we can send aTo our friend quickly through line program พวกเราสามารถที่จะส่งอะไรผ่านเพื่อนของพวกเราได้เร็วที่สุดผ่านโปรแกรม line ใช้คำว่า chat หรือ message chat แปลว่าการพูดคุย yes ใช้คำว่า message นะคะ message อยู่ตรงนี้ต่อไปนะคะ in the line program ในโปรแกรม line เนี่ย there are many to show many kinds of emotion ในโปรแกรม line เนี่ยมีอะไรเยอะเลยที่โชว์เกี่ยวกับตัวตุ๊กตาตัวอะไรที่แสดงเกี่ยวกับความรู้สึก sticker yes really good ค่ะ stickerสติ๊กเกอร์นะคะต่อไปค่ะข้อ4 teenage light teenage ก็คือวัยรุ่นนะคะ light to through social media all the time วัยรุ่นเนี่ยชอบทำอะไรผ่านโซเชียลมีเดียตลอดเวลาเลย post ก็คือการประกาศการแจ้งนอกจากการประกาศการแจ้งแล้วพวกเราต้องพวกเรา

าทำอะไรอีกผ่านโซเชียลมีเดียระหว่างแชทแอนด์โพสต์อันไหนแชทเราจะใช้อันนี้เยอะนะคะแชทนะคะต่อไปข้อ5นะคะ before you go to Facebook and page log in menu you have to type your and your ก่อนที่พวกเราจะเข้าใช้ Facebook เนี่ยพวกเราจะต้องทำการล็อกอินก่อนถูกไหมทีนี้พวกคุณต้องพิมพ์อะไรเข้าไปในนั่นบ้างก่อนที่จะใส่พาสเวิร์ดต้องใส่อะไร yes and ใช่ before you go to Facebook and paste log in menu you have to type your username and password นะคะ

ต่อไปค่ะข้อ6นะคะ if you want your friend to know what you are doing ถ้าพวกเราต้องการให้เพื่อนของเราเนี่ยรู้ว่าพวกเรากำลังทำอะไรอยู่ you have to your activities add your photos on Facebook พวกเราจะต้องทำอะไรถ้าพวกเราต้องการให้เพื่อนรู้ว่า what you are doing พวกเราทำอะไรอยู่ you have คุณต้องมีอะไรกิจกรรมอะไรหรือรูปภาพอะไรไว้บน Facebook เราจะทำคำยังไงเราอยากให้เพื่อนรู้ว่าเราทำอะไรอยู่เราจะทำอะไรกับรูปภาพนั้นแล้วก็กิจกรรมนั้นเราจะโพสต์ก็คือการแจ้งหรือการประกาศใช่ไหมคะต่อไปนะคะข้อ7 when you post something on your Facebook เมื่อไหร่ที่คุณโพสต์สิ่งต่างๆของพวกคุณเนี่ยลงบน Facebook you want your friend to อะไรเอ่ยคุณต้องการให้เพื่อนเข้ามาทำอะไร yes very good ค่ะต่อไปนะคะ in your you can type your personal date education address or workplace พวกเราสามารถที่จะทำอะไรพวกเราใน in your ในอะไรสักอย่างเนี่ย you can type คุณสามารถพิมพ์ your personal data ก็คือข้อมูลส่วนตัว education ก็คือการศึกษา addressที่อยู่ all workplace ก็คือสถานที่ทำงานทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันจะอยู่ในอะไร profile and information เลือกอันไหนคะ profile นะคะprofile ที่เราเลือก profile เพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นข้อมูลส่วนตัวเราแต่ไม่ใช่ information ไม่ใช่ข้อมูลที่สอบถามได้นะคะเพราะฉะนั้นข้อ8จึงต้องตอบว่า profileต่อไปนะคะข้อ9 if you want to post your photo on your Facebook ถ้าคุณต้องการโพสต์รูปของคุณบน Facebook เนี่ย you have to an album ระหว่าง add กับ create add คือการเพิ่ม create คือสร้างเราจะ add an album หรือ create an albumต้องใช้คำว่า create เพราะมันเป็นการสร้างอัลบั้มขึ้นมาใช่ไหมคะต่อไปค่ะข้อ10นะคะ when someone requests to be your friend on Facebook เมื่อไหร่ที่ใครบางคนเนี่ยต้องการที่จะเป็นเพื่อนกับคุณใน Facebook เนี่ยAnd you want to be her or his friend. คุณก็ต้องการที่จะเป็นเพื่อนเขาหรือเธอเช่นเดียวกัน. You have

0: to pass the อะไรเมนูเข้าไปตรงเมนูไหนของ Facebook Add ใช่ค่ะหลังจากที่เราแอดเสร็จแล้วหลังจากที่เราแอดเสร็จแล้วครูถามอีกนิดนึงหลังจากที่เราแอดเขาเสร็จแล้วเนี่ยเราต้องคิดอะไรต่อเพื่อเราที่จะให้เขาเป็นเพื่อนเรายืนยันภาษาอังกฤษคือ
1: confirm.
0: yes confirm ค่ะโอเคนะคะเราสามารถที่จะนำคำศัพท์นี้ไปเติมให้ประโยคนั้นสมบูรณ์ได้นะคะถือว่าเราเข้าใจในการทำแบบฝึกหัดพอสมควรนะคะต่อไปนะคะเราจะไปที่ exercise ต่อไปได้เลยนะคะเป็น exercise ที่แสดงถึงบทสนทนานะคะบทสนทนาที่เกี่ยวกับโซเชียลมีเดียเช่นเดียวกันนะคะบทสนทนานี้จะเป็นบทสนทนาระหว่างซูซานแอนด์พอลนะคะซูซานแอนด์พอลนะคะเริ่มแรกเลยก็เป็นการทักทายตามปกตินักเรียนต้องเข้าใจว่าธรรมเนียมของชาวต่างชาติเนี่ยแม้แต่ว่าเป็นเพื่อนหรือคนสนิทเราก็ยังจะต้องมีธรรมเนียมการทักทายที่การถามเกี่ยวกับสุขภาพทักทายเกี่ยวกับสิ่งที่เป็นอยู่ณปัจจุบันก่อนนี่คือธรรมเนียมของคนต่างชาตินะคะซึ่งแสดงออกให้พวกเราเห็นได้ว่ามันเป็นการถามถึงสารทุกข์สุขดิบแสดงความเป็นห่วงเป็นใยระหว่างเพื่อนหรือระหว่างคนรู้จักเช่นเดียวกันในบทสนทนานี้นะคะเริ่มแรกเลยซูซานทักว่า Hi Paul How is going How is going มีความหมายเช่นเดียวกันกับ How are you หรือ How are you doing ก็คือเป็นไงบ้างสบายดีไหม Paul ก็เลยตอบว่า I'm okay thanks and youพอเขาโอเคถูกไหมคะเขาก็ thanks และเขาก็ไม่ลืมที่จะถามกับพวกเราเช่นเดียวกัน and you Susan เลยบอก very well thanks อันนี้เป็นคำศัพท์หรือประโยคหรือสำนวนที่เราสามารถใช้ได้นะคะครูหวังว่าพวกเราจะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ก็คือการถามเพื่อนพวกเรานี่แหละใช้ประโยคสั้นๆนี้ได้เลยนะคะเพื่อความคุ้นเคยในการใช้และความคุ้นเคยในการฟังนะคะให้พวกเราเกิดทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษต่อไปค่ะPaul ก็เลยถามซูซานว่าซูซาน if I want to contact someone through Facebook ถ้าเขาเนี่ยต้องการที่จะติดต่อใครเนี่ยผ่าน Facebook เนี่ย why do you know how to start คุณรู้ไหมว่าเขาเนี่ยจะต้องเริ่มยังไงจะเริ่มทำได้ไงนะคะซูซานก็เลยบอกว่า first of all ก็คือลำดับแรกขั้นตอนแรกเลยใช่ไหมคะ you should register by following the instruction you should register by following the instruction ก็คือเราทำตามคำแนะนำหรือทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้นะคะ for example ก็คือตัวอย่าง you have to fill your personal dataก็คือกรอกข้อมูลส่วนตัว date ก็คือวันเดือนปีเกิดก็ได้ใช่ไหมคะแล้วก็ email address mobile phone number username and password อันนี้คือลำดับขั้นตอนแรกที่เราจะเข้าใช้ Facebook ใช่ไหมคะเราต้องกรอกข้อมูล personal data แล้วก็ email address mobile phone number ก็คือเบอร์โทรศัพท์แล้วก็สร้าง username และ password ขึ้นมารหัสผ่านนะคะต่อไป what's next ก็คือแล้วขั้นตอนต่อไปล่ะ then ต่อจากนั้น you have to remember your username and password คุณต้องจำให้ได้นะว่าคุณใช้ลงชื่อเข้าใช้เนี่ยคืออะไรแล้วก็รหัสผ่านเนี่ยคืออะไร when you want to contact other people through Facebook และเมื่อไรที่คุณต้องการที่จะติดต่อใครเนี่ยผ่าน Facebook เนี่ยYou have to enter your username and password. คุณก็สามารถเข้าไปใน username และ password ของคุณพอก็เลยถามว่า If I want to find friends to Facebook, what will I do? แล้วถ้าเขาต้องการที่จะค้นหาเพื่อนเขาผ่าน Facebook ล่ะเขาต้องทำยังไง What will I do? นะคะซูซานเลยบอกว่าYou can type your friend name or things which relate you. คุณสามารถที่จะพิมพ์ type your friend name ก็คือพิมพ์ชื่อเขาใช่ไหมคะ หรือ all หรือ thing which relate you เรื่องที่เกี่ยวข้องกับเขาสิ่งที่เกี่ยวข้องกับเขาอาจจะเป็นเพื่อนของเขาอาจจะเป็นสถานที่ทำงานก็ได้ใช่ไหมคะ if you know your friend email address ถ้าคุณรู้ email address ก็ได้ you can type it down then your friend คุณสามารถที่จะพิมพ์ชื่อของพวกเขาเนี่ยลงไปใน Facebook will show แล้วมัน Facebook อ่ะก็จะโชว์คุณมาว่ารู้จักเพื่อนของคุณไหมใช่ไหมคะต่อไปพอก็เลยถามว่า what should I do nextแล้วฉันจะต้องทำยังไงต่อไป You select and add them to be your friend คุณก็เลือกที่จะเข้าไปเพิ่มเขาเป็นเพื่อนนะคะ Thank you I will do that ฉันจะทำดูนะ I will do that ฉันจะลองทำสิ่งนั้นดูนักเรียนสามารถที่จะใช้โทรศัพท์มือถือนะคะสแกน QR code ที่อยู่ในด้านหน้าจอนะคะเพื่อเข้าไปฟังเจ้าของภาษาพูดเพื่อที่เราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับสำเนียงของเจ้าของภาษาได้นะคะนักเรียนสามารถใช้โทรศัพท์นักเรียนสแกน QR code นี้ได้นะคะต่อไปเรามาตอบคำถามกันว่าบทสนทนาเนี้ยเขาคุยอะไรกันบ้างเริ่มแรกนะคะ Why does Paul ask Susan for help Paul เนี่ยเขาถามซูซานเกี่ยวกับอะไรเขาต้องการให้ซูซานช่วยเรื่องอะไรเขาต้องการให้ซูซานช่วยทำอะไรให้เขาช่วยทำอะไรพอเนี่ยอยากให้ซูซานช่วยเขาทำอะไร contact someone ใช่ไหมคะ contact someone through Facebook คือเขาต้องการที่จะให้ซูซานเนี่ยช่วยเขาค้นหาเพื่อนหรือช่วยติดต่อเพื่อนผ่าน Facebookซูซานก็เลยอธิบายขั้นตอนต่างๆให้กับพอลฟังใช่ไหมคะต่อไปข้อ2ค่ะ What should do you if you want to be a FAPE member What should you do if you want to be a Facebook member พวกเราจะทำยังไงถ้าพวกเราต้องการเข้าลงทะเบียนเป็นสมาชิกของ Facebook ซูซานได้บอกพอว่าไงบ้างคะขั้นตอนแรกคือคำตอบแรกคืออะไรเอ่ยใช่ you should register by following the instruction นะคะทำตามคำแนะนำดังนี้ตัวอย่างก็คือคำตอบแรกคือ fill your personal data email address mobile phone number username and password ใช่ไหมคะต่อไปค่ะเขาทำยังไงต่อแล้วหลังจากนั้นถึงเข้าไปค้นหาใช่ไหมคะข้อมูลของเพื่อนใน Facebook ต่อไปหลังจากที่เราเป็นสมาชิกของ Facebook แล้วใช่ไหมคะต่อไปค่ะข้อ4 What do you do if you want to find friend through Facebook เขาจะทำอย่างไรในค้นหาเพื่อนเนี่ยใน Facebook เขาทำไงเอ่ยเมื่อเขาเป็นสมาชิกแล้วถูกไหมเขาเป็นสมาชิกแล้วเขารีจิสเตอร์เข้าไปแล้วทีนี้เขาอยากหาเพื่อนแล้วเขาต้องทำยังไงเขาต้องทำยังไงคะเขาต้องทำยังไงถ้าเกิดว่าเขาต้องการที่จะหาเพื่อนเขาต้องtypeอะไรเข้าไป type your friend name or thing which relate ก็คือสิ่งที่เกี่ยวข้องหรือชื่อของเพื่อนเข้าไปด้วยใช่ไหมคะทีนี้พอพิมพ์ชื่อของเขาเสร็จไปเนี่ยหรือถ้าไม่มีชื่อก็ใส่ email address เข้าไปได้ใช่ไหมคะต่อไปค่ะ Do you have your Facebook page คุณจะถามพวกเราแหละว่าพวกเรามีเพจ Facebook หรือเปล่า Say yes หรือ say no Say yes everybody have Facebook page ถูกไหมแล้วถ้าเกิดว่าIf you want to contact the other people through Facebook, what will do you first? ถ้าพวกเราต้องการที่จะ contact เพื่อนใน Facebook, ลำดับแรกที่เราจะต้องทำกับ Facebook คืออะไรในขณะที่พวกเรามีทะเบียนของ Facebook อยู่แล้วพวกเราต้องทำยังไงก่อนพวกเราต้องกรอกอะไรเข้าไปก่อนกรอกอะไรเลย Usernameใช่ไหมคะเราต้องกรอก username and password เข้าไปก่อนเราถึงจะสามารถเข้าใช้งานในแอปพลิเคชันนั้นได้ใช่ไหมคะ ต่อไปนะคะ

0: ราจะทำแบบฝึกหัดแบบฝึกหัดนี้นะคะเดี๋ยวครูจะอ่านประโยคให้พวกเราฟังแล้วให้พวกเราเลือกว่าครูอ่านประโยคไหนบ้างนะคะจะมีทั้งหมด1 2 3 4 5 5ชุดคำตอบแต่ละชุดคำตอบก็จะมีให้เลือกอยู่2ช้อยเดี๋ยวครูจะอ่านให้พวกเราฟังก่อนแล้วพวกเราค่อยเลือกทีหลังนะคะครูจะอ่านให้พวกเราฟัง2รอบนะคะเริ่มแรกเลยนะคะ listen to the information and choose your response by circle the letter ฟังข้อมูลที่ครูให้แล้วเราก็ค่อยมาวงกันว่าครูพูดอะไรไปบ้างนะคะเริ่มเลยนะคะ Facebook is a great place to get charming with your friend you can post your personal information and activity on Facebook Facebook page will show to the other to know your more and what you are doing you should keep your Facebook page up to the date and other can confirm and comment everything you post รอบที่สองนะคะ Facebook is a great plan to get charming with your friends you can post your personal information and activity on Facebook Facebook page will show the others to know you more and what you are doing you should keep your Facebook page up to the date other can comment everything you post จำได้ไหมคะว่าครูอันไหนไปบ้างทีนี้เรามาเลือกกันว่าเราจะวงระหว่างไหนใน5ชุดคำศัพท์นี้ครูเริ่มต้นประโยคแรกที่ประโยคว่าประโยค A หรือ B ในข้อ1ประโยค A ใช่ไหมคะคือ Facebook is a great place to get charming with your friend Facebook เนี่ยเป็นพื้นที่ที่ดีสำหรับการพบปะเพื่อนนะคะกับเพื่อนของคุณชุดคำสั่งที่2ค่ะเลือกข้อ
1: A
0: เช่นเดียวกันค่ะ You can post your personal information and activities on Facebook คุณสามารถที่จะ post personal information ก็คือข้อมูลส่วนตัว and activity on Facebook และกิจกรรมต่างๆ on Facebook นะคะต่อไปค่ะข้อ3ข้อ
1: B
0: ข้อ3ตอบข
1: ้
0: อ
1: B,
0: B.Facebook page will show the others to know you more and what you are doing. Facebook เนี่ยสามารถที่จะโชว์ในสิ่งที่ทุกๆคนเนี่ยควรจะรู้และคุณเองก็ควรที่จะรู้เช่นเดียวกันและสิ่งที่คุณกำลังทำต่อไปชุดที่4ค่ะข้อ
1: B
0: ข
1: ้
0: อ
1: B.
0: B you should keep your Facebook page up to the dateคุณสามารถที่จะเก็บทุกสิ่งทุกอย่างของคุณเนี่ยในชีวิตประจำวันของคุณเนี่ยไว้ใน Facebook ได้ใช่ไหมคะต่อไปข้อ5ค่ะข้อ A หรือข้อ B คะ
1: A
0: ข้อ A Others can comment everything you post ทุกๆคนสามารถที่จะแสดงความคิดเห็นได้ในทุกๆโพสต์ของคุณเช่นเดียวกันใช่ไหมคะแต่ว่าทุกวันนี้เขาจะพัฒนาใช่ไหมคะเขาสามารถพัฒนาให้สามารถโพสต์ได้ใครเห็นได้บ้างถูกไหมใครคอมเมนต์ได้บ้างเช่นเดียวกันใช่ไหมคะแล้วต่อไปนะคะเรามาทำข้อสอบนะคะเป็นข้อสอบวัดความรู้ของเราเดี๋ยวเรามาดูไปด้วยกันพร้อมๆกันนะคะข้อนี้ choose the best answer ก็คือเลือกคำตอบที่ดีที่สุดตอบคำตอบที่ดีที่สุดนะคะประโยคแรกข้อ1 If you want to change wallpaper ถ้าคุณต้องการที่จะเปลี่ยน wallpaper you have to go to the อะไรเมนู A setting B camera C chat and edit เข้าไป setting หรือ edit
1: setting
0: เข้าไป setting ถูกต้องค่ะต่อไป in the line program ในโปรแกรม line there are many to show many kinds of emotion ในโปรแกรม LINE เนี่ยมีอะไรเยอะแยะเลยที่แสดงเกี่ยวกับความรู้สึก pictures stickers messages information sticker ใช่ไหมคะถูกต้องค่ะต่อไปค่ะ when you want to log in to Facebook page you have to enter the information ข้อมูลเมนู profile username ข้อ3ตอบ username นะคะถ้าพวกเราต้องการที่จะล็อกอินเข้าไปใน Facebook ใช่ไหมคะต่อไปค่ะข้อ4ค่ะ we can edit our personal information in พวกเราสามารถ edit หมายความว่าไงคะแก้ไข our personal information ข้อมูลส่วนตัวใน profile setting page change cover พวกเราต้องการแก้ไขข้อมูลส่วนตัวพวกเราก็ต้องไปแก้ไขใน profile เพราะ profile หมายความว่าประวัติโดยย่อใช่ไหมคะต่อไปข้อ5ค่ะ everyday ทุกวันนี้นะคะI my activity through Facebook ทุกวันนี้ฉันเนี่ยทำอะไรสักอย่างทำกิจกรรมเนี่ยผ่าน Facebook ทำอะไรกิจกรรมผ่าน Facebook ข้อ1แชท2โพสต์3 create 4 edit แชทก็คือพูดคุยโพสต์ก็คือแจ้งประกาศหรือ create สร้างedit เราจะแชท activity แชทเกี่ยวกับกิจกรรมพูดคุยกับเกี่ยวกับกิจกรรมหรือเราจะโพสต์เกี่ยวกับกิจกรรมหรือเราจะสร้างกิจกรรมหรือเราจะแก้ไขกิจกรรมผ่าน Facebook เราจะทำอะไรผ่าน Facebook ทำอะไรดีเอ่ยเราจะแชทกิจกรรมของฉันเราจะโพสต์กิจกรรมของฉันหรือเราจะครีเอทกิจกรรมของฉันหรือเราจะแก้ไขกิจกรรมของฉันต้องใช้คำว่าโพสต์ใช่ไหมคะเพราะเราจะบอกเล่าเรื่องราวคือการแจ้งการประกาศว่าเราทำอะไรบ้างในผ่าน Facebook ใช่ไหมคะต่อไปค่ะต่อไปนะคะเป็นข้อ6นะคะI like your album. I like your album. Wish you yesterday so much. ข้อ A took B set C post D create. Took เนี่ยเป็นช่องที่3ช่องที่3ของคำว่า take ใช่ไหมคะ take เพราะฉะนั้นคำนี้ก็คือหมายความว่าทำหยิบลงใส่หรือว่านำสิ่งนั้นเข้าไปใช่ไหมคะต่อไปเซตก็คือการใช่การจัดวางหรือการตั้งค่าก็ได้3ก็คือโพสต์ก็คือการแจ้งการประกาศ and create ก็คือการสร้าง I like your album which เขาชอบอัลบั้มของคุณเนี่ยฉันชอบอัลบั้มของคุณเนี่ยเมื่อคุณเนี่ยอะไร yesterday so much ถ้าเราจะบอกว่าเราสร้างอัลบั้มเนี่ยเราจะบอกว่า create แต่ถ้าคนเขาชอบของเราเนี่ยเมื่อเราทำอะไรลงไปแล้วกับ Facebook เราเอาอัลบั้มลงไปทำอะไรกับ Facebook เอาไปโพสต์นะคะโอเคต่อไปข้อ7นะคะWhen someone requests to be your friend and Facebook when someone requests to be your friend on Facebook เมื่อใครสักคนเนี่ยต้องการที่จะเป็นเพื่อนกับคุณเนี่ยใน Facebook and you want to be his you have to pass the menu และคุณต้องการที่จะเป็นเพื่อนของเขาและเธอเช่นเดียวกัน you have to pass the menuคุณจะกดอะไรเข้าไปในเมนูอันแรกคือ add ก็คือการ เพิ่ม2 คอนเฟิร์มคือ
1: ยืนยัน
0: 3เข้าไปเซตติ้งไหม

0: not now ไหม if I want to be your friend ใช่ไหมคะถ้าเราเป็นต้องการเป็นเพื่อนเขาเราจะไม่ not now ถูกไหมเราจะ confirm ต่อไปค่ะ if you want to find friend find หมายความว่าค้นหาใช่ไหมคะ if you want to find friend ก็คือถ้าพวกเราต้องการที่จะค้นหาเพื่อน you have to pass friends menu เราจะเข้าไปกดอะไรที่ friend menu อันแรกก็คือ add ก็คือการเพิ่ม2คือ request ก็คือการร้องขอ3 log in ไหมการลงเข้าชื่อเข้าใช้4 search หาถ้าพวกเราต้องการที่จะค้นหาเพื่อนใช่ไหมคะเราจะกดอะไรเข้าไปที่เพื่อนกดปุ่มไหนที่เราสามารถหาเพื่อนได้ลำดับแรกเราต้อง search ก็คือค้นหาถูกไหมคะเราต้องค้นหาก่อนโดยการที่เรากรอกอะไรลงไปในช่องบ้างคะ
1: ชื่อ
0: ใช่ไหมคะมีชื่อแล้วก็สิ่งที่เกี่ยวข้องกับเขาสิ่งที่เกี่ยวพันกับเขาใช่ไหมคะและถ้าครูถามว่า after your search friend by friend menu เสร็จแล้วเนี่ยเราจะทำอะไรต่อหลังจากที่เรา search เสร็จแล้วเราจะเนี่ยนี่เกิดค่ะเราจะ add friend คนนั้นทันทีถ้าเราหาคนนั้นเจอถูกไหมคะต่อไปนะคะข้อ9 why do people communicate through social media as Facebook ทำไม why do people communicate หมายความว่า communicate หมายความว่าการติดต่อสื่อสารใช่ไหมคะทำไมผู้คนเนี่ยถึงติดต่อสื่อสารผ่านทางโซเชียลมีเดียเช่น Facebook ทำไมผู้คนต่างๆเนี่ยเขาถึงสื่อสารต่างๆเขาถึงสื่อสารผ่านโซเชียลมีเดียอย่างเช่น Facebook เนี่ยข้อ1 to be in trend มันอยู่ในสมัยนิยม B to show other มันแสดงสิ่งต่างๆมากมายเลย3to save money ก็คือประหยัดถูกไหมคะเซฟเงินเซฟประหยัด to keep up the date with other ใช้คำไหนเราจะใช้อันไหนทำไมผู้คนถึงติดต่อสื่อสารผ่านโซเชียลมีเดียแน่นอนแหละมันเป็นเทรนถูกไหมแน่นอนแหละมันเป็นเทรนคือข้อมูล4 ช้อย 4ข้อเนี่ยเป็นช้อยที่อาจจะถูกทั้งหมดแต่เรามาเลือกสิ่งที่ถูกที่สุดอันแรกคือมันแน่นอนเลยมันเป็นเทรนที่เรากำลังนิยม2คือมันโชว์ทุกสิ่งทุกอย่างโชว์แอคทิวิตี้โชว์โปรไฟล์ใช่ไหมคะใช่3 save money เพราะเราไม่ต้องใช้การโทรหรือไม่ต้องใช้การส่งจดหมายใช่ไหมคะและที่สำคัญคือมัน to keep up to date and with other คือมันประหยัดเวลาถูกไหมมันประหยัดเวลาเราสามารถเข้าเซิร์ชเข้าไปได้เลยเราสามารถคอนแทคกับผู้คนได้ทั่วโลกไม่ว่าเขาจะอยู่ที่นี่หรือเขาจะอยู่ต่างประเทศหรือเขาจะอยู่ต่างจังหวัดเราสามารถที่จะติดต่อสื่อสารเขาได้โดยที่ไม่เปลืองทรัพยากรไม่เปลืองเวลาใช่ไหมคะไม่เปลืองเงินไม่เปลืองเวลาสามารถติดต่อสื่อสารได้อย่างรวดเร็วอีกทั้งเรายังสามารถที่จะเห็นกิจกรรมสิ่งที่เขาทำได้อยู่ตลอดถ้าเขามีการอัปเดตของเขาเรื่อยๆใช่ไหมคะเราก็ประหยัดเวลาเราก็ไม่ต้องไปตามว่าจะต้องโทรไปถามหรือว่าจะต้องไปดูตามสื่อต่างๆได้ใช่ไหมคะเราสามารถที่จะใช้โซเชียลในการทำสิ่งนี้ได้ต่อไปนะคะข้อสุดท้าย thank you for your on my photo which I postขอบคุณคุณที่ทำอะไร on my photo which I post ข้อแรกคือไอเดียขอบคุณที่คุณไอเดียคืออะไรคะความคิดใช่ไหมคะความคิด comment คือ

แชร์ความคิดเห็นแชร์เมสเซจข้อความเราจะขอบคุณอะไรเขาที่เขามาอะไรบน Facebook บนโฟโต้เราหลังจากที่เราโพสต์คอมเมนต์ขอบคุณที่แสดงความคิดเห็นนะคะบนรูปของฉันนะคะหลังจากที่ฉันโพสต์ไปแล้วใช่ไหมคะโอเคนะ

0: ูกไหมมันเป็นคำศัพท์ที่ง่ายๆนะคะคำศัพท์ในบทนี้นะคะเรื่องโซเชียลมีเดียพวกเราก็สามารถนำไปใช้ได้พร้อมทั้งยังมีสำนวนที่สามารถใช้ในชีวิตประจำวันสามารถใช้ในการแชทหรือการพูดคุยผ่านโซเชียลมีเดียได้ถูกไหมคะเป็นข้อความสั้นๆเป็นข้อความง่ายๆไม่ได้ซับซ้อนอะไรครูแนะนำให้พวกเรานะคะนำคำศัพท์ต่างๆและก็นำสำนวนต่างๆที่พวกเราใช้เนี่ยไปลองแชทกับเพื่อนดูนะคะไปลองแชทลองใช้กับเพื่อนดูเริ่มจากคำศัพท์ก่อนก็ได้นำคำศัพท์คำสองคำไปใช้พูดแทนสิ่งที่พวกเราพูดอยู่ในทุกวันนี้ที่เราใช้ภาษาไทยเราเอาคำศัพท์พวกนี้แหละไปใช้แทนภาษาไทยที่พวกเราใช้เริ่มจากคำศัพท์ทีละคำแล้วก็ต่อเนื่องไปยังสำนวนหรือประโยคทีละประโยคใช้สำนวนที่ง่ายๆใช้ประโยคที่ง่ายๆเมื่อเราคุ้นเคยกับคำศัพท์เมื่อเราคุ้นเคยกับสำนวนเราก็จะสามารถสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้อย่างง่ายดายโดยที่เราไม่ได้ฝึกฝนเลยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะเราใช้ในทุกๆวันใช่ไหมคะมันก็คือการฝึกฝนโดยที่เราไม่รู้ตัวเช่นเดียวกันนะคะสำหรับบทเรียนนี้เรื่องโซเชียลมีเดียนะคะผู้หวังว่าทุกคนจะสนุกไปกลับมาและนำสิ่งต่างๆที่ได้เรียนในวันนี้ไปใช้ได้นะคะและครูขอจบการนำเสนอบทเรียนนี้ไว้เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ
1: Thank you teacher. See you again.

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นด้วยเครื่องมือตรวจรั่วแบบต่างๆการใช้เครื่องมือตรวจรอยรั่วอิเล็กทรอนิกส
1: ์การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นเครื่องปรับอากาศรถยนต์นะครับคือเราอาจจะใช้เครื่องแบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็คือเครื่องใช้รั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์ก็จะจับสารทำความเย็นนะที่รั่วออกมาโดยบอกเราโดยใช้เป็นสัญญาณเสียงแล้วก็สัญญาณแสงนะครับถ้าเกิดว่าอยู่ในสภาวะในลักษณะนี้นะครับก็คือเสียงเขาก็จะห่างๆแล้วก็สัญญาณไฟก็ห่างๆอันนี้ก็ถือว่ายังไม่พบการรั่วของสารทำความเย็นนะครับแต่ถ้าเผื่อว่าเขาพบเขาก็จะบอกเราโดยใช้สัญญาณเสียงที่เร็วขึ้นแล้วก็ไฟก็จะถี่ขึ้นครับต่อไปเราก็จะไปทำการตรวจรั่วนะในระบบเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อต่าง
0: ๆเนื่องจากสารทำความเย็นที่อยู่ในวงจรหรือท่อทางออกของเครื่องทำความเย็นอยู่ภายใต้ความดันที่เหนือกว่าความดันของบรรยากาศหากมีรอยรั่วเกิดขึ้นที่ใดที่หนึ่งจะทำให้สารทำความเย็นระเหยกลายเป็นไอสู่บรรยากาศการใช้ฟองสบู่หารอยรั่ว
1: ในกรณีที่เราจะใช้การตรวจรั่วแบบที่เป็นใช้ฟองสบู่นะฮะหรือฟองน้ำยาล้างจานนะครับเราก็จะเทน้ำยาล้างจานนะฮะใส่ภาชนะนะครับพร้อมทั้งใช้แปรงนะฮะคนให้เข้ากันนะครับแล้วเราก็จะเอาฟองตรงนี้ฮะเข้าไปตรวจรั่วตามข้อต่อต่างๆครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อนะฮะโดยเอาฟองให้มันเกาะอยู่ที่ข้อต่อให้รอบเลยนะครับแล้วเราก็สังเกตดูนะครับว่ามัน

จะมีฟองโป่งขึ้นมาไหมถ้าเกิดมันมีฟองโป่งขึ้นมาก็แสดงว่ามันมีการรั่วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะไม่มีฟองโป่งมาเราก็จะไปจุดต่อไปในงานของการพัฒนาฝีมือแรงงานนะฮะก็คือก็คงจะเป็นภาระหน้าที่ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเราจะมีทุกสาขาอาชีพนะฮะถ้าเกิดท่านใดที่อยากจะฝึกอาชีพก็ขอให้ติดต่อไปหน่วยงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับไม่ว่าจะเป็นสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหรือจะเป็นสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนั้นๆของเราก็จะมีครอบคลุมทั่วทุกจังหวัดทั่วประเทศสุดท้ายนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าวีดีทัศน์ประกอบการฝึกช่างปรับอากาศในรถยนต์ขนาดเล็กระดับหนึ่งจะเป็นก้าวต่อไปสู่การเป็นช่างปรับอากาศในรถยนต์แบบมืออาชีพสวัสดีครับ

ในการเชื่อมชิ้นงานมีผลกระทบเกิดขึ้นกับชิ้นงานก็คือข้อบกพร่องหรือเรียกอย่างว่าความไม่ต่อเนื่องในชิ้นงานเชื่อมการตรวจสอบงานเชื่อมเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับช่างเชื่อมที่ทำการผลิตชิ้นงานต่างๆเพื่อให้ได้งานที่สมบูรณ์ถูกต้องตามมาตรฐานป้องกันปัญหาความเสียหายต่างๆที่เกิดขึ้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีการตรวจสอบงานเชื่อมตามข้อกำหนดแต่ถ้าหากเชื่อมแล้วประกอบไม่ได้ตามความต้องการต้องมีการแก้ไขก่อนการตรวจรับครั้งสุดท้ายข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นในงานเชื่อมมีดังนี้ 1. การบิดตัวสาเหตุเกิดจากการสะสมความร้อนหรือ heat input ที่เข้าไปในชิ้นงานหรือเนื้อวัสดุมากเกิดการขยายตัวและในเวลาการเย็นตัวนานจึงทำให้งานบิดงอวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดความร้อน heat input ที่เข้าไปในชิ้นงานกรณีใช้อุปกรณ์จับยึดชิ้นงานการเตรียมแนวเชื่อมไม่ถูกต้องวิธีการแก้ไขทำได้โดยออกแบบแนวเชื่อมต้องเหมาะกับขนาดความหนาของชิ้นงานวิธีการให้ความร้อนก่อนหรือหลังและเชื่อมยึดชิ้นงานจะต้องแข็งแรงโดยต้องหาข้อมูลประกอบหรืออ้างอิง 3. ขนาดแนวเชื่อมไม่เหมาะสมวิธีการแก้ไขทำได้โดยปรับขนาดแนวเชื่อมให้เหมาะสมกับขนาดความหนาของชิ้นงานซึ่งได้มาจากหลักวิศวกรรมหรือต้องหาข้อมูลประกอบอ้างอิงช่างเชื่อมต้องมีความรู้ knowledge ด้านงานเชื่อมเช่นการปรับกระแสไฟเชื่อมและทักษะฝีมือสกิล 4. การประกอบชิ้นงานเชื่อมต่อฉากไม่ดีมีวิธีการแก้ไขทำได้โดยช่างเชื่อมจะต้องฝึกประกอบชิ้นงานจุดเชื่อมยึดต้องแข็งแรงและต้องเผื่อขนาดการหดตัวเชิงมุมของชิ้นงาน 5. ขาแนวเชื่อมไม่เท่ากันวิธีการแก้ไขทำได้โดยทดลองปรับมุมลวดเชื่อมความเร็วแต่ละตำแหน่งในแนวจะต้องไม่เท่ากันด้านบนด้านล่างระยะอาร์คมีผลกระทบทั้งสิ้น 6. ขอบซ้อนพอกเกยวิธีการแก้ไขทำได้โดยทดลองปรับมุมลวดเชื่อมลดความเร็วให้ความร้อนที่เกิดขึ้นที่ขอบแนวเชื่อมเสมอระยะอาร์คมีผลกระทบทั้งสิ้น 7. การเกิดโพรงอากาศวิธีการแก้ไขทำได้โดยขจัดสนิมฝุ่นละอองคราบน้ำมันอุ่นชิ้นงานและอบลวดเชื่อมเพื่อไล่ความชื้น 8. การหลอมตัวไม่สมบูรณ์วิธีการแก้ไขทำได้โดยปรับมุมลวดให้ปะทะเข้าด้านข้างให้มากกว่าเดิมหากมีการสายลวดก็ไม่ควรสายเร็วหรือทำเกล็ดหยาบ 9. แนวเชื่อมซึมลึกน้อยเกินไปวิธีการแก้ไขทำได้โดยประกอบงานให้สนิทเอียงมุมลวดเชื่อมลากบ่อหลอมลักษณะเชื่อมถอยหลัง 10. การกัดแหว่งวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดกระแสไฟเชื่อมให้ต่ำลงลดระยะอาร์คปรับมุมลวดเชื่อมช่วยเมื่อสายลวดถึงบริเวณด้านข้างแนวต้องสังเกตน้ำโลหะให้เต็มทุกเกล็ดช่างต้องสังเกตเป็นการเพิ่มทักษะฝีมือสกิล 11. สแลกฝังในวิธีการแก้ไขทำได้โดยสายลวดให้สม่ำเสมอให้ขอบบ่อหลอมนำหน้าลวดเชื่อมขจัดสแลกระหว่างชั้นเชื่อมในกรณีเชื่อมซ้อนแนว 12. รูพรุนวิธีการแก้ไขทำได้โดยขจัดสารมลทินคราบน้ำมันอุ่นชิ้นงานและอบลวดเชื่อมเพื่อไล่ความชื้น 13. รอยร้าวปลายแนวเชื่อมวิธีการแก้ไขทำได้โดย
ลดการดึงตัวของเนื้อเชื่อมที่ปลายแนวเชื่อมโดยเชื่อมเติมเต็มในบ่อหลอมขณะบ่อหลอมกำลังลดแสงสว่างอย่ารอจนบ่อหลอมหมดแสงและปลายลวดเชื่อมต้องอยู่บริเวณบ่อหลอมหากปลายลวดเย็นตัวอาจจะเกิดรูพรุนที่ปลายแนว 14. รอยร้าวบริเวณเขตรอยต่อวิธีการแก้ไขทำได้โดยต้องทราบก่อนว่าวัสดุที่เราจะเชื่อมเป็นวัสดุชนิดไหนหรือต้องมีข้อมูลทางโลหะวิทยา 15. ข้อบกพร่องแนวลากวิธีการแก้ไขทำได้โดยช่างเชื่อมต้องมีการฝึกการเตรียมงานและการประกอบชิ้นงานจึงจะสามารถเชื่อมได้อย่างมีคุณภาพจากโมดูลการฝึกการเชื่อมอาร์คโลด้วยมือช่างเชื่อมคงเห็นแล้วว่าถ้าจะผลิตงานที่มีคุณภาพจะต้องใช้ช่างเชื่อมที่มีความรู้ความสามารถทักษะในการเชื่อมซึ่งต้องได้รับการฝึก

0: เรียนเคารพ
1: สวัสดีค่ะเรากลับมาพบกับคุณครูจุไรวรรณรักสมยาอีกแล้วนะคะในรายวิชาโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่ครูได้สอนไปก็คือในส่วนเรื่องของการประมวลผลใช่ไหมคะเกี่ยวกับการใช้คำสั่งจำได้ไหมว่าโปรแกรมอะไรที่ครูนำมาสอน SPSS เป็นโปรแกรมที่เอาไว้สำหรับทำการคำนวณทางด้านสถิตินักเรียนไม่สามารถที่จะเอา SPSS ไปวาดรูปนักเรียนไม่สามารถเอา SPSS ไปพิมพ์รายงานเอกสารนะคะจะเอาไว้สำหรับการประมวลผลข้อมูลซึ่งเมื่อตอนที่แล้วเนี่ยครูจะได้แสดงให้เห็นแล้วว่าในส่วนของ SPSS มันสามารถทำอะไรบางอย่างได้อย่างเช่นตารางหลายทางจำได้ไหมคะสิ่งที่มันซ่อน

0: ู่ในข้อมูลนะคะเป็นการบอกว่ามันมีอะไรซ่อนอยู่บ้างนะคะครูได้เปรียบเทียบกับนักเรียนไว้ว่าการใช้โทรศัพท์มือถือบางครั้งเราใช้เราสังเกตพฤติกรรมตัวเองไม่ออกแต่ทางบริษัทที่เป็นปลายทางเขาเก็บข้อมูลของนักเรียนทั้งหมดเขาก็จะทราบพฤติกรรมการใช้ของนักเรียนสามารถทำโปรโมชั่นหรือทำเขาเรียกว่าอะไรอ่ะการเสนอการขายให้กับนักเรียนเพื่อนักเรียนสามารถที่จะเลือกใช้บริการได้ตรงความต้องการมากที่สุดนะคะทีนี้วันนี้นะคะเดี๋ยวตอนที่ครูจะนำมาสอนนะคะจะมีชื่อตอนว่าการวิเคราะห์และแปรผลสถิติเชิงพันธนาและเชิงปริมาณนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะสามารถวิเคราะห์ข้อมูลสถิติเชิงปริมาณด้วยโปรแกรม SPSS ได้นะคะสามารถวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเลือกใช้คำสั่งของโปรแกรม SPSS ได้นะคะสามารถอภิปรายผลจากการประมวลผลด้วยโปรแกรม SPSS ได้นะคะเรามาทบทวนบทเรียนกันก่อนเมื่ออาทิตย์ที่แล้วครูได้สอนเกี่ยวกับคำสั่งที่ใช้ในการประมวลผลไปใช่ไหมคะนะคะเดี๋ยวสัปดาห์นี้เราลองมาดูกันว่าครูมีอะไรที่จะมาทบทวนนักเรียนบ้างอ้าวคำสั่งที่ครูจะทบทวนก็คือคำสั่งแรกก็คือคำสั่ง cost tab คำสั่ง cost tab นะคะเป็นคำสั่งที่เกี่ยวกับการสร้างตารางแจกแจงแบบหลายทางและสามารถแสดงค่าความถี่ร้อยละการคำนวณค่าสถิติเพื่อทดสอบสมมติฐานได้อีกด้วยนะคะคำสั่ง cost tab นะคะเหมาะสำหรับข้อมูลเชิงคุณภาพนะคะเป็นการจำแนกข้อมูลตามลักษณะของข้อมูลตั้งแต่2ลักษณะมาแจกแจงพร้อมๆกันหรือที่เราเรียกกันว่าตารางแจกแจงความถี่ร่วมนะคะ cost tab ซึ่งขั้นตอนการใช้คำสั่ง cost tab สามารถทำได้ดังนี้นะคะก็คือ analyze descriptive แล้วก็ statistic cost tab จำได้ไหมคะซึ่งมันจะมีคอลัมน์กับ row อยู่ให้เราเลือกว่าเราอยากได้ตัวไหนเป็นคอลัมน์อยากได้ตัวไหนเป็นโรแล้วใส่ค่ามันลงไปคลิกตอบโอเคออกมาเลยนะคะต่อไปคำสั่ง descriptive นะคะคำสั่ง descriptive ก็คือคำสั่งที่ใช้ในการหาค่าสถิติเบื้องต้นออกแสดงมาเป็นตารางต่างๆคำสั่งนะคะคำสั่งนี้ใช้ได้ดีกับข้อมูลเชิงปริมาณเช่นการหาค่ามัดชิมเลขคณิตมัดชิมเลขคณิตคือค่าอะไรคะพอจำได้ไหมค่าอะไรลูกค่าเฉลี่ยนะคะการหาค่าผลรวมการหาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเราก็จะใช้คำสั่ง descriptive นะคะซึ่งการหาค่าต่ำสุดการหาค่าสูงสุดซึ่งขั้นตอนการเรียกใช้คำสั่ง descriptive ก็สามารถทำได้ก็คือไปที่คำสั่ง analyze descriptive statisticแล้วก็ descriptive สังเกตเราเรียนแค่สถิติเบื้องต้นเราใช้ไม่กี่คำสั่งถูกไหมคะมีไม่กี่คำสั่งที่เราจะใช้แต่สิ่งที่ยากกว่าการใช้คำสั่งก็คือว่าผลที่ออกมาเราอ่านเป็นไหมนะคะเราอ่านค่าเราอ่านผลตรงนั้นเป็นไหมต่อไปค่ะคำสั่ง frequency อันนี้ง่ายสุดเลย frequency นะคะเป็นคำสั่งที่ใช้หาค่าจำนวนร้อยละของข้อมูลกลุ่มหนึ่งหรือเป็นคำสั่งที่ใช้ตารางแจกแจงความถี่ทางเดียวตัวแปรที่สนใจโดยคำสั่งที่ใช้นะคะได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณแล้วก็ข้อมูลเชิงคุณภาพนะคะซึ่งขั้นตอนการเรียกใช้คำสั่ง frequency ก็สามารถทำได้คือ analyze descriptive แล้วก็ frequency นะคะ frequencyการปรากฏค่าสถิติต่างๆจำได้ไหมการปรากฏค่าคือเรากดตอบโอเคแล้วผลมันออกมาทุกบรรทัดเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดเลยถูกไหมคะยกเว้นตัวแปรที่เราคีย์เป็นภาษาไทยนะคะทีนี้เรามาดูแต่ละตัวว่ามันกดที่เกิดขึ้นมันสื่อความหมายถึงอะไร dispersion นะคะเป็นการหาค่าการกระจายของข้อมูลประกอบไปด้วยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานนะคะความแปรปวนค่าพิสัยค่าต่ำสุดค่าสูงสุดแล้วก็ค่าความคาดเคลื่อนมาตรฐานซึ่งค่าเหล่านี้นักเรียนเรียนมาหมดยังคะในเชิงทฤษฎีเรียนมาหมดแล้วนะคะว่าหาอย่างไรต่อไปเซนทันเทนเดนซีเซนทันแปลว่าส่วนกลางคือกลางจุดศูนย์กลางเพราะฉะนั้นเซนทันเทนเดนซีนะคะก็คือการวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง ประกอบไปด้วยค่ามัชชิมเลขคณิตก็คือค่าเฉลี่ยนั่นเองค่ามัธยฐานแล้วก็ค่าฐานนิยมรวมถึงค่าผลรวมด้วยที่เราเรียนกันใน Excel ก็ซ้ำซ้ำซ้ำจำได้ไหมคะคิดอะไรไม่ออกก็ซ้ำกันไว้ก่อนก็ซ้ำตัวนั่นแหละก็คือมาจากผลรวมคือ summation นะคะ distribution คือการแจกแจงของข้อมูลนะคะทีนี้ความหมายของผลลัพธ์ที่ได้จากโปรแกรม SPSS valid เจอไหมพอประมวลผลเจอคำว่า valid ไหม valid ก็คือข้อมูลที่นำมาแจกแจงความถี่หรือว่าที่นำมาประมวลผลนั่นเอง missing คืออะไรลูก missing คือข้อมูลที่สูญหายไปหรือไม่สมบูรณ์นั่นเองนะคะต่อไปค่ะ total ก็คือข้อมูลทั้งหมดที่นำมาแจกแจงความถี่ total ก็คือข้อมูลทั้งหมดที่นำมาแจกแจงความถี่นะคะ total กับ sum ไม่เหมือนกันนะ sum คือผลรวม total ก็คือข้อมูลคือจำนวนทั้งหมดเราจะเรียกว่า total นะคะต่อไป frequency ไหนลองอ่านสิ
1: frequency
0: คือค่าที่แสดงจำนวนหรือความถี่ที่นับได้ frequency นะความถี่พูดง่ายคือความถี่นั่นเอง percent นี่ทับศัพท์ percent ก็คือค่าร้อยละที่แสดงจำนวนหรือความถี่ที่นับได้ในรูปร้อยละถามตัวเองซิคิดร้อยละเป็นไหมเสื้อผ้าราคาเต็ม 2,500 ลด 20% หมายความว่าเขาจะลดให้เรากี่บาทคิดเป็นไหมตรงนี้สำคัญนะคะเวลาเราไปห้างสรรพสินค้าเราจะเจอตรงนี้ถูกไหมเพราะฉะนั้นเราอุ๊ยลดถูกเลยเนี่ยลด 5% 10% แสดงว่าลดทำไมคะลดน้อยหรือลดเยอะ
1: น
0: ้อยลดครึ่งนึงคือกี่เปอร์เซ็นต์ลูก 50% แล้วถ้า 70% ล่ะลดมากกว่าครึ่งนึงถูกไหมสังเกตผู้หญิงเวลาเจออะไรที่เป็น 70% จะวิ่งเข้าหาเข้าใส่ถูกไหมคะนะเพราะฉะนั้นเราต้องคิดให้ถูกว่าจะต้องเป็นเท่าไหร่นะคะเป็นกี่บาทแพงหรือถูกนะคะต่อไปค่ะ valid percent ก็คือค่าที่แสดงจำนวนที่นับได้ในรูปร้อยละโดยไม่นำจำนวนข้อมูลที่เป็น missing มารวมนะคะ valid ก็คือค่าที่นับได้ในรูปของร้อยละโดยไม่นำจำนวนข้อมูลที่เป็น missing มารวมนะคะ cumulative percent นะคะก็คือค่าที่แสดงจำนวนความถี่สะสมในรูปร้อยละโดยไม่นำจำนวนข้อมูลที่เป็น missing มารวมนะคะก็คือค่าร้อยละสะสมนะคะก็คือเหมือนเราทำความถี่สะสมแต่อันนี้เป็นเปอร์เซ็นต์สะสมนั่นเองนะคะทีนี้เราเริ่มเข้าสู่บทเรียนนะคะการวิเคราะห์ค่าสถิติเชิงปริมาณด้วยโปรแกรม SPSS นะคะลักษณะสอบถามเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยแบบสอบถามที่ใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณนั้นมักจะมีรูปแบบดังนี้ตอนที่1สถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามมักเป็นคำถามแบบตรวจสอบรายการหมายความว่าไงรูปตรวจสอบรายการมันจะติ๊กตรงกับตามความเป็นจริงถูกไหมมีให้เลือกอย่างเช่นเพศชายเพศหญิงครูขออนุญาตไปเปิดในส่วนของตัวแบบสอบถามให้ดูว่าหน้าตาเป็นอย่างไรนะคะแบบนี้ลักษณะของแบบสอบถามก็คือตรงเป็นเช็คลิสต์เห็นไหมคะเช็คลิสต์นักเรียนเห็นไหมคะเห็นไหมลูกเป็นเช็คลิสต์นะคะข้อมูลสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามเพศตรงกับอะไรเราสามารถเลือกได้มากกว่า1อันหรือเลือกได้แค่อันเดียวลูก
1: อ
0: ันเดียวนะคะเราสามารถเลือกได้แค่เพียงตัวเดียวที่ตรงกับความเป็นจริงมากที่สุดนะคะตรงกับความเป็นจริงมากที่สุดเพศถ้าหนูเพศชายก็ตอบเพศชายถ้านักเรียนเป็นเพศหญิงก็ตอบเพศหญิงช่วงอายุค่ะต่ำกว่า20ปี20จะโอ๊ยชอบทุกอายุเลยติ๊ก4อันได้ไหมคะไม่ได้นะคะหรือว่าคณะที่นักเรียนกำลังเรียนอยู่นะคะก็ต้องเลือกให้ตรงกับความเป็นจริงนะคะลักษณะแบบสอบถามจะเป็นเช่นนี้นะคะทีนี้ต่อไป นะคะตอนที่2 สอบถามเกี่ยวกับลักษณะโดยทั่วไปของเรื่อง

0: ที่กำลังทำวิจัยมักเป็นคำถามแบบตรวจสอบรายการเช่นกันนะคะเราลองไปดูของครูตัวนี้นะคะคือต้องการศึกษาเรื่องที่เราจะสอบถามเรื่องที่เราต้องการจะศึกษาและก็คือเรื่องนี้ข้อมูลการใช้งานโดยทั่วไปของท่านที่มีต่อห้องสมุดชั้นที่ท่านใช้บริการบ่อยที่สุดชั้นที่1ชั้นที่2ชั้นที่3ชอบชั้นไหนชอบใช้ชั้นไหนตอบให้ตรงกับความเป็นจริงนะคะใช้ทุกชั้นเลยครูไม่ได้เขาบอกว่าอะไรคะชั้นที่ใช้บ่อยที่สุดก็จะอยู่ที่ความชอบแล้วถูกไหมนะคะต่อไปช่วงเวลาที่ชั้นท่านใช้งานมากที่สุดช่วงไหนใช้ทุกช่วงเลยครูติ๊กทุกช่องก็ไม่ได้อีกเพราะเขาบอกว่าใช้งานมากที่สุดก็ต้องเลือกให้ตรงกับความเป็นจริงนะคะโอเคไหมคะอันนี้เป็นแบบตรวจสอบรายการนะคะต่อไปตอนที่3ค่ะสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจหรือทัศนคติในประเด็นต่างๆของเรื่องที่ทำวิจัยลักษณะคำถามเป็นแบบมาตราส่วนหรือประมาณค่าเรตติ้งสเกล5 4 3 2 1 1หมายความว่าไงลูก1อะไรน้อยเขาถามเกี่ยวกับความพึงพอใจถ้าตอบ1หมายความว่ามีความพึงพอใจน้อยที่สุดถ้าตอบ2ล่ะคะ
1: น
0: ้
1: อย
0: ถ้าตอบ3ปานกลางความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลางนะคะ4มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก5ก็คือมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุดนะคะมากที่สุดจะเป็นเรตติ้งสเกลเราก็ไปดูข้อคำถามกันนิดนึงนะคะตอนที่3ของครูความพึงพอใจในการให้บริการของห้องสมุดนะคะซึ่งในนี้เขาไม่ได้ให้เป็นเลขเขาให้แล้วแต่บางฉบับอาจจะให้เป็นเลขแล้วไปอธิบายอยู่ข้างบนว่า5 4 3 2 1คืออะไรฉบับไม่ได้ให้เลขแต่ให้คำอธิบายมาเลยว่า5 4 3 2 1มันคืออะไรนะคะความพึงพอใจในการให้บริการของห้องสมุดเจ้าหน้าที่ช่วยค้นหาหนังสือนะคะเจ้าหน้าที่ให้บริการยืมคืนมีความคิดเห็นอยู่ในระดับไหนหนูก็ติ๊กไปให้ตรงกับความเป็นจริงมากที่สุดความเป็นจริงของใครของเพื่อนคนข้างๆหรือว่าของตัวเราลูกของตัวเรานะคะเราก็ติ๊กให้ครบทุกข้ออันนี้ก็จะเป็นแบบเรตติ้งสเกลนะคะเรตติ้งสเกลโอเคนะพอเข้าใจนะสำหรับแบบสอบถามนะคะตอนที่4แบบสอบถามข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาในเรื่องที่กำลังทำวิจัยลักษณะคำถามจะเป็นปลายเปิดหรือ open end นะคะลักษณะก็คือจะเป็นแบบนี้ตอนที่4ข้อเสนอแนะอื่นๆเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาห้องสมุดเปิดกว้างไว้อยากจะตอบอะไรก็ตอบนะคะอยากจะตอบอะไรก็ตอบเราก็ต้องไปกำหนดตัวแปรให้เป็นแบบตัวอักษรใช่ไหมแล้วก็กำหนดไปความยาวจะเป็นเท่าไหร่ใส่ลงไปนะคะทีนี้การวิเคราะห์ข้อมูลค่ะทุกคนจำภาพแบบสอบถามได้แล้วนะจำได้นะคะครูให้ดูแบบสอบถามแล้วนะจำภาพแบบสอบถามได้ชีวิตจริงเคยเจอแบบสอบถามที่เราจะต้องไปตอบให้คนอื่นไหมคะแบบสอบถามจะประมาณนี้ไหมประมาณนี้ซึ่งเดี๋ยวนี้ Thailand 4.0 แล้วเป็นโลกที่ก้าวล้ำไปแล้วส่วนใหญ่เราก็จะไม่ค่อยได้เห็นในรูปแบบของกระดาษแล้วถูกไหมคะจะเก็บอยู่ในรูปของไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ก็คือใช้ตัว Google Form เข้ามาช่วยในการทำโอเคไหมคะแต่ที่สำคัญในหลักการวิจัยการใช้ Google Form มันก็ยังไม่เป็นหลักฐานนะคะแล้วก็เราก็ยังไม่ได้กำหนดจำนวนคนที่จะมาตอบได้คือไม่ใช่กำหนดเราไม่สามารถดูได้ว่ากลุ่มเป้าหมายที่จะมาตอบมีเป็นแบบไหนแต่ถ้าเราแจกตรงๆเราจะเห็นใช่ไหมคะว่าเป้าหมายของเราคือใครนะคะทีนี้ค่ะการวิเคราะห์ข้อมูลหลังจากที่ตรวจสอบความถูกต้องของแบบสอบถามเรียบร้อยแล้วจะนำข้อมูลในแบบสอบถามมาเปลี่ยนแปลงเป็นรหัสตัวเลขโค้ดแล้วบันทึกรหัสลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยโปรแกรม SPSS นะคะลักษณะของการวิเคราะห์ข้อมูลจะมีข้อสัง

0: เกตนะคะดังนี้แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปใช้วิธีการหาค่าความถี่โดยสรุปออกมาเป็นค่าร้อยละโอเคไหมเกี่ยวกับแบบสอบถามสถานภาพทั่วไปครูถามว่าอะไรบ้างเมื่อกี้ครูถามว่าอะไรบ้างเพศอายุแล้วก็อะไรคะชั้นปีใช่ไหมแล้วก็คณะใช่ไหมคะเราจะต้องสรุปออกมาเป็นในส่วนของค่าร้อยละนะคะค่าร้อยละต่อไปค่ะนักเรียนอ่านเองข้อนี้ความพึงพอใจเจ้าหน้าที่ให้บริการยืมคืนความสะอาดบรรยากาศเห็นไหมคะที่เป็นเรตติ้งสเกลนะคะต้องใช้วิธีการหาค่าเฉลี่ยซึ่งครูสามารถทำเป็นตารางตัวนี้ออกมานะคะก็คือตอนที่1รายการหรือว่าตัวแปรเพศอายุคณะเครื่องมือที่ใช้เป็นการตรวจสอบรายการคำสั่งที่ใช้ก็จะเป็นเกี่ยวกับผลสรุปเกี่ยวกับร้อยละคำสั่งที่ใช้ก็คือ analyze descriptive statistic แล้วก็ frequency ตรงกับงานที่ครูให้ทำไหมตรงไหมคะตรงนะต่อไปค่ะข้อ2ข้อมูลการใช้งานโดยทั่วไปชั้นที่ใช้บริการบ่อยที่สุดช่วงเวลาที่ใช้งานมากที่สุดลักษณะของเครื่องมือก็จะเป็นแบบตรวจสอบรายการเช่นเดิมคำสั่งที่ใช้นะคะก็ถ้าสรุปผลออกมาเป็นร้อยละก็ analyze descriptive statistic แล้วก็ frequency แต่ถ้าเราต้องการมองว่าเพศไหนใช้ชั้นไหนมากที่สุดคณะไหนใช้ช่วงเวลาไหนมากที่สุดก็จะต้องไปดูในส่วนของเป็นตาราง cost tab นะคะตารางแบบ2ทางคำสั่งที่ใช้ก็คือ analyze descriptive statistic แล้วก็ตัว cost tab โอเคไหมคะพอเข้าใจนะทีนี้ต่อไปค่ะมาตราการวัดไอที่เขาตอบมา1 2 3 4 5คือตอบรายคนถูกไหมคะใน1คนใน1คนเราจะรู้ได้ไงในความรู้สึกของเขาเนี่ยที่มีเนี่ยอยู่ในระดับไหนก็ต้องเอามารวมกันแล้วก็หารจำนวนข้อถูกไหมถูกไหมคะอย่างเช่นเมื่อกี้แบบสอบถามตัวนี้5 4 3 2 1ตัวเนี้ย1คนตอบ6นะคะตอบข้อ6ตอบมากบริการยืมคืนตอบมากความเป็นระเบียบให้ปานกลางความสะอาดให้มากที่สุดความสงบเยือกและบรรยากาศให้มากที่สุด1คนเราจะรู้ได้ไงว่าโดยรวมออกมาแล้วเนี่ยเขาพอใจหรือไม่พอใจหาจากอะไรลูกหาจากอะไรฮะค่าเฉลี่ยใช่ไหมนั่นคือค่าเฉลี่ยของ1คนถามว่าค่าเฉลี่ยมันหาออกมาแล้วเนี่ยมันจะเป็น1เป็น2เป็น3เป็น4เป็น5ตรงตัวเป๊ะเลยไหมไม่มันจะต้องมีจุดทศนิยมถูกไหมใช่ไหมคะมีจุดทศนิยมซึ่งจุดทศนิยมตรงนั้นนะคะนั่นคือของ1คนแล้วถ้าทุกคนตอบล่ะในภาพรวมก็ต้องมาดูกันอีกว่าค่าเฉลี่ยในภาพรวมเป็นเท่าไหร่แน่นอนมันออกมามันก็ไม่ได้เป็น1เป็น2เป็น3เป็น4พอดีเป๊ะถูกไหมคะมันจะต้องออกมาเป็นค่าเฉลี่ยแล้วช่วงไหนจะให้เกณฑ์ว่าอย่างไรก็จะตรงกับตัวนี้ค่ะมาตราการวัดทุกคนจดลงไปเลยนะถ้าค่าเฉลี่ยคะแนนนะคะนักเรียนทางบ้านจดไปเลยนะคะตัวนี้สำคัญ4.5 ถึง 5.0 กำหนดให้อยู่ในเกณฑ์อะไรคะพึงพอใจมากที่สุดคะแนนเฉลี่ยเอาอ่านเลยค่ะ
1: คะแนนเฉล
0: ี่
1: ย 3.5 0 ถึง 4.49 กำหนดให้อยู่ในเกณฑ์พึงพอใจมาก
0: กำหนดให้อยู่ในเกณฑ์พึงพอใจมากเห็นไหมคะต่อไปพึงพอใจปานกลางจำ

0: ทศนิยมไว้ด้วยนะต่อไปค่ะพึงพอใจน้อยนะคะต่อไปค่ะ
1: คะแนนเฉลี่ย 1.00-1.49 กำลังคนให้อยู่ในเกณฑ์พึงพอใจน้อยที่สุด
0: นะคะทุกคนจะจำเกณฑ์ได้นะ 1-1.49 น้อยที่สุด 1.50-2.49 พึงพอใจน้อยนะคะ 2.50-3.49พึงพอใจปานกลาง 3.5-4.49 พึงพอใจมากแล้วก็ 4.5-5.0 พึงพอใจมากที่สุดเป็นไปได้ไหมทำค่าเฉลี่ยออกมาแล้วมันเกิน5เป็นไปได้ไหมเป็นไปได้ไหมไม่ได้ถ้าใครทำออกมาแสดงว่าผิดทำออกมาแล้วได้ค่าเฉลี่ยน้อยกว่า1เป็นไปได้ไหมไม่ได้ถ้าใครทำออกมาแสดงว่าผิดนะคะอ้าวทีนี้ตัวอย่างการรายงานการวิจัยนะคะผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามในด้านเพศปรากฏผลเป็นดังตารางที่1และภาพที่1นักเรียนจะต้องเอาแบบสอบถามเมื่อกี้มาสรุปเป็นตัวรายงานการวิจัยใช้บทพิมพ์นั่นแหละพิมพ์ออกมานะคะตารางที่1แสดงค่าร้อยละของสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามในด้านเพศจะต้องบอกว่าเป็นตารางที่เท่าไหร่จะต้องบอกว่าตารางนี้ชื่อว่าตารางว่าอะไรซึ่งตารางนี้เขาชื่อว่าตารางแสดงค่าร้อยละของสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามในด้านเพศเห็นไหมจะอ่านปุ๊บรู้ทันทีว่าตารางนี้เกี่ยวกับตารางอะไรซึ่งเรามาดูข้อมูลในตารางเพศชายมีเท่าไหร่คะ10เพศหญิง10อันนี้ครูยังไม่พูดถึงในกระบวนการ SPSS ว่าใช้คำสั่งอะไรให้ออกมาซึ่งนักเรียนพอรู้แล้วล่ะแต่ครูไม่ได้ทำให้ดูถูกไหมตอนนี้นักเรียนพอมองภาพออกแล้วถ้าเอาจะเอาตัวนี้ออกมาต้องไปใช้คำสั่งไหนนะคะซึ่งร้อยละ50เหมือนกันสังเกตว่าเพศหญิงกับเพศชายมันทำไมคะ
2: เท่าก
0: ันรวมแล้วจำนวนต้องได้20คือคิดออกมาเป็น100นะคะทีนี้แค่ตารางแล้วยังไม่จบนักเรียนจะต้องนำไปทำเป็นกราฟเพื่อให้เกิดความน่าสนใจยิ่งขึ้นในวิชาองค์การใช่ไหมทำต้องทำกราฟออกมาด้วยไหมทำนะคะภาพที่1แสดงค่าร้อยละของสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามในด้านเพศซึ่งเขาจะบอกมาเลยว่าชายเท่าไหร่หญิงเท่าไหร่50คือครึ่งครึ่งอะไรที่ดูแล้วมันง่ายกว่ากันกราฟหรือตารางกราฟมันครูว่าดูง่ายอ่ะคือตารางเพราะมันเห็นตัวเลขเลยแต่ความน่าสนใจอยู่ที่กราฟนะคะอยู่ที่กราฟยังไม่หมดแค่นั้นถ้าทำเกี่ยวกับงานวิจัยนะคะจะต้องเอามาบรรยายด้วยนะคะจะต้องเอามาบรรยายด้วยโดยบรรยายว่าสังเกตนะว่าเมื่อกี้เพศหญิงกับเพศชายเท่ากันถูกไหมคะเท่ากันจากตารางที่1ระภาพที่1พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามทั้ง2เพศเท่ากันคือเพศชายร้อยละ50และเป็นเพศหญิงร้อยละ50แต่ถ้าเมื่อไหร่นะคะนักเรียนประมวลผลออกมาแล้วเพศชายมากกว่าเพศหญิงก็ต้องบอกเพศชายมาก่อนเพศหญิงและใช้คำว่าตามลำดับโอเคไหมแต่อันนี้เผอิญว่ามันทำไมคะเท่ากันทั้งเพศหญิงและเพศชายเราเลยบอกอันเดียวว่าเพศชายร้อยละ50แล้วเพศหญิงก็ร้อยละ50โอเคนะคะอ้าวต่อไปค่ะผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพทั่วของผู้ตอบแบบสอบถามในด้านอายุผลปรากฏดังตารางที่2ตารางนี้เอาอ่านชื่อตารางให้ครูหน่อยมีอะไรซ่อนอยู่ในข้อมูลลองดูซิ สังเกตว่าเวลาเขาเรียงเรียงตามตัวแปรหรือเรียงตามจำนวนฮะเรียงตามตัวแปรหรือตามจำนวนตามตัวแปรต่ำกว่า20ปีมีจำนวน3คิดเป็นร้อยละอายุ20ถึง29ปีมีจำนวนทั้งหมด5อะไร5คนคิดเป็นร้อยละ30ถึง39ปีคิดเป็นร้อยละ40ปีขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ30รวมทั้งหมด20คนคิดเป็นร้อยละ100เอาจำไว้ด้วยนะอะไรมากที่สุดโอเคไหมอะไรน้อยที่สุดนะคะอ่ะต่อไปนะคะอันนี้คงไม่ต้องทำกราฟเพราะทำกราฟจะเสียเวลานิดนึงครูก็ข้ามมาที่ตัวบรรยายเลยจากตารางที่2พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่จะมีอายุตั้งแต่
2: 30ปีขึ้นไป
0: เท่าไหร่คะ30ปีขึ้นไปคือ40ปีขึ้นไปก็ถือว่ามากกว่า30ถูกไหมใช่ไหมคะโดยมีอายุ30ถึง39ปีคิดเป็นร้อยละ30และอายุ40ปีขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ
1: 30
0: เช่นเดียวกันและอายุที่มีจำนวนน้อยที่สุดคือ
2: 24
0: คิดเป็นร้อยละ
2: 15
0: อะไรหายไปไม่ใช่20ใช่อายุ20ถึง29เขาไม่ได้บอกเขาจะบอกมากสุดกับบอกน้อยสุดโอเคไหมคะบอกมากสุดกับน้อยสุดในกรณีที่ข้อมูลมันเยอะๆนะแต่ถ้ามีสัก3ตัวเรียงลำดับกันได้นะคะแต่ถ้านักเรียนจะบอกหลายๆตัวหนูจะต้องใช้คำว่าตามลำดับนะคะเอาต่อไปค่ะตัวอย่างผลรายงานการวิจัยผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานโดยทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามในช่วงเวลาที่ใช้งานมากที่สุดตามจำแนกเพศปรากฏดังตารางที่3นะคะอ้าวจากที่ครูพูดเมื่อกี้ต้องใช้คำสั่งอะไรอันนี้ใช้คำสั่งอะไรเมื่อกี้2อันนี้2อันแรกเป็น frequency ถูกไหมหาค่าเปอร์เซ็นต์ธรรมดาอ่ะครูพูดไม่เข้าใจอ่านเองลูก1 2 3ผล
1: ผล

0: ถามว่าถ้าเป็นตัวนี้ต้องใช้คำสั่งอะไรในการหาข้อมูลฮะเขาบอกว่าเกี่ยวกับการใช้งานโดยทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามในด้านช่วงเวลาที่ใช้งานมากที่สุดจำแนกตามเพศแสดงว่ามันมี2อันซ้อนกันอยู่ในข้อมูลถูกไหมใช้คำสั่งอะไรคะใช้ตารางคอสแท็บนะคะตารางที่3แสดงค่าร้อยละของช่วงเวลาในการใช้งานมากที่สุดจำแนกตามสถานภาพด้านเพศ7โมงถึง8โมงครึ่งเพศไหนใช้งานเยอะที่สุดเพศชายคิดเป็นร้อยละคิดเป็นร้อยละ10 8โมงครึ่งถึงเที่ยงเพศไหนใช้มากที่สุดเพศหญิงคิดเป็นร้อยละ
1: 20
0: อ้าวดูแลเพศชายช่วงเวลาไหนที่คนใช้เยอะที่สุด13พูดใหม่13นาฬิกา
1: ถ
0: ึ
1: ง
0: มีจำนวนทั้งหมดกี่คน
1: 5
0: คนนะคะ5คนเพศหญิงกับเพศชายใช้เท่ากันนะนะคะส่วนเพศหญิงเวลาบ่ายโมงนะคะ13นาฬิกาถึง16นาฬิกา30นาทีก็ใช้เท่ากับใช้เท่ากันกับช่วงเวลา16นาฬิกา30นาทีถึง17นาฬิกา30นาทีเห็นไหมคะเห็นสิ่งที่ซ่อนอยู่ในข้อมูลไหมนะคะถ้าเราใช้ตารางร้อยละเรามองไม่ออกเลยถูกไหมคะแต่ถ้าเมื่อไหร่เราใช้คอสแท็บมันจะมองออกทันทีอ้าวทีนี้ต่อไปอ่านเองเลยค่ะจากตารางที่3
1: จากตารางที่3

เห็นไหมคะเห็นเขาอธิบายข้อมูลไหมเห็นไหมคะว่าเขาจะเอามากที่สุดขึ้นก่อนแล้วก็ตามด้วยรองลงมาแล้วก็ตัวที่น้อยที่สุดสังเกตในตารางเขาก็เรียงตามค่าตัวแปรตามปกติเรียงตามปกติแต่ส่วนตรงนี้จะมากหรือจะน้อยก็ขึ้นอยู่กับข้อมูลแล้วค่อยไปอธิบายในส่วนที่เป็นบรรยายเอาว่าให้เอาตัวเยอะตัวมากที่สุดขึ้นก่อนแล้วตามด้วยรองลงมาแล้วก็น้อยที่สุดอันสุดท้ายไม่ต้องบรรยายทั้งหมดนะคะอ้าวอ่านของเพศหญิงบ้างค่ะ

0: ขาสรุปผลเหมือนเพศชายไหมคือเยอะที่สุดขึ้นก่อนคืออะไรคะ13นาฬิกาคิดเป็นร้อยละ30โอเคไหมลองลงมาก็เท่ากันน่ะ30เหมือนกัน30คนเหมือนกันได้ร้อยละ30เหมือนกันแล้วก็บอกว่าไม่มีคนมาใช้บริการเลยครูว่าอันเนี้ยยากกว่าการประมวลผลอีกใช่ไหมคะยากกว่าการประมวลผลอีกนะคะประมวลผลติ๊ก2ทีมาแล้วแต่การบรรยายอย่างนี้เราจะต้องอ่านข้อมูลทั้งหมดก่อนแล้วคิดออกมาว่าเราจะบรรยายอย่างไรอันนี้จะเป็นภาษาวิชาการที่อยู่ในงานวิจัยนะคะอ้าวต่อไปค่ะตัวอย่างการรายงานผลการวิจัยการคำนวณหาค่าความพึงพอใจรวมจากความพึงพอใจหลายๆด้านการวิเคราะห์ข้อมูลจะวิเคราะห์ทั้งในภาพรวมของความพึงพอใจในการให้บริการของสำนักหอสมุดและในรายข้อได้แก่ความพึงพอใจในเจ้าหน้าที่ค้นหาหนังสือความพอใจในหน้าที่การให้บริการยืมคืนความพึงพอใจในการให้ความเป็นระเบียบของชั้นวางหนังสือความพอใจในความสะอาดของโต๊ะเก้าอี้โดยใช้เกณฑ์ในการวิเคราะห์และแปลผลข้อมูลดังนี้นะคะอ้าวตรงนี้นักเรียนพอเข้าใจหรือยังที่ครูเคยให้ไปเข้าใจแล้วผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจเกี่ยวกับการใช้บริการของสำนักหอสมุดโดยแสดงเป็นภาพรวมจะปรากฏดังตารางที่4อ้าวอ่านหัวตารางที่4ค่ะ
1: แสดงภาพเฉลี่ยและภาพส่วนเรียนมาตรฐานพอและรับความพึงพอใจเกี่ยวกับการให้บริการในด้านต่างๆของสำนักหอสมุด
0: อ้าวสังเกตเขาเรียงข้อมูลเขาเรียงจากมากไปน้อยหรือน้อยไปมากอะไรหรือเปล่าไม่เขาเรียงตามค่าเลยคะตามข้อหรือตามตัวแปรถูกไหมจำได้ไหมเวลาที่เราติ๊กข้อมูลเราจะให้ข้อมูลมันเรียงตามอะไร ascending value หรือ ascending count ตัวนี้คือเรียงตาม ascending value คือตามค่าที่เรากำหนดนะคะข้อ1ข้อ2ข้อ3ซึ่ง x bar นะคะ x bar คือค่าอะไรลูกค่าเฉลี่ยค่า sdอะไรคะส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเอาไว้ดูอะไรลูกส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานดูอะไรดูอะไรนะดูความห่างความห่างคืออะไรครูต้องการดูว่าถ้าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมันน้อยนะคะส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมันน้อยนั่นหมายความว่าคนที่ตอบข้อมูลเนี่ยตอบ4ตอบ5ตอบ4ตอบ5ตอบ4ตอบ5มันจะมีค่าใกล้เคียงกันแต่ถ้าเมื่อไหร่ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่มันเยอะๆ5 7 9 10นั่นหมายความว่าคนตอบข้อมูลมีความคิดเห็นไม่เหมือนกันอีกคนตอบ1อีกคนตอบ5อีกคนตอบ1อีกคนตอบ5อีกคนตอบ2อีกคนตอบ5อีกคนตอบ1อีกคนตอบ4แสดงว่าช่วงข้อมูลที่คิดความคิดเห็นที่มันแตกต่างกันมันค่อนข้างที่จะเยอะเพราะฉะนั้นเขาจึงให้แสดงค่า SD หรือค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานไว้ด้วยสำหรับในงานวิจัยถ้าค่ามันน้อยแสดงว่าคนส่วนใหญ่คิดเห็นเหมือนกันแต่ถ้าค่ามันห่างแสดงว่าคนคิดเห็นต่างกันเหมือนตอนที่หนูทำงานในวิชาองค์การเคยสังเกตค่า SD ไหมมันห่างกันหรือว่ามันใกล้เคียงกันนะคะมันห่างกันหรือใกล้เคียงกันนะคะเคยดูไหมฮะมันห่างหรือว่ามันใกล้กันยังไม่เคยเห็นลองกลับไปดูนะคะทีนี้ระดับความพึงพอใจตรงนี้มาจากไหนคะระดับความพึงพอใจเกณฑ์จากตัวนี้ถูกไหมอันแรกเลย 4.15 อยู่ในเกณฑ์อะไรหาให้ครูหน่อย 4.15อยู่ในเกณฑ์พึงพอใจมากนะคะอยู่ในเกณฑ์พึงพอใจมากต่อไป 4.20 อยู่ในเกณฑ์ไหนลูกพึงพอใจมากเช่นเดิมอ้าวต่อไป 4.15 ไม่ต้องไปดูเพราะว่าเราดูจากข้างบนมาแล้วอยู่ในเกณฑ์พึงพอใจมากต่อไป 3.95 ก็ไปดู อยู่ตรงไหนคะ 3.95 อยู่ในเกณฑ์พึงพอใจ
1: มา
0: มากนะคะอยู่ในเกณฑ์พึงพอใจมากเอาต่อไปค่ะ 3.95 เหมือนเดิมอยู่ในเกณฑ์พึงพอใจ
1: มาก
0: นะคะเราก็ได้ตารางช่องนี้ออกมาอันนี้เราไม่ได้คิดเองนะเรามีหลักการในการใส่โอเคไหมคะทีนี้ลำดับ1 1 2 2 5เนี่ยดูจากไหนลูกอ่ะช่วยครูพิษสิดูจากไหน ดูจากไหนทำไมเจ้าหน้าที่บริการยืมคืนจึงเป็น1ลูกทำไมจึงเป็น1 เพราะมีค่าเฉลี่ยมากที่สุดโอเคอ้าวแล้วทำไมเจ้าหน้าที่ค้นหาหนังสือกับความเป็นระเบียบของชั้นวางหนังสือจึงมี2เท่ากันจึงมี2 2ตัวฮะ
1: ค่าเฉล
0: ี่
1: ยเท
0: ่
1: าก
0: ัน นะคะจึงค่าเฉลี่ยเท่ากันจึงเป็น2กับ2เอ้าแล้ว3มันไปไหนแล้วลูก3ไปไหนเอ้าเห็นไหมเนี่ยมี1มี2มี4มี5อ๋อครูพิมพ์ผิดค่ะไม่ใช่นะครูจงใจพิมพ์ให้เป็นเลข2 3ไปไหนลูก3มันไม่มีค่ะเพราะเขาได้2 2ที่จึงตัดลำดับ3ไปโอเคไหมตัดลำดับ3ไปเพราะว่าในตำแหน่งที่2เนี่ยมี2คนน่ะพูดง่ายๆมี2ที่นะคะก็เลยตัดลำดับ3ไปอะไรที่ซ้ำกันสมมุติถ้า1 1เท่ากันก็จะตัด2ถ้า2 2เท่ากันจะตัด3ไปเป็น4เลยถ้า4 4เท่ากันจะตัด5ไปเป็น6เลยอ่ะเข้าใจนะว่า2มายังไงต่อไปค่ะ4มายังไงลูก4 4มายังไง 3.95 มาอย่างไรส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมันทำไมอ่ะก็ค่าเฉลี่ยของข้อ4ข้อ5มันเท่ากันแล้วทำไมถึงกลายเป็น4กับ5ทำไมไม่เป็น4 4เพราะอะไรลูกพร้อมพลเพราะอะไรคิดตามให้ครูหน่อยนั่งหน้าเหลี่ยมเลยเพราะอะไรส่วนเบี่ยงเบนมันไม่เท่ากันก็รู้ไงมันไม่เท่ากันแล้วทำไมตัวนี้ต้องเป็น4อ่ะเออทำไมต้องเป็น4อ่ะลูกเพราะอะไรใช้ไมค์ใช้ไมค์ลูกใช้ไมค์เพื่อนจะได้ทางบ้านจะได้ทราบคำตอบแล้วด้วยเอาเร็วเพราะอะไรทำไมมันเป็น4อ่ะก็ในเมื่อ 3.95 3.95 มันเท่ากันน่ะทำไมมันถึงเป็น4เพราะอะไรลูกเพราะว่าเอาตอบเลยลูกตอบผิดตอบถูกไม่เป็นไรเอาความคิดของเราค่ะ
2: ส่วนเบี่ยงเบนมันไม่เท่ากัน
0: ก็รู้ไงก็มันไม่เท่าไงแล้วทำไมตัวนี้ไม่เป็น5ล่ะทั้งที่ส่วนเบี่ยงเบนมันมากกว่าถูกไหมเออทำไมไม่เป็นเปิดไมค์หรือยังลูกพูดใส่ไมค์แล้วเปิดไมค์ยังครับเอาเปิดแล้วนะอ้าวในเมื่อส่วนเบี่ยงเบนก็รู้แล้วมันไม่เท่ากันเนี่ยแล้วทำไมถึงเป็น4กับ5ทำไมตัวนี้ไม่เป็น5ตัวนี้ไม่เป็น4อ่ะ อ่ะเร็วสอนมาตั้งนานเนี่ยมาเสียเวลาตรงพร้อมพลไม่ตอบคำถามครูเนี่ยเพราะอะไรลูก
2: เพราะว่า
0: ใส่ไมค์เพราะว่า
2: ส่วนเบี่ยงเบนข้างล่างมันน้อยกว่า
0: จำไว้นะคะถ้าเกิดกรณีที่ค่าเฉลี่ยเท่ากันเรามาดูที่ส่วนเบี่ยงเบนแต่เราจะไม่เอาตัวส่วนที่ส่วนเบี่ยงเบนมากกว่าเพราะการที่ส่วนเบี่ยงเบนมากกว่ามันทำไมลูกข้อมูลแสดงว่าความคิดเห็นต่างกันเขาจึงเอาข้อมูลที่เป็นส่วนเบี่ยงเบนน้อยกว่ามาเป็นลำดับที่4แล้วก็3.95 ส่วนเบี่ยงเบนที่มากกว่าตัวที่4เลยกลายเป็นตัวที่5พอเข้าใจยังคะเดี๋ยวงานที่ครูกลับไปให้ทำครูดูถึงขั้นนี้เลยนะกลับไปดูด้วยทีนี้4.08 มาไงลูกรวม 4.08 เวลาคิด อย่าคิดง่ายขนาดนั้นว่าเอา 4.15 บวก 4.20 4.15 บวก 4 3.95 บวก 3.95 ไม่ใช่นะคุณจะต้องไปใช้ในโปรแกรม SPSS ในการหาค่าเฉลี่ยตรงนี้ออกมาโอเคไหมนะคะซึ่งครูยังอาทิตย์หน้าเดี๋ยวครูจะสอนว่าทำอย่างไรแต่วิธีการที่พวกหนูคิดอยู่อ๋อครูง่ายมากเลยค่ะ 4.15 4.20 4.15 3.95 แล้วก็ 3.95 มาบวกกันแล้วหารด้วย5ออกมาเป็นตัวนี้ค่ะจุดทศนิยมมันจะเพี้ยนทันทีโอเคไหมคะค่า SD ก็เหมือนกันจะต้องไปใช้ในส่วนของโปรแกรม SPSS คำนวณนะคะแล้วก็ผลที่ออกมาก็เอามาประเมินว่า 4.08 ตรงกับมากหรือเท่าไหร่ตามเกณฑ์โอเคไหมคะทีนี้ยากกว่าตรงนั้นอีกสกิลหนึ่งก็คือการบรรยายลองอ่านเลยค่ะ

ก่อนในภาพรวมในภาพรวมแสดงว่าคุณจะต้องเอาเลขนี้มาใส่เอาผลตรงนี้มาบอกว่ามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากโอเคไหมในภาพรวมนะคะแต่เมื่อพิจารณาความพึงพอใจเป็นรายด้านหรือรายข้อของเราปรากฏว่ามีค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 3.95 ถึง 4.2 ก็คือค่าที่มากที่สุดไอ้ค่าที่น้อยที่สุดไล่ไปจนถึงค่าที่มากที่สุดโอเคไหมคะพอเข้าใจไหมอ่ะทีนี้เขาบอกว่าเรียงจากมากไปน้อยได้ดังนี้เรียงจากมากไปน้อยได้ดังนี้ลำดับที่1ความพอใจเจ้าหน้าที่ในการให้บริการยืมคืน x บาร์เท่ากับ 4.2 ลำดับที่2มีค่าคะแนนเท่ากัน2ด้านคือความพึงพอใจเจ้าหน้าที่ค้นหาหนังสือและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชั้นวางหนังสือโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.15 ลำดับที่3มีไหมคะไม่มีจะกลายเป็นลำดับที่4ความพึงพอใจความสงบเงียบและบรรยากาศมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.9 ค่ะต่อไปลำดับที่5ด้านความสะอาดของโต๊ะเก้าอี้สำหรับนั่งอ่าน

0: ียอยู่ที
1: ่
0: อันนี้ครูไปทำให้เป็นอย่างง่ายโดยเรียงลำดับ1 2 3 4 5แต่ตามหลักการเขียนงานวิจัยจริงๆใช้รูปแบบนี้ไม่ได้แต่เผอิญว่าเรายังเรียนอยู่ในระดับปวช.นะคะเพื่อให้ง่ายต่อการเข้าใจให้นักเรียนเขียนออกมาในรูปลักษณะแบบนี้ก่อนแต่ถ้าเมื่อไหร่หนูไปทำเป็นรูปเล่มโครงงานนักเรียนจะต้องเขียนเป็นความเรียงทั้งหมดก็คือความพึงพอใจเจ้าที่ยืมคืนโดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากรองลงมาคือความพอใจของเจ้าหน้าที่ค้นหาเป็นความเรียงนะคะและต่ำและความพึงพอใจด้านความสะอาดของโต๊ะนักเรียนสำหรับนั่งอ่านน้อยที่สุดตามลำดับโอเคไหมคะแต่อันนี้เรามองเพื่อมองให้ภาพง่ายเวลาเราเอาไปใช้งานเราก็จะอ่านได้ง่ายยิ่งขึ้นนะคะในการจัดลำดับของค่าเฉลี่ยกรณีที่มีค่าเท่ากันสังเกตเมื่อกี้มีค่าเท่ากันไหมคะมีไหมอันนี้จำไว้เลยนะถ้าค่าเฉลี่ยเท่ากันแต่ค่า SD ต่างกันค่าเฉลี่ยที่มีค่า SD น้อยกว่าหมายถึงมีการกระจายของข้อมูลน้อยกว่าหรือหมายถึงผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันน้อยกว่าก็คือใกล้เคียงกันแสดงว่าความน่าเชื่อถือจะทำไมสูงกว่าค่าเฉลี่ยที่มีค่า SD ที่มีค่ามากกว่าดังนั้นให้จัดลำดับค่าเฉลี่ยที่มีค่า SD ต่ำไว้ลำดับดีกว่าค่าเฉลี่ยที่มีค่า SD สูงกว่าโอเคนะตรงนี้เข้าใจนะต่อไปในการจัดลำดับของค่าเฉลี่ยในกรณีที่มีค่าเท่ากันค่า SD ก็ไม่เท่ากันจะได้ลำดับที่เท่ากันเว้นข้ามการจัดลำดับไปอีกหนึ่งลำดับโอเคไหมคะพอตรงนี้พอเข้าใจไหมนะคะสำหรับวันนี้คงเข้าสู่โปรแกรมไม่ทันเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราลองมาหาคำตอบคำอธิบายในโปรแกรมทีละตัวกันว่าหามาได้อย่างไรนะคะสำหรับวันนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้นะคะไว้พบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะเรามาติดตามกันว่าเราจะหาค่าสถิติต่างๆเพื่อเข้ามาสู่ในตารางการบรรยายได้อย่างไรอ้าวตัวแทนนักเรียนเชิญค่ะ
2: นักเรียนเคารพ

สำหรับการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติของรถยนต์นะครับก็มีความจำเป็นนะครับในส่วนของรถยนต์ที่ใช้การขับเคลื่อนด้วยเกียร์อัตโนมัติเนี่ยนะครับนะควรที่จะต้องมีการตรวจสอบระดับน้ำมันเพื่อที่จะรักษาระดับน้ำมันไว้ให้คงที่เสมอเมื่อเครื่องยนต์มีการทำงานนะต่อไปจะเป็นการแนะนำอุปกรณ์เพื่อที่จะใช้ในการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติอย่างที่1ครับผ้าคลุมรถ2คือน้ำมันเกียร์อัตโนมัติ3ผ้าเช็ดทำความสะอาด4ถุงมือต่อไปจะเป็นขั้นตอนในการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติครับสำหรับขั้นตอนในการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัตินะขั้นตอนแรกนะครับทำการคุมผ้าที่เบาะคนขับแล้วก็ที่พวงมาลัยครับ

หลังจากนั้นทำการเปิดฝากระโปรงรถในตำแหน่งที่เปิดฝากระโปรงรถในคอนโซลรถครับครับหลังจากเปิดฝากระโปรงที่ตำแหน่งคอนโซลแล้วนะครับให้ทำการเปิดฝากระโปรงที่ด้านหน้ารถและคลุมผ้าด้านหน้ารถทั้งสองข้างและตรงกลางครับต่อไปจะเป็นการสตาร์ทเครื่องยนต์เพื่อที่จะต้องการทดสอบตำแหน่งเกียร์ต่างๆในระบบเกียร์อัตโนมัติในการสตาร์ทเครื่องยนต์ก่อนที่จะเปลี่ยนเกียร์ไปในตำแหน่งต่างให้ทำการเหยียบเบรก

และดันคันเกียร์ไปที่ตำแหน่ง P หลังจากนั้นให้ทำการวัดระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติที่ห้องเครื่องยนต์ทำการดึงก้านวัดระดับน้ำมันเกียร์ออกตรวจระดับน้ำมันเกียร์ที่มีอยู่ภายในเกียร์อัตโนมัติจะต้องอยู่ในตำแหน่งสูงสุดตรวจวัดระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติในขณะที่เครื่องยนต์เย็นหรือไม่ติดเครื่องยนต์ระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติจะต้องอยู่ในตำแหน่งคูลหรือสูงสุดของคูลคือตำแหน่งนี้ครับเมื่อทำการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติแล้วปรากฏว่าระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติต่ำกว่าค่ากำหนดทั้งตำแหน่งเครื่องยนต์เย็นและตำแหน่งเครื่องยนต์ร้อนให้ทำการเติมให้พอดี

การเชื่อมอาร์ครหัสด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล4ชนิดของรอยต่อและตำแหน่งท่าเชื่อมในอุตสาหกรรมงานเชื่อมอาร์ครหัสด้วยมือมีการเชื่อมผลิตภัณฑ์โครงสร้างหลากหลายซึ่งมีการรับแรงที่ไม่เท่ากันฉะนั้นจึงมีการเลือกรอยต่อหลายๆแบบในกระบวนการเชื่อมผู้ปฏิบัติงานเชื่อมจะต้องมีการฝึกให้ปฏิบัติงานได้ทุกตำแหน่งท่าเชื่อมสำหรับการต่อชิ้นงานเชื่อมก็เช่นกันต้องออกแบบรอยต่อให้เหมาะสมกับความหนาชิ้นงานซึ่งต้องสอดคล้องกับการเตรียมรอยต่อจึงจะส่งผลให้งานเชื่อมมีประสิทธิภาพสูงสุดในการนำไปใช้งานในสภาวะแวดล้อมที่แตกต่างกันออกไปชนิดของรอยต่อในงานเชื่อมโลหะมีดังนี้รอยต่อชนคือการนำชิ้นงานทั้งสองชิ้นมาชนกันโดยให้ขอบด้านความหนาของชิ้นงานทั้งสองติดกันหรือเว้นขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์รอยต่อมุมคือการนำขอบของชิ้นงานทั้งสองชิ้นมาชนและจะอยู่ในบริเวณปลายสุดของชิ้นงานเกิดเป็นมุมตั้ง90องศาหรืออาจจะมากน้อยกว่า90องศามีอยู่หลายลักษณะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์รอยต่อขอบคือการนำขอบของชิ้นงานทั้ง2ชิ้นมาชนกันนะให้ผิวงานทั้ง2ชิ้นทาบแนบกันรอยต่อเกยคือการนำชิ้นงานทั้ง2ชิ้นมาวางในลักษณะซ้อนเกยกันอยู่แบบขนานกันและแนวเชื่อมที่เกิดขึ้นจะรับแรงเฉือนรอยต่อรูปตัว T คือการนำขอบด้านความหนาของชิ้นงานชิ้นหนึ่งวางตั้งลงบนผิวหน้าชิ้นงานอีกชิ้นหนึ่งให้มีลักษณะเป็นงานรูปอักษรตัว T จะบากงานหรือไม่ขึ้นอยู่กับความหนาของชิ้นงานตัวอย่างลักษณะตำแหน่งท่าเชื่อมต่างๆซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานสากลกำหนดตำแหน่งเชื่อมท่าราบเรียกว่า PA ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมขึ้นเรียกว่า PFตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมลงเรียกว่า PG ตำแหน่งการเชื่อมท่าเหนือศีรษะเรียกว่า PD ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมขึ้นเรียกว่า PFตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมลงเรียกว่า PG ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าเหนือศีรษะเรียกว่า PD

สวัสดีนักเรียนนักศึกษานะครับตอนนี้นะครับอยู่กับครูมอสนะครับครูธัญกรแดนเมืองนะครับครูประจำแผนกวิชาอาหารและโภชนาการนะครับวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล2ครับที่ตอนนี้นะครับเราอยู่กันที่ครัวยอดเพชรนะครับเป็นศูนย์บ่มเพาะของแผนกวิชาอาหารและโภชนาการครับวันนี้นะครับครูมอสนะครับจะมาสอนนักเรียนนักศึกษาเกี่ยวกับรายวิชาอาหารไทยนะครับวันนี้นะครับครูมอสนะครับมีลูกมือมาด้วยนะครับพี่อ้อนนั่นเองนะครับนักเรียนนักศึกษาแผนกวิชาอาหารและโภชนาการนะครับระดับชั้นปวส.1นะครับวันนี้นะครับครูจะมอสจะมาสอนเคล็ดลับอะไรให้กับนักเรียนนักศึกษาได้รู้บ้างนะครับเมนูอะไรบ้างที่เกี่ยวกับอาหารไทยและเกี่ยวข้องอะไรกับสตรีทฟู้ดสตรีทฟู้ดตอนนี้มีความสำคัญอย่างไรกับนักเรียนนักศึกษาหรือว่าผู้บริโภคนะครับอันดับแรกนะครับครูมอสต้องอธิบายให้กับนักเรียนนักศึกษาฟังก่อนว่าคำขยายความดีกว่าต้องขยายความว่าคำว่าอาหารเนี่ยในความหมายของนักเรียนนักเรียนคิดว่าอาหารหมายถึงอะไรลูกอาหารนะครับหมายถึงสิ่งที่เรารับประทานเข้าไปแล้วเป็นประโยชน์กับร่างกายนะครับเข้าไปซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอหรือว่าไปสร้างพลังงานเท่านั้นเองกินแล้วไม่เป็นโทษไม่เป็นพิษแค่นั้นเองนะครับนักเรียนจำไว้แค่นี้เลยส่วนคำว่าอาหารไทยซึ่งอาหารไทยเนี่ยเราก็บอกว่าเป็นอาหารประจำชาติของคนไทยนะครับซึ่งมีเอกรสชาติที่มีเอกลักษณ์มีความเปรี้ยวเค็มหวานหรือว่ามีรสชาติที่มันเผ็ดค่อนข้างลงตัวมีความซับซ้อนมีความหลากหลายหรือว่ามีความลึกซึ้งในรสชาติของอาหารไทยยกตัวอย่างนะครับนักเรียนเช่นสมมุตินักเรียนทำแกง1ถ้วยนะฮะทำไมคนไทยถึงอาหารไทยถึงได้เป็นที่ยอมรับอ่ะยกตัวอย่างเป็นแกงเขียวหวานนักเรียนรู้ไหมครับว่าในส่วนผสมของแกงเขียวหวานเนี่ยมีส่วนผสมที่ค่อนข้างหลากหลายเลยไม่ว่าจะเป็นผิวมะกรูดข่าตะไคร้หอม

แดงกระเทียมเนาะแล้วก็พริกทำอย่างไรล่ะถึงจะได้รสชาติที่มันกลมกล่อมลงตัวแสดงว่าบรรพบุรุษของเราเนี่ยค่อนข้างมีความเชี่ยวชาญแล้วก็มีความหลากหลายในการคิดค้นนะครับซึ่งอันนี้แหละมันเป็นจุดเด่นเลยของอาหารไทยนะครับนักเรียนซึ่งแล้วก็วันนี้ทำไมครูมอสถึงเลือกคอนเซ็ปต์สตรีทฟู้ดมาให้กันเพราะว่าตอนนี้เทรนด์สตรีทฟู้ดกำลังมาแรงเราต้องคิดก่อนว่าสตรีทฟู้ดหมายถึงอะไรในความคิดของนักเรียนคำว่าอาหารสตรีทฟู้ดเราจะได้ยินกันเป็นอย่างมากว่าอาหารสตรีทฟู้ดหมายถึงหนูจำง่ายๆเลยอาหารที่อยู่ข้างทางนิยมเป็นอาหารจานเดียวรับประทานง่ายๆเพียง1อิ่มจะไม่ว่าจะเป็นอาหารกินเล่นเช่นหมูสเต๊ะหม่าล่าคอนด็อกที่นักเรียนรู้จักแต่วันนี้เราจะยกตัวอย่างมาเป็นอาหารไทยให้กับนักเรียนเดี๋ยวเราจะมาดูว่าเมนูที่ครูมอสยกตัวอย่างมาให้เนี่ยคือเมนูอะไรต่อไปนะฮะแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยอาหารพวกสตรีทฟู้ดที่ได้รับความนิยมจากชาวต่างชาติของอาหารไทยเนี่ย10อันดับต้นๆเลยวันนี้ครูมอสยกมาให้นักเรียนแน่นอนไม่ว่าจะเป็นผัดไทยผัดหมี่กระเฉดที่ดังมาจากทางภูเก็ตนักเรียนมันมีเทคนิคอย่างไรล่ะทำให้มีผัดกุ้งเด้งผัดหมี่เส้นหมี่หอมวันนี้ครูมอสนำสูตรมาให้นักเรียนแบบไม่กักกันเลยนักเรียนสามารถเอาไปประกอบอาชีพได้จริงเลยนะครับในส่วนของการทำสตรีทฟู้ดของครูมอส5เมนูในวันนี้นะครับไม่กักกันเลยทีเดียวนะฮะนักเรียนต้องจดแล้วก็ตั้งใจฟังครูมอสให้ดีเพราะวันนี้ทริคเล็กๆต่างๆเนี่ยครูมอสนำมามอบให้กับนักเรียนนักศึกษาแบบเอาไปประกอบอาชีพได้จริงเลยนะครับแล้วต้นทุนวัตถุดิบการเลือกซื้อการเก็บรักษาเนี่ยมีเทคนิคหรือว่าขั้นตอนอย่างไรนะครับวันนี้นะครับเราก็เมนูแรกเลยเริ่มต้นเลยเมนูยอดฮิตซึ่งเป็นแบบขัดแย้งกันมากทุกคนไม่ว่าจะเป็นแม่ค้าลูกค้าจะทะเลาะ กันเป็นอย่างมากเมนูง่ายๆอาหารสิ้นคิดเรียกง่ายๆว่าอาหารสิ้นคิดละกันน้องนักเรียนก็คือเมนูผัดกะเพราเมนูผัดกะเพราเนี่ยโอ้โหเป็นที่ถกเถียงกันมากจำเป็นไหมต้องใส่ถั่วฝักยาวใส่ข้าวโพดอ่อนใส่แครอทหรือว่าใส่ผักอย่างอื่นได้ไหมในส่วนของผัดกะเพรานะครับซึ่งเราต้องเล่าให้ฟังก่อนในผัดกะเพราโบราณของเราเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยจะไม่มีพิธีรีตองอะไรเลยไม่มีขั้นตอนอะไรที่มันมากมายไม่มีกลิ่นของกากซีอิ๊วที่เราสาดลงไปซึ่งในสมัยใหม่เนี่ยแม่ค้าก็แบบใส่ซีอิ๊วดำสิใส่ซีอิ๊วหวานสิจะได้มีสีสันที่น่ารับประทานมันมีเทคนิคอย่างไรล่ะที่ทำให้ผัดกะเพราของเราเนี่ยมีสีสันที่น่ารับประทานเนาะนักเรียนเนาะวันนี้เราก็จะมาบอกกันซึ่งครูมอสไม่พอนำซอสสำเร็จรูปมามอบให้กับนักเรียนอีกซอสสำเร็จรูปครูมอสในที่นี้ไม่ว่านักเรียนจะเอาไปผัดกะเพราทอดกระเทียมหมูตับอะไรเงี้ยที่เป็นที่นิยมหรือว่าผัดซีอิ๊วหมักหมูต่างๆนักเรียนสามารถเอาสูตรซอสเนี้ยไปทำมาหากินไปสร้างอาชีพได้เลยเนาะเดี๋ยววันนี้นะฮะเราก็มาเริ่มทำสูตรซอสสำเร็จรูปพร้อมครูมอสจะบอกวิธีทำและส่วนผสมไปด้วยเลยนะครับนักเรียนครับวันนี้นะฮะเดี๋ยวให้น้องอ้อนหรือว่าพี่อ้อนของเราเนี่ยเป็นลูกมือครูมอสแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มผสมส่วนผสมที่เป็นของซอสสำเร็จรูปก่อนเลยนะครับเครื่องมือก็ไม่มีอะไรมากนะฮะนักเรียนก็เป็นอ่างผสมแล้วก็เป็นที่คนเท่านั้นเองนะครับอันดับแรกนะครับเราจะใช้น้ำมันหอยนะครับน้ำมันหอยตามสะดวกเลยนักเรียนจะใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับตามที่นักเรียนหาได้ปริมาณ1ถ้วยตวงนะครับนักเรียนวันนี้ครูมอสตวงมาสำเร็จแล้วนะครับน้ำมันหอย1ถ้วยตวงครับนักเรียนสามารถเลือกซื้อได้เลยมีหลากหลายยี่ห้อนักเรียนก็ดูว่าในความประสงค์ของนักเรียนเนี่ยนักเรียนต้องการเป็นยี่ห้อไหนหรือว่านักเรียนก็ดูว่าต้นทุนของนักเรียนนักเรียนมีตั้งไว้เท่านี้เท่านี้ก็ดูความเหมาะสมหรือว่าดูยี่ห้อที่เขานิยมใช้กันเพราะว่ามันจะมีส่วนวัตถุดิบเนี่ยก็มีส่วนที่เกี่ยวข้องกับรสชาติอาหารถ้าวัตถุดิบเราดีวัตถุดิบเราสดเราก็สามารถทำให้อาหารจานนั้นอร่อยชูวัตถุดิบได้เลยนะฮะไม่ต้องมีรสชาติหรือว่าฝีมือที่เป็นผู้เชี่ยวชาญมากมายแต่เราก็สามารถปรุงวัตถุดิบนั้นได้การเลือกซื้อเป็นสิ่งสำคัญครับนักเรียนเวลานักเรียนเลือกซื้อพวกเขาเรียกว่าอะไรพวกซอสปรุงรสอาหารที่สำเร็จรูปกึ่งสำเร็จรูปนักเรียนต้องดูฉลากให้เป็นนะลูกดูวันหมดอายุ expire นะลูกว่าหมดอายุเมื่อไหร่ผลิตเมื่อไหร่นะครับแล้วก็มีว่าดูว่าบรรจุภัณฑ์เนี่ยมีรอยฉีกขาดไหมนะครับถ้าสมบูรณ์ครบถ้วนวันหมดอายุมีตามกำหนดที่

ที่เราต้องการอย่างเงี้ยเราก็สามารถเลือกซื้อได้เลยนะครับแต่ถ้ามีรอยขีดข่วนขวดบุบขวดแตกขวดร้าวครูมอสไม่แนะนำให้เราไปซื้อของซื้อนะครับเพราะว่ามันก็ได้ประสิทธิภาพที่ไม่เต็มที่นะฮะตอนแรกอันนี้ครูมอสใส่น้ำมันหอยลงไปแล้วนะครับส่วนผสมที่1ของซอสอเนกประสงค์ของเราครับต่อไปนะครับซีอิ๊วขาวครับอีกครึ่งถ้วยตวงนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นซอสปรุงรสนะครับนักเรียนเลือกใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับใส่เข้าไปครับแล้วคนให้เข้ากันก่อนนะครับก่อนที่เราจะใส่ส่วนผสมต่อไปเราจะให้น้ำมันหอยซอสปรุงรสแล้วก็ซีอิ๊วขาวเนี่ยเข้ากันตัวนี้นักเรียนสามารถเอาไปประยุกต์ใช้ได้ไม่ว่าจะเป็นเมนูอย่างที่ครูมอสบอกผัดผักรวมมิตรผัดกะเพราหมูทอดกระเทียมหรือว่าหมักหมูย่างผัดซีอิ๊วนักเรียนสามารถใช้ซอสตัวนี้ได้เลยครับแล้วลำดับต่อไปนะครับน้ำตาลทรายครับน้ำตาลทรายในที่นี้วันนี้ครูมอสเลือกใช้เป็นน้ำตาลทรายขาวน้ำตาลทรายก็มีหลายชนิดนะลูกไม่ว่าจะเป็นน้ำตาลทรายแดงน้ำตาลที่ไม่ขัดสีแต่เนี้ยครูมอสเลือกเป็นน้ำตาลทรายขาวนะนักเรียนก็สามารถหาซื้อได้ทั่วไปเลยว่านักเรียนจะต้องใช้ยี่ห้อไหนนะครับครูมอสไม่ได้ฟิกว่าต้องใช้เป็นยี่ห้อนี้หรือว่ายี่ห้อนี้นักเรียนก็หาซื้อได้ตามสะดวกครับอีกประมาณครึ่งถ้วยตวงครับนักเรียนนะครับแล้วก็คนให้น้ำตาลทรายละลายครับและเดี๋ยวเราจะใส่น้ำมันลงไปเล็กน้อยน้ำมันพืชหรือว่าน้ำมันถั่วเหลืองนะครับนักเรียนเพื่อให้ซอสของเราเนี่ยมีความมันเงาเวลาเรานำไปผัดหรือว่านำไปคลุกกับอะไรเงี้ยทำให้อาหารของเรานุ่มด้วยและให้สีด้วยนะครับขอช้อนหนึ่งครับเดี๋ยวให้พี่อ้อนเนี่ยคนน้ำตาลทรายกับซอสของเราเนี่ยให้ละลายเข้ากันนะครับแล้วเราก็จะใส่น้ำมันพืชหรือน้ำมันปาล์มหรือน้ำมันถั่วเหลืองลงไป2ช้อนโต๊ะนะครับตรงนี้เราก็จะได้ซอสสำเร็จรูปแล้วนะครับง่ายไหมครับนักเรียนสำหรับซอสสำเร็จรูปส่วนผสมไม่ยุ่งยากเนาะไม่ยุ่งยากหาซื้อได้ง่ายแต่เอาไปใช้ทำขายได้จริงเค็มเปรี้ยวหวานกลมกล่อมนะครับในส่วนของซอสตัวนี้แล้วก็ในส่วนของน้ำมันที่ครูมอสใส่ไปเนี่ยเอาไว้ใช้สำหรับเวลาเรานำไปหมักหมูนำไปผัดกับซีอิ๊วอย่างเงี้ยครับเราก็จะน้ำมันตัวนี้ก็จะไปเพิ่มความนุ่มความชุ่มชื้นให้กับพวกเนื้อหมูที่เรานำไปหมักนะฮะไม่ว่าจะเป็นไก่ย่างอะไรก็แล้วแต่สามารถใช้ซอสอเนกประสงค์ตัวนี้ลงไปได้เลยนะครับน้องเดี๋ยวน้องอ้อนคนให้ละลายนะครับเดี๋ยวระหว่างนี้นะครับวันนี้เราจะทำผัดกะเพราสองสไตล์กันก็คือผัดกะเพราสมัยใหม่ที่ใส่น้ำมันหอยลงไปนะครับว่ามันมีลักษณะเป็นอย่างไรสีสันเป็นอย่างไรซึ่งวันนี้เราจะใช้ซอสสำเร็จรูปตัวนี้ของเรานี่แหละลงไปผัดให้กับนักเรียนนักศึกษาได้ดูส่วนอีกตัวหนึ่งเป็นผัดกะเพราโบราณว่าสมัยก่อนเนี่ยชาวบ้านหรือว่าบรรพบุรุษของเราเนี่ยทำผัดกะเพราเนี่ยที่เขาเรียกกันว่าผัดกะเพราโบราณเนี่ยเขาเรียกว่าอย่างมีลักษณะอย่างไรมีกลิ่นหอมอย่างไรหรือว่ามีเอกลักษณ์อย่างไรและ2ชนิดนี้แตกต่างกันอย่างไรแล้วก็ในส่วนของวันนี้นะครับครูมอสจะมาสอนเทคนิคการทอดไข่ดาวไทยทอดอย่างไรให้ไข่ดาวมีความฟูไม่ด้านแล้วก็ไม่อมน้ำมันครับในที่นี้นะครับในส่วนผสมของซอสสำเร็จรูปของเรานะครับก็เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราพักไว้ก่อนนะครับต่อไปนะครับเราจะมารู้จักวัตถุดิบวันนี้เราทำเป็นกะเพราหมูสับส่วนสำคัญเลยเราก็เลือกเป็นหมูที่มันค่อนข้างน้อยถ้าจะเป็นสะโพกก็ได้หรือเป็นสันนอกก็ได้สันในก็ได้แล้วแต่นักเรียนนักศึกษานะฮะเลือกที่มันน้อยหน่อยเพราะว่าเวลาเราทานแล้วได้จะได้ไม่เลี่ยนนะครับซึ่งพระเอกของเราวันนี้นะครับก็เป็นตัวกะเพรานะครับวันนี้ครูมอสเลือกเป็นกะเพราบ้านมากะเพราบ้านหรือกะเพราแดงมีลักษณะอย่างไรแล้วทำไมเราถึงเลือกกะเพราบ้านหรือกะเพราแดงกะเพราบ้านกะเพราแดงจะมีลักษณะใบที่ค่อนข้างเล็กมีดอกสีแดงมีลำต้นสีม่วงหรือว่าสีแดงเพราะฉะนั้นมันจะไม่ให้กลิ่นที่หอมกว่ากะเพราเกษตรที่เราไปเห็นตามแมคโครหรือร้านสะดวกซื้อทั่วๆไปที่ซึ่งจะมีลักษณะที่ใบค่อนข้างใหญ่แต่อันนั้นจะให้ปริมาณเนื้อที่เยอะเหมาะสำหรับเอาไปทำธุรกิจแต่ว่าราคาต้นทุนตัวนี้ไม่ต่างกันมากที่แต่ถ้าครูมอสแนะนำครูมอสจะแนะนำให้นักเรียนใช้กะเพราบ้านหรือกะเพราแดงเนาะนักเรียนก็สามารถดูได้ง่ายๆก้านจะเป็นสีม่วงๆแดงๆมีดอกแล้วก็มีใบที่ค่อนข้างมีขนาดเล็กนะครับวันนี้ครูมอสเลือกใช้เป็นตัวนี้มานะครับต่อไปนะครับในส่วนของพี่

เดี๋ยวเรามาเรียนก่อนว่าในส่วนของผัดกะเพราที่เป็นผัดกะเพราสากลก่อนที่เราเห็นในปัจจุบันเนี่ยทั่วๆไปนะฮะเขาก็จะใช้เป็นพริกจินดาแดงจินดาเขียวนำมาโขกรวมกันพร้อมใส่กับกระเทียมไทยนะฮะตัวนี้เราก็จะนำไปผัดให้หอมก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาดูในลำดับต่อไปครับตอนนี้เราจะมาเริ่มทำกันแล้วเดี๋ยวให้ขออนุญาตสลับฝั่งกับน้องอ้อนนิดนึงนะครับให้น้องอ้อนมาอยู่ฝั่งนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทอดไข่ดาวกันก่อนนะครับว่าไข่ดาวเนี่ยลักษณะที่ดีของไข่ดาวเนี่ยไข่ดาวไทยลักษณะที่ดีมันต้องกรอบซึ่งอันเนี้ยถ้านักเรียนเคยดูใน MasterChef เนี่ยตัวนี้จะเป็นโจทย์อย่างหนึ่งเลยให้กับผู้เข้าแข่งขันได้ทำ1ไข่ตุ๋น2โพสต์เอ็กออมเล็ตแล้วก็ไข่ดาวไทยว่าลักษณะที่ดีของไข่ดาวไทยที่มันด้านนอกต้องกรอบไข่แดงต้องเยิ้มเนี่ยมันมีลักษณะอย่างไรนะคะอันนี้เป็นเตาแก๊สนะครับเวลาใช้เราต้องระมัดระวังนิดนึงนะลูกไม่ว่าเป็นการเซฟตี้ของแก๊สการเปิดแก๊สนักเรียนก็ต้องดูว่าเราบิดรอบครอบหรือเปล่ามีรอยรั่วตรงไหนหรือเปล่านะฮะเดี๋ยวน้องอ้อนเปิดแก๊สเลยครับ1นะครับเปิดแก๊สนะครับเราดูนะครับว่าแก๊สเรามีรอยรั่วมีอะไรตรงไหนหรือเปล่านะครับแล้วก็เดี๋ยวให้กระทะร้อนเราจะใส่น้ำมันในการทอดไข่ดาวไทยเนี่ยเราจะต้องใช้น้ำมันเยอะนิดนึงนะคะในการทอดและเทคนิคสำคัญเลยไม่ว่านักเรียนจะทำที่บ้านหรือว่านักเรียนจะทำขายนะครับเราเมื่อเราจะทำไข่เราไม่ควรตอกไข่ลงไปในกระทะเลยถ้าไข่เสียหรือว่าไข่เน่านักเรียนจะเสียทั้งน้ำมันเสียทั้งเวลาเสียทั้งไข่นักเรียนควรมีภาชนะแยกนะครับแล้วก็มีไข่นักเรียนตอกนะครับแล้วก็ใส่ลงไปในถ้วยก่อนนะครับก่อนที่เราจะนำไปทอดเพื่อ1เช็คว่าไข่ของเราเนี่ยมีความสดใหม่ไหมแล้วก็เน่าเสียตรงไหนหรือว่ามีอะไรเจือปนหรือเปล่านะครับอันนี้ก็คือเป็นเทคนิคง่ายๆนะครับที่นักเรียนสามารถนำไปใช้ได้พอกระทะร้อนแล้วนะครับนักเรียนครับใส่น้ำมันลงไปเลยน้ำมันในที่นี้ถ้าน้ำมันสำหรับทอดควรเป็นน้ำมันปาล์มนะครับลูกเพื่อที่ได้จะเหมาะสำหรับในการทอดทำให้อาหารของเราเนี่ยมีสีเหลืองทองเท่านั้นเองนะครับแต่ถ้าเป็นสำหรับผัดจะใช้เป็นปาล์มก็ได้หรือว่าจะใช้เป็นน้ำมันถั่วเหลืองหรือจะใช้เป็นโอลิฟออยล์หรือว่าน้ำมันมะกอกก็ได้ค่ะทีนี้เราก็ต้องรู้จักการควบคุมไฟนะฮะทีแรกเราก็จะเปิดทำไมต้องใช้กระทะก้นลึกไม่เหมาะการทอดไข่ดาวจะไม่เหมาะกับการใช้กระทะแบบกระทะฝรั่งเนี่ยฮะกระทะเชฟรอนที่เป็นก้นแบนๆนะฮะก็จะทำให้ไข่ดาวของเราแบนไปเลยไม่สวยงามจะต้องใช้กระทะที่มีก้นนิดนึงหรือว่ากระทะที่เป็นลึกหรือเรียกว่ากระทะไทยหรือกระทะจีนอันนี้จะเหมาะสำหรับการทอดมากกว่าหรือว่าการผัดอะไรที่เป็นอาหารไทยเพราะว่ามันจะได้กลิ่นที่มันเขาเรียกว่าขี้กระทะละกันในภาษาเชฟในโรงแรมนะเขาจะเรียกว่ากลิ่นของขี้กระทะนะฮะเดี๋ยวเราจะทอดไข่ดาวให้ดูนะครับว่าลักษณะที่ดีของไข่ดาวไทยเนี่ยมันเป็นอย่างไรนะฮะเวลาเราดูว่าน้ำมันร้อนไหมเราจะใช้เทคนิคง่ายๆชาวบ้านนักเรียนเช็คได้ด้วยตาเปล่าก่อนก็คือ1น้ำมันมีความเดือด2จับไปแล้วมีความร้อนมีไอขึ้นอย่างเงี้ยก็ถือว่าใช้ได้นะไข่ที่ครูมอสเตรียมไว้แล้วนะครับเทลงไปเลยครับน้ำมันเราตอนนี้น้ำมันเราร้อนแล้วพอน้ำมันร้อนไข่เราไม่ต้องไปทำอะไรมากเลยความร้อนที่อยู่ในกระทะเนี่ยก็จะดันให้ไข่ดาวของเราเนี่ยฟูขึ้นมาเดี๋ยวเราจะทอดให้ดูอีกหนึ่งครั้งนะครับเทคนิคง่ายย้ำนะครับในการทอดไข่เราควรมีภาชนะแยกก่อนสำหรับตอกไข่ดาวลงไปนะครับไม่ใช่ตอกลงไปในกระทะเลยอันนี้จะไม่ควรนะครับถ้าเราไข่เราเน่าหรือไข่เราเสียหรือว่ามีอะไรเจือปนอย่างเงี้ยครับเราจะได้ทิ้งได้ทันไม่เสียน้ำมันด้วยนะครับตอนนี้นะครับไข่ดาวของเรากรอบสวยมากด้านล่างนะครับที่พี่อ้อนกำลังทอดให้กับพวกเราได้ดูอยู่นะครับในตอนนี้ลักษณะกรอบแต่ทีเนี้ยปริมาณไข่ขาวจะสุกอยู่แล้วแต่ไข่แดงสามารถขึ้นอยู่กับนักเรียนนักศึกษาหรือว่าลูกค้าเลยว่าลูกค้าจะรีเควสเองว่าจะเป็นเวลดันหรือว่าสุก 100% หรือว่าขอที่มีความกรอบกี่ด้านนอกยังมีความเยิ้มอยู่ด้านในนะฮะซึ่งวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะซัดน้ำมันพักไว้ก่อนนะฮะเดี๋ยวเราจะเสิร์ฟคู่กับผัดกะเพราของเรานะครับนี่เห็นไหมครับสวยงามไหมครับนักเรียนนักศึกษาครับด้านนอกมีความกรอบด้านในยังมีความชุ่มฉ่ำนะคะ

เดี๋ยวครูทอดให้ดูอีกรอบนะฮะเราหยอดไปตรงกลางนะฮะให้ไข่แดงอยู่ตรงกลางก็ลักษณะก็จะคล้ายๆรูปดาวการดาวหมายถึงการนำลงไปเจียวหรือว่าลงไปทอดนั่นเองนะคะในศัพท์ของอาหารนะฮะตอนนี้นะครับคุณนายสตูหรือว่านักเรียนนักศึกษาที่รับชมอยู่ในสตูตอนนี้ก็น่าจะกลืนน้ำลายกันแล้วแค่เริ่มแค่ทอดไข่นะครับเรายังไม่ได้เริ่มกับการทำผัดกะเพราเลยนะฮะตอนนี้ก็ไข่ดาวสวยมากนะฮะทั้งสองฟองอันนี้เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับเป็นเทคนิคถ้าเราตอกลงไปเลยได้ไหมถามว่าได้แต่ถ้าเรารู้แล้วเราเช็คเขย่าไข่ดูไข่ไม่เน่าเราตอกลงไปเลยได้เหมือนกันแต่ครูไม่รับครูมอนไม่รับรองว่ามันจะเป็นวงกลมมีความฟูสวยแบบนี้ไหมถ้ามันอาจจะบานเต็มกระทะเลยก็ได้ถ้าเราหยอดลงไปเลยนะอันนี้ใบนี้ก็ได้เรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวให้พี่อ้อนพักไข่ไว้ก่อนอันนี้ก็จะเป็น2ระดับอันนี้ไข่แดงก็จะเยิ้มหน่อยอันนี้ก็ไข่แดงจะค่อนข้างสุกหน่อยก็ขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้าหรือว่านักเรียนนักศึกษาต้องการแบบไหนนะครับเดี๋ยวครูมอสขออนุญาตพักไว้ก่อนต่อไปเราจะมาทำผัดกะเพราซึ่งเป็นพระเอกของเราเราจะเริ่มกับผัดกะเพราโบราณก่อนว่าลักษณะที่ดีของผัดกะเพราโบราณเนี่ยเป็นอย่างไรนะฮะว่าในเมื่อก่อนคนโบราณเนี่ยหรือว่าชาวบ้านที่เขาทำนิยมทำกินกันในครัวเรือนเนี่ยลักษณะที่ดีของผัดกะเพราเนี่ยมันเป็นอย่างไรนะฮะเดี๋ยวเราใช้สามารถใช้กระทะเดิมได้เลยนะฮะกระทะที่ทอดไข่ดาวแต่น้ำมันเนี่ยเดี๋ยวครูขออนุญาตให้พี่อ้อนเนี่ยตักออกนี้ออกก่อนเพราะว่าในตัวหมูเนี่ยมันมีความมันอยู่แล้วมีมันแทรกของหมูอยู่แล้วเราจะไม่ต้องการให้ผัดกะเพราของเราเนี่ยมีความเลี่ยนมากนะคะเพราะว่ามันจะทำให้ทานเวลาเราทานเนี่ยมันจะไม่เจริญอาหารละกันใช่ครับว่าไม่เจริญอาหารเนาะซึ่งเราก็ต้องบางเดือนเนี้ยเทรนสุขภาพกำลังมาด้วยแบบบางคนก็จะไม่ชอบอะไรที่มันแบบมันนะฮะเดี๋ยวต่อไปนะครับเดี๋ยวพี่อ้อนนะครับจะตำพริกกับกระเทียมนะฮะซึ่งส่วนผสมของกะเพราโบราณจะมีแค่พริกแห้งกระเทียมน้ำปลาน้ำตาลทรายแล้วก็เนื้อสัตว์แล้วก็ใบกะเพราเท่านั้นเองเริ่มต้นนะครับเราจะใส่พริกแห้งนะครับปริมาณความเผ็ดก็ขึ้นอยู่กับนักเรียนวันนี้เราทำปริมาณเพียง1จานนะครับพริกแห้งเราก็จะใช้ประมาณ5ถึง10เม็ดนะครับขึ้นอยู่กับความเผ็ดที่นักเรียนต้องการนะครับกระเทียมใส่ไปตามพร้อมกันได้เลยครับ1กระเทียมประมาณ1ช้อนโต๊ะครับในการใช้ครกนะครับวันนี้ครูมอใช้เป็นครกหินเพราะว่าครกหินเนี่ย1สามารถตำได้ละเอียดง่ายกว่าครกที่เราใช้ตำส้มตำหรือว่าครกดินนะฮะแล้วก็เวลานักเรียนตำให้หาผ้ารองนิดนึงเพราะว่าจะไม่ทำเสียงให้รบกวนเพื่อนบ้านหรือว่าให้รบกวนคนรอบข้างนะครับเพื่อการกระแทกด้วยนะครับไม่ให้ครกกับเขียงเราเนี่ยขยับนะฮะในระหว่างที่น้องอ้อนตำนะครับครูมอก็อธิบายเพิ่มเติมนะฮะซึ่งคนสมัยก่อนนะครับจะไม่มีเพียงเนื้อสัตว์น้ำปลาเกลือน้ำตาลนะฮะยังไม่มีการผลิตซอสปรุงรสน้ำมันหอยนะครับก็จะใช้แค่น้ำปลากับน้ำตาลทรายเป็นส่วนผสมหลักของกะเพราโบราณเราในวันนี้ส่วนเนื้อสัตว์ที่ครูมอใช้นะครับครูมอใช้เป็นเนื้อส่วนสะโพกนำมาสับให้ละเอียดครูมอก็เลือกใช้มาแล้วมีปริมาณมันที่ค่อนข้างน้อยแล้วก็ใบกะเพราครูมอสบอกแล้วใบกะเพรามี2แบบใช่ไหมลูกมีใบกะเพราที่เป็นอะไรลูกส่วนของใบกะเพราแดงกะเพราบ้านเนาะแล้วก็เป็นกะเพราเกษตรนะฮะดูความละเอียดตอนนี้นะฮะได้ที่แล้วก็เดี๋ยวเราจะเปิดแก๊สอีกครั้งนะฮะเดี๋ยวน้องอ้อนมาอยู่สลับฟังกันเดี๋ยวครูจะให้พี่อ้อนเป็นคนผัดเดี๋ยวครูจะเป็นคนปรุงให้นักเรียนดูนะฮะน้ำมันเล็กน้อยนะครับแค่มีติดเคลือบกระทะเราจะใส่พริกกับกระเทียมลงไปผัดให้มีกลิ่นหอมก่อนนะครับอันนี้เป็นตัวนี้บอกก่อนเป็นกะเพราโบราณนะครับนักเรียนครับผัดให้มีกลิ่นหอมสีสันที่ได้ก็จะได้จากการผัดตัวนี้แหละฮะผัดพริกกับกระเทียมให้หอมนะครับแล้วก็ใส่เนื้อพอหอมแล้วใส่เนื้อหมูลงไป

หอมมากๆเลยนะคะในสตูแล้วก็เรากะเพราตัวนี้จะใช้ปริมาณเพียงเล็กน้อยนะฮะใส่น้ำเล็กน้อยน้ำดื่มสะอาดฮะเล็กน้อยในที่นี้ใครอาจจะใช้เป็นน้ำสต๊อกไก่สต๊อกหมูหรือว่าเป็นผักก็ตามสะดวกฮะตอนนี้กินหอมมาครับต่อไปนะครับเป็นน้ำปลานะฮะนักเรียนสามารถเลือกใช้ยี่ห้อใดก็ได้นะครับเราจะใช้ปริมาณ1ที่เราจะใช้1ประมาณ1ช้อนโต๊ะนะครับในการใส่ลงไปนะครับราดลงไปในบริเวณขอบกระทะนะฮะให้น้ำปลาของเราเนี่ยไปโดนความร้อนในกระทะเนี่ยจะได้ส่งกลิ่นหอมด้วยแล้วก็ทำให้มีรสชาติเห็นไหมฮะตอนนี้กลิ่นของน้ำปลาเนี่ยลอยขึ้นมาแล้วส่งกลิ่นหอมนะฮะเราจะใช้เวลาผัดไม่นานนะครับสตรีทฟู้ดของเราต้องเป็นอาหารที่รวดเร็วทานได้ง่ายแล้วก็รวดเร็วนะฮะใช้เวลาทำไม่นานเพราะว่าแล้วก็น้ำตาลเราจะหวานไม่มากก็ประมาณ1ช้อนชาครับประมาณนี้ครับผัดไปอีกสักครู่น้ำตาลละลายเราก็จะตบท้ายด้วยพริกสีฟ้าสีแดงสีเขียวถ้าใครจะใส่สีเหลืองด้วยก็ได้เพื่อให้สีสันของกะเพราเราเนี่ยสวยงามแล้วก็ใบกะเพราบ้านของเราครับต่อไปนะครับใส่พริกสีฟ้านะครับของคุณมอสเลือกเป็นสีแดงนะครับแล้วก็สีเขียวนะครับใส่ลงไปนะครับปิดท้ายด้วยใบกะเพราของเรานะครับซึ่งเป็นพระเอกของเราในวันนี้นะครับใส่ลงไปใช้เวลาผัดอีกเล็กน้อยนะครับเราก็จะได้กะเพราพริกแห้งกะเพราโบราณของเรานะครับซึ่งมีรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ของคนไทยสมัยก่อนละกันต้องใช้ว่าคนไทยสมัยก่อนที่ยังไม่มีน้ำมันหอยหรือว่าซีอิ๊วครับลักษณะก็จะแห้งๆมีความเค็มความหวานนะครับแล้วก็ความนุ่มของเนื้อหมูนะฮะก็จะเข้ากันพอดีครับอันนี้เราก็จะพักไว้นะฮะเพื่อที่จะเสิร์ฟนะฮะพักไว้ก่อนเดี๋ยวเรามาทำกะเพราอีกหนึ่งชนิดก็คือกะเพราสมัยใหม่หรือว่ากะเพราที่ชาวต่างชาติเนี่ยยอมรับหรือว่าที่เราขายกันทั่วๆไปฮะเดี๋ยวขออนุญาตใช้กระทะใบนี้นะฮะสลับให้น้องอ้อนได้ผัดฮะเดี๋ยวน้องอ้อนเปิดไฟนะครับใส่น้ำมันเล็กน้อยเหมือนเดิมเราจะใช้น้ำมันไม่เยอะนะฮะใช้น้ำมันเพียงเล็กน้อยนะครับแต่ถ้าเป็นตัวกะเพราสมัยใหม่นะครับเราจะใช้เป็นพริกที่ครูมอสบอกไปก็คือพริกจินดาสดสีเขียวแดงนะครับใส่ลงไปนะครับประมาณอย่างละ4เม็ดนะครับความเผ็ดก็จะพอดีต่อหมู120กรัมนะครับหรือว่าขีดกับ120กรัมก็คือขีดกับอีก20นะครับใส่ลงไปครับแล้วก็กระเทียม8กีบนะครับหรือว่าประมาณ1ช้อนโต๊ะนะครับแล้วก็โขกให้เข้ากันนะครับยิ่งเราโขกพริกกับกระเทียมนะครับใหม่ๆสดๆเลยเป็นแบบจานต่อจานนะครับก็ยิ่งทำให้ผัดกะเพราของเราเนี่ยมีกลิ่นหอมยิ่งเราโขกละเอียดมากก็จะทำให้ผัดกะเพราของเราเนี่ยยิ่งเผ็ดขึ้นนะครับถ้าเราไม่ต้องการเผ็ดมากเราก็สามารถโขกให้มันหยาบๆได้นะครับอันนี้ได้แล้วนะครับเราก็จะตักนะครับใส่กระทะที่น้องอ้อนเนี่ยนะครับตั้งน้ำมันไว้รอแล้วนะครับอันนี้เราจะใช้ซอสสำเร็จรูปของเราที่เราทำกันไว้ในตอนแรกนักเรียนจำได้ไหมครับส่วนผสมง่ายๆย้อมอีกครั้งน้ำมันหอย1ถ้วยตวงซอสปรุงรสยี่ห้อใดก็ได้ครึ่งถ้วยตวงซีอิ๊วขาวครึ่งถ้วยตวงและน้ำตาลทรายครึ่งถ้วยตวงครับเห็นไหมคะพริกอันนี้จะมีกลิ่นฉุนน้อยกว่าพริกแห้งนะฮะอันนี้ยังไม่ส่ง

กินหอมเท่าไหร่แต่ก็เริ่มหอมแล้วแต่ไม่ฉุนเท่ากับพริกแห้งเมื่อกี้นะฮะเมื่อสีสันได้ที่แล้วกระเทียมพริกสีเหลืองทองแล้วเราใส่เนื้อหมูลงไปครับเติมน้ำเล็กน้อยเหมือนเดิมนะครับ

ในการทำอาหารนะครับหนึ่งสิ่งที่เราควรคำนึงถึงนะครับนอกจากรสชาติแล้วความสะอาดก็เป็นสิ่งสำคัญความสดใหม่ของวัตถุดิบก็เป็นสิ่งสำคัญถ้าวัตถุดิบมีความสดใหม่รสชาติของอาหารจะต้องเข้มข้นกลมกล่อมแน่นอนต่อให้เรามีทักษะที่น้อยแต่ถ้าเราเลือกซื้อวัตถุดิบเป็นใช้วัตถุดิบเป็นเราก็จะสามารถดึงรสชาติของวัตถุดิบตัวชนิดนั้นออกมาใช้ได้อย่างเต็มที่ทำให้วัตถุดิบของเราเนี่ยเกิดรสชาติหรือว่าอูมามิในตัวของวัตถุดิบเองนะครับเมื่อของเราได้ที่แล้วเราก็จะใส่น้ำซอสอเนกประสงค์ของเราที่เราทำไว้ตอนแรกครับลงไปประมาณ1ช้อนโต๊ะแล้วก็อีกครึ่งช้อนโต๊ะนะครับก็หรือว่า2ช้อนชานะฮะซึ่งในครูบอกครูมอสบอกไว้ตั้งแต่แรกแล้วว่าในส่วนของซอสตัวเนี้ยจะมีความมันเพราะฉะนั้นในตอนที่เราใส่น้ำมันไปในขั้นตอนแรกเนี่ยเราจึงใส่น้ำมันเพียงเล็กน้อยฮะหมูของเราก็สุกแล้วใส่พริกชี้ฟ้าที่เราเตรียมไว้นะครับเป็นสีเขียวและสีแดงลงไปตบท้ายด้วยพระเอกของเราก็คือใบกะเพราบ้านหรือใบกะเพราแดงครับอันนี้จะรวดเร็วกว่าเมื่อกี้นิดนึงเราจะไม่ต้องการความแห้งของตัวกะเพรามากก็สามารถปิดไฟแล้วก็พร้อมเสิร์ฟได้เลยครับเดี๋ยวจะให้น้องอ้อนนะครับไปเตรียมจานที่จะใช้เสิร์ฟให้กับท่านผู้ชมได้ดูกันมานะครับว่าในการเสิร์ฟกะเพราเนี่ยเราจะเสิร์ฟกับไข่ดาวจานครูมอสก็เตรียมไว้แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเสิร์ฟกันนะครับเห็นไหมครับง่ายไหมครับใช้เวลาไม่นานมูลค่าถ้าเราตอนนี้30บาทก็ขายไม่ได้แล้วก็จานนี้ก็อยู่ที่ประมาณ50บาทนะครับเดี๋ยวเราจะเสิร์ฟกะเพราโบราณของเราก่อนนะครับกะเพราพริกแห้งนะครับก็ง่ายนะครับเป็นเมนูที่กินเท่าไหร่ก็ไม่เบื่อนะผัดกะเพราตอนนี้ต่างชาติก็เริ่มเอาไปดัดแปลงแล้วก็จะบางที่ก็จะใส่เป็นโหระพาเพราะว่าที่ต่างชาติเนี่ยยังเพาะกะเพราไม่ได้นะครับก็จะใส่เป็นโหระพาลงไปแทนใบกะเพราซึ่งเบซิลก็คือโหระพาถ้าเป็นใบกะเพราภาษาอังกฤษจะเรียกว่าฮอตเบซิลนะฮะเห็นไหมตัวนี้นะครับก็จะมีความชุ่มฉ่ำของน้ำแล้วก็มีความมันมากกว่าในตัวที่เป็นผัดกะเพราโบราณนิดนึงนะครับเราก็จัดเสิร์ฟได้เลยว่านักเรียนจะต้องการเสิร์ฟคู่กับผักอะไรบ้างแต่ส่วนใหญ่ก็จะนิยมเป็นแตงกวานะครับแล้วก็น้ำปลาพริกนะครับโอ้ยขออนุญาตนะครับง่ายสะดวกนะครับเดี๋ยวขออนุญาตให้น้องอ้อนนะครับเก็บเคลียร์ตรงนี้ไปด้วยนะครับเพื่อที่จะเราจะได้พูดคุยกันนะครับเห็นไหมครับขออนุญาตยกจานขึ้นมาไว้ด้านบนนะครับให้กับนักเรียนนักศึกษาได้เห็นกันชัดเจนมากขึ้นนะครับน้องอ้อนครับเดี๋ยวเอาไข่ดาวที่เราเตรียมไว้นะครับเสิร์ฟไปด้านบนพร้อมกับผัดกะเพราวันนี้น้องอ้อนใส่ถุงมือแล้วนะครับก็เพื่อความสะอาดความปลอดภัยถุงมือราคาไม่แพงด้วยตอนนี้อันนี้เป็นสุ่มถุงมือที่เหมาะกับการใช้ในการประกอบอาหารแล้วก็มีความทนทานความร้อนไม่มีแป้งนะฮะต้องเน้นย้ำถุงมือที่ใช้ประกอบอาหารเนี่ยไม่มีแป้งทำไมถุงมือเป็นสีฟ้าเพราะว่าอาหารส่วนใหญ่เนี่ยจะไม่ค่อยมีสีฟ้าสักเท่าไหร่ถ้ามีเศษถุงมือหรือเศษเวลาเราหั่นเงี้ยถุงมือเศษถุงมือตกลงไปเราจะเห็นได้ชัดเจนจึงเลือกใช้เป็นถุงมือสีฟ้าเหมาะสำหรับในการทำอาหารฮะเดี๋ยวน้องอ้อนเลือกไข่ดาววางไป2ฟองเลยฮะวางไปบนข้าวเลยวันนี้เราก็เตรียมจานไว้แล้วสำหรับจัดเสิร์ฟให้กับนักเรียนนักศึกษาได้ชมนะครับ

ก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับผัดกะเพราโบราณเดี๋ยวเรามาย้ำหรือว่าย้อนเทคนิคเล็กๆกันอีกครั้งหลังนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นผัดกะเพราโบราณนะครับหรือว่าผัดกะเพราพริกแห้งของเรานะครับอันนี้ครับนักเรียนสามารถนำไปประกอบอาชีพไปขายได้จริงส่วนผสมย้ำมีแค่5อย่าง1พริกแห้ง2กระเทียม3เนื้อหมู4พริกชี้ฟ้า5ใบกะเพรานะครับใบกะเพราแบ่งออกเป็น2ชนิดจำได้ไหมครับมีใบกะเพราบ้านกับใบกะเพราเกษตรใบกะเพราบ้านหรือใบกะเพราแดงมีใบที่เล็กมีก้านสีแดงมีกลิ่นหอมนะฮะเน้นเลยต้องใช้ตัวนี้อร่อยแน่นอนส่วนใบกะเพราเกษตรจะต้นสูงใหญ่ใบใหญ่จะไม่ค่อยมีกลิ่นหอมเท่าไหร่แต่ได้ปริมาณที่เป็นจำนวนมากนะครับเทคนิคการทอดไข่เมื่อกี้พี่อ้อนทอดไปให้พวกเราดูแล้วเนาะน้ำมันต้องร้อนตอกใส่ถ้วยแล้วค่อยๆหย่อนลงไปไข่ดาวก็จะฟูด้านนอกกรอบนะด้านในยังมีความชุ่มฉ่ำอยู่อันนี้เป็นกะเพรานรกใช้ส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้นักเรียนจะได้ยินคำว่ากะเพรานรกชะกะเพราพื้นกะเพราพริกแห้งกะเพราโคตรเผ็ดอะไรเงี้ยก็จะเป็นตัวนี้เลยเขาจะใช้เป็นพริกแห้งปรุงรสแค่อะไรลูกน้ำปลาแล้วก็น้ำตาลทรายส่วนตัวนี้เป็นกะเพราที่เราใช้ซอสสำเร็จรูปของเราใช่ไหมเห็นไหมลูกมีความชุ่มฉ่ำมีความมันเล็กน้อยไข่ดาวก็เหมือนกันส่วนผสมของซอสย้ำอีกครั้งน้ำมันหอย1ถ้วยตวงซอสปรุงรสครึ่งถ้วยตวงซีอิ๊วขาวครึ่งถ้วยตวงแล้วก็น้ำตาลทรายครึ่งถ้วยตวงคนให้เข้ากันใส่น้ำมันพืช2ช้อนโต๊ะเพื่อทำให้ซอสของเรามีความมันเงานะคะส่วนพริกก็จะใช้พริกจินดา2สีเป็นพริกจินดาสีเขียวและสีแดงนะฮะเป็นสดโขกให้ละเอียดยิ่งละเอียดมากยิ่งเผ็ดมากเนาะกระเทียมไทยโขกให้เข้ากันผัดให้หอมใส่อะไรลูกเนื้อหมูหรือว่าจะเป็นเนื้อทะเลแล้วก็ใส่ซอสสำเร็จรูปของเราลงไปประมาณ1ช้อนโต๊ะถึง1 2ช้อนโต๊ะนะฮะผัดให้เข้ากันแล้วก็ใช้ใบกะเพราเท่านั้นเองนะฮะเป็นไงครับง่ายไหมครับสำหรับเมนูผัดกะเพรา2สไตล์ของเราไม่ว่าจะเป็นกะเพราโบราณกะเพราในยุคปัจจุบันนะฮะแต่เน้นย้ำนะครับไม่ควรใส่ผักไม่ว่าจะเป็นถั่วฝักยาวข้าวโพดอ่อนแครอทลงไปในผัดกะเพรานะครับถ้าเป็นอาหารไทยต้นตำรับอาหารไทยโบราณไม่ควรนอกจากลูกค้าจะรีเควสต์เนาะถึงมันจะเป็นอาหารง่ายๆแต่นักเรียนนักศึกษาสามารถเอาเทคนิคไปใช้ไปประกอบอาหารได้จริงนะครับสำหรับวันนี้ครูมอสก็ขอฝากไว้เท่านี้ครับสำหรับเมนูกะเพราเนาะซึ่งเป็นอาหารจานเดียวของอาหารไทยของเราหรือว่าเป็นสตรีทฟู้ดยอดนิยมเลยของคนไทยขนาดอากอดัมซี่กอแลมซี่มาเชฟหมึกแดงยังพาไปกินผัดกะเพราเลยเนาะก็ฝากผัดกะเพราไว้ให้กับนักเรียนนักศึกษาได้นำไปเรียนไปใช้ในชีวิตประจำวันหรือว่านำไปประกอบอาชีพนะฮะหากนักเดี๋ยวเราจะมาเรียนกันในเทปต่อไปว่าเราจะมาเจอกับครูมอสอีกในเมนูอะไรสตรีทฟู้ดสไตล์ไหนเป็นจานหลักเรียกน้ำย่อยหรือเป็นอาหารว่างแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกับครูมอสใหม่ในเทปหน้าครับสำหรับวันนี้ผัดกะเพราขอฝากไว้เท่านี้ครับ

สำหรับการแก้ไขระบบไฟแสงสว่างในรถยนต์นะครับระบบไฟแสงสว่างในรถยนต์ก็คือระบบไฟแสงสว่าง2ทางคือไฟหน้าไฟหลีไฟท้ายไฟสูงไฟต่ำนั่นคือในส่วนของระบบไฟแสงสว่างซึ่งมันมีความจำเป็นในเรื่องของการที่จะให้รถเดินทางไปได้ส่วนถ้าเกิดปัญหานะเราก็จะต้องมีการแก้ไขอย่างเช่นเกิดปัญหาหลอดไม่ติดหรือว่าไฟแสงสว่างไม่เพียงพอนะครับนั่นคือปัญหาของระบบไฟแสงสว่างเพราะฉะนั้นในการแก้ปัญหาจะต้องมีอุปกรณ์ในเรื่องของการตรวจสอบปัญหาที่เกิดขึ้นต่อไปจะเป็นอุปกรณ์ของการตรวจสอบปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับ1ก็คือมัลติมิเตอร์แบบดิจิตอล2เทสแลมป์3ชุดฟิล4คือหลอดไฟแสงสว่างชุดรีเลย์6ชุดทดสอบกระแสไฟ7แบตเตอรี่8ถุงมือ9ผ้าทำความสะอาดและไขควงแฉกแบนครับต่อไปจะเป็นระดับขั้นการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาของวงจรไฟแสงสว่างครับการตรวจสอบการทำงานไฟแสงสว่างเริ่มจากทำงานของไฟหลีทำการตรวจสอบไฟท้ายทั้งซ้ายและขวาไฟหลีด้านหน้าทั้งซ้ายและขวาการทำงานของไฟหน้าและการทำงานของไฟสูง

ครับสำหรับการตรวจสอบฟิวและเปลี่ยนฟิวในวงจรไฟแสงสว่างตำแหน่งของฟิวสำหรับวงจรไฟแสงสว่างให้เราสังเกตที่ฝาครอบชุดฟิวที่ตำแหน่งเฮดไลท์ RH และเฮดไลท์ LH RH คือทางด้านขวา LH คือทางด้านซ้ายขนาดของฟิวอยู่ที่15แอมแปร์และทำการตรวจสอบตำแหน่งฟิวที่ตัวติดตั้งฟิวให้ตรงกับฝาครอบนี่คือตำแหน่งของฟิวไฟหน้าทางด้านขวาและฟิวไฟหน้าทางด้านซ้ายต่อไปเราจะทำการถอดฟิวออกมาจากตำแหน่งที่ติดตั้งและนำฟิวไปทำการตรวจสอบครับสำหรับการตรวจสอบฟิวที่ทำการถอดออกมานะครับให้ทำการปรับย่านวัดที่มัลติมิเตอร์มาที่ตำแหน่งวัดค่าความต้านทานที่ค่าต่ำสุดและทดสอบการทำงานของมัลติมิเตอร์จะต้องมีสัญญาณเสียงเกิดขึ้นเมื่อขั้วบวกกับขั้วลบของมัลติมิเตอร์มาโดนกันนำฟิวที่ทำการถอดออกมาจากระบบไฟแสงสว่างมาทำการตรวจสอบถ้าเกิดว่าตรวจสอบดูแล้วที่ขั้วฟิวทั้งสองด้านไม่ปรากฏสัญญาณเสียง

ถ้าพบว่าฟิวมีการผิดปกติทำให้วงจรไม่สามารถทำงานได้ให้ทำการเปลี่ยนฟิวตัวใหม่เมื่อทำการตรวจสอบฟิวเรียบร้อยพบว่าฟิวผิดปกติโดยการขาดทำการเปลี่ยนฟิวตัวใหม่และประกอบกับเข้าที่เดิมสำหรับการตรวจสอบรีเลย์ไฟแสงสว่างนำลิทอร์ดออกมาจากชุดฟิวและตรวจสอบตำแหน่งของขั้วรีเลย์จะมีอยู่4ขั้วการตรวจสอบขั้วรีเลย์ทั้ง4ขั้วด้านขั้วใหญ่จะทำการตรวจสอบถ้าเกิดว่าเป็นขั้วคอนแทคจะต้องไม่มีการต่อเนื่องส่วนด้านขั้วเล็กทั้ง2ขั้วตรวจสอบถ้าเป็นขั้วขดลวดจะต้องมีการต่อเนื่องโดยนำเอามัลติมิเตอร์ปรับไปที่ตำแหน่งค่าความต้านทานและนำสายปลายสายทั้งสองข้างมาจิ้มที่ปลายขั้วทั้งขั้วเล็กและขั้วใหญ่ทั้งสองด้านเริ่มจากขั้วเล็กก่อนตรวจสอบที่ขั้วเล็กปรากฏว่ามีสัญญาณการต่อเนื่องเกิดขึ้นแสดงว่าขั้วเล็กจะเป็นขั้วขดลวดและทำการตรวจสอบที่ขั้วใหญ่เมื่อตรวจสอบที่ขั้วใหญ่ทั้งสองขั้วถ้าไม่มีการต่อเนื่องแสดงว่าขั้วใหญ่เป็นขั้วคอนแทคเมื่อทำการตรวจสอบขั้วไฟทั้งขั้วเล็กและขั้วใหญ่ปรากฏว่าทางด้านขั้วเล็กตรวจสอบด้วยมัลติมิเตอร์เกิดการต่อเนื่องแสดงว่าด้านขั้วเล็กจะเป็นขั้วขดลวดส่วนด้านขั้วใหญ่เมื่อตรวจสอบด้วยมัลติมิเตอร์แล้วไม่มีการต่อเนื่องแสดงว่าด้านขั้วใหญ่จะเป็นขั้วคอนแทคครับต่อไปจะเป็นการตรวจสอบการทำงานของรีเลย์โดยใช้ไฟแบตเตอรี่ป้อนเข้าไปที่ขั้วขดลวดแล้วก็ดูการทำงานของคอนแทคที่ตัวรีเลย์ครับนำสายคีบมาคีบเข้าไปที่ปลายขั้วขดลวดทั้งสองด้านและทำการจ่ายไฟเข้าด้านบวกและด้านลบของขดลวดเมื่อจ่ายไฟเข้าไปปุ๊บรีเลย์จะปรากฏการทำงานโดยการมีการทำงานของคอนแทคในตัวรีเลย์เกิดขึ้นถ้าเกิดการทำงานในลักษณะเช่นนี้แสดงว่ารีเลย์ใช้งานได้เมื่อทำการตรวจสอบรีเลย์ในวงจรแสงสว่างพบว่ารีเลย์มีความปกติไม่มีความผิดปกติให้ทำการประกอบกับเข้าในตำแหน่งเดิมครับและปิดฝาครอบชุดฟิวเข้าในตำแหน่งเดิม

ครับต่อไปจะเป็นการเปลี่ยนหลอดไฟหน้าให้ทำการถอดหลอดไฟหน้าเพื่อทำการตรวจสอบถอดขั้วหลอดและถอดฝาครอบและยางรองออกจากนั้นให้ถอดหลอดไฟออก

ครับให้ปรับตัวมัลติมิเตอร์ไปในตำแหน่งค่าความต้านทานที่ต่ำที่สุดและตรวจสอบที่ขั้วหลอดนะครับทั้ง3ขั้วต้องมีการต่อเนื่องกันถ้าตรวจสอบแล้วขั้วใดขั้วหนึ่งไม่มีการต่อเนื่องกันแสดงว่าขั้วหลอดผิดปกติหรือมีการขาดของขั้วหลอดเกิดขึ้นต่อไปจะเป็นการตรวจสอบให้นำปลายสายขั้วบวกลบของด้านมัลติมิเตอร์มาทำการตรวจสอบตัวมัลติมิเตอร์ว่ามีการทำงานปกติซะก่อนแล้วจึงนำไปตรวจสอบที่ขั้วหลอดทั้ง3ขั้วจะต้องต่อเนื่องกันโดยมีสัญญาณเสียงเกิดขึ้น

ปรากฏเช่นนี้แสดงว่าหลอดเป็นปกติเมื่อทำการตรวจสอบหลอดไฟแล้วพบว่าหลอดไฟมีความปกติให้ทำการประกอบหลอดไฟหน้าเข้ากับโคมไฟโดยการประกอบหลอดไฟหน้าอย่างรองฝาครอบและขั้วหลอดไฟ

ากนั้นจะเป็นการทดสอบการทำงานของวงจรไฟแสงสว่างหลังจากการแก้ไขเสร็จสิ้นแล้วครับหลังจากประกอบรีเลย์และฟิวเข้ากับตำแหน่งเรียบร้อยแล้วให้ทำการตรวจสอบการทำงานของวงจรไฟอีกครั้งไฟรี

ไฟหน้าไฟสูงต่ำเมื่อทำการตรวจสอบวงจรการทำงานของไฟแสงสว่างเรียบร้อยแล้วให้ทำการปิดไฟเป็นการจบการทำงานในเรื่องของการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาของวงจรไฟแสงสว่างครับ

การเตรียมเครื่องเชื่อมและอุปกรณ์การเชื่อมเป็นการป้องกันเครื่องเชื่อมอุปกรณ์การเชื่อมและช่างเชื่อมเพื่อให้เกิดความปลอดภัยมากที่สุดซึ่งมีดังนี้การเตรียมเครื่องเชื่อมควรตั้งให้ห่างจากผนังด้านข้างและด้านหลังอย่างน้อย30เซนติเมตรยกสูงจากพื้นอย่างน้อย15เซนติเมตรเพื่อให้มีการระบายความร้อนที่ดีและยืดอายุการใช้งานของเครื่องเชื่อม

ควรติดตั้งให้ห่างจากบริเวณที่ก่อให้เกิดฝุ่นเพราะฝุ่นผงอาจจะเข้าไปในเครื่องทำให้เกิดความเสียหายการติดตั้งเครื่องเชื่อมแบบอยู่กับที่หรือแบบเคลื่อนที่ต้องให้เครื่องมั่นคงและไม่เอียงเกิน15องศาการติดตั้งเครื่องเชื่อมต้องไม่โดนแสงแดดและห่างจากบริเวณที่ถูกฝนหรือละอองน้ำเป็นไปตามมาตรฐานเครื่องเชื่อมมีการป้องกันแตกต่างกันออกไปการต่อสายกราวลงดินเพื่อป้องกันทั้งเชื่อมถูกไฟดูดตรวจสอบขนาดของเบรกเกอร์ควบคุมเครื่องเชื่อมให้ถูกต้องตรวจสอบขนาดของสายไฟที่ต่อเข้าเครื่องเชื่อมให้ถูกต้องการเตรียมอุปกรณ์ประกอบเครื่องเชื่อมต่อสายหัวเชื่อมและสายดินเข้าเครื่องตรวจสอบข้อต่อต่างๆเช่นข้อต่อสายเชื่อมข้อต่อสายดินหากข้อต่อหรือรอยต่อไม่แน่นจะทำให้เกิดความร้อนสูงในสายและอาจทำให้ฉนวนละลายได้การประกอบสายไฟหรือสายดินควรใช้หางปลายึดให้แน่นกับสายไฟหรือสายดิน

การเตรียมอุปกรณ์ประกอบการเชื่อมหน้ากากเชื่อมต้องใส่กระจกใสกระจกกรองแสงตามมาตรฐานของเบอร์กระจกที่ใช้เพื่อป้องกันแสงเชื่อมรังสีซึ่งต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับงานค้อนเคาะสแลกใช้เคาะสแลกที่ฝังอยู่บนแนวเชื่อมเม็ดโลหะและทำความสะอาดแนวเชื่อมแปรงลวดใช้ทำความสะอาดแนวเชื่อมใช้ขัดคราบฟลักและเศษสะเก็ดเม็ดครีมจับชิ้นงานร้อนใช้จับชิ้นงานหลังจากการเชื่อมเพื่อป้องกันผู้เชื่อมได้รับอันตรายลวดเชื่อมเตรียมลวดให้เหมาะสมกับรูปแบบและลักษณะของชิ้นงานที่จะใช้ในการเชื่อมอบลวดเชื่อมในตู้อบก่อนใช้งานเพื่อไล่ความชื้น250องศาซีอย่างน้อย1ชั่วโมงมากน้อยขึ้นอยู่กับผู้ผลิตสกัดปากแบนใช้สำหรับทำความสะอาดเม็ดโลหะที่ติดอยู่บนผิวชิ้นงานและแนวเชื่อมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลเป็นสิ่งที่จำเป็นมากในการเชื่อมไฟฟ้าเพื่อใช้ป้องกันรังสีอุลตราไวโอเลตอินฟราเรดความร้อนและสะเก็ดไฟเชื่อมการทดสอบการทำงานของเครื่องเชื่อมโดยตามขั้นตอนดังนี้ยกเบรกเกอร์ควบคุมการจ่ายไฟเข้าเครื่องเชื่อมเปิดสวิตช์ที่หน้าเครื่องเชื่อมตรวจสอบการทำงานของเครื่องเชื่อมปรับตั้งค่ากระแสไฟเชื่อมที่ต้องการปรับตั้งกระแสไฟที่ใช้ในการเชื่อมนั้นจะดูได้จากข้างกล่องลวดเชื่อมหรือใช้สูตรคำนวณคือ40คูณเส้นผ่านศูนย์กลางลวดเชื่อมได้เท่าไหร่บวกลบได้อีกประมาณ15แอมป์จากนั้นทดลองอาร์คทดลองอาร์คก็คือนำปลายลวดเชื่อมขีดชิ้นงานทดลองไฟโดยสร้างระยะระหว่างปลายลวดเชื่อมกับชิ้นงานทำให้เกิดการอาร์คซึ่งขึ้นอยู่กับชนิดของปลั๊กเป็นองค์ประกอบฉะนั้นช่างเชื่อมต้องทราบทฤษฎีชนิดของปลั๊กซึ่งจะมีระยะอาร์คแตกต่างกันออกไป

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ่ฉีดยานิดเดียวเองทำเป็นร้องโอดโอย
1: เอานะอย่างน้อยแม่ก็มีภูมิคุ้มกันไข้หวัดใหญ่แล้วนะ
0: ท่านเป็นใครล่ะคะปู่
1: เจ้าฟ้ามหิดลพระราชบิดาของในหลวงรัชกาลที่8และรัชกาลที่9นะ
0: แล้วทำไมถึงมีอนุสาวรีย์ท่านอยู่ที่นี่ล่ะครับ
1: ก็เพราะท่านเป็นคนพัฒนาการแพทย์และยกระดับการสาธารณสุขของประเทศเราให้พัฒนามาได้อย่างทุกวันนี้เลยละเอ้ยแม่เราตามแล้วล่ะเสร็จแล้วกำลังเดินไป
0: เดี๋ยวนะการสาธารณสุขคืออะไรหรอนั่นสิฉันก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแก่นแก้วแมวเข้ามาในโรงพยาบาลไม่ได้นะถ้างั้นไปดูกันเลยดีกว่าว้าวว้าวว้าวว้าว
2: บ้านริมคลองสมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2467
3: หุงข้าวเอาน้ำจากไหน
4: ก็น้ำในคลอง
3: แล้วน้ำกินเอาจากไหน
4: ก็น้ำในคลอง
3: แล้วของเสียปล่อยทิ้งที่ไหน
4: ก็ทิ้งในคลองสิโอ้ยบนอะไรของแกเนี่ยตาอ้วนคลองน้ำเยอะจะตายไปทิ้งอะไรไปมันก็ละลายไปหมดแล้ว
3: โอ้ยน้ำประปาเขามีกันมาเป็น10ปีแล้วทำไมไม่รู้จักใช้ก็นี่ยังไงบ้านแกถึงเข้าออกโรงหมอเป็นว่าเล่นเดี๋ยวลูกปวดท้องเดี๋ยวผัวเป็นผื่นเดี๋ยวเมียคลื่นไส้ไอ้หนูอย่าดูดนิ้ว
4: โรงหมอเขาตั้งขึ้นมาก็เพื่อรักษาคนเจ็บ

0: เอกไปหาหมอก็ถูกแล้วนี่ตาอ้วน
1: คิดอย่างนี้ได้ที่ไหนรู้จักคำว่าสาธารณสุขไหม
0: สาธารณสุขก็ที่เขาให้กินของสุกๆไงปะโทแค่นี้ใครๆก็รู้
1: ไม่ใช่เว้ยสาธารณสุขมันคือการดูแลและจัดการสุขภาพของราษฎรมันไม่ใช่แค่การรักษามันต้องรู้จักป้องกันตั้งแต่การใช้ชีวิตประจำวันให้มันสะอาดพอสะอาดการเจ็บไข้ได้ป่วยมันก็น้อยลง
2: อ๋อสาธารณสุขมันไม่ใช่แค่การรักษานี่เอง
1: นี่ฉันไม่ได้คิดไปเองนะเจ้าฟ้ามหิดลน่ะท่านมาสอนที่กรมสุขาภิบาล
0: อ๋อเดี๋ยวนะเจ้าฟ้ามหิดลนี่ใครเหรอ
1: ท่านก็เป็นลูกชายในหลวงรัชกาลที่5ไงที่ไปเรียนหมอจากเมืองนอกแล้วก็มาทำงานที่โรงพยาบาลสิริราชน่ะอ้าวนี่แมวแกใช่ไหมเนี่ยมา
2: เห็นแก้วขึ้นไปตั้งแต่เมื่อไหร่
0: เดี๋ยวไม่ใช่แมวฉัน
1: เฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยโอ้ย
0: เฮ
1: ้
0: ยฮะเฮ้ย
1: อ้าวไปดูแล้ว
0: ฮะ
1: ไอ้หนูแมวพวกเองเหรอเอาแมวมาเดี๋ยวหน้าไปฉีดยากันหมาบ้าให
2: ้ไว้วันหลังนะครับตอนนี้ผมต้องไปก่อนนะครับขอบคุณครับ
1: อ้าวแล้วจะไปยังไงล่ะนะอ้าวอุ้ยหายไปแล้วเป็นไปได้ยังไงล่ะเนี่ย
3: นอกจากนั้นเจ้าฟ้ามหิดลยังติดต่อมูลนิธิจากอเมริกาให้ส่งหมอส่งพยาบาลเก่งๆมาสอนคนไทยด้วยนะแถมยังให้เงินส่วนตัวมาเป็นทุนการศึกษางานวิจัยและให้เงินสร้างตึกที่โรงพยาบาลสิริราชอีกตอนบั้นปลายของพระชนชีพท่านไปรักษาคนไข้ที่โรงพยาบาลในเชียงใหม่ชาวบ้านเรียกท่านว่าหมอเจ้าฟ้าน่ะ
2: ท่านทุ่มเทเพื่อคนไทยมากๆเลยนะคะ
4: ใช่จ้ะ
5: วันนี้ได้รู้ว่าหมอเจ้าฟ้าพระราชบิดาของในหลวงรัชกาลที่8และรัชกาลที่9ทุ่มเทพัฒนาการแพทย์จนเป็นรากฐานที่สำคัญให้กับการแพทย์การสาธารณสุขไทยมาจนทุกวันนี้

0: นี่คือในหลวงรัชกาลที่8และในภาพก็เป็นตอนที่ท่านเสด็จไปที่สำเพ็งพร้อมในหลวงรัชกาลที่9พระอนุชา
1: แก่นแก้วอย่าไปกวนเขา
2: วันที่ท่านมาน่ะคนนี่แห่กันมาต้อนรับเต็มไปหมดเลยนะจ๊ะนายจ๋าเดินพบประชาชนไปทั่วสำเพ็งทั้งจีนทั้งแขกก็ปลื้มใจกันใหญ่

สวัสดีค่ะ EP ที่17นะคะการเขียนแบบสถาปัตยกรรมภายในเบื้องต้นนะคะสำหรับ EP นี้นะคะเราจะมาลองเขียนแบบสถาปัตยกรรมภายในดูนะคะว่าการเขียนแบบสถาปัตยกรรมภายในมีลำดับและขั้นตอนยังไงบ้างนะคะวิธีการเริ่มงานก็เหมือนที่เรารู้เลยนะคะก็คือการเข้ามาในหน้าไฟล์สตาร์ทอัพของเรานะคะที่มีเลเยอร์นะคะมีในส่วนของไดเมนชันเบื้องต้นแล้วนะคะต่อไปเนี่ยเราก็จะเริ่มเขียนงานนะคะวิธีการเหมือนกันกับการเขียนแบบขยายห้องน้ำคราวที่แล้วเลยนะคะก็คือการสร้างหน้ากระดาษขึ้นมานะคะการสร้างหน้ากระดาษนะคะเราสามารถเอาหน้ากระดาษที่เป็นเทมเพลตของเราในส่วนของงานเก่าๆหรือขนาดที่เราต้องการนะคะเข้ามาใส่ได้เลยนะคะอย่างใน EP นี้นะคะอาจารย์ก็จะใช้กระดาษที่มีขนาดใหญ่ขึ้นมานะคะเพราะว่าการใช้ขนาดของห้องที่เป็นภายในนะคะก็จะมีขนาดที่ใหญ่กว่าขนาดของห้องน้ำนะคะเช่นในอันนี้นะคะอาจารย์ก็จะมีขนาดกระดาษที่เล็กแบบนี้นะคะแล้วก็มีขนาดกระดาษที่ใหญ่นะคะเราก็ copy มาได้เลยนะคะ Ctrl V วางเลยค่ะเมื่อเราได้ขอบเขต

ขนาดกระดาษของเราแล้วนะคะเราก็จะมาลองเขียนตัวของ planning ห้องนะคะหรือแบบภายในของเรานะคะในส่วนของแบบภายในของเราเนี่ยวันนี้อาจารย์ก็จะให้เป็นในส่วนของห้องที่มีห้องนอนแล้วก็ในส่วนที่เป็นห้องลิฟวิ่งนะคะซึ่งจะมี2องค์ประกอบนะคะเรากำหนดขอบเขตของขนาดห้องนอนก่อนนะคะขนาดห้องนอนเราเบื้องต้นเราให้เป็นขนาดที่3คูณ4เมตรนะคะค่ะแล้วก็ขนาดของห้องนั่งเล่นนะคะวิธีการเนี่ยก็อยู่ที่ว่าเราจะออกแบบให้ห้องนั่งเล่นนะคะอยู่ส่วนไหนของห้องนอนนะคะอย่างเช่นถ้าเราต้องการให้ในส่วนของตัวห้องนั่งเล่นนะคะอยู่ทางด้านขวามือแล้วอยากให้งานของเรานะคะเป็นมีฟอร์มที่เป็นสี่เหลี่ยมนะคะเราก็วาดด้านกว้างเนี่ยให้มีขนาดเท่ากับด้านของห้องนอนนะคะตัวด้านนี้เลยด้านนี้ของห้องนอนของเราก็มีขนาดที่4เมตรนะคะแล้วก็กำหนดด้านนี้ของห้องลิฟวิ่งให้มี4เมตรเหมือนกันนะคะแล้วก็เราสมมติให้เราให้ห้องลิฟวิ่งมีขนาด4คูณ4เราก็จะได้ขนาดของงานเขียนแบบของเราเนี่ยเป็นลักษณะแบบนี้นะคะที่จะแบ่งเป็นห้องของลิฟวิ่ง1นะคะแล้วก็ในส่วนของห้องนอนเนี่ยอีก1ส่วนนะคะเมื่อเราได้ส่วนของห้องต่างๆแล้วเนี่ยเราก็หาตำแหน่งในการวางในหน้ากระดาษของเราได้เลยนะคะค่ะเมื่อเราได้ขอบเขตแล้วเนี่ยวิธีการก็คือใส่ตัวผนังนะคะแล้วก็ตัวช่องเปิดต่างๆเหมือนเดิมเลยนะคะการใส่ผนังเราก็เอาตัวบล็อกผนังของเราที่เรามีนะคะมาก่อนซึ่งเบื้องต้นเวลาทำงานของอาจารย์นะคะอาจารย์ก็จะมีตัวที่เป็นสตาร์ทอัพที่เป็นบล็อกผนังนะคะของอาจารย์อยู่ด้วยนะคะอย่างเช่นตัวนี้ของอาจารย์นะคะก็จะมีตัวผนังตัวประตูแบบนี้นะคะไว้ใช้งานนี่อันนี้ก็จะเป็นตัวผนังของอาจารย์ที่อาจารย์เคยสร้างขึ้นไว้นะคะเพื่อในการใช้งานของการทำงานอื่นๆไฟล์อื่นๆนะคะเวลาใช้งานเราก็จะ copy ตัวบล็อกพวกต่างๆพวกนี้ที่อาจารย์เคยตั้งไว้เนี่ยไปไว้ในหน้าในการทำงานของเรานะคะเวลาเราหยิบใช้งานเนี่ยเราก็จะได้สามารถหยิบมาใช้ได้เลยโดยที่ไม่ต้องข้ามไฟล์ไปข้ามไฟล์มานะคะในที่นี้อาจารย์ก็จะเอาผนังทั้ง4แบบตัวนี้เข้าไปในหน้าการทำงานของเรานะคะเมื่อเรามีผนังทั้ง4แบบนี้นะคะเอาไว้นอกกระดาษก่อนนะคะหรือไว้ที่จุดใดจุดหนึ่งนะคะแล้วเราก็เอาผนังทั้ง4แบบไปใส่สังเกตว่าผนังทั้ง4แบบเนี่ยก็จะมีผนังเปล่าๆผนังที่มีเสาเอ็นแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นผนังที่เป็นผนังเบิ้ลนะคะก็คือผนัง2ชั้นนี่ก็จะเป็นผนัง2ชั้นที่มีเสาเอ็นแล้วเหมือนกันนะคะเดี๋ยวเราเอาตัวผนังอันนี้ไปใส่ในห้องนอนแล้วก็ห้องลิฟวิ่งของเรานะคะเรากำหนดขอบเขตด้วยนะคะว่าตรงไหนที่เราต้องการที่จะให้เป็นช่องเปิดนะคะเริ่มต้นก็คือการออฟเซตออกไปเลยนะคะที่1ที่10นะคะหรือจุด1อย่างตรงนี้แล้วก็ขยับให้แนวผนังเขาอยู่ซ้อนทับกันได้เลยนะคะโอเคในส่วนของห้องลิฟวิ่งนะคะเราก็ควรที่จะมีช่องนะคะอย่างเช่นหน้าต่างนะคะหน้าต่างก็จะมีเป็นบานเปิดบานสไลด์นะคะบานกระทุ้งในที่นี้เราก็เอาบานสไลด์นะคะเข้ามาใช้งานอันนี้อาจารย์ก็จะสร้างไว้แล้วนะคะก็สามารถที่จะดึงขนาดได้เลยโดยที่ไม่ต้องมาเขียนใหม่นะคะอันนี้ก็จะสามารถปรับลดขนาดได้อันนี้ก็จะเป็นตัวหน้าต่างที่เป็นบานสไลด์นะคะก็ copy ไปได้เลยอันนี้ก็จะเป็นบานสไลด์คู่นะคะมีแบบบานสไลด์ที่เป็น4บานนะคะสมมติเราเอาไปทั้ง2แบบนะคะคอนซีคอนโทรล V ได้เลยนะคะเบื้องต้นเราอาจจะให้ตัวของหน้าต่างนะคะอยู่บริเวณตรงกลางของห้องนะคะเราก็จับไปไว้ตรงกลางนะคะหมุนบานหน้าต่างก่อนนะคะหรือถ้าอยากจะใช้เป็นหน้าต่างที่เป็นบานสไลด์4บานแบบนี้นะคะแล้วก็เอาไปวางไว้ได้เลยเวลาเราสร้างขอบเขตของห้องขึ้นมาค่ะเขาก็จะมีตัวเซนเตอร์ของห้องเนี่ยขึ้นมาเลยอย่างเวลาเราเลือกขอบเขตของห้องตัวลิฟวิ่งใช่ไหมคะเขาก็จะมีตัวเซนเตอร์ของห้องลิฟวิ่งให้แต่ถ้าเราไม่ได้สร้างขอบเขตอะค่ะเราก็

อาจจะต้องมาขึ้นเส้นไกด์ไลน์ขึ้นมานะคะกับด้านของตัวบานสไลด์นะคะให้ตัวบานเปิดเนี่ยอยู่ทางด้านนอกของห้องนะคะแบบนี้ต่อไปเนี่ยพอเราวางเสร็จแล้วเนี่ยเราก็มากำหนดนะคะว่าเราต้องการให้บานหน้าต่างของเราเนี่ยอยู่ที่ขนาดเท่าไหร่นะคะอย่างในที่นี้บานหน้าต่างของอาจารย์อยู่ที่ขนาด2เมตรอาจารย์ต้องการให้เป็น3เมตรอาจารย์ก็ขีดตัวเลขเข้าไปได้เลยนะคะเสร็จแล้วเราขยับให้เขาอยู่ตรงเซนเตอร์อีกครั้งนะคะโอเคเมื่ออยู่ตรงเซนเตอร์แล้วนะคะเราก็มาปรับขนาดของหน้าต่างบานด้านนี้ด้วยนะคะตอนนี้หน้าต่างนะคะอยู่ที่ขนาด 1.61 นะคะเราก็ปรับให้เป็นขนาดที่เราต้องการเหมือนกันเลย2เมตรแล้วก็ขยับเขาเข้าไปตรงเซนเตอร์นะคะโอเคเสร็จแล้วเรามีบานหน้าต่างแล้วนะคะการต่อไปเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของประตูนะคะเราอาจจะให้เป็นประตูบานเปิดหรือบานสไลด์ก็ได้นะคะเวลาเราจะใช้เป็นบานประตูที่เป็นบานสไลด์นะคะเขาจะมีลักษณะที่แตกต่างกับหน้าต่างก็คือเวลาเป็นประตูเขาจะไม่มีเส้นวงกบด้านล่างนะคะหรือเส้นขอบนอกแบบนี้นะคะอย่างในที่นี้ของอาจารย์อาจารย์ก็จะมีสร้างไว้เหมือนกันนะคะแต่ว่าเดี๋ยวอาจารย์ไปหยิบจากแบบการทำงานของอาจารย์ขึ้นมาหนึ่งอย่างนะคะอันนี้ก็จะเป็นบานประตูที่เป็นบานสไลด์3บานนะคะสังเกตว่าถ้าเป็นบานประตูลักษณะของบานประตูเขาจะไม่มีเส้นวงกบล่างนะคะเขาก็จะมีลักษณะแบบนี้เราก็ขยับเขาได้เลยแล้วก็ปรับขนาดของเขาได้ตามที่ต้องการเลยนะคะเมื่อเราได้กำหนดในส่วนของบานเปิดของพื้นที่ห้องลิฟวิ่งแล้วนะคะต่อไปก็เป็นบานช่องเปิดของตัวห้องนอนนะคะก่อนที่เราจะวางช่องเปิดของตัวห้องนอนเนี่ยเราก็ต้องลองคิดคร่าวๆก่อนว่าเราจะวางเตียงเนี่ยไว้ทางด้านไหนนะคะเราจะให้ช่องเปิดอยู่ตรงด้านไหนของเตียงนะคะส่วนใหญ่เราจะไม่วางช่องเปิดไว้ทางหัวเตียงของไว้บนหัวเตียงนะคะอย่างในที่นี้อาจารย์จะวางเตียงที่หันหัวไปทางด้านนี้นะคะดังนั้นช่องเปิดของอาจารย์ก็ควรที่จะอยู่ด้านบนหรือด้านล่างนะคะสมมติเราใช้ช่องเปิดที่มีลักษณะเดียวกับตัวห้องลิฟวิ่งนะคะแล้วก็ขยับเขาเข้าไปได้เลยถ้าไซซิ่งของตัวบานเปิดของห้องนอนเนี่ยขนาดโอเคแล้วเราก็ใช้ตามนี้ได้เลยนะคะโอเคต่อไปเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของประตูที่ระหว่างห้อง2ห้องนี้นะคะเราก็จะใช้เป็นบานเปิดที่เป็นบานสวิงนะคะเราก็ไปเลือกจากแบบหรือไฟล์เก่าๆของเรามาใช้งานได้นะคะหรือวิธีการเราก็ copy ตัวงานเก่าๆของเราอะค่ะไปไว้ในหน้าการทำงานของเราแล้วเราก็หยิบตัวบล็อกต่างๆที่เราเคยตั้งค่าไว้เนี่ยมาใช้ได้เลยนะคะวางตัวของบานสวิงนะคะประตูกดหมุนเขานะคะวางในตำแหน่งที่เราต้องการนะคะสมมติอาจารย์วางไว้ตรงนี้นะคะแล้วก็อาจารย์จะขยับเขามาที่60เซนแล้วก็ย่อขนาดของบานประตูนะคะตอนนี้บานประตูนะคะอยู่ที่ 1.04 นะคะเราก็จะปรับเป็นแค่จุด8นะคะเมื่อเราได้ช่องเปิดคร่าวๆแล้วนะคะต่อไปเราก็จะมาวางตัวผนังกันนะคะวางไปก่อนได้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาขยับในการใส่ในส่วนของตัวเสาเอ็นอีกทีหนึ่งส่วนใหญ่เวลาอาจารย์ทำงานแล้วการวางผนังที่จะวางหลายๆอันถ้าจะทำให้เร็วนะคะอาจารย์จะทำโดยวิธีการ copy มา1อันนะคะแล้วก็ปรับเขาให้เป็นขนาดเล็กๆก็คือจุด1ก่อนจุด1คูณจุด1แบบนี้นะคะแล้วเราก็จะไปวางในจุดต่างๆที่เราต้องการ copy นะคะ copy ไปได้เลยอย่างถ้าเดี๋ยวอาจารย์จะดึงผนังฝั่งนี้ขึ้นไปใช่ไหมคะอาจารย์ก็จะวางฝั่งนี้ก่อนเอาไปวางที่จุดนี้ก่อนนะคะวางที่จุดนี้นะคะด้านนี้เราก็จะวางไว้ก่อนเลยแล้วเราค่อยมาทำการปรับขนาดของผนังอีกทีนะคะในที่นี้เราก็สามารถที่จะดึงเข้าในส่วนของช่องเปิดเราได้เลยอย่างอันนี้เราก็หมุนตัวบอกก่อนนะคะแล้วก็ดึงขึ้นไปได้เลย

ทำแบบเดียวกันเลยนะคะเวลาดึงเราก็จับไปชนกับวัตถุที่เราต้องการจะดึงเขาไปชนได้เลยในที่นี้จะช่วยลดว่าเวลาที่เราจะต้องคีย์ตัวเลขอะค่ะเราจะได้ไม่ต้องคีย์ตัวเลขนะคะเราก็สามารถดึงของผนังเข้าไปได้เลยทีนี้ก็อยู่ที่ว่าต่อไปเนี่ยเราจะปรับตัวแฮชเนี่ยให้ไปในทิศทางเดียวกันไหมถ้าเราต้องการปรับตัวแฮชเข้าไปในทิศทางเดียวกันเนี่ยเราก็ใช้วิธี MI นะคะแล้วก็จับตัวเซนเตอร์ของตัวผนังเนี่ยได้เลยแบบนี้ลายแฮชเนี่ยเขาก็จะไปในทิศทางเดียวกันแล้วนะคะตัวนี้เหมือนกันเราก็ปรับเขาให้มีลายแฮชที่ไปทางด้านเดียวกันนะคะเวลาการทำบอกอะค่ะบอกเขาก็จะล็อกตัวแฮชไว้เหมือนกันนะคะเมื่อปรับเสร็จแล้วเนี่ยสังเกตว่าเรายังไม่มีตัวเสาเอ็นนะคะวิธีการใส่เสาเอ็นก็คือการกด REC นะคะ1ครั้งสร้างก็คือการกำหนดที่จุด 1.1 เป็นมาตรฐานก่อนนะคะปรับเลเยอร์ของเขานะคะให้เป็นตัวสีเหลืองนะคะทีเนี้ยค่ะเวลาเราเอาเสาเอ็นไปใส่อ่ะค่ะมันจะมี2วิธีก็คือการย้ายตัวสี่เหลี่ยมตัวนี้นะคะไปวางทับตรงบริเวณปลายของวงกบอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราค่อยเลื่อนผนังลงมาตามกับอีกวิธีหนึ่งนะคะก็คือการที่เราไวป์เอาของพื้นที่ตรงนี้นะคะก็คือการกด WIP นะคะเขาก็จะให้เราสร้างขอบเขตขึ้นมานะคะแบบนี้กด Enter นะคะเขาก็จะบังวัตถุที่อยู่ด้านหลังเลยนะคะทีนี้เวลาเราสร้างตัวไปเอาตัวนี้ขึ้นมาแล้วค่ะเราก็สามารถ Copy เขาเนี่ยไปวางในจุดอื่นโดยที่เราไม่ต้องหดผนังแล้วนะคะอย่างเราจะวางที่จุดนี้copy มาวางได้เลยเขาก็จะบังตัวผนังที่เรายืดไว้เมื่อกี้ค่ะตรงนี้นะคะ CO ได้เลยแล้วก็วางเราก็จะได้เสาเอ็นนะคะที่บริเวณช่องเปิดของเราแล้วนะคะเมื่อเราได้พื้นที่ของขอบเขตของห้องเราแล้วเนี่ยให้เราลบเส้นตัวไกด์ไลน์ข้างหลังด้วยนะคะเราลบทิ้งได้เลยเราก็สร้างบอกตัวนี้ไว้ก่อนนะคะกด V planning นะคะเลือกจุดไว้ก่อนนะคะต่อไปเนี่ยก็จะเป็นขั้นตอนการใส่เฟอร์นิเจอร์นะคะการใส่เฟอร์นิเจอร์ห้องนอนการใส่เฟอร์นิเจอร์ห้องลิฟวิ่งนะคะอาจารย์ขอเพิ่มเส้นพื้นของตัวห้องลิฟวิ่งก่อน1เส้นนะคะเส้นนี้กดเซฟนะคะทีนี้เวลาการใส่เฟอร์นิเจอร์นะคะเราก็ดีไซน์ได้เลยว่าเราต้องการจะวางเตียงตรงไหนโต๊ะตรงไหนตู้ตรงไหนนะคะแล้วก็จะวางทีวีตรงไหนนะคะเดี๋ยวเราไปเอาตัวเฟอร์นิเจอร์ของเราได้ในตัวไฟล์บล็อกตัวนี้เลยนะคะในที่นี้อย่างห้องของเราไม่ได้มีขนาดใหญ่มากนะคะเราก็ลองดูเฟอร์นิเจอร์ที่คิดว่าน่าจะสามารถเอาไปใช้กับในไซซิ่งของห้องเราได้นะคะเลือกมาก่อนนะคะสมมติเราเลือกตัวนี้นะคะวิธีการเหมือนเดิมเลยก็คือการเปลี่ยนเลเยอร์เขาให้เป็นเลเยอร์0ก่อนนะคะตัวนี้นะคะเปลี่ยนสีเลเยอร์ให้เป็นตัวบายเลเยอร์ด้วยนะคะสร้างบอกไว้ก่อนค่ะกดตัว B นะคะเฟอร์01นะคะเลือกจุดได้เลยโอเคกดคอนโทรล C ไปนะคะไปวางที่ห้องของเราแต่เราลองขยับนะคะให้เขาอยู่ภายในห้องแล้วก็มีพื้นที่ในการเดินรอบๆห้องด้วยนะคะโอเคเราก็ขยับได้เลยนะคะเดี๋ยวทีนี้เนื่องจากว่าฝั่งนี้เขาจะมีตัวช่องเปิดที่เป็นหน้าต่างใช่ไหมคะเราอาจจะวางทีวีไว้ฝั่งนี้ก็ได้แล้วก็ตัวโซฟาเนี่ยถ้าเราสังเกตนะคะก็คือเขาก็จะมีลักษณะที่ค่อนข้างคับห้องเหมือนกันเวลาเราเปิดประตูเข้ามาเนี่ยก็อาจจะขวางทางใช่ไหมคะเราก็ทำการปรับแก้อาจจะลดต
ัวของเฟอร์นิเจอร์ออกไปบ้างนะคะเช่นโซฟาที่เป็นตัวซิงเกิลนะคะฝั่งด้านนี้เราก็ลบออกไปนะคะ1ตัวกดเซฟนะคะหรือเราอาจจะใส่โคมไฟร้อยสัก1ตัวนะคะทางด้านขวาให้การวางห้องเนี่ยมันดูบาลานซ์ขึ้นนะคะเราก็ก๊อปปี้ตัวโคมไฟฝั่งนี้นะคะแล้วก็มาวางที่ฝั่งนี้สัก1ตัวทีนี้เขาก็จะได้มีความบาลานซ์มากขึ้นนะคะออกแบบได้เลยว่าเราต้องการจะวางโซฟาด้านไหนนะคะเราก็หมุนเขานะคะในที่นี้อาจารย์อยากจะหมุนโซฟาให้ดูเป็นธรรมชาติขึ้นมานิดนึงนะคะแล้วก็มีความสวยงามมากยิ่งขึ้นนะคะก็ขยับนะคะได้เลยการวางโซฟาของเราก็จะดูมีสัดส่วนมากขึ้นแล้วก็มีความเป็นธรรมชาติมากขึ้นนะคะเสร็จแล้วนะคะเราเปลี่ยนเลเยอร์ของเขานะคะเป็นเลเยอร์ที่เป็นเฟอร์ก็คือในส่วนของตัวที่เป็นสีเทาแบบนี้นะคะอาจจะขยับขึ้นมานะคะเสร็จแล้วนะคะบานประตูเนี่ยเราก็ลองกลับด้านเขาให้การเปิดเนี่ยเปิดไปทางด้านขวานะคะแล้วก็ให้เราเดินเข้าทางตรงด้านนี้นะคะต่อไปก็จะเป็นในส่วนของโต๊ะที่วางทีวีนะคะก็กำหนดขนาดเข้าไปนะคะตรงนี้ส่วนของทีวีเราก็ไปเลือกจากบ็อกซ์ได้เลยถ้าหาแล้วไม่ได้นะคะก็ให้เราลองวาดขึ้นมานะคะลักษณะของทีวีก็จะเป็นยาวๆสมมติอาจารย์วาดขึ้นมาเป็นจอทีวีแบบนี้นะคะตั้งอยู่ตรงกลางโต๊ะนะคะแล้วก็วาดแล้วก็ใส่ลงไปได้เลยอยู่ที่การดีไซน์ของเราเลยนะคะว่าเราอยากจะให้แปนนิ่งของเราเนี่ยเป็นแบบไหนนะคะอันนี้ก็จะเป็นการขึ้นตัวทีวีของอาจารย์ขึ้นมาเองแบบนี้นะคะส่วนอื่นๆเนี่ยเราอยากจะใส่พวกเฟอร์นิเจอร์อะไรเข้าไปก็หยิบมาใส่นะคะอย่างเช่นตอนนี้อาจารย์ขอใส่ต้นไม้1ต้นนะคะในห้องในส่วนของห้องลิฟวิ่งนะคะอาจารย์เลือกก่อนสมมุติถ้าจะใช้เป็นต้นนี้นะคะเหมือนเดิมนะคะกดบล็อก1ครั้งค่ะแก้สีแก้เลเยอร์ด้วยนะคะเซฟนะคะอย่างเมื่อกี้เราตั้งชื่อบอกว่าชื่อศูนย์ใช่ไหมคะแต่ว่าในไฟล์เดิมของเราเวลาเราทำงานนะคะชื่อบอกของเราที่เป็นศูนย์เนี่ยเขาจะเป็นตัวเส้นไกด์ไลน์ของเราอะค่ะเอาให้ดูเวลาเราดึงต้นไม้เข้ามาเนี่ยเขาก็เลยไม่ได้เป็นต้นไม้นะคะดังนั้นเวลาเราตั้งชื่อเนี่ยก็ไปเปลี่ยนชื่อตัวบล็อกเนี่ยให้เป็นชื่อใหม่นะคะที่ไม่ซ้ำกับตัวของไฟล์ที่เราทำงานอยู่นะคะอย่างเมื่อกี้ชื่อบล็อกเนี่ยที่เป็นศูนย์เนี่ยวิธีการตั้งชื่อใหม่นะคะให้กด REN นะคะหรือ Rename นะคะแล้วเราก็เลือกชื่อบล็อกที่เราตั้งไว้เมื่อกี้ก็คือบล็อกศูนย์นะคะให้เปลี่ยนเขาเป็นชื่ออื่นนะคะเช่นต้นไม้ TREE กดโอเคนะคะชื่อบอกเนี่ยก็จะเปลี่ยนแหละให้เรากดคอนโทรลซีแล้วลองไปวางอีกครั้งค่ะเราก็จะได้ต้นไม้มาแล้วนะคะตอนนี้อาจารย์วางไว้ตรงนี้นะคะเปลี่ยนเลเยอร์เขาด้วยนะคะลบไปต่อไปเดี๋ยวเรามาออกแบบในส่วนของห้องนอนกันนะคะเราก็จะใส่เตียงใส่ตู้นะคะเตียงเนี่ยเราก็เลือกได้ในนี้เลยว่าเราอยากจะใช้เตียงที่ขนาดเท่าไหร่นะคะเตียงนี้ก็เขาก็จะมีบอกเลยว่าอันนี้จะเป็นขนาด6ฟุตนะคะ5ฟุตเราก็ใช้ตัวนี้เราก็ copy ไปได้เลยเปลี่ยนเลเยอร์นะคะเหมือนเดิมแล้วก็กดบอกนะคะสร้างชื่อเขานะคะ BED เสร็จแล้วเราก็ไปวางได้เลยนะคะ Ctrl V กด Ctrl C ก่อนนะคะแล้วไปกด Ctrl V นะคะได้เตียงมาแล้วนะคะเราก็จัดวางในตำแหน่งที่เราต้องการนะคะ R O

เปลี่ยนเลเยอร์นะคะต่อไปก็จะเป็นการใส่โต๊ะหัวเตียงนะคะที่มีขนาด 0.6 ทั้งสองข้างนะคะสมมุติถ้าเราต้องการตัวโคมไฟของตัวบล็อกตัวนี้มาใช้อ่ะค่ะเราสามารถทำได้โดยการกด edit บล็อกตัวนี้ก่อนนะคะเสร็จแล้วเนี่ยเราเลือกโคมไฟของเขานะคะไปใช้วางในโต๊ะหัวเตียงของเรานะคะเราไปวางที่เซนเตอร์ก่อนนะคะเมื่อเราเข้ามาในหน้าของตัวแก้ไขบล็อกอะค่ะเราก็จะทำการแก้ไขได้เฉพาะในตัวของที่เราบล็อกไว้อย่างเดียวนะคะแต่ว่าในส่วนที่อยู่ข้างนอกเนี่ยเราก็จะทำการแก้ไขเขาไม่ได้ใช่ไหมคะวิธีการที่เราจะ copy ของเขามาใช้ในข้างนอกอะค่ะเราจะแยกส่วนนะคะเวลาเรา copy มาวางในตำแหน่งเนี้ยแล้วค่ะแล้วเราต้องการจะเอาเขาออกไปเนี่ยให้เราเลือกวัตถุก่อนนะคะเสร็จแล้วให้เรากด remove นะคะตัวโคมไฟเนี่ยก็จะย้ายออกไปอยู่ข้างนอกแล้วจะไม่ได้อยู่ในบล็อกแล้วนะคะเดี๋ยวเรากดเซฟเราก็จะเป็นการ copy ตัวโคมไฟจากในบล็อกของโซฟาเนี่ยมาใช้ตรงนี้แล้วนะคะเห็นไหมว่าตัวบล็อกเนี่ยตัวโคมไฟเนี่ยก็จะออกมาจากบล็อกเมื่อกี้แล้วแล้วก็จะมาอยู่ข้างนอกแทนแต่ว่าตัวของโซฟาเนี่ยเซตโซฟาเนี่ยก็จะเป็นเหมือนเดิมเลยเมื่อเราใช้ตัวนี้เสร็จแล้วใช่ไหมคะถ้าเรารู้สึกว่าเขาควรอยู่ในกรุ๊ปเดียวกันนะคะเราก็สร้างเขาให้เป็นบล็อก1บล็อกก่อนนะคะทุกครั้งเวลาในการทำงานนะคะอาจารย์แนะนำว่าให้ทำบล็อกไว้ทุกครั้งนะคะแล้วก็เผื่อในกรณีที่เราต้องการจะเอาตัวเนี้ยไปใช้กับโปรเจกต์อื่นๆนะคะเราก็จะได้ไม่ต้องสร้างขนาดขึ้นมาใหม่นะคะอย่างตัวนี้ก็จะเป็นสแตนดาร์ดที่เราจะใช้ทำงานในไฟล์อื่นๆได้เลยเช่นโต๊ะข้างเตียง60/60นะคะขนาดเตียงที่5ฟุตนะคะเดี๋ยวเราทำบล็อกไว้นะคะเราสามารถที่จะทำบล็อกซ้อนบล็อกได้นะคะก็คือสมมุติว่าเตียงเมื่อกี้เราบล็อกไปทีหนึ่งแล้วเราต้องการจะทำบล็อกอีกเนี่ยเราก็สร้างซ้อนได้เลยแต่เวลาจะแก้ไขแค่เฉพาะตัวเตียงอะค่ะเราก็ต้องเลือกเขานะคะก็คือการคลิกขวานะคะเขาจะให้เราเลือกเลยว่าเราจะแก้ไขส่วนไหนอย่างตอนนี้เราจะแก้ไขเบส01ก็คือเขาจะเข้าไปแก้ไขในส่วนของวัตถุทั้งหมดนี้นะคะแต่ว่าตัวเตียงเนี่ยเราก็จะแก้ไขไม่ได้เพราะว่าตัวเตียงเนี่ยเป็นบล็อกอยู่นะคะวิธีการจะแก้ไขก็ต้องกด X นะคะแต่ถ้าเราต้องการที่จะแก้ไขเตียงนะคะให้เรากดคลิกขวานะคะกด Edit บล็อก In Paste นะคะแล้วก็ให้เลือกตัวเบสที่เป็นเตียงอย่างเดียวดูในรูปภาพพรีวิวอย่างเงี้ยนะคะตอนนี้เขาก็จะเลือกแค่เฉพาะตัวเตียงให้เราเข้ามาแก้ไขแล้ววิธีการใช้บล็อกก็จะประมาณนี้นะคะกดเซฟเลยเราก็จะได้ที่เป็นในส่วนของห้องนอนแล้วก็ในส่วนของห้องลิฟวิ่งนะคะแล้วก็เราก็ลองใส่องค์ประกอบอื่นๆดูเช่นผนังด้านนี้นะคะเป็นผนังทึบเรารู้สึกว่าในห้องนอนเนี่ยอยากให้มีในส่วนของตู้เสื้อผ้านะคะเราก็ใส่ตู้เสื้อผ้าเข้าไปค่ะตู้เสื้อผ้าของเรานะคะก็จะมีขนาดที่60นะคะเดี๋ยวเราลองเช็คดูว่าเมื่อกี้ที่เราวาดขึ้นมาเนี่ยเขามีขนาด60หรือเปล่านะคะความลึกของตู้นะคะตอนนี้เขาไม่ได้อยู่ที่ขนาด60นะคะเดี๋ยวเราก็ขยับเขาให้อยู่ในขนาดที่60นะคะเราสร้างเส้นขึ้นมาก่อนก็ได้นะคะจุด6แล้วเราก็ดึงตัวกรอบเมื่อกี้นะคะลงมาให้เท่ากับเส้นที่เราสร้างขึ้นมานะคะเราก็จะได้ตู้ที่มีขนาด60แล้วก็วิธีการทำงานนะคะเวลาเราวาดเส้นที่เราไม่ได้กำหนดค่าเข้าไปอะค่ะให้เราลองคลิกแล้วก็ลองเช็คในหน้าของ property นะคะว่าความยาวของเส้นเนี่ยเขามีเศษเป็นเศษแบบทศนิยมเยอะๆหรือเปล่าอย่างเช่นตัวนี้ค่ะเวลาเราวาดขึ้นมาแล้วเราไม่ได้กำหนดขนาดที่แน่ชัดเข้าไปอะค่ะเรามาเช็คตรงนี้ก่อนว่าเส้นของเขาเนี่ยมันเออร์เลอร์ไหมถ้าเส้นเออร์เลอร์ค่ะก็ให้เราขยับแล้วก็แก้ไขนะคะเราจะได้เส้นที่แม่นยำมากยิ่งขึ้นแล้วก็มีขนาดและไซซิ่งที่เราต้องการนะคะอย่างตัวนี้นะคะเราได้ตู้ที่มีขนาด60เข้ามาแล้วเนี่ยสังเกตว่าก็จะมีสเปซข้างๆเนี่ยค่ะที่อาจจะเกิดจากความเออร์เลอร์ใช่ไหมคะเราก็ขยับตัวเตียงกับชุดหัวเตียงตรงนี้ค่ะขยับเขาเข้ามาชนกับตู้ได้เลยเมื่อขยับมาเสร็จแล้วนะคะเราก็ทำตู้เสื้อผ้าต่อได้เลยนะคะก็คือ

ออฟเซตในส่วนของโค้งตู้นะคะในส่วนของสัญลักษณ์ตู้เนี่ยก็แล้วแต่เราจะเขียนขึ้นมาเลยนะคะว่าเราอยากจะให้ลักษณะของตู้เสื้อผ้าเนี่ยมีลักษณะแบบไหนในส่วนของอาจารย์ก็จะออฟเซตเข้ามาให้เห็นเป็นโครงตู้นะคะต่อไปก็จะใส่ในส่วนของราวตู้เสื้อผ้านะคะแบบนี้แล้วก็ออฟเซตขนาดของราวออกไปเมื่อเราได้ราวของตู้เสื้อผ้าเสร็จแล้วเนี่ยส่วนต่อไปก็คือจะเป็นในส่วนของไม้แขวนเสื้อนะคะที่เรามักจะแสดงในplanning นะคะเพื่อให้ดูออกว่าเนี่ยเรากำลังใส่เป็นตู้เสื้อผ้านะคะอย่างในแบบของอาจารย์นะคะก็จะมีตัวอย่างไม้แขวนเสื้อตู้เสื้อผ้าก็จะมีลักษณะประมาณนี้นะคะเดี๋ยววิธีการก็คืออาจารย์จะเอาตัวของไม้แขวนเสื้อที่อาจารย์เคยทำไว้แล้วเนี่ยไปใส่เลยนะคะเราจะได้ไม่ต้องสร้างขึ้นมาใหม่แล้วก็ไปวางมีความเอียงบ้างแล้วก็ตรงบ้างนะคะอาจารย์ก็จะแรนดอมในการเลือกไปวางนะคะไปวางตรงนี้ส่วนที่เกินก็ลบออกได้เลยตรงนี้นะคะก็ปรับให้เขาเป็นเลเยอร์ตัว G นะคะเราก็จะได้ในส่วนของห้องนอนนะคะซึ่งตรงนี้ที่เป็นเว้นว่างอยู่อะค่ะเราอาจจะให้มีเป็นเคาน์เตอร์หรือโต๊ะนั่งนะคะสำหรับอยู่ตรงด้านของช่องเปิดก็ได้นะคะอย่างเช่นถ้าเราออกแบบให้ทางด้านนี้สามารถมองออกไปได้เทควิวออกไปได้แบบนี้มองออกไปนะคะเราออกแบบให้ตรงนี้เป็นตัวโต๊ะเคาน์เตอร์เล็กๆสักตัวนะคะอย่างเช่นตอนนี้มีความลึกที่70ใช่ไหมคะเราก็ปรับให้เหลือสัก35เซนนะคะอย่างตรงนี้เราก็ให้เขาล้อเข้ามากับตัวโต๊ะหัวเตียงของเราก็ได้นะคะกดที่ R เซนค่ะใส่เก้าอี้เล็กๆ1ตัวตรงนี้นะคะสักตัวหนึ่งเราก็ไปเอาเก้าอี้มาใส่นะคะอย่างเช่นในที่นี้ก็เป็นเก้าอี้ตัวนี้ก็ได้เล็กๆ1ตัวนะคะตัวนี้เป็นบล็อกแล้วนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปแก้ไขบล็อกให้เป็นเลเยอร์0ก่อนกดเซฟนะคะCtrl C นะคะแล้วก็ไปวางแล้วก็ปรับเขาให้เป็นเลเยอร์ตัวสีเทานะคะเหมือนกัน R O นะคะหมุนตัวเก้าอี้ให้มองออกไปที่หน้าต่างของเรานะคะเบื้องต้นเราก็จะได้ panning ในส่วนของห้องนอนห้องลิฟวิ่งแล้วนะคะแล้วถ้าเราอยากจะต่อเติมส่วนอื่นๆนะคะเราก็สามารถต่อเติมเข้าไปได้เลยนะคะในที่นี้เราลองออกแบบให้เขาเนื้อหาของตัวแปนเนี่ยที่เพิ่มมากขึ้นนะคะอย่างเช่นการใส่ต้นไม้เพิ่มเข้าไปนะคะการใส่พรมนะคะเราก็วาดสี่เหลี่ยมขึ้นมาเป็นขนาดพรมนะคะเช่นอย่างอาจารย์กำหนดขนาดพรมอยู่ที่ 1.2 นะคะคูณ 2.4 เราก็จะได้พรมขึ้นมา1พรมนะคะก็จัดวางตำแหน่งนะคะเราลองดึงตัวเขาเนี่ยให้อยู่ตรงเซ็นเตอร์ของโซฟาประมาณนี้ใช่ไหมคะส่วนที่เขาไปซ้อนทับกับตัวโซฟาเราก็กด TR ออกได้เลยนะคะก็จะเป็นการทิมเส้นนะคะเส้นส่วนที่เขาตัดกันอยู่เนี่ยเราก็ตัดแค่ส่วนตัวหัวกับตัวท้ายแล้วตัวนี้ค่ะเราก็ค่อยลบเอานะคะแล้วก็จะได้ตัวพรมนะคะต่อไปต่างๆก็องค์ประกอบอื่นๆเช่นการใส่สัญลักษณ์ของตัวบานสไลด์ประตูหน้าต่างนะคะที่เป็นลูกศรลักษณะแบบนี้นะคะลูกศรเป็นลูกศรที่ชี้บอกว่าประตูของเราเป็นบานสไลด์เข้าทางไหนนะคะแบบนี้เดี๋ยวเราก็จะมาทำเข้าไปในแปนนิ่งของเรานะคะวิธีการก็คือกด PL นะคะเราก็กำหนดความยาวได้เลยองศาของหัวลูกศรนะคะแล้วก็กดตัวบอกไว้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะใช้ตัวนี้กับส่วนอื่นๆด้วยนะคะก็กด arrow ในชิ้นนี้ถ้าชื่อซ้ำเราก็ใส่ตัวเลขเหมือนเดิมเลยไว้ที่หัวก็ได้นะคะเดี๋ยวอย่างตัวนี้นะคะเป็นบานสไลด์ที่เปิดออกด้านข้างแล้วก็กลับหัวลูกศรของเรานะคะ MI เขาถ้าเราต้องการจะให้อยู่อีกฝั่งด้วยก็กด MI นะคะกด No
เราก็จะได้หัวลูกศร2ข้างแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปใส่กับหน้าต่างบานอื่นๆด้วยนะคะกดเลือกนะคะกด CO เอาไปวางที่เซ็นเตอร์ของหน้าต่างนะคะการใส่หัวลูกศรที่หน้าต่างบานนี้นะคะบานนี้เป็นบานเลื่อนสลับนะคะบานเลื่อนสลับของเราเราก็จะใส่หัวลูกศรที่เป็นสลับฝั่งกันแบบนี้นะคะกด MI Miller นะคะแล้วก็กด No MI อีกครั้งหนึ่งค่ะก็จะเป็นการบอกว่าบานนี้นะคะจะเลื่อนเปิดมาทางด้านขวานะคะส่วนบานนี้จะเลื่อนเปิดไปทางด้านซ้ายแบบนี้นะคะประตูก็เหมือนกันนะคะเราก็จะใส่สัญลักษณ์ของตัวหัวลูกศรเนี้ยเข้าไปด้วยก๊อปมาวางได้เลยนะคะแล้วก็หมุนแล้วก็ขยับเขานะคะในที่นี้อาจารย์จะให้เปิดจากทางด้านนี้นะคะเพราะว่าถ้าเปิดจากทางด้านนี้มาเนี่ยเราเข้าไปเราก็จะชนกับโซฟาใช่ไหมคะแล้วก็ย้ายลูกศรมาทางด้านฝั่งนี้และ MI 1ครั้งค่ะเพื่อเป็นการบอกว่าวิธีการเปิดคือเปิดจากทางบานนี้นะคะไปทางด้านขวาเบื้องต้นเนี่ยเราก็จะได้ตัวแปนนิ่งแล้วก็ตัวของตัวลิฟวิ่งนะคะเดี๋ยวองค์ประกอบในการเขียนแบบภายในเนี่ยอื่นๆก็จะมีการเขียนรูปด้านนะคะสังเกตว่าอย่างในตัวการเขียนภายในนะคะก็จะมีตัวแปนนิ่งที่เป็นการบอกเฟอร์นิเจอร์นะคะการบอกเบอร์ผนังนะคะแล้วก็พอในส่วนของแปนนิ่งเสร็จแล้วเนี่ยบางการทำงานนะคะก็จะมีการบอกแพทเทิร์นพื้นเช่นเป็นพื้นไม้แบบนี้นะคะเขาก็จะใส่สัญลักษณ์ของพื้นไม้เข้าไปก็จะแยกส่วนออกมาเวลาทำงานเนี่ยเขาก็จะทำบอกตัวผนังเนี่ยไว้ใช้เพราะว่าในการเขียนแบบภายในก็จะมีในหลายส่วนนะคะอย่างเขาทำบอกตัวผนังนี้ออกมาใส่เฟอร์นิเจอร์ตัวนี้ก็จะไม่ใส่พื้นนะคะเป็นการสื่อสารในการเขียนแบบนะคะอย่างในส่วนของตัวนี้ก็จะเป็นการเขียนผังไฟนะคะการใส่ไฟนะคะแล้วก็อย่างตัวนี้ก็จะเป็นการเขียนผังปลั๊กนะคะแล้วก็เมื่อเรามีตัวแปนนิ่งของตัวแบบภายในเสร็จแล้วค่ะเขาก็จะมีการเขียนรูปด้านเหมือนการเขียนแบบขยายห้องน้ำเลยแต่อันนี้เขาก็จะเป็นรูปด้านในส่วนของห้องแต่ละห้องนะคะเวลาเขียนภายในก็เลยจะต้องมีรูปด้านทั้งหมด4ด้านแบบนี้นะคะทุกด้านเลยเขาก็จะมีสัญลักษณ์บอกด้วยว่าด้านที่1เนี่ยมองจากด้านไหนนะคะสังเกตที่หัวลูกศรตัวนี้นะคะเขาก็จะมีบอกทั้งหมด4ด้านนะคะสำหรับ EP นี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะเขียนตัวแปนนิ่งนี้ไว้ก่อนนะคะ EP ถัดไปเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาเขียนตัวรูปด้านของตัวแปนนิ่งนี้ต่อนะคะดังนั้นเดี๋ยวเราเซฟตัวแปนนิ่งนี้นะคะไว้กดเซฟไว้ด้วยนะคะเซฟแอดนะคะรูมแปนนิ่งนะคะกดเซฟเลยค่ะแล้วเดี๋ยวครั้งหน้านะคะที่เราจะมาเขียนรูปด้านเนี่ยเราก็จะเปิดไฟล์นี้ขึ้นมาทำงานอีกครั้งนะคะค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับ EP นี้การเขียนภายในห้องนอนแล้วก็ห้องนั่งเล่นนะคะสำหรับ EP หน้าเราจะมาเขียนรูปด้านของห้องนอนและห้องนั่งเล่นต่อนะคะสำหรับ EP นี้สวัสดีค่ะ

ขั้นตอนการเตรียมชิ้นงานต้องเจลไนซ์เปิดผิวออกไซด์ทุกส่วนที่อยู่ติดกับแนวเชื่อมประมาณ1นิ้วและห้ามลบขอบชิ้นงานส่วนที่ต้องวางทับแนวตลอดแนว

ั้นตอนการประกอบชิ้นงานนำชิ้นงานที่ผ่านการเตรียมมามาร์คหาตำแหน่งกึ่งกลางวางบนพื้นโต๊ะจำนวน2ชิ้นนำชิ้นงานตั้งเป็นรูปตัวทีกึ่งกลางแผ่นโดยใช้มือกดไว้ให้แผ่นแนบสนิทกันไม่มีแสงผ่านจากนั้นให้เชื่อมปลายทั้งสองให้ติดกันทั้งสองด้านสามารถเชื่อมในตำแหน่งท่าราบได้

ั้นตอนการจับหรือวางงานในตำแหน่งท่า PD ใช้อุปกรณ์จับยึดโดยให้หางตัว T ลงด้านล่างขั้นตอนการเจียก่อนการเชื่อมท่า PD

ขั้นตอนการปรับกระแสไฟเชื่อมท่า PD มุมงานและมุมเดินรูทพาร์ทตัวทีท่าโอเฮดเชื่อมแผ่นต่อตัวทีท่าเหนือทิศะ PD แนวรูทพาร์ท

่อลวดท่าเวทแนวรูดพาร์ท

0: lalu.
1: ต่อลวดถ้าในศีรษะ PD แนวฮอตพาร์ท

ขั้นตอนการทำความสะอาดชิ้นงานเชื่อมใช้แปรงลวดล้อแปรงขัดและสกัดขจัดสะเก็ดเม็ดโลหะและ

0: ครับสำหรับการพ่นสารกันสนิมหรือว่าเทคนิคการพ่นสารกันสนิมนี้นะครับหรือบางทีเราอาจจะเรียกว่าพ่นฟินโค้ตนะครับสารกันสนิมตัวนี้จะมีลักษณะเป็นสารสีดำนะครับไว้สำหรับพ่นเพื่อป้องกันสนิมบริเวณใต้ท้องรถเนื่องจากว่าบริเวณใต้ท้องรถนั้นนะครับมีการเขาเรียกว่าสัมผัสอยู่กับความชื้นหรือน้ำนะครับเพราะว่าบริเวณพื้นรถหรือว่าใต้ท้องรถเนี่ยนะครับจะอยู่ใกล้กับพื้นถนนนะครับก็อาจจะมีความชื้นแล้วก็โดนน้ำบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมีการพ่นสารเพื่อป้องกันสนิมครับ
1: วิธีการเตรียมพื้นที่ผิวบริเวณที่จะพ่นสารกันสนิม 1. ล้างรถและล้างบริเวณใต้ท้องรถส่วนที่จะทำการพ่นสารกันสนิมให้สะอาดล้างบริเวณซุ้มล้อหน้าและหลังก่อนการพ่นกันสนิมใช้ลมเป่าไล่ทำความสะอาดใต้ท้องรถอีกครั้งตรวจสอบสนิมบริเวณใต้ท้องรถ 2. ปิดกระดาษเพื่อเตรียมพ่นกันสนิมทั้งส่วนบริเวณหน้ารถและบริเวณใต้ท้องในส่วนที่ไม่ต้องการพ่นสารกันสนิม
0: ครับสำหรับข้อควรระวังในการพ่นสารกันสนิมนะครับเราก็จะต้องเลือกพ่นในจุดที่ควรจะพ่นและเว้นในส่วนที่ไม่ควรจะพ่นนะครับเช่นผ้าเบรกนะครับหรือว่าเป็นบางจุดนะครับในส่วนที่เป็นความร้อนนะครับหรือว่าท่อไอเสียนะครับพวกนี้เพราะว่าท่อไอเสียพอพ่นไปแล้วนะครับเกิดความร้อนนะครับก็จะเกิดความร้อนขึ้นแล้วก็อาจจะเกิดอันตรายได้ครับ
1: การพ่นสารเคลือบกันสนิมมีวิธีปฏิบัติดังนี้ 1. พ่นสารเคลือบกันสนิมบริเวณซุ้มล้อ2ด้าน 2. ทำการพ่นสารเคลือบกันสนิมบริเวณใต้ท้องรถยนต์ส่วนหน้าส่วนกลางและส่วนหลัง 3. หลังจากการพ่นเสร็จให้แกะกระดาษออก 4. ใส่ล้อเตรียมทำความสะอาดรอบรถยนต์ 5. ล้างทำความสะอาดรอบรถยนต
0: ์ในปัจจุบันนี้นะครับการพ่นสารกันสนิมก็เราก็จะไม่ค่อยพ่นกันแล้วนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่รถที่ออกมาจากโรงงานหรือว่าผลิตนะครับออกมาจากโรงงานนะครับก็จะมีการพ่นสารกันสนิมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ
1: ข้อเสียของน้ำยาพ่นกันสนิมก็คือน้ำยาพ่นกันสนิมนั้นมีส่วนผสมของปิโตรเคมีซึ่งมีคุณสมบัติในการกัดและทำลายวัสดุที่เป็นยางหรือวัสดุที่มีส่วนผสมของยางด้วยเหตุนี้จึงห้ามใช้น้ำยาพ่นกันสนิมมาพ่นหรือสัมผัสกับชิ้นส่วนที่เป็นยางเช่นยางหุ้มเพลายางหุ้มโชกยางอะไหล่นอกจากนั้นแล้วรถยนต์ในปัจจุบันจะมีอุปกรณ์เซ็นเซอร์หลายอย่างเช่นเซนเซอร์เบรก ABS สปีดเซนเซอร์เซนเซอร์ท่อไอเสียเป็นต้นดังนั้นจึงต้องระมัดระวังห้ามพ่นไปโดนเซนเซอร์เหล่านี้ในการพ่นจะต้องนำเอาพลาสติกหรือกระดาษมาปิดอุปกรณ์เหล่านี้ทั้งหมด
0: ครับทั้งหมดทั้งมวลในกระบวนการงานอาชีพช่างสีรถยนต์นั้นนะครับถือได้ว่านะครับมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในทุกๆขั้นตอนในการปฏิบัติงานนะครับไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่เริ่มของการเตรียมวัสดุอุปกรณ์แล้วก็เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆนะครับตลอดจนกระทั่งอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยอันนี้เน้นย้ำเลยนะครับเรื่องของความปลอดภัยในการทำงานนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเตรียมพื้นผิวนะครับขั้นตอนนี้ก็ถือได้ว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับในกระบวนการงานอาชีพช่างสีนะครับขั้นตอนนี้สำคัญที่สุดนะครับขอเน้นย้ำนะครับแล้วก็ขั้นตอนของการพ่นสีทับหน้าหรือว่าสีจริงอันนี้ก็ถือว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็ขั้นตอนของการขัดเงาสีนะครับก็อยากจะให้ผู้เข้ารับการฝึกที่น่ารักทุกคนนะครับได้ลองฝึกฝนนะครับตั้งใจนะครับในอาชีพช่างสีนะครับขอให้เราได้มีการฝึกฝนอยู่ตลอดเวลานะครับทำครั้งแรกนะครับอาจจะไม่ได้ดีนะครับเราก็ฝึกฝนไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเรื่องของงานช่างสีนี่ถือว่าเป็นศาสตร์และศิลป์เราจะต้องใช้ความอดทนนะครับวิริยะอุตสาหะเป็นอย่างสูงนะครับในการที่จะทำผลงานออกมาให้ได้ดีและเป็นช่างที่ดีนะครับแล้วก็ผู้เข้ารับการฝึกท่านใดนะครับมีความสนใจที่จะอบรมฝึกฝนเพิ่มเติมนะครับก็สามารถติดต่อได้ที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานในวันเวลาราชการครับ

0: สวัสดีครับครูชื่อครูเศรษฐวุฒิสายสุดใจหรือชื่อเล่นครูแม็กนะครับแผนกช่างยนต์วิทยาเทคนิคราชบุรีนะครับอีกหนึ่งท่านนะครับ
1: ครับผมอนุวัฒน์อินทรรักษานะครับครูประจำแผนกวิชาช่างยนต์วิทยาลัยเทคนิคราชบุรีครับนักเรียนทราบหรือไม่นะครับว่าพลังงานนะครับในการขับเคลื่อนยานพาหนะนะครับเขาใช้พลังงานอะไรบ้างนะครับซึ่งถ้าเราพูดถึงพลังงานแล้วนะครับส่วนใหญ่จะนึกถึงพลังงานน้ำมันนะครับในการขับเคลื่อนซึ่งเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าน้ำมันใช้มานานพอสมควรแล้ว
0: นานมากครับ
1: ก็มีท่าทีว่าจะหมดไปจาก
0: โล
1: กเราด้วย
0: ใช่ครับ
1: นะครับซึ่งน้ำมันเป็นพลังงานที่ใช้เกือบทุกชนิดทุกประเภทก็ว่าได้นะครับแล้วก็มีผลเสียที่ตามมาพอสมควรผลเสียที่ว่ามีอะไรบ้างครับอาจารย์แม็ก
0: ก็เช่นมลพิษนะครับเช่นรถน้ำมันเนี่ยเวลาเราใช้ใช่ไหมครับนักเรียนสังเกตไหมแน่นอนสตาร์ทมามีเสียงเครื่องยนต์มีการเผาไหม้มีการสันดาบใช่ไหมครับจุดระเบิดแน่นอนปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะครับทำให้เกิดปัจจุบันเนี่ยเขาเรียกว่าภาวะโลกร้อน
1: ถูกต้องครับ
0: ส่วนอันที่สองนะครับเกิดในภาวะเนื่องจากตอนนี้เราใช้น้ำมันมาร่วมระยะเวลาเป็น100ปีถ้าครูพูดนะ100ปีนะครับน้ำมันในโลกนี้หมดไปเรื่อยๆนะครับปัจจุบันนี้มันก็เริ่มมีพลังงานทดแทนขึ้นมานะครับที่ค่อนข้างหาได้ง่ายและเป็นพลังงานสะอาดนะครับปัจจุบันนี้นิยมนะครับแพร่หลายนะครับอาจารย์นุ่มตาม
1: ใช่ครับก็ปัจจุบันนะฮะต่างประเทศนะครับก็เริ่มมีการผลักดันนะครับโดยใช้เทคโนโลยีต่างๆมากมายเข้ามาเสริมนะครับหนึ่งในนั้นก็คือพลังงานไฟฟ้า
0: ครับพลังงานไฟฟ้านะครับ
1: ซึ่งก่อนหน้านี้เราอาจจะมองว่ามันเป็นเรื่องไกลตัวของเรานะครับในการมาขับเคลื่อนยานพาหนะอะไรต่างๆนะครับแต่ทุกวันนี้นะครับมีเทคโนโลยีเข้ามาเสริมมาสร้างทำให้เกิดพลังงานที่เราสามารถจับต้องได้และใกล้ตัวเรามากขึ้นนะครับนี่คือพลังงานไฟฟ้าพลังงานแห่งอนาคตนะครับถ้าพูดถึงในเมืองไทยปัจจุบันยานพาหนะที่เป็นไฟฟ้าเป็นอย่างไรบ้างครับอาจารย์แม็ก
0: นะครับก็ปัจจุบันนี้นะครับประเทศผมว่าในทั่วโลกกันดีกว่า
1: ครับ
0: ก็เริ่มจะพัฒนาพลังงานไฟฟ้าขึ้นมาใช้ในรถถ้าย้อนไปสมัยก่อนก็เริ่มมีจักรยานไฟฟ้า
1: ถูกต้องครับ
0: จักรยานไฟฟ้านะแล้วก็มีขับเคลื่อนในรถยนต์ไฟฟ้าซึ่งเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่นะครับปัจจุบันนี้เราได้เห็นหนึ่งสิ่งนะครับที่เกิดขึ้นมาก็คือรถจักรยานยนต์ไฟฟ้านักเรียนเห็นไหมครับมันเยอะขึ้นมาในรอบตัวเราเนี่ย100คันเราจะเห็นแล้วประมาณ 30% แล้วนะครับหนึ่งเลยก็เพราะหนึ่งครั้งก็คือเป็นพลังงานสะอาดใช่ไหมครับอันที่สองเราไม่ต้องเสียเงินนะครับในการเติมน้ำมันเสียค่าใช้ไฟฟ้านะครับจ่ายไฟฟ้าไปส่วนนึงนะครับก็มองแล้วคุ้มค่านะครับส่วนรถที่อยู่ตรงหน้าครูเนี่ยครับอันนี้เขาเรียกว่ารถไฟฟ้านะครับมองแล้วมันก็เหมือนรถมอเตอร์ไซค์ทั่วไปใช่ไหมครับอาจารย์นุ่มตาเหมือนทุกอย่างเลย
1: เหมือนทุกอย่างนะครับแต่แตกต่างกันที่
0: ไม่ใช้น้ำมัน
1: ถูกต้องครับ
0: นะครับใช้ไฟฟ้าเป็นหลักนะครับสตาร์ทเครื่องยนต์มาเครื่องติดแล้วมีเสียงไหมครับไม่มีไม่มีเสียงแต่ล้อหมุนใช่ไหมครับอันนี้คือรถไฟฟ้านะครับรวมถึงวิวัฒนาการสมัยนี้รถไฟฟ้าออกแบบมาค่อนข้างจะดีเทียบเท่ากับรถน้ำมันเลยนะครับอาจารย
1: ์โ
0: อ้นะอย่างสมมุติผมขับไปเชียงใหม่ก็มีคนขับไปได้เหมือนกัน
1: ได้ไหมอาจารย
0: ์ได้เหมือนกันนะครับ
1: โอ้สุดยอดครับ
0: สุดยอดนะครับรถไฟฟ้านะแต่ก็ยังมีจุดด้อยหนึ่งเรื่องก็คือในประเทศไทยเรื่องพลังงานจุดชาร์จเราอาจจะยังไม่เจอเท่าไหร่นะครับ1คันเนี่ยอาจจะวิ่งได้เป็น100กิโลบางคันวิ่งได้เป็น1,000กิโลขึ้นอยู่กับ1เลยประสิทธิภาพและราคานะครับอ่ะส่วนที่ครูพูดไปเนี่ยให้เรารู้จักว่ารถไฟฟ้าเนี่ยมันเป็นอย่างนี้นะครับแน่นอนนะครับเราเห็นแล้วครูก็อยากจะให้นักเรียนที่ดูอยู่นะครับว่ารถไฟฟ้าเนี่ยมันก็เหมือนรถจักรยานยนต์ทั่วไปใช่ไหมครับถามว่ามีการซ่อมไหมมีซ่อมทุกอย่างนะครับ เหมือนรถทั่วไปเพราะมันมีเหมือนรถทั่วไปทุกอย่างแต่สิ่งที่แตกต่างกันคือเขามีเครื่องยนต์ไหมครับไม่มีนะครับเขามีอะไรครับมีไฟฟ้านะครับในตัวเขานะครับเดี๋ยววันนี้ครูจะมาสอนวิธีการถอดล้อบริการรถไฟฟ้าถอดเพื่ออะไรครับหนึ่งเลยรถไฟฟ้าสมมติเกิดปัจจัยนะครับเช่นรถไฟฟ้ามียางไหมครับยางตุ่มตาม
1: มีครับ
0: เหมือนรถทั่วไปเลย
1: รถทั่วไปเลยครับ
0: มีระบบเบรกไหมครับมีนะครับเราต้องมีการเปลี่ยนยางใช่ไหมครับหรือระบบรถไฟฟ้ามีปัญหามอเตอร์มีปัญหาเราต้องมีการตรวจเช็คและซ่อมนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาถอดบริการล้อหลังถอดประกอบนะครับรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าด้วยกันเลยนะครับมองแล้วผมมองแล้วบางบ้านมีเนาะยานุ่มตาม
1: มีเยอะเลยครับทุกวันนี
0: ้ส่วนตัวผมก็ยังอยากจะได้มีเหมือนกัน
1: ครับ
0: นะครับ
1: แต่มีอยู่เยอะ
0: นิยม
1: ในบ้านเราแต่จะมีส่วนน้อยที่จะพูดถึงเรื่องการบำรุงดูแลรักษาและการตรวจเช็คที่ถูกวิธีนะครับซึ่งวันนี้นะครับอาจารย์เศรษฐวุฒิก็จะมาแนะนำวิธีการขั้นตอนนะครับในการเช็คตรวจสภาพระบบอุปกรณ์ต่างๆของรถจักรยานไฟฟ้า
0: ครับก็มีทั้งการถอดแล้วก็ตรวจเช็คเบื้องต้นรถการมันเสียนะครับจักรยานยนต์ไฟฟ้านักเรียนสังเกตไหมครับมันขับเคลื่อนล้อไหนครับอ่ะครูเปิดสวิตช์กุญแจขับเคลื่อนล้อไหนครับล้อหลังเมื่อบิดคันเร่งมันเริ่มมีการขับเคลื่อนใช่ไหมครับแน่นอนเวลาขับเคลื่อนไปเนี่ยนักเรียนรู้ไหมว่านักขับเคลื่อนไปเนี่ยถ้ามันเกิดการเสียหายนะครับเราก็ต้องมีการตรวจเช็คเบื้องต้นสมมติสตาร์ทไหมมันไม่หมุนแต่วันนี้เราตรวจเช็คเบื้องต้นได้ก่อนว่าเฮ้ยอันนี้มันคือเครื่องล้อหลังแน่นอนมันไม่มีโซ่ไม่มีอะไรนะครับข้างในเนี่ยครับมันเป็นเขาเรียกว่าฮับมอเตอร์นะครับข้างในเป็นมอเตอร์นะครับนะเราก็ได้เช็คเบื้องต้นว่าเช็คข้างในมันมีเฟดยังไงนะครับรวมถึงถอดล้อและประกอบล้อบริการกันเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราเริ่มถอดล้อกันเลยนะครับอันดับแรกเลยนะครับอันดับแรกเลยนะครับก็แนะนำเครื่องมือที่ใช้ก่อนนะครับเครื่องมือก็เป็นชุดอะไรกล่องเครื่องมือหรือชุดบล็อกนะครับ1ชุดเลยครูหวังว่าทุกบ้านเนี่ยถ้าเราดูกันอยู่เราสนใจในงานช่างนะครับสนใจในงาน DIY นะครับมีแน่นอนเครื่องมือนะครับราคาก็ไม่แพงนะครับมีได้ทุกคนนะครับ
1: ได้คร
0: ับ
1: เราไม่ใช่ช่างก็หาซื้อได้นะฮะ
0: ใช่ครับอันที่2ที่ใช้ในงานก็เป็นพวกอะไรครับตัวรัดนะครับเขาเรียกเคเบิลไทนะครับสำหรับรัดสายไฟรถเราไม่ใช้น้ำมันแต่เราต้องมีการรัดสายฟื้นแล้วต้องรัดแล้วก็ต้องตัดด้วยนะครับโดยประมาณนะครับอ่ะเริ่มเลยนะครับอันดับแรกเลยนะครับเดี๋ยวครูขอตัวแทน1คนนักเรียน1คนอันนี้นะครับงานแรกของเรานะครับรถไฟฟ้าเนี่ยเรามองโดยรูปทรงเนี่ยเขาไม่มีเครื่องยนต์ใช่ไหมครับไม่มีเครื่องยนต์แต่เราต้องทำการรื้อนะครับเครื่องยนต์อยู่ตรงไหนครับนักเรียนถ้ามองสามนี้ไม่มีเครื่องยนต์เขาอยู่ที่ล้อนั่นเองเขามีแค่ล้อกับอีกอย่างสมองกลของเขาคือคอนโทรลเลอร์แล้วก็แบตเตอรี่ใช้ในการทำงานของเขานะครับอันดับแรกเลยนะครับเราจะทำการถอดหรือเพื่อดูแบตเตอรี่และก็ชุดคอนโทรลเลอร์ของรถไฟฟ้านะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มอันดับแรกคือปิดสวิตช์กุญแจแล้วก็เปิดเบาะนะครับอ่ะคราวนี้เรามาเปิดเบาะสิ่งที่เราเห็นเลยมันเหมือนรถบ้านทั่วไปเลยใช่ไหมครับข้างในเหมือนไหมครับมองดูเหมือนเป๊ะเลยนะครับ
1: เป๊ะเลยนะฮะแล้วถังน้ำมันอยู่ไหนครับ
0: ไม่มีครับ
1: ไม่มี
0: แต่มีสวิตช์หนึ่งสวิตช์นะครับอันดับแรกนะครับรถไฟฟ้าจะเซอร์วิสทุกครั้งนะครับต้องทำการปิดสวิตช์นะครับแหล่งจ่ายไฟเพื่อป้องกันไฟช็อตไฟนะครับไฟฟ้า60โวลต์ช็อตแล้วนะครับช็อตแล้วอันตรายแล้วนะครับแค่12 โวลต์ที่หนูเคยต่อกันช็อตกันก็อาร์กันรุนแรงแล้วใช่ไหมครับ60 โวลต์ 80 โวลต์ 100 โวลต์แรงนะครับอาจจะดังตุ้มเลยนะครับปิดก่อนปิดคัตเอาท์นะครับจากนั้นเปิดเซลล์กุญแจนะครับเพื่อคายประจุนะครับสังเกตนะครับเซลล์กุญแจเนี่ยพอเปิดปุ๊บเขาจะติดอยู่แป๊บนึงนะครับคลายประจุเรียบร้อยนะครับตอนนี้เราทำการเริ่มบริการรถเขาได้แล้วแต่ถามว่าบริการต้องบริการอย่างปลอดภัย ะครับเครื่องมือที่ใช้นะครับเราใช้ไขควงหรืออะไรต่างๆนะครับลักษณะด้ามของเราเราจะไม่ใช้ด้ามที่เป็นเหล็กถ้าเราต้องการรื้อรถไฟฟ้านะครับ
1: เพราะอะไร
0: ในจุดคอนโทรลทำไมถึงไม่ใช้เหล็กนักเรียนเข้าใจไหมเหล็กมันนำไฟฟ้าได้ไหมครับได้ไหมครับได้แต่นี้นำได้ไหมเป็นฉนวนนะครับอันนี้จะไม่ช็อตมืออันนี้ช็อตมือนะครับเราก็เลือกให้ถูกนะครับอ่ะได้ขั้นแรกนะครับเราจะถอดชุดเบาะออกมาเลยนะครับอ่ะถอดเบาะเลยครับดูเครื่องมือเลยลูกชุดเบาะนะครับตรงนี้เป็นที่อยู่ของแบตเตอรี่แล้วก็ข้างใต้จะมีคอนโทรลเลอร์นะครับของเริ่มต้นถอดเบาะนะครับถอดเบาะออกก่อนเลยนะครับนะครับด้วยเครื่องมือเบอร์อะไรนะครับนักเรียนเบอร์10นะครับเบอร์10ทำการไขนะครับทวนเข็มนาฬิกานะครับถอดเบาะออก2ตัวนะครับถอดเรื่อยๆนะครับรถไฟฟ้าก็น่าสนใจนะครับอาจารย
1: ์ก็เป็นการลดมลภาวะท
0: ั
1: ้งโลกเราแล้วก็สุขภาพของเราด้วย
0: ใช่ถ้าเกิดซ่อมได้ก็ดีนะครับดีมากนะ
1: โดยเฉพาะมลภาวะทางเสียงครับอาจารย์เงียบมาก
0: รวมถึงมลภาวะกระเป๋าตังค์เราด้วย
1: กระเป๋าตัง
0: ค์ใช่ครับเดี๋ยวเบาะถอดแล้วครับอันนี้เบาะถอดหลุดมาแล้วนะครับจากนั้นนะครับเราจะทำการถอดอันนี้เขาเรียกชุด U-box นะครับชุด U-box คือกล่องเก็บสัมภาระของเขานะครับอันนี้คือฝาข้อแบตเตอรี่เราถอดได้เลยนะครับอ่ะถอดเลยนะครับมันก็จะมีน็อตอยู่ข้างในอีก4ตัวนะครับที่เราเห็นข้างใต้ตรงนี้นะครับ1 2 3 4เป็นน็อตเบอร์เลยครับนักเรียน
2: เบอร์10คร
0: ับ เบอร์10ใช้เครื่องมือไขเลยนะครับ
1: ก็เครื่องมือบ้านๆเราที่มีอยู่ทุกบ้าน
0: ทุกบ้านนะครับ
1: มีอยู่แล้วนะฮะหรือหาซื้อได้ง่ายมากนะครับ
0: ผมหวังว่าถ้าเกิดเราชอบ DIY ผมว่ามีทุกคนนะครับ
1: ใช่ครับหรือพ่อบ้านที่อยากจะซ่อมเองอย่างเงี้ยฮะก็ศึกษาวิธีการนะครับแล้วนำไปปฏิบัติตามน่าจะไม่น่ายากนะครับ
0: เห็นไหมครับน็อตของรถไฟฟ้าก็เหมือนกับรถน้ำมันทั่วไปทุกอย่างการบริการมองแล้วเหมือนกันแต่เขาไม่มีเครื่องยนต์นะครับ
1: รถรุ่นนี้ชาร์จไฟยังไงครับอาจารย
0: ์นะครับใช้มันจะมีแบตเตอรี่นะครับเรายกออกมานะครับเดี๋ยวจะยกออกมาแล้วก็เสียบปลั๊กชาร์จเขาเรียกชาร์จไฟบ้านนะครับ
1: ปลั๊กไฟบ้านเลยนะครับ
0: คล้ายๆกับชาร์จโทรศัพท์เรานั่นเอง
1: ไม่ต้องไปหาที่ชาร์จข้างนอกเช่นพวกปั๊มพวกอะไร
0: ใช่ครับ
1: ให้มันยากนะฮะ
0: ก็ชาร์จหนึ่งประมาณ

0: หนึ่งครั้งนะก็วิ่งได้ประมาณ60 กิโลละ
1: ครับ
0: ก็โอเคครับระดับหนึ่งนะครับแต่อนาคตผมว่าประสิทธิภาพน่าจะสูงขึ้นมามากกว่านี้เยอะนะครับนะครับทำการถอดนะครับยูบ็อกซ์นะครับถอดออกมาตอนนี้น็อตก็เริ่มครบนะครับครบ4 ตัวนะครับนะครับ
1: น็อตก็ไม่เยอะนะครับอาจารย
0: ์น็อตไม่เยอะครับน็อตก็พอๆกับรถน้ำมันทุกอย่างเลย
1: น
0: ะครับจากนั้นนะครับอย่าลืมอีก1 จุดนะครับตอนเราเริ่มยกเนี่ยเห็นไหมครับมันจะมีสวิตช์อยู่สวิตช์ตัวนี้เขาเรียกเขาเบรกเกอร์นั่นแหละนะครับเราทำการต้องคลายและถอดนะครับในขณะที่ยกยูบ็อกเกอร์ยกออกนะครับยกออกเลยนะครับนะครับเดี๋ยวเราจะขันน็อตออกนะครับดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับข้างในอย่ากระชากนะครับต้องรื้อแบบระมัดระวังนะครับเพราะเขามี
1: สังเกตดูนะมันจะมีส่วนของอุปกรณ์ติดตั้งอยู่นะแล้วก็ถอดออกก่อน
0: ก่อนติดตั้งนะครับนักเรียนลองดูดูดิครับเป็นยังไงข้างหลังมีตัวเมียไหมครับไม่มีขายได้เลยนะครับ

0: ตอนนี้มีไฟค้างอยู่ไหมครับอาจารย์
1: ครับคันนี้ไฟตอนนี้
0: ม
1: ีค้างแน่นอนนะครับเพราะว่าแน่นอนแบตเตอรี่เรายังเสียบอยู่นะครับอาจจะมีกระแสไฟหลงเหลืออยู่นะครับการทำรถไฟฟ้านะครับตอนนี้เราต้องถอดยูบ็อกออกนะครับเดี๋ยวเราจะทําการถอดแบตเตอรี่แต่ก่อนถอดยูบ็อกเสร็จแล้วนะครูจะให้นักเรียนดูก่อนแล้วรถไฟฟ้าข้างในเนี่ยก็มีแค่นี้เองนะครับอย่าลืมนะครับอันนี้คือสายจูนนะครับสายจูนนะครับสายจูนอันนี้นะครับรถไฟฟ้าจูนได้เหมือนรถน้ํามันเลยนะครับนะครับเป็นไงครับอันนี้ขอบใจมากครับนักเรียนเดี๋ยวดูต่อเลยนะครับข้างในเห็นไหมครับรถไฟฟ้ามองแล้วมีอะไรไหมครับไม่มีเลยแต่ตอนนี้สมมติครูเปิดกุญแจจะเห็นว่าการทำงานของเขาเนี่ยนะครับก็ยังทำงานได้อยู่นะครับทำงานได้อยู่นะครับมองแล้วมีอะไรไหมครับมีแค่แบตเตอรี่คือหัวใจหลักนะครับอันที่สองสมองของเขานะครับแล้วก็ล้อนะครับนะเดี๋ยวขอหนึ่งคนนักเรียนหนึ่งคนคราวนี้เรามาเคลียร์ให้ครูรู้ดีครับว่าเคลียร์ไฟออกจากทำยังไงปิดกุญแจปิดกุญแจนะครับเพื่อป้องกันระบบมีปัญหานะครับเปิดที่กุญแจนะครับคายประจุนะครับให้ออกอยู่นะครับจากนั้นจะทำการยกแบตเตอรี่นะครับถามว่าทุกครั้งนะครับในการทำรถไฟฟ้าเราควรจะยกแบตเตอรี่ออกนะครับเพราะว่าอันตรายอันตรายมากนะครับเดี๋ยวยกออกได้เลยครับถอดปลั๊กนะครับตรงนี้จะมีปลั๊กอยู่นะครับดึงตรงๆนะครับระวังช็อตเราด้วยนะครับดึงอันนี้นะครับคือแบตเตอรี่ของรถจักรยานยนต์ไฟฟ้านะครับวางได้เลยครับนะครับส่วนที่สองนะครับเราจะทำการถอดนะครับก็คือชุดสายไฟที่ไปที่ล้อหรือเรียกว่าฮับมอเตอร์นะครับเรามาดูชุดสายไฟนะครับที่ล้อของเราเนี่ยเราไล่มาเนี่ยครับเราต้องการถอดสายไฟตรงนี้ออกนะครับถอดสายไฟตรงนี้นะครับก็จะมันจะมาอยู่ที่ชุดคอนโทรลเลอร์นะครับคอนโทรลเลอร์นะครับเราต้องทําการถอดนะครับสายไฟให้ตรงตามสีนะครับอันดับแรกเราต้องเปิดฝาออกก่อนนะครับเปิดฝาออกมานะครับก็จะมีสายไฟสีเหลืองเขียวน้ำเงินนะครับหรือม่วงนะครับเราต่อตามสีต่อผิดไม่ทำงานนะถ้าจะตุ่มตามนะครับ
0: ผม
1: อาจจะตุ่มตามเลยก็ได้
0: ต
1: ุ่
0: มตามเลยนะ
1: นะครับ นะครับแล้วก็นะครับเดี๋ยวเราทำการถอดนะครับถอดสายไฟออกนะครับถอดสายไฟเนี่ยก่อนอื่นเลยเราถอดหนึ่งเลยไหนๆเราถอดแล้วเราเช็คสภาพมอเตอร์เราเนี่ยว่าทำงานได้ดีหรือเปล่ามอเตอร์เฟสเราเสียหรือเปล่าเราจะเช็คก่อนจะรื้อสักครั้งนึงถ้าเราเกิดปัญหาที่มอเตอร์เรามีปัญหาหรือว่าคอนโทรลเลอร์มีปัญหาเดี๋ยวเราเช็คได้นะครับจากขั้นตอนนี้นะครับเครื่องมือที่ใช้นักเรียนให้นักเรียนเลือกเอาด้ามไหนครับ
2: ด้าม
1: ทำไมถึงเอาด้ามนี้อ่ะ
2: ไฟช็อตแน่นอน
1: แน่นอนนะครับรถไฟฟ้านะครับมีโอกาสที่จะเขาเรียกว่าไฟมันค้าง

0: ในระบบนะครับแรงนะครับ60กว่าโวลต์70กว่าโวลต์80กว่าโวลต์นะใครเคยโดนยังถ้าเคยหรือใครเคยโดนไฟดูดป่ะครับเอาเรื่องเลยนะ
1: ประสบการณ์แล้ว
0: เอาเรื่องเลยนะครับเดี๋ยวเราจะทอดกันเลยนะครับแล้วก็ข้อเน้นย้ำนะครับว่าทอดเนี่ยสังเกตตรงเนี้ยไขควงของเราเป็นโลหะห้ามไปโดนโครงรถนะครับเพราะว่าอาจจะมีไฟค้างอยู่จริงๆนะครับแต่ถ้าเกิดไม่มีไฟค้างก็ไม่เป็นไรนะครับทำการถอดได้เลยครับ
1: ต้องเน้นไหมครับว่าเราถอดข้อไหนออกก่อน
0: อันนี้ไม่เน้นครับเพราะว่ามันถอดตามสีเลยนะครับอาจารย์ดูตามไม่
1: โอเคครับ
0: ไขได้ไหมไขไม่ได้เราใช้น็อตบล็อกเบอร์8ก่อนนะครับใช้ไขควงไม่ได้ก็ใช้บล็อกเบอร์8นะครับแล้วก็ด้ามควรจะใช้เป็นยางนะครับค่อยๆถอดนะครับลักษณะน็อตเขาจะเป็นน็อต2ชนิดนะครับมีเป็นทั้งน็อตนะครับแล้วสกรูในตัวเขาเลยอีกด้านครับหมุนอีกด้านนะครับคลายก่อนระวังตก
1: ระวังอย่าให้ขั้วชนกันนะครับ
0: ขั้วชนกันใช่ครับในขนาดขั้นตอนนี้นะครับขั้นตอนนี้ขั้วห้ามชนกันนะครับ
1: หรืออุปกรณ์ห้ามไปชนระหว่างขั้ว
0: ใช่ครับ
1: ครับผม
0: นะครับ

0: นะครับนะครับตอนนี้ใส่ไฟของเรานะครับค่อยๆดึงนะครับดึงออกมาอย่าให้นะครับดึงออกมานะครับค่อยๆดึงนะครับจากนั้นนะครับมันจะมีปลั๊กอีกหนึ่งปลั๊กข้างๆนะครับก็คือปลั๊กคอนโทรลนะครับคอนโทรลมอเตอร์นะครับอันนี้ก็เป็นซ็อกเก็ตซ็อกเก็ตที่ลักษณะเป็นสําเร็จรูปใส่ยังไงไม่มีผิดนะครับเราดึงออกตรงๆนะครับตอนนี้ใส่ไฟของเราเป็นไงครับเริ่มแล้วใช่ไหมครับเริ่มขยับนะครับเดี๋ยวนักเรียนจะต้องทําการร้อยสายไฟนะครับดึงนะครับดึงค่อยๆดึงนะครับเดี๋ยวเราดึงสายไฟออกมาถอดล้อนะครับสายไฟเราดึงออกมาเพื่อให้ออกมาก่อนนะครับแต่ถึงทําการถอดล้อได้นะครับค่อนข้างจะดึงยากอยู่นะครับอาจารย์นุ่มตามนะครับเพราะว่าเขาเก็บสายไฟไว้อย่างดีนะครับนะครับเพื่อเป็นมาตรฐานนะครับ
1: ก็ป้องกันสิ่งที่คาดไม่ถึงนะครับถ้าเก็บสายไฟไม่ดีก็บางครั้งหนูนะครับหนูบางบ้านมีหนูมีอะไรก็มากัดสายไฟนะครับ
0: นะครับเดี๋ยวเราแกะเราจะชูขึ้นมาให้เห็นเลยว่าอันเนี้ยมันเป็นปลั๊กแบบนี้ประมาณนี้นะครับนะครับจากเมื่อกี้ที่นักเรียนร้อยสายไฟออกมาแล้วจากโครงใช่ไหมครับเราสังเกตไหมครับสายไฟมันจะมีอยู่ลักษณะ3เส้นอย่างที่ครูบอกสีเห็นไหมครับมีบอกตะต่อตามนั้นเลยนะครับส่วนนี้ก็คือคอนโทรลปลั๊กคอนโทรลนะครับอันนี้เราไม่ต้องตรวจเช็คนะครับเราเช็คมอเตอร์ได้นะครับตอนนี้สายไฟเราพร้อมไปถอดล้อแล้วนะครับแต่เราอยากรู้ว่ามอเตอร์ได้เสียไม่เสียนะครับเดี๋ยวนักเรียนลองหมุนมอเตอร์นะครับแล้วตอบครูว่ามันเป็นอะไรขึ้นนะครับลองหมุนมอเตอร์ครับวิธีการเช็คเฟสนะครับเราเช็คนะครับโดยใช้สายไฟนะครับว่ามอเตอร์นี้ปกติหรือเปล่าสายไฟมี3เส้นหมายความว่ามันมี3เฟสนะครับตอนนี้นกได้หมุนล้อลื่นไหมครับลื่นนะครับลื่นเดี๋ยวครูลองเช็คที่เฟสหนึ่งนะครับจี้เฟสนะครับลองหมุนล้อนะครับนะครับมันจะหมุนแบบสะดุดสะดุดสะดุดหมายความว่าอันเนี้ยเกิดสนามแม่เหล็กภายในนะครับเฟสตัวเนี้ยไม่เสียมอเตอร์ตัวเนี้ยเฟสแรกไม่เสียคราวนี้เรามาเช็คอีกหนึ่งเฟสนะครับต่อไปนะครับหมุนไปเลยลื่นไหมครับลูกตัวนี้ครูจี้นะครับหมุนก็ไม่เสียนะครับเสียไหมครับไม่เสียรวมถึงถ้าเกิดครัวมัดรวมเลยรวมเลยนะครับเขาเรียกว่าเช็คนะครับเช็คเฟสเราหมุนล้อดูครับหมุนไม่ไปใช่ไหมครับหมุนไม่ไปมอเตอร์อันนี้ครูสรุปได้ว่ามอเตอร์เสียไหมครับไม่เสียนะครับอันนี้เป็นวิธีการเช็คเบื้องต้นนะครับก็ทําได้นะครับเพราะเราอยากรู้ว่ามอเตอร์เราเนี่ยประสิทธิภาพดีหรือเปล่าเสียหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราจะมาขั้นตอน

0: ต่อไปนะครับการทอดล้อนะครับครูขอนักเรียนหนึ่งคนนะครับล้อตัวนี้พร้อมที่จะทอดแล้วแล้วเราก็เช็คกันแล้วว่ามอเตอร์เนี่ยไม่เสียทอดล้อเพื่อบริการเลยครับสมมติยางหมดใช่ไหมนักเรียนเราต้องทำการเปลี่ยนยางใช่ไหมครับถ้าเปลี่ยนยางไม่ทอดล้อเปลี่ยนได้ไหมครับจนตรงตาม
1: ไม่ได้
0: ยังไงก็ต้องทอดล้อนะครับรวมถึงบางงานนะครับที่ต้องทอดเช่นสายไฟนี่มีปัญหานะครับนะครับตอนนี้นะครับเรามาดูกันด้านในนะครับมันเกิดอะไรขึ้นครับนักเรียนมันมีเข็มขัดรัดอยู่ด้านในหรือเรียกว่าเคเบิลท้ายนะครับเราต้องทำการตัดออกก่อนนะครับเดี๋ยวเราลอดสายไฟออกไปด้านล่างนะครับนักเรียนตัดได้เลยครับใช้กรรไกรตัดนะครับตัดออกมานะครับนะครับเนี่ยครับเคเบิลท้ายนะครับตัดออกมาเลยนะครับเขารัดเพื่อความแน่นหนานะครับจะนุ่มตามนะ
1: ครับ
0: แน่นหนาม ีกี่เส้นตัด
1: เป็นไรครับอาจารย
0: ์ไม่รัดสายไฟก็จะเกิดการขยับเพราะแน่นอนมันเกิดการเสียสีและทำให้ขาดในที่สุดนะครับถ้าเป็นมาตรฐานนะครับที่ผู้ผลิตเขาใช้มารถยนต์ก็ใช้นะครับ
1: ถูกต้องครับ
0: แล้วเป็นพลาสติกด้วยดีด้วยไม่นำไฟฟ้าอ่ะเดี๋ยวเราล่อสายไฟลงนะครับเราใส่ไฟลงค่อยๆดึงนะครับดึงลงมานะครับโอเคครับรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าแน่นอนมีระบบเบรกแบบทั่วไปไหมครับ
1: ม
0: ีนะเดี๋ยวเราอันดับแรกนะครับต้องทำการถอดระบบเบรกออกก่อนนะครับที่ฝั่งนี้นะครับก็จะมีเขาเรียกว่าคาลิเปอร์เบรกนะครับนะครับก็ทำการถอดนะครับคาลิเปอร์เบรกออกนะครับจะใช้ประแจก็ได้จะใช้บล็อกก็ได้นะครับถอดคาลิเปอร์ออกมายังครับถอดออกมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราถอดมาแล้วนะครับโอเคนะครับจากนั้นนะครับเราจะมาทำการถอดล้อเลยนะครับที่ถอดล้อนะครับก็นักเรียนสังเกตไหมครับว่าที่สวิงอาร์มของเราเนี่ยเขาจะมีฝาปิดอยู่เห็นป่ะครับทั้ง2ด้านเลย1 2นะครับเขาจะปิดนะครับปิดกันสายไฟนะครับกันน้ำซึ่งต่างกับรถมอเตอร์ไซค์ทั่วไปมีอะไรปิดไหมครับอาจารย์ดมดำ
1: ไม่มีเลย
0: นะครับเดี๋ยวเราทำการถอดนะครับฝาครอบออกก่อนนะครับด้วยไขควงแช่นะครับนักเรียนไขนะครับทั้ง2ด้านนะครับทั้ง2ด้านเราจะเห็นเราถอดหมดแล้วเราจะเห็นน็อตละล้อเราก็จะถอดได้แล้วนะครับว่าน็อตมีน็อตอะไรบ้างนะครับทั้ง2ด้านนะครับจะเหมือนกันนะครับแต่สิ่งที่เหมือนกันคือสายไฟมีกี่ด้านครับนักเรียนที่ดูเมื่อกี้มีกี่ด้านด้านเดียวนะครับด้านเดียวเท่านั้นนะครับ
1: ถอดมาเห็นอะไรบ้างครับอาจารย
0: ์ถอดมาเห็นเป็นน็อตแล้วนะครับตอนนี้น็อตเห็นไหมมีน็อต1 2 3 4 4ตัวแต่รถจักรยานยนต์แบบทั่วไปเขามีแค่1ตัวเป็นน็อตเผาแต่ของเราทำไมถึงต้องแยกอาจารย์ดมตามรู้ไหมครับ
1: ต้องแยกเลยครับ
0: เพราะว่าเลยนะครับเขาไม่มีเผาร้อยเหมือนรถจักรยานยนต์ทั่วไปแต่เขาใช้การขับเคลื่อนจากตัวล้อเขานั่นเองนะครับนะครับเดี๋ยวทำการถอดได้เลยนะครับน็อตของล้อนะครับรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าเนี่ยครับมีขนาดใหญ่กว่ารถจักรยานยนต์ทั่วไปพอสมควรเลยนะครับพอรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าเนี่ยแรงบิดค่อนข้างจะสูงนะครับสูงมากนะครับออกตัวดีนะครับแรงบิดสูงเพราะเขาขับเคลื่อนที่ตัวล้อเขาเลยเขาไม่มีเครื่องยนต์นะครับ
1: ต้องครับ
0: เบอร์10นะครับถอดออกนะครับแล้วก็คลายนะครับคลายออกนะครับแน่นนะครับแน่นมากนะครับเราควรใช้ด้ามขันชนิดแข็งนะครับแน่นอย่างนี้คลายไว้คราวนี้ไม่ต้องกลัวแล้วเครื่องมือมีปัญหาออกแรงเต็มที่เสร็จแล้วเราจะใช้ก่อแกะก็ได้นะครับคลายออกมาคลายแค่พออยู่ก็ได้ลูกเพราะว่าไม่มีอะไรนะครับคลายแค่ระดับหนึ่งนะครับคลายแค่นี้พอเดี๋ยวเราเสียบ

0: ได้เลยนะครับอ่ะแต่น็อตเบอร์10ต้องถอดนะครับอ่ะเราไปอีกฝั่งนึงนะครับครับได้2 EP
1: ได้ป่ะ
0: ทำการถอดได้เลยครับ
1: นี่ก็ EP ประกอบได้ไหม
0: ได้ครับพอแล้วครับคราวนี้ล้อเราจะทำการดึงออกได้เลยนะครับดึงออกมาตรงๆนะครับล้อดึงออกได้เลยนะครับไม่ต้องกลัวนะครับไม่ต้องกลัวว่าจะเป็นอะไรนะครับแค่นั้นเองนะครับนะครับ
1: ง่ายมากเลยครับอาจารย
0: ์เป็นไงบ้างครับนักเรียนที่ดูอยู่ทางบ้านง่ายไหมครับรถไฟฟ้าล้อหลุดแล้วนะครับหวังว่านะครับครูมองแล้วหวังว่าทุกคนน่ะทำได้นะครับทำได้แน่นอนเนี่ยเราลื้อละเช็คละถอดละนะครับนะครับเดี๋ยวเราใส่กันเลยดีกว่าเน
1: า
0: ะอันนี้เราวิธีการถอดประกอบนะครับเดี๋ยวเราประกอบกันเลยดีกว่านะครับเราทำเหมือนเดิมเลยนะครับตรงนี้จะมีลักษณะแหวนอยู่แหวนอยู่ด้านใน2ตัวนะครับตรงนี้อยู่ด้านนอกนะครับสังเกตจะต่างกับรถจักรยานยนต์ที่เราใช้ทั่วไปตรงที่เผาเขาไม่มีนะครับเขาจะใช้ตัวนี้เป็นตัวล็อกนะครับแล้วล้อตัวนี้จะหมุนไปเลยนะครับรถไฟฟ้าต่างกันแค่นี้เองนะครับเดี๋ยวเราประกอบกันเลยดีกว่านะครับประกอบก็เหมือนเดิมนะครับใส่เข้าไปนะครับวางนะครับคราวนี้นะครับมีจุดข้อสังเกตนะครับเดี๋ยวนักเรียนทางบ้านเรามาดูกันเลยดีกว่าตรงนี้นะครับข้อสังเกตของเขาเวลาใส่เนี่ยนะครับห้ามผิดเลยห้ามผิดเลยอย่างเงี้ยถือว่าผิดนะครับนะครับสายไฟนะครับถ้าเรามองนะครับเราจะไม่หันขึ้นนะครับจะนุ่มตามถ้าหันขึ้นครูตอบได้เลยว่าแน่นอนใช้ไประยะหนึ่งน้ำมันเข้
1: า
0: น้ำมันเข้าพังนะครับตามผู้ผลิตเขาบอกว่าหันออกลงด้านล่างเสมอนะครับแล้วก็เราก็ใส่ล้อเข้าไปนะครับล้อค่อนข้างหนักเลยนะครับ
2: อันนี้เราต้องใส่อันนี้ก่อน
0: ใช่ครับเข้าไปเลยระวังมือนะครับใส่เข้าไปข้างเดียวข้างเข้าอย่างเข้าแล้วฝั่งนู้นหมุนล้อนิดนึงคราวนี้ดันเข้าไปเลยแล้วก็ใส่แหวนล็อกให้ตรงจุดนะครับเดี๋ยวเราต้องใส่เบอร์10ตรงนี้ให้ตรงก่อนนะครับดันให้ตรงกับเบอร์10น็อตเบอร์10เป็นน็อตตัวตั้งระยะขานะครับนะครับตามผู้ผลิตที่เขาตั้งมาให้แล้วนะครับสิ่งที่เน้นเลยนะครับน็อตตัวนี้นะครับรถไฟฟ้าต้องใส่นะครับถ้าไม่ใส่ขับไปล้อหลุดนะครับล้อหลุดเพราะว่ารถไฟฟ้าสร้างแรงบิดที่ตัวเผาของตัวของล้อเขาเองเลยนะครับ
1: ต้องครับ
0: เพื่อจะหมุนล้อของเขาออกไปเองเลยนะครับขันน็อตเบอร์10ก่อนเลยนะครับขันแน่นประมาณนึงนะครับเพราะว่าน็อตตัวไม่ได้ใหญ่นะครับขันแน่นประมาณนึงนะครับนะครับแน่นประมาณนึงนะครับจากนั้นล็อกน็อตตัวใหญ่ได้เลยนะครับเป็นการเสร็จนะครับของการใส่ล้อนะครับใส่ฝาครอบได้เลยนะครับใส่ฝาครอบนะแน่นแล้วใส่ฝาครอบนะครับพันล็อตเข้าไปเลยนะครับเป็นสกรูนะครับต้องใช้ไขควงแฉกนะนะครับจากนั้นใส่เบรกนะครับใส่เบรกเข้าไปนะครับย้อนกลับไปดูผ้าเบรกนะครับผ้าเบรกนะครับจะอยู่นะครับจานดิสต้องอยู่ตรงกลางเท่านั้นนะครับใส่เข้าไปง่ายๆนะครับแล้วก็ใส่น็อตยึดได้เลยนะครับจริงๆอาจารย์ดูตามเบรกรถไฟฟ้าได้ดีกว่าเบรกรถน้ำมันอีกนะดีกว่านะครับเพราะว่าดิสเบรกเขาต้องสองพอร์ตนะสองลูกโซ่นะครับนะแสดงว่าเขาค่อนข้างจะประสิทธิภาพสูงเลยนะครับนะครับ

0: อ่ะนะครับก็อันนี้ก็เป็นวิธีการประกอบล้อเสร็จแล้วลองเทสเบรกดูนะครับเบรกทำงานทำงานโอเคจบนะครับเป็นไงบ้างนักเรียนที่มองดูกันแล้วรถไฟฟ้าที่เราลื้อเนี่ยถอดประกอบล้อเนี่ยวันนี้ไม่ยากเลยนะครับมองแล้วไม่ยากเลยอาจารย์ตุ้มตาม
1: ไม่ยากเลยครับขนาดผมไม่ได้ทำอะไรช่วยเลยใช้เวลาเร็วมากครับอาจารย
0: ์ถอดไม่ยากเลยนะครับแล้วก็มองแล้วนะครับรถไฟฟ้าเนี่ยมองแล้วอาจจะดูลื้อเยอะนะครับซ่อมเยอะจริงๆไม่มีอะไรเลยนะครับมองแล้วไม่ยากนะครับวันนี้ก็ครูก็ให้ไปวิธีการถอดประกอบล้อรถจักรยานยนต์ไฟฟ้ารวมถึงการตรวจเช็คมอเตอร์เบื้องต้น1เรื่องนะครับก็หวังว่านักเรียนที่ดูอยู่หรือว่าประชาชนที่ดูอยู่นะครับว่าอันเนี้ยมองแล้วนะครับหรืออูต่างๆให้เป็นวิทยาทานหรือเป็นความรู้ที่เรามองออกไปว่าเราทำรถไฟฟ้าได้นะครับมองแล้วมันไม่ยากนะครับจริงๆก็ไม่ได้มีอะไรเครื่องมือที่เราใช้ทั่วไปพื้นฐานนะครับนะอาจารย์ตรงตามนะครับ
1: ก็ถ้าเราครั้งแรกมันอาจจะขรุขระนะครับบางคนไม่เคยทำครั้งแรกอาจจะขรุขระติดนั่นติดนี่นิดนึงแต่เมื่อเราทำครั้งหนึ่งครั้งสองสามไปเรื่อยคือความชำนาญใช้เวลาแค่แป๊บเดียว
0: ใช่ครับ
1: เหมือนจะเยอะนะฮะแต่เปิดขึ้นมาไม่มีอะไรเลยนะครับเครื่องมือช่างก็มีแต่เครื่องมือพื้นฐาน
0: พื้นฐานเลยนะครับ
1: พื้นฐานมากๆไม่มีเครื่องมือพิเศษอะไรนะครับเพราะฉะนั้นก็คิดว่าหลายๆคนก็คงทำได
0: ้นะครับ
1: นะครับก็ในส่วนของพลังงานไฟฟ้าก็เป็นอีกตัวเลือกนึงนะครับที่ตอบโจทย์ในการใช้ชีวิตการเขาเรียกว่าประหยัดพลังงานประหยัดทรัพย์ประหยัดเงิน
0: ใช่
1: ลดมลภาวะต่างๆ
0: เป็นทางเลือกนึงนะครับ
1: ก็คิดว่าหลายๆคนน่าจะให้ความสนใจเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้าเพิ่มขึ้นนะครับก็ในส่วนของการสาธิต
0: บริการล้อนะครับรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าก็ขอจบการสาธิตเท่านี้นะครับอ่ะขอบคุณครับ
1: ขอบคุณครับ

ตอนการจับหรือวางงานในตำแหน่งถ้าตั้งเชื่อมขึ้น PF ใช้อุปกรณ์จับยึดโดยให้ปากท่อหันเข้าหาตัวผู้เชื่อมและแผ่นเหล็กอยู่ในแนวดิ่งมุมงานและมุมเดินลวดเชื่อมท่า PD ท่อต่อแผ่นตำแหน่ง6นาฬิกามุมงานและมุมเดินลวดเชื่อมท่า PD ท่อต่อแผ่นณ8นาฬิกามุมงานและมุมเดินลวดเชื่อมท่า PD ท่อต่อแผ่นณ10นาฬิกามุมงานและมุมเดินลวดเชื่อมท่า PD ท่อต่อแผ่นณ12นาฬิกามุมงานและมุมเดินลวดเชื่อมท่า PD ท่อต่อแผ่นณ4นาฬิกาขึ้นด้านขวามือมุมงานและมุมเดินลวดเชื่อมท่า PD ท่อต่อแผ่นณ2นาฬิกาขึ้นด้านขวามือมุมงานและมุมเดินลวดเชื่อมท่า PD ท่อต่อแผ่นณ12นาฬิกาขึ้นด้านขวามือขั้นตอนการเจียร์ก่อนการเชื่อมท่อต่อเพจท่า PF

เชื่อมถ้าตั้งท่อต่อเพจเชื่อมขึ้น PF root path แนวที่1

0: Really?
1: ตัวทีท่าตั้งเชื่อมขึ้น PF ต่อลวดณ3 นาฬิกา

0: จบณ8นาฬิกา
1: ขอทวด
0: ต่อลวดท่าตั้งเชื่อมขึ้น PF ท่อต่อเพจจาก8นาฬิกาถึง10นาฬิกาแนวแคปพาร์ท

่อลวดถ้าตั้งเชื่อมขึ้นถ้า PF ท่อต่อเพจจาก10 นาฬิกาถึง 12 นาฬิกา

ต่อแนวแคปพาร์ทถ้าตั้งเชื่อมขึ้นจาก6 นาฬิกาถึง4 นาฬิกาฝั่งขวามือ

ต่อแนวแคปพาร์ทถ้าตั้งเชื่อมขึ้นท่อต่อเพจจาก4 นาฬิกาถึง2 นาฬิกาด้านขวามือ

่อแนวท่าตั้งเชื่อมขึ้นท่อต่อเพจ PF แนวแคปปิ้งพาร์ทจาก2 นาฬิกาถึง 12 นาฬิกา

ุดจบขั้นตอนการทำความสะอาดชิ้นงานเชื่อมท่อต่อเพจท่า PF ใช้แปรงลวดล้อแปรงขัดและสกัดขจัดสะเก็ดเม็ดโลหะ

การเชื่อมอาร์ครหัสด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล4ชนิดของรอยต่อและตำแหน่งท่าเชื่อมในอุตสาหกรรมงานเชื่อมอาร์ครหัสด้วยมือมีการเชื่อมผลิตภัณฑ์โครงสร้างหลากหลายซึ่งมีการรับแรงที่ไม่เท่ากันฉะนั้นจึงมีการเลือกรอยต่อหลายๆแบบในกระบวนการเชื่อมผู้ปฏิบัติงานเชื่อมจะต้องมีการฝึกให้ปฏิบัติงานได้ทุกตำแหน่งท่าเชื่อมสำหรับการต่อชิ้นงานเชื่อมก็เช่นกันต้องออกแบบรอยต่อให้เหมาะสมกับความหนาชิ้นงานซึ่งต้องสอดคล้องกับการเตรียมรอยต่อจึงจะส่งผลให้งานเชื่อมมีประสิทธิภาพสูงสุดในการนำไปใช้งานในสภาวะแวดล้อมที่แตกต่างกันออกไปชนิดของรอยต่อในงานเชื่อมโลหะมีดังนี้รอยต่อชนคือการนำชิ้นงานทั้งสองชิ้นมาชนกันโดยให้ขอบด้านความหนาของชิ้นงานทั้งสองติดกันหรือเว้นขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์รอยต่อมุมคือการนำขอบของชิ้นงานทั้งสองชิ้นมาชนและจะอยู่ในบริเวณปลายสุดของชิ้นงานเกิดเป็นมุมตั้ง90องศาหรืออาจจะมากน้อยกว่า90องศามีอยู่หลายลักษณะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์รอยต่อขอบคือการนำขอบของชิ้นงานทั้ง2ชิ้นมาชนกันนะน่ะให้ผิวงานทั้ง2ชิ้นทาบแนบกันรอยต่อเกยคือการนำชิ้นงานทั้ง2ชิ้นมาวางในลักษณะซ้อนเกยกันอยู่แบบขนานกันและแนวเชื่อมที่เกิดขึ้นจะรับแรงเฉือนรอยต่อรูปตัว T คือการนำขอบด้านความหนาของชิ้นงานชิ้นหนึ่งวางตั้งลงบนผิวหน้าชิ้นงานอีกชิ้นหนึ่งให้มีลักษณะเป็นงานรูปอักษรตัว T จะบากงานหรือไม่ขึ้นอยู่กับความหนาของชิ้นงานตัวอย่างลักษณะตำแหน่งท่าเชื่อมต่างๆซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานสากลกำหนดตำแหน่งการเชื่อมท่าราบเรียกว่า PA ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมขึ้นเรียกว่า PFตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมลงเรียกว่า PG ตำแหน่งการเชื่อมท่าเหนือศีรษะเรียกว่า PD ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมขึ้นเรียกว่า PFตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมลงเรียกว่า PG ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าเหนือศีรษะเรียกว่า PD

วัสดีครับผมสุเมธมามาศจากวิทยาลัยเทคนิคกระบี่กระบวนการของโซลาร์เซลล์ที่ผ่านมาเราเห็นกระบวนการทั้งหมดว่าเราเอาไปใช้ยังไงเทคนิควิธีการยังไงเทคโนโลยีที่เอาไปเน็บมีอะไรบ้างแล้วหลังจากนี้ก็เข้ากระบวนการในการเอาไปใช้งานจริงแปลงเป็นไฟฟ้าที่มีสัญญาณเท่ากับการไฟฟ้ามีเทคนิคแล้วก็วิธีการยังไงดังนั้นก่อนที่จะไปตรงนั้นเข้ากระบวนการที่เราสามารถเอาไปใช้งานจริงในระบบเกษตรเทคโนโลยีในปัจจุบันก็คือการประหยัดคนนะฮะประหยัดแรงงานประหยัดอุปกรณ์วัสดุประหยัดเวลาก็ต้องการประหยัดทั้งหมดแม้แต่กระทั่งพลังงานนะฮะดังนั้นเรามาดูว่าตอนนี้เรามาว่าด้วยกระบวนการในการปลูกผักแนวตั้ง 1. ประหยัดที่ 2. ประหยัดพลังงานเพราะเราใช้พลังงานจากโซลาร์เซลล์ 3. ระบบอัตโนมัติของเราเน้นก็จะมีกระบวนการในการตรวจสอบปุ๋ยว่าปุ๋ยของเรานั้นไม่เกินกับผักที่ต้องการนะฮะมาดูว่ามีขั้นตอนยังไงบ้างกระบวนการในการทำงานก็คือใช้กระบวนการเดิมที่เราต่อไว้ก่อนหน้านี้นะฮะซึ่งมีเบรกเกอร์มีโซล่าชาร์จเจอร์มีแบตเตอรี่พร้อมกับเจ้าตัวบอร์ดคอนโทรลของเราดังนั้นเมื่อเรามีครบแล้วก็เข้ากระบวนการในการต่อลักษณะของการใช้เพื่อที่จะเอาไปปลูกผักในที่นี้ถ้าเป็นไฮโดรก็จะเป็นร่องนะเป็นร่องในลักษณะแบบนี้ฮะนะเพื่อที่จะวางลาดเอียงนิดหนึ่งเสร็จแล้วระบบของเรานั้นก็จะมีปั๊มอยู่1ตัวเพื่อที่จะสูบน้ำจากปลายทางนี่ฮะจากที่ลาดเอียงแล้วก็ไปเติมส่วนข้างบนนะฮะแล้วก็ให้น้ำไหลลงมานะแล้วไอ้เจ้าตัวผักเนี่ยก็จะได้รับสารอาหารที่ผสมมากับน้ำนะแล้วในน้ำต้องใส่อะไรในน้ำก็ต้องใส่ปุ๋ย A ปุ๋ย B เข้าไปนะฮะนี่ปุ๋ย A ปุ๋ย B ปุ๋ย A ก็จะเป็นสีแดงนะฮะปุ๋ย B ก็จะเป็นสีฟ้าๆแล้วก็มีระบบการเติมน้ำเพราะว่าระบบไฮโดรเนี่ยเวลาน้ำมันวนไปสักพักเนี่ยมันจะสูญเสียออกไปประมาณ2ส่วนส่วนแรกก็คือส่วนที่พืชดูดกินไปนะฮะพืชเล็กๆเนี่ยจะไม่ค่อยมีปัญหาเพราะว่าพืชเล็กๆเนี่ยอัตราการกินน้ำเนี่ยค่อนข้างต่ำนะแต่พอโตขึ้นไปเลย20วันไปแล้วเนี่ยโอ้มันจะพุ่งเลยนะฮะโดยเฉพาะส่วนใกล้ๆเก็บนะฮะมันจะกินน้ำมหาศาลเลยเพราะฉะนั้นกระบวนการนั้นมันต้องเช็คน้ำให้ดีว่าน้ำของเรานั้นอยู่ในระดับไหนนะฮะแต่ว่าส่วนก่อนที่เราจะเก็บนะฮะหลังจากเก็บก่อนที่จะเก็บเกี่ยวประมาณ 4-5 วันเนี่ยห้ามเติมปุ๋ยถ้าเราใส่ปุ๋ยในตอนนั้นเนี่ยผักของเราจะขมมากแต่ใบเขียวนะงามนะผักจะงามแต่ขมนะเพราะฉะนั้นก่อนหน้าที่จะมีการเก็บเกี่ยวเราก็ต้องตัดปุ๋ย AB ตัวนี้นะแล้วระบบของเราก็จะมีตัวโซล่าแผงโซล่าแล้วก็โซล่าชาร์จเจอร์มีแบตเตอรี่จ่ายให้กับระบบมีระบบปั๊มนะนี่คือการทำแบบไฮโดรแบบปกตินะฮะนี่คือปุ๋ยนะฮะปุ๋ย AB ที่เอามาใส่ในระบบมาดูกระบวนการที่เราจะใช้เมื่อมีปุ๋ย AB แล้วนะฮะปุ๋ย A ก็จะเป็นสีแดงๆนี่ฮะอยู่ประมาณนี้สีแดงๆสีน้ำตาลผมก็จะเอาสารละลายใส่เข้าไปในนี้แล้วก็ B ก็จะเป็นสีฟ้าบางคนบอกว่าเฮ้ยทำไมต้องเป็นปุ๋ย AB ผสมเลยดินะก็ได้เหมือนกันผสมแต่ว่ามันเป็นตะกอนนะฮะเพราะว่าการแยกคลาสของปุ๋ยเนี่ยเพื่อที่จะไม่ให้มันเป็นตะกอนดังนั้นเวลาเราเอาไปใส่ในน้ำในอะไรเนี่ยต้องมีการวนอยู่พักหนึ่งนะฮะอยู่พักหนึ่งแล้วก็ให้ค่ามันนิ่งเรียบร้อยแล้วก็ค่อยเติมนะฮะอะไรประมาณนี่คือพืชผักที่กินปุ๋ยมันก็จะอยู่ตั้งแต่1กว่านะฮะ 1.8 มากสุดก็ประมาณ5ซึ่งเป็นบีทรูทนะฮะผักบีทรูท5
แล้วก็พวกถั่วเนี่ยค่าปุ๋ยสูงสุดก็ประมาณ4แต่พืชผักกินใบโดยส่วนมากก็จะประมาณ 1.8 ถึง 2นี่คือค่า EC ค่าปุ๋ยค่าความนำทางไฟฟ้าส่วนแตงกวาแตงกวาก็จะอยู่ที่ประมาณ 1.5 ถึง 2แล้วก็ไม้ดอกเนี่ยก็ 1.8 ถึง 2เหมือนกันมะเขือเทศก็ 2.5 ถึง 3.5 แคนตาลูป4ถึง6พวกผลไม้เนี่ยมันจะต้องการปุ๋ยที่ค่อนข้างมากเพราะว่ามันจะต้องเอาไปบำรุงลูกของมันนี่คือค่าปุ๋ยนะฮะเราสามารถค้นหาได้พวกนี้เนี่ยไม่ยากต่อมากระบวนการในการต่อวงจรใช้งานซึ่งวงจรใช้งานเนี่ยก็จะประกอบด้วย2 ส่วนส่วนหนึ่งก็คือส่วน power ส่วน power ถ้าสมมุติว่าเราไม่ได้ใช้โซลาร์เซลล์เราก็ต่อ220โวลต์ผ่านแบตเตอรี่แล้วก็ผ่านเจ้าตัวแปลงแต่ถ้าเรามีโซลาร์เซลล์เราก็ไอจากตัวแปลงตัวนี้มันจะกลายเป็นโซลาร์ชาร์จเจอร์ก็แค่นั้นเองเสร็จแล้วไอเจ้าตัวนี้ก็ต่อกับแบตเตอรี่เนี่ยก็ต่อตามนี้สาระสำคัญมันอยู่ที่เจ้าตัวเอาท์พุตที่เราต้องการทำนะฮะเอาท์พุตมีอยู่4ช่องทำไมต้องเป็น4ช่องที่จริงแล้วทำได้มากกว่านี้ก็ได้แต่ว่ากระบวนการในการปลูกพืชปลูกผักเนี่ยแค่4ช่องนี้ก็เหลือเฟือทำไมเหลือเฟือช่องแรกเนี่ยไว้สำหรับเปิดไฟนะไฟนี้ต้องมีเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเราเข้าไปช่วงกลางคืนมองไม่เห็นเราอยากดูอยากอะไรหน้าจอโน่นนี่นั่นอะไรก็ไปเราก็ต้องมีไฟเพราะนั้นทำไฟไว้1ช่องนะเป็นช่องแรกซึ่งช่องแรกเนี่ยคลิปก่อนหน้านี้เราก็ได้ว่ากันไปแล้วว่ากระบวนการในการต่อไฟเป็นยังไงการเปิดปิดอัตโนมัติโดยคนผ่านเข้ามาหรือว่าดวงอาทิตย์ดับรับขอบฟ้าไปแล้วเนี่ยก็จะทำให้หลอดติดขึ้นมาอะไรประมาณนั้นนั่นคือหลอดไฟตัวที่2ก็คือตัวมอเตอร์ตัวนี้คือตัวมอเตอร์ตัวที่3ก็คือปุ๋ยนะฮะ3กับ4คือปุ๋ยเพราะฉะนั้นไอช่อง3ช่อง4เนี่ยบางครั้งเราก็สามารถรวมกันได้แต่ถ้าสมมุติว่าเราต้องการที่จะทดลองอะไรบางอย่างเนี่ยเราต้องแยกนะฮะเพื่อที่จะให้คาบเวลาในการเติมปุ๋ย A กับ B อาจจะไม่เท่ากันก็ได้หรือคนละครั้งในการเติมกันก็ได้อะไรประมาณนั้นเติมปุ๋ย A ไปก่อนแล้วก็วนระยะเวลาหนึ่งนะฮะค่อยเติมปุ๋ย B เข้าไปทีหลังแต่ถ้าเราบอกว่าของเราชัวร์อยู่คนละมุมกันแล้วนะฮะ A เติมปุ๋ย A B เลยอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันเพราะว่ามันค่อนข้างไวมากนะฮะนี่คือตัวไดอะแกรมสำหรับการปลูกผักแบบเวอร์ติคอลดังนั้นเมื่อเรามีคอนเซปต์ในลักษณะว่าเนื้อที่น้อยแต่ต้องการปลูกผักเนี่ยก็ใช้หลักการแบบนี้ก็คือมีแผงโซลาร์เซลล์นะฮะบนสมมุติว่าเราจะปลูกบนหลังตึกหลังตึกปกติมันก็ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ได้อยู่แล้วแล้วก็มีตัวโซลาร์ชาร์เจอร์มีแบตเตอรี่แล้วก็มีปุ๋ย A B แล้วก็มีระบบการเติมน้ำเติมน้ำนั้นเราใส่ลูกลอยก็ได้รักษาระดับให้มันคงที่เอาไว้ค่าที่เราจะต้องนิ่งก็คือค่าปุ๋ยแล้วอีกตัวหนึ่งก็คือค่า pH ซึ่งค่า pH เนี่ยที่แล้วเนี่ยเราก็จะมีเรื่องของ pH เข้ามาอยู่นะฮะซึ่งผมอธิบายไว้แล้วในส่วนนั้น

แต่เรื่องของ EC เนี่ยยังไม่เคยมีการอธิบายเรื่องนี้นะผมก็เลยเอาตัวนี้มาเป็นตัวเสริมดังนั้นถ้าสมมุติว่าเราต่อแบบประหยัดที่สุดก็ใช้เบรกเกอร์เพียงตัวเดียวเบรกเกอร์เพียงตัวเดียวแล้วก็ต่อไฟ12โวลต์จากแบตเตอรี่เข้ามาในระบบแบบนี้หลังจากนั้นเมื่อเราต่อเสร็จเรียบร้อยตามไดอะแกรมเราเทสชุดวัด EC นี่คือตัวแรกที่เราจำเป็นจะต้องเทสเพราะเราอยากรู้ว่าค่าที่มันออกมาตามวัสดุตามอะไรที่มันจิ้มลงไปเนี่ยมันมีค่าเท่าไหร่นี่คือสิ่งที่เราจำเป็นจะต้องเรียนรู้นะฮะตัวสารละลายที่ผมเอามาใส่มีตัว A B แล้วก็3ตัวนี้เป็นน้ำเปล่าตัวนี้ถูกผสมเจ้าตัว A B ไปเล็กน้อยโดยการล้างปลายเซ็นเซอร์ตัวนี้เพราะฉะนั้นการอ่านค่าเนี่ยมันก็เลยต้องมีค่าที่แตกต่างกันออกไปเพราะฉะนั้นกระบวนการในการอ่านค่าเจ้าตัวเซ็นเซอร์เนี่ยมันก็จะใช้ซอฟต์แวร์เขียนเข้าไป1ตัวเพื่อที่จะทำการอ่านค่าตัวซอฟต์แวร์ที่เขียนก็คล้ายๆกับครั้งที่แล้วในการรับค่าจากตัวเซ็นเซอร์ที่เป็นตัวรับแสงแต่เพิ่มเข้าไปอีก1ตัวก็คือตัวเฟอร์ติไลเซอร์ตัวนี้นะฮะตัวแปรเปลี่ยนตัวแปรขั้นตอนต่อไปนะฮะเราจะทำการวัดแรงดันที่มาจากหัวเซ็นเซอร์ว่ามันเป็นยังไงสายมิเตอร์ของเราเส้นสีดำหรือกราวเนี่ยเราก็จิ้มที่เส้นสีดำแล้วก็เส้นสีแดงก็จิ้มที่เส้นสีเขียวแรงดันเราอ่านได้อยู่ประมาณน้อยมากนะครับก็คือ8มิลลิโวลต์นะฮะกับหัวเซ็นเซอร์เปล่าๆเสร็จแล้วผมจิ้มไปที่น้ำเปล่าๆก่อนว่าได้เท่าไหร่จิ้มไปที่น้ำเปล่าๆก็ขึ้นมาประมาณ1นะฮะ 0.69 นะฮะขึ้นมาประมาณ1เลยไอ้นี้คือชุดแรกน้ำชุดที่2 1โวลต์เลยนะครับ1โวลต์แล้วก็ชุดที่3ประมาณ 0.9 นะฮะนี่คือระดับน้ำเปล่าๆนะแต่ถ้าสมมุติว่าผมจิ้มไปที่สารละลาย A นะฮะจริงๆแล้วมันต้องท่วมขานะฮะแต่นี้ไม่ท่วมนะอ้อ 3.7 โวลต์เลยนะฮะ 3.7 โวลต์ผมล้างนี่นะฮะแล้วก็จิ้มที่ B นะ B นี่มีน้อยนะก็ใกล้เคียงกันก็คือประมาณ 3.7 โวลต์นี่คือสารละลายพร้อมที่จะนำไปละลายแล้วกระบวนการในการดึงค่ามาใช้ก็เข้ากระบวนการคาลิเบตแล้วทีนี้ว่าค่าของเรานั้นมันเป็นยังไงนะไอ้นี่ผมตั้งคาลิเบตแบบง่ายๆเลยนะฮะค่าที่ได้ผมหารด้วย 1,000 ค่าที่ได้มันเป็นยังไงนี่ผมจิ้มไปที่น้ำเปล่าค่าที่ขึ้นบนหน้าจอก็ประมาณ 0.7 นะครับ 0.7 0.8 มันก็จะวิ่งอย่างเงี้ย 0.77 0.78 0.80 นะฮะจะประมาณนี้แล้วก็อีกตัวหนึ่งที่วัดแรงดันมากเมื่อกี้เนี่ยลองดูมันวิ่งไปเท่าไหร่ไอ้นี่1.3นะฮะ 1.3แล้วก็อีกส่วนหนึ่งสารไอ้น้ำเปล่าอีกส่วนหนึ่งก็ 1.3 เหมือนกันนี่คือ probe sensor แล้วก็ถ้าสมมุติว่าเราจิ้มไปที่สารละลาย A ค่าที่ได้มันเป็นยังไงค่าที่ได้ก็4เลยนะฮะค่าที่ได้4แต่นี้ยังไม่ได้คาลิเบตนะไม่ได้หมายความว่ามันจะ maximum ที่4ไม่ใช่ล้างก่อนB ก็เหมือนกัน 4.0 กว่าๆนะฮะนั่นคือกระบวนการเราได้ค่ามาแล้วส่วนหนึ่งทีนี้กระบวนการต่อไปเราจะเอาค่าพวกนี้ไปใช้งานยังไงนะฮะอันดับแรกนะฮะเราก็ต้องไปดูว่าเทคนิคแล้วก็วิธีการวัดของเราที่เราวัดสารละลายพวกนี้แล้วเราลองเติมสารละลายเข้าไปดูสมมุติว่าน้ำไอ้นี้น้ำ

เปล่าน้ำเปล่าผมเอาตัวนี้ดีกว่านะฮะนี่น้ำเปล่ามีค่าประมาณ1.4ค่า 1.4 EC 1.4 ซีเมนต์เสร็จแล้วผมเติมนะฮะนี่ฮะเติม A เข้าไปนิดหนึ่งประมาณ 3-4 หยดนะฮะค่าที่ได้2กว่าเลยนะฮะกระโดดไป2กว่าเลยนี่คือแค่นิดเดียวนะฮะถ้าเติม B ไปอีกนะเท่ากันปริมาณเท่ากันนะฮะนี่4กว่าเลยนี่คือความไวของเจ้าตัวเซ็นเซอร์ที่มีต่อพืชทีนี้กระบวนการของเรานั้นเราต้องคาลิเบตถ้าสมมุติว่าหัวเซ็นเซอร์ของเราออกแรงดันมาแล้วเราต้องเข้ากระบวนการในการคาลิเบตเท่ากับของจริงเท่ากับของจริงในที่นี้หมายถึงอะไรหมายถึงว่าเราต้องมีprobe ที่วัด EC จริงๆว่าสารละลายขนาดนี้มีค่าเท่าไหร่สารละลายขนาดนี้มีค่าเท่าไหร่แล้วก็มาคาลิเบตกับหัวเซ็นเซอร์ของเราซึ่งแรงดันมันออกมาแล้วอันนี้คือผมหารง่ายๆเลยก็คือตัวหาร 1,000.0 นะฮะก็คือ3ตัวหลังตัดทิ้งแค่นั้นนะฮะแล้วก็เอาจุดทศนิยมมาใช้กระบวนการต่อไปก็คือกระบวนการวัดปุ๋ยในถังหรือวัดน้ำในถังของเราว่าในถังน้ำของเราเนี่ยมีค่าความนำทางไฟฟ้าเท่าไหร่เพราะฉะนั้นผมก็ต้องย้ายตัวเซ็นเซอร์ตัวเนี้ยไปอยู่ในถังค่าที่ได้ในตอนนี้ก็คือ 1.71นะฮะ 1.71 1.70 นี่คือค่า EC ที่เป็นของเดิมอยู่ในถังสมมุติว่าผมต้องการที่จะเติมน้ำแต่ก่อนที่จะเติมปุ๋ยนะฮะกระบวนการระบบดูดเนี่ยมันจะต้องทำงานก่อนระบบดูดอยู่ที่มอเตอร์ตัวที่ช่องที่2นะฮะช่องที่2อยู่ในช่องที่2เดี๋ยวผมทำให้ช่องที่2มันทำงานตลอดนะฮะเขียนจากตัวเดิมนะฮะเขียนโปรแกรมจากตัวเดิมดึงตัวอย่างมา exam นะแล้วก็ตัว relay นะตัว relay relay ตัวที่2ตัวที่2นะเป็นมอเตอร์เนี่ยออนตลอดตัวนี้สมมติว่าเราให้ออนตลอดแล้วก็อัพโหลดไป

เมื่อเราทำการอัปโหลดไปแล้วนะฮะมอเตอร์ของเราก็จะทำงานเป็นปกติก็คือสูบน้ำสูบน้ำจากข้างล่างเวียนขึ้นไปข้างบนแล้วก็มันจะวนอยู่ตรงเนี้ยอยู่ตลอดเวลาน้ำต้องไหลวนตลอดนอกจากว่าอากาศมันเย็นหรือว่าช่วงกลางคืนเราสามารถเบรกได้นะอะไรประมาณนั้นแต่ถ้าอากาศร้อนเนี่ยยังไงก็ต้องวนอยู่ตลอดเวลาแล้วก็เซ็นเซอร์ของเราก็จะได้รับค่าที่ค่อนข้างแน่นอนแล้วทีนี้เพราะน้ำมันเริ่มแกว่งแล้วนะเริ่มแกว่งเริ่มเคลื่อนไหวเริ่มเติมโน่นนี่นั่นมีออกซิเจนเสร็จแล้วค่า EC ของมันในการอ่านในตอนนี้ก็ 1.5 โดยประมาณพอน้ำแกว่งเริ่มมีการเคลื่อนไหวเนี่ยนี่คือ EC ปกติแล้วนะดังนั้นผักชนิดนี้มันต้องการ EC อยู่ประมาณ2เดี๋ยวผมจะเติมเมนวลก่อนเติมยังไงเมนวลผมก็เขียนสวิตช์ขึ้นมาอีก2ตัวนะอีฟสวิตช์ไรอัพ

สวิตช์อัพให้มอเตอร์ตัวที่3ออนนะฮะ

กดปุ๊บให้มันทำงานปล่อยปุ๊บให้มันหยุดเพราะฉะนั้นการเติมเมนวลเนี่ยเราต้องปุ๊บเราต้องเร็วมิฉะนั้นแล้วมันจะเกิน

โอเคผมจะใช้2ตัวตัวหนึ่งผมจะเติมปุ๋ย A อีกตัวหนึ่งผมจะเติมปุ๋ย B กดจึ๊กแล้วก็ให้ดูพฤติกรรมการเติมปุ๋ยตอนนี้หน้าจอของเราก็จะอยู่ประมาณ 1.57 1.58 อัปโหลดใหม่นะฮะก็จะอยู่ประมาณนั้นแล้วก็มอเตอร์ก็ทำงานเป็นปกติตอนนี้ผมอัปโหลดโปรแกรมเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วผมลองเติมดูนะฮะอันนี้คือการเติมปุ๋ย A นี่คือการเติมปุ๋ย B ตอนนี้ปุ๋ยของเราขึ้นไปที่ประมาณ2ประมาณ 2.1 2.3 นะฮะโอ้เกินแล้วฮะนะฮะเกินแล้วเพราะฉะนั้นกระบวนการในลักษณะแบบนี้ถ้าเกินเนี่ยมันต้องเติมน้ำนะฮะแต่ระบบของเราไม่ได้ใส่น้ำวิธีการก็คือให้มันวนอยู่สักพักหนึ่งเดี๋ยวมันก็จะลดนะฮะวนอยู่สักพักเดี๋ยวมันก็จะลดเพราะว่าเจ้าตัวเซ็นเซอร์เนี่ยมันจะอยู่ใกล้กับที่เราเติมปุ๋ยนะฮะลดแล้วลดแล้วนะฮะก็2กว่ากว่าเดี๋ยวมันก็จะลดลงมาเรื่อยๆนะให้มันวนอยู่สักประมาณ3หรือ4นาทีนะฮะนี่คือกระบวนการ tracking นะ tracking ค่าปุ๋ยนี่คือการเติมเมนวลการเติมเมนวลนั้นโอกาสพลาดนั้นจะมีสูงดังนั้นวิธีการปลูกผักไฮโดรพวกนี้ไอ้ถังที่รับน้ำเนี่ยจะต้องโตพอสมควรเพราะว่ากระบวนการในการรับน้ำเนี่ยมันจะต้องเผื่อไว้ประมาณ 2-3 อย่างอย่างแรกก็คืออุณหภูมิกระจายอุณหภูมิให้ได้ดีที่สุดถ้าสมมุติว่าถังเล็กแล้วก็ไปอยู่กลางแจ้งนะฮะเวลาแดดมันเผาโน่นนี่นั่นอุณหภูมิในน้ำเนี่ยมันก็จะสูงขึ้นนะฮะประการที่2ก็คือมันจะทำให้การผสมสารละลายเนี่ยมีคุณภาพนะฮะถ้าถังใหญ่บางที่นะฮะเวลาเขาผสมเนี่ยเขาใช้มอเตอร์กวนอะไรประมาณนั้นนะมอเตอร์กวนแต่ของเราไม่ได้ใช้เจ้าตัวมอเตอร์ก็ใช้หลักการแบบนี้

ถามว่าปุ๋ยเข้มเนี่ยมันมีปัญหาอะไรหรือเปล่าปุ๋ยเข้มเนี่ยก็ไม่มีปัญหาอะไรในช่วงการเจริญเติบโตช่วงแรกนะฮะเพราะว่ามันต้องการปุ๋ยอยู่แล้วแต่อย่ามากเกินไปนะปุ๋ยน้อยเนี่ยก็อัตราการเจริญเติบโตของมันน้อยแต่ช่วงปลายเนี่ยไม่ได้ครับผักกินไม่ได้เลยอย่างเช่นคนที่ปลูกเรดโอ๊กเพราะว่าเรดโอ๊กเนี่ยมันต้องเร่งสีนะเร่งสีสีแดงนะมันจะน่ากินนะกระบวนการในการเร่งสีแดงคือการเร่งปุ๋ยนะฮะไอแดงแบบแจ๊ดๆเลยเนี่ยฮะนั่นคือถูกเร่งปุ๋ยมาอย่างดีเลยดูตัวต่อมาน่าจะเกินพอสมควรนะฮะเมื่อตะกี้มันเข้าไปเยอะนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตเติมน้ำนิดหนึ่งนะฮะเติมน้ำกระบวนการเมื่อตะกี้ก็เอาน้ำเติมเข้าไปแล้วก็บางส่วนก็เอาออกไปนะฮะมันก็เลยลดเจ้าตัว EC ลงไปเมื่อตะกี้กระโดดไป3กว่านะฮะตอนนี้ก็เหลือประมาณ 2.8 2.7 ก็โอเคพอรับได้นะฮะ 2.9 ก็พอรับได้นะฮะเรามาวัดแรงดันว่าแรงดันกับค่า EC ประมาณเนี้ยมันมีค่าเท่าไหร่นี่คือสำคัญที่สุดนะฮะแรงดันต้องไม่แกว่งนะฮะถ้าให้ใช้ชัวร์เราต้องใช้มิเตอร์แบบดิจิตอลนะฮะแรงดันก็จะออกมาประมาณ 2.5 โวลต์ 2.5 2.4 โวลต์นะโดยประมาณก็นิ่งอยู่พอสมควรนะฮะตัวแรงดันแล้วก็ตัวค่าที่อ่านได้ก็จะนิ่งอยู่มากเลยนะฮะดังนั้นขั้นตอนต่อไปเรามาทำให้มันเป็นกระบวนการที่เป็นอัตโนมัติว่าเราจะสั่งงานมันยังไงไอ้นี้คือเมนวลเราจะสั่งงานอัตโนมัติเราทำยังไงก็ตั้งค่าอันดับแรกตั้งค่าที่เราจะเป็นก่อนก็คือ float ตั้งตัวแปร float ขึ้นมาว่าปุ๋ย fertilizer fer อะไร fer set fer set ค่า fer set มีค่าเท่ากับ 2.8 2.8 ไอ้นี่คือค่าที่เราต้องการเพราะว่าเวลาเราปลูกไปหรือพืชมันกินไปเนี่ยระยะเวลาผ่านไปค่าปุ๋ยมันจะค่อยๆลดลงเราก็ต้องเติมน้ำเติมปุ๋ยเติมอะไรเข้าไปอะไรประมาณนั้นเฟอร์ 2.7 นั่นคือค่าเริ่มต้นแล้วเรามาสั่งงานยังไงเราก็มาอ่านค่า if ถ้าอะไรถ้าค่าเฟอร์ที่อ่านได้นะฮะค่าเฟอร์ที่อ่านได้น้อยกว่าค่าเฟอร์เซตคือตัวข้างบนตัวนี้ค่าเฟอร์เซตให้เปิดปั๊มทั้งคู่พร้อมกันเลยเปิดปั๊มทั้งคู่ระยะเวลาในการเปิดดีเลย์สัก100ไมโครเซกปึ๊บเดียวแล้วก็ตั้งอะไรอีกตั้งเจ้าตัวเวลากระบวนการในการตั้งเวลาเนี่ยเราต้องตั้งตัวแปรขึ้นมา1ตัวนะฮะตัวแปรขึ้นมา1ตัวเขาเรียกว่าตัวแปรสเตตัสเขานะฮะ

ค่าเริ่มต้นเท่ากับ0นะฮะสเตตัสเขาเมื่อมีการหน่วงเวลาเสร็จแล้วนะฮะให้ทำการหยุดเติมหยุดเติมแล้วก็ตั้งเมื่อไหร่เริ่มเติมเมื่อไหร่เริ่มเติมเมื่อสเตตัสเขาสเตตัสเขามีค่าเท่ากับ0นะฮะคือค่าเริ่มต้นนั่นเองแล้วมันจะกลับมาเติมอีกเมื่อไหร่กลับมาเติมอีกเมื่อมีการเคลียร์สเตตัสเขาสเตตัสเขาเท่ากับ1อันนี้เติมครั้งเดียวนะเติมปุ๊บแล้วก็รอระยะเวลาเลยนะฮะทีนี้สเตตัสเขาตัวเนี้ยก็สร้างตัวแปรขึ้นมาอีก1ตัวเพื่อทำการวนลูปในการตรวจเช็คค่าเคาน์เตอร์อินเขาเท่ากับ0เพราะฉะนั้น1รอบให้มันนับ1เขาบวกนับไปเรื่อยนับเมื่อไหร่นับเมื่อสเตตัสเขามีค่าเท่ากับ1สเตตัสเขามีค่าเท่ากับ1แล้วก็หลังจากนั้นก็เช็คค่าเขาค่าเขาตัวนี้สมมุติว่าเราจะหมุนไปสัก 1,000 รอบหรือ100รอบนะ100รอบมีค่าเท่าไหร่ผมหน่วงเวลาไว้สักประมาณ10มิลลิเซกเพราะฉะนั้น100รอบก็มีค่าเท่ากับ1วินาทีนะฮะ100รอบมีค่าเท่ากับ1วินาที1,000 รอบก็มีค่าเท่ากับ1นาทีอะไรประมาณนั้นวนไว้มากกว่า 1,000 รอบพอ 1,000 รอบแล้วทำอะไรเคลียร์ค่าเขาให้มีค่าเท่ากับ0ค่าเขามีค่าเท่ากับ0และจัดการเติมใหม่นะเติมด้วยอะไรเติมด้วยสเตตัสเขามีค่าเท่ากับ1เท่ากับ0โทษทีนะนี่คือกระบวนการรันแบบอัตโนมัติแล้วนะทีนี้พอระยะเวลาวนรอบจนถึง 1,000 รอบหรือประมาณ1นาทีมันก็จะกลับมาเช็คใหม่ว่าเฮ้ยค่าได้หรือยังถ้าค่าได้ก็ไม่ต้องเติมแต่ค่าไม่ได้มันก็จะเติมเข้าไปอีกครั้งหนึ่งนะฮะ

นี่คือขั้นตอนในการตั้งระบบอัตโนมัติของการเติมปุ๋ยนะฮะไม่ว่าเราจะเอาหัวเซ็นเซอร์ตัวเนี้ยไปใส่ในระบบ IoT ไม่ว่าเราจะเอาหัวเซ็นเซอร์ตัวเนี้ยไปใส่ในระบบธรรมดาอย่างที่ผมเขียนเนี่ยมันจะใช้หลักการเหมือนกันแต่สิ่งที่เราต้องจำคือพอเติมแล้วต้องหยุดนะฮะอย่าเติมแล้วก็เช็คตลอดเพราะว่ากระบวนการเนี่ยมันจะต้องรอระยะเวลา1นะฮะสักประมาณ1นาที2นาที3นาทีอะไรก็แล้วแต่เพื่อที่จะให้น้ำมันวนอยู่สักพักหนึ่งแล้ว

ก็กลับไปเช็คใหม่ก็เหมือนง่ายๆก็คือเติมแล้วก็ปิดลูกหูลูกตาก่อนนะฮะอะไรประมาณนั้นนะอย่าไปคุ้นก่อนนะฮะพอถึงระยะเวลาแล้วก็เข้ามาดูอย่างน้อยๆก็ต้อง1นาทีเนี่ยนี่คือกระบวนการในการเติมปุ๋ยแบบอัตโนมัตินะฮะรายละเอียดส่วนอื่นก็น่าจะเป็นการทำงานโดยทั่วไปนะฮะดังนั้นกระบวนการในการเติมปุ๋ยแล้วก็กระบวนการในการปลูกผักที่ผมบอกก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะฮะสำหรับตอนหน้าเราก็จะว่าในเรื่องของกระบวนการในการสร้างไฟนะฮะว่าไฟมัน12โวลต์ที่เราใช้ไม่ได้หมายความว่าเราจะใช้แค่นี้เราจะต้องทำให้ไฟสูงขึ้นมีวิธีการแล้วก็หลักการยังไงบ้างตอนหน้าเราค่อยมาเจอกันสำหรับตอนนี้ไว้แค่นี้ก่อนขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ

ครับเครื่องมือที่ใช้ในงานซ่อมรถยนต์ที่เราเรียกว่าเครื่องมือพิเศษเนี่ยนะครับก็จะเป็นกลุ่มเครื่องมือนะดังต่อไปนี้นะครับ1ก็คือเป็นชุดผ้าคลุมรถนะครับ2เป็นประแจวัดแรงบิดนะครับ3จะเป็นมัลติมิเตอร์นะทั้งแบบเข็มแล้วก็แบบดิจิตอลนะครับอันที่4ก็จะเป็นเทสแลมป์นะไว้สำหรับวัดแรงดันไฟฟ้านะครับในส่วนของผ้าคลุมรถนะก็มีความสำคัญในเรื่องของการที่เราจะใช้คลุมแก้มรถยนต์ทั้งสองข้างขวาแล้วก็ด้านหน้านะครับนะแล้วก็ในส่วนของพวงมาลัยแล้วก็ในส่วนของเบาะนะอันนี้ส่วนประกอบนะของผ้าคลุมนะครับอันนี้คือส่วนที่ใช้คลุมพวงมาลัยนะครับส่วนอันนี้คือส่วนที่ใช้คลุมเบาะนั่งคนขับนะครับแล้วก็อีก3ชิ้นเนี่ยนะจะเป็นส่วนที่ใช้คุมแก้มซ้ายขวาแล้วก็ด้านหน้านะครับนี่ก็จะเป็นวิธีการในการใช้งานนะครับสำหรับผ้าคุมนะครับนะเราจะใช้คุมผ้านะที่แก้มรถทั้งซ้ายขวาแล้วก็ทั้งด้านหน้าด้วยนะครับผ้าคลุมบางโคลนที่เป็นแม่เหล็กนะครับลักษณะนะขอบด้านบนเนี่ยนะครับจะเป็นแม่เหล็กนะครับเพื่อที่จะติดที่ตัวแก้มรถได้นะครับป้องกันไม่ให้มีการขยับขยื่นแล้วก็ลักษณะของผ้าจะเป็นลักษณะเป็นผ้ายางนะครับสามารถที่จะเช็ดทำความสะอาดได้ง่ายต่อไปก็จะเป็นการคุมพวงมาลัยนะเราก็จะทำการคุมพวงมาลัยนะป้องกันไม่ให้พวงมาลัยเนี่ยนะเปื้อนนะครับนะเสร็จเรียบร้อยนะเราก็จะนำผ้าคุมเบาะมาคุมนะลักษณะผ้าคลุมเบาะพอคลุมไปแล้วเนี่ยนะครับจะต้องปิดเบาะนั่งคนขับนะครับทั้งหมดนะครับทั้งด้านพนักพิงแล้วก็ด้านที่นั่งด้วยครับก็นี่เป็นวิธีการในการใช้ผ้าคลุมเบาะคลุมพวงมาลัยแล้วก็คลุมบริเวณแก้มรถทั้งสองข้างแล้วก็บริเวณด้านหน้าสำหรับชุดผ้าคลุมรถครับครับในส่วนของ อุปกรณ์นะที่อยู่ในมือผมเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าเทสแลมป์นะเทสแลมป์เนี่ยจะมีลักษณะนะก็คือนะปลายด้านหนึ่งนะครับนะจะมีลักษณะเป็นปลายแหลมนะแล้วก็มีไฟหลอดไฟนะอยู่ภายในนะแล้วก็มีสายไฟที่จะทำการต่อพ่วงกับขั้วลบนะของตัวรถนะครับนะลักษณะของการใช้งานก็คือนำไฟที่จะสายคีบที่จะต่อพ่วงกับตัวรถเนี่ยเสียบเข้าไปที่ด้านปลายนะของตัวเทสแลมป์นะครับนะในส่วนของเทสแลมป์ที่ใช้งานนะครับก็คือจะใช้วัดแรงดันไฟฟ้าในรถยนต์นะแล้วก็ในขณะที่เราเปิดสวิตช์ไฟนะให้วงจรไฟในรถยนต์เนี่ยเกิดการทำงานนะกรณีที่เราอยากจะทราบว่าสายไฟเส้นไหนนะครับในรถยนต์เนี่ยนะครับมีแรงดันไฟฟ้าเกิดขึ้นนะเราก็จะต้องนำเอาตัวเทสแลมป์เนี่ยนะครับไปจิ้มกับขั้วหรือสายไฟเส้นที่เราอยากจะรู้แล้วอีกปลายสายอีกด้านหนึ่งนำไปคีบกับตัวโครงรถหรือกราวที่ตัวรถยนต์นะครับนะเดี๋ยวผมจะทำการวิธีสาธิตในเรื่องของการตรวจแรงดันไฟ
นะของตัวเทสแลมป์กับตัวแบตเตอรี่นะครับนะลักษณะนะใช้คีบไปที่ขั้วลบนะครับนะที่โครงรถหรือตัวแบตเตอรี่ก็ได้นะครับคีบไปนะครับและปลายด้านหนึ่งนะครับใช้วัดไฟนะที่เป็นไฟบวกนะครับลักษณะถ้าเกิดว่าไฟเส้นนั้นเป็นไฟบวกเนี่ยหลอดไฟโชว์ขึ้นนะที่ตัวเทสแลมป์เป็นลักษณะอย่างนี้ครับครับสำหรับประแจวัดแรงบิดนะใช้วัดขันค่าแรงบิดของโบนหรือน็อตที่เราใช้ในตัวเครื่องยนต์หรือในส่วนประกอบของรถยนต์ที่เห็นประแจวัดแรงบิดนะจะมีอยู่2ลักษณะนะก็คืออันที่1ประแจวัดแรงบิดที่เป็นแบบเข็มนะครับจะมีสเกลบอกค่าแรงบิดนะครับ1ฮะมีสเกลบอกค่าแรงบิดนะ2ก็คือเข็มนะลักษณะของเข็มที่เมื่อเราขันน็อตเข้าไปนะครับหรือโบนเข้าไปเนี่ยตัวเข็มเนี่ยนะครับจะเลื่อนนะเลื่อนตำแหน่งนะบอกถึงค่าแรงบิดที่เราทำการขันนะครับอันที่3ก็จะเป็นด้ามจับนะงั้นวิธีการขันเนี่ยนะครับพอเราใช้ประแจวัดแรงบิดนะขันประกอบเข้าไปกับตัวโบนหรือน็อตที่เราจะทำการขันแล้วเนี่ยนะครับนะตัวเข็มจะเลื่อนไปตามค่าที่เราขันอยู่นะก็จะมีสเกลบอกค่าในการขันโบนหรือน็อตถ้าเป็นระบบที่เป็นฟุตบอลนะครับก็จะมีกำหนดอยู่ทางด้านบนนะครับเริ่มจาก0นะเริ่มจาก0ตรงกลางนะครับแล้วก็ขยับไปทางซ้ายหรือทางขวานะครับส่วนสเกลที่2จะเป็นค่าที่บอกถึงกิโลกรัมเมตรนะครับเช่นเดียวกันก็จะมีสเกลทางด้าน0แล้วก็เลื่อนไปทางซ้ายและขวานะครับนะอันนี้คือในส่วนของประแจวัดแรงบิดที่เราเรียกว่าประแจวัดแรงบิดที่เป็นแบบเข็มนะครับต่อไปตัวนี้จะเป็นประแจวัดแรงบิดที่สามารถปรับตั้งค่าได้นะครับลักษณะของประแจวัดแรงบิดที่ใช้ปรับตั้งค่าได้เนี่ยเขาจะกำหนดค่าเอาไว้ค่าของประแจวัดแรงบิดเอาไว้ว่ามีค่าขันสูงสุดที่เท่าไหร่ในการปรับตั้งค่าแรงบิดที่เราจะทำการขันนะครับนะเราค่าเริ่มต้นนะครับก็จะเป็นหน่วยวัดที่นิวตันเมตรนะครับแล้วก็ฟุตปอนนะครับถ้าเราต้องการขันแรงบิดให้ได้เป็นฟุตปอนนะครับให้เราดูสเกลด้านล่างนะหรือต้องการขันค่าแรงบิดให้ได้เป็นนิวตันเมตรก็ให้ดูที่สเกลด้านบนในกรณีถ้าเกิดว่าเราต้องการกำหนดให้เป็นฟุตปอนนะครับนะให้เราตั้งค่าไปตามที่เรากำหนดอย่างเช่นเราต้องการปรับตั้งค่าให้ได้แรงบิดที่30ฟุตปอนด์นะครับแล้วก็หมุนสเกลนะปรับตั้งค่าเข้าไปนะครับให้จนถึง30ฟุตปอนด์หรือค่าที่เรากำหนดในกรณีเรากำหนดเป็นฟุตปอนด์นะครับนะเมื่อได้ค่า30แล้วนะครับนะได้ค่า30พอดีนะครับนะเราต้องทำการล็อกที่ก้านปรับตั้งด้วยนะครับล็อกค่าที่ก้านปรับตั้งสำหรับตัวนี้นะก็เป็นประแจวัดแรงบิดลักษณะเดียวกันที่สามารถปรับตั้งค่าได้นะค่าที่เขากำหนดนะครับจะเห็นว่านะมีค่ากำหนดนะตั้งแต่75
ถึง400นิวตันเมตรอันนี้คือหน่วยของประแจวัดแรงบิดที่สามารถปรับตั้งค่าได้สูงสุดนะครับจะเห็นว่าขนาดจะต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าอันเล็กก็คือปรับตั้งค่าได้น้อยกว่าอันยาวครับสำหรับมัลติมิเตอร์ในแบบดิจิตอลเนี่ยนะครับก็จะมีส่วนประกอบนะของตัวมัลติมิเตอร์นะครับตัวนี้นะลักษณะของตัวมัลติมิเตอร์นะอันที่2ก็จะคือสายวัดขั้วไฟทางด้านสีดำก็จะเป็นขั้วลบนะสีแดงก็จะเป็นขั้วบวกนะครับนะสำหรับย่านวัดนะครับในตัวมัลติมิเตอร์นะก็จะมีทั้งด้านโวลต์ที่เป็นกระแสสลับแล้วก็โวลต์ที่เป็นกระแสตรงในตัวรถยนต์เนี่ยนะครับเราจะใช้ด้านที่เป็นกระแสตรงนะครับนะแล้วก็จะมีย่านวัดด้านที่เป็นกระแสตรงนะครับนะจะอยู่ฝั่งเดียวกันนะครับก็คือวัดค่าความต้านทานนะครับที่เป็นโอห์มนะวัดกระแสนะครับที่เป็นแอมแปร์นะครับแล้วก็วัดโวลต์นะครับนะที่เป็นแรงเคลื่อนไฟฟ้าที่หน่วยเป็นโวลต์นะการใช้งานนะครับก็คือเราจะนำเอาสายขั้วไฟนะครับมาต่อเข้ากับตัวมัลติมิเตอร์นะครับนะทั้งด้านขั้วลบนะครับแล้วก็ด้านที่เป็นขั้วบวกแล้วก็ทำการเปิดเครื่องนะครับเครื่องก็จะแสดงตัวเลขนะที่เป็นค่าเริ่มต้นที่จะใช้ในการวัดได้นะสำหรับถ้าเราต้องการที่จะทำการตรวจวัดโวลต์นะครับความต้านทานหรือกระแสนะเราก็จะต้องปรับไปในตำแหน่งย่านนั้นๆ นะครับอันนี้คือความต้านทานอันนี้คือกระแสนะวัดกระแสนะส่วนด้านนี้คือวัดโวลต์นะครับ

ที่เป็นลักษณะเป็นแบบเข็มเราเรียกว่ามัลติมิเตอร์ที่เป็นแบบเข็มนะฮะนั้นในรถยนต์เนี่ยกระแสไฟหรือแรงเคลื่อนไฟฟ้าที่เกิดขึ้นในรถยนต์เนี่ยนะครับจะเป็นลักษณะของไฟกระแสตรงในตัวย่านวัดของมัลติมิเตอร์ที่เป็นแบบเข็มเนี่ยนะครับเราก็จะใช้ย่านวัดที่เป็น DCV ตัวย่อนะครับนะตัวย่อ DCV ก็คือไฟกระแสตรงนะตัววัดไฟกระแสตรงนะครับหรือ DCA นะวัดแอมป์ของไฟกระแสตรงได้นะครับสำหรับย่านวัดที่เป็นแรงดันไฟฟ้าหรือเป็นค่าโวลต์นะครับของไฟกระแสตรงนะฮะในมัลติมิเตอร์นะก็เราจะต้องทำการปรับค่าที่จะทำการวัดแรงดันนะครับภายในนะที่เกิดขึ้นนะครับส่วนย่านวัดที่2ก็คือ DCA นะครับก็คือวัดกระแสนะครับของไฟกระแสตรงนะฮะเราก็จะต้องปรับมาที่ย่านวัดที่เป็น DCA ส่วนที่3จะเป็นขั้ววัดไฟนะครับก็จะเป็นสัญลักษณ์สีแดงแล้วก็สีดำนะครับให้รู้กันว่าโดยปกติแล้วสีแดงจะเป็นด้านขั้วบวกสีดำจะเป็นด้านขั้วลบนะครับครับต่อไปจะเป็นการสาธิตในเรื่องของการใช้มัลติมิเตอร์แบบเข็มนะโดยยกตัวอย่างเราจะต้องทำการปรับย่านวัดนะครับมาที่ DC โวลต์นะโดยที่ตั้งค่าโวลต์ให้มากกว่าค่าโวลต์ของแบตเตอรี่กรณีอย่างเช่นค่าแบตเตอรี่มี12โวลต์ในรถยนต์มี12โวลต์เราจะต้องปรับค่าโวลต์ไปที่50โวลต์ของตัวมัลติมิเตอร์ต่อไปจะเป็นการตรวจวัดค่าแรงเคลื่อนไฟฟ้าในแบตเตอรี่ว่าจะมีค่าเท่าไหร่โดยการนำเอาขั้วสายบวกแล้วก็สายลบของมัลติมิเตอร์ออกมาทางด้านสายบวกจะเป็นสีแดงจิ้มไปที่วัดไปที่ขั้วบวกของแบตเตอรี่ทางด้านสีดำขั้วลบให้จิ้มไปที่ขั้วลบของแบตเตอรี่และสังเกตที่เข็มค่าของ DC โวลต์นะครับที่ตัว0ถึง50สังเกตค่านะครับ DC โวลต์นะครับที่ตัว0 10 20 30 40 50เมื่อเราวัดค่าของแรงเคลื่อนของแบตเตอรี่แล้วเนี่ยนะครับเข็มจะแสดงที่สเกล10 13โวลต์นะครับ13โวลต์

การเตรียมเครื่องเชื่อมและอุปกรณ์การเชื่อมเป็นการป้องกันเครื่องเชื่อมอุปกรณ์การเชื่อมและช่างเชื่อมเพื่อให้เกิดความปลอดภัยมากที่สุดซึ่งมีดังนี้การเตรียมเครื่องเชื่อมควรตั้งให้ห่างจากผนังด้านข้างและด้านหลังอย่างน้อย30เซนติเมตรยกสูงจากพื้นอย่างน้อย15เซนติเมตรเพื่อให้มีการระบายความร้อนที่ดีและยืดอายุการใช้งานของเครื่องเชื่อมควรติดตั้งให้ห่างจากบริเวณที่ก่อให้เกิดฝุ่นเพราะฝุ่นผงอาจจะเข้าไปในเครื่องทำให้เกิดความเสียหายการติดตั้งเครื่องเชื่อมแบบอยู่กับที่หรือแบบเคลื่อนที่ต้องให้เครื่องมั่นคงและไม่เอียงเกิน15องศาการติดตั้งเครื่องเชื่อมต้องไม่โดนแสงแดดและห่างจากบริเวณที่ถูกฝนหรือละอองน้ำเป็นไปตามมาตรฐานเครื่องเชื่อมมีการป้องกันแตกต่างกันออกไปการต่อสายกราวลงดินเพื่อป้องกันทั้งเชื่อมถูกไฟดูด

วจสอบขนาดของเบรกเกอร์ควบคุมเครื่องเชื่อมให้ถูกต้องตรวจสอบขนาดของสายไฟที่ต่อเข้าเครื่องเชื่อมให้ถูกต้องการเตรียมอุปกรณ์ประกอบเครื่องเชื่อมต่อสายหัวเชื่อมและสายดินเข้าเครื่องตรวจสอบข้อต่อต่างๆเช่นข้อต่อสายเชื่อมข้อต่อสายดินหากข้อต่อหรือรอยต่อไม่แน่นจะทำให้เกิดความร้อนสูงในสายและอาจทำให้ฉนวนละลายได้การประกอบสายไฟหรือสายดินควรใช้หางปลายึดให้แน่นกับสายไฟหรือสายดินการเตรียมอุปกรณ์ประกอบการเชื่อมหน้ากากเชื่อมต้องใส่กระจกใสกระจกกรองแสงตามมาตรฐานของเบอร์กระจกที่ใช้เพื่อป้องกันแสงเชื่อมรังสีซึ่งต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับงานค้อนเคาะแสลกใช้เคาะแสลกที่ฝังอยู่บนแนวเชื่อมเม็ดโลหะและทำความสะอาดแนวเชื่อมแปรงลวดใช้ทำความสะอาดแนวเชื่อมใช้ขัดคราบฟลักและเศษสะเก็ดเม็ดโลหะครีมจับชิ้นงานร้อนใช้จับชิ้นงานหลังจากการเชื่อมเพื่อป้องกันผู้เชื่อมได้รับอันตรายลวดเชื่อมเตรียมลวดให้เหมาะสมกับรูปแบบและลักษณะของชิ้นงานที่จะใช้ในการเชื่อมอบลวดเชื่อมในตู้อบก่อนใช้งานเพื่อไล่ความชื้น250องศาซีอย่างน้อย1ชั่วโมงมากน้อยขึ้นอยู่กับผู้ผลิตสกัดปากแบนใช้สำหรับทำความสะอาดเม็ดโลหะที่ติดอยู่บนผิวชิ้นงานและแนวเชื่อมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลเป็นสิ่งที่จำเป็นมากในการเชื่อมไฟฟ้าเพื่อใช้ป้องกันรังสีอุลตราไวโอเลตอินฟราเรดความร้อนและสะเก็ดไฟเชื่อมการทดสอบการทำงานของเครื่องเชื่อมโดยตามขั้นตอนดังนี้ยกเบรกเกอร์ควบคุมการจ่ายไฟเข้าเครื่องเชื่อมเปิดสวิตช์ที่หน้าเครื่องเชื่อมตรวจสอบการทำงานของเครื่องเชื่อมปรับตั้งค่ากระแสไฟเชื่อมที่ต้องการปรับตั้งกระแสไฟที่ใช้ในการเชื่อมนั้นจะดูได้จากข้างกล่องลวดเชื่อมหรือใช้สูตรคำนวณคือ40คูณเส้นผ่านศูนย์กลางลวดเชื่อมได้เท่าไหร่บวกลบได้อีกประมาณ15แอมป์จากนั้นทดลองอาร์คทดลองอาร์คก็คือนำปลายลวดเชื่อมขีดชิ้นงานทดลองไฟโดยสร้างระยะระหว่างปลายลวดเชื่อมกับชิ้นงานทำให้เกิดการอาร์คซึ่งขึ้นอยู่กับชนิดของปลั๊กเป็นองค์ประกอบฉะนั้นช่างเชื่อมต้องทราบทฤษฎีชนิดของปลั๊กซึ่งจะมีระยะอาร์คแตกต่างกันออกไป

สวัสดีค่ะก็ขอสวัสดีนะคะทุกคนที่กำลังรับชมการสอนในรายวิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพกับคุณครูอัญมณีอุทรักษ์ในวันนี้ค่ะวิชาภาษาไทยที่พวกเราสามารถที่จะเรียนรู้ได้ทั้งในชีวิตประจำวันในงานอาชีพและที่สำคัญก็คือใครที่กำลังเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการใช้ภาษาไทยในงานอาชีพแล้วก็นะคะพลาดไม่ได้เลยก็ว่าเลยเพราะว่าช่วงนี้เวลานี้คุณครูมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการออกแบบโฆษณาให้พวกเราด้วยหลังจากที่เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของทักษะการฟังการพูดการอ่านแล้วก็การเขียนเราจะนำมาบูรณาการทุกทักษะเพื่อเข้าสู่กระบวนการออกแบบโฆษณาค่ะนะคะแต่ที่นี้ก็คงเป็นการเรียนรู้โฆษณาเพียงแค่ช่วงเวลาระยะเวลาสั้นๆนะคะอย่างวันนี้คุณครูจะให้ความรู้เกี่ยวเรื่องของพื้นฐานของโฆษณานะคะเกี่ยวเรื่องของการใช้ภาษานะคะอาจจะยังไม่เต็มตัวมากเท่าไหร่นักแต่ก็ยังสามารถที่จะเป็นแนวทางให้พวกเรานั้นสามารถออกแบบโฆษณาด้วยตนเองได้ถ้าพวกเรามีความรู้และความรู้เกี่ยวเรื่องของพื้นฐานด้านภาษาไปได้นะคะก่อนอื่นนะคะเรามาเรียนรู้ร่วมกันเลยว่าวันนี้เรียนไปแล้วจะได้อะไรเดี๋ยวพวกเราได้ดูหัวข้อในการเรียนวันนี้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการเขียนโฆษณานั่นเองค่ะออกเสียงให้ถูกต้องอ่านว่าโฆษณานะคะไม่ใช่โฆษณาก็คือบัญญัติไว้แล้วในพจนานุกรมว่าอ่านว่าโฆษณานั่นเองจุดประสงค์ข้อแรกค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะเพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนโฆษณาง่ายๆหลักพื้นฐานนะก็คือมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของการเขียนโฆษณานั่นเอง 2. เพื่อให้นักเรียนสามารถเขียนโฆษณาได้ค่ะนะข้อนี้สามารถที่จะเรียนรู้แล้วก็มีความรู้ความเข้าใจสามารถเขียนโฆษณาได้เป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วนะคะที่เรียนไปแล้วต้องสามารถทำได้เป็นการวัดตัวเองด้วยแต่วันนี้มีทดสอบมีแบบทดสอบมาให้พวกเราได้ทำเช่นเดียวกันหลังจากที่ได้เรียนรู้เกี่ยวเรื่องของการออกแบบหรือเขียนโฆษณานะคะก่อนอื่นมาเรียนรู้เกี่ยวเรื่องของความหมายของคำก่อนค่ะความหมายของการโฆษณาการโฆษณาคืออะไรนะคะการโฆษณาคือรูปแบบวิธีการสื่อสารนะคะที่มุ่งโน้มน้าวจิตใจส่งเสริมและเผยแพร่แนวคิดของสินค้าให้เข้าใจกันอย่างกว้างขวางหมายถึงอะไรหมายถึงการใช้ภาษาหรือรูปแบบของโฆษณาเพื่อโน้มน้าวจิตใจผู้บริโภคหรือผู้คนให้สนใจในโฆษณาซื้อสินค้าและบริการนั้นๆได้เช่นเดียวกันนะคะความหมายออกจะเป็นในแนวของกว้างๆไปสักนิดหนึ่งแต่อธิบายให้ชัดเจนว่าการโฆษณาคือการโน้มน้าวจิตใจนั่นเองค่ะต่อไปมาดูความสำคัญของการโฆษณาบ้างการโฆษณามีความสำคัญอย่างไรถ้าพูดถึงธุรกิจทุกธุรกิจเลยก็ว่าได้นะคะถ้าหากว่าไม่มีการโปรโมทไม่มีการโฆษณาแล้วใครเล่าจะรู้ว่าเราทำอะไรถูกต้องไหมคะฉะนั้นการโฆษณาหมายถึงมีความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของการทำให้ผู้บริโภคเกิดความน่าเชื่อถือเห็นดีเห็นงามในการต้องการสินค้าและต้องการรับบริการนั่นเองหรือการโฆษณาเป็นการโน้มน้าวให้ผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนะคะได้ตามที่ปรารถนาหมายถึงหลังจากที่เขาได้ดูโฆษณานะที่เราได้ออกแบบไปแล้วหรือนำเสนอไปแล้วคนที่ดูสามารถที่จะเลือกหรือตัดสินใจที่จะซื้อสินค้าและบริการของเราได้หลังจากที่ดูโฆษณาไปแล้วหรืออาจจะเปลี่ยนใจใช้อยู่แล้วแต่เป็นโฆษณาหรือสินค้าชนิดอื่นหรือประเภทอื่นหรือของคนอื่นหันใจหันแล้วก็มาเปลี่ยนใจที่จะเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่เราได้โฆษณาไปก็ถือว่าเราประสบความสำเร็จในการโฆษณาหรือออกแบบโฆษณานั่นเองนะคะโดยเฉพาะยุคปัจจุบันเดี๋ยวนี้มันทุกอย่างมันเร็วมากเลยโฆษณา1ชุดออกไปสามารถจะเผยแพร่ได้อย่างรวดเร็วฉะนั้นการโฆษณาถือว่าเป็นการโปรโมทหรือการเปิดตัวหรือการแนะนำตัวเองได้ดีอีกรูปแบบหนึ่งในยุคปัจจุบันค่ะวัตถุประสงค์ของการโฆษณามีอะไรบ้างนะข้อแรกเลยเพื่อเพิ่มยอดขายแน่นอนว่าถ้าหากว่าเป็นที่รู้จักกันกว้างขวางหรือในกลุ่มคนที่มีคนมากๆหรือสามารถจะเจาะไปถึงกลุ่มเป้าหมายได้มากรูปแบบโฆษณานั้นๆ นะก็ถือว่ามีประโยชน์อันดับแรกก็คือเพิ่มยอดขายให้กับตัวสินค้าและบริการได้นั่นเองส่วนข้อที่2เพื่อเป็นการโน้มน้าวจิตใจค่ะหัวใจของโฆษณาก็คือการโน้มน้าวใจผู้คนให้สนใจสินค้าที่จะซื้อบริการหรือว่าซื้อสินค้าของเราใช่ไหมคะ
ข้อที่3คือเพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสารนะอันที่จริงแล้วการโฆษณาก็ถือว่าเป็นการประชาสัมพันธ์อีกรูปแบบนึงการแจ้งข้อมูลข่าวสารก็คือการได้บอกกลุ่มเป้าหมายที่เราได้เผยแพร่โฆษณาไปนั้นให้รู้ว่าเราต้องการที่จะโฆษณาขายสินค้าอะไรหรือประชาสัมพันธ์อะไรออกไปนะคะอันนี้ก็คือข้อที่3คือการแจ้งข้อมูลข่าวสารนั่นเองข้อที่4เพื่อเตือนความทรงจำค่ะสังเกตว่าโฆษณาตามท้องตลาดทั่วไปไม่ได้ออกมาแค่ครั้งเดียวสังเกตไหมคะนะคะการโฆษณาคือการย้ำหรือตอกย้ำซ้ำๆการนำเสนอรูปแบบเดิมซ้ำไปจะทำให้ผู้คนนั้นติดตาติดหูและก็ติดใจด้วยนะคะด้วยเพียงแค่ยังไม่ได้เห็นรูปลักษณ์ของตัวผลิตภัณฑ์เลยนะคะฉะนั้นการโฆษณาเนี่ยหรือการออกแบบโฆษณาจะต้องคิดถึงวัตถุประสงค์หลักจริงๆเลยของการโฆษณาคือต้องการให้เขานั้นจดจำในสิ่งที่เรานำเสนอไปนะโฆษณาเด่นๆที่กระแทกใจกลุ่มผู้คนสังเกตได้ง่ายๆนะคะเดี๋ยวนี้โฆษณาที่อะไรที่มันเดิมๆจะไม่ค่อยมีใครจดจำแต่ถ้าหากว่ามีอะไรที่มันใหม่ๆเกิดขึ้นโดยเฉพาะในยุคกลุ่มปัจจุบันที่สามารถเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็วเนี่ยจะสังเกตได้ว่าอะไรที่มันใหม่และมันแปลกมักจะเป็นที่จดจำผู้คนได้มากกว่าแบบเดิมๆนะคะอ่ะต่อไปค่ะข้อที่5เพื่อแนะนำนะคะการบริการหรือแนะนำตราของสินค้าอันนี้เป็นเรื่องของผลพลอยได้หรือเปล่าไม่ทราบเพราะว่าหัวใจของการโฆษณาคือต้องการให้ผู้บริโภคนั้นได้จดจำแล้วก็ได้ซื้อสินค้าและบริการส่วนตราหรือแบรนด์นั้นก็จะเป็นผลพลอยได้จากการโฆษณานั่นเองนะคะแต่ส่วนใหญ่แล้วโฆษณาที่มาจากผลิตภัณฑ์หรือแบรนด์ที่มันดังๆนะคะตัวสินค้าก็จะมีลักษณะเด่นๆเพื่อที่จะให้คนนั้นได้จดจำมากยิ่งขึ้นนะคะข้อที่6เพื่อสร้างความประทับใจค่ะอะไรที่ทำให้ผู้คนนั้นมีความให้ความสนใจและประทับใจนะคะโฆษณาจึงเป็นหัวใจในเรื่องของการขายหรือการเจาะถึงกลุ่มผู้บริโภคนะได้ง่ายๆนะหนทางไหนที่สามารถจะเผยแพร่ได้อันนี้พวกเราได้มาเรียนรู้ร่วมกันในวันนี้เช่นเดียวกันข้อที่7เพื่อแข่งขันกับผู้ผลิตสินค้าประเภทเดียวกันค่ะการโฆษณาถือว่าเป็นการนอกจากการโปรโมทแล้วยังสามารถที่จะ1เลยเป็นการแข่งขันทางการตลาดถูกต้องไหมคะยิ่งตัวผลิตภัณฑ์ที่มันใหม่หมายถึงตัวใหม่ที่เพิ่งออกมาสู่ท้องตลาดถ้าไม่มีการโฆษณาก็จะไม่มีใครรู้จักถูกต้องไหมคะแต่เมื่อไหร่ที่มีโฆษณาออกมาให้เห็นตามท้องตลาดหรือโฆษณาที่ผู้คนได้พบนะคะก็จะเป็นการสร้างความคุ้นเคยและความรู้จักนะคะแต่ถ้าเปรียบเทียบกับตัวโฆษณาอย่างอื่นตัวผลิตภัณฑ์อย่างอื่นที่ไม่มีการโฆษณาเลยก็เป็นการแค่ผลิตออกมาเพื่อที่ให้รู้ว่าเราต้องการขายเน้นเกี่ยวเรื่องของการขายเฉพาะกลุ่มแต่ถ้าหากว่าเป็นการโฆษณาเราก็สามารถที่จะคิดถึงว่าเราสามารถโปรโมทให้นอกเหนือจากกลุ่มที่เราต้องการที่จะโฆษณาก็ได้ใช่ไหมคะอันนี้คือข้อดีของโฆษณานั่นเองข้อที่8วัตถุประสงค์เยอะนิดนึงเกี่ยวกับเรื่องของการออกแบบโฆษณานะคะซึ่งถือว่าเป็นหัวใจจริงๆเกี่ยวเรื่องของการขายเอาพูดง่ายๆเราโฆษณาเพื่อต้องการที่จะขายผลิตภัณฑ์ขายทุกอย่างขายบริการด้วยนะครับการบริการแล้วก็การขายด้วยฉะนั้นถ้าโฆษณาออกมาแล้วทำให้คนติดตาได้อ่ะก็ถือว่าโฆษณานั้นประสบความสำเร็จนะคะอันนี้ย้ำนิดนึงนะคะข้อที่8เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับบริษัทค่ะนอกจากเป็นการโฆษณาแบรนด์แล้วอีกอันนึงก็คือต้องการที่จะสร้างภาพลักษณ์การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์แทบจะแยกแยะไม่ออกเลยถูกต้องไหมคะเราเน้นว่าโฆษณาเนี่ยต้องการขายสินค้าแต่การประชาสัมพันธ์เนี่ยเน้นเกี่ยวเรื่องของเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแต่ในขณะเดียวกันการโฆษณาก็สามารถที่จะเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเช่นเดียวกันค่ะคำว่าข้อมูลข่าวสารตรงนั้นเนี่ยเป็นการนำเสนอในเรื่องของบริษัทหรือเป็นเรื่องของแบรนด์หรือเป็นเรื่องของเจ้าของของโฆษณาหรือชิ้นงานหรือโฆษณาชิ้นนั้นๆนะไม่ใช่แค่คนที่ออกแบบโฆษณานะคะหมาย

ึงคนที่เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ก็สามารถที่จะได้ประโยชน์ในตรงนี้ด้วยก็คือในเรื่องของการสร้างภาพลักษณ์ของบริษัทนั่นเองแต่ไม่ใช่ว่าเมื่อก่อนนี้ภาพลักษณ์ไม่ดีเลยโฆษณาออกมาปุ๊บภาพลักษณ์ดีเลยไหมคะขึ้นอยู่กับผู้บริโภคว่าจะจดจำลักษณะของโฆษณาเป็นลักษณะแบบไหนจดจำเพื่อที่จะต้องการที่จะซื้อสินค้าหรือว่าซื้อสินค้าหรือบริการหรือจดจำลักษณะแบรนด์ว่าเราต้องการเพื่อให้รู้บริษัทหรือแบรนด์ลักษณะเหล่านี้ว่าเขาทำงานเกี่ยวกับอะไรหรือเขาขายเกี่ยวกับอะไรเท่านั้นอันนี้ขึ้นอยู่กับเราเองนะคะข้อที่9เพื่อให้เกิดการยอมรับในผลิตภัณฑ์แน่นอนค่ะนะคะการขายนี่ก็ถือว่าการแข่งเป็นการแข่งขันอีกรูปแบบนึงการยอมรับจากผู้บริโภคหรือยอมรับจากผู้ซื้ออีกในด้านหนึ่งที่ผู้ซื้อตัดสินใจจะซื้อสินค้านั้นก็คือโฆษณาถ้าหากว่าเราได้สังเกตง่ายๆนะคะตัวผลิตภัณฑ์ไหนที่มีโฆษณาออกบ่อยๆและสังเกตว่ายิ่งมีอะไรที่เป็นจุดสนใจมากๆในโฆษณานั้นเรตติ้งหรือยอดขายก็จะมีจำนวนหรือปริมาณเพิ่มมากกว่าสินค้าที่ไม่ค่อยมีตามท้องตลาดที่ไม่มีการโฆษณานี่คือความแตกต่างที่เห็นได้ชัดเจนเลยว่าทำไมเวลาขายสินค้านะคะเราจำเป็นจะต้องมีการโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์ให้ลูกค้าได้ทราบนะคะข้อที่10เพื่อเป็นการนำทางให้พนักงานขายเสนอขายสินค้าได้ถึงบ้านอันนี้ข้อที่10เนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกช่องทางนึงที่จะเข้าสู่กลุ่มผู้บริโภคหรือกลุ่มเป้าหมายได้อีกรูปแบบหนึ่งนะคะแต่ส่วนใหญ่เวลาเราซื้อสินค้าและบริการนอกจากจะไปซื้อได้ตามห้างสรรพสินค้าแล้วเดี๋ยวนี้มีช่องทางอื่นเยอะแยะมากมายที่เราจะหาซื้อสินค้าที่เราต้องการได้ไม่ว่าจะเป็นสินค้าออนไลน์ใช่ไหมคะหรือเป็นการบริการถึงบ้านเลยก็คือขายนะคะก็คือจากตัวแทนขายสินค้านั่นเองโดยเฉพาะสินค้าที่ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ตัวขนาดใหญ่อะค่ะสามารถที่จะพกพาแล้วไปขายในบ้านหรือว่าในพื้นที่ที่ค่อนข้างที่จะจำกัดในเรื่องของการบริการการส่งอย่างเงี้ยการขายแบบไปถึงบ้านนั่นก็คืออีกเป็นช่องทางหนึ่งที่ได้รับความนิยมเช่นเดียวกันนะคะอันนี้คือวัตถุประสงค์ของการโฆษณานั่นเองลักษณะนะคะลักษณะของการโฆษณาจะเป็นอย่างไรนะคะเรามาดูการข้อแรกเลยการโฆษณาเป็นการสื่อสารจูงใจค่ะนะเป็นการโน้มน้าวใจหรือจูงใจผู้คนให้สนใจในเรื่องของจะซื้อสินค้าหรือบริการของเราแต่การโฆษณานั้นนะคะเป็นการนอกจากต้องการจะขายแล้วเป็นการแนะนำด้วยถูกต้องไหมคะคือพูดง่ายๆคือไม่ต้องการที่จะขายในจุดนั้นน่ะแต่ทำให้คนดูแล้วก็คนฟังน่ะเขาจำได้ไปนานๆเลยนะคะมีวัตถุประสงค์เพื่อจูงใจให้เกิดพฤติกรรมการซื้อโดยวิธีการคืออะไรบ้างคะพูดเขียนหรือการสื่อความหมายใดๆนะคะที่มีผลให้ผู้บริโภคนั้นเป็นไงคะผู้บริโภคเป้าหมายหรือคล้อยตามมีความคิดคล้อยตามนะคะเวลาที่จะโฆษณานั่นเองนะคะกระทำตามหรือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปตามที่ผู้โฆษณาต้องการนั้นโฆษณาก็เหมือนกับการสร้างแรงโน้มน้าวใจหรือจูงใจผู้คนให้อยากจะใช้สินค้านั้นถูกต้องไหมคะนี่คือหัวใจของโฆษณาหรือว่าหน้าที่ของโฆษณาง่ายๆนั่นเองนะคะถ้าเราดูโฆษณาแล้วเราต้องการที่อยากจะใช้สินค้านั้นแปลว่าโฆษณานั้นประสบความสำเร็จแต่ถ้าหากว่าดูโฆษณาไปแล้วฉันไม่อยากจะซื้อสินค้านี้เลยนั่นหมายถึงอะไรอะโฆษณานี้ไม่น่าเชื่อถือหรือโฆษณานี้ไม่น่าสนใจอย่างนั้นหรอนะคะนักเรียนอาจจะเคยได้ยินหรือเคยเห็นว่าโฆษณานั้นมีการประเมินโฆษณาด้วยก็คือออกแบบโฆษณามีการเผยแพร่โฆษณาไปแล้วสุดท้ายขั้นตอนสุดท้ายก็คือมีการประเมินว่าโฆษณาชิ้นนี้เป็นอย่างไรนะอันนี้หลายคนอาจจะเคยเห็นอาจจะเป็นรูปแบบของแบบสอบถามหรือว่าเป็นการสอบถามในออนไลน์ใช่ไหมคะหรือในเว็บไซต์ของตัวผลิตภัณฑ์เองที่เขานะคะต้องการให้ผู้บริโภคนั้นนะคะตัดสินได้ว่าโฆษณาชุดนี้เป็นอย่างเอาข้อเสนอแนะนั้นไปปรับปรุงในการทำโฆษณาในชุดต่อไปนะคะฉะนั้นเวลาออกแบบโฆษณาเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยใช่ไหมคะนะคะต่อไปค่ะข้อที่2การโฆษณาการจูงใจด้วยเหตุผลจริงและเหตุผลสมมุตินะคะในลักษณะของผลิตภัณฑ์และการจูงใจโดยใช้หลักการตอบสนองความต้องการด้านจิตวิทยาอันนี้คุณครูเองก็จะเน้นเกี่ยวกับเรื่องของการโฆษณาเกี่ยวกับเรื่องของการใช้แรงจูงใจด้วยเหตุผลไม่ว่าจะเป็นสมจริงหรือว่าสมจริงของจริงหรือว่าสมมุตินะคะก็ถือว่าเราสามารถจะนำมาเป็นส่วนหนึ่งในเรื่องของการใช้รูปแบบ

ของการออกแบบโฆษณาโดยเฉพาะปัจจุบันนี้นิยมเกี่ยวเรื่องของการใช้เทคนิคจิตวิทยานะคะรูปแบบของจิตวิทยาในการออกแบบโฆษณาด้วยนะข้อที่3การโฆษณาเป็นการนำเสนอนะคะสื่อสารผ่านสื่อมวลชนประเภทต่างๆนะซึ่งสามารถเผยแพร่ข่าวสารเกี่ยวกับอะไรคะสินค้าและการบริการในระยะกว้างไกลได้สะดวกรวดเร็วที่สุดนะไปสู่กลุ่มเป้าหมายเข้าถึงพร้อมกันและทั่วถึงนั่นเองเทคโนโลยีสมัยนี้มันมีความรวดเร็วนะคะไม่ว่าจะผ่านทางโทรศัพท์มือถือนะอินเทอร์เน็ตเว็บไซต์ทางโทรทัศน์เนี่ยถือว่าเป็นเรื่องเล็กๆ เลยในยุคก่อนสมัยก่อนโฆษณาส่วนใหญ่จะดังๆจะมีความดังๆก็คือติดตาติดหูผู้คนส่วนมากนะคะก็คือทางโทรทัศน์แต่เดี๋ยวนี้มีโปรโมททางสื่อออนไลน์มากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็น Facebook นะ Twitter นะโฆษณาใน YouTube นะคะโดยเฉพาะเดี๋ยวนี้เด็กทุกคนแทบจะมีโทรศัพท์มือถือกันทุกคนผู้สูงอายุก็ยังเล่นโทรศัพท์มือถือได้วัยทำงานก็ยังคงใช้โทรศัพท์มือถืออยู่กลุ่มเป้าหมายแบบนี้เราสามารถจะสร้างโฆษณาให้เหมาะกับกลุ่มเป้าหมายได้และได้เผยแพร่ไปยังกลุ่มเป้าหมายได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นไม่เหมือนกับยุคก่อนสมัยก่อนที่ส่วนใหญ่นั้นนอกจากโทรทัศน์ก็มีการติดไว้ที่ไหนคะป้ายโฆษณาใช่ไหมคะหรือป้ายบอร์ดประชาสัมพันธ์หรือป้ายคัตเอาท์ขนาดใหญ่แบบนี้นะคะก็ถือว่าเป็นการโฆษณาอีกรูปแบบหนึ่งที่ยังคงใช้อยู่ปัจจุบันหรือแม้กระทั่งอีกรูปแบบโฆษณาหนึ่งก็คือบนรถโฆษณาหรือติดโฆษณาป้ายโฆษณาไว้บนรถเมล์เลยแบบนี้ก็ทำให้ผู้คนที่โดยสารหรือผู้คนที่อยู่ตามท้องถนนเขาสามารถที่จะมองเห็นนะคะไปมาได้แม้รูปแบบเดิมก็ยังใช้อยู่ข้อที่4ค่ะการโฆษณาเป็นการเสนอขายอะไรบ้างคะความคิดอันดับแรกเลยสินค้าและการบริการนั่นเองโดยใช้วิธีการจูงใจให้ผู้บริโภคเกิดความพอใจเกิดทัศนคติที่ดีอันจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในการซื้อสินค้าหรือบริการที่เสนอขายได้ฉะนั้นการโฆษณาเป็นการขายสินค้าอย่างเดียวไหมคะไม่ใช่นะคะการโฆษณาเป็นการเสนอแนวความคิดหรือแนวคิดของผู้ออกแบบและตัวแทนขายสินค้าหรือเจ้าของสินค้าหรือเจ้าของแบรนด์นะคะคุณครูเชื่อว่าส่วนหนึ่งในการออกแบบโฆษณามาจากความคิดของเจ้าของแบรนด์หรือเจ้าของแบรนด์เป็นคนที่จะสร้างแนวคิดออกมาสังเกตได้ว่าเดี๋ยวนี้เราไม่ต้องการที่จะขายของอย่างเดียวแล้วนะคะเราขายไอเดียความคิดสร้างสรรค์เราต้องการขายอะไรคะขายหัวใจให้กับคนซื้อมากกว่าถ้าคนซื้อได้ใจไปนะคะเขาก็จะซื้อเป็นไงคะผลิตภัณฑ์นี้ไประยะเวลานานๆแต่ถ้าหากว่าคนซื้อเขาไม่มีความสนใจในเรื่องของโฆษณาที่เรานำเสนอไปเลยนะเขาก็ไม่ตัดสินใจซื้อของเราฉะนั้นเริ่มต้นจากการขายสินค้าด้วยการโฆษณานะคะโดยเน้นหลักสมจริงและเหตุผลตามความเป็นจริงหัวใจของโฆษณาก็คือเน้นข้อมูลความเป็นจริงนะคะไม่หลอกลวงต่อไปข้อที่5ค่ะลักษณะของโฆษณาข้อที่5เป็นอย่างไรเขาบอกว่าการโฆษณาต้องระบุผู้สนับสนุนหรือตัวผู้โฆษณาซึ่งมีผลความเชื่อถือของผู้บริโภคนะคะสร้างความเชื่อมั่นและแสดงให้เห็นว่าเป็นการโฆษณาสินค้านะ advertising นั่นเองนะไม่ใช่เป็นการโฆษณาชวนเชื่อนะคะคำว่าโฆษณาชวนเชื่อก็คือโฆษณาไปแล้วต้องการเพียงแค่โฆษณาให้คนรู้จักสินค้าแต่การโฆษณาคือการขายโฆษณาสินค้าฉะนั้นหลักการโฆษณาคือเน้นเกี่ยวกับเรื่องของการให้ข้อมูลที่เป็นความจริงไม่ใช่ให้ข้อมูลเป็นเท็จหรือหลอกลวงที่เรียกอย่างหนึ่งว่าเป็นการโฆษณาชวนเชื่อเท่านั้นนะคะต่อไปข้อที่6ค่ะข้อนี้สำคัญโฆษณาต้องจ่ายค่าตอบแทนในการโฆษณาในสื่อต่างๆด้วยนะคะถือว่าเป็นธุรกิจอีกรูปแบบหนึ่งที่ได้รับความนิยมเลยก็ว่าได้นะเช่นวิทยุกระจายเสียงปัจจุบันนี้ก็ยังมีการโฆษณาทางวิทยุกระจายเสียงอยู่นะคะเพราะยังมีกลุ่มคนที่ยังคงฟังวิทยุเป็นการบริโภคข้อมูลข่าวสารเป็นพื้นฐานก็คือวิทยุนะคะโทรทัศน์อันนี้ก็ยังคงใช้อยู่นะคะใครบ้างคะตอนนี้ที่ไม่ดูโทรทัศน์แล้วหันไปดูโทรศัพท์มือถือมีไหมมีเช่นเดียวกันค่ะเดี๋ยวนี้โทรศัพท์มือถือเราสามารถดูหนังผ่านอินเทอร์เน็ตได้
นะดูละครย้อนหลังได้ใช่ไหมคะฉะนั้นเนี่ยโทรทัศน์ก็ยังคงมีอยู่สำหรับกลุ่มคนที่ต้องการที่จะนะคะดูสื่อมิเชนก็ดูเกี่ยวกับเรื่องของรายการวาไรตี้ที่เขาไม่มีการดูย้อนหลังได้แต่เดี๋ยวนี้สามารถดูย้อนหลังได้หมดแล้วนะคะทุกรายการเลยนะคะอันนี้ก็คือข้อดีของโลกโซเชียลนั่นเองนะคะสื่อหนังสือพิมพ์ล่ะคะหนังสือพิมพ์ปัจจุบันนี้ก็ยังคงที่จะรับหนังสือพิมพ์หรือยังดูหนังสือพิมพ์อยู่หนังสือพิมพ์ใครสามารถดูหนังสือพิมพ์ใน1วันใน1วันต่อ1ฉบับได้ถือว่าเป็นคนที่สุดยอดในเรื่องของการอ่านแล้วก็ให้เวลากับการอ่านจริงๆเขาบอกว่าตอนนี้อัตราหรือจำนวนของคน1คนนะคะเอาประเทศไทยง่ายๆเลยปีนึงคำนวณแล้วนะคะต่อ1คนอ่านได้เต็มที่ไม่เกิน6หน้าแต่คุณครูว่าถ้าเทียบกับจำนวนปริมาณของนักเรียนที่กำลังเรียนอยู่ไม่ว่าจะเป็นในมหาวิทยาลัยในประถมในมัธยมคุณครูว่าน่าจะมากกว่านี้แต่ถ้าเทียบกับจำนวนประชากรที่มีอาชีพแล้วหรืออาจจะเป็นอาชีพอิสระอาชีพส่วนตัวหรืออยู่บ้านนะคะส่วนใหญ่อัตราการอ่านจำนวนคนที่อ่านหนังสือต่อจำนวนหน้านักจะไม่ค่อยสูงเท่าไหร่นะนั่นคือคนไทยไม่ค่อยที่จะอ่านหนังสือนะคะแต่การอ่านหนังสือพิมพ์ถือว่าเป็นพื้นฐานในเรื่องของการอ่านนะคุณครูเชื่อว่าถ้าเราเลือกที่จะเริ่มต้นจากการอ่านไม่ใช่แค่หนังสือพิมพ์ก็ถือว่าเป็นการฝึกฝนหรือเป็นการพัฒนาทักษะเกี่ยวกับเรื่องของทักษะการอ่านของเราได้เช่นเดียวกันคุณครูก็ยังมีความพยายามที่จะอ่านหนังสือพิมพ์วันหนึ่งฉบับหนึ่งให้หมดไม่เคยหมดสักทีนะคุณครูก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะคะอ่ะวารสารค่ะวารสารก็เป็นสื่อสิ่งพิมพ์อีกประเภทหนึ่งที่ได้รับความนิยมในเรื่องของการโฆษณาเช่นเดียวกันนะคะเราก็จะชอบในเรื่องของภาพสวยๆที่ออกมาในรูปลักษณ์ของรูปเล่มวารสารใช่ไหมคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการเป็นช่องทางอีกช่องทางหนึ่งในการโฆษณาได้เช่นเดียวกันแต่ก็ได้เฉพาะบางกลุ่มเท่านั้นเองนะคะนิตยสารนะคะนิตยสารนะคะเดี๋ยวนี้บางบ้านแทบจะไม่รับนิตยสารแล้วนะคะยุคก่อนสมัยก่อนนะคะผู้คนก็จะชอบอ่านนิตยสารเพราะมันมาเป็นรูปเล่มใหญ่ๆแล้วก็ออกมาเป็นรายปักใช่ไหมคะ3เดือนต่อ1ครั้งแล้วทุกคนก็จะรอคอยเล่มใหม่ออกมาแล้วก็ในนิตยสารก็จะมีพื้นที่ให้ลงโฆษณาได้มากกว่านะมากกว่าหนังสือพิมพ์ที่ต้องใช้พื้นที่โฆษณาจำกัดใช่ไหมคะแล้วก็ราคาก็จะแตกต่างกันสักนิดหนึ่งแต่นิตยสารเราจะสามารถที่จะเพิ่มสีสันเพิ่มรูปแบบลงไปด้วยแต่ตอนนี้คุณครูว่านิตยสารบางเล่มบางบริษัทปิดตัวลงไปก็ยังเสียดายอยู่นะคะเพราะว่าหลายคนก็ยังคงที่จะอ่านนิตยสารหรือวารสารเหล่านี้อยู่นะนี่เป็นลักษณะของสื่อนะคะที่คุณครูได้ยกตัวอย่างให้นะคะดังนั้นผู้โฆษณาจะต้องมีงบประมาณเพื่อการโฆษณาสินค้าหรือบริการต่างๆนั่นเองนั่นแปลว่าในการออกแบบโฆษณาแต่ละครั้งต้องใช้งบประมาณนะคะไม่ว่าจะเป็นโฆษณาทางโทรทัศน์หรือหนังสือพิมพ์สื่อสิ่งพิมพ์หรือสื่อประเภทอื่นก็ต้องใช้งบประมาณทั้งนั้นเลยนะคะถ้าพวกเรามีเครื่องมือหรือมีสื่ออยู่แล้วสามารถจะออกแบบได้อันนี้ก็ถือว่ามีประโยชน์เช่นเดียวกันองค์ประกอบของการเขียนโฆษณาเป็นอย่างไรเมื่อกี้เราดูเกี่ยวกับเรื่องของลักษณะของโฆษณาไปแล้วใช่ไหมคะทีนี้มาดูองค์ประกอบของการเขียนโฆษณาว่ามีอะไรบ้างนะคะข้อแรกข้อความพาดหัวนะคะคำว่าพาดหัวเนี่ยต้องมีอะไรที่โดดเด่นถูกต้องไหมคะตัวใหญ่นะที่สำคัญคือเห็นปุ๊บสะดุดตาปั๊บว่านี่โอ้โฆษณาอะไรไม่ต้องแปลโจทย์อีกต่อไปเลยนะคะจะเป็นส่วนสำคัญที่สุดที่จะดึงดูดความสนใจจากผู้บริโภคนะคะภาษาที่ใช้ต้องเป็นภาษาที่กระชับกระทัดรัดนะสื่อความหมายได้เข้าใจไม่ต้องแปลความอีกแล้วนะคะตัวอักษรต้องเด่นและตรงกลุ่มเป้าหมายนั่นเองค่ะหมายถึงอะไรพาดหัวเวลาเขามองมาครั้งแรกเขารู้เลยว่านี่คือผลิตภัณฑ์อะไรนะคะไม่ใช่เขียนปุ๊บเราต้องมาแปลความแล้วคนละเรื่องกันฉะนั้นส่วนประกอบส่วนแรกเป็นส่วนประกอบที่มีความสำคัญในเรื่องของการออกแบบโฆษณาภาพนิ่งนะคะไม่ว่าจะเป็นป้ายโฆษณาขนาดเล็กขนาดใหญ่พาดหัวมีหัวใจสำคัญเป็นหัวใจเลยก็ว่าได้นะคะข้อที่2ค่ะถ้าเราพลาดเกี่ยวกับเรื่องของพาดหัวโฆษณาตัวใหญ่ไม่พอแล้ว
ถ้าเรายังสงสัยอยู่อย่างคุณครูมองเห็นโฆษณาป้ายโฆษณาชิ้นนี้ยังไม่มั่นใจว่าเป็นโฆษณาอะไรส่วนประกอบที่2มีความสำคัญนะคะเขาเรียกว่าพาดหัวรองพาดหัวรองหรือข้อความขยายพาดหัวเป็นข้อความขยายทำให้พาดหัวมีความชัดเจนมากขึ้นหรือ

ความเข้าใจต่อเนื่องจากพาดหัวหลักซึ่งเป็นส่วนที่อาจจะมีหรือไม่มีก็ได้ถ้าหากว่าพาดหัวทำให้ผู้คนนั้นเข้าใจโฆษณาชิ้นนี้แล้วก็ไม่จำเป็นจะต้องมีข้อความขยายพาดหัวหรือพาดหัวรองมาก็ได้นะคะแต่คุณครูเชื่อว่าอย่างหนึ่งเลยถ้าพื้นที่มันไม่จำกัดอาทิเช่นป้ายโฆษณาขนาดใหญ่นอกจากตัวผลิตภัณฑ์หรือพรีเซนเตอร์ที่จะมีความโดดเด่นแล้วนะคะพาดหัวโฆษณาเนี่ยให้มันโดดเด่นแล้วก็พาดหัวรองก็ต้องมีการขยายความโดดเด่นให้เข้าใจมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะต่อไปส่วนประกอบข้อที่3นี่ก็สำคัญเช่นเดียวกันข้อความโฆษณานะคะตัวนี้ความสำคัญอย่างไรเรามาดูนะคะข้อความโฆษณาที่มีการขยายความหรือรายละเอียดเพิ่มเติมจากหัวข้อเรื่องหรือหัวเรื่องหมายถึงมีพาดหัวแล้วก็พาดหัวรองขยายลงมาข้อความโฆษณาก็จะเป็นการอธิบายนะคะอธิบายพาดหัวซึ่งในการอธิบายนั้นอาจกล่าวถึงประโยชน์สรรพคุณรายละเอียดต่างๆของสินค้าคุณภาพแม้กระทั่งราคาการเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์ชนิดเดียวกันกับยี่ห้ออื่นก็ได้แต่ไม่ค่อยมีใครนิยมที่จะใส่ราคาลงไปในโฆษณาสักเท่าไหร่นักสังเกตไหมคะไม่ว่าจะเป็นป้ายโฆษณาถ้าไม่ใช่จุดมุ่งหมายในการโปรโมตสินค้าจริงๆอาทิเช่นเอาราคาขึ้นมาปลอมสินค้าอย่างเงี้ยก็ไม่ค่อยที่จะเห็นเจ้าของแบรนด์หรือเจ้าของบริษัทหรือเจ้าของโฆษณาได้นำราคาของสินค้าออกมานำเสนอยกเว้นแต่เป็นการโปรโมตลดราคานะคะอาจจะเซลล์ 50% หรือลดราคา 70% แบบนี้เราเน้นตัวเลขให้มีขนาดใหญ่เพื่อโดดเด่นเข้าใจว่านี่คือเขาต้องการที่จะโฆษณาว่ามันลดราคานะมันถูกกว่ายี่ห้ออื่นนะใช่ไหมคะตัวนี้มีความสำคัญส่วนรายละเอียดอื่นเกี่ยวกับเรื่องของรายละเอียดตัวผลิตภัณฑ์หรือสรรพคุณต่างๆจะอยู่ในตัวผลิตภัณฑ์ของมันอยู่แล้วถามว่าเอามาไว้ในโฆษณาดีไหมดีอย่างหนึ่งก็คือผู้ที่จะซื้อสินค้าเขาจะได้รู้ว่าตัวแทนหรือว่าสินค้าของคุณนั้นนะคะมีคุณสมบัติที่นอกเหนือจากตามท้องตลาดทั่วไปหรือมีความสำคัญอย่างไรเขาถึงต้องซื้อผลิตภัณฑ์ของคุณตรงนี้ก็ถือว่ามีความสำคัญเช่นเดียวกันข้อที่4ค่ะองค์ประกอบของการเขียนโฆษณาข้อที่4ข้อความอ้างอิงหรือข้ออ้างที่เกินธรรมดาโฆษณาสังเกตว่ามันมีความไม่ธรรมดาเนี่ยเกือบทุกโฆษณาเลยถูกต้องไหมคะถ้าโฆษณามันธรรมดาผู้คนก็จะไม่เป็นที่ติดตาแต่เมื่อไรที่โฆษณาของเรามีอะไรที่ใหม่ไม่เหมือนใครหรือไม่ธรรมดาเนี่ยมักจะเป็นสิ่งที่ผู้คนให้ความสนใจตั้งแต่ครั้งแรกเลยจนครั้งต่อๆไปแล้วเป็นที่จดจำแล้วก็พูดต่อๆคำว่าพูดต่อๆบอกต่อๆให้ซื้อผลิตภัณฑ์นี้เป็นหัวใจสำคัญของการโฆษณานะคะถ้าหากว่ามีคนบอกต่อว่าโฆษณาเนี่ยดีๆผลิตภัณฑ์นี้ใช้ได้ดีมากเลยถือว่าเป็นการโฆษณาสองต่อสองทอดเลยคือไม่ใช่แค่โฆษณาตัวแทนโฆษณาที่คุณขายเท่านั้นนะคะคนที่ซื้อแล้วก็สามารถที่จะเป็นตัวแทนโฆษณาได้ด้วยนะคะเป็นส่วนที่เป็นจุดเด่นของสินค้าเป็นการรับประกันคุณภาพที่จะกระตุ้นให้ผู้บริโภคตัดสินใจได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นฉะนั้นการบอกต่อก็ถือว่าเป็นการกระตุ้นการซื้อสินค้าและการบริการนั่นเองค่ะฉะนั้นข้อที่4การอ้างอิงเนี่ยหลายคนหลายโฆษณาดีกว่าหลายสินค้าเลือกที่จะเอาบุคคลที่มีความสำคัญมาอ้างอิงโดยเฉพาะบุคคลที่มีอิทธิพลกับสังคมสังเกตไหมคะโดยเฉพาะดาราถ้าหากว่าโฆษณาไหนที่เกี่ยวกับเรื่องของเครื่องสำอางเขาก็ต้องเลือกดาราในช่วงนั้นที่กำลังมีชื่อเสียงที่กำลังเป็นที่สนใจของสังคมหรือถ้าหากว่าโฆษณาไหนที่เราต้องการที่จะให้คนซื้อเขารู้ว่าโฆษณาชิ้นนี้มีมาตรฐานเขาก็ต้องหาคนที่มารับรองคนคนนั้นต้องมีมาตรฐานหรือคนนั้นต้องมีความน่าเชื่อถือพอสมควรก็ถือว่าที่จะมาเป็นส่วนที่จะอ้างอิงได้เช่นเดียวกันไม่ทราบว่าตอนนี้ปลายทางทันหรือเปล่าหรือว่าหลับหมดแล้วนะคะเพราะคุณครูก็พยายามที่จะอธิบายให้พวกเราเห็นชัดเจนว่าโฆษณานั้นมีความสำคัญในเรื่องของการซื้อสินค้าแล้วการบริการอย่างไรนะคะองค์ประกอบข้อที่5ค่ะสำคัญเช่นเดียวกันนะหลายๆคนอาจจะคิดว่าการโฆษณาอย่างเดียวหรือการพูดอย่างเดียวไม่เห็นภาพนะไม่เห็นตัวสินค้ามันจะสามารถจะโน้มน้าวจิตใจผู้คนให้ตัดสินใจได้อย่างไรฉะนั้นองค์ประกอบข้อที่5นึงจึงมีความสำคัญมากคืออะไรคะ
รูปภาพหรือภาพประกอบนั่นเองคือสิ่งที่จะเสริมสร้างความเข้าใจเพิ่มจากข้อความโฆษณานั่นเองค่ะภาพประกอบก็คือการดึงดูดความสนใจภาพประกอบนั้นควรจะสัมพันธ์กับอะไรคะพาดหัวตลอดจนเนื้อหาสาระของสิ่งที่โฆษณาแต่ละชิ้นเพื่อดึงดูดความสนใจผู้อ่านถ้าภาพนั้นมันไม่เกี่ยวกับโฆษณาเลยมันก็ไร้ประโยชน์ถูกต้องไหมคะแต่ส่วนใหญ่เวลาเขาโฆษณาสินค้าอะไรเขาก็มักจะเอาตัวผลิตภัณฑ์หรือว่ารูปของผลิตภัณฑ์สินค้านั้นออกแบบมาเพื่อที่จะให้เหมาะกับโฆษณาชิ้นนั้นนั่นเองค่ะนอกเหนือจากรูปภาพพรีเซนเตอร์แล้วรูปแบบของผลิตภัณฑ์หรือตัวภาพของผลิตภัณฑ์ก็มีความสำคัญใช่ไหมคะต่อไปข้อที่6ค่ะข้อความลงท้ายโฆษณานะคะเป็นส่วนที่บอกให้ทราบว่าเป็นสินค้าของใครซื้อได้จากที่ไหนใช้อย่างไรหรือเป็นการเป็นส่วนที่กระตุ้นให้ผู้บริโภคทำตามได้อย่างไรนะคะฉะนั้นข้อความลงท้ายจึงถือว่ามีก็ได้ไม่มีก็ได้แต่การลงท้ายมีวิธีการหลายอย่างหลายรูปแบบอาจจะลงท้ายด้วยการให้คำหรือว่าใช้คำที่เป็นสโลแกนนะคะ นอกจากสโลแกนแล้วมีอะไรคะเป็นคำคล้องจองที่ผู้คนฟังแล้วติดหูนะคะหรือเป็นสโลแกนของแบรนด์หรือเป็นคำพูดของแบรนด์ที่ฟังแล้วเรารู้ทันทีว่านี่คือแบรนด์ของอะไรใช่ไหมคะฉะนั้นการใช้ภาษาในการนำเสนอโฆษณาเนี่ยคำลงท้ายควรที่จะเป็นคำให้ผู้คนนั้นติดตาและตึงใจและเป็นเอกลักษณ์สำหรับโฆษณาชิ้นนั้นๆค่ะต่อไปมาดูประเภทของสื่อที่ใช้ในการโฆษณาบ้างมีประเภทอะไรบ้างนะคะซึ่งเป็นหลักการง่ายๆเลยนะคะที่พวกเราจะจดจำง่ายๆเพราะอยู่ในชีวิตประจำวันของเราอยู่แล้วนะคะอันดับแรกเลยสถานีโทรทัศน์ใช่ไหมคะประเภทของสื่อที่มาจากโทรทัศน์นะสถานีโทรทัศน์ถือว่าเป็นหัวใจอย่างหนึ่งเลยตั้งแต่สมัยอดีตจนถึงปัจจุบันนี้เราก็ยังดูโทรทัศน์อยู่สื่อสถานีโทรทัศน์จะมีไว้ให้เราเป็นไงคะได้เห็นโฆษณาในสื่อโทรทัศน์นั้นๆสังเกตว่าโฆษณาจะไม่ได้ออกมาเพียงแค่ครั้งเดียวก็จะออกมาหลายๆครั้งในช่วงที่โฆษณาก็เขาใช้คำว่าช่วงโฆษณาก็จะมีความสำคัญเช่นเดียวกันอย่างโฆษณาในช่วงเวลาที่ผู้คนให้ความสำคัญหรือความสนใจก็คือช่วงเวลาที่เป็นไงคะในช่วงทุกคนที่อยู่กันพร้อมครอบครัวใช่ไหมคะในช่วงนี้โฆษณาจึงมีราคาสูงมากกว่าเวลาปกติธรรมดาในช่วงนี้นะคะข้อที่สองคือสถานีวิทยุค่ะนอกจากทางโทรทัศน์แล้วก็ยังพูดถึงเรื่องของการกระจายโฆษณาไปสู่สถานีวิทยุนั่นเองนะคะปัจจุบันนี้หลายคนคิดว่าวิทยุอาจจะไม่ค่อยมีใครที่จะบริโภคหรือไม่มีใครที่จะฟังแล้วแต่แท้ที่จริงแล้ววิทยุในชุมชนก็ถือว่าเป็นการเป็นสื่อที่มีไว้ประชาสัมพันธ์ที่ไม่น้อยหน้ากว่าโทรทัศน์เลยนะคะเพราะหนึ่งเลยก็คือถึงกลุ่มเป้าหมายนะคะใกล้ชิดกับประชาชนนั่นคือสถานีวิทยุนั่นเองค่ะนะคะข้อที่3หนังสือพิมพ์เหมือนกับที่คุณครูได้พูดไว้นะคะหนังสือพิมพ์เป็นสื่อสิ่งพิมพ์ที่กระจายไปถึงบ้านเลยก็ว่าได้เข้าไปถึงกลุ่มเป้าหมายคือคนที่อยู่ในบ้านของเราเองมีใครบ้างคะพ่อแม่พี่น้องใช่ไหมคะก็สามารถจะอ่านหนังสือพิมพ์ตรงนี้เราถือว่าเป็นช่องทางในการโฆษณาถึงกลุ่มแม่บ้านกลุ่มพ่อบ้านกลุ่มคนทำงานหรือว่ากลุ่มคนที่อยู่ในที่บ้านได้นะคะแล้วก็เลือกซื้อสินค้าได้ตามหนังสือพิมพ์ที่อ้างอิงได้เลยนะคะหนังสือวารสารนิตยสารนะอันนี้ก็คือให้มีวางขายไว้ตามท้องตลาดทั่วไปนะคะพวกเราเข้าใจสื่อตรงนี้และสื่อที่5นะคะอันนี้เป็นสื่อที่ได้รับความนิยมในปัจจุบันและคาดว่าไปสู่อนาคตเลยก็ว่าได้ก็คือสื่ออินเทอร์เน็ตค่ะสื่ออินเทอร์เน็ตเว็บไซต์เดี๋ยวนี้ทุกเว็บไซต์เลยโฆษณาผลิตภัณฑ์ต่างๆต้องมีเว็บไซต์เป็นของตัวเองมีเว็บไซต์สามารถที่จะเข้าไปดูตัวผลิตภัณฑ์ได้ไม่ใช่เพียงแค่โฆษณาตัวเดียวแล้วมองเห็นได้ตัวเดียวใช่ไหมคะแต่อินเทอร์เน็ตเราสามารถจะเข้าไปดูได้ว่าแบรนด์ชนิดนี้ไม่ได้มีโฆษณาแค่ชิ้นนี้ชิ้นเดียวมีหลายตัวมีหลายชิ้นแล้วก็ถือโอกาสที่จะสร้างโฆษณาได้หลายตัวหลายผลิตภัณฑ์หลายสินค้าได้เช่นเดียวกันค่ะมาดูกันข้อที่6ป้ายประกาศป้ายประกาศก็ยังเป็นที่นิยมอยู่ใช่ไหมคะป้ายประกาศก็จะเน้นเกี่ยวกับเรื่องของการเจาะถึงกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ
ที่เราต้องการที่จะไปประกาศเฉพาะในช่วงนั้นช่วงสถานที่ถ้าป้ายประกาศไม่ไปถึงในหมู่บ้านเราหรือไม่ไปถึงบ้านเราแล้วเราก็จะไม่ทราบเลยส่วนใหญ่ป้ายประกาศจะนิยมติดอยู่บริเวณที่ผู้คนผ่านไปผ่านมาเห็นชัดเจนหรือผู้คนที่อยู่กันเยอะๆในชุมชนใหญ่ๆถ้าหากใช้ป้ายประกาศอย่างเงี้ยก็จะสามารถจะเข้าไปถึงกลุ่มเป้าหมายมากขึ้นค่ะข้อที่7แผ่นปลิวใบปลิวหรือแผ่นพับนะลักษณะการประชาสัมพันธ์แบบเล็กๆแผ่นกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่จะเน้นโฆษณาประชาสัมพันธ์ที่มีระยะเวลาสั้นๆใช่ไหมคะเราต้องการที่จะโปรโมทโฆษณาในระยะเวลาที่มันสั้นลงเราสามารถจะแจกใบปลิวหรือแผ่นโฆษณาง่ายๆนี้นะคะให้ถึงกลุ่มเป้าหมายถึงมือเลยก็ว่าได้ค่ะหรือทุกคนสามารถจะหยิบได้นะคะ8แผ่นป้ายหลังรถประจำทางหรือป้ายรถบัสหรือรถเมย์นะคะสังเกตว่าเดี๋ยวนี้บนรถบัสเองก็ยังมีอะไรคะโฆษณาสินค้าขนาดใหญ่นะคะเพราะอะไรคะรถเคลื่อนที่ตลอดเวลาเราก็เป็นไงคะเป็นการโฆษณาถึงกลุ่มเป้าหมายได้ง่ายมากยิ่งขึ้นคือสามารถจะเห็นโฆษณาของเราเองได้ตลอดเวลาที่มีการโดยสารรถไปมานะคะข้อที่9ของขวัญของชำร่วยจากบริษัทผู้ผลิตสินค้าตัวนี้หมายถึงเราสามารถที่จะได้จากข้อมูลที่เขาส่งมาให้เราอันที่เช่นแคตตาล็อกหรือสินค้าที่เป็นการโปรโมทโฆษณาแจกฟรีนะคะถึงบ้านเลยอย่างเงี้ยเขาก็จะเอาข้อมูลง่ายๆของเรานะคะก็อาจจะเป็นการสอบถามหรือการส่งไปถึงบ้านเลยก็ถือว่าเป็นอีกรูปแบบนึงช่องทางนึงในการโฆษณาที่ถึงกลุ่มเป้าหมายตามที่เราต้องการนั่นเองต่อไปสื่อโฆษณารูปแบบใหม่ค่ะที่จริงแล้วมันน่าจะมีมากกว่านี้เนาะนะคะอันนี้คุณครูยกตัวอย่างมาให้ดูข้อที่หนึ่งเลยการโฆษณาบนอินเทอร์เน็ตเดี๋ยวนี้ไม่ใหม่แล้วนะคะเก่าแล้วเนาะนะคะจนถึงปัจจุบันนี้ก็ยังมีโฆษณาในรูปแบบบนอินเทอร์เน็ตบางครั้งเราเปิดอินเทอร์เน็ตเว็บไซต์ขึ้นมามันไม่ได้ตั้งใจมันเด้งขึ้นมาก็มีเหมือนกันนะคะเป็นการโฆษณาถือว่าเฉพาะกลุ่มนะคุณครูว่าเฉพาะกลุ่มนะคะเพราะว่าถ้าใครไม่มีคือไม่ได้ใช้โทรศัพท์ที่เป็นอินเทอร์เน็ตหรือว่าใครที่ไม่ค่อยที่จะหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตก็จะไม่ค่อยได้เห็นโฆษณานะอยู่ตรงนี้แต่เดี๋ยวนี้เนี่ยมีทุกพื้นที่เลยนะคะการโฆษณาทางอีเมลอันนี้เหมือนกับเขาส่งข้อมูลไปทางอีเมลถ้าเขาไม่มีอีเมลของเราเขาก็ไม่สามารถจะส่งข้อมูลโฆษณาตรงนี้มาให้เราได้นะคะฉะนั้นข้อมูลตรงนี้เขาก็ต้องมีฐานข้อมูลอีเมลของเราอาจจะเกิดจากการสอบถามเบื้องต้นข้อมูลตรงนี้มันก็สามารถจะออนไลน์หากันได้ง่ายขึ้นแล้วนะคะข้อที่3การโฆษณาผ่าน SMS ยังคงมีอยู่ไหมคะปัจจุบันนี้ก็ยังคงมีอยู่ใช่ไหมคะโดยเฉพาะทางโทรศัพท์มือถือการบริการทางมือถือนะคะของบริษัทโทรศัพท์มือถือค่ายโทรศัพท์ต่างๆเนี่ยก็จะมีข้อความเมสเซจนะคะมาบอกเราโฆษณาเกี่ยวเรื่องของโปรโมชั่นหรือโฆษณาอื่นๆสามารถจะเข้าได้เช่นเดียวกันค่ะข้อที่4การโฆษณาด้วยการติดโลโก้บนเสื้อนักกีฬาอันนี้ถ้าหากว่าใครที่เป็นแฟนตัวยงของนักฟุตบอลเลยจะสังเกตง่ายๆนะคะหลายทีมเลยโดยเฉพาะทีมใหญ่ๆที่มีฝีมือดีๆหรือทีมที่เป็นลักษณะดังระดับโลกอะค่ะสังเกตไหมคะว่าโฆษณาบนเสื้อของนักกีฬาเองเนี่ยเราก็จะได้รับรู้ว่าใครเป็นผู้สนับสนุนใช่ไหมคะสนับสนุนของทีมฟุตบอลนี้นะคะหรือแม้กระทั่งไม่ใช่แค่บนเสื้ออย่างเดียวนะคะตรงบริเวณขอบสนามฟุตบอลนะคะก็จะมีการโฆษณาหรือสปอนเซอร์ผู้สนับสนุนนะสนับสนุนการกีฬาอย่างนั้นอย่างเป็นทางการอย่างนี้นะคะให้เราเห็นอยู่บ่อยๆแต่ถ้าหากว่าใครที่ไม่ได้ดูกีฬาประเภทนี้ล่ะคะไม่ได้ดูกีฬาประเภทไหนเลยตรงนี้เราก็ไม่สามารถที่จะเจาะกลุ่มถึงกลุ่มเป้าหมายก็ได้แล้วก็ได้เฉพาะกลุ่มเป้าหมายที่ดูกีฬาเท่านั้นเองนะคะข้อที่5โฆษณาหัวกลับหมายถึงการโฆษณาอีกรูปแบบใหม่หรือกลับไปใหม่หรือกลับแบบเดิมๆแบบซ้ำเดิมอาทิเช่นใน YouTube แบบนี้เราสามารถจะย้อนดูโฆษณาได้นะคะอ่ะหลักการเขียนโฆษณาทำอย่างไร1ควรคำนึงถึงผู้บริโภคว่ามีวัยเพศฐานะการศึกษาและอุปนิสัยของการเลือกซื้อสินค้าเพื่อการได้เลือกภาษาที่ถูกใจแล้วก็ได้ถูกต้องนั่นเองเราก็ต้องดูว่ากลุ่มเป้าหมายที่เราจะออกแบบโฆษณานั้นเป็นใครถ้าเป็นวัยรุ่นก็เน้นเก็บเรื่องของภาษาง่ายๆที่เข้าใจง่ายใช่ไหมคะหรือเป็นผู้ใหญ่แล้วก็เลือกจะใช้ภาษาในการออกแบบโฆษณาให้เข้าใจง่ายในเรื่องของในกลุ่มเป้าหมายที่เป็นวัยผู้ใหญ่
หรือการศึกษาแบบนี้นะคะเราจะดูได้หลายอย่างเป็นองค์ประกอบในการออกแบบโฆษณาข้อที่3ควรคำนึงถึงรายละเอียดของสินค้าหรือบริการนะคะเพื่อเป็นการรับรองมาตรฐานหรือคุณภาพของสินค้าที่เหนือกว่าคู่แข่งตรงนี้ก็ขึ้นอยู่ว่าเราจะมีวิธีการออกแบบอย่างไรนะเพื่อให้เหนือกว่าโดยเฉพาะเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีทันสมัยในการออกแบบมากยิ่งขึ้นนะคะเราสามารถที่จะใช้เทคนิควิธีการหรือรูปแบบในการออกแบบโฆษณาให้น่าสนใจแปลกใหม่นะคะตามรูปแบบของผู้คนที่กำลังเป็นที่นิยมอยู่ในปัจจุบันได้หลักการอีกต่อไปก็คือควรคำนึงถึงการเลือกใช้สื่อให้เหมาะสมกับสินค้าค่ะนะสื่อแต่ละประเภทแล้วสินค้าแต่ละประเภทก็เราสามารถจะเลือกใช้สื่อให้เหมาะสมเรารู้วิธีการนำเสนอช่องทางไปแล้วนะคะเราก็ต้องรู้จักวิธีการเลือกที่จะใช้สื่อให้เหมาะสมนั่นเองจิตวิทยาการใช้ภาษาของการเขียนโฆษณามาเกี่ยวข้องแล้วนะคะการโฆษณาการโน้มน้าวใจใช่ไหมคะโน้มน้าวใจด้วยการใช้ภาษาด้วยการรูปภาพโดยการใช้เสียงนะสื่อเหล่านี้ถ้ามารวมกันแล้วเราต้องพิจารณาอะไรบ้างข้อแรกเลยความต้องการค่ะนะความต้องการยกย่องสรรเสริญเป็นผู้มีเกียรติมีอำนาจมีชื่อเสียงยกตัวอย่างนาฬิกานะสำหรับผู้นำโรเล็กอันนี้เป็นการยกตัวอย่างนะคะอันนี้เกี่ยวกับเรื่องของนาฬิกาสำหรับผู้นำสองความต้องการความรักยกตัวอย่างเช่นเติมเต็มนะคะความสุขสำหรับคุณและครอบครัวกับการพักผ่อนอย่างคุ้มค่าสัมผัสการพักผ่อนอย่างเต็มรูปแบบที่สยามแบเซอร์ขออภัยค่ะคุณครูก็เริ่มลิ้นพันกันแล้วตอนนี้นะคะสยามแบเซอร์รีสอร์ทพัทยานะเป็นการโฆษณาประชาสัมพันธ์ในการท่องเที่ยวด้วย3ความต้องการความทันสมัยเช่นไม่ว่าเนื้อมื้อไหนๆก็เป็นมื้อพิเศษได้ที่โรงแรมออเรียนเตลตำนานแห่งคุณภาพตำนานแห่งความเป็นหนึ่งนะคะคนไทยหลายคนรู้จักโรงแรมนี้ได้มีความทันสมัยแล้วก็ถือว่าเป็นโรงแรมระดับมากกว่า5ดาวในเมืองไทยก็ได้นะคะข้อที่4ความต้องการความคุ้มค่าเช่นเป่า M Watch Soft นะคะสะอาดนุ่มในขั้นตอนเดียวหรือ Nescafe 3ใน1หรือที่พวกเราติดปากที่ชอบเรียก T1 นั่นเองนะคะมาจากคำว่า3ใน1เดียวเองนั่นเองนะคะเป็นความต้องการความคุ้มค่าข้อที่4ความต้องการมีสุขภาพดีเช่นสเตรทแท็บ600แร่เหล็กสำหรับอาหารเสริมหรือทดแทนความต้องการของร่างกายเพิ่มขึ้นอันเนื่องจากผู้ป่วยขาดวิตามิน B4 และเกลือแร่อันนี้ความต้องการสุขภาพโฆษณาผลิตภัณฑ์ดูแลบำรุงสุขภาพนะคะข้อที่6ความต้องการความสุขสบายเช่นซอฟเทคแผ่นรองซับเหมาะสำหรับผู้ที่ควบคุมการขับถ่ายไม่ได้คนไข้หลังการผ่าตัดผู้ป่วยอัมพาตอันนี้เกี่ยวเรื่องของความสะดวกสบายราคามีราคาให้ดูด้วยเห็นไหมคะนะคะโปรโมทสินค้ามีราคาให้ดูความคุ้มค่าด้วยนะคะ 7. ความอยากรู้อยากเห็นตั้งแต่วันนี้มนุษย์บันทึกวิทยาการทั้งหมดของโลกที่นี่ป๊อปปูล่านะมิชนิดหมายถึงการโฆษณาอะไรคะนิตยสารวารสารนะคะถือว่าเป็นนิตยสารวารสารในยุคเก่าที่ยุคสมัยก่อนดีกว่าเกี่ยวกับเรื่องของเทคโนโลยีใช่ไหมคะปัจจุบันนี้ก็ยังคงมีอยู่นะคะแต่ก็มีหลายสำนักพิมพ์หลายยี่ห้อที่ล้มไปก็มีเยอะแล้วเพราะว่าเดี๋ยวนี้นะคะผู้คนหันและสนใจไปทาใช้อินเทอร์เน็ตมากกว่านะคะ8ความต้องการความสุขทางใจเช่นประดับความงามเลอค่าบนใบหน้าของคุณคริสตัลคูคูเฟอร์นอริทครีมโฆษณาครีมนั่นเองค่ะ9ความต้องการความปลอดภัยเช่นใหม่น้ำมันยูคาลิปตัสนะคะโปริโต้ชนิดสเปรย์ผ่านกระบวนการกลั่นกรองถึง2ครั้งจึงบริสุทธิ์ปลอดภัยให้กลิ่นหอมเหมาะกับคนที่คุณรักและห่วงใยนะคะข้อที่10ความต้องการความน่าเชื่อถือเช่นมิชลินยางประหยัดน้ำมันนะคะทำธุรกิจขนส่งถ้ามียางที่ช่วยประหยัดน้ำมันได้ก็จะทำให้เป็นผลดีของการทำธุรกิจเพราะในการทำธุรกิจทุกครั้งต้องใช้รถซึ่งดีต่อธุรกิจของเรานะคะคำยืนยันของคุณวุฒิชัยสุภกิจวิเลกานะคะเจ้าของบริษัทส่งออกอันนี้ก็คือหาคนมาการันตีคุณภาพของสินค้านั่นเองนะคะข้อควรคำนึงในการใช้ภาษาเพื่อการโฆษณามีอะไรบ้างข้อแรกใช้ภาษาสามัญง่ายๆสุภาพเข้าใจง่ายสละสลวยนุ่มนวลชวนสนใจ 2. ใช้ถ้อยคำภาษาที่ตรงความหมายที่ต้องการสอดคล้องกับวัฒนธรรมของการใช้ภาษานะคะข้อที่3ใช้ถ้อยคำ
ภาษาที่ถูกต้องเหมาะสมไม่ใช้ภาษาแสลงวิบัติหรือคำต่ำกว่ามาตรฐานนะคะ 4. ใช้ภาษาให้ถูกต้องตามแบบแผนไม่ใช้ถ้อยคำที่ตัดหรือย่อที่รู้กันเฉพาะกลุ่มนะคะ 5. ไม่ใช้คำที่มีความหมายกำกวมเข้าใจได้2แง่2มุมคำผวนหรือคำภาษาตลาดนะคะ 6. ไม่ใช้คำวิชาการหรือศัพท์เทคนิคเกินความจำเป็น 7. ควรใช้คำที่เหมาะสมกับกาลเทศะแล้วก็บุคคลไม่สอดเสียดไม่ทับถม

ผู้อื่น8ไม่ใช้ภาษาโลดโผนและก็โฆษณาเกินความจริงเป็นการดูถูกสติปัญญาของผู้รับฉะนั้นการออกแบบโฆษณาต้องยึดหลักข้อมูลตามความเป็นจริงนะคะหลักการเขียนข้อความโฆษณาต้องทำอย่างไรอันดับแรกเลยต้องทำให้ผู้รับสารเป็นไงคะเกิดความสะดุดตาสะดุดใจนะคะโดยการใช้คำพูดถ้อยคำให้ผลกระทบทันทีเลยนะคะทำให้อยากจะฟังหรืออ่านข้อความต่อไปได้สองเพื่อกระตุ้นความสนใจให้เกิดแก่ผู้รับสารนะคะเป็นการทำโฆษณาจะต้องทำให้ผู้รับสารเกิดความสนใจสารในทันทีที่สื่อหรือโฆษณานั้นออกไปเลยค่ะสามเพื่อสร้างความปรารถนาให้เกิดขึ้นแก่ผู้รับสารงานโฆษณาที่ดีต้องสามารถสร้างความรู้สึกนะคะให้ผู้รับสารเกิดความต้องการที่จะใช้ผลิตภัณฑ์เกิดความต้องการในการบริโภคนั่นเอง 4. เพื่อให้เกิดการปฏิบัติงานโฆษณาต้องสามารถโน้มน้าวใจให้ผู้รับสารเป็นไงคะความรู้สึกคล้อยตามจนเกิดการตัดสินใจซื้อสินค้านั่นเองค่ะจบลงแล้วเก็บเรื่องของการออกแบบโฆษณาทีนี้เรามาดูการทดสอบหลังเรียน5ข้อเหมือนเดิมดูว่าพวกเราจะสามารถที่จะทำแบบทดสอบได้หรือไม่นะไปอย่างรวดเร็วเลยข้อที่1ทุกวันสื่อโฆษณาชนิดใดไม่สามารถสื่อได้ครอบคลุมทุกเพศทุกวัยวิเคราะห์เมื่อสักครู่ไปแล้วมีอะไรบ้างใช่ไหมคะกอไก่โทรทัศน์ขอไข่แผ่นพับคอควายวิทยุงองูป้ายโฆษณาข้อไหนคะสังเกตข้อไหนเขาใช้คำว่าไม่สามารถสื่อได้ครอบคลุมทุกเพศทุกวัยนะคะข้อไหนเอ่ยเฉลยข้ององูค่ะป้ายโฆษณาเพราะว่าอะไรคะเราบางครั้งถ้าหากว่าป้ายโฆษณาอยู่ในที่ไม่มีผู้คนหรือว่าเป้าหมายที่เราต้องการโฆษณาเขาก็ไม่สามารถจะเห็นโฆษณาในสิ่งที่เรานำเสนอได้ใช่ไหมคะข้อที่สองการโฆษณาควรเสนอข้อมูลสินค้าอย่างไรกอไก่เสนอข้อมูลแข่งขันกับคู่แข่งขอไข่เสนอข้อมูลเกินจริงคอควายเสนอข้อมูลที่เป็นความจริงและงองูเสนอข้อมูลตามความพอใจของผู้ขายข้อไหนคะโฆษณาควรเสนอข้อมูลอย่างไรตอบข้อคอควายค่ะเสนอข้อมูลที่เป็นความเป็นจริงนั่นเองนะคะเราไม่โฆษณาชวนเชื่อใช่ไหมคะหัวใจของโฆษณาข้อที่3ข้อใดไม่ใช่ผลที่ได้จากการโฆษณาไม่ได้ผลนะคะไม่ใช่ผลที่เกิดจากการโฆษณานะคะกอไก่เพื่อเพิ่มยอดขายให้หน่วยงานขอไข่เพื่อความเห็นใจหน่วยงานคอควายเพื่อประชาสัมพันธ์หน่วยงานและงองูเพื่อเพิ่มภาพลักษณ์ของหน่วยงานนั่นเองไม่ใช่นะคะข้อใดไม่ใช่ตอบข้อไหนคะขอไข่ค่ะเพื่อความเห็นใจหน่วยงานนะคะข้อที่4สิ่งใดไม่ต้องมีในข้อความโฆษณาสิ่งใดไม่ต้องนะคะไม่ต้องมีในข้อความโฆษณาก็ได้กอไก่การอ้างผู้เชี่ยวชาญขอไข่ราคาสินค้าคอควายคุณสมบัติของสินค้างองูประโยชน์ของสินค้าข้อไหนเอ่ยอย่าให้เวลาทางบ้านนิดนึงนะคะในการวิเคราะห์ข้อสอบตอบข้อขอไข่หาราคาสินค้าคือบางครั้งไม่จำเป็นต้องมีก็ได้นะคะยกเว้นว่าเขาต้องการจุดประสงค์เพื่อที่จะโปรโมทสินค้าใช่ไหมคะข้อสุดท้ายแล้วในวันนี้การใช้ภาษาแบบใดไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อความโฆษณาได้กอไก่ภาษาพูดขอไข่ภาษาสุภาพคอควายภาษาทางการและงองูภาษาอรรถพจน์ข้อไหนคะตอบข้อคอควายภาษาทางการแล้วสุดท้ายแล้วของวันนี้นะคะก็คือคำคมวันนี้คุณครูขอฝากไว้นะคะอ่านพร้อมกันเลยนะคะอย่าคิดว่าเราเป็นศูนย์กลางของโลกของจักรวาลที่ทุกคนต้องคอยโอ๋คอยพนองหากเป็นคนไม่สำคัญของโลกดูบ้างไม่แบกก็ไม่หนักยึดมากทุกมากยึดน้อยทุกน้อยไม่ยึดก็ไม่ทุกนะคะธรรมะอินเทรนค่ะขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะสำหรับวิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพกับคุณครูอัญมณีอุทราขอฝากไว้เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ

ครับสำหรับการพ่นสารกันสนิมหรือว่าเทคนิคการพ่นสารกันสนิมนี้นะครับหรือบางทีเราอาจจะเรียกว่าพ่นฟินโคตนะครับสารกันสนิมตัวนี้จะมีลักษณะเป็นสารสีดำนะครับไว้สำหรับพ่นเพื่อป้องกันสนิมบริเวณใต้ท้องรถเนื่องจากว่าบริเวณใต้ท้องรถนั้นนะครับมีการ

0: สนิม 1. ล้างรถและล้างบริเวณใต้ท้องรถส่วนที่จะทำการพ่นสารกันสนิมให้สะอาดล้างบริเวณซุ้มล้อหน้าและหลังก่อนการพ่นกันสนิมใช้ลมเป่าไล่ทำความสะอาดใต้ท้องรถอีกครั้งตรวจสอบสนิมบริเวณใต้ท้องรถ 2. ปิดกระดาษเพื่อเตรียมพ่นกันสนิมทั้งส่วนบริเวณหน้ารถและบริเวณใต้ท้องในส่วนที่ไม่ต้องการพ่นสารกันสนิม
1: ครับสำหรับข้อควรระวังในการพ่นสารกันสนิมนะครับเราก็จะต้องเลือกพ่นในจุดที่ควรจะพ่นและเว้นในส่วนที่ไม่ควรจะพ่นนะครับเช่นผ้าเบรกนะครับหรือว่าเป็นบางจุดนะครับในส่วนที่เป็นความร้อนนะครับหรือว่าท่อไอเสียนะครับพวกนี้เพราะว่าท่อไอเสียพอพ่นไปแล้วปั๊บนะครับเกิดความร้อนนะครับก็จะเกิดความร้อนขึ้นแล้วก็อาจจะเกิดอันตรายได้ครับ
0: การพ่นสารเคลือบกันสนิมมีวิธีปฏิบัติดังนี้1. พ่นสารเคลือบกันสนิมบริเวณซุ้มล้อทั้ง2ด้าน 2. ทำการพ่นสารเคลือบกันสนิมบริเวณใต้ท้องรถยนต์ส่วนหน้าส่วนกลางและส่วนหลัง 3. หลังจากการพ่นเสร็จให้แกะกระดาษออก 4. ใส่ล้อเตรียมทำความสะอาดรอบรถยนต์ 5. ล้างทำความสะอาดรอบรถยนต
1: ์ในปัจจุบันนี้นะครับการพ่นสารกันสนิมก็เราก็จะไม่ค่อยพ่นกันแล้วนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่รถที่ออกมาจากโรงงานหรือว่าผลิตนะครับออกมาจากโรงงานนะครับก็จะมีการพ่นสารกันสนิมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ
0: ข้อเสียของน้ำยาพ่นกันสนิมก็คือน้ำยาพ่นกันสนิมนั้นมีส่วนผสมของปิโตรเคมีซึ่งมีคุณสมบัติในการกัดและทำลายวัสดุที่เป็นยางหรือวัสดุที่มีส่วนผสมของยางด้วยเหตุนี้จึงห้ามใช้น้ำยาพ่นกันสนิมมาพ่นหรือสัมผัสกับชิ้นส่วนที่เป็นยางเช่นยางหุ้มเพลายางหุ้มโช๊คยางอะไหล่นอกจากนั้นแล้วรถยนต์ในปัจจุบันจะมีอุปกรณ์เซ็นเซอร์หลายอย่างเช่นเซ็นเซอร์เบรก ABS สปีดเซ็นเซอร์เซ็นเซอร์ท่อไอเสียเป็นต้นดังนั้นจึงต้องระมัดระวังห้ามพ่นไปโดนเซ็นเซอร์เหล่านี้ในการพ่นจะต้องนำเอาพลาสติกหรือกระดาษมาปิดอุปกรณ์เหล่านี้ทั้งหมด
1: ครับทั้งหมดทั้งมวลในกระบวนการงานอาชีพช่างสีรถยนต์นั้นนะครับถือได้ว่านะครับมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในทุกๆขั้นตอนในการปฏิบัติงานนะครับไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่เริ่มของการเตรียมวัสดุอุปกรณ์แล้วก็เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆนะครับตลอดจนกระทั่งอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยอันนี้เน้นย้ำเลยนะครับเรื่องของความปลอดภัยในการทำงานนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเตรียมพื้นผิวนะครับขั้นตอนนี้ก็ถือได้ว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับในกระบวนการงานอาชีพช่างสีนะครับขั้นตอนนี้สำคัญที่สุดนะครับขอเน้นย้ำนะครับแล้วก็ขั้นตอนของการพ่นสีทับหน้าหรือว่าสีจริงอันนี้ก็ถือว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็ขั้นตอนของการขัดเงาสีนะครับก็อยากจะให้ผู้เข้ารับการฝึกที่น่ารักทุกคนนะครับได้ลองฝึกฝนนะครับตั้งใจนะครับในอาชีพช่างสีนะครับขอให้เราได้มีการฝึกฝนอยู่ตลอดเวลานะครับทำครั้งแรกนะครับอาจจะไม่ได้ดีนะครับเราก็ฝึกฝนไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเรื่องของงานช่างสีนี่ถือว่าเป็นศาสตร์และศิลป์เราจะต้องใช้ความอดทนนะครับวิริยะอุตสาหะเป็นอย่างสูงนะครับในการที่จะทำผลงานออกมาให้ได้ดีและเป็นช่างที่ดีนะครับแล้วก็ผู้เข้ารับการฝึกท่านใดนะครับมีความสนใจที่จะอบรมฝึกฝนเพิ่มเติมนะครับก็สามารถติดต่อได้ที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานในวันเวลาราชการครับ

0: การเดินท่อสารทำความเย็นท่อนั้นการหุ้มฉนวนขั้นตอนหลังจากนี้เราจะทำการเดินท่อสารทำความเย็นซึ่งเป็นการต่อเชื่อมอุปกรณ์ในระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันทำให้สารทำความเย็นสามารถไหลเวียนอยู่ในระบบได้ตลอดเวลาขั้นตอนนี้เราจะต้องดูว่าท่อทำความเย็นหุ้มฉนวนมาแล้วหรือยังถ้ายังเราจะต้องสวมฉนวนก่อนท่อทางเดินน้ำยาในระบบปรับอากาศจะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือ
1: ครับการเดินท่อสารทำความเย็นนะฮะก็จะมีท่ออยู่2ชนิดก็คือมีท่อชนิดอ่อนซึ่งเราก็จะใช้เป็นท่อยางนะครับกับอีกอันนึงก็คือเป็นท่อชนิดแข็งเราก็จะใช้เป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมหรือเป็นทองแดงหรืออาจจะเป็นท่อ

0: คือในกรณีที่เราใช้เป็นท่อชีสอ่อนก็คือเป็นท่อยางจะคือจะต้องเป็นรอยต่อระหว่างเครื่องยนต์มาที่ตัวถังรถนะฮะก็คือเป็นรอยต่อที่คอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์แล้วก็จากที่ตู้แอร์มาที่คอมเพรสเซอร์จะต้องใช้เป็นท่อยางนะฮะแต่ส่วนอื่นเราจะใช้เป็นท่อยางก็ได้ใช้เป็นท่อทองแดงก็ได้หรือท่ออลูมิเนียมก็ได้
1: ข้อต่อมีหลายแบบคือ
0: ข้อต่อนะฮะที่เราใช้อยู่ก็อันดับแรกเลยก็คือจะใช้เป็นลักษณะว่าที่เป็นแบบเทเปอร์นะครับเทเปอร์ก็คือจะใช้บาร์ที่บานแฟร์ที่เอียง45องศาแล้วก็ใช้ตัวแฟร์นัทแล้วก็ใช้ตัวยูเนียนหรือตัวฮาฟยูเนียนซึ่งบาร์มันจะเอียง45ประกบเข้าหากันโดยใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับก็คือใช้แฟนัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับแล้วก็เวลาขันข้อต่อแบบเทเปอร์ลักษณะนี้ก็ต้องมีประแจ2ตัวนะครับก็คือจะมีประแจตัวหนึ่งเป็นตัวจับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวขันนะฮะก็ขันนะครับแล้วลักษณะเราก็จะใช้ลักษณะการบีบก็ข้อต่อแบบเทเปอร์เราไม่ต้องใช้เทปเป็นเกลียวก็ข้อต่อแบบนี้ก็คือที่เราเรียกว่าข้อต่อแบบที่มีแหวนยางก็คือตัวโอลิงนะแต่มันก็ยังมีตัวแฟนัทแล้วก็จะมีตัวฮาร์ดยูเนียนหรือตัวยูเนียนอยู่นะฮะวิธีการต่อก็นะสวมเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้แฟนัทขันเข้าไปนะครับแขนเข้าไปให้แน่นเนี่ยก็จะใช้เช่นเดียวกับเทเปอร์แต่แรงที่เราขันก็จะน้อยฝ่าแรงที่จะขันข้อต่อแบบเทเปอร์นะครับก็อันนี้เราก็จะออกครับนะอีกแบบหนึ่งนะฮะก็คือเป็นข้อต่อที่เราใช้โบนหรือตัวน็อตเป็นตัวขันก็คือถ้าเกิดในกรณีที่เราใช้สารทำความเย็นเบอร์12เราก็ต้องใช้โอลิงที่เป็นเบอร์12ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สารทำความเย็นเป็นเบอร์134A ไอโอลิงตัวนี้ก็ต้องเป็น134A ด้วยนะครับก็คือเราไม่สามารถจะใช้สลับกันได้หรือใช้ปนกันได
1: ้เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแล้วให้ต่อท่อทางต่างๆดังนี
0: ้ก็ท่อทางเดินสารทำความเย็นนะฮะก็คือท่อเส้นแรกนะฮะเป็นท่อที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์เราจะใช้เป็นท่อยางนะฮะอันนี้เราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ดิสชาร์จนะครับก็จะเป็นท่อขนาดกลางนะครับขนาดกลางก็เป็นโฮสต์ดิสชาร์จที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาคอนเดนเซอร์นะครับท่ออีกเส้นหนึ่งนะครับก็เป็นท่อที่ต่อทางออกของคอนเดนเซอร์มานะฮะมาต่อที่จุดกลางทางด้านนี้นะครับก็อันนี้ก็ท่อขนาดเล็กก็อันนี้จะเป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับเป็นทิวลิฟิตท่ออีกเส้นหนึ่งนะก็ต่อจากท่อที่ออกจากคอนเดนเซอร์นะฮะต่อเข้าไปที่ตัว expansion valve นะครับก็ยังเป็นท่อขนาดเล็กก็เป็นท่ออลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับทิวลิฟิตทีนี้ก็มีท่ออีกเส้นหนึ่งนะฮะเป็นท่อที่ต่อจากทางออกของ evaporator มาเข้าคอมเพรสเซอร์อันนี้เราจะใช้เป็นท่อยางนะครับเราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ซักชันนะฮะก็เป็นท่อขนาดใหญ่นะครับเป็นท่อขนาดใหญ่นะครับก็ท่อในรถคันนี้ก็จะมีท่อทั้งหมดอยู่4เส้น

สวัสดีนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ถือว่าเป็นการเจอกันครั้งแรกของเรานะคะครูขอแนะนำตัวก่อนเลยนะคะครูชื่อนางสาวอัญชุลีภักดีบุญนะคะเป็นครูประจำแผนกวิชาช่างทองหลวงสอนอยู่ที่กาญจนาพิเศษวิทยาลัยช่างทองหลวงค่ะอย่างที่เราทราบกันดีนะคะว่ากาญจนาพิเศษวิทยาลัยช่างทองหลวงนะคะเป็นสถาบันที่มีความโดดเด่นในเรื่องของทางด้านสร้างช่างฝีมือทางด้านวิชาชีพนะคะทางงานช่างทองหลวงแล้วก็ด้านเครื่องประดับอัญมณีนะคะสำหรับวันนี้นะคะวิชาที่เราจะได้มาเรียนกันนะคะก็จะเป็นงานช่างทองโบราณถักสร้อยนะคะก็ถือว่าเป็นรายวิชาพื้นฐานนะคะที่สำคัญนะคะที่นักเรียนระดับชั้นป.ช.2ทุกคนต้องเรียนกันนะคะสำหรับจุดประสงค์และคำอธิบายรายวิชาในงานวิชาช่างทองโบราณถักสร้อยนะคะก็จะเป็นวิชาที่ให้เราได้เรียนรู้แล้วก็เข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการการผลิตแล้วก็วัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับงานช่างทองโบราณถักสร้อยนะคะแล้วก็จะมีเนื้อหาในส่วนของการปฏิบัตินะคะที่นักเรียนสามารถนำไปปฏิบัติแล้วก็ประกอบอาชีพได้นะคะเมื่อเราได้เรียนรู้ทุกกระบวนการแล้วนะคะก็จะมี2สกุลช่างด้วยกันนะคะก็คือสกุลช่างสุโขทัยแล้วก็สกุลช่างเพชรบุรีนะคะรวมไปถึงการตรวจสอบคุณภาพชิ้นงานการประเมินราคานั่นเองนะคะมาดูในส่วนของประวัติความเป็นมาของเครื่องทองลายโบราณสุโขทัยนะคะทองโบราณหรือทองศรีสัชนาลัยนะคะเป็นศิลปะหัตถกรรมที่มีชื่อเสียงของชาวบ้านนะคะตำบลท่าชัยและตำบลศรีสัชนาลัยนะคะของจังหวัดสุโขทัยเป็นจุดต้นกำเนิดของทองสุโขทัยนะคะที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นเฉพาะตัวโดยตัวงานนะคะจะมีความประณีตงดงามนะคะด้วยศิลปะแห่งทองสุโขทัยนะคะที่มีเรื่องราวในอดีตตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะคะที่มีความเป็นมายาวนานกว่า80ปีสำหรับผู้ที่ให้กำเนิดรูปแบบทองสุโขทัยนะคะโดยเริ่มมาจากการทำทองลายโบราณก็คือตระกูลวงยักษ์บุคคลสำคัญของตระกูลวงใหญ่ก็คือนายเชื้อวงใหญ่นะคะที่ได้เรียนรู้และการฝึกทำทองมาจากช่างทองชาวจีนนะคะจนกระทั่งนายเชื้อมีความสามารถทำเป็นอาชีพได้จึงได้เปิดร้านรับทำทองพร้อมกับถ่ายทอดวิชางานช่างให้กับลูกสาวและลูกชายคือนางสมสมัยและนายสมศักดิ์นะคะจากนั้นนายสมศักดิ์ก็ได้เปิดร้านใหม่คือร้านทองสมศักดิ์ส่วนนางสมสมัยนะคะได้สืบทอดร้านทำทองของนายเชื้อซึ่งมีชื่อร้านว่าร้านทองสมสมัยอยู่ที่ตำบลศรีสัชนาลัยนะคะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของร้านทองสมสมัยนะคะผู้ที่เป็นคนให้กำเนิดทองสุโขทัยนั่นเองซึ่งทองสุโขทัยนะคะมีความพิเศษอยู่อย่างหนึ่งก็คือจะทำด้วยวัสดุทองคำนะคะที่มีความบริสุทธิ์ถึง 99.99% นะคะโดยร้านทองร้านแรกของเรานะคะที่ให้กำเนิดทองลายโบราณนะคะก็คือร้านทองสมสมัยในยุคของคุณสมสมัยนี้งานที่ทำทองจะเริ่มเป็นที่รู้จักมากขึ้นนะคะโดยได้เริ่มผลิตการถักสร้อยรูปแบบทองโบราณซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีมากจากตลาดนะคะแล้วก็มีการเริ่มผลิตลวดลายรูปพรรณงานอื่นๆออกมานะคะไม่ว่าจะเป็นศึกษามาจากแหวนทองสร้อยถักโบราณแล้วก็ลวดลายที่ได้มาจากงานปูนปั้นนะคะตามโบราณสถานต่างๆในจังหวัดสุโขทัยอย่างที่บอกไปก็คือจุดเด่นของงานสุโขทัยก็คือทองคำ 99.99% นะคะซึ่งเนื้อทองคำของงานโบราณนะคะงานสุโขทัยก็คือสีของทองจะมีสีเหลืองดอกจำปานะคะมีความสุขสว่างมากกว่าไม่เหมือนทองรูปพรรณหรือทองตู้แดงนะคะที่เป็นสีเหลืองเหมือนดอกบวบนะคะอันนี้ก็ยังอยู่ในส่วนของการพัฒนางานของทองลายโบราณสุโขทัยนะคะทองสุโขทัยนะคะเริ่มได้รับความนิยมเป็นอย่างสูงนะคะตั้งแต่ปีพ.ศ. 2536นะคะซึ่งช่างทองฝีมือดีนะคะมีจำนวนน้อยมากนะคะไม่สามารถทำงานได้ทันต่อความต้องการของลูกค้านะคะร้านทองสมสมัยจึงได้
สอนคนในท้องถิ่นให้เป็นช่างทองนะคะเท่ากับเป็นการผลิตเป็นการถ่ายทอดทักษะภูมิปัญญาการทำทองลายโบราณแล้วก็เป็น

การสร้างช่างทองขึ้นมาเพื่อเป็นการสืบทอดอาชีพเกิดการพัฒนารูปแบบและลวดลายอื่นๆอีกมากมายนะคะในเวลาต่อมานะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะคะตัวอย่างผลงานนะคะของทางร้านสมสมัยนะคะซึ่งร้านสมสมัยนี้นะคะได้ MOU กับวิทยาลัยของเราด้วยนะคะรับเด็กฝึกงานแล้วก็ช่วยสอนงานให้นักเรียนนักศึกษาของวิทยาลัยช่างทองหลวงด้วยค่ะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของสร้อยคอของร้านทองสมสมัยนะคะขอบคุณภาพจากเว็บไซต์ทองสมสมัยด้วยค่ะอันนี้ก็จะเป็นสร้อยนะคะถักรูปแบบต่างๆแล้วก็มีการประกอบตัวเรือนด้วยลูกประคำหรือตะกุดแล้วก็มีการลงยาสีนะคะอันนี้งานสุโขทัยก็จะเป็นการลงยาสีร้อนนะคะสไลด์ต่อมาอันนี้นะคะก็จะเป็นสร้อยข้อมือนะคะก็จะเป็นสร้อยที่เราจะปฏิบัติกันใน EP ที่2นี้ค่ะก็จะเป็นสร้อยสี่เสา3เสานะคะก็จะมีรูปแบบที่หลากหลายไม่ซ้ำกันดูดีไซน์ของทางร้านนะคะก็จะมีการพัฒนานะคะไม่ซ้ำแบบกันนะคะอันนี้ก็ยังอยู่ในส่วนของข้อมือนะคะเหมือนเดิมนะคะแต่อันนี้จะมีการเพิ่มลวดลายเข้ามานะคะก็จะมีการดัดลายตรงหน้ากำไลนะคะตัวสร้อยข้อมือแล้วก็ลงยาสีนะคะส่วนทางด้านขวามือนะคะก็จะเป็นการประกอบมีลูกปัดมีลูกประคำเข้ามาประกอบแล้วก็มีการดัดลายบนตัวลูกประคำด้วยค่ะนักเรียนนะคะเดี๋ยวต่อไปนะคะครูก็มาอธิบายในเรื่องของลักษณะเด่นของทองสุโขทัยให้เราฟังนะคะว่ามีที่มาลักษณะเด่นของงานยังไงบ้างนะคะสำหรับงานทองสุโขทัยนะคะก็เป็นงานศิลปหัตถกรรมของช่างฝีมือในท้องถิ่นนะคะซึ่งกระบวนการผลิตนะคะก็จะเป็นการผลิตแบบโบราณนะคะใช้เครื่องทุ่นแรงบ้างนะคะแต่ก็จะเป็นภูมิปัญญาของช่างสุโขทัยนะคะโดยเนื้อทองที่ใช้นะคะก็จะเป็นทองบริสุทธิ์ 99.99% เลยนะคะสีจะออกเหลืองจำปาส่วนลวดลายนะคะก็จะมีความละเอียดอ่อนนะคะมีความปราณีตนะคะมากกว่าทองรูปพรรณทั่วไปรูปแบบและลวดลายของงานสุโขทัยนะคะก็จะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่ซ้ำแบบกันนะคะจะเป็นงานที่ประดิษฐ์ด้วยมือของช่างฝีมือนะคะที่ต้องใช้เทคนิคแล้วก็ความชำนาญแล้วก็มีความสร้างสรรค์สูงถึงจะผลิตชิ้นงานออกมาได้นะคะสำหรับที่มาและแนวความคิดในการทำทองลายโบราณสุโขทัยนะคะก็จะได้รับแรงบันดาลใจมาจากทองสมัยโบราณที่ขุดพบในเมืองเก่านะคะตลอดจนความผูกพันที่อยู่กับลวดลายโครงสร้างของโบราณสถานโบราณวัตถุต่างๆในท้องถิ่นนะคะที่ช่างหรือผู้คนนะคะได้สัมผัสถึงความงามแล้วก็นำมาคิดสร้างสรรค์นะคะเกิดเป็นแรงบันดาลใจต่างๆนะคะรวมไปถึงนะคะความต้องการของลูกค้าด้วยนะคะก็นำมาเป็นแนวคิดในการประยุกต์บวกกับวิธีทำทองต่างๆนะคะเพื่อที่จะสร้างชิ้นงานนะคะให้มีลักษณะที่พิเศษแล้วก็เป็นเอกลักษณ์ของช่างสุโขทัยนะคะทำให้เครื่องทองลายโบราณสุโขทัยหรือว่าที่เราเรียกว่าทองศรีสัชนาลัยนะคะมีรูปแบบและลวดลายสวยงามแตกต่างจากเครื่องทองอื่นๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นจำแนกได้อย่างนี้นะคะจะมีอยู่3อย่างด้วยกันอย่างแรกเลยนะคะก็จะเป็น1นะคะเรื่องของลายถักนะคะก็จะเป็นการนำทองคำหรือเม็ดเงินนะคะที่นำไปหลอมรีดดึงเป็นเส้นลวดขนาดเล็กนะคะมาถักนะคะคล้ายกับการถักโคเชนะคะมี2รูปแบบด้วยกันนะคะการถักก็จะเป็นการถักแบบกลมนะคะการถักแบบกลมก็จะเป็นลวดลาย3เสา4เสา5เสา6เสาถึง10เสาเลยที่เราจะได้เรียนกันใน EP ที่2นะคะรูปแบบเครื่องประดับที่ใช้ถักแบบกลมนะคะก็จะได้แก่สร้อยคอสร้อยข้อมือนะคะแล้วก็จะมีการนำลวดลายมาประกอบก็จะเป็นลายกระดูกงูลายเกลียวเชือกลายเกล็ดมังกรคาบแก้วนะคะซึ่งตัวอย่างก็จะมีอยู่ที่หน้าจอตรงนี้นะคะต่อมานะคะก็จะเป็นการถักแบนนะคะก็จะเป็นลายเปียแล้วก็ลายเย่านะคะรูปแบบของการถักแบนนะคะที่ใช้บ่อยๆก็จะเป็นต่างหูเข็มขัด

นะคะแล้วก็สร้อยข้อมือค่ะสองอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของลูกประคำหรือลูกอะไหล่นะคะถ้าเราดูตามลูกศรนะคะที่ชี้อันนี้คือลูกประคำนะคะลักษณะก็จะเป็นลูกปัดหรือมีรูตรงกลางนะคะสำหรับไว้ร้อยตกแต่งสร้อยที่เราถักนั่นเองนะคะก็ไว้ร้อยกับสร้อยกำไลแล้วก็ต่างหูได้นะคะมีรูปทรงเป็นรูปทรงเรขาคณิตนะคะได้แก่รูปทรงสี่เหลี่ยมทรงกลมหกเหลี่ยมแล้วก็วงรีเป็นต้นนะคะโดยจะนำมาออกแบบให้มีรูปแบบที่หลากหลายนะคะมีชื่อเรียกตามลักษณะนะคะก็มาจากตะก้อสุ่มบ้างปี๊บลูกสนหรือมะยมนะคะลูกประคำเกลี้ยงนะคะลูกกองเป็นต้นนะคะอันนี้ก็อันที่3นะคะจะเป็นในส่วนของลวดลายประดิษฐ์นะคะลวดลายประดิษฐ์นะคะจะเป็นการสร้างสรรค์ลวดลายขึ้นมาเพื่อตกแต่งรูปประคำอีกทีนึงค่ะในส่วนของลูกอะไหล่นี้ให้มีความสวยงามนะคะโดยความคิดของช่างนะคะได้แก่พวกลายของลายบ้านเชียงนะคะลายหัวใจลายพวงมาลัยลายไข่ปลาลายหยดน้ำหรือลายดอกพิกุลเป็นต้นนะคะแล้วก็เรายังมีวิธีการใช้เทคนิคเชิงช่างนะคะมาใช้ในการทำงานเครื่องประดับอีกด้วยถ้าเราดูตามรูปภาพบนสไลด์หน้าจอนี้นะคะก็จะมีการดัดลายเพิ่มเติมเข้ามาแล้วก็มีการฉลุชิ้นงานประกอบนะคะตรงต่างหูนะคะมีการเป่าไข่ปลาทำเม็ดไข่ปลาบนตัวเรือรูปพรรณนะคะแล้วก็รวมไปถึงการตอกลายนูนนะคะในการทำขึ้นกำไลนะคะเข็มขัดต่างๆกระเป๋าอันนี้ก็จะมีใช้การตอกลายหรือขึ้นรูปขึ้นมานะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของอะไหล่งานเงินนะคะลายทองโบราณสุโขทัยนะคะก็อันนี้ก็จะเป็นส่วนประกอบที่เราเห็นไปที่มันประกอบตรงสร้อยกับสร้อยข้อมือเมื่อกี้นะคะก็จะมีหลอดนะคะแต่อันนี้ก็จะเป็นลวดลายต่างๆที่ครูเอาขึ้นมาเป็นตัวอย่างให้เราดูนะคะก็จะมีรูปแรกนะคะก็จะเป็นหลอดลายตัว S นะคะอันที่2ก็จะเป็นหลอดลายไหมอุไรนะคะแล้วก็อันที่3นี้ก็จะเป็นหลอดลายหัวใจนะไข่ปลาลงยาสีนะคะเม็ดกลมๆตรงกลางนี่คือไข่ปลานะคะถัดมานะคะก็ยังอยู่ในส่วนของส่วนประกอบนะคะอะไหล่ต่างๆของชิ้นงานอันนี้ก็จะเป็นตะกุดนะคะตะกุดที่ไว้อยู่ตรงปลายสร้อยนะคะสร้อยหรือสร้อยข้อมือนะคะก็จะเป็นลวดลายของตะกุดลายหัวใจนะคะลักษณะก็จะเป็นรูปหัวใจขดแบบนี้นะคะเราจะทำการดัดลายนะคะโดยใช้ครีมดัดให้เป็นรูปหัวใจแล้วก็มาประกอบกับตัวตะกุดนะคะถัดมาก็จะเป็นตะกุดลายหยดน้ำนะคะรูปทรงก็จะเป็นหยดน้ำแบบนี้เลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นปี๊บสี่เหลี่ยมลายหัวใจนะคะไข่ปลาลงยาสีอันนี้ก็จะมีเพิ่มการลงยาสีเข้ามาด้วยนะคะหลังจากที่เราดัดลายแล้วนะคะซึ่งยาสีของงานสุโขทัยหรือเพชรบุรีนะคะก็จะส่วนมากช่างก็จะเป็นช่างโบราณใช้ยาสีร้อนนะคะในการทำลงยาของงานโบราณนะคะตัวถัดมานะคะก็จะเป็นปี๊บสี่เหลี่ยมนะคะลายหยดน้ำลงยาสีเหมือนกันนะคะแล้วก็จะเป็นปี๊บสี่เหลี่ยมลายตัว S นะคะทีเนี้ยเราก็สรุปได้ว่านะคะรูปแบบและลวดลายของงานทองโบราณสุโขทัยนะก็นะคะก็จะมีได้รับแรงบันดาลใจมาจากเครื่องทองสมัยโบราณรูปแบบและลวดลายนะคะก็จะมาจากประติมากรรมรูปเคารพลายปูนปั้นต่างๆรวมถึงจิตกรรมรวมถึงจิตกรรมฝาผนังบริเวณอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยนะคะแล้วก็จำพวกลายเครื่องลายพญานาคหรือหัวมังกรนะคะรวมไปถึงการศึกษารูปแบบลวดลายของเครื่องทองอื่นๆแล้วนำมาประดิษฐ์เพิ่มเติมนะคะตามจินตนาการของช่างนะคะแล้วก็จะเป็นในส่วนของสิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันเช่นลายสุ่มลายลูกตะกร้อลายตะกุดลายมัดหมี่ลายจักสารนะคะก็จะเป็นในส่วนของธรรมชาติสิ่งแวดล้อมที่พบเห็นได้ทั่วไปนะคะนำมาออกแบบดีไซน์นะคะแล้วก็ส่วนสุดท้ายก็จะเป็นความต้องการของ
ผู้บริโภคนะคะตามที่ลูกค้าต้องการจะชิ้นงานแบบไหนนะคะช่างก็จะผลิตให้นะคะสำหรับเครื่องมือถักสร้อยนะคะสิ่งหนึ่งที่จะขาดไปไม่ได้เลยก็คือนะคะเข็มถักสร้อยนะคะแล้วก็สว่าน2หัวนะคะที่ใช้สำหรับถักสร้อย4เสา3เสานะคะอันนี้ก็จะเป็นสว่าน2หัวนะคะลักษณะจะเป็นสว่านหมุนมือที่สามารถถอดเข็มเข้าไปแบบนี้ได้นะคะทั้ง2ด้านเลยนะคะไว้ใช้ถักชิ้นงานลวดของเรานะคะเหมาะแก่การใช้ทำงานสุโขทัยแบบ4เสา3เสาส่วนต่อมานะคะอันนี้ก็จะเป็นเข็มปลายแหลมนะคะเหมาะแก่การใช้สำหรับถักสร้อยเพชรบุรีค่ะส่วนภาพบนหน้าจอนะคะอันนี้ก็จะเป็นสร้อยผลงานของนักเรียนนักศึกษานะคะของกาญจนาภิเษกวิทยาลัยช่างทองหลวงนะคะที่ได้ผลิตชิ้นงานขึ้นมาหลังจากจบนะคะในสัปดาห์ที่17นะคะก็จะได้สร้อยข้อมือมา1ชิ้นนะคะพร้อมตะกรุดแล้วก็การติดตะขอตัวเอสต่างๆตัวถัดมานะคะอันนี้ก็คือเบ้าหลอมนะคะเบ้าหลอมก็จะมีหลายขนาดนะคะซึ่งเบ้าหลอมนี้ก็จะทำมาจากขี้เถ้านะคะอัดแน่นนะคะมีน้ำหนักเบามีหลายไซส์หลายขนาดเพื่อให้เราใช้เนื้อเงินนะคะเนื้อเงินเม็ดทองเม็ดบริสุทธิ์อะค่ะลงไปในเบ้าหลอมแล้วก็ทำการหลอมขึ้นมาหลอมให้มันเป็นน้ำนะคะเป็นโลหะเป็นน้ำแล้วก็เทในรางเทอันนี้นะคะอันนี้คือหน้าตาของรางเทนะคะเราจะใช้ความร้อนสูงนะคะในการหลอมเม็ดเงินเมื่อมันละลายแล้วนะคะเราจะทำการเทลงไปในแม่พิมพ์หรือรางเทนี้นะคะตามไซส์ขนาดเนื้อเงินเม็ดเงินที่เราต้องการนะคะตัวถัดมานะคะอันนี้ก็จะเป็นชุดตะเกียงเป่าแล่นนะคะซึ่งในชุดตะเกียงเป่าแล่นนี้ก็ประกอบด้วยขาตะขวดน้ำมันนะคะแล้วก็สายยางนะคะในการใช้ควบคุมไฟต่างๆให้ความร้อนของชิ้นงานนะคะก็จะใช้เจ้าตัวขาตะนี้นะคะอุปกรณ์ชิ้นต่อไปนะคะที่ครูจะให้ดูก็คือเครื่องรีดนะคะอันนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์หนึ่งที่สำคัญเลยก็คือถ้าเกิดเราไม่รีดด้วยเครื่องรีดนี้นะคะเราก็จะไม่ได้แผ่นเงินหรือเส้นลวดนั่นเองนะคะก็หลังจากที่เราหลอมแล้วนะคะหลอมเนื้อเงินนะคะในเบ้าหลอมใช้ไฟในการเป่าหลอมเนื้อเงินมานะคะเราก็จะเข้าเอาเนื้อเงินที่ได้นะคะแผ่นเนื้อเงินที่ได้เข้าเครื่องรีดนะคะเริ่มจากแผ่นใหญ่นะคะแล้วก็ไล่ไซส์ไปตามรางร่องต่างๆนะคะไปจนถึงขนาดที่เราต้องการนะคะหลังจากเรารีดเนื้อเงินได้ขนาดตามที่เราต้องการแล้วนะคะเราก็จะมีการตัดตะไบนะคะเนื้อเงินตรงปลายเนื้อเงินให้เล็กนะคะเพื่อที่เราจะนําเข้ามาสอดในแป้นดึงลวดนี้ได้นะคะตามเบอร์ของลวดที่เราต้องการนะคะในส่วนของแป้นดึงลวดนะคะครูก็มีตัวอย่างมาให้เราดูนะคะมี2ขนาดด้วยกันก็คือขนาดใหญ่แล้วก็ขนาดเล็กนะคะตามลักษณะเราต้องการโดยการทําชิ้นงานนะคะเราก็จะเริ่มมาจากแป้นดึงลวดที่มีขนาดใหญ่ก่อนนะคะแล้วก็ไล่มาถึงไซส์เล็กนะคะแล้วก็ลักษณะงานที่ได้ก็จะเหมือนสไลด์บนหน้าจอนะคะลวดที่ได้ก็จะนำมาถักชิ้นงานถักสร้อยนะคะต่างๆตัวอย่างก็จะมีอยู่ข้างหน้านี้นะคะถัดมานะคะอันนี้ก็จะเป็นม้าดึงลวดนะคะเป็นอุปกรณ์ช่วยในการดึงลวดนะคะก็เราจะใช้แป้นดึงลวดวางบนม้าดึงลวดนะคะแล้วก็จะทำการดึงลวดหมุนนะคะเพื่อให้ได้เส้นลวดออกมาถ้าเกิดเส้นลวดมีความยาวนะคะก็ควรที่จะใช้เจ้าตัวม้าดึงลวดเนี้ยนะในการใช้งานจะเหมาะแก่การใช้งานค่ะตัวถัดมานะคะอันนี้ก็จะเป็นเทียนไขนะคะใช้สำหรับทาเส้นลวดนะคะเพื่อให้เวลาดึงลวดนะคะลื่นแล้วก็ลวดไม่ขาดนะคะอันนี้ก็จะเป็นรูปนะคะขณะที่ใช้เทียนไขนะคะในการดึงลวดเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่ใช้เทียนไขในการหล่อลื่นนะคะมันก็ทำให้ลวดขาดได้เพราะมันจะคูดกับแป้นดึงลวดนั่นเองนะคะถัดมาอันนี้ก็จะเป็นกระดานทนไฟนะคะ
สำหรับใช้รองชิ้นงานนะคะในขณะที่เราเชื่อมชิ้นงานนะคะเพื่อไม่ให้โต๊ะช่างทองของเราไหม้ด้วยนะคะก็จะวางชิ้นงานบนกระดานทนไฟนี้แล้วก็เชื่อมชิ้นงานโดยใช้ตะเกียงเป่าแล่นหัวไฟเชื่อมชิ้นงานนั่นเองตัวถัดมาอันนี้ก็จะเป็นตะไบนะคะซึ่งตะไบก็จะมีอยู่2แบบนะคะก็จะมีตะไบหยาบแล้วก็ตะไบละเอียดแล้วก็มีตะไบรูปพรรณที่มันเป็นขนาดเล็กแบบนี้นะคะตะไบรูปพรรณขนาดเล็กแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตะไบท้องปริงตะไบหยาบนะคะไว้ตะไบชิ้นงานในกรณีที่เนื้อเงินมันเป็นชิ้นงานใหญ่ก็จะใช้เนี่ยช่วยตะไบชิ้นงานให้ได้นะคะส่วนพอชิ้นงานที่มีขนาดเล็กนะคะก็จะใช้ตะไบชุดเล็กเนี่ยมาช่วยตะไบชิ้นงานอย่างเช่นหลอดของตัวตะกรุดต่างๆนะคะก็ตะไบให้เรียบให้เสมอกันให้พื้นผิวรูปพรรณนั้นมีความเสมอกันถัดมานะคะก็จะเป็นผงบอแล็กนะคะหรือถ้าภาษาจีนก็ช่างจีนก็จะเรียกว่าแพงแซนะคะเป็นน้ำยาประสานทองนะคะมีลักษณะเป็นเกล็ดขาวนะคะใช้เป็นตัวประสานทองคำนะคะเวลาเราทำชิ้นงานนะคะเราก็จะใช้ตัวผงบอแล็กหรือเชื้อบัดกรีต่างๆเนี่ยใช้เป็นตัวเชื่อมในการให้ชิ้นงานติดกันนะคะอย่างเส้นดัดลายอย่างเช่นลายดัดลวดต่างๆนะคะเราก็จะใช้เจ้าตัวนี้แตะเข้าไปแล้วก็ใช้ไฟลมอ่อนๆ นะคะชิ้นงานก็จะติดกันถัดมาอันนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของกรรไกรตัดโลหะนะคะไว้ใช้ตัดแผ่นโลหะที่เรารีดจนแบนแล้วนะคะอันนี้ก็จะใช้ในส่วนการตัดเชื้อบัดกรีบ้างหรือตัดชิ้นงานที่เราจะนำไปห่อเป็นตะกรุดหรือหลอดต่างๆนะคะก็ใช้เครื่องมือคือกรรไกรนั่นเองนะคะฝั่งขวามือนะคะก็จะเป็นครีมตัดหนามเตยนะคะไว้ใช้ตัดเส้นลวดหรือโลหะแผ่นบางๆนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นอุปกรณ์สำคัญอีกอย่างนึงเลยนะคะก็จะเป็นไม้ลิ้นโต๊ะนะคะแล้วก็ซีแคมนะคะซีแคมก็ไว้ยึดกับไม้ลิ้นโต๊ะกับโต๊ะช่างทองของเราเนี่ยค่ะเพื่อที่เวลาเราทำงานมันจะได้สะดวกในการฉลุหรือว่าเชื่อมชิ้นงานต่างๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นวงเวียนปลายแหลมนะคะใช้สำหรับวัดหรือตั้งระยะของชิ้นงานว่าเราต้องการให้ความกว้างของหลอดขนาดเท่าไหนนะคะเราก็จะใช้วงเวียนในการนำร่องนะคะในการขีดเส้นวัดเส้นนะคะวัดระยะของตัวเรือนนะคะอันนี้ก็จะเป็นไม้บรรทัดนะคะใช้สำหรับวัดความยาวต่างๆนะคะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นการวัดแบบคร่าวๆตัวถัดไปก็จะเป็นการวัดที่มีความละเอียดมากขึ้นก็คือเจ้าตัวเวอร์เนียร์นี้นะคะต่อมาก็จะเป็นค้อนช่างทองนะคะใช้สำหรับเคาะตีหรือตอกชิ้นงานนะคะตัวเรือนถ้าเกิดอันไหนเราต้องการเคาะขึ้นรูปนะคะเราก็จะใช้ค้อนเข้ามาช่วยนะคะตัวถัดมาอันนี้ก็สำคัญเลยนะคะอันนี้จะเป็นก้าทองเหลืองนะคะใช้ในการสำหรับพันลวดทองเหลืองนะคะตามเบอร์ของกล้านะคะมันจะมีตั้งแต่ขนาดใหญ่ไปถึงขนาดเล็กนะคะแล้วก็การพันเส้นเงินลวดเงินบนกล้าทองเหลืองนะคะก็สามารถทำสปริงได้ด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของปากกาเคมีนะคะไว้เขียนบนโลหะนะคะกรณีที่เรามีลวดลายชิ้นงานนะคะเราสามารถใช้ปากกาเคมีเขียนคร่าวๆไว้ก่อนที่เราจะติดลายต่างๆได้นะคะแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นกระดาษทรายนะคะโดยกระดาษทรายก็จะมีหลากหลายเบอร์เลยตั้งแต่เบอร์หยาบสุดไปถึงละเอียดนะคะแล้วก็แบบมันเงานะคะขัดมันนะคะแล้วก็ตัวถัดมาก็จะเป็นไฟแช็กนะคะที่ช่วยใช้กับชุดตะเกียงเป่าแล่นนะคะที่ให้ไฟของตัวในการใช้กับชุดตะเกียงอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของครีมปากกลมนะคะ
ครีมปากกลมไม่มีฟันนะคะใช้ในการ

ม้วนคีบจับชิ้นงานนะคะถัดมาก็จะเป็นครีมปากแหลมนะคะลักษณะก็จะเป็นปลายปากแหลมแบบนี้เรียบๆนะคะแล้วก็สุดท้ายอันนี้ก็จะเป็นครีมปากแบนถัดมานะคะยังอยู่ในส่วนของอุปกรณ์จับคีบชิ้นงานเหมือนเดิมอันนี้ก็จะเป็นแหนบไขว้นะคะลักษณะมันจะมีไขว้การไขว้แบบนี้นะคะแหนบไขว้ใช้สําหรับหนีบจับชิ้นงานเหมือนกันแต่ก็ใช้ช่วยในการคีบชิ้นงานไว้ตั้งไว้เลยอะแล้วก็สามารถเชื่อมได้เลยนะคะส่วนถัดมาอันนี้ก็จะเป็นแหนบสแตนเลสนะคะอันนี้ไว้คีบชิ้นงานจับชิ้นงานเหมือนกันกรณีที่เราเชื่อมชิ้นงานที่มีความร้อนเราก็จะใช้แหนบสแตนเลสนะคะช่วยในการคีบชิ้นงานมาวางบนวัตถุที่เย็นหรือจุ่มน้ำนั่นเองนั่นถัดมาอันนี้ก็จะเป็นแหนบปากแหลมนะคะถ้าดูลักษณะรูปร่างของมันก็จะต่างจากแหนบสแตนเลสนิดนึงมีความแหลมคมมากกว่าอันนี้เหมาะสำหรับนำไปใช้คีบดึงหรือดัดลายชิ้นงานนั่นเองนะคะให้มันโค้งให้ลวดลายโค้งนะคะถ้าใช้เจ้าแหนบตัวนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นเครื่องมืออุปกรณ์ในส่วนของการทำความสะอาดชิ้นงานกันบ้างนะคะก็จะมีตั้งแต่น้ำเปล่านะคะกรดกำมะถันนะคะแล้วก็สารส้มนะคะต้มน้ำสารส้มนะคะทำความสะอาดคราบสกปรกของตัวชิ้นงานกรณีที่เกิดเรามีการเชื่อมนะคะชิ้นงานก็จะมีความดำนะคะการหมองคล้ำนะคะเราก็จะต้มในน้ำสารส้มหรือไม่ก็แช่กรดกำมะถันนะคะสุดท้ายนะคะหลังจากเราทำความสะอาดด้วยการแช่กรดหรือต้มสารส้มแล้วนะคะเราก็จะทําการขัดชิ้นงานนะคะโดยใช้แปรงทองเหลืองขนอ่อนเนี่ยแล้วก็ใส่น้ํายาสไลด์นั่นค่ะทําความสะอาดขัดชิ้นงานอีกทีหนึ่งเพื่อให้ชิ้นงานเราสะอาดมากยิ่งขึ้นนะคะนักเรียนเป็นไงกันบ้างคะในส่วนของงานทฤษฎีที่จบลงไปแล้วนะคะทีนี้ครูจะมายกตัวอย่างของชิ้นงานจริงให้พวกเราได้ดูกันนะคะว่าชิ้นงานจริงของตระกูลช่างงานสุโขทัยนี้มีอะไรกันบ้างนะคะชิ้นแรกนะคะอันนี้ก็จะเป็นกำไลดัดลายนะคะแล้วก็มีการฉลุนะคะอย่างที่ครูได้ขึ้นสไลด์ให้เราดูไปเมื่อกี้นะคะก็จะมีการลงยาสีตรงตัวลายดัดตรงนี้นะคะถัดมานะคะอันนี้ก็จะเป็นสร้อยข้อมือที่ได้พูดถึงไปนะคะก็จะเป็นอันนี้จะเป็นในส่วนของมังกรคาบแก้วนะคะที่ครูได้บอกไปว่ามันมีแรงบันดาลใจมาจากลายธรรมชาติต่างๆแล้วก็โบราณสถานโบราณวัตถุนะคะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของสร้อยข้อมือลายเกล็ดมังกรนะคะลักษณะก็จะเป็นเกล็ดแบบนี้นั่นเองนะคะทีนี้กลับมาดูในส่วนของชิ้นงานเรียนที่เราจะได้ปฏิบัติลงมือปฏิบัติกันนะคะก็จะเป็นงานถักสร้อย4เสา3เสานะคะซึ่งลักษณะงานก็จะเป็นแบบนี้นะคะอันนี้ก็ลูกประคำนะคะลูกประคำแล้วก็มีการลงยาสีดัดลายเพิ่มเติมนะคะของตัวชิ้นงานนะคะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของไข่ปลานะคะที่ครูได้อธิบายไว้นะคะตรงเม็ดนะคะแล้วก็มีการดัดลายลายหัวใจอย่างที่บอกไปนะคะการดัดลายบนลูกประคำนะคะติดไข่ปลานะคะตรงชิ้นงานนะคะตัวเรือนแล้วก็นำมาประกอบเชื่อมประกอบกับตัวสร้อยที่เราได้ถักไว้ส่วนอันนี้ก็จะเป็นตะกรุดของชิ้นงานนะคะดัดลายเป็นรูปหัวใจเหมือนกันนะคะตะกรุดอย่างนี้แล้วก็ติดตะขอตัว S แบบนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของสร้อยคอนะคะ4เสาและ3เสานะคะลักษณะงานก็จะเป็นแบบนี้นะคะความยาวตามขนาดที่เราต้องการหรือความต้องการของลูกค้านะคะถัดมานะคะเดี๋ยวครูก็จะให้เราดูขั้นตอนนะคะ how to สั้นๆนะคะก่อนที่เราจะไป EP ที่2นะคะถึงกระบวนการการถักสร้อยนะคะอันนี้ก็จะเป็น how to นะคะของชิ้นงานการถักสร้อย3เสานะคะอันนี้ก็จะเป็นเส้นลวดเบอร์ขนาดที่เราต้องการนะคะจากนั้นพอได้ลวดที่เราต้องการแล้วเรานำมาดัดตามเสาแบบนี้นะคะถ้าเราถักแบบ3เสาเราก็จะมีการดัดโค้งแบบ3

เสาแบบนี้นะคะถ้า4เสาเราก็จะมีการดัดโค้งเป็น4ท่อนนั่นเองนะคะจากนั้นนะคะก็จะนำเส้นลวดมาพันรวบแล้วมาพันแบบนี้นะคะพันมัดไว้แบบนี้พอมัดไว้นะคะเราก็จะทำการคลี่ตัวดอกนะคะออกมานะคะให้มันแบบนี้นะคะ3แฉกนะคะตามที่เราต้องการถ้าเกิด4เสา5เสาอันนี้ก็จะมีจำนวนตามเสาที่เราต้องการทำสร้อยถักนะคะถัดมานะคะก็จะเป็นการสอดสร้อยคล้องเข้าไปนะคะตามรูตามร่องต่างๆนะคะแล้วก็ถักไปเรื่อยๆนะคะขั้นแรกก็จะเป็นแบบนี้นะคะแล้วเราค่อยๆบีบตัวชิ้นงานโคนของสร้อยนะคะตรงนี้ค่อยๆบีบไปด้วยในขณะที่เราถักร้อยชิ้นงานนะคะเมื่อถักไปได้สักระยะหนึ่งแล้วนะคะสร้อยของเราก็จะเริ่มเป็นรูปเป็นร่างแบบนี้นะคะจากนั้นนะคะเราก็ถักสร้อยไปเรื่อยๆนะคะให้ได้ความยาวตามที่เราต้องการถ้าเราต้องการถักเป็นสร้อยข้อมือหรือสร้อยคอเราก็สามารถถักไปได้นะคะทีนี้นะคะก็จะมาบอกในส่วนของขนาดนะคะขนาดที่เราเห็นชิ้นงานนะคะสร้อยข้อมือนะคะมีขนาดเล็กใหญ่แตกต่างกันอันนี้ก็จะอยู่ที่เบอร์ของเส้นลวดนะคะถ้าเราใช้เส้นลวดขนาดเล็กนะคะชิ้นงานของสร้อยเราก็จะมีขนาดเล็กตามไปด้วยนะคะถ้าเราใช้เบอร์ใหญ่ชิ้นงานก็จะมีขนาดความใหญ่ความกว้างแบบนี้นะคะดังนั้นนะคะการทำงานนะคะเราก็ต้องถามลูกค้าความต้องการของลูกค้าก่อนนะคะว่าเราต้องการสร้อยข้อมือความยาวเท่าไหร่ขนาดของสร้อยข้อมืออยู่ที่ไซส์ไหนนะคะเราถึงจะได้ดึงลวดได้ถูกตามความต้องการของลูกค้าได้นะคะได้ถูกต้องเป็นไงบ้างคะนักเรียนสำหรับเนื้อหาในส่วนของทฤษฎีวันนี้นะคะเราก็ได้เรียนรู้นะคะไปหลายเรื่องเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของประวัติความเป็นมาของเครื่องทองโบราณสุโขทัยนะคะที่มาและแนวความคิดของการพัฒนาลวดลายทองโบราณสุโขทัยรวมไปถึงลักษณะและลวดลายต่างๆนะคะของงานทองสุโขทัยที่ครูได้ขึ้นสไลด์ให้ดูนะคะในวันนี้นะคะแล้วก็ยังมีในส่วนของวัสดุอุปกรณ์นะคะว่างานช่างทองโบราณนะคะเราได้ใช้วัสดุอุปกรณ์เครื่องมืออะไรเป็นบ้างนะคะที่จำเป็นในการถักสร้อยนะคะแล้วก็การHow to เบื้องต้นนะคะของการถักสร้อย3เสานะคะว่าจะมีขั้นตอนคร่าวๆประมาณไหนนะคะเพื่อเราจะได้นำไปดูเป็นเบื้องต้นนะคะของการปฏิบัติใน EP ที่2นะคะสำหรับหลังจากจบ EP ที่2นะคะเราก็จะสามารถต่อยอดนะคะนำวิชาความรู้ของงานช่างทองโบราณนะคะนำไปประกอบอาชีพได้เพิ่มเติมนะคะแล้วก็หวังว่านักเรียนนะคะจะได้ความรู้เกี่ยวกับงานทองโบราณถักสร้อยนะคะไปไม่มากก็น้อยสำหรับวันนี้นะคะแล้วก็สามารถนำไปต่อยอดงานถักสร้อยในรูปแบบอื่นๆได้นะคะเพิ่มเติมนะคะนอกเหนือจากนี้นะคะเพื่อที่เราจะได้มีอาชีพแล้วก็มีรายได้เป็นของตัวเองแล้วก็ช่วยกันร่วมอนุรักษ์สืบสานศิลปะงานช่างทองโบราณศิลปะไทยนะคะในการผลิตช่างทองด้านวิชาชีพช่างทองหลวงให้อยู่คู่ประเทศไทยตลอดไปค่ะแต่ว่านักเรียนนะคะอย่าลืมนะคะเราก็จะเจอกันอีก EP ถัดไปนะคะก็จะเป็นครูแก้มนะคะครูณภัชนานะคะมาสาธิตในส่วนของการปฏิบัติขั้นตอนการปฏิบัติในส่วนของการถักสร้อยนะคะไม่ว่าจะเป็นสกุลช่างสุโขทัยสกุลช่างเพชรบุรีให้เราได้รู้ขั้นตอนการทำงานจริงๆว่ามีกระบวนการกรรมวิธีการผลิตยังไงนะคะเพื่อเราจะสามารถไปผลิตเป็นชิ้นงานเป็นอาชีพของเราเองได้นะคะในอนาคตข้างหน้านะคะในส่วนของวันนี้นะคะก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับทฤษฎีในส่วนของรายวิชางานช่างทองโบราณถักสร้อยนะคะครูก็ขอตัวลาไป

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ครับสำหรับการสลับยางในรถยนต์นะครับการสลับยางในรถยนต์เนี่ยนะครับเป็นเรื่องจำเป็นนะสำหรับการที่จะให้รถยนต์เนี่ยมีประสิทธิภาพในการเคลื่อนที่ไปนะยางรถยนต์นะครับเป็นตัวทำให้รถเนี่ยเคลื่อนที่ไปได้นะโดยเฉพาะในส่วนของดอกยางเนี่ยนะครับจะเป็นตัวที่จะทำให้ประสิทธิภาพในการเกาะถนนได้ดีนะครับทั้งสภาพถนนปกติและสภาพถนนที่ลื่นนะครับเพราะฉะนั้นการสลับยางนะในตำแหน่งที่ถูกวิธีนะครับก็จะเป็นผลให้รถเนี่ยมีการเคลื่อนที่ไปได้อย่างดีนะครับนะก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะทำการสลับยางเนี่ยนะผมจะขอแนะนำเครื่องมือและอุปกรณ์ในการที่จะทำการสลับยางซะก่อนนะครับอย่างแรกนะครับก็คือนะชุดผ้าคลุมรถนะครับอันที่2นะครับชุดบล็อกถอดล้อนะครับอันที่3นะตัวนี้คือกากบาทใช้สำหรับถอดล้อโดยเฉพาะนะครับอันที่4คือประแจวัดแรงบิดนะครับอันที่5ตัววัดลมยางนะครับอันที่6เป็นถุงมือผ้าแล้วก็ผ้าเช็ดทำความสะอาดนะครับตัวนี้จะเป็นแม่แรงไว้สำหรับยกรถนะครับตัวนี้เป็นสแตนรองรถนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นยางไว้สำหรับหนุนล้อในขณะที่เราทำการยกแม่แรงขึ้นนะครับครับต่อไปเป็นขั้นตอนการสลับยางนะครับขั้นตอนการสลับยางนะครับเราเริ่มจากการคลุมผ้าในตัวรถก่อนนะครับเพื่อที่จะป้องกันการเปื้อนเปื้อนนะครับก็คือจากคลุมผ้าในส่วนของพวงมาลัยแล้วก็เบาะนั่งคนขับครับ

ต่อไปก็จะคุมแก้มรถทั้งสองข้างนะครับแล้วก็ด้านหน้าครับครับหลังจากคุมผ้าเรียบร้อยแล้วนะครับจะทำการถอดล้อโดยการหนุนล้อด้านหน้าครับจากนั้นจะเป็นการคลายน็อตล้อโดยใช้กากบาทการคลายน็อตล้อนะครับให้คลายสลับตรงข้าม

ครับต่อไปจะเป็นการขึ้นแม่แรงสำหรับยกรถจุดขึ้นแม่แรงทางด้านหน้า

ครับหลังจากขึ้นแม่แรงล้อหลังเสร็จเรียบร้อยแล้วทำการรองขาตั้งในจุดรองขาตั้งล้อหลังที่รถครับครับสำหรับการสลับยางเรามีข้อสังเกตที่ตัวยางถ้าเกิดว่าเป็นยางประเภทยางเรเดียนให้สังเกตดูที่ตัว R ที่แก้มยางยางเรเดียนจะทำการสลับในลักษณะจากด้านหน้าไปสู่ด้านหลังของทั้งฝั่งเดียวกันก็คือถ้าด้านหลังซ้ายก็ให้มาอยู่ด้านหน้าซ้ายและด้านหน้าซ้ายก็ให้ไปอยู่ด้านหลังซ้าย

การใส่น็อตล้อนะครับให้สลับตรงข้ามและขันด้วยกากบาทให้แนบสนิทเมื่อปฏิบัติทางด้านซ้ายเรียบร้อยแล้วก็ให้ปฏิบัติทางด้านขวา

ครับหลังจากสลับล้อเรียบร้อยนะครับจะทำการเอารถลงจากสแตนรองนะครับโดยการนำแม่แรงเข้าไปใส่ในจุดที่ขึ้นรถ

หลังจากนั้นให้นำรถลงให้ล้อสัมผัสที่พื้นแล้วนำยางหนุนล้อมาเสียบไว้จากนั้นให้ลงล้อด้านหลัง

นำแม่แรงเข้าไปที่จุดขึ้นล้อด้านหลังยกรถขึ้นให้พ้นจากสแตนแล้วทำการนำเอาสแตนออกทั้งซ้ายและขวา

ครับทำการขันน็อตล้อด้วยค่าแรงบิดโดยการขันด้วยประแจวัดแรงบิดครับขันน็อตล้อด้วยค่าแรงบิดที่กำหนดในที่นี้กำหนดไว้ที่60ฟุตปอนด์ในการขันประแจค่าแรงบิดถ้าได้กำหนดแล้วจะมีข้อสังเกตโดยการมีเสียงดังที่ตัวประแจเกิดขึ้น

หลังจากขันน็อตล้อด้วยค่าแรงบิดตามที่กำหนดแล้วให้ทำการเอายางหนุนล้อออกและทำการวัดลมยางต่อไปการวัดลมยางให้นำเกจวัดลมยางมาตรวจเช็คแรงดันลมภายในยางจะต้องอยู่ที่ประมาณ30 psi

การเชื่อมอาร์กรหัสด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล4ชนิดของรอยต่อและตำแหน่งท่าเชื่อมในอุตสาหกรรมงานเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือมีการเชื่อมผลิตภัณฑ์โครงสร้างหลากหลายซึ่งมีการรับแรงที่ไม่เท่ากันฉะนั้นจึงมีการเลือกรอยต่อหลายๆแบบในกระบวนการเชื่อมผู้ปฏิบัติงานเชื่อมจะต้องมีการฝึกให้ปฏิบัติงานได้ทุกตำแหน่งท่าเชื่อมสำหรับการต่อชิ้นงานเชื่อมก็เช่นกันต้องออกแบบรอยต่อให้เหมาะสมกับความหนาชิ้นงานซึ่งต้องสอดคล้องกับการเตรียมรอยต่อจึงจะส่งผลให้งานเชื่อมมีประสิทธิภาพสูงสุดในการนำไปใช้งานในสภาวะแวดล้อมที่แตกต่างกันออกไปชนิดของรอยต่อในงานเชื่อมโลหะมีดังนี้รอยต่อชนคือการนำชิ้นงานทั้งสองชิ้นมาชนกันโดยให้ขอบด้านความหนาของชิ้นงานทั้งสองติดกันหรือเว้นขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์รอยต่อมุมคือการนำขอบของชิ้นงานทั้งสองชิ้นมาชนและจะอยู่ในบริเวณปลายสุดของชิ้นงานเกิดเป็นมุมตั้ง90องศาหรืออาจจะมากน้อยกว่า90องศามีอยู่หลายลักษณะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์รอยต่อขอบคือการนำขอบของชิ้นงานทั้ง2ชิ้นมาชนกันนะขณะให้ผิวงานทั้ง2ชิ้นทาบแนบกันรอยต่อเกยคือการนำชิ้นงานทั้ง2ชิ้นมาวางในลักษณะซ้อนเกยกันอยู่แบบขนานกัน

และแนวเชื่อมที่เกิดขึ้นจะรับแรงเฉือนรอยต่อรูปตัว Tคือการนำขอบด้านความหนาของชิ้นงานชิ้นหนึ่งวางตั้งลงบนผิวหน้าชิ้นงานอีกชิ้นหนึ่งให้มีลักษณะเป็นงาน

ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมขึ้นเรียกว่า PF ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมลงเรียกว่า PG ตำแหน่งการเชื่อมท่าเหนือศีรษะเรียกว่า PD ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมขึ้นเรียกว่า PF ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมลงเรียกว่า PG ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าเหนือศีรษะเรียกว่า PD

ในการเชื่อมชิ้นงานมีผลกระทบเกิดขึ้นกับชิ้นงานก็คือข้อบกพร่องหรือเรียกอย่างว่าความไม่ต่อเนื่องในชิ้นงานเชื่อมการตรวจสอบงานเชื่อมเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับช่างเชื่อมที่ทำการผลิตชิ้นงานต่างๆเพื่อให้ได้งานที่สมบูรณ์ถูกต้องตามมาตรฐานป้องกันปัญหาความเสียหายต่างๆที่เกิดขึ้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีการตรวจสอบงานเชื่อมตามข้อกำหนดแต่ถ้าหากเชื่อมแล้วประกอบไม่ได้ตามความต้องการต้องมีการแก้ไขก่อนการตรวจรับครั้งสุดท้ายข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นในงานเชื่อมมีดังนี้ 1. การบิดตัวสาเหตุเกิดจากการสะสมความร้อนหรือ heat input ที่เข้าไปในชิ้นงานหรือเนื้อวัสดุมากเกิดการขยายตัวและในเวลาการเย็นตัวนานจึงทำให้งานบิดงอวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดความร้อน heat input ที่เข้าไปในชิ้นงานกรณีใช้อุปกรณ์จับยึดชิ้นงานขณะเชื่อมจะทำให้เกิดความเคล็ดตกค้างในเนื้อวัสดุ 2. การเตรียมแนวเชื่อมไม่ถูกต้องวิธีการแก้ไขทำได้โดยออกแบบแนวเชื่อมต้องเหมาะกับขนาดความหนาของชิ้นงานวิธีการให้ความร้อนก่อนหรือหลังและเชื่อมยึดชิ้นงานจะต้องแข็งแรงโดยต้องหาข้อมูลประกอบหรืออ้างอิง 3. ขนาดแนวเชื่อมไม่เหมาะสมวิธีการแก้ไขทำได้โดยปรับขนาดแนวเชื่อมให้เหมาะสมกับขนาดความหนาของชิ้นงานซึ่งได้มาจากหลักวิศวกรรมหรือต้องหาข้อมูลประกอบอ้างอิงช่างเชื่อมต้องมีความรู้ knowledge ด้านงานเชื่อมเช่นการปรับกระแสไฟเชื่อมและทักษะฝีมือ skill 4. การประกอบชิ้นงานเชื่อมต่อฉากไม่ดีมีวิธีการแก้ไขทำได้โดยช่างเชื่อมจะต้องฝึกประกอบชิ้นงานจุดเชื่อมยึดต้องแข็งแรงและต้องเผื่อขนาดการหดตัวเชิงมุมของจริง 5. ขาแนวเชื่อมไม่เท่ากันวิธีการแก้ไขทำได้โดยทดลองปรับมุมลวดเชื่อมความเร็วแต่ละตำแหน่งในแนวจะต้องไม่เท่ากันด้านบนด้านล่างระยะอาร์คมีผลกระทบทั้งสิ้น 6. ขอบซ้อนพอกเกยวิธีการแก้ไขทำได้โดยทดลองปรับมุมลวดเชื่อมลดความเร็วให้ความร้อนที่เกิดขึ้นที่ขอบแนวเชื่อมเสมอระยะ

อาร์คมีผลกระทบทั้งสิ้น7การเกิดโพรงอากาศวิธีการแก้ไขทำได้โดยขจัดสนิมฝุ่นละอองคราบน้ำมันอุ่นชิ้นงานและอบรถเชื่อมเพื่อไล่ความชื้น8การหลอมตัวไม่สมบูรณ์วิธีการแก้ไขทำได้โดยปรับมุมลวดให้ปะทะเข้าด้านข้างให้มากกว่าเดิมหากมีการสายลวดก็ไม่ควรสายเร็วหรือทำเกล็ดหยาบ 9. แนวเชื่อมซึมลึกน้อยเกินไปวิธีการแก้ไขทำได้โดยประกอบงานให้สนิทเอียงมุมลวดเชื่อมลากบ่อหลอมลักษณะเชื่อมถอยหลัง 10. การกัดแหว่งวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดกระแสไฟเชื่อมให้ต่ำลงลดระยะอาร์คปรับมุมลวดเชื่อมช่วยเมื่อสายลวดถึงบริเวณด้านข้างแนวต้องสังเกตน้ำโลหะให้เต็มทุกเกล็ดช่างต้องสังเกตเป็นการเพิ่มทักษะฝีมือหรือสกิล 11. สแลกฝังในวิธีการแก้ไขทำได้โดยสายลวดให้สม่ำเสมอให้ขอบบ่อหลอมนำหน้าลวดเชื่อมขจัดสแลกระหว่างชั้นเชื่อมในกรณีเชื่อมซ้อนแนว 12. รูพุนวิธีการแก้ไขทำได้โดยขจัดสารมลทินคราบน้ำมันอุ่นชิ้นงานและอบรถเชื่อมเพื่อไล่ความชื้น 13. รอยร้าวปลายแนวเชื่อมวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดการดึงตัวของเนื้อเชื่อมที่ปลายแนวเชื่อมโดยเชื่อมเติมเต็มในบ่อหลอมขณะบ่อหลอมกำลังลดแสงสว่างอย่ารอจนบ่อหลอมหมดแสงและปลายรถเชื่อมต้องอยู่บริเวณบ่อหลอมหากปลายลวดเย็นตัวอาจจะเกิดรูพรุนที่ปลายแนว 14. รอยร้าวบริเวณเขตรอยต่อวิธีการแก้ไขทำได้โดยต้องทราบก่อนว่าวัสดุที่เราจะเชื่อมเป็นวัสดุชนิดไหนหรือต้องมีข้อมูลทางโลหะวิทยา 15. ข้อบกพร่องแนวลากวิธีการแก้ไขทำได้โดยช่างเชื่อมต้องมีการฝึกการเตรียมงานและการประกอบชิ้นงานจึงจะสามารถเชื่อมได้อย่างมีคุณภาพจากโมดูลการฝึกการเชื่อมอาร์คเราได้มือช่างเชื่อมคงเห็นแล้วว่าถ้าจะผลิตงานที่มีคุณภาพจะต้องใช้ช่างเชื่อมที่มีความรู้ความสามารถทักษะในการเชื่อมซึ่งต้องได้รับการฝึก

สวัสดีค่ะพบกับ EP ที่7นะคะครูนาขวัญจันทร์จำรัดห้องเรียนครูใหม่เหมือนเดิมนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับ EP ที่6ได้เรียนรู้ทฤษฎีแล้วก็การสังเกตกราฟิกต่างๆแล้วสำหรับใน EP ที่7นะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มเวิร์กช็อปเริ่มปฏิบัติการในการทำโปรแกรม Photoshop นะคะหลังจากที่เราได้ไปสังเกตลักษณะของการทำกราฟิกมาแล้วใน EP ที่6นะคะ EP ที่7เรามาเริ่มทดลองปฏิบัติกันเลยค่ะลองดูภาพที่ครูหมายโชว์ให้ดูตอนนี้นะคะเป็นงานที่เราจะทำกันใน EP ที่7ค่ะเป็นการใส่ม็อกอัพให้กับกราฟิกเพื่อที่จะไปทำบรรจุภัณฑ์เพื่อที่จะไปต่อยอดในการทำโฆษณานะคะอย่างที่เราเห็นตัวอย่างกันแล้วนะคะใน EP ที่6ค่ะสำหรับใน EP นี้นะคะครูหมายยกตัวอย่างของการทำม็อกอัพมาให้ดูทั้งหมด3แบบนะคะก็คือแบบที่1เป็นกล่องสี่เหลี่ยมเป็นกล่องบรรจุภัณฑ์สี่เหลี่ยมนะคะก็ทั้ง3แบบเนี่ยค่ะเป็นบรรจุภัณฑ์ที่สามารถเห็นได้ทั่วไปนะคะเป็นบรรจุภัณฑ์ที่เราใช้กันอยู่แล้วนะคะในชีวิตประจำวัน1 นะคะเป็นกล่องสี่เหลี่ยมซึ่งลักษณะของบรรจุภัณฑ์กล่องสี่เหลี่ยมก็จะเป็นกราฟิกรอบบรรจุภัณฑ์นะคะ2เป็นลักษณะของถุงหิ้วมีใครเคยใช้บ้างไหมคะลักษณะของถุงหิ้วซึ่งจะใส่ของใส่อะไรต่างๆไว้ด้านในสามารถที่จะหิ้วพกพาไปไหนได้และ3แน่นอนอันนี้ทุกคนเคยใช้ในชีวิตประจำวันนะคะเนื่องจากเป็นลักษณะของซองขนมถุงขนมที่เรากินกันนั่นเองนะคะ3ตัวนี้นะคะหลังจากที่เราเป็นผู้ใช้ต่อจากนี้เราจะเป็นผู้ทำผู้ผลิตกราฟิกลงบนบรรจุภัณฑ์ทั้ง3แบบนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าในการทำบรรจุภัณฑ์3ลักษณะนี้นะคะเราจะต้องเตรียมอะไรบ้างทุกคนเตรียมไปพร้อมกับครูใหม่เลยนะคะ1ทุกคนจะต้องมีม็อกอัพที่เป็นซองขนมแบบนี้นะคะ2ม็อกอัพที่เป็นกล่องสี่เหลี่ยม3ม็อกอัพที่เป็นถุงลักษณะแบบนี้นะคะเป็นถุงหิ้วหรือจะหาที่มีลักษณะแตกต่างจากนี้ก็ได้นะคะแต่ที่ครูหมายจะมายกตัวอย่างมีลักษณะ3แบบนี้หลังจากนั้นนะคะเราจะทำภาพสำเร็จก็คือภาพที่ครูหมายโชว์ทุกคนเมื่อกี้สุดท้ายเป็นฉลากบรรจุภัณฑ์ค่ะอันนี้คือฉลากบรรจุภัณฑ์ที่ครูหมายทำเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วนะคะใน EP นี้เราจะไม่ได้ทำฉลากบรรจุภัณฑ์แต่เราจะนำฉลากบรรจุภัณฑ์ซึ่งเป็นฉลากที่เราทำสำเร็จแล้วนะคะนำมาใส่ม็อกอัพเพื่อที่จะต่อยอดเป็นโฆษณาสินค้าชนิดต่างๆต่อไปนะคะเห็นนะคะทุกคนเตรียมวัตถุดิบในการสร้างสรรค์ผลงานตามครูใหม่ได้เลยค่ะม็อกอัพจะใช้กี่ชิ้นก็ได้นะคะแต่ต้องเป็นม็อกอัพที่เราเตรียมไว้นะคะต่อไปฉลากใครอยากทดลอง2ชิ้นสามารถเตรียมไว้2ชิ้นได้นะคะแต่ EP นี้ครูหมายขอเตรียม1ชิ้นนะคะเตรียมพร้อมเลยค่ะเมื่อเตรียมพร้อมทั้งหมดเสร็จเรียบร้อยนะคะเราเข้ามาที่หน้าโปรแกรมค่ะอันนี้คือชิ้นงานสำเร็จนะคะ3แบบหลังจากนั้นนะคะเราจะเริ่มชิ้นที่น่าจะง่ายที่สุดก่อนนะคะก็คือชิ้นกลางเป็นแบบถุงหิ้วค่ะครูใหม่ก็เปิดไปเลยค่ะที่ม็อกอัพนะคะเป็นม็อกอัพชิ้นนี้ถ้าใครไม่มีชิ้นนี้สามารถหาที่ใกล้เคียงได้นะคะหรือใช้แบบอื่นได้ลองซูมขยายดูนะคะกด Command Spacebar ค่ะลองย่อขยายดูนะคะว่าม็อกอัพที่เรานำมาเนี่ยโอเคไหมชัดเจนไหมนะคะหลังจากนั้นให้ทุกคนไปที่วินโดว์ค่ะกดเลเยอร์นะคะเราก็จะมีเลเยอร์หลายๆเลเยอร์ในม็อกอัพของเรานะคะเราปิดทั้งหมดไว้นะคะหลังจากนั้นสร้างเลเยอร์ใหม่ขึ้นมา1เลเยอร์นะคะจะชื่อว่าเลเยอร์ที่1เลเยอร์ที่1จะเป็นเลเยอร์ที่เราจะนำภาพกราฟิกของบรรจุภัณฑ์มาใส่นะคะเรียบร้อยนะคะลักษณะของเลเยอร์ทุกคนจะเป็นเหมือนของครูใหม่นะคะ
มีเลเยอร์1เลเยอร์วางบนเลเยอร์ของดีไซน์หรือเลเยอร์ของม็อกอัพนะคะหลังจากนั้นให้ทุกคนไปที่ฟิลเตอร์ค่ะคลิกมาที่ Vanishing Point นะคะวันนี้นะคะคลิกไปพร้อมกันเลยค่ะทุกคนก็จะมาสู่หน้านี้นะคะ Vanishing Point ไว้สำหรับการทำอะไรไว้สำหรับการใส่ Perspective ค่ะเพื่อที่จะทำให้ภาพข้อความเราดูมี3มิติยิ่งขึ้นเราเริ่มกันเลยนะคะเครื่องมือที่ใช้ค่ะจะเป็นตัวนี้นะคะ Create Pen Tool คีย์ลัดก็คือตัว C นะคะทุกคนสามารถกด C ที่คีย์บอร์ดได้หรือถ้าไม่กด C ที่คีย์บอร์ดใช้เมาส์คลิกนะคะหลังจากนั้นซูมค่ะซูมกด Command Spacebar นะคะซูมเข้าไปค่ะเราจะทำการวาดสี่เหลี่ยมลงที่ภาพตามนี้เลยนะคะวาดสี่เหลี่ยมเลยค่ะจุด1จุดนะคะหลังจากนั้นไปจุดที่2ตามรูปของบรรจุภัณฑ์เราเลยนะคะเมื่อจุดที่3สังเกตเห็นไหมคะว่าจะมีจุดที่4เกิดขึ้นมาโดยอัตโนมัตินะคะไปจุดที่4เลยค่ะเรียบร้อยค่ะง่ายใช่ไหมคะทุกคนจะสังเกตเห็นว่าเมื่อเราเสร็จจุดที่4จะมีลักษณะของเส้นขึ้นมาข้อสังเกตในการทำงานนะคะหลังจากนั้นให้ทุกคนเอาเมาส์ไปคลิกที่ตัวนี้นะคะ Edit Pen Tool แล้วลองขยับดูค่ะเห็นความแตกต่างของสีไหมคะสีที่เส้นจะมีความแตกต่างกัน3สีสีที่1ที่เราทำคือสีน้ำเงินค่ะสีที่2จะเป็นสีเหลืองและสีสุดท้ายจะเป็นสีแดงนะคะสีทั้ง3สีบ่งบอกถึงสถานะของเปอร์สเปกทีฟของเรานะคะถ้าเป็นสีที่ถูกต้องจะเป็นลักษณะของสีน้ำเงินแบบนี้ค่ะสีน้ำเงินแบบนี้นะคะต่อไปสีที่อาจจะมีความผิดเพี้ยนแต่ไม่ถึงขั้นกับรุนแรงนะคะก็คือสีเหลืองถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ขึ้นสีเหลืองแสดงว่าเราอาจจะวางจุดผิดตำแหน่งนะคะผิดตำแหน่งของความถูกต้องของเปอร์สเปกทีฟและสีสุดท้ายคือสีแดงค่ะสีแดงคือการผิดมากนะคะการผิดจุดมากถ้าเกิดขึ้นสีแดงกับใครนะคะขอให้ลองสังเกตรูปทรงรูปร่างของวัตถุที่เราทำเปอร์สเปกทีฟอีกครั้งนึงนะคะเพื่อที่จะขยับให้ถูกต้องเส้นที่ถูกต้องจะต้องเป็นเส้นสีน้ำเงินนะคะหลังจากนั้นปรับลองซูมดูนะคะกด command spacebar ซูมดูนะคะจะเห็นว่าเราอาจจะมีจุดไหนที่เลยขอบชิ้นงานบรรจุภัณฑ์จริงเราสามารถที่จะขยับได้แบบนี้เรียบร้อยนะคะเป็นเส้นสีน้ำเงินหลังจากเรียบร้อยเช็คนะคะหลังจากเรียบร้อยแล้วทุกคนกดโอเคค่ะจะกลับมาสู่หน้าปกติของเราอีกครั้งหนึ่งนะคะเมื่อเราทำ Vanishing Point เรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากนั้นเราจะกลับมาที่ภาพการกราฟิกของเรานะคะที่เราจะเอามาใส่บรรจุภัณฑ์ให้ทุกคนเปิดไปที่หน้ากราฟิกฉลากที่เราเตรียมไว้เมื่อกี้นะคะหลังจากนั้นนะคะใช้เมาส์คลิกตรงเลเยอร์ที่เราต้องการนะคะหลังจากนั้นกด Command ที่คีย์บอร์ดนะคะแล้วนำเมาส์ไปจิ้มเพื่อที่จะขึ้น selection แบบนี้นะคะเพื่อที่จะให้เลเยอร์นี้ขึ้น selection จะได้เป็นการแน่ใจว่าเรากำลังที่จะเลือกเลเยอร์นี้นะคะหลังจากนั้นกด command C ค่ะหรือกด edit copy นะคะนี่นะคะเลือกเลเยอร์ที่ต้องการกด command C หรือกด edit copy หลังจากนั้นไปที่ file mockup เราเหมือนเดิมค่ะและทำแบบเดิมเลยค่ะไปที่ filterไปที่ Vanishing Point เหมือนเดิมเหมือนที่เราทำเมื่อกี้นะคะเมื่อเราเข้า Vanishing Point สิ่งที่เราเห็นเหมือนเดิมเลยค่ะคือเราจะเห็นเส้นสีน้ำเงินที่เราตีเส้นไว้เมื่อกี้หลังจากนั้นกด Command V ค่ะเป็นการนำภาพที่เรา copy เมื่อกี้นะคะมาวางเมื่อครูหมายขยับภาพสังเกตไหมคะว่าภาพกราฟิกที่เรามาใหญ่กว่าสิ่งที่เราสร้างไว้นะคะให้ทุกคนไปที่นี่ค่ะTransform Tool นะคะหรือ Keyluts ทุกคนสามารถที่จะกดตัว T ได้ค่ะ
เมื่อกดก็จะมีเส้นขึ้นมาแบบนี้นะคะให้เราสามารถที่จะปรับขนาดบรรจุภัณฑ์ตามที่เราตีเส้นไว้เมื่อกี้ได้นะคะปรับให้พอดีกับม็อกอัพของเรานะคะเรียบร้อยค่ะเมื่อทุกคนดูผลงานของตัวเองนะคะดูผลงานตัวเองว่าเรียบร้อยไหมเหมาะกับรูปทรงรูปร่างของบรรจุภัณฑ์ที่เราใส่ม็อกอัพไหมถ้าโอเคแล้วกดโอเคค่ะเรียบร้อยลองปิดตาดูนะคะในเลเยอร์ที่เราสร้างใหม่เมื่อกี้แบบนี้ค่ะนี่คือสิ่งที่เรานำม็อกอัพมาวางเห็นไหมคะง่ายมากนะคะทุกคนสามารถที่จะใช้วิธีการวางม็อกอัพแบบนี้ง่ายๆได้เลยไม่ยากเลยใช่ไหมคะลองทำตามกันดูเรียบร้อยนะคะสำหรับการทำฉลากบนถุงหูหิ้วต่อไปเราจะไปทำฉลากบนกล่องบรรจุภัณฑ์ลักษณะสี่เหลี่ยมตัวนี้นะคะที่ทุกคนเตรียมพร้อมแล้วนะคะเลือกกล่องม็อกอัพที่เราเลือกเป็นลักษณะสี่เหลี่ยมแบบนี้ขึ้นมาเลยค่ะพร้อมนะคะม็อกอัพอาจจะไม่ได้เหมือนตัวอย่างของครูไหม 100% ก็ได้นะคะแต่ขอให้เป็นลักษณะม็อกอัพของสี่เหลี่ยมนะคะเนื่องจากตัวนี้นะคะเราจะใส่บรรจุภัณฑ์ด้านหน้าและด้านข้างซึ่งจะแตกต่างจากถุงหูหิ้วนะคะถุงหูหิ้วเราจะใส่เฉพาะด้านไหนคะด้านหน้าใช่ไหมคะแต่ด้านนี้เราจะใส่สองด้านนะคะเพื่อให้เห็นบรรจุภัณฑ์ที่ชัดเจนยิ่งขึ้นสวยงามยิ่งขึ้นนะคะวิธีทำเช่นเดียวกับการทำม็อกอัพบรรจุภัณฑ์แบบถุงหูหิ้วเลยค่ะขั้นตอนแรกให้ทุกคนสร้างเลเยอร์ขึ้นมาใหม่1เลเยอร์นะคะแบบนี้นะคะคลิกบวกเลเยอร์เราจะมีเลเยอร์ที่เพิ่มขึ้นมาใหม่ก็คือเลเยอร์ที่1แบบนี้นะคะโอเคหลังจากนั้นเราจะไปที่เดิมเลยค่ะฟิลเตอร์กด vanishing point ไปที่เดิมเลยนะคะคลิกค่ะหลังจากนั้นนะคะเราจะสร้างจุดเหมือนเดิมเหมือนที่เราสร้างเมื่อกี้นะคะสร้างกรอบสี่เหลี่ยมเพื่อที่จะทำ perspective ให้กับกล่องบรรจุภัณฑ์ของเรานะคะคลิก1จุดค่ะคลิกจุดที่2ค่ะคลิกจุดที่3ค่ะเมื่อจุดที่3เสร็จเรียบร้อยจะมีจุดที่4ขึ้นมาโดยอัตโนมัตินะคะคลิกจุดที่4ค่ะเส้นจะเป็นลักษณะเหมือนที่ครูหมายบอกเมื่อกี้นะคะว่าในลักษณะของเส้น vanishing point จะมี3สีก็คือสีน้ำเงินสีเหลืองและสีแดงตอนนี้เส้นเป็นสีเหลืองนะคะแสดงว่าจุดที่เราจุดอาจจะผิดนะคะแบบนี้เห็นไหมคะเราขยับจุดนิดนึงนะคะเพื่อให้เส้นสมบูรณ์ถูกต้องค่ะขยับจุดนิดนึงนะคะเมื่อกี้เห็นไหมคะเกิดเส้นสีแดงให้ขยับจุดให้กลายเป็นสีน้ำเงินนะคะโอเคแบบนี้นะคะทุกคนสามารถที่จะซูมเข้าซูมออกเพื่อที่จะดูจุดที่เราจุดนะคะแบบนี้นะคะหลังจากนั้นค่ะให้ทุกคนไปคลิกนะคะที่จุดด้านข้างแล้วกดคอมมานด์ที่คีย์บอร์ดหลังจากนั้นลากเส้นไปค่ะจะเกิดมุมเปอร์สเปกทีฟด้านข้างนะคะหลังจากนั้นให้ทุกคนเอาเมาส์คลิกที่จุดเหมือนเดิมนะคะกดออปชันค่ะดึงจุดไปนะคะคลิกเหมือนเดิมนะคะกดออปชันค่ะดึงจุดค่ะเรียบร้อยนะคะสองด้านเส้นเป็นสีน้ำเงินถูกต้องหลังจากนั้นเช็คความละเอียดของงานอีกครั้งหนึ่งค่ะให้มีความพอดีกับกราฟิกของเรานะคะให้เส้นมีความพอดีกับม็อกอัพที่เราเตรียมไว้นะคะเช็คความละเอียดของงานอีกครั้งค่ะซูมเข้าซูมออกสามารถใช้คีย์ลัดได้นะคะเห็นไหมคะเส้นสีแดงปรับให้เป็นเส้นสีน้ำเงินนะคะเพื่อความถูกต้องโอเคตอนนี้เรามีเส้น
ทั้งหมด2ด้านนะคะคือด้านหน้าและด้านข้างเมื่อเรียบร้อยแล้วให้ทุกคนกดโอเคค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากนั้นไปเปิดกราฟิกฉลากนะคะกราฟิกฉลากที่เราเตรียมไว้ลักษณะแบบนี้นะคะเหมือนเดิมเลยค่ะกดคอมมานด์ที่คีย์บอร์ดนะคะแล้วเอาเมาส์ไปคลิกนะคะตรงเลเยอร์ที่เราต้องการตอนนี้ครูใหม่ต้องการที่จะทำฉลากด้านหน้าก่อนนะคะก็คือที่เป็นปลาหมึกแล้วก็มีข้อความว่าปลาหมึกกรอบรสซีฟู้ดตัวใหญ่เลยนะคะกดตัวนี้ค่ะกดคอมมานด์ C ค่ะหรือไปที่ Edit กด Copy นะคะคีย์ลัดก็คือคอมมานด์ C ที่ครูใหม่บอกนะคะกดคอมมานด์ C หลังจากนั้นให้ทุกคนกลับไปที่กล่องม็อกอัพเหมือนเดิมนะคะขั้นตอนจะเป็นเหมือนขั้นตอนการทำถุงหูหิ้วทุกอย่างเลยค่ะไปที่ฟิลเตอร์ค่ะกดอะไรคะ vanishing point หลังจากนั้นให้ทุกคนคลิกที่ว่างแล้วกด command v จับลากเลยค่ะเห็นไหมคะพอเราจับลากกราฟิกของเราก็จะไปตามรูปทรงรูปร่างที่เราวาดไว้เมื่อกี้ถูกต้องไหมคะด้านนี้คือด้านหน้านะคะด้านนี้คือด้านหน้าที่ครูใหม่ต้องการให้เป็นฉลากด้านหน้ามาวางด้านหน้าค่ะแต่ถ้าเป็นด้านข้างวางยังไงคะกลับไปวางด้านข้างอันนี้เป็นด้านหน้านะคะหลังจากนั้นให้ทุกคนไปที่ด้านซ้ายเลยค่ะเราต้องไปที่ transform tool นะคะหรือคีย์ลัดก็คือตัว T คลิกเลยค่ะเราต้องการที่จะปรับย่อขยายนะคะต้องการที่จะปรับย่อขยายเพื่อให้กราฟิกที่เรานำมานะคะพอดีกับรูปของเรานะคะปรับเลยค่ะปรับให้พอดีกับฉลากบรรจุภัณฑ์ของเรานะคะอย่าลืมนะคะจะต้องดูให้ละเอียดทุกมุมนะคะว่าเราทำถูกต้องไหมแต่ละมุมถูกต้องไหมนะคะดูให้ขนาดพอดีกับที่เราวาดไว้นะคะถ้าโอเคพอดีแล้วให้ทุกคนคลิกที่คำว่าโอเคค่ะตอนนี้ทุกคนเห็นไหมคะว่าเรามีฉลากด้านหน้าเรียบร้อยแล้วนะคะ1จุดจุดที่2ที่เราจะทำคือฉลากด้านข้างด้านข้างตรงนี้นะคะสิ่งที่เราต้องทำคือการคลิกไปในเลเยอร์ที่เราเลือกไว้เมื่อกี้นะคะเลเยอร์เหมือนเดิมนะคะเลเยอร์หนึ่งเหมือนเดิมหลังจากนั้นค่ะให้เราไป copy ฉลากในส่วนด้านข้างที่เราต้องการนะคะเมื่อกี้ครูใหม่ได้ทำการ select ฉลากด้านหน้าไว้นะคะก็จะขึ้นเครื่องหมาย select แบบนี้ถูกต้องไหมคะถ้าขึ้นเครื่องหมาย selectรอบขอบของกราฟิกแบบนี้นะคะให้ทุกคนเอา select ออกด้วยการกด command D ค่ะไปแล้วเห็นไหมคะแบบนี้นะคะถ้าเราต้องการที่จะเอา select ออกให้กด command D ค่ะหลังจากนั้นเราไปคลิกภาพที่เราต้องการก็คือภาพนี้นะคะเพื่อความแน่ใจเหมือนเดิมค่ะเรากด command แล้วเลือก layer เพื่อที่จะให้ขึ้น selection แบบนี้นะคะเพื่อเป็นการย้ำความมั่นใจว่าตอนนี้เรากำลังเลือกเลเยอร์นี้ถ้าสมมุติว่าเราไม่ได้เลือก selection วิธีนึงที่เราสามารถเห็นได้ว่าเราเลือกทำงานกับเลเยอร์ไหนอยู่ก็คือตัวนี้ค่ะ show transform control นะคะถ้าครูหมายเอาเครื่องหมายถูกออกเราจะไม่รู้ว่าตอนนี้เราคลิกเลเยอร์ไหนอยู่นะคะเพราะไม่ได้ขึ้นแถบสี่เหลี่ยมเห็นไหมคะฉะนั้นขอให้ทุกคนคลิก Show Transform ค่ะแล้วเราไปจับเลเยอร์ไหนก็จะขึ้นสี่เหลี่ยมในเลเยอร์นั้นนะคะกด Command ที่เลเยอร์ค่ะขึ้น Selection แล้วนะคะตอนนี้เราแน่ใจแล้วว่าเรากำลังเลือกวัตถุชิ้นนี้หลังจากนั้นเหมือนเดิมค่ะกด Command C ค่ะหรือ Edit Copy ไปที่ Mockup บรรจุภัณฑ์อีกครั้งหนึ่งค่ะทำเหมือนเดิมเลยนะคะคลิกอะไรคะฟิลเตอร์ vanishing point กลับมาที่หน้าเดิมที่เราทำค่ะเอาเมาส์มาคลิกได้เลยนะคะตอนนี้เราจะมีเส้นสีน้ำเงินสองฝั่งคลิกพื้นที่ว่างดูคลิกดูจะมีเส้นสีน้ำเงินขึ้นมาหลังจากนั้นทำอะไรคะกด
Command V ค่ะเพื่อเป็นการวางรูปด้านข้างหลังจากที่กด Command V เสร็จนะคะลากเลยค่ะเห็นไหมคะง่ายนิดเดียวลากมาใส่ในส่วนที่เราวาดพื้นที่ไว้หลังจากนั้นเหมือนเดิมค่ะ Transform Tool นะคะเพื่อเป็นการขยับภาพให้เท่ากับ Vanishing Point ที่เราได้วาดไว้ทันไหมคะตอนนี้ทุกคนเป็นเหมือนของครูใหม่ไหมคะตอนนี้เราจะมีกราฟิกทั้งหมด2ด้านในมุมของ Perspective นะคะจะมีกราฟิกทั้งหมด2ด้านคือด้านหน้าและด้านข้างเหมือนกันไหมคะถ้าทุกคนขยับแล้วโอเคตามที่เราต้องการแล้วนะคะกราฟิกเป็นอย่างที่เราต้องการแล้วให้กดโอเคค่ะ

าสมมุติว่ามันยังไม่เป็นอย่างที่เราต้องการเราสามารถขยับซ้ายขวาได้นะคะโดยการซูมเข้าซูมออกและดูในมุมที่กว้างๆดูมุมใกล้ว่าเหมาะสมไหมรูปภาพที่เราวางตอนนี้ถูกต้องไหมถ้าถูกต้องแล้วเหมือนเดิมค่ะกดโอเคค่ะเรียบร้อยค่ะตอนนี้เราได้กล่องบรรจุภัณฑ์ที่เป็นม็อกอัพ3มิติเรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมที่จะนำไปสู่การต่อยอดการทำโฆษณาสินค้าแอดโฆษณาต่างๆได้แล้วง่ายนิดเดียวใช่ไหมคะเราไม่จำเป็นที่จะต้องมีนำกล่องบรรจุภัณฑ์มาถ่ายรูปเราใช้วิธีการของกราฟิกก็คือการใส่ม็อกอัพแบบง่ายๆต่อไปนะคะเหลือขั้นตอนสุดท้ายที่เราแจ้งไว้ก็คือการทำซองขนมถุงขนมอันนี้ทุกคนคุ้นๆใช่ไหมคะเพราะว่าเรารับประทานกันทุกวันเราเคยจับเคยรับประทานเคยซื้อแต่ขั้นตอนนี้เราจะเป็นผู้ใส่กราฟิกให้กับถุงขนมซองขนมที่เราเคยรับประทานค่ะเหมือนเดิมนะคะทุกคนไฟล์โอเพนค่ะเปิดม็อกอัพที่เราหาไว้เรียบร้อยแล้วนะคะของครูใหม่จะเป็นม็อกอัพตัวนี้นะคะเหมือนเดิมเลยค่ะก่อนที่เราจะทำงานอะไรให้เรากดบวกเพิ่มเลเยอร์นะคะแบบนี้นะคะหลังจากนั้นค่ะให้เราไปที่ฉลากเหมือนเดิมเลือกฉลากที่เราต้องการนะคะในที่นี้เราจะทำซองขนมในรูปแบบด้านหน้าให้เราลากมาเลยค่ะลากมาใส่ได้เลยค่ะลากซองขนมที่เราเลือกนะคะมาที่ซองขนมของเราค่ะกดขยายเลยนะคะเข้าไหมคะไปพร้อมกันนะคะกดขยายเลยนะคะตอนนี้ฉลากขนมของเรามาอยู่บนซองขนมเรียบร้อยแล้วค่ะหลังจากนั้นให้ทุกคนไปที่เลเยอร์นะคะแล้วคลิกไปที่มัลติพลายค่ะกดวางเลยค่ะเหมือนเดิมนะคะในการทำกราฟิกสิ่งที่เราต้องมีคือการดูภาพทั้งระยะใกล้และระยะไกลนะคะขยับให้ตรงพอดีกับซองขนมของเรานะคะกด Enter ค่ะเริ่มเห็นภาพประกอบที่ชัดเจนแล้วใช่ไหมคะตอนนี้นะคะให้ทุกคนไปที่ Edit ค่ะฐานฟอร์มนะคะไปพร้อมกับครูใหม่เลยนะคะ Drag ค่ะเคยใช้เครื่องมือตัวนี้กันไหมคะไปที่ Edit Transform Wrap ค่ะทุกคนเห็นเส้นไหมคะจุดลองจุดดูนะคะเห็นความเปลี่ยนแปลงไหมคะให้ทุกคนขยับภาพตามจุดเลยค่ะขยับให้เข้ากับม็อกอัพของเรานี่คืออีกหนึ่งวิธีในการใส่ม็อกอัพให้กับฉลากสินค้านะคะขยับให้ใกล้เคียงกับม็อกอัพที่เราเลือกให้มากที่สุดนะคะใกล้เคียงที่สุดเลยนะคะซูมเข้าซูมออกเหมือนเดิมค่ะเพื่อเช็คความละเอียดของชิ้นงานเรานะคะเก็บทุกจุดของชิ้นงานนะคะอย่าให้หลุดออกมาหรืออย่าให้มีม็อกอัพสีขาวนะคะเนี่ยค่ะลักษณะของการที่ไม่มีภาพกราฟิกอยู่บนม็อกอัพนะคะเราก็จะเห็นม็อกอัพสีขาวจุดนะคะจุดเราสามารถที่จะเพิ่มได้ด้วยการกดคอมมานด์ที่คีย์บอร์ดค่ะเห็นไหมคะตอนนี้ครูใหม่กดคอมมานด์ที่คีย์บอร์ดนะคะก็จะเพิ่มเส้นให้สมมติครูใหม่ต้องการเพิ่มตรงนี้ครูใหม่จุดลงไปเลยค่ะหลังจากนั้นขยับค่ะเส้นก็จะเพิ่มมาเห็นไหมคะทุกคนสามารถเพิ่มเส้นเพื่อเพิ่มความละเอียดของงานได้นะคะต้องการเพิ่มตรงไหนกดคอมมานด์แล้วจิ้มที่จุดนั้นเลยค่ะแล้วขยับภาพค่ะแบบนี้นะคะขยับภาพค่ะถ้าต้องการเพิ่มจุดให้กดคอมมานด์นะคะเมื่อเรากดคอมมานด์ที่คีย์บอร์ดจะมีเส้นขึ้นมาเราสามารถที่จะลากเส้นแล้วกำหนดจุดได้ค่ะกดค่ะได้ไหมคะเห็นนะคะเราลองดูให้ละเอียดรอบคอบอีกครั้งหนึ่งนะคะด้านบนเช่นเมื่อกี้ของครูหมายแบบนี้นะคะยังมีขอบขาวติดอยู่ขยับนิดนึงค่ะให้พอดีที่สุดนะคะ
ด้านล่างนะคะขยับให้พอดีค่ะโอเคดูภาพรวมค่ะถ้าภาพรวมตอนนี้ทุกคนโอเคแล้วหลังจากนั้นเราไปที่ม็อกอัพของเราค่ะหาไปที่ม็อกอัพเสร็จนะคะหาทุกคนหาแบ็กกราวด์ที่เป็นม็อกอัพแบบนี้นะคะเพื่อที่จะ select เฉพาะซองขนมถุงขนมของเราตอนนี้ครูไหม select เฉพาะถุงขนมนะคะวิธีการ select ก็เหมือนเดิมนะคะไปที่ mock up ของเรากด command ที่คีย์บอร์ดนะคะหลังจากนั้นคลิกค่ะก็จะขึ้นตัว selection ตอนนี้สิ่งที่เราต้องการลบคือซองขนมนะคะซองขนมที่เลย mock up ของเรานะคะลองคลิกดูซิว่าถูกเลเยอร์ไหมโอเคหลังจากนั้นกด delete ค่ะเดี๋ยวให้ทุกคนสังเกตนะคะถ้าครูใหม่กด delete เส้นด้านนอกselection จะหายไปนะคะสีด้านนอก selection จะหายไปกด delete แล้วลักษณะจะเป็นอย่างนี้นะคะกด command d ค่ะกด command d เพื่อเอา selection ออกของทุกคนเป็นแบบนี้เหมือนกันไหมคะตอนนี้เรียบร้อยแล้วนะคะฉลากของเราทั้ง3ชิ้นง่ายไหมคะกราฟิกการทำบรรจุภัณฑ์หรือการทำ Photoshop สำหรับการประกอบอาชีพไม่ได้ยากอย่างที่คิดเลยนะคะง่ายนิดเดียวนะคะเพียงแค่เราประยุกต์ใช้เครื่องมือหลังจากนั้นนะคะตอนนี้เรามีกราฟิกทั้งหมด3 ชิ้นแล้วนะคะเราจะเอากราฟิกทั้งหมดที่เราทำเมื่อกี้3ชิ้นนะคะมาต่อกันนี่1ชิ้นนะคะ2ชิ้นนะคะ

แล้วก็สุดท้ายชิ้นที่สามนะคะ3 ชิ้นนะคะ3 ชิ้นนี้เราสามารถที่จะทำม็อกอัพแล้วไปต่อประกอบอาชีพได้เราลองมาวางรวมกันค่ะเลือกไซส์ที่เราต้องการเลยนะคะหลังจากนั้นเราจะวางกราฟิกทั้ง3 ชิ้นลงไปค่ะเป็นภาพประกอบการทำชิ้นงานสำเร็จของเรานะคะในการรวมเลเยอร์นะคะทุกคนให้ทุกคนกด Command Shift E นะคะ Command Shift E เพื่อที่จะรวมเลเยอร์หลังจากนั้นนะคะปรับขนาดภาพให้เท่ากับพื้นที่ที่เราต้องการใส่เหมือนเดิมนะคะกด Command Shift E เพื่อที่จะรวมเลเยอร์ตอนนี้เรากำลังอยู่ในขั้นตอนการรวมงานนะคะชิ้นนี้เช่นเดียวกันนะคะกด Command Shift E ค่ะเราตอนนี้เรามีผลงานทั้ง3 ชิ้นอยู่ในเลเยอร์เดียวกันแล้วนะคะหลังจากนั้นปรับเลยค่ะ

ปิดไปก่อนได้เลยนะคะสำหรับชิ้นที่เราไม่ได้ใช้งานแล้วนะคะตอนนี้เรามี3เลเยอร์นะคะต้องการให้เลเยอร์ไหนอยู่ด้านบนสามารถที่จะปรับขยับเลเยอร์ได้นะคะหรือใช้คีย์ลัดได้ค่ะตรงนี้มีพื้นขาวเยอะนิดนึงนะคะครูใหม่ขอตัดทิ้งเราสามารถตัดได้นะคะแบบนี้กด delete เลยค่ะเรียบร้อยกด command D ค่ะต้องการให้ภาพไหนอยู่เลเยอร์ไหนสามารถจับได้เลยนะคะ

เรียบร้อยนะคะสำหรับการทำฉลาก3ชิ้นง่ายใช่ไหมคะขอให้ทุกคนนำขั้นตอนวิธีการนะคะที่ครูหมายบอกซึ่งเป็นเคล็ดลับที่ไม่ลับแล้วก็เคล็ดลับที่ง่ายมากๆเลยตอนนี้เรามีฉลากจำนวน3ชิ้นนะคะเราสามารถนำไปต่อยอดในการทำโฆษณาสินค้าได้ซึ่งโฆษณาสินค้าที่เราจะนำไปต่อยอดนะคะเราสามารถที่จะใช้วิธีการสังเกตการทำโฆษณาใน EP ที่6ที่ครูหมายสอนนะคะว่าเคล็ดลับในการใส่ข้อความเคล็ดลับในการใส่เงาใส่ตัวอักษรแล้วก็ใส่กราฟิกต่างๆเพิ่มซึ่งตอนนี้สิ่งที่ทุกคนทำเป็นใน EP นี้นะคะก็คือการใส่ mockup โดยใช้ vanishing point และการปรับขยับภาพและเปลี่ยนโหมดภาพเพื่อที่จะให้บรรจุภัณฑ์ของเราสวยงามแล้วก็เหมาะสมนะคะเป็นการใส่ mockupทุกคนสามารถใช้วิธีที่ครูหมายสอนนะคะในการใส่ mockup รูปทรงรูปร่างต่างๆซึ่งก็เป็นที่แน่นอนว่าบรรจุภัณฑ์มีหลากหลายรูปแบบมีหลากหลายขนาดถ้าสมมติว่าเราต้องการ mockup แบบไหนสามารถปั้น3มิติปั้นเป็นโมเดล3มิติหรือสามารถดาวน์โหลด mockup ที่ให้ดาวน์โหลดในอินเทอร์เน็ตเอามาใช้ต่อยอดในการทำงานได้เพียงแค่ใน EP ที่7นี้นะคะทุกคนจะต้องมีฉลากบรรจุภัณฑ์ซึ่งcreate แล้วดีไซน์แล้วนะคะพร้อมที่จะใส่ mockup วิธีการใช้งานนะคะสำหรับการนำภาพที่เราทำสำเร็จแล้วไปใช้งานให้ทุกคนไปที่ไฟล์นะคะกด save as แบบนี้นะคะหลังจากนั้นเราเลือกที่ที่เราจะเซฟงานนะคะสมมติเราเซฟไว้ที่ desktop ไฟล์นามสกุลอะไรนะคะเช่นเลือกไฟล์ photoshopก็เป็นไฟล์ Photoshop นะคะอาจจะเซฟเป็นชื่อของสินค้าที่เราทำเพื่อความจดจำง่ายของเรานะคะเช่นอันนี้ครูหมายจะเซฟว่าปลาหมึกนะคะ

เรียบร้อยค่ะกดเซฟตอนนี้ไฟล์ที่เราทำงานได้เซฟบันทึกไว้เรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปนะคะถ้าสมมุติว่าเราต้องการที่จะเอาไฟล์เพื่อที่จะไปใช้ต่อยอดนะคะเช่นการโฆษณาการปรินท์เอาให้ลูกค้าหรือว่าส่งเมลส่งไลน์ให้ลูกค้านะคะเราก็จะไปที่ไฟล์ export นะคะ export as ดูไฟล์ตรงนี้นะคะว่าเราต้องการที่จะใช้ไฟล์นามสกุลอะไรถ้าต้องการ PNG ให้กด PNG ค่ะถ้าต้องการไฟล์ JPEG ก็กดที่ JPG นะคะถ้าต้องการไฟล์ GIF ให้กดไฟล์ GIF ค่ะในที่นี้ครูหมายจะขอเลือกไฟล์ JPEG นะคะค่าความละเอียด quality คือค่าความละเอียดของไฟล์ที่เราต้องการที่จะเซฟนะคะยิ่งค่าความละเอียดเยอะมากเท่าไหร่ quality มากเท่าไหร่นะคะภาพที่เราเซฟจะมีความละเอียดของภาพมากเท่านั้นนะคะให้เลือกตามความเหมาะสมที่เราจะใช้งานนะคะทุกคนสังเกตนะคะพอครูหมายเปลี่ยน quality ขนาดภาพจะเปลี่ยนไปนะคะอันนี้ขอใช้ใน quality ที่สูงที่สุดนะคะนี่คือขนาดภาพนี่คือขนาดภาพนะคะโอเคหลังจากนั้นเช็ครายละเอียดของภาพกด export ค่ะกด export เสร็จนะคะก็จะขึ้นว่าให้เราเซฟไฟล์ JPEG นี้ที่ไหนนะคะครูหมายก็คลิกไปที่ desktop ค่ะแล้วครูหมายต้องการที่จะตั้งชื่อว่าอะไรนะคะกดชื่อที่เราต้องการไปเลยค่ะหลังจากนั้นกดเซฟค่ะโอเคเรียบร้อยนะคะไฟล์เราตอนนี้เซฟเรียบร้อยในไฟล์ของ Photoshop และเซฟเรียบร้อยในไฟล์ของ JPEG พร้อมที่จะทำงานต่อไปค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับ EP นี้ทุกคนได้เคล็ดไม่ลับในการทำ mock up ไปขอให้ไปใช้งาน Photoshop แล้วก็การใช้ mock up อย่างสนุกสนานนะคะแล้วเดี๋ยวพบกันต่อไปใน EP ที่8นะคะสำหรับ EP ที่8เราจะไปต่อยอดการทำโฆษณาที่เราได้สร้าง mock up ใน EP นี้ไว้แล้วค่ะขอบคุณค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: หลังจากที่เราพ่นสีรองพื้นกลบรอยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ชิ้นงานเราก็พร้อมที่จะทําการพ่นสีทับหน้าหรือว่าสีจริงแล้วทีนี้พอพูดถึงเรื่องของสีทับหน้าหรือว่าสีจริงนะครับก็จะมีทั้งสี 1K และ 2K นะครับแต่เราจะพูดถึงสี 2K อย่างเดียวนะครับเราจะไม่พูดถึงสี 1K ละนะครับสำหรับสี 2K นะครับก็จะมีหลักๆอยู่ประมาณ3แบบนะครับหลักๆเลยนะครับก็คือ1เป็นสีโซลิดนะครับ2เป็นสีเมทัลลิกนะครับและ3เป็นสีมุกนะครับสีโซลิดนะครับโซลิด 2K นะครับก็จะแบ่งออกเป็นซอยออกเป็น2แบบอีกนะครับก็คือ Solid 2K แบบ1ขั้นตอนแล้วก็ Solid 2K แบบ2ขั้นตอนนะครับสำหรับสีนะครับเมทัลลิกนะครับจะบังคับให้เป็น2ขั้นตอนเพียงอย่างเดียวเท่านั้นนะครับส่วนสีมุกนะครับสีแบบที่3นะครับเขาเรียกว่าจะเป็นแบบสีแบบ3ขั้นตอนครับ
1: โดยสี 2K นั้นโดยรวมอาจจะยุ่งยากในการปฏิบัติงานแถมต้องรอนานกว่าสี 1K แต่ผลลัพธ์ที่ได้ออกมาดีโดยสี 2K นั้นให้ความเงางามสูงอายุการใช้งานนั้นยืดยาวกว่า5ปีดูแลและรักษาง่ายในการพ่นสี 2K นั้นเมื่อตัวสีแห้งดีแล้วจะไม่มีความมันเงาต้องใช้การพ่นเคลียร์ทับหน้าเคลียร์โค้ดโดยสี 2K แบ่งออกได้เป็นหลายประเภทคือสีโซลิดเนื้อสีจะดูเรียบด้านเหมือนสีน้ำทั่วไปแต่ก็จะมีความเงางามในระดับหนึ่งและจะแยกออกได้เป็น2แบบคือแบบขั้นตอนเดียวเป็นสีที่พ่นแล้วก็จะมีความเงางามในขั้นตอนเดียวไม่ต้องพ่นเคลียร์ทับหน้าอีกชั้นแบบ2ขั้นตอนเป็นสีที่พ่นแล้วเนื้อสีก็จะไม่มีความเงางามจึงต้องพ่นเคลียร์ทับหน้าอีกชั้นหนึ่งเพื่อให้มีความเงางามสีลูไซต์หรือสีเมทัลลิกซึ่งจะมีส่วนผสมผงโลหะที่เรียกว่าเมทัลลิกด้วยตัวสีเองจะไม่มีความเงางามจะต้องมีการพ่นเคลือบเคลียร์ทับอีกชั้นหนึ่งเพื่อให้เกิดความเงางามแวววาวและป้องกันผงโลหะเหล่านั้นหลุดล่อนเราเรียกว่าเคลียร์โค้ดหรือเลกเกอร์นั่นเองสีมุกสีมุกเป็นกลุ่มสีเหลือบพิเศษแตกต่างจากสีโดยทั่วไปเพราะนอกจากจะให้สีมุกในตัวของเม็ดสีแล้วยังให้สีพิเศษเพิ่มขึ้นอีก2สีตามมุมมองที่แสงสะท้อนต่างมุมเข้าสู่ตาเราซึ่งนับเป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดสำหรับวงการสีเลยทีเดียวสีพิเศษเหล่านี้เหมาะกับงานสีรถยนต์ที่ต้องการความแปลกใหม่หรูหราที่ให้สีอย่างเต็มที่เมื่อถูกแสงการมองเห็นได้หลายๆสีทำให้เกิดสีมุกรุ้งวิ่งไปบนสีมุกหลักให้ความเชิญชวนดูมีคุณค่ามีความวิจิตรเฉพาะตัวทนทานช่วยเสริมดูมีระดับเป็น3มิติและสร้างให้เป็นสีเหลือบที่มีรูปทรงดูมีชีวิตชีวาขึ้นขั้นตอนการพ่นสีทับหน้า
2: ครับก่อนที่จะเริ่มทำการพ่นสีทับหน้าหรือสีจริงนะครับเราก็จะต้องมีกระบวนการของการขัดสีรองพื้นนะครับเพื่อให้ฟิล์มสีมันสม่ำเสมอกันหรือให้เรียบนะครับก็จะเริ่มใช้กระดาษทรายตั้งแต่เบอร์400ถึง500นะครับ
1: ทำความสะอาดชิ้นงานโดยการใช้ลมเป่าและต่อด้วยการใช้น้ำยาขจัดคราบไขมันทำการผสมสีตามอัตราส่วนที่ผู้ผลิตกำหนดมา
2: ก่อนจะทำการพ่นสีนะครับเราก็มีการเช็ดทำความสะอาดชิ้นงานไปแล้วนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของการปรับนะครับปรับเรื่องของการจ่ายสีจากถ้วยนะครับเพื่อจะไปพ่นใส่ชิ้นงานนะครับวิธีการปรับก็จะปรับอยู่ที่3รอบนะครับ3รอบแล้วก็ดูที่เรื่องของลมแรงดันลมนะครับจะปรับที่มาตรฐานอยู่ที่ 1.5 บาร์นะครับตัวแพทเทิร์นนะครับหรือม่านหรือม่านสเปรย์นะครับเราก็จะเปิดให้สุดนะครับเปิดสุดเลยบิดให้สุดการยืนพ่นนะครับสำหรับพ่นชิ้นงานชิ้นเดียวนะครับเราก็จะยืนอยู่ในระหว่างช่วงไหล่นะครับช่วงไหล่ไหล่กับระหว่างชิ้นงานนะครับเดี๋ยวผมจะลองทำให้ดูช่วงหนึ่งแขนนะครับจับสายลมไว้ด้านหลังนะครับเราให้ดูของระยะของปืนพ่นสีนะครับจะต้องแขนจะต้องสุดกับชิ้นงานโดยที่ตัวจะไม่ขยับตามระยะห่างชิ้นงานกับปืนพ่นสีนะครับจะอยู่ที่15เซนนะครับ15เซนวัดยังไงครับ15เซน 10เซนนะครับ1กำปั้น20เซนนะครับ
1: ทำการพ่นสีโดยเริ่มพ่นตามขอบตามมุมตามซอกหลืบของชิ้นงานก่อนแล้วโปรยสีให้ทั่วชิ้นงานพักชิ้นงานทิ้งไว้ 3-5 นาทีทำการพ่นรอบที่2เริ่มพ่นตามขอบตามมุมตามซอกหลืบของชิ้นงานแล้วลงสีให้ทั่วทั้งชิ้นงานตรวจดูว่าเกลี่ยสีทั่วชิ้นงานให้สม่ำเสมอกันทั้งชิ้นงานแล้วพักชิ้นงานทิ้งไว้ก่อนพ่นเคลียร์โค้ดทับอีกครั้งการพ่นเคลียร์โค้ดหรือเลกเกอร์
0: ครับสำหรับการพ่นเคลียร์หรือว่าพ่นเลกเกอร์นั้นถ้าหากว่าเราต้องการเพิ่มความเงางามนะครับเราก็อาจจะทำการพ่นเคลียร์เพิ่มเติมเข้าไปอีก 1-2 เที่ยวก็ได้นะครับและถ้าเกิดว่านะครับต้องการความเงางามมากกว่านั้นอีกนะครับเราอาจจะทิ้งนะครับระยะไว้สัก 3-4 วันนะครับแล้วนำกลับมาขัดเงาด้วยน้ำยาขัดเงาครับ
1: ขั้นตอนการพ่นเคลียร์โค้ด
2: ครับขั้นตอนต่อไปนะครับจะเป็นการพ่นเคลียร์โค้ดหรือเลกเกอร์นะครับส่วนของตัวผลิตภัณฑ์นะครับก็จะเป็นตัวของเคลียร์ 2K นะครับซึ่งจะมีองค์ประกอบ2องค์ประกอบด้วยกันนะครับก็คือตัวเนื้อของเคลียร์แล้วก็ตัวฮาร์ดเดนเนอร์นะครับ อัตราส่วนผสมจะมีตั้งแต่ 4-1 ก็ 2-1 นะครับเราจะดูได้เลยก็คือตัวสเกลหรือไม้บรรทัดไม้คนนะอันนี้เป็น 2-1 นะครับส่วน 4-1 ก็อยู่ด้านหลังนะครับ แล้วก็ทำการใส่นะครับตัวฮาร์ดเดนเนอร์ตอนนี้ช่างเนื้อเคลียร์ไว้แล้วนะครับ

0: ทำการผสมตามอัตราส่วนที่กำหนดต้องผสมให้ได้สัดส่วนตามที่ผู้ผลิตกำหนดทำการพ่นเคลียร์โค้ดโดยเริ่มพ่นตามขอบตามมุมตามซอกหลืบของชิ้นงานก่อนแล้วโปรยสีให้ทั่วชิ้นงานพักชิ้นงานทิ้งไว้ 3-5 นาทีทำการพ่นรอบที่2เริ่มพ่นตามขอบตามมุมตามซอกหลืบของชิ้นงานแล้วลงเคลียร์โค้ดให้ทั่วทั้งชิ้นงานพยายามดูว่าเคลียร์โค้ดที่เคลือบเกลี่ยทั่วชิ้นงานให้สม่ำเสมอกันทั้งชิ้นงานแล้วพักชิ้นงานไว้24ชั่วโมงก่อนนำไปใช้งานเคล็ดลับถ้าต้องการเคลือบผิวงานให้หนาขึ้นก็ทำการพ่นรอบที่3พ่นหนักๆให้ทั่วชิ้นงานแล้วพักชิ้นงานไว้ตามขั้นตอนเหมือนที่กล่าวมาในข้างต้นถ้าต้องการให้ชิ้นงานเงางามกว่าเดิมให้ทิ้งชิ้นงานไว้ 3-4 วันแล้วนำครีมขัดเงารถยนต์คาเวกมาขัดให้ทั่วชิ้นงานจะได้ชิ้นงานที่ดูเงาและใสขึ้นกว่าเดิม
1: ครับสำหรับเคลียร์โค้ดหรือแลคเกอร์นะครับถ้าเราผสมกับฮาร์ดเดนเนอร์ไปแล้วนะครับเราจะต้องใช้งานทันทีนะครับไม่สามารถที่จะเก็บไว้ใช้งานครั้งต่อไปได้
2: หลังจากที่เราพ่นสีทับหน้าหรือว่าสีจริงไปแล้วนะครับขั้นตอนที่สำคัญอีกขั้นตอนหนึ่งก็คือขั้นตอนของการขัดสีนะครับเนื่องจากว่าหลังจากที่เราขัดหลังจากที่เราพ่นสีทับหน้าไปแล้วนะครับอาจจะเกิดเม็ดฝุ่นเล็กๆหรือว่าสีอาจจะไม่เรียบเนียนนะครับเราก็สามารถใช้วิธีการขัดตรงนี้เพื่อปรับแต่งผิวงานนะครับให้กลมเกินแล้วก็เกิดความเรียบเนียนแล้วก็สวยงามขึ้นครับผม
0: ยาขัดสีสำหรับการขัดสีในงานซ่อมสีจำแนกออกได้ตามคุณสมบัติของยาขัดสีแบ่งออกได้เป็น2ประเภทคือชนิดหยาบและชนิดละเอียดคุณสมบัติของยาขัดสียาขัดสีชนิดหยาบมีคุณสมบัติใช้สำหรับขัดตัดเม็ดสีให้ราบเรียบโดยจะใช้ยาขัดสีหยาบตัดผิวสีส่วนที่เป็นผิวหยาบให้ราบเรียบเสมอกันเพราะหลังจากพ่นสีแล้วไม่สามารถใช้กระดาษทรายขัดได้แล้วยาขัดสีชนิดละเอียดมีคุณสมบัติขัดผิวสีให้เกิดความเงางามสะดวกต่อการทำความสะอาดและเคลือบเป็นฟิล์มบางๆให้กับผิวสีทั้งนี้เพื่อให้สีที่เคลือบทนต่อสภาพแวดล้อมต่างๆรวมทั้งความชื้นที่เป็นสาเหตุของการเกิดสนิมและยังรักษาสีรถให้เงางามอีกด้วย
2: การใช้น้ำยาขัดสีหลังจากที่เราได้ทำการพ่นสีจริงหรือว่าสีทับหน้าไปแล้วนั้นนะครับมีดังนี้ครับ
1: ครับขั้นตอนต่อไปนะครับก็จะเป็นเรื่องของขั้นตอนการขัดสีนะครับขัดสีก็อุปกรณ์ก็จะมียาขัดหยาบนะครับยาขัดละเอียดเนาะแล้วก็ใบขนแกะชนิดหยาบนะครับแล้วก็ชนิดละเอียดฟองน้ำแบบหยาบแล้วก็ละเอียดนะครับเราจะลงยาขัดหยาบนะครับนำเป็นเบอร์แรกก่อนเนาะอันนี้ไว้ปรับสภาพผิวนะครับสีที่พ่นใหม่นะเนื้อค่อนข้างที่จะเหมือนเม็ดทรายนะครับก็จะมีเม็ดทรายอยู่ข้างในนะครับเนื้อจะหยาบป้ายนะครับเฉพาะที่เราจะปั่นนะครับปรับรอบเร็วนะครับอยู่ที่2รอบครึ่งนะครับความเร็วแต่ต้องมีบอกนะฮะขัดย้อนไปย้อนมาครับเป็นทางเดียวนะครับโดยที่เอียงผ้าขัดอยู่ที่30นะครับ30องศา

ครับในกรณีที่มีพื้นที่ที่เครื่องไม่สามารถเข้าถึงนะครับเราก็จะใช้ผ้าสำลีนะครับแล้วก็ใช้มือการถูนะครับ

และข้อควรระวังในการขัดสีหลังจากที่เราทำการพ่นนะครับแลกเกอร์หรือว่าพ่นเคลียร์ไปแล้วนะครับก็จะมี2แบบด้วยกันนะครับแบบที่1ก็คือแบบขัดด้วยมือนะครับแบบที่2ขัดด้วยเครื่องซึ่งปัจจุบันนี้ก็จะนิยมใช้การขัดด้วยเครื่องนะครับสำหรับการขัดด้วยมือนะครับก็จะมีเทคนิคนะครับมีการขัดอยู่2ลักษณะด้วยกันลักษณะที่1นะครับการขัดเพื่อปรับผิวเรียบนะครับก็คือนะครับใช้ผ้านะครับแล้วก็ชุบน้ำยาหรือว่าทาน้ำยาไปที่ผิวงานนะครับแล้วก็ขัดเดินหน้าถอยหลังเดินหน้าถอยหลังนะครับหรือขึ้นลงเป็นแนวนะครับเป็นแนวตรงหรือเป็นแนวนอนนะครับนี่เป็นการขัดปรับผิวเรียบนะครับด้วยมือนะครับและอีกลักษณะหนึ่งก็คือการหลังจากที่เราปรับผิวเรียบแล้วนะครับเราก็จะขัดเงานะครับแต่นี่ขัดเงานะครับก็จะใช้ผ้านะครับอีกหนึ่งผืนนะครับโดยจุ่มน้ำยานะครับที่เป็นน้ำยาขัดเงานะครับและลักษณะการขัดก็จะขัดแบบลักษณะหมุนวนนะครับหมุนวนเราจะไม่เดินหน้าถอยหลังหรือว่าไม่ขึ้นลงแล้วนะครับจะเป็นลักษณะหมุนนี่คือการขัดเงาสีด้วยมือนะครับส่วนการขัดเครื่องก็เราก็ใช้เครื่องนะครับขัดเงาสีนะครับอาจจะเป็นแบบลมหรือแบบไฟฟ้าก็แล้วแต่นะครับก็ทำการขัดได้ทันทีนะครับแล้วก็ข้อควรระวังนะครับระวังเรื่องของน้ำยานะครับถ้าหากว่าขัดด้วยเครื่องนะครับน้ำยาเนี่ยมันก็จะกระเด็นไปโดนร่างกายของเรานะครับหรือว่าการใช้น้ำยานะครับที่มากเกินความจำเป็นก็จะทำให้เกิดความสิ้นเปลืองนะครับ

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันพุธที่2กันยายน2569กันค่ะจากแผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมร่องมรสุมได้เลื่อนขึ้นไปพาดผ่านบริเวณภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อนโซเดลบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงที่พัดปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงค่ะลักษณะเช่นนี้นะคะส่งผลให้พื้นที่บริเวณภาคเหนือภาคอีสานภาคตะวันออกและภาคใต้มีฝนบางแห่งค่ะสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากของวันนี้อยู่ในระดับที่มีความเสี่ยงน้อยค่ะโดยพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังได้แก่ทางด้านตอนบนของภาคเหนือทางด้านตะวันออกของภาคอีสานภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางค่ะโดยทะเลอันดามันตอนบน

มีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบตั้งแต่วันที่4ถึง7กันยายน2569ในช่วงวันที่4ถึง7กันยายน2569ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้อันหนึ่งพายุโซนร้อนโซเดลบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้เกาะไต้หวันในช่วงวันที่5ถึง7กันยายน2569ขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนการเดินทางโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยมาต่อกันที่พยากรณ์อากาศรายภาคประจำวันนี้กันค่ะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาน่านตากและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่และตรังส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และในวันนี้นะคะขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือภาคอีสานภาคตะวันออกและภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ําไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไปด้วยค่ะแล้วกลับมาติดตามพยากรณ์อากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ค่ฉีดยานิดเดียวเองถ้าเป็นร้องโอดโอย
1: เอานะอย่างน้อยแม่ก็มีภูมิคุ้มกันไข้หวัดใหญ่แล้วนะ
0: ท่านเป็นใครล่ะคะปู่
1: เจ้าฟ้ามหิดลพระราชบิดาของในหลวงรัชกาลที่8และรัชกาลที่9นะ
0: แล้วทำไมถึงมีอนุสาวรีย์ท่านอยู่ที่นี่ล่ะครับ
1: ก็เพราะท่านเป็นคนพัฒนาการแพทย์และยกระดับการสาธารณสุขของประเทศเราให้พัฒนามาได้อย่างทุกวันนี้เลยละเอ้ยแม่เราตามแล้วล่ะเสร็จแล้วกำลังเดินไป
0: เดี๋ยวนะการสาธารณสุขคืออะไรหรอนั่นสิฉันก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแก่นแก้วแมวเข้ามาในโรงพยาบาลไม่ได้นะถ้างั้นไปดูกันเลยดีกว่าว้าวว้าวว้าวว้าว
2: บ้านริมคลองสมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2467
3: หุงข้าวเอาน้ำจากไหน
4: ก็น้ำในคลอง
3: แล้วน้ำกินเอาจากไหน
4: ก็น้ำในคลอง
3: แล้วของเสียปล่อยทิ้งที่ไหน
4: ก็ทิ้งในคลองสิโอ้ยบนอะไรของแกเนี่ยตาอ้วนคลองเยอะจะตายไปทิ้งอะไรไปมันก็ละลายไปหมดแล้ว
3: โอ้ยน้ำประปาเขามีกันมาเป็น10ปีแล้วทำไมไม่รู้จักใช้ก็นี่ยังไงบ้านแกถึงเข้าออกโรงหมอเป็นว่าเล่นเดี๋ยวลูกปวดท้องเดี๋ยวผัวเป็นผื่นเดี๋ยวเมียคลื่นไส้ไอ้หนูอย่าดูดนิ้ว
4: โรงหมอเขาตั้งขึ้นมาก็เพื่อรักษาคนเจ็บไข้ก็ไปหาหมอก็ถูกแล้วนี่ตาอ้วน
3: คิดอย่างนี้ได้ที่ไหนรู้จักคำว่าสาธารณสุขไหม
4: สาธารณสุขก็ที่เขาให้กินของสุกๆไงปะโทแค่นี้ใครๆก็รู้
3: ไม่ใช่เว้ยสาธารณสุขมันคือการดูแลและจัดการสุขภาพของราษฎรมันไม่ใช่แค่การรักษามันต้องรู้จักป้องกันตั้งแต่การใช้ชีวิตประจำวันให้มันสะอาดพอสะอาดการเจ็บไข้ได้ป่วยมันก็น้อยลง
0: อ๋อสาธารณสุขมันไม่ใช่แค่การรักษานี่เอง
3: นี่ฉันไม่ได้คิดไปเองนะเจ้าฟ้ามหิดลน่ะท่านมาสอนที่กรมสุขาภิบาล
4: เดี๋ยวนะเจ้าฟ้ามหิดลนี่ใครเหรอ
3: ท่านก็เป็นลูกชายในหลวงรัชกาลที่5ไงที่ไปเรียนหมอจากเมืองนอกแล้วก็มาทำงานที่โรงพยาบาลสิริราชน่ะอ้าวนี่แมวแกใช่ไหมเนี่ยมา
0: เก่งแก้วขึ้นไปตั้งแต่เมื่อไหร่
4: เดี๋ยวไม่ใช่แมวฉัน
3: เฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยโอ้ยเ
4: ฮ
3: ้
4: ยฮะเฮ้ย
3: อ้าวไปนู่นแล้วเออไอ้หนูแมวพวกเองเหรอเอาแมวมาเดี๋ยวหน้าไปฉีดยากันหมาบ้าให
0: ้ไว้วันหลังนะครับตอนนี้ผมต้องไปก่อนนะครับขอบคุณครับ
3: อ้าวแล้วจะไปยังไงแล้วนะเอ้าเอ้าอุ้ยหายไปแล้วเป็นไปได้ยังไงล่ะเนี่ย
1: นอกจากนั้นเจ้าฟ้ามหิดลยังติดต่อมูลนิธิจากอเมริกาให้ส่งหมอส่งพยาบาลเก่งๆมาสอนคนไทยด้วยนะแถมยังให้เงินส่วนตัวมาเป็นทุนการศึกษางานวิจัยและให้เงินสร้างตึกที่โรงพยาบาลสิริราชอีกตอนบั้นปลายของพระชนชีพท่านไปรักษาคนไข้ที่โรงพยาบาลในเชียงใหม่ชาวบ้านเลยเรียกท่านว่าหมอเจ้าฟ้า

0: านะ
1: ท่านทุ่มเทเพื่อคนไทยมากๆเลยนะคะ
0: ใช่จ้ะ
2: วันนี้ได้รู้ว่าหมอเจ้าฟ้าพระราชบิดาของในหลวงรัชกาลที่8และรัชกาลที่9ทุ่มเทพัฒนาการแพทย์จนเป็นรากฐานที่สำคัญให้กับการแพทย์การสาธารณสุขไทยมาจนทุกวันนี้

0: นี่คือในหลวงรัชกาลที่8และในภาพก็เป็นตอนที่ท่านเสด็จไปที่สำเพ็งพร้อมในหลวงรัชกาลที่9พระอนุชา
1: แก่นแก้วอย่าไปกวนเขา
2: วันที่ท่านมาน่ะคนนี่แห่กันมาต้อนรับเต็มไปหมดเลยนะจ๊ะนายจ๋าเดินพบประชาชนไปทั่วสำเพ็งทั้งจีนทั้งแขกก็ปลื้มใจกันใหญ่

สวัสดี EP ที่17นะคะการเขียนแบบสถาปัตยกรรมภายในเบื้องต้นนะคะสำหรับ EP นี้นะคะเราจะมาลองเขียนแบบสถาปัตยกรรมภายในดูนะคะว่าการเขียนแบบสถาปัตยกรรมภายในมีลำดับและขั้นตอนยังไงบ้างนะคะวิธีการเริ่มงานก็เหมือนที่เรารู้เลยนะคะก็คือการเข้ามาในหน้าไฟล์สตาร์ทอัพของเรานะคะที่มีเลเยอร์นะคะมีในส่วนของ Dimension เบื้องต้นแล้วนะคะต่อไปเนี่ยเราก็จะเริ่มเขียนงานนะคะวิธีการเหมือนกันกับการเขียนแบบขยายห้องน้ำคราวที่แล้วเลยนะคะก็คือการสร้างหน้ากระดาษขึ้นมานะคะการสร้างหน้ากระดาษนะคะเราสามารถเอาหน้ากระดาษที่เป็นเทมเพลตของเราในส่วนของงานเก่าๆหรือขนาดที่เราต้องการนะคะเข้ามาใส่ได้เลยนะคะอย่างในEP นี้นะคะอาจารย์ก็จะใช้กระดาษที่มีขนาดใหญ่ขึ้นมานะคะเพราะว่าการใช้ขนาดของห้องที่เป็นภายในนะคะก็จะมีขนาดที่ใหญ่กว่าขนาดของห้องน้ำนะคะเช่นในอันนี้นะคะอาจารย์ก็จะมีขนาดกระดาษที่เล็กแบบนี้นะคะแล้วก็มีขนาดกระดาษที่ใหญ่นะคะแล้วก็ copy มาได้เลยนะคะ Ctrl V วางเลยค่ะเมื่อเราได้ขอบเขตขนาดกระดาษของเราแล้วนะคะเราก็จะมาลองเขียนตัวของ planning ห้องนะคะหรือแบบภายในของเรานะคะในส่วนของแบบภายในของเราเนี่ยวันนี้อาจารย์ก็จะให้เป็นในส่วนของห้องที่มีห้องนอนแล้วก็ในส่วนที่เป็นห้อง living นะคะซึ่งจะมี2องค์ประกอบนะคะเรากำหนดขอบเขตของขนาดห้องนอนก่อนนะคะขนาดห้องนอนเราเบื้องต้นเราให้เป็นขนาดที่3คูณ4เมตรนะคะแล้วก็ขนาดของห้องนั่งเล่นนะคะวิธีการเนี่ยก็อยู่ที่ว่าเราจะออกแบบให้ห้องนั่งเล่นนะคะอยู่ส่วนไหนของห้องนอนนะคะอย่างเช่นถ้าเราต้องการให้ในส่วนของตัวห้องนั่งเล่นนะคะอยู่ทางด้านขวามือแล้วอยากให้งานของเรานะคะเป็นมีฟอร์มที่เป็นสี่เหลี่ยมนะคะเราก็วาดด้านกว้างเนี่ยให้มีขนาดเท่ากับด้านของห้องนอนนะคะตัวด้านนี้เลยด้านนี้ของห้องนอนของเราก็มีขนาดที่4เมตรนะคะแล้วก็กำหนดด้านนี้ของห้องลิฟวิ่งให้มี4เมตรเหมือนกันนะคะแล้วก็เราสมมติให้เราให้ห้องลิฟวิ่งมีขนาด4คูณ4เราก็จะได้ขนาดของงานเขียนแบบของเราเนี่ยเป็นลักษณะแบบนี้นะคะที่จะแบ่งเป็นห้องของลิฟวิ่ง1นะคะแล้วก็ในส่วนของห้องนอนเนี่ยอีก1ส่วนนะคะเมื่อเราได้ส่วนของห้องต่างๆแล้วเนี่ยเราก็หาตำแหน่งในการวางในหน้ากระดาษของเราได้เลยนะคะค่ะเมื่อเราได้ขอบเขตแล้วเนี่ยวิธีการก็คือใส่ตัวผนังนะคะแล้วก็ตัวช่องเปิดต่างๆเหมือนเดิมเลยนะคะการใส่ผนังเราก็เอาตัวบล็อกผนังของเราที่เรามีนะคะมาก่อนซึ่งเบื้องต้นเวลาทำงานของอาจารย์นะคะอาจารย์ก็จะมีตัวที่เป็นสตาร์ทอัพที่เป็นบล็อกผนังนะคะของอาจารย์อยู่ด้วยนะคะ

างเช่นตัวนี้ของอาจารย์นะคะก็จะมีตัวผนังตัวประตูแบบนี้นะคะไว้ใช้งานอันนี้ก็จะเป็นตัวผนังของอาจารย์ที่อาจารย์เคยสร้างขึ้นไว้นะคะเพื่อในการใช้งานของการทำงานอื่นๆไฟล์อื่นๆนะคะเวลาใช้งานเราก็จะก๊อปปี้ตัวบล็อกต่างๆพวกนี้ที่อาจารย์เคยตั้งไว้เนี่ยไปไว้ในหน้าในการทำงานของเรานะคะเวลาเราหยิบใช้งานเนี่ยเราก็จะได้สามารถหยิบมาใช้ได้เลยโดยที่ไม่ต้องข้ามไฟล์ไปข้ามไฟล์มานะคะในที่นี้อาจารย์ก็จะเอาผนังทั้ง4แบบตัวนี้เข้าไปในหน้าการทำงานของเรานะคะเมื่อเรามีผนังทั้ง4แบบนี้นะคะเอาไว้นอกกระดาษก่อนนะคะหรือไว้ที่จุดใดจุดหนึ่งนะคะแล้วเราก็เอาผนังทั้ง4แบบไปสังเกตว่าผนังทั้ง4แบบเนี่ยก็จะมีผนังเปล่าๆผนังที่มีเสาเอ็นแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นผนังที่เป็นผนังเบิ้ลนะคะก็คือผนัง2ชั้นอันนี้ก็จะเป็นผนัง2ชั้นที่มีเสาเอ็นแล้วเหมือนกันนะคะเดี๋ยวเราเอาตัวผนังอันนี้ไปใส่ในห้องนอนแล้วก็ห้องลิฟวิ่งของเรานะคะเรากำหนดขอบเขตด้วยนะคะว่าตรงไหนที่เราต้องการที่จะให้เป็นช่องเปิดนะคะเริ่มต้นก็คือการออฟเซตออกไปเลยนะคะที่1ที่10นะคะหรือจุด1อย่างตรงนี้เราก็ขยับให้แนวผนังเขาอยู่ซ้อนทับกันได้เลยนะคะโอเคในส่วนของห้องลิฟวิ่งนะคะเราก็ควรที่จะมีช่องเปิดนะคะอย่างเช่นหน้าต่างนะคะหน้าต่างก็จะมีเป็นบานเปิดบานสไลด์นะคะบานกระทุ้งในที่นี้เราก็เอาบานสไลด์นะคะเข้ามาใช้งานอันนี้อาจารย์ก็จะสร้างไว้แล้วนะคะก็สามารถที่จะดึงขนาดได้เลยโดยที่ไม่ต้องมาเขียนใหม่นะคะอันนี้ก็จะสามารถปรับลดขนาดได้อันนี้ก็จะเป็นตัวหน้าต่างที่เป็นบานสไลด์นะคะก็ copy ไปได้เลยอันนี้ก็จะเป็นบานสไลด์คู่นะคะมีแบบบานสไลด์ที่เป็น4บานนะคะสมมติเราเอาไปทั้ง2แบบนะคะคอนซีคอนโทรล V ได้เลยนะคะเบื้องต้นเราอาจจะให้ตัวของหน้าต่างนะคะอยู่บริเวณตรงกลางของห้องนะคะเราก็จับไปไว้ตรงกลางนะคะหมุนบานหน้าต่างก่อนนะคะหรือถ้าอยากจะใช้เป็นหน้าต่างที่เป็นบานสไลด์4บานแบบนี้นะคะแล้วก็เอาไปวางไว้ได้เลยเวลาเราสร้างขอบเขตของห้องขึ้นมาค่ะเขาก็จะมีตัวเซนเตอร์ของห้องเนี่ยขึ้นมาเลยอย่างเวลาเราเลือกขอบเขตของห้องตัวลิฟวิ่งใช่ไหมคะเขาก็จะมีตัวเซนเตอร์ของห้องลิฟวิ่งให้แต่ถ้าเราไม่ได้สร้างขอบเขตอะค่ะเราก็อาจจะต้องมาขึ้นเส้นไกด์ไลน์ขึ้นมานะคะกับด้านของตัวบานสไลด์นะคะให้ตัวบานเปิดเนี่ยอยู่ทางด้านนอกของห้องนะคะแบบนี้ต่อไปเนี่ยพอเราวางเสร็จแล้วเนี่ยเราก็มากำหนดนะคะว่าเราต้องการให้บานหน้าต่างของเราเนี่ยอยู่ที่ขนาดเท่าไหร่นะคะอย่างในที่นี้บานหน้าต่างของอาจารย์อยู่ที่ขนาด2เมตรอาจารย์ต้องการให้เป็น3เมตรอาจารย์ก็ขีดตัวเลขเข้าไปได้เลยนะคะเสร็จแล้วเราขยับให้เขาอยู่ตรงเซนเตอร์อีกครั้งนะคะโอเคเมื่ออยู่ตรงเซนเตอร์แล้วนะคะเราก็มาปรับขนาดของหน้าต่างบานด้านนี้ด้วยนะคะตอนนี้หน้าต่างนะคะอยู่ที่ขนาด 1.61 นะคะเราก็ปรับให้เป็นขนาดที่เราต้องการเหมือนกันเลย2เมตรแล้วก็ขยับเขาเข้าไปตรงเซนเตอร์นะคะโอเคเสร็จแล้วเรามีบานหน้าต่างแล้วนะคะการต่อไปเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของประตูนะคะเราอาจจะให้เป็นประตูบานเปิดหรือบานสไลด์ก็ได้นะคะเวลาเราจะใช้เป็นบานประตูที่เป็นบานสไลด์นะคะเขาจะมีลักษณะที่แตกต่างกับหน้าต่างก็คือเวลาเป็นประตูเขาจะไม่มีเส้นวงกบด้านล่างนะคะหรือเส้นขอบนอกแบบนี้นะคะอย่างในที่นี้ของอาจารย์ก็จะมีสร้างไว้เหมือนกันนะคะแต่ว่าเดี๋ยวอาจารย์ไปหยิบจากแบบการทำงานของอาจารย์ขึ้นมาหนึ่งอย่างนะคะอันนี้ก็จะเป็นบานประตูที่เป็นบานสไลด์3บานนะคะสังเกตว่าถ้าเป็นบานประตูลักษณะของบานประตูเขาจะไม่มีเส้นวงกบล่างนะคะเขาก็จะมีลักษณะแบบนี้แล้วก็ขยับเขาได้เลยแล้วก็ปรับขนาดของเขาได้ตามที่ต้องการเลยนะคะเมื่อเราได้กำหนดในส่วนของเบิดของพื้นที่ห้องลิฟวิ่งแล้วนะคะต่อไปก็เป็นบานช่องเปิดของตัวห้องนอนนะคะก่อนที่เราจะวาง

ช่องเปิดของตัวห้องนอนเนี่ยเราก็ต้องลองคิดคร่าวๆก่อนว่าเราจะวางเตียงเนี่ยไว้ทางด้านไหนนะคะแล้วเราจะให้ช่องเปิดอยู่ตรงด้านไหนของเตียงนะคะส่วนใหญ่เราจะไม่วางช่องเปิดไว้ทางหัวเตียงของไว้บนหัวเตียงนะคะอย่างในที่นี้อาจารย์จะวางเตียงที่หันหัวไปทางด้านนี้นะคะดังนั้นช่องเปิดของอาจารย์ก็ควรที่จะอยู่ด้านบนหรือด้านล่างนะคะสมมติเราใช้ช่องเปิดที่มีลักษณะเดียวกับตัวห้องลิฟวิ่งนะคะแล้วก็ขยับเข้าไปได้เลยถ้าไซซิ่งของตัวบานเปิดของห้องนอนเนี่ยขนาดโอเคแล้วเราก็ใช้ตามนี้ได้เลยนะคะโอเคต่อไปเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของประตูที่กั้นระหว่างห้องสองห้องนี้นะคะเราก็จะใช้เป็นบานเปิดที่เป็นบานสวิงนะคะเราก็ไปเลือกจากแบบหรือไฟล์เก่าๆของเรามาใช้งานได้นะคะหรือวิธีการเราก็ก๊อปปี้ตัวงานเก่าๆของเราอะค่ะไปไว้ในหน้าการทำงานของเราแล้วเราก็หยิบตัวบล็อกต่างๆที่เราเคยตั้งค่าไว้เนี่ยมาใช้ได้เลยนะคะวางตัวของบานสวิงนะคะประตูปลดหมุนเขานะคะวางในตำแหน่งที่เราต้องการนะคะสมมติอาจารย์วางไว้ตรงนี้นะคะแล้วก็อาจารย์จะขยับเขามาที่60เซนแล้วก็ย่อขนาดของบานประตูนะคะตอนนี้บานประตูนะคะอยู่ที่ 1.04 นะคะเราก็จะปรับเป็นแค่จุด8นะคะเมื่อเราได้ช่องเปิดคร่าวๆแล้วนะคะต่อไปเราก็จะมาวางตัวผนังกันนะคะวางไปก่อนได้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาขยับในการใส่ในส่วนของตัวเสาเอ็นอีกทีหนึ่งส่วนใหญ่เวลาอาจารย์ทำงานแล้วการวางผนังที่จะวางหลายๆอันถ้าจะทำให้เร็วนะคะอาจารย์จะทำโดยวิธีการก๊อปปี้มา1อันนะคะแล้วก็ปรับเขาให้เป็นขนาดเล็กๆ ก็คือจุด1ก่อนจุด1คูณจุด1แบบนี้นะคะแล้วเราก็จะไปวางในจุดต่างๆที่เราต้องการก๊อปปี้นะคะก๊อปปี้ไปได้เลยอย่างถ้าเดี๋ยวอาจารย์จะดึงผนังฝั่งนี้ขึ้นไปใช่ไหมคะอาจารย์ก็จะวางฝั่งนี้ก่อนเอาไปวางที่จุดนี้ก่อนนะคะวางที่จุดนี้นะคะด้านนี้เราก็จะวางไว้ก่อนเลยแล้วเราค่อยมาทำการปรับขนาดของผนังอีกทีนะคะในที่นี้เราก็สามารถที่จะดึงเข้าในส่วนของช่องเปิดเราได้เลยอย่างอันนี้เราก็หมุนตัวบล็อกก่อนนะคะแล้วก็ดึงขึ้นไปได้เลยทำแบบเดียวกันเลยนะคะเวลาดึงเราก็จับไปชนกับวัตถุที่เราต้องการจะดึงเขาไปชนได้เลยในที่นี้จะช่วยลดว่าเวลาที่เราจะต้องคีย์ตัวเลขอะค่ะเราจะได้ไม่ต้องคีย์ตัวเลขนะคะเราก็สามารถดึงของผนังเข้าไปได้เลยทีนี้ก็อยู่ที่ว่าต่อไปเนี่ยเราจะปรับตัวแฮทเนี่ยให้ไปในทิศทางเดียวกันไหมถ้าเราต้องการปรับตัวแฮทเข้าไปในทิศทางเดียวกันเนี่ยเราก็ใช้วิธี MI นะคะแล้วก็จับตัวเซนเตอร์ของตัวผนังเนี่ยได้เลยแบบนี้ลายแฮทเนี่ยเขาก็จะไปในทิศทางเดียวกันแล้วตัวนี้เหมือนกันเราก็ปรับเขาให้มีลายแฮทที่ไปทางด้านเดียวกันนะคะเวลาการทำบล็อกอะค่ะบล็อกเขาก็จะล็อกตัวแฮทไว้เหมือนกันนะคะเมื่อปรับเสร็จแล้วเนี่ยสังเกตว่าเรายังไม่มีตัวเสาเอ็นนะคะวิธีการใส่เสาเอ็นก็คือการกด REC นะคะ1ครั้งสร้างก็คือการกำหนดที่จุด 1.1 เป็นมาตรฐานก่อนนะคะปรับเลเยอร์ของเขานะคะให้เป็นตัวสีเหลืองนะคะทีนี้ค่ะเวลาเราเอาเสาเอ็นไปใส่อ่ะค่ะมันจะมี2วิธีก็คือการย้ายตัวสี่เหลี่ยมตัวนี้นะคะไปวางทับตรงบริเวณปลายของวงกบอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราค่อยเลื่อนผนังลงมาตามกับอีกวิธีหนึ่งนะคะก็คือการที่เราไวป์เอาของตัวพื้นที่ตรงนี้นะคะก็คือการกด WIP นะคะเขาก็จะให้เราสร้างขอบเขตขึ้นมานะคะแบบนี้
ด enter นะคะเขาก็จะบังวัตถุที่อยู่ด้านหลังเลยนะคะทีนี้เวลาเราสร้างตัวใบเอาตัวนี้ขึ้นมาแล้วค่ะเราก็สามารถ copy เขาเนี่ยไปวางในจุดอื่นโดยที่เราไม่ต้องหดผนังแล้วนะคะอย่างเราจะวางที่จุดนี้ copy มาวางได้เลยเขาก็จะบังตัวผนังที่เรายืดไว้เมื่อกี้ค่ะตรงนี้นะคะ CO ได้เลยแล้วก็วางเราก็จะได้เสาเอ็นนะคะที่บริเวณช่องเปิดของเราแล้วนะคะเมื่อเราได้พื้นที่ของขอบเขตของห้องเราแล้วเนี่ยให้เราลบเส้นตัวไกด์ไลน์ข้างหลังด้วยนะคะเราลบทิ้งได้เลยเราก็สร้างบล็อกตัวนี้ไว้ก่อนนะคะกด V planning นะคะเลือกจุดไว้ก่อนนะคะต่อไปเนี่ยก็จะเป็นขั้นตอนการใส่เฟอร์นิเจอร์นะคะการใส่เฟอร์นิเจอร์ห้องนอนการใส่เฟอร์นิเจอร์ห้องลิฟวิ่งนะคะอาจารย์ขอเพิ่มเส้นพื้นของตัวห้องลิฟวิ่งก่อน1เส้นนะคะเส้นนี้กดเซฟนะคะทีนี้เวลาการใส่เฟอร์นิเจอร์นะคะเราก็ดีไซน์ได้เลยว่าเราต้องการจะวางเตียงตรงไหนโต๊ะตรงไหนตู้ตรงไหนนะคะแล้วก็จะวางทีวีตรงไหนนะคะเดี๋ยวเราไปเอาตัวเฟอร์นิเจอร์ของเราได้ในตัวไฟล์บล็อกตัวนี้เลยนะคะในที่นี้อย่างห้องของเราไม่ได้มีขนาดใหญ่มากนะคะเราก็ลองดูเฟอร์นิเจอร์ที่คิดว่าน่าจะสามารถเอาไปใช้กับในไซซิ่งของห้องเราได้นะคะเลือกมาก่อนนะคะสมมติเราเลือกตัวนี้นะคะวิธีการเหมือนเดิมเลยก็คือการเปลี่ยนเลเยอร์เขาให้เป็นเลเยอร์0ก่อนนะคะตัวนี้นะคะเปลี่ยนสีเลเยอร์ให้เป็นตัวบายเลเยอร์ด้วยนะคะสร้างบล็อกไว้ก่อนค่ะกดตัว B นะคะเฟอร์01นะคะเลือกจุดได้เลยโอเคกดคอนโทรล C ไปนะคะไปวางที่ห้องของเราแต่เราลองขยับนะคะให้เขาอยู่ภายในห้องแล้วก็มีพื้นที่ในการเดินรอบๆห้องด้วยนะคะโอเคเราก็ขยับได้เลยนะคะเดี๋ยวทีนี้เนื่องจากว่าฝั่งนี้เขาจะมีตัวช่องเปิดที่เป็นหน้าต่างใช่ไหมคะเราอาจจะวางทีวีไว้ฝั่งนี้ก็ได้แล้วก็ตัวโซฟาเนี่ยถ้าเราสังเกตนะคะก็คือเขาก็จะมีลักษณะที่ค่อนข้างคับห้องเหมือนกันเปิดประตูเข้ามาเนี่ยก็อาจจะขวางทางใช่ไหมคะเราก็ทำการปรับแก้อาจจะลดตัวของเฟอร์นิเจอร์ออกไปบ้างนะคะเช่นโซฟาที่เป็นตัวซิงเกิลนะคะฝั่งด้านนี้เราก็ลบออกไปนะคะ1ตัวกดเซฟนะคะหรือเราอาจจะใส่โคมไฟร้อยสัก1ตัวนะคะทางด้านขวาให้การวางห้องเนี่ยมันดูบาลานซ์ขึ้นนะคะเราก็ copy ตัวโคมไฟฝั่งนี้นะคะแล้วก็มาวางที่ฝั่งนี้สัก1ตัวทีนี้เขาก็จะได้มีความบาลานซ์มากขึ้นนะคะออกแบบได้เลยว่าเราต้องการจะวางโซฟาด้านไหนนะคะเราก็หมุนเขานะคะในที่นี้อาจารย์อยากจะหมุนโซฟาให้ดูเป็นธรรมชาติขึ้นมานิดนึงนะคะแล้วก็มีความสวยงามมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ขยับนะคะได้เลยการวางโซฟาของเราก็จะดูมีสัดส่วนมากขึ้นแล้วก็มีความเป็นธรรมชาติมากขึ้นนะคะเสร็จแล้วนะคะเราเปลี่ยนเลเยอร์ของเขานะคะเป็นเลเยอร์ที่เป็นเฟอร์ก็คือในส่วนของตัวที่เป็นสีเทาแบบนี้นะคะอาจจะขยับขึ้นมานะคะเสร็จแล้วนะคะบานประตูเนี่ยเราก็ลองกลับด้านเขาให้การเปิดเปิดไปทางด้านขวานะคะแล้วก็ให้เราเดินเข้าทางตรงด้านนี้นะคะต่อไปก็จะเป็นในส่วนของโต๊ะที่วางทีวีนะคะก็กำหนดขนาดเข้าไปนะคะตรงนี้ส่วนของทีวีเราก็ไปเลือกจากบล็อกได้เลยถ้าหาแล้วไม่ได้นะคะก็ให้เราลองวาดขึ้นมานะคะลักษณะของทีวีก็จะเป็นยาวๆนะคะสมมติอาจารย์วาดขึ้นมาเป็นจอทีวีแบบนี้นะคะตั้งอยู่ตรงกลางโต๊ะนะคะแล้วก็วาดแล้วก็ใส่ลงไปได้เลยย
ู่ที่การดีไซน์ของเราเลยนะคะว่าเราอยากจะให้แปนนิ่งของเราเนี่ยเป็นแบบไหนนะคะอันนี้ก็จะเป็นการขึ้นตัวทีวีของอาจารย์ขึ้นมาเองแบบนี้นะคะส่วนอื่นๆเนี่ยเราอยากจะใส่พวกเฟอร์นิเจอร์อะไรเข้าไปก็หยิบมาใส่นะคะอย่างเช่นตอนนี้อาจารย์ขอใส่ต้นไม้1ต้นนะคะในห้องในส่วนของห้องลิฟวิ่งนะคะอาจารย์เลือกก่อนสมมุติถ้าจะใช้เป็นต้นนี้นะคะเหมือนเดิมนะคะกดบล็อก1ครั้งค่ะแก้สีแก้เลเยอร์ด้วยนะคะเซฟนะคะอย่างเมื่อกี้เราตั้งชื่อบอกว่าชื่อศูนย์ใช่ไหมคะแต่ว่าในไฟล์เดิมของเราเวลาเราทำงานนะคะชื่อบอกของเราที่เป็นศูนย์เนี่ยเขาจะเป็นตัวเส้นไกด์ไลน์ของเราอะค่ะเอาให้ดูเวลาเราดึงต้นไม้เข้ามาเนี่ยเขาก็เลยไม่ได้เป็นต้นไม้นะคะดังนั้นเวลาเราตั้งชื่อเนี่ยก็ไปเปลี่ยนชื่อตัวบล็อกเนี่ยให้เป็นชื่อใหม่นะคะที่ไม่ซ้ำกับตัวของไฟล์ที่เราทำงานอยู่นะคะอย่างเมื่อกี้ชื่อบล็อกเนี่ยที่เป็นศูนย์เนี่ยวิธีการตั้งชื่อใหม่นะคะให้กด REN นะคะหรือ Rename นะคะแล้วเราก็เลือกชื่อบล็อกที่เราตั้งไว้เมื่อกี้ก็คือบล็อกศูนย์นะคะให้เปลี่ยนเขาเป็นชื่ออื่นนะคะเช่นต้นไม้ TREE กดโอเคนะคะชื่อบอกเนี่ยก็จะเปลี่ยนแหละให้เรากด Ctrl C แล้วลองไปวางอีกครั้งค่ะเราก็จะได้ต้นไม้มาแล้วนะคะตอนนี้อาจารย์วางไว้ตรงนี้นะคะเปลี่ยนเลเยอร์เขาด้วยนะคะลบไปต่อไปเดี๋ยวเรามาออกแบบในส่วนของห้องนอนกันนะคะเราก็จะใส่เตียงใส่ตู้นะคะเตียงเนี่ยเราก็เลือกได้ในนี้เลยว่าเราอยากจะใช้เตียงที่ขนาดเท่าไหร่นะคะเตียงนี้ก็เขาก็จะมีบอกเลยว่าอันนี้จะเป็นขนาด6ฟุตนะคะ5ฟุตเราก็ใช้ตัวนี้เราก็ copy ไปได้เลยเปลี่ยนเลเยอร์นะคะเหมือนเดิมแล้วก็กดบอกนะคะสร้างชื่อเขานะคะ BED เสร็จแล้วเราก็ไปวางได้เลยนะคะ Ctrl V กด Ctrl C ก่อนนะคะแล้วไปกด Ctrl V นะคะได้เตียงมาแล้วนะคะเราก็จัดวางในตำแหน่งที่เราต้องการนะคะ RO เปลี่ยนเลเยอร์นะคะต่อไปก็จะเป็นการใส่โต๊ะหัวเตียงนะคะที่มีขนาดจุด 6.6ทั้งสองข้างนะคะสมมุติถ้าเราต้องการตัวโคมไฟของตัวบล็อกตัวนี้มาใช้อะค่ะเราสามารถทำได้โดยการกด edit บล็อกตัวนี้ก่อนนะคะเสร็จแล้วเนี่ยเราเลือกโคมไฟของเขานะคะไปใช้วางในโต๊ะหัวเตียงของเรานะคะเราไปวางที่เซ็นเตอร์ก่อนนะคะเมื่อเราเข้ามาในหน้าของตัวแก้ไขบอกอะค่ะเราก็จะทำการแก้ไขได้เฉพาะในตัวของที่เราบอกไว้อย่างเดียวนะคะแต่ว่าในส่วนที่อยู่ข้างนอกเนี่ยเราก็จะทำการแก้ไขเขาไม่ได้ใช่ไหมคะวิธีการที่เราจะ copy ของเขามาใช้ในข้างนอกอะค่ะเราจะแยกส่วนนะคะเวลาเรา copy มาวางในตำแหน่งเนี่ยแล้วค่ะแล้วเราต้องการจะเอาเขาออกไปเนี่ยให้เราเลือกวัตถุก่อนนะคะเสร็จแล้วให้เรากด remove นะคะตัวโคมไฟเนี่ยก็จะย้ายออกไปอยู่ข้างนอกแล้วจะไม่ได้อยู่ในบล็อกแล้วนะคะเดี๋ยวเรากดเซฟเราก็จะเป็นการ copy ตัวโคมไฟจากในบล็อกของโซฟาเนี่ยมาใช้ตรงนี้แล้วนะคะเห็นไหมว่าตัวบล็อกเนี่ยตัวโคมไฟเนี่ยก็จะออกมาจากบล็อกเมื่อกี้แล้วแล้วก็จะมาอยู่ข้างนอกแทนแต่ว่าตัวของโซฟาเนี่ยเซตโซฟาเนี่ยก็จะเป็นเหมือนเดิมเลยเมื่อเราใช้ตัวนี้เสร็จแล้วใช่ไหมคะถ้าเรารู้สึกว่าเขาควรอยู่ในกรุ๊ปเดียวกันนะคะเราก็สร้างเขาให้เป็นบล็อก1บล็อกก่อนนะคะทุกครั้งเวลาในการทำงานนะคะอาจารย์แนะนำว่าให้ทำบล็อกไว้ทุกครั้งนะคะแล้วก็เผื่อในกรณีที่เราต้องการจะเอาตัวเนี้ย
ปใช้กับโปรเจกต์อื่นๆนะคะเราก็จะได้ไม่ต้องสร้างขนาดขึ้นมาใหม่นะคะอย่างตัวนี้ก็จะเป็นสแตนดาร์ดที่เราจะใช้ทำงานในไฟล์อื่นๆได้เลยเช่นโต๊ะข้างเตียง60-60นะคะขนาดเตียงที่5ฟุตนะคะเดี๋ยวเราทำบอกไว้นะคะเราสามารถที่จะทำบอกซ้อนบอกได้นะคะก็คือสมมุติว่าเตียงเมื่อกี้เราบอกไปทีหนึ่งแล้วแล้วเราต้องการจะทำบอกอีกเนี่ยเราก็สร้างซ้อนได้เลยแต่เวลาจะแก้ไขแค่เฉพาะตัวเตียงอะค่ะเราก็ต้องเลือกเขานะคะก็คือการคลิกขวานะคะเขาจะให้เราเลือกเลยว่าเราจะแก้ไขส่วนไหนอย่างตอนนี้เราจะแก้ไขเบส01ก็คือเขาจะเข้าไปแก้ไขในส่วนของวัตถุทั้งหมดนี้นะคะแต่ว่าตัวเตียงเนี่ยเราก็จะแก้ไขไม่ได้เพราะว่าตัวเตียงเนี่ยเป็นบอกอยู่นะคะวิธีการจะแก้ไขก็ต้องกด X นะคะแต่ถ้าเราต้องการที่จะแก้ไขเตียงนะคะให้เรากดคลิกขวานะคะกด Edit บอก Inpaste นะคะเราให้เลือกตัวเบสที่เป็นเตียงอย่างเดียวอ่ะดูในรูปภาพ Preview อย่างเงี้ยนะคะตอนนี้เขาก็จะเลือกแค่เฉพาะตัวเตียงให้เราเข้ามาแก้ไขแล้ววิธีการใช้บอกก็จะประมาณนี้นะคะกดเซฟเลยเราก็จะได้ที่เป็นในส่วนของห้องนอนแล้วก็ในส่วนของห้องลิฟวิ่งนะคะแล้วก็เราก็ลองใส่องค์ประกอบอื่นๆดูเช่นผนังด้านนี้นะคะเป็นผนังทึบเรารู้สึกว่าในห้องนอนเนี่ยอยากให้มีในส่วนของตู้เสื้อผ้านะคะเราก็ใส่ตู้เสื้อผ้าเข้าไปค่ะตู้เสื้อผ้าของเรานะคะก็จะมีขนาดที่60นะคะเดี๋ยวเราลองเช็คดูว่าเมื่อกี้ที่เราวาดขึ้นมาเนี่ยเขามีขนาด60หรือเปล่านะคะความลึกของตู้นะคะตอนนี้เขาไม่ได้อยู่ที่ขนาด60นะคะเดี๋ยวเราก็ขยับเขาให้อยู่ในขนาดที่60นะคะเราสร้างเส้นขึ้นมาก่อนก็ได้นะคะจุด6แล้วเราก็ดึงตัวกรอบเมื่อกี้นะคะลงมาให้เท่ากับเส้นที่เราสร้างขึ้นมานะคะเราก็จะได้ตู้ที่มีขนาด60แล้วก็วิธีการทำงานนะคะเวลาเราวาดเส้นที่เราไม่ได้กำหนดค่าเข้าไปอะค่ะให้เราลองคลิกแล้วก็ลองเช็คในหน้าของ property นะคะว่าความยาวของเส้นเนี่ยเขามีเศษเป็นเศษแบบทศนิยมเยอะๆหรือเปล่าอย่างเช่นตัวนี้ค่ะเวลาเราวาดขึ้นมาแล้วเราไม่ได้กำหนดขนาดที่แน่ชัดเข้าไปอะค่ะเรามาเช็คตรงนี้ก่อนว่าเส้นของเขาเนี่ยมันเออร์เลอร์ไหมถ้าเส้นเออร์เลอร์ค่ะก็ให้เราขยับแล้วก็แก้ไขนะคะเราจะได้เส้นที่แม่นยำมากยิ่งขึ้นแล้วก็มีขนาดและไซซิ่งที่เราต้องการนะคะอย่างตัวนี้นะคะเราได้ตู้ที่มีขนาด60เข้ามาแล้วเนี่ยสังเกตว่าก็จะมีสเปซข้างๆเนี่ยค่ะที่อาจจะเกิดจากความเออร์เลอร์ใช่ไหมคะเราก็ขยับตัวเตียงกับชุดหัวเตียงตรงนี้ค่ะขยับเขาเข้ามาชนกับตู้ได้เลยเมื่อขยับมาเสร็จแล้วนะคะเราก็ทำตู้เสื้อผ้าต่อได้เลยนะคะก็คือออฟเซตในส่วนของโครงตู้นะคะในส่วนของสัญลักษณ์ตู้เนี่ยก็แล้วแต่เราจะเขียนขึ้นมาเลยนะคะว่าเราอยากจะให้ลักษณะของตู้เสื้อผ้าเนี่ยมีลักษณะแบบไหนในส่วนของอาจารย์ก็จะออฟเซตเข้ามาให้เห็นเป็นโครงตู้นะคะต่อไปก็จะใส่ในส่วนของราวตู้เสื้อผ้านะคะแบบนี้แล้วก็ออฟเซตขนาดของราวออกไปเมื่อเราได้ราวของตู้เสื้อผ้าเสร็จแล้วเนี่ยส่วนต่อไปก็คือจะเป็นในส่วนของไม้แขวนเสื้อนะคะที่เรามักจะแสดงในแพลนนิ่งนะคะเพื่อให้ดูออกว่าเนี่ยเรากำลังใส่เป็นตู้เสื้อผ้านะคะอย่างในแบบของอาจารย์นะคะก็จะมีตัวอย่างไม้แขวนเสื้อตู้เสื้อผ้าก็จะมีลักษณะประมาณนี้นะคะเดี๋ยววิธีการก็คืออาจารย์จะเอาตัวของไม้แขวนเสื้อที่อาจารย์เคยทำไว้แล้วเนี่ยไปใส่เลยนะคะเราจะได้ไม่ต้องสร้างขึ้นมาใหม่แล้วก็ไปวางมีความเอียงบ้างแล้วก็ตรงบ้างนะคะอาจารย์ก็จะแรนดอมในการเลือกไปวางนะคะไปวางตรงนี้ส่วนที่เกินก็ลบออกได้เลยตรงนี้นะคะก็ปรับให้เขาเป็นเลเยอร์ตัว G นะคะเราก็จะได้ในส่วนของห้องนอนนะคะซึ่งตรงนี้ที่เป็นเว้นว่างอยู่อะค่ะเราอาจจะให้มีเป็นเคาน์เตอร์หรือโต๊ะนั่งนะคะสำหรับอยู่ตรงด้านของช่องเปิดก็ได้นะคะอย่างเช่นถ้าเราออกแบบให้ทางด้านนี้สามารถมองออกไปได้เทควิวออกไปได้แบบนี้มองออกไปนะคะเราออกแบบให้ตรงนี้เป็นตัวโต๊ะเคาน์เตอร์เล็กๆสักตัวนะคะอย่างเช่นตอนนี้มีความลึกที่70ใช่ไหมคะเราก็ปรับให้เหลือสัก35เซนนะคะอย่างตรงนี้เราก็
ให้เขาล้อเข้ามากับตัวโต๊ะหัวเตียงของเราก็ได้นะคะกดที่ R เส้นนะคะใส่เก้าอี้เล็กๆ1ตัวตรงนี้นะคะสักตัวนึงเราก็ไปเอาเก้าอี้มาใส่นะคะอย่างเช่นในที่นี้ก็เป็นเก้าอี้ตัวนี้ก็ได้เล็กๆ1ตัวนะคะตัวนี้เป็นบล็อกแล้วนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปแก้ไขบล็อกให้เป็นเลเยอร์0ก่อนกดเซฟนะคะคอนโทรล C นะคะแล้วก็ไปวางแล้วก็ปรับเขาให้เป็นเลเยอร์ตัวสีเทานะคะเหมือนกัน RO นะคะหมุนตัวเก้าอี้ให้มองออกไปที่หน้าต่างของเรานะคะเบื้องต้นเราก็จะได้แปนนิ่งในส่วนของห้องนอนห้องลิฟวิ่งแล้วนะคะแล้วถ้าเราอยากจะต่อเติมส่วนอื่นๆนะคะเราก็สามารถต่อเติมเข้าไปได้เลยนะคะในที่นี้เราลองออกแบบให้เขามีเนื้อหาของตัวแปนเนี่ยที่เพิ่มมากขึ้นนะคะอย่างเช่นการใส่ต้นไม้เพิ่มเข้าไปนะคะการใส่พรมนะคะเราก็วาดสี่เหลี่ยมขึ้นมาเป็นขนาดพรมนะคะเช่นอย่างอาจารย์กำหนดขนาดพรมอยู่ที่ 1.2 นะคะคูณ 2.4 เราก็จะได้พรมขึ้นมา1พรมนะคะก็จัดวางตำแหน่งนะคะเราลองดึงตัวเขาเนี่ยให้อยู่ตรงเซ็นเตอร์ของโซฟาประมาณนี้ใช่ไหมคะส่วนที่เขาไปซ้อนทับกับตัวโซฟาเราก็กด TR ออกได้เลยนะคะก็จะเป็นการทิมเส้นนะคะเส้นส่วนที่เขาตัดกันอยู่เนี่ยเราก็ตัดแค่ส่วนตัวหัวกับตัวท้ายแล้วตัวนี้ค่ะเราก็ค่อยลบเอานะคะแล้วก็จะได้ตัวพรมนะคะต่อไปต่างๆก็องค์ประกอบอื่นๆเช่นการใส่สัญลักษณ์ของตัวบานสไลด์ประตูหน้าต่างนะคะที่เป็นลูกศรลักษณะแบบนี้นะคะลูกศรเป็นลูกศรที่ชี้บอกว่าประตูของเราเป็นบานสไลด์เข้าทางไหนนะคะแบบนี้เดี๋ยวเราก็จะมาทำเข้าไปในแปนนิ่งของเรานะคะวิธีการก็คือกด PL นะคะเราก็กำหนดความยาวได้เลยองศาของหัวลูกศรนะคะแล้วก็กดตัวบอกไว้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะใช้ตัวนี้กับส่วนอื่นๆด้วยนะคะก็กด Arrowในชิ้นนี้ถ้าชื่อซ้ำเราก็ใส่ตัวเลขเหมือนเดิมเลยไว้ที่หัวก็ได้นะคะเดี๋ยวอย่างตัวนี้นะคะเป็นบานสไลด์ที่เปิดออกด้านข้างแล้วก็กลับหัวลูกศรของเรานะคะ MI เขาถ้าเราต้องการจะให้อยู่อีกฝั่งโดยก็กด MI นะคะกด No เราก็จะได้หัวลูกศร2ข้างแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปใส่กับหน้าต่างบานอื่นๆด้วยนะคะกดเลือกนะคะกด CO เอาไปวางที่เซ็นเตอร์ของหน้าต่างนะคะการใส่หัวลูกศรที่หน้าต่างบานนี้นะคะบานนี้เป็นบานเลื่อนสลับนะคะบานเลื่อนสลับของเราเราก็จะใส่หัวลูกศรที่เป็นสลับฝั่งกันแบบนี้นะคะกด MIมิลเลอร์นะคะแล้วก็กด no mi อีกครั้งหนึ่งค่ะก็จะเป็นการบอกว่าบานนี้นะคะจะเลื่อนเปิดมาทางด้านขวานะคะส่วนบานนี้จะเลื่อนเปิดไปทางด้านซ้ายแบบนี้นะคะประตูก็เหมือนกันนะคะเราก็จะใส่สัญลักษณ์ของตัวหัวลูกศรเนี้ยเข้าไปด้วยก๊อปมาวางได้เลยนะคะแล้วก็หมุนแล้วก็เขย่านะคะในที่นี้อาจารย์จะให้เปิดจากทางด้านนี้นะคะเพราะว่าถ้าเปิดจากทางด้านนี้มาเนี่ยเราเข้าไปเราก็จะชนกับโซฟาใช่ไหมคะแล้วก็ย้ายลูกศรมาทางด้านฝั่งนี้และ MI 1ครั้งค่ะเพื่อเป็นการบอกว่าวิธีการเปิดคือเปิดจากทางบานนี้นะคะไปทางด้านขวาเบื้องต้นเนี่ยเราก็จะได้ตัวแปนนิ่งแล้วก็ตัวของตัวลิฟวิ่งนะคะเดี๋ยวองค์ประกอบในการเขียนแบบภายในเนี่ยอื่นๆก็จะมีการเขียนรูปด้านนะคะสังเกตว่าอย่างในตัวการเขียนภายในนะคะก็จะมีตัวแปนนิ่งที่เป็นการบอกเฟอร์นิเจอร์นะคะการบอกเบอร์ผนังนะคะแล้วก็
พอในส่วนของ pending

แล้วเนี่ยบางการทำงานนะคะก็จะมีการบอกแพทเทิร์นของพื้นเช่นเป็นพื้นไม้แบบนี้นะคะเขาก็จะใส่สัญลักษณ์ของพื้นไม้เข้าไปก็จะแยกส่วนออกมาเวลาทำงานเนี่ยเขาก็จะทำบอกตัวผนังเนี่ยไว้ใช้เพราะว่าในการเขียนแบบภายในก็จะมีในหลายส่วนนะคะอย่างเขาทำบอกตัวผนังนี้ออกมาใส่เฟอร์นิเจอร์ตัวนี้ก็จะไม่ใส่พื้นนะคะเป็นการสื่อสารในการเขียนแบบนะคะอย่างในส่วนของตัวนี้ก็จะเป็นการเขียนผังไฟนะคะการใส่ไฟนะคะแล้วก็อย่างตัวนี้ก็จะเป็นการเขียนผังปลั๊กนะคะแล้วก็เมื่อเรามีตัวแพนนิ่งของตัวแบบภายในเสร็จแล้วค่ะเขาก็จะมีการเขียนรูปด้านเหมือนการเขียนแบบขยายห้องน้ำเลยแต่อันนี้เขาก็จะเป็นรูปด้านในส่วนของห้องแต่ละห้องนะคะเวลาเขียนภายในก็เลยจะต้องมีรูปด้านทั้งหมด4ด้านแบบนี้นะคะทุกด้านเลยเขาก็จะมีสัญลักษณ์บอกสัญลักษณ์บอกด้วยว่าด้านที่1เนี่ยมองจากด้านไหนนะคะสังเกตที่หัวลูกศรตัวนี้นะคะเขาก็จะมีบอกทั้งหมด4ด้านนะคะสำหรับ EP นี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะเขียนตัวแพนนิ่งนี้ไว้ก่อนนะคะ EP ถัดไปเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาเขียนตัวรูปด้านของตัวแพนนิ่งนี้ต่อนะคะดังนั้นเดี๋ยวเราเซฟตัวแพนนิ่งนี้นะคะไว้กดเซฟไว้ด้วยนะคะเซฟแอดนะคะรูมแพนนิ่งนะคะกดเซฟเลยค่ะแล้วเดี๋ยวครั้งหน้านะคะที่เราจะมาเขียนรูปด้านเนี่ยเราก็จะเปิดไฟล์นี้ขึ้นมาทำงานอีกครั้งนะคะค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับ EP นี้การเขียนภายในห้องนอนและก็ห้องนั่งเล่นนะคะสำหรับ EP หน้าเราจะมาเขียนรูปด้านของห้องนอนและห้องนั่งเล่นต่อนะคะสำหรับ EP นี้สวัสดีค่ะ

0: การเติมสารทำความเย็นและทดลองเดินเครื่องปรับอากาศ
1: เมื่อมีการติดตั้งระบบปรับอากาศใหม่หรือซ่อมแซมส่วนของอุปกรณ์บางชิ้นทำให้ต้องทำการเติมสารทำความเย็นเข้าสู่ทางดูดของคอมเพรสเซอร์หรือเรียกว่าการบรรจุสารทำความเย็นทางด้านแรงดันต่ำซึ่งสารทำความเย็นจะบรรจุในรูปของก๊าซขั้นตอนในการเติมสารทำความเย็น
2: ครับขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการบรรจุสารทำความเย็นเข้าในรับระบบตอนนี้เราได้ทำสูญญากาศได้30นิ้วประหลอดแล้วนะครับเราก็จะปิดเกจทางด้านสีน้ำเงินครับเราพอปิดเกจทางด้านสีน้ำเงินสุดแล้วก็ปิดเกจทางด้านสีแดงนะครับครับก็แล้วก็เสร็จแล้วก็จะมาปิดสวิตช์เครื่องแว็กทำนะฮะก็เอาสายเหลืองจากเครื่องทำสูญญากาศนะครับพอเราเอาสายสีเหลืองออกจากเครื่องทำสูญญากาศแล้วเราก็จะนำมาใส่ที่ถังสารทำความเย็นนะครับครับก็เราเปิดฝาที่ปิดถังสารความเย็นเอาสายสีเหลืองใส่นะครับก็จะมาคายที่โคนเกจสายสีเหลืองนะฮะที่โคนเกจออกนะครับแล้วก็เปิดวาล์วที่ถังสารทำความเย็นนะฮะเพื่อเป็นการไล่อากาศนะครับก็ไล่กับครับทีนี้พอเราไล่อากาศเสร็จแล้วนะฮะเราก็หมุนสายสีเหลืองให้แน่นเหมือนเดิมนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะเติมสารทำความเย็นเข้าไปทางด้านแรงดันสูงนะครับแรงดันสูงครับก็เปิดเติมไปฮะให้แรงดันในถังสารทำความเย็นมันเท่ากับในระบบโดยที่เราก็จะมองดูที่เข็มฮะว่าถ้าเกิดเข็มมันนิ่งก็แสดงว่าแรงดันที่ถังกับในระบบมันเท่ากันแล้วเราก็จะมาปิดวาล์วเกจสีแดงนะครับพอปิดวาล์วสีเกจสีแดงแล้วเราสังเกตเข็มเกจด้วยครับถ้าเกิดเข็มเกจมีการลดลงมานะฮะไม่ว่าด้านโลหรือด้านไฮก็แสดงว่าภายในระบบมีการรั่วนะครับเราต้องทำการตรวจหารอยรั่วต่อไปนะฮะถ้าเกิดว่าจะไม่มีการรั่วคือเข็มเกจมันก็จะนิ่งอยู่นะครับพอเข็มเกจนิ่งตัวนี้เราก็จะสตาร์ทเครื่อง

0: ปิดเครื่องปรับอากาศนะครับให้คอมเพรสเซอร์ทำงานพอคอมเพรสเซอร์ทำงานนะฮะเราก็จะเปิดเติมไปอีกทางด้านสีน้ำเงินนะฮะแล้วเราก็จะดูที่ไซการ์ดให้มันใสครับพอเราสตาร์ทเครื่องเปิดเครื่องปรับอากาศแล้วนะฮะเราก็จะเร่งเครื่องที่ 2,000 รอบนะครับเราก็จะสังเกตได้ว่าเข็มด้านโลมันก็จะตกโลลงมาเข็มด้านไฮมันก็จะขึ้นไปนะครับทีนี้เราก็จะมาดูที่ไซการ์ดนะฮะถ้าเกิดไซการ์ดยังเป็นฟองก็ต้องเปิดเติมฮะเปิดเติมเข้าไปจนฝาไซการ์ดมันจะใสนะครับไซการ์ดจะใสมันถ้าเกิดในระบบที่ปกตินะครับถ้าเกิดว่าสารทำความเย็นเต็มก็คือไซการ์ดใสทางด้านแรงดันต่ำเนี่ยคงจะไม่เกิน35ปอนด์นะครับทางด้านแรงดันสูงคงจะไม่เกิน250ปอนด์นะครับก็ถือว่าอยู่ในระบบที่ปกติสารทำความเย็นเต็ม
1: กรณีบรรจุสารทำความเย็นเพิ่ม
0: การเติมสารทำความเย็นเพิ่มเติมในกรณีที่สารทำความเย็นมีการขาดนะครับเราก็ต้องมีการเติมเพิ่มเข้าไปนะครับขั้นตอนก็คือเราจะใส่เกจเข้าไปในระบบนะฮะก็คือจะเอาเกจสีน้ำเงินนะครับต่อเข้าไปทางด้านแรงดันต่ำของระบบนะครับก็เราก็ทำการถอดฝาปิดเซอร์วิสวาล์วทางด้านแรงดันต่ำนะครับก็ใส่เกจเข้าไปนะครับครับเอาสายสีแดงนะครับก็ใส่เข้ากับทางด้านแรงดันสูงนะครับของระบบเครื่องปรับอากาศนะครับก็ใส่ก็โอเคครับก็พอเราใส่แล้วนะฮะก็คือเข็มของเกจมันก็จะขึ้นนะครับอันนี้ทางด้านแรงดันก็จะขึ้นแล้วเราก็มีการคลายการคลายสายนะครับเพื่อไล่อากาศที่อยู่ข้างในสายสีแดงทิ้งนะครับสายสีน้ำเงินก็เช่นเดียวกันนะครับก็ครับเสร็จจากตรงนี้แล้วเราก็จะสตาร์ทเครื่องแล้วก็เปิดเครื่องปรับอากาศนะครับให้พัดลมอยู่ตำแหน่งสูงสุดความเย็นอยู่ตำแหน่งสูงสุดนะครับพร้อมทั้งเปิดประตูรถยนต์ทั้ง4บานนะครับครับตอนนี้พอเราเปิดเครื่องปรับอากาศพัดลมสูงสุดแล้วความเย็นสูงสุดแล้วนะครับก็เราก็จะเร่งรอบเครื่องที่ 2,000 รอบนะครับครับพอเราเร่งที่ 2,000 รอบแล้วนะครับเราก็จะดูเกจฮะเกจทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็ดูเกจทางด้านแรงดันสูงแล้วก็มาดูที่กระจกมองน้ำยานะครับตอนนี้ที่กระจกมองน้ำยายังเป็นฟองขุ่นๆอยู่ก็แสดงว่าน้ำยายังน้อยอยู่ครับนะฮะพอน้ำยาน้อยอยู่เราก็จะเติมสารทำความเย็นเพิ่มเติมเข้าไปนะฮะโดยที่เรานำสายสีเหลืองนะครับใส่เข้ากับถังสารทำความเย็นนะครับเราก็ทำการเปิดฝาปิดที่หัวถังสารทำความเย็นก่อนแล้วก็เอาเกจสีเหลืองใส่เข้าไปนะครับครับเราก็จะคลายที่โคนเกจสายสีเหลืองก่อนนะครับแล้วก็เปิดถังสารทำความเย็นนะฮะเพื่อให้สารทำความเย็นเนี่ยไล่อากาศออกไปนะครับก็พอสักครู่นึงเราก็จะปิดนะครับปิดนะครับครับทีนี้เราก็จะเปิดเติมโดยที่เราเปิดเติมเข้าไปทางด้านแรงดันต่ำสถานะของสารทำความเย็นก็ต้องเป็นแก๊สนะครับก็คือต้องถังต้องอยู่ในสถานะที่ตั้งอยู่ครับก็จะทำการเปิดนะครับแล้วเราก็จะสังเกตฮะสังเกตตรงนี้ให้ฟองหายไปนะครับก็ให้ฟองหายไปนะก็คือให้กระจกมองน้ำยามันเป็นสีใสๆนะครับก็ตอน

ไหลไหลแล้วฮะก็แสดงว่าเต็มแล้วเราก็ปิดเกตปิดวาล์วที่ถังสารทำความเย็นนะครับก็ตอนนี้แรงดันทางด้านโลเราได้ประมาณ32ปอนด์ทางด้านแรงดันสูงเราได้ประมาณ200ปอนด์ฮะก็ควรระวังในการบรรจุสารทำความเย็นนะครับก็คือเราห้ามเปิดเกตทางด้านไฮโดยเด็ดขาด

ในการเชื่อมชิ้นงานมีผลกระทบเกิดขึ้นกับชิ้นงานก็คือข้อบกพร่องหรือเรียกอย่างว่าความไม่ต่อเนื่องในชิ้นงานเชื่อมการตรวจสอบงานเชื่อมเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับช่างเชื่อมที่ทำการผลิตชิ้นงานต่างๆเพื่อให้ได้งานที่สมบูรณ์ถูกต้องตามมาตรฐานป้องกันปัญหาความเสียหายต่างๆที่เกิดขึ้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีการตรวจสอบงานเชื่อมตามข้อกำหนดแต่ถ้าหากเชื่อมแล้วประกอบไม่ได้ตามความต้องการต้องมีการแก้ไขก่อนการตรวจรับครั้งสุดท้ายข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นในงานเชื่อมมีดังนี้1. การบิดตัวสาเหตุเกิดจากการสะสมความร้อนหรือ heat input ที่เข้าไปในชิ้นงานหรือเนื้อวัสดุมากเกิดการขยายตัวและในเวลาการเย็นตัวนานจึงทำให้งานบิดงอวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดความร้อน heat input ที่เข้าไปในชิ้นงานกรณีใช้อุปกรณ์จับยึดชิ้นงานขณะเชื่อมจะทำให้เกิดความเคล็ดตกค้างในเนื้อวัสดุ 2. การเตรียมแนวเชื่อมไม่ถูกต้องวิธีการแก้ไขทำได้โดยออกแบบแนวเชื่อมต้องเหมาะกับขนาดความหนาของชิ้นงานวิธีการให้ความร้อนก่อนหรือหลังและเชื่อมยึดชิ้นงานจะต้องแข็งแรงโดยต้องหาข้อมูลประกอบหรืออ้างอิง 3. ขนาดแนวเชื่อมไม่เหมาะสมวิธีการแก้ไขทำได้โดยปรับขนาดแนวเชื่อมให้เหมาะสมกับขนาดความหนาของชิ้นงานซึ่งได้มาจากหลักวิศวกรรมหรือต้องหาข้อมูลประกอบอ้างอิงช่างเชื่อมต้องมีความรู้ knowledge ด้านงานเชื่อมเช่นการปรับกระแสไฟเชื่อมและทักษะฝีมือสกิล 4. การประกอบชิ้นงานเชื่อมต่อฉากไม่ดีมีวิธีการแก้ไขทำได้โดยช่างเชื่อมจะต้องฝึกประกอบชิ้นงานจุดเชื่อมยึดต้องแข็งแรงและต้องเผื่อขนาดการหดตัวเชิงมุมของชิ้นงาน 5. ขาแนวเชื่อมไม่เท่ากันวิธีการแก้ไขทำได้โดยทดลองปรับมุมลวดเชื่อมความเร็วแต่ละตำแหน่งในแนวจะต้องไม่เท่ากันด้านบนด้านล่างระยะอาร์คมีผลกระทบทั้งสิ้น 6. ขอบซ้อนพ่อเกยวิธีการแก้ไขทำได้โดยทดลองปรับมุมลวดเชื่อมลดความเร็วให้ความร้อนที่เกิดขึ้นที่ขอบแนวเชื่อมเสมอระยะอาร์คมีผลกระทบทั้งสิ้น 7. การเกิดโพรงอากาศวิธีการแก้ไขทำได้โดยขจัดสนิมฝุ่นละอองคราบน้ำมันอุ่นชิ้นงานและอบรถเชื่อมเพื่อไล่ความชื้น 8. การหลอมตัวไม่สมบูรณ์วิธีการแก้ไขทำได้โดยปรับมุมลวดให้ปะทะเข้าด้านข้างให้มากกว่าเดิมหากมีการสายลวดก็ไม่ควรสายเร็วหรือทำเกล็ดหยาบ 9. แนวเชื่อมซึมลึกน้อยเกินไปวิธีการแก้ไขทำได้โดยประกอบงานให้เอียงมุมลวดเชื่อมลากบ่อหลอมลักษณะเชื่อมถอยหลัง 10. การกัดแหว่งวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดกระแสไฟเชื่อมให้ต่ำลง

ลดระยะอาร์คปรับมุมลวดเชื่อมช่วยเมื่อสายลวดถึงบริเวณด้านข้างแนวต้องสังเกตน้ำโลหะให้เต็มทุกเกล็ดช่างต้องสังเกตเป็นการเพิ่มทักษะฝีมือหรือสกิล 11. สแลกฝังในวิธีการแก้ไขทำได้โดยสายลวดให้สม่ำเสมอให้ขอบบ่อหลอมนำหน้าลวดเชื่อมขจัดสแลกระหว่างชั้นเชื่อมในกรณีเชื่อมซ้อนแนว 12. รูพุนวิธีการแก้ไขทำได้โดยขจัดสารมลทินคราบน้ำมันอุ่นชิ้นงานและอบลวดเชื่อมเพื่อไล่ความชื้น 13. รอยร้าวปลายแนวเชื่อมวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดการดึงตัวของเนื้อเชื่อมที่ปลายแนวเชื่อมโดยเชื่อมเติมเต็มในบ่อหลอมขณะบ่อหลอมกำลังลดแสงสว่างอย่ารอจนบ่อหลอมหมดแสงและปลายลวดเชื่อมต้องอยู่บริเวณบ่อหลอมหากปลายลวดเย็นตัวอาจจะเกิดรูพรุนที่ปลายแนว 14. รอยร้าวบริเวณเขตรอยต่อวิธีการแก้ไขทำได้โดยต้องทราบก่อนว่าวัสดุที่เราจะเชื่อมเป็นวัสดุชนิดไหนหรือต้องมีข้อมูลทางโลหะวิทยา 15. ข้อบกพร่องแนวลากวิธีการแก้ไขทำได้โดยช่างเชื่อมต้องมีการฝึกการเตรียมงานและการประกอบชิ้นงานจึงจะสามารถเชื่อมได้อย่างมีคุณภาพจากโมดูลการฝึกการเชื่อมอาร์คเราได้มือช่างเชื่อมคงเห็นแล้วว่าถ้าจะผลิตงานที่มีคุณภาพจะต้องใช้ช่างเชื่อมที่มีความรู้ความสามารถทักษะในการเชื่อมซึ่งต้องได้รับการฝึก

0: สวัสดีครับครูชื่อครูเศรษฐวุฒิสายสุดใจหรือชื่อเล่นครูแม็กนะครับแผนกช่างยนต์วิทยาเทคนิคราชบุรีนะครับอีกหนึ่งท่านนะครับ
1: ครับผมอนุวัฒน์อินทรรักษานะครับครูประจำแผนกวิชาช่างยนต์วิทยาลัยเทคนิคราชบุรีครับนักเรียนทราบหรือไม่นะครับว่าพลังงานนะครับในการขับเคลื่อนยานพาหนะนะครับเขาใช้พลังงานอะไรบ้างนะครับซึ่งถ้าเราพูดถึงพลังงานแล้วนะครับส่วนใหญ่จะนึกถึงพลังงานน้ำมันนะครับในการขับเคลื่อนซึ่งเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าน้ำมันใช้มานานพอสมควรแล้ว
0: นานมากครับ
1: ก็มีท่าทีว่าจะหมดไปจากด้วย
0: ใช่ครับ
1: นะครับซึ่งน้ำมันเป็นพลังงานที่ใช้เกือบทุกชนิดทุกประเภทก็ว่าได้นะครับแล้วก็มีผลเสียที่ตามมาพอสมควรผลเสียที่ว่ามีอะไรบ้างครับอาจารย์แม็ก
0: ก็เช่นมลพิษนะครับเช่นรถน้ำมันเนี่ยเวลาเราใช้ใช่ไหมครับนักเรียนสังเกตไหมแน่นอนสตาร์ทมามีเสียงเครื่องยนต์มีการเผาไหม้มีการสันดาบใช่ไหมครับจุดระเบิดแน่นอนปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะครับทำให้เกิดปัจจุบันเนี่ยเขาเรียกว่าภาวะโลกร้อน
1: ถูกต้องครับ
0: ส่วนอันที่สองนะครับเกิดในภาวะเนื่องจากตอนนี้เราใช้น้ำมันมารวมระยะเวลาเป็น100ปีถ้าครูพูดนะ100ปีนะครับน้ำมันในโลกนี้หมดไปเรื่อยๆนะครับปัจจุบันนี้มันก็เริ่มมีพลังงานทดแทนขึ้นมานะครับที่ค่อนข้างหาได้ง่ายและเป็นพลังงานสะอาดนะครับปัจจุบันนี้นิยมนะครับแพร่หลายนะครับอาจารย์นุ่มตาม
1: ใช่ครับก็ปัจจุบันนะฮะต่างประเทศนะครับก็เริ่มมีการผลักดันนะครับโดยใช้เทคโนโลยีต่างๆมากมายเข้ามาเสริมนะครับหนึ่งในนั้นก็คือพลังงานไฟฟ้า
0: ครับพลังงานไฟ

0: ้านะครับ
1: ซึ่งก่อนหน้านี้เราอาจจะมองว่ามันเป็นเรื่องไกลตัวของเรานะครับในการมาขับเคลื่อนยานพาหนะอะไรต่างๆนะครับแต่ทุกวันนี้นะครับมีเทคโนโลยีเข้ามาเสริมมาสร้างทำให้เกิดพลังงานที่เราสามารถจับต้องได้และใกล้ตัวเรามากขึ้นนะครับนี่คือพลังงานไฟฟ้าพลังงานแห่งอนาคตนะครับถ้าพูดถึงในเมืองไทยปัจจุบันยานพาหนะที่เป็นไฟฟ้าเป็นอย่างไรบ้างครับอาจารย์แม็ก
0: นะครับก็ปัจจุบันนี้นะครับประเทศผมว่าในทั่วโลกกันดีกว่า
1: ครับ
0: ก็เริ่มจะพัฒนาพลังงานไฟฟ้าขึ้นมาใช้ในรถถ้าย้อนไปสมัยก่อนก็เริ่มมีจักรยานไฟฟ้าน
1: ะครับ
0: จักรยานไฟฟ้านะแล้วก็มีขับเคลื่อนในรถยนต์ไฟฟ้าซึ่งเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่นะครับปัจจุบันนี้เราได้เห็นหนึ่งสิ่งนะครับที่เกิดขึ้นมาก็คือรถจักรยานยนต์ไฟฟ้านักเรียนเห็นไหมครับมันเยอะขึ้นมาในรอบตัวเราเนี่ย100คันเราจะเห็นแล้วประมาณ 30% แล้วนะครับหนึ่งเลยก็เพราะหนึ่งครั้งก็คือเป็นพลังงานสะอาดใช่ไหมครับอันที่สองเราไม่ต้องเสียเงินนะครับในการเติมน้ำมันเสียค่าใช้ไฟฟ้านะครับจ่ายไฟฟ้าไปส่วนหนึ่งนะครับก็มองแล้วคุ้มค่านะครับส่วนรถที่อยู่ตรงหน้าครูเนี่ยครับอันนี้เขาเรียกว่ารถไฟฟ้านะครับมองแล้วมันก็เหมือนรถมอเตอร์ไซค์ทั่วไปใช่ไหมครับอาจารย์นุ่มตาเหมือนทุกอย่างเลย
1: เหมือนทุกอย่างนะครับแต่แตกต่างกันที่
0: ไม่ใช้น้ำมัน
1: ถูกต้องครับ
0: นะครับใช้ไฟฟ้าเป็นหลักนะครับสตาร์ทเครื่องยนต์มาเครื่องติดละมีเสียงไหมครับไม่มีเร่งเครื่องไม่มีเสียงแต่ล้อหมุนใช่ไหมครับอันนี้คือรถไฟฟ้านะครับรวมถึงวิวัฒนาการสมัยนี้รถไฟฟ้าออกแบบมาค่อนข้างจะดีเทียบเท่ากับรถน้ำมันเลยนะครับอาจารย์นะอย่างสมมุติผมขับไปเชียงใหม่ก็มีคนขับไปได้เหมือนกัน
1: ได้นะอาจารย
0: ์ได้เหมือนกันนะครับ
1: โอ้สุดยอดครับ
0: สุดยอดนะครับรถไฟฟ้านะแต่ก็ยังมีจุดด้อยหนึ่งเรื่องก็คือในประเทศไทยเรื่องพลังงานจุดชาร์จเราอาจจะยังไม่เจอเท่าไหร่นะครับ1คันเนี่ยอาจจะวิ่งได้เป็น100กิโลบางคันวิ่งได้เป็น1,000กิโลขึ้นอยู่กับ1เลยประสิทธิภาพและราคานะครับอ่ะส่วนที่ครูพูดไปเนี่ยให้เรารู้จักว่ารถไฟฟ้าเนี่ยมันเป็นอย่างนี้นะครับแน่นอนนะครับเราเห็นแล้วครูก็อยากจะให้นักเรียนที่ดูอยู่นะครับว่ารถไฟฟ้าเนี่ยมันก็เหมือนรถจักรยานยนต์ทั่วไปใช่ไหมครับถามว่ามีการซ่อมไหมมีซ่อมทุกอย่างนะครับเหมือนรถทั่วไปเพราะมันมีเหมือนรถทั่วไปทุกอย่างแต่สิ่งที่แตกต่างกันคือเขามีเครื่องยนต์ไหมครับไม่มีนะครับเขามีอะไรครับมีไฟฟ้านะครับในตัวเขานะครับเดี๋ยววันนี้ครูจะมาสอนวิธีการถอดล้อบริการรถไฟฟ้าถอดเพื่ออะไรครับหนึ่งเลยรถไฟฟ้าสมมติเกิดปัจจัยนะครับเช่นรถไฟฟ้ามียางไหมครับอาจารย์นุ่มตาม
1: มีครับ
0: เหมือนรถทั่วไปเลย
1: รถทั่วไปเลยครับ
0: มีระบบเบรกไหมครับมีนะครับเราต้องมีการเปลี่ยนยางใช่ไหมครับหรือระบบรถไฟฟ้ามีปัญหามอเตอร์มีปัญหาเราต้องมีการตรวจเช็คและซ่อมนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาถอดบริการล้อหลังถอดประกอบนะครับรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าด้วยกันเลยนะครับมองแล้วกูมองแล้วบางบ้านมีเนาะอย่างตรงตาม
1: มีเยอะเลยครับทุกวันนี
0: ้ส่วนตัวผมก็ยังอยากจะได้มีเหมือนกัน
1: ครับ
0: นะครับ
1: แต่มีอยู่เยอะนิ
0: ยม
1: ในบ้านเราแต่จะมีส่วนน้อยที่จะพูดถึงเรื่องการบำรุงดูแลรักษาและการตรวจเช็คที่ถูกวิธีนะครับซึ่งวันนี้นะครับอาจารย์เศรษฐวุฒิก็จะมาแนะนำวิธีการขั้นตอนนะครับในการเช็คตรวจสภาพระบบอุปกรณ์ต่างๆของรถจักรยานไฟฟ้า
0: ครับก็มีทั้งการถอดแล้วก็ตรวจเช็คเบื้องต้นสมมติรถการมันเสียนะครับจักรยานยนต์ไฟฟ้านักเรียนสังเกตไหมครับมันขับเคลื่อนล้อไหนครับอ่ะครูเปิดสวิตช์กุญแจขับเคลื่อนล้อไหนครับล้อหลังเมื่อบิดคันเร่งมันเริ่มมีการขับเคลื่อนใช่ไหมครับแน่นอนเวลาขับเคลื่อนไปเนี่ยนักเรียนรู้ไหมว่าขับเคลื่อนไปเนี่ยถ้ามันเกิดการเสียหายนะครับเราก็ต้องมีการตรวจเช็คเบื้องต้นสมมติสตาร์ทไหมมันไม่หมุนแต่วันนี้เราตรวจเช็คเบื้องต้นได้ก่อนว่าเฮ้ยอันนี้มันคือเคลื่อนล้อหลัง แน่นอนมันไม่มีโซ่ไม่มีอะไรนะครับข้างในเนี่ยครับมันเป็นเขาเรียกว่าฮับมอเตอร์นะครับข้างในเป็นมอเตอร์นะครับนะเราก็ได้เช็คเบื้องต้นว่าเช็คข้างในมันมีเฟดยังไงนะครับรวมถึงถอดล้อและประกอบล้อบริการกันเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราเริ่มถอดล้อกันเลยนะครับอันดับแรกเลยนะครับอันดับแรกเลยนะครับก็แนะนำเครื่องมือที่ใช้ก่อนนะครับเครื่องมือก็เป็นชุดอะไรกล่องเครื่องมือหรือชุดบ็อกซ์นะครับ1ชุดเลยครูหวังว่าทุกบ้านเนี่ยถ้าเราดูกันอยู่เราสนใจในงานช่างนะครับสนใจในงาน DIY นะครับมีแน่นอนเครื่องมือนะครับราคาก็ไม่แพงนะครับมีได้ทุกคนนะครับ
1: ได้ครับเราไม่ใช่ช่างก็หาซื้อได้นะฮะ
0: ใช่ครับอันที่2ที่ใช้ในงานก็เป็นพวกอะไรครับตัวรัดนะครับเขาเรียกเคเบิลไทนะครับสำหรับรัดสายไฟรถเราไม่ใช้น้ำมันแต่เราต้องมีการรัดสายไฟเรารื้อแล้วต้องรัดแล้วก็ต้องตัดด้วยนะครับโดยประมาณนะครับอ่ะเริ่มเลยนะครับอันดับแรกเลยนะครับเดี๋ยวครูขอตัวแทน1คนนักเรียน1คนอันนี้นะครับงานแรกของเรานะครับรถไฟฟ้าเนี่ยเรามองโดยรูปทรงเนี่ยเขาไม่มีเครื่องยนต์ใช่ไหมครับไม่มีเครื่องยนต์แต่เราต้องทำการรื้อนะครับเครื่องยนต์อยู่ตรงไหนครับนักเรียนถ้ามองสามนี้ไม่มีเครื่องยนต์เขาอยู่ที่ล้อนั่นเองเขามีแค่ล้อกับอีกอย่างสมองกลของเขาคือคอนโทรลเลอร์แล้วก็แบตเตอรี่ใช้ในการทำงานของเขานะครับอันดับแรกเลยนะครับเราจะทำการถอดรื้อเพื่อดูแบตเตอรี่และก็ชุดคอนโทรลเลอร์ของรถไฟฟ้านะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มอันดับแรกคือปิดสวิตช์กุญแจแล้วก็เปิดเบาะนะครับอ่ะคราวนี้เรามาเปิดเบาะสิ่งที่เราเห็นเลยบ้านทั่วไปเลยใช่ไหมครับข้างในเหมือนไหมครับมองดูเหมือนเป๊ะเลยนะครับ
1: เป๊ะเลยนะฮะแล้วถังน้ำมันอยู่ไหนครับ
0: ไม่มีครับ
1: ไม่มี
0: แต่มีสวิตช์หนึ่งสวิตช์นะครับอันดับแรกนะครับรถไฟฟ้าจะเซอร์วิสทุกครั้งนะครับต้องทำการปิดสวิตช์นะครับแหล่งจ่ายไฟเพื่อป้องกันไฟช็อตไฟนะครับไฟฟ้า60โวลต์ช็อตแล้วนะครับช็อตแล้วอันตรายแล้วนะครับแค่12 โวลต์ที่หนูเคยต่อกันช็อตกันก็อาร์กันรุนแรงแล้วใช่ไหมครับ60โวลต์80โวลต์100โวลต์แรงนะครับอาจจะดังตุ้มเลยนะครับปิดก่อนปิดคัตเอาท์นะครับจากนั้นเปิดเซฟกุญแจนะครับเพื่อคลายประจุนะครับสังเกตนะครับเซลล์กุญแจเนี่ยพอเปิดปุ๊บเขาจะติดอยู่แป๊บนึงนะครับคลายประจุเรียบร้อยนะครับตอนนี้เราทำการเริ่มบริการรถเขาได้แล้วถ้าถามว่าการบริการต้องบริการอย่างปลอดภัยนะครับเครื่องมือที่ใช้นะครับเราใช้ไขควงหรืออะไรต่างๆนะครับลักษณะด้ามของเราจะไม่ใช้ด้ามที่เป็นเหล็กถ้าเราต้องการรื้อรถไฟฟ้านะครับ
1: เพราะอะไร
0: ในจุดคอนโทรลทำไมถึงไม่ใช้เหล็กนักเรียนเข้าใจไหมเหล็กมันนำไฟฟ้าได้ไหมครับได้ไหมครับได้แต่นี้นำได้ไหมเป็นฉนวนนะครับอันนี้จะไม่ช็อตมืออันนี้ช็อตมือนะครับเราก็เลือกให้ถูกนะครับขั้นแรกนะครับเราจะถอดชุดเบาะออกมาเลยนะครับถอดเบาะเลยครับดูเครื่องมือเลยลูกชุดเบาะนะครับตรงนี้เป็นที่อยู่ของแบตเตอรี่แล้วก็ข้างใต้จะมีคอนโทรลเลอร์นะครับของเริ่มต้นถอดเบาะนะครับถอดเบาะออกก่อนเลยนะครับด้วยเครื่องมือเบอร์อะไรนะครับนักเรียนเบอร์10นะครับเบอร์10ทำการไขนะครับทวนเข็มนาฬิกานะครับถอดเบาะออก2ตัวนะครับถอดเรื่อยๆนะครับรถไฟฟ้าก็น่าสนใจนะครับอาจารย
1: ์ก็เป็นการมดลดมลภาวะท
0: ั
1: ้งโลกเราแล้วก็สุขภาพของเราด้วย
0: ใช่ถ้าเกิดซ่อมได้ก็ดีนะครับดีมากนะ
1: โดยเฉพาะมลภาวะทางเสียงครับอาจารย์เงียบมาก
0: รวมถึงมลภาวะกระเป๋าตังค์เราด้วย
1: กระเป๋าตัง
0: ค์ใช่ครับได้บอกถอดแล้วครับอันนี้เบาะถอดหลุดมาแล้วนะครับจากนั้นนะครับเราจะทำการถอดอันนี้เขาเรียกชุด U-box นะครับชุด U-box คือกล่องเก็บสัมภาระของเขานะครับอันนี้คือฝาครอบแบตเตอรี่เราถอดได้เลยนะครับถอดเลยนะครับมันก็จะมีน็อตอยู่ข้างในอีก4ตัวนะครับที่เราเห็นข้างใต้ตรงนี้นะครับ1 2 3 4เป็นน็อตเบอร์เลยครับนักเรียนเบอร์10ใช้เครื่องมือตัวเดิมไขเลยนะครับ
1: ก็เครื่องมือบ้านๆเราที่มีอยู่ทุกบ้าน
0: ทุกบ้านนะครับ
1: ครับมีอยู่แล้วนะฮะหรือหาซื้อได้ง่ายมากนะครับ
0: ผมหวังว่าถ้าเกิดเราชอบ DIY ผมว่ามีทุกคนนะครับ
1: ใช่ครับหรือพ่อบ้านที่อยากจะซ่อมเองอย่างเงี้ยฮะก็ศึกษาวิธีการนะครับแล้วนำไปปฏิบัติตามน่าจะไม่น่ายากนะครับ
0: เห็นไหมครับน็อตของรถไฟฟ้าก็เหมือนกับรถน้ำมันทั่วไปทุกอย่างการบริการมองแล้วเหมือนกันแต่เขาไม่มีเครื่องยนต์นะครับ
1: รถรุ่นนี้ชาร์จไฟยังไงครับอาจารย
0: ์นะครับใช้มันจะมีแบตเตอรี่นะครับเรายกออกมานะครับเดี๋ยวจะยกออกมาแล้วก็เสียบปลั๊กชาร์จเขาเรียกชาร์จไฟบ้านนะครับ
1: ปลั๊กไฟบ้านเลยนะครับ
0: คล้ายๆกับชาร์จโทรศัพท์เรานั่นเอง
1: ไม่ต้องไปหาที่ชาร์จข้างนอกเช่นพวกปั๊มพวกอะไร
0: ใช่ครับ
1: ให้มันยาก
0: ก็ชาร์จ1ประมาณ1ครั้งเนาะก็วิ่งได้ประมาณ60กิโลละ
1: ครับ
0: ก็โอเคครับระดับนึงนะครับแต่อนาคตผมว่าประสิทธิภาพน่าจะสูงขึ้นมามากกว่านี้เยอะนะครับนะครับทำการถอดนะครับยูบ็อกซ์นะครับถอดออกมาตอนนี้น็อตก็เริ่มครบนะครับครบ4ตัวนะครับนะครับ
1: น็อตก็ไม่เยอะนะครับอาจารย
0: ์น็อตไม่เยอะครับน็อตก็พอๆกับรถน้ำมันทุกอย่างเลย
1: นั
0: ่นครับจากนั้นนะครับอย่าลืมอีก1จุดนะครับตอนเราเริ่มยกเนี่ยเห็นไหมครับมันจะมีสวิตช์อยู่สวิตช์ตัวนี้เขาเรียกเขาเบรกเกอร์นั่นแหละนะครับเราทำการต้องคลายและถอดนะครับในขณะที่ยกยูบ็อกเกอร์ยกออกนะครับยกออกเลยนะครับนะครับเดี๋ยวเราจะขันน็อตออกนะครับดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับข้างในอย่ากระชากนะครับต้องรื้อแบบระมัดระวังนะครับเพราะเขามี
1: สังเกตดูนะมันจะมีส่วนของอุปกรณ์ติดตั้งอยู่นะแล้วก็ถอดออกก่อน
0: ก่อนติดตั้งนะครับนักเรียนลองดูดูดิครับเป็นยังไงข้างหลังมีตัวเมียไหมครับไม่มีขายได้เลยนะครับ

0: ตอนนี้มีไฟค้างอยู่ไหมครับอาจารย์
1: ครับคันนี้ไฟตอนนี้
0: ม
1: ีค้างแน่นอนนะครับเพราะว่าแน่นอนแบตเตอรี่เรายังเสียบอยู่นะครับอาจจะมีกระแสไฟหลงเหลืออยู่นะครับการทำรถไฟฟ้านะครับตอนนี้เราต้องถอดยูบ็อกออกนะครับเดี๋ยวเราจะทําการถอดแบตเตอรี่แต่ก่อนถอดยูบ็อกเสร็จแล้วนะครูจะให้นักเรียนดูก่อนแล้วรถไฟฟ้าข้างในเนี่ยก็มีแค่นี้เองนะครับอย่าลืมนะครับอันนี้คือสายจูนนะครับสายจูนนะครับสายจูนอันนี้นะครับรถไฟฟ้าจูนได้เหมือนรถน้ำมันเลยนะครับนะครับเป็นไงครับอันนี้ขอบใจไหมครับนักเรียนเดี๋ยวดูต่อเลยนะครับข้างในเห็นไหมครับรถไฟฟ้ามองแล้วมีอะไรไหมครับไม่มีเลยแต่ตอนนี้สมมติครูเปิดกุญแจจะเห็นว่าการทำงานของเขาเนี่ยนะครับก็ยังทำงานได้อยู่นะครับทำงานได้อยู่นะครับมองแล้วมีอะไรไหมครับมีแค่แบตเตอรี่คือหัวใจหลักนะครับอันที่สองสมองของเขานะครับแล้วก็ล้อนะครับนะเดี๋ยวขอหนึ่งคนนักเรียนหนึ่งคนคราวนี้เรามาเคลียร์ให้ครูรู้ดีครับว่าเคลียร์ไฟออกจากทํายังไงปิดกุญแจปิดกุญแจนะครับเพื่อป้องกันระบบมีปัญหานะครับเปิดถือกุญแจนะครับคายประจุนะครับให้ออกอยู่นะครับจากนั้นนะครับเราจะทําการยกแบตเตอรี่นะครับถามว่าทุกครั้งนะครับในการทํารถไฟฟ้าเราควรจะยกแบตเตอรี่ออกนะครับเพราะว่าอันตรายอันตรายมากนะครับยกออกได้เลยครับถอดปลั๊กนะครับตรงนี้จะมีปลั๊กอยู่นะครับดึงตรงๆนะครับระวังช็อตเราด้วยนะครับดึงอันนี้นะครับคือแบตเตอรี่ของรถจักรยานยนต์ไฟฟ้านะครับวางได้เลยครับนะครับส่วนที่สองนะครับเราจะทำการถอดนะครับก็คือชุดสายไฟที่ไปที่ล้อหรือเรียกว่าฮับมอเตอร์นะครับเรามาดูชุดสายไฟนะครับที่ล้อของเราเนี่ยเราไล่กันมาเนี่ยครับเราต้องการถอดสายไฟตรงนี้ออกนะครับถอดสายไฟตรงนี้นะครับก็จะมีมันจะมาอยู่ที่ชุดคอนโทรลเลอร์นะครับคอนโทรลเลอร์นะครับ

0: หลักการถอดนะครับใส่ไฟให้ตรงตามสีนะครับอันดับแรกเราต้องเปิดฝาออกก่อนนะครับเปิดฝาออกมานะครับก็จะมีสายไฟสีเหลืองเขียวน้ำเงินนะครับหรือม่วงนะครับเราต่อตามสีต่อผิดไม่ทำงานนะถ้าจะตุ่มตามนะครับ
1: ผม
0: อาจจะตุ่มตามเลยก็ได้
1: ต
0: ุ่
1: มตามเลยนะ
0: นะครับ นะครับอ่ะแล้วก็นะครับเดี๋ยวเราทำการถอดนะครับถอดสายไฟออกนะครับถอดสายไฟเนี่ยก่อนอื่นเลยเราถอดหนึ่งเลยไหนๆเราถอดแล้วเราเช็คสภาพมอเตอร์เราเนี่ยว่าทำงานได้ดีหรือเปล่ามอเตอร์เฟสเราเสียหรือเปล่าเราจะเช็คก่อนจะรื้อสักครั้งหนึ่งที่เราเกิดปัญหาที่มอเตอร์เรามีปัญหาหรือว่าคอนโทรลเลอร์มีปัญหาเดี๋ยวเราเช็คได้นะครับจากขั้นตอนนี้นะครับอ่ะเครื่องมือที่ใช้นักเรียนให้นักเรียนเลือกเอาด้ามไหนครับ
2: ด้าม
0: นี้อ้าวทำไมถึงเอาด้ามนี้อ่ะ
2: ไฟช็อตแน่นอน
0: แน่นอนนะครับรถไฟฟ้านะครับมีโอกาสที่จะเขาเรียกว่าไฟมันค้างอยู่ในระบบนะครับแรงนะครับ60กว่าโวลต์70กว่าโวลต์80กว่าโวลต์นะใครเคยโดนยังถ้าเคยหรือเคยโดนใครเคยโดนไฟดูดป่ะครับเอาเรื่องเลยนะ
1: ประสบการณ์แล้ว
0: เอาเรื่องเลยนะครับเดี๋ยวเราจะถอดกันเลยนะครับแล้วก็ข้อเน้นย้ำนะครับเราถอดเนี่ยสังเกตตรงเนี้ยไขโครงของเราเป็นโลหะห้ามไปโดนโครงรถนะครับเพราะว่าอาจจะมีไฟค้างอยู่จริงๆนะครับแต่ถ้าเกิดไม่มีไฟค้างก็ไม่เป็นไรนะครับทำการถอดได้เลยครับ
1: ต้องเน้นไหมครับว่าเราถอดข้อไหนออกก่อน
0: อันนี้ไม่เน้นครับเพราะว่ามันถอดตามสีเลยนะครับอาจารย์ตุ๊กตามไม่
1: โอเคครับ
0: ไขได้ไหมไขไม่ได้เราใช้น็อตบล็อกเบอร์8ก่อนนะครับใช้ไขโครงไม่ได้ก็ใช้บล็อกเบอร์8นะครับแล้วก็ด้ามควรจะใช้เป็นยางนะครับค่อยๆถอดนะครับลักษณะน็อตเขาจะเป็นน็อต2ชนิดนะครับมีเป็นทั้งน็อตนะครับแล้วสกรูในตัวเขาเลยอีกด้านครับหมุนอีกด้านนะครับคลายก่อนระวังตก
1: ระวังอย่าให้ขั้วชนกันนะครับ
0: ชนกันใช่ครับในขนาดขั้นตอนนี้นะครับขั้นตอนนี้ขั้วห้ามชนกันนะครับ
1: หรืออุปกรณ์ห้ามไปชนระหว่างขั้ว
0: ใช่ครับ
1: ครับผม
0: นะครับ

0: นะครับนะครับตอนนี้สายไฟของเรานะครับค่อยๆดึงนะครับดึงออกมาอย่าให้นะครับดึงออกมานะครับค่อยๆดึงนะครับจากนั้นนะครับมันจะมีปลั๊กอีกหนึ่งปลั๊กข้างๆตัวเขานะครับก็คือปลั๊กคอนโทรลนะครับคอนโทรลมอเตอร์นะครับอันนี้ก็เป็นซ็อกเก็ตซ็อกเก็ตที่ลักษณะเป็นสําเร็จรูปใส่ยังไงไม่มีผิดนะครับเราดึงออกตรงๆนะครับตอนนี้สายไฟของเราเป็นไงครับเริ่มแล้วใช่ไหมครับเริ่มขยับนะครับเดี๋ยวนักเรียนจะต้องทําการร้อยสายไฟนะครับดึงนะครับดึงค่อยๆดึงนะครับเดี๋ยวเราดึงสายไฟออกมาถอดล้อนะครับสายไฟเราดึงออกมาเพื่อให้ออกมาก่อนนะครับแต่ถึงทําการถอดล้อได้นะครับค่อนข้างจะดึงยากอยู่นะครับอาจารย์นุ่มตามนะครับเพราะว่าเขาเก็บสายไฟไว้อย่างดีนะครับนะครับเพื่อเป็นมาตรฐานนะครับ
1: ก็ป้องกันสิ่งที่คาดไม่ถึงนะครับถ้าเก็บสายไฟไม่ดีก็บางครั้งหนูบางบ้านมีหนูมีอะไรก็มากัดสายไฟนะครับ
0: นะครับเดี๋ยวเราแกะแล้วจะชูขึ้นมาให้เห็นเลยว่าอันเนี้ยมันเป็นปลั๊กแบบนี้ประมาณนี้นะครับอ่ะนะครับจากเมื่อกี้ที่นักเรียนร้อยสายไฟออกมาแล้วจากโครงใช่ไหมครับเราสังเกตไหมครับสายไฟมันจะมีอยู่ลักษณะ3เส้นอย่างที่ครูบอกสีเห็นไหมครับมีบอกตะต่อตามนั้นเลยนะครับส่วนนี้ก็คือคอนโทรลปลั๊กคอนโทรลนะครับอันนี้เราไม่ต้องตรวจเช็คนะครับเราเช็คมอเตอร์ได้นะครับตอนนี้สายไฟเราพร้อมไม่ถอดล้อแล้วนะครับแต่เราอยากรู้ว่ามอเตอร์ได้เสียไม่เสียนะครับเดี๋ยวนักเรียนลองหมุนมอเตอร์นะครับแล้วตอบครูว่ามันเป็นอะไรขึ้นนะครับอ่ะลองหมุนมอเตอร์ครับวิธีการเช็คเฟสนะครับเราเช็คนะครับโดยใช้สายไฟนะครับว่ามอเตอร์เนี้ยปกติหรือเปล่าสายไฟมี3เส้นหมายความว่ามันมี3เฟสนะครับตอนนี้นักเรียนหมุนล้อลื่นไหมครับ

0: ลื่นนะครับลื่นเดี๋ยวครูลองเช็คที่เฟสหนึ่งนะครับจี้เฟสนะครับอ่ะลองหมุนล้อนะครับนะครับมันจะหมุนแบบสะดุดสะดุดสะดุดหมายความว่าอันเนี้ยเกิดสนามแม่เหล็กภายในนะครับเฟสตัวเนี้ยไม่เสียมอเตอร์ตัวเนี้ยเฟสแรกไม่เสียอ่ะคราวนี้เรามาเช็คอีกหนึ่งเฟสนะครับต่อไปนะครับหมุนไปเลยลื่นไหมครับลูกตัวนี้อ่ะครูจี้นะครับอ่ะหมุนก็ไม่เสียนะครับเสียไหมครับไม่เสียรวมถึงถ้าเกิดครัวมัดรวมเลยรวมเลยนะครับเขาเรียกว่าเช็คนะครับเช็คเฟสเราหมุนล้อดูครับหมุนไม่ไปใช่ไหมครับหมุนไม่ไปมอเตอร์อันนี้ครูสรุปได้ว่ามอเตอร์เสียไหมครับไม่เสียนะครับอันนี้เป็นวิธีการเช็คเบื้องต้นนะครับก็ทําได้นะครับเพราะเราอยากรู้ว่ามอเตอร์เราเนี่ยประสิทธิภาพดีหรือเปล่าเสียหรือเปล่านะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะมาขั้นตอนต่อไปนะครับการถอดล้อนะครับครูขอนักเรียน1คนอ่ะนะครับล้อตัวเนี้ยพร้อมที่จะถอดแล้วแล้วเราก็เช็คกันแล้วว่ามอเตอร์เนี่ยไม่เสียถอดล้อเพื่อบริการเลยครับสมมุติยางหมดใช่มั้ยนักเรียนเราต้องทําการเปลี่ยนยางใช่มั้ยครับถ้าเปลี่ยนยางไม่ถอดล้อเปลี่ยนได้มั้ยครับจนตรงตาม
1: ไม่ได้
0: ยังไงก็ต้องถอดล้อนะครับรวมถึงบางงานนะครับที่ต้องถอดเช่นสายไฟเนี่ยมีปัญหานะครับอ่ะนะครับตอนนี้นะครับเรามาดูกันด้านในนะครับมันเกิดอะไรขึ้นครับนักเรียนมันมีเข็มขัดรัดอยู่ด้านในหรือเรียกว่าเคเบิลท้ายนะครับเราต้องทำการตัดออกก่อนนะครับเดี๋ยวเราลอดสายไฟออกไปด้านล่างนะครับอ่ะนักเรียนตัดได้เลยครับใช้กรรไกรตัดนะครับตัดออกมานะครับนะครับเนี่ยครับเคเบิลท้ายนะครับตัดออกมาเลยนะครับเขารัดเพื่อความแน่นหนานะครับจันทุมตามนะครับแน่นหนาม ีกี่เส้นตัด
1: เป็นไรครับอาจารย
0: ์ไม่รัดสายไฟก็จะเกิดการขยับพอขยับแน่นอนมันเกิดการเสียสีและทำให้ขาดในที่สุดนะครับถ้าเป็นมาตรฐานนะครับที่ผู้ผลิตเขาใช้มารถยนต์ก็ใช้นะครับ
1: ถูกต้องครับ
0: แล้วเป็นพลาสติกด้วยดีด้วยไม่เป็นไม่นำไฟฟ้าอ่ะเดี๋ยวเราลอดสายไฟลงนะครับลอดสายไฟลงค่อยๆดึงนะครับดึงลงมานะครับโอเคครับรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าแน่นอนมีระบบเบรกแบบทั่วไปไหมครับ
1: ม
0: ีนะเดี๋ยวเราอันดับแรกนะครับต้องทำการถอดระบบเบรกออกก่อนนะครับที่ฝั่งนี้นะครับก็จะมีเขาเรียกว่าคาลิเปอร์เบรกนะครับนะครับก็ทำการถอดนะครับคาลิเปอร์เบรกออกนะครับจะใช้ประแจก็ได้จะใช้บล็อกก็ได้นะครับถอดคาลิเปอร์ออกมายังครับถอดออกมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราถอดมาแล้วนะครับโอเคนะครับจากนั้นนะครับเราจะมาทำการถอดล้อเลยนะครับที่ถอดล้อนะครับก็นักเรียนสังเกตไหมครับว่าที่สวิงอาร์มของเราเนี่ยเขาจะมีฝาปิดอยู่เห็นป่ะครับทั้ง2ด้านเลย1 2นะครับเขาจะปิดนะครับปิดกันสายไฟนะครับกันน้ำซึ่งต่างกับรถมอเตอร์ไซค์ทั่วไปมีอะไรปิดไหมครับอาจารย์ดำ
1: ไม่มีเลย
0: นะครับเดี๋ยวเราทำการถอดนะครับฝาครอบออกก่อนนะครับด้วยไขควงแช่นะครับนักเรียนไขนะครับทั้งสองด้านนะครับทั้งสองด้านเราจะเห็นเราถอดหมดแล้วเราจะเห็นน็อตละล้อเราก็จะถอดได้แล้วนะครับว่าน็อตมีน็อตอะไรบ้างนะครับทั้งสองด้านนะครับจะเหมือนกันนะครับแต่สิ่งที่เหมือนกันคือสายไฟมีกี่ด้านครับนักเรียนที่ดูเมื่อกี้มีกี่ด้านด้านเดียวนะครับด้านเดียวเท่านั้นนะครับ
1: ถอดมาเห็นอะไรบ้างครับจัน
0: ถอดมาเห็นเป็นน็อตแล้วนะครับตอนนี้น็อตเห็นไหมมีน็อต1 2 3 4 4ตัวแต่รถจักรยานยนต์แบบทั่วไปเขามีแค่1ตัวเป็นน็อตเผาแต่ของเราทำไมถึงต้องแยกอาจารย์ดมตามรู้ไหมครับ
1: ต้องแยกเลยครับ
0: เพราะว่าเลยนะครับเขาไม่มีเผาร้อยเหมือนรถจักรยานยนต์ทั่วไปแต่เขาใช้การขับเคลื่อนจากตัวล้อเขานั่นเองนะครับ

0: อ่ะนะครับเดี๋ยวทําการถอดได้เลยนะครับน็อตของล้อนะครับรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าเนี่ยครับมีขนาดใหญ่กว่ารถจักรยานยนต์ทั่วไปพอสมควรเลย
1: ถูก
0: นะ
1: ต้
0: คร
1: อ
0: ัง บ
1: ครับ
0: พอรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าเนี่ยแรงบิดค่อนข้างจะสูงนะครับสูงมากนะครับออกตัวดีนะครับนะครับแอนแทกบิดสูงเพราะเขาขับเคลื่อนที่ตัวล้อเขาเลยเขาไม่มีเครื่องยนต์นะครับ
1: ต้องครับ
0: เบอร์10นะครับถอดออกนะครับแล้วก็คลายนะครับคลายออกนะครับแน่นนะครับแน่นมากนะครับเราควรใช้ด้ามขันชนิดแข็งนะครับแน่นอย่างนี้ขายไวคราวนี้ไม่ต้องกลัวแล้วเครื่องมือมีปัญหาออกแรงเต็มที่เสร็จแล้วเราจะใช้ก่อแกะก็ได้นะครับคลายออกมาคลายแค่พออยู่ก็ได้ลูกเพราะว่าไม่มีอะไรนะครับคลายแค่ระดับหนึ่งนะครับคลายแค่นี้พอเดี๋ยวเราเสียบได้เลยนะครับแต่น็อตเบอร์10ต้องถอดนะครับเราไปอีกฝั่งหนึ่งนะครับครับได้สอง EP
1: ได้ป่ะ
0: ทำการถอดได้เลยครับ
1: นี่ก็ EP ประกอบได้ไหม
0: ได้ครับพอแล้วครับคราวนี้ล้อเราจะทําการดึงออกได้เลยนะครับดึงออกมาตรงๆนะครับล้อดึงออกได้เลยนะครับไม่ต้องกลัวนะครับไม่ต้องกลัวว่าจะเป็นอะไรนะครับแค่นั้นเองนะครับนะครับ
1: ง่ายมากเลยครับอาจารย
0: ์เป็นไงบ้างครับนักเรียนที่ดูอยู่ทางบ้านง่ายไหมครับรถไฟฟ้าล้อหลุดแล้วนะครับหวังว่านะครับครูมองแล้วหวังว่าทุกคนทําได้นะครับทําได้แน่นอนเนี่ยเราลื้อแล้วเช็คแล้วถอดแล้วนะครับเดี๋ยวเราใส่กันเลยดีกว่าเน
1: า
0: ะอันนี้เราวิธีการถอดประกอบนะครับเดี๋ยวเราประกอบกันเลยดีกว่านะครับเราทําเหมือนเดิมเลยนะครับตรงนี้จะมีลักษณะแหวนอยู่ด้านใน2ตัวนะครับตรงนี้อยู่ด้านนอกนะครับสังเกตจะต่างกับรถจักรยานยนต์ที่เราใช้ทั่วไปตรงที่เผาเขาไม่มีนะครับเขาจะใช้ตัวนี้เป็นตัวล็อกนะครับแล้วล้อตัวนี้จะหมุนไปเลยนะครับรถไฟฟ้าต่างกันแค่นี้เองนะครับเดี๋ยวเราประกอบกันเลยดีกว่านะครับประกอบก็เหมือนเดิมนะครับใส่เข้าไปนะครับวางนะครับคราวนี้นะครับมีจุดข้อสังเกตนะครับเดี๋ยวนักเรียนทางบ้านเรามาดูกันเลยดีกว่าตรงนี้นะครับข้อสังเกตของเขาเวลาใส่เนี่ยนะครับห้ามผิดเลยอย่างเงี้ยถือว่าผิดนะครับนะครับสายไฟนะครับถ้าเรามองนะครับเราจะไม่หันขึ้นนะครับจะนุ่มตามถ้าหันขึ้นครูตอบได้เลยว่าแน่นอนใช้ไประยะหนึ่งน้ำมันเข้าพังนะครับตามผู้ผลิตเขาบอกว่าหันออกลงด้านล่างเสมอนะครับแล้วก็เราก็ใส่ล้อเข้าไปนะครับล้อค่อนข้างหนักเลยนะครับ
2: อันนี้ต้องใส่อันนี้ก่อน
0: ใช่ครับเข้าไปเลยระวังมือนะครับใส่เข้าไปข้างเดียวข้างเข้าอย่างเข้าแล้วฝั่งนู้นหมุนล้อนิดนึงคราวนี้ดันเข้าไปเลยแล้วก็ใส่แหวนล็อกให้ตรงจุดนะครับเดี๋ยวเราต้องใส่เบอร์10ตรงนี้ให้ตรงก่อนนะครับดันให้ตรงกับเบอร์10น็อตเบอร์10เป็นน็อตตัวตั้งระยะขานะครับนะครับตามผู้ผลิตที่เขาตั้งมาให้แล้วนะครับสิ่งที่เน้นเลยนะครับน็อตตัวนี้นะครับรถไฟฟ้าต้องใส่นะครับถ้าไม่ใส่ขับไปล้อหลุดนะครับล้อหลุดเพราะว่ารถไฟฟ้าสร้างแรงบิดที่ตัวเผาของตัวของล้อเขาเองเลยนะครับ
1: ต้องครับ
0: เพื่อจะหมุนล้อของเขาออกไปเองเลยนะครับขันน็อตเบอร์10ก่อนเลยนะครับขันแน่นประมาณนึงนะครับเพราะว่าน็อตตัวไม่ได้ใหญ่นะครับขันแน่นประมาณนึงนะครับนะครับแน่นประมาณนึงนะครับจากนั้นล็อกน็อตตัวใหญ่ได้เลยนะครับ เป็นการเสร็จนะครับของการใส่ล้อนะครับใส่ฝาครอบได้เลยนะครับใส่ฝาครอบนะแน่นแล้วใส่ฝาครอบนะครับพันล็อตเข้าไปเลยนะครับเป็นสกรูนะครับต้องใช้ไขควงแฉกนะครับนะครับจากนั้นใส่เบรกนะครับใส่เบรกใส่เบรกเข้าไปนะครับย้อนกลับไปดูผ้าเบรกนะครับผ้าเบรกนะครับจะอยู่นะครับจานดิสต้องอยู่ตรงกลางเท่านั้นนะครับใส่เข้าไปง่ายๆนะครับแล้วก็ใส่น็อตยึดได้เลยนะครับจริงๆอาจารย์ดูตามเบรกรถไฟฟ้าได้ดีกว่าเบรกรถน้ำมันอีกนะดีกว่านะครับเพราะว่าดิสเบรกเขาต้องสองพอร์ตนะสองลูกโซ่นะครับนะแสดงว่าเขาค่อนข้างจะประสิทธิภาพสูงเลยนะครับ
1: ครับ
0: นะครับนะครับก็อันนี้ก็เป็นวิธีการประกอบล้อเสร็จแล้วลองเทสเบรกดูนะครับเบรกทำงานโอเคจบนะครับเป็นไงบ้างนักเรียนที่มองดูกันแล้วรถไฟฟ้าที่เราลื้อเนี่ยกรอบล้อเนี่ยวันนี้ไม่ยากเลยนะครับมองแล้วไม่ยากเลยอาจารย์ดุมตาม
1: ไม่ยากเลยครับขนาดผมไม่ได้ทำอะไรช่วยเลยใช้เวลาเร็วมากครับอาจารย
0: ์ถอดไม่ยากเลยนะครับแล้วก็มองแล้วนะครับรถไฟฟ้าเนี่ยมองแล้วอาจจะดูลื้อเยอะนะครับซ่อมเยอะจริงๆไม่มีอะไรเลยนะครับมองแล้วไม่ยากนะครับวันนี้ก็ครูก็ให้ไปวิธีการถอดประกอบล้อรถจักรยานยนต์ไฟฟ้ารวมถึงการตรวจเช็คมอเตอร์เบื้องต้น1เรื่องนะครับก็หวังว่านักเรียนที่ดูอยู่หรือว่าประชาชนที่ดูอยู่นะครับว่าอันเนี้ยมองแล้วนะครับหรืออูต่างๆให้เป็นวิทยาทานหรือเป็นความรู้ที่เรามองออกไปว่าเราทำรถไฟฟ้าได้นะครับมองแล้วมันไม่ยากนะครับจริงๆก็ไม่ได้มีอะไรเครื่องมือที่เราใช้ทั่วไปพื้นฐานนะครับนะจันตรงตามนะครับ
1: ก็ถ้าเราครั้งแรกมันอาจจะขรุขระนะครับบางคนไม่เคยทำครั้งแรกอาจจะขรุขระติดนั่นติดนี่นิดนึงแต่เมื่อเราทำครั้งหนึ่งครั้งสองสามไปเรื่อยคือความชำนาญใช้เวลาแค่แป๊บเดียว
0: ใช่ครับ
1: เหมือนจะเยอะนะฮะแต่เปิดขึ้นมาไม่มีอะไรเลยนะครับเครื่องมือช่างก็มีแต่เครื่องมือพื้นฐาน
0: พื้นฐานเลยนะคร
1: ับ พื้นฐานมากๆไม่มีเครื่องมือพิเศษอะไรนะครับเพราะฉะนั้นก็คิดว่าหลายๆคนก็คงทำได
0: ้นะครับ
1: นะครับก็ในส่วนของพลังงานไฟฟ้าก็เป็นอีกตัวเลือกนึงนะครับที่ตอบโจทย์ในการใช้ชีวิตการเขาเรียกว่าประหยัดพลังงานประหยัดทรัพย์ประหยัดเงิน
0: ใช
1: ่ลดมลภาวะต่างๆ
0: เป็นทางเลือกนึงนะครับ
1: ก็คิดว่าหลายๆคนน่าจะให้ความสนใจเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้าเพิ่มขึ้นนะครับก็ในส่วนของการสาธิต
0: บริการล้อนะครับรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าก็ขอจบการสาธิตเท่านี้นะครับขอบคุณครับ
1: ขอบคุณครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

การเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบรกออกจากรถยนต์น้ำมันเบรกมีอายุการใช้งานในการใช้งานสำหรับใช้ในรถยนต์เนี่ยนะครับนะก็ต้องควรมีการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบรกนะตามระยะเวลา

หรือตรวจดูสภาพของน้ำมันเบรกถ้าเกิดว่าสีของน้ำมันเบรกเปลี่ยนไปคล้ำขึ้นนะครับก็ต้องมีการเปลี่ยนถ่ายเครื่องมือในการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบรกนะครับก็คือ1ชุดผ้าคลุมรถนะครับ2กากบาทถอดล้อหรือชุดบล็อกเพื่อที่ทำการถอดล้อ3ไฟส่องสว่างนะครับถุงมือผ้าทำความสะอาดน้ำมันเบรกและอุปกรณ์สำหรับเก็บน้ำมันเบรกที่ทำการถ่ายออกมานะครับก็จะเป็นสายยางใสนะครับแล้วก็กระป๋องน้ำมันเบรกเก่าเพื่อที่จะรองน้ำมันเบรกเอาไว้นะครับไขควงนะครับไม้บรรทัดเหล็กประแจสำหรับไล่ลมเบรกนะครับประแจสำหรับตัวปรับตั้งแป้นเหยียบเบรกต่อไปก็จะเป็นวิธีการในการไล่ลมเบรกและปรับตั้งแป้นเหยียบเบรกครับขั้นตอนในการไล่ลมเบรกหรือเปลี่ยนน้ำมันเบรกแล้วก็ปรับตั้งแป้นเหยียบเบรกนะครับก่อนอื่นเราต้องทำการคลุมผ้าเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้น้ำมันเบรกมาโดนสีรถนะครับแล้วเราเริ่มจากการคลุมผ้าที่เบาะคนขับและพวงมาลัยด้านในครับเสร็จแล้วให้คลุมผ้าบริเวณด้านแก้มรถทั้งสองข้างแล้วก็ด้านหน้ารถโดยเปิดฝากระโปรง

การคุมผ้านะครับจะช่วยไม่ให้ป้องกันไม่ให้น้ำมันเบรกเนี่ยโดนสีรถได้ต่อไปตรวจสภาพน้ำมันเบรกที่กระปุกน้ำมันเบรกครับตรวจสภาพดูว่าสภาพน้ำมันเบรกมีสภาพเป็นอย่างไรนะครับถ้าเกิดว่าค้ำเกินไปควรจะต้องทำการเปลี่ยนออกและตรวจดูว่าระดับน้ำมันเบรกอยู่ในระดับปกติหรือไม่ถ้าปกติระดับน้ำมันเบรกจะต้องอยู่ในตำแหน่งแม็กพอดีในการคลายน็อตล้อนะครับเราจะต้องคลายน็อตในลักษณะตรงกันข้าม

ครับในการไล่ลมเบรกนะครับเราควรจะต้องทำการไล่ลมทั้ง4ล้อนะและการไล่ลมเนี่ยเราจะต้องรู้ตำแหน่งของสกรูไล่ลมของแต่ละล้อเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วรถยนต์เนี่ยด้านหลังด้านล้อหลังเนี่ยจะเป็นแบบดัมเบรกล้อหน้าจะเป็นแบบดิสเบรกนะครับในตำแหน่งของสกรูไล่ลมที่เป็นดัมเบรกหรือล้อหลังนะครับนี่คือตำแหน่งสกรูไล่ลมที่เป็นดัมเบรกหรือล้อหลังในส่วนของล้อหน้าระบบเบรกส่วนใหญ่จะเป็นดิสเบรกและตำแหน่งสกรูไล่ลมของดิสเบรกล้อหน้าจะอยู่ที่ชุดคาลิปเปอร์เบรกคือตำแหน่งนี้ครับครับในตำแหน่งของล้อหลังจะเป็นลักษณะของดัมเบรก

0: เราต้องดูตำแหน่งของสกรูไล่ลมในส่วนของดัมเบลล้อหลังครับนี่คือตำแหน่งนี้ครับในการเปลี่ยนน้ำมันเบรกนะออกจากระบบเบรกเนี่ยนะครับคำแนะนำก็คือเราจะต้องใช้เครื่องมือนะเราเรียกว่าประแจขันสกรูไล่ลมนะครับไว้สำหรับขันสกรูไล่ลมโดยเฉพาะลักษณะของมันจะเป็นประแจแหวนแล้วก็จะมีหัวผ่าอย่างนี้นะครับนะแล้วก็กระปุกรองน้ำมันที่ออกมานะครับพร้อมกับสายยางลักษณะใสนะเพื่อที่จะสังเกตน้ำมันที่ออกมาจากระบบเบรกจะต้องไม่มีฟองอากาศนะครับต่อไปจะเป็นการไล่ลมคลายสกรูไล่ลมด้วยประแจไล่ลมครับและประกอบสายยางเข้ากับสกรูไล่ลมจากนั้นให้คนที่ทำหน้าที่ไล่ลมนะครับบอกให้คนที่อยู่ในรถทำการย้ำเบรก
1: ย้ำ
0: และสั่งให้เหยียบ
1: เหยียบ
0: และทำการคลายสกรูไล่ลมออกสังเกตน้ำมันเบรกจะไหลออกจากระบบเบรกทำต่อไปครับ
1: ย้ำเหยียบ
0: ในขณะนี้ให้เราทำการเติมน้ำมันเบรกเข้าที่กระบอกน้ำมันเบรกที่แม่ปั๊มเบรกตัวบนครับให้อยู่ในระดับแม็กในการไล่ลมเบรกล้อหน้านะก็ให้ทำการประกอบประแจที่จะทำการคลายน็อตสกรูไล่ลมออกเข้ากับตัวสกรูไล่ลมและประกอบสายยางรองน้ำมันเข้าไปคนที่จะทำการไล่ลมใช้คำสั่งให้ผู้ที่ย้ำเบรกดำเนินการย้ำเบรก
1: ย้ำย้ำย้ำ
0: ในขณะที่ทำการไล่ลมนะครับน้ำมันเบรกที่อยู่ในระบบทำการไหลออกมาตามสายให้สังเกตดูฟองอากาศที่เกิดขึ้นน้ำมันเบรกจะต้องที่ออกมาจากสายยางจะต้องไม่มีฟองอากาศผสมมาด้วยครับการปรับตั้งแป้นเหยียบเบรกนะครับในการปรับตั้งนะเราจะต้องมีเครื่องมือในการปรับตั้งก็คือ1ฟุตเหล็กในการวัดระยะของระยะฟรีของแป้นเหยียบเบรกแล้วก็2ประแจที่จะทำการคลายน็อตปรับตั้งระยะฟรีในการปรับตั้งระยะฟรีให้นำเอาไม้บรรทัดเหล็กนะครับด้านเซนนะครับด้านเซนติเมตรนะครับจิ้มลงไปที่พื้นนะครับแนบกับแป้นเหยียบเบรกและทำการกดแป้นเหยียบเบรกดูว่าระยะฟรีนะครับมีประมาณเท่าไหร่ในค่ากำหนดแล้วอยู่ที่ประมาณไม่เกิน15ถึง20มิลลิเมตรกดเข้าออกนะครับแค่ระยะฟรีระยะฟรีจะอยู่ที่ประมาณ15ถึง20มิลถ้าเกินไปกว่านั้นให้ทำการปรับตั้ง

0: การดูดอากาศด้วยเครื่องทำสุญญากาศการทำสุญญากาศเป็นขั้นตอนการดูดอากาศความชื้นและฝุ่นละอองต่างๆออกจากระบบเพื่อให้ระบบสะอาดพร้อมที่จะบรรจุสารทำความเย็นการทำสุญญากาศจะต้องดำเนินการให้รัดกุมเพื่อไม่ให้ความชื้นหลงเหลืออยู่ในระบบซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมาภายหลังได้ขั้นตอนการทำสุญญากาศ
1: การทำสุญญากาศคือพอเราต่อท่อสารทำความเย็นเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะทำสุญญากาศนะฮะโดยที่เราจะต้องใช้เกจแล้วก็ใช้เครื่องดูดสุญญากาศนะฮะคือเครื่องแวคคัมปั๊มนะครับครับภายในระบบสารทำความเย็นนะครับก็จะประกอบด้วยทางด้านแรงดันต่ำกับทางด้านแรงดันสูงนะครับทางด้านแรงดันต่ำนะฮะเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินนะครับทางด้านแรงดันสูงเราก็จะใส่เกจทางด้านสีแดงนะครับก็นะฮะก็คือท่อใหญ่นะฮะที่ท่อที่ต่อมาจากอีวาโบเรเตอร์มาที่คอมเพรสเซอร์นะฮะก็คือเป็นท่อซักชั่นนะครับอันนั้นก็คือเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับแรงดันต่ำเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินเข้ากับท่อที่เป็นแรงดันต่ำเราก็จะต่อสายเกจเข้าทางด้านแรงดันต่ำที่เป็นสีน้ำเงินเข้ากับท่อซักชั่นนะฮะซึ่งเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับทีนี้เกจทางด้านแรงดันสูงสีแดงนะฮะเราก็จะมาใส่เข้ากับท่อทางด้านแรงดันสูงของในระบบนะครับก็คือจะใส่ที่ท่อเล็กนะฮะก็คือจะเป็นของทิวลิฟต์นะซึ่งมันเป็นทางด้านแรงดันสูงนะครับครับก็จะเป็นขั้นตอนของการทำสุญญากาศนะครับก็คือการทำสุญญากาศเราก็ต้องมีเกจนะครับเกจเราก็ใส่เข้าไปข้างในระบบแล้วนะครับทีนี้ส่วนเครื่องทำสุญญากาศเครื่องแวคคัมปั๊มนะฮะก่อนที่เราจะใช้เครื่องแวคคัมปั๊มนะฮะก็ต้องตรวจสอบน้ำมันของแวคคัมด้วยนะฮะมันต้องอยู่ในระดับกลางนะครับถึงจะใช้ได้นะครับถ้าเกิดมันน้อยเกินไปเราจะต้องเติมนะครับเพราะไม่งั้นมันจะทำให้เครื่องแวคคัมเราเสียหายได้นะครับถ้าเกิดว่าน้ำมันเรามีเพียงพอแล้วก็สามารถจะใช้ได้เลยนะครับก็อันดับแรกครับเราก็จะเริ่มเปิดฝาครอบของเครื่องแวคคัมนะฮะแล้วก็เปิดเครื่องแวคคัมให้ทำงานนะครับมันก็จะมีแรงดูดนะครับมันก็จะมีแรงดูดเราก็จะเอาสายเกจสายสีเหลืองนะฮะสายบริการของเกจนะที่เป็นสีเหลืองมาต่อเข้ากับเครื่องทำสุญญากาศนะครับพอเราต่อแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาเปิดวาล์วที่เกจนะทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็เปิดให้สุดแล้วก็มาเปิดเกจนะทางด้านแรงดันสูงนะครับก็เปิดให้สุดนะครับเปิดให้สุดพอเราเปิดสุดทั้งด้านแรงดันสูงแล้วแรงดันต่ำแล้วก็ให้สังเกตนะฮะจากเลข0เนี่ยจะต้องถูกดูดให้ลงต่ำเป็นสุญญากาศที่30นิ้วตลอดนะครับก็คงจะใช้เวลาคงจะไม่เกิน5นาทีก็จะเป็นสุญญากาศแล้วนะครับแล้วก็พอเป็นสุญญากาศแล้วเราก็ต้องทำสุญญากาศอย่างนี้ไปอีกอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะครับ
0: การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นด้วยเครื่องมือตรวจรั่วแบบต่างๆการใช้เครื่องมือตรวจรอยรั่วอิเล็กทรอนิกส
1: ์การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นเครื่องปรับอากาศรถยนต์นะครับคือเราอาจจะใช้เครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็คือเครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์ก็จะจับสารทำความเย็นนะที่รั่วออกมาโดยบอกเราโดยใช้เป็นสัญญาณเสียงแล้วก็สัญญาณแสงนะครับถ้าเกิดว่าอยู่ในสภาวะในลักษณะนี้นะครับก็คือเสียงเขาก็จะห่างๆแล้วก็สัญญาณไฟก็ห่างๆอันนี้ก็ถือว่ายังไม่พบการรั่วของสารทำความเย็นนะครับแต่ถ้าเผื่อว่าเขาพบเขาก็จะบอกเราโดยใช้สัญญาณเสียงที่เร็วขึ้นแล้วก็ไฟก็จะถี่ขึ้น

0: ครับต่อไปเราก็จะไปทำการตรวจรั่วนะในระบบเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ครับเราจะตรวจสอบไปที่คอต่อต่าง
1: ๆเนื่องจากสารทำความเย็นที่อยู่ในวงจรหรือท่อทางออกของ

ฟองสบู่นะฮะหรือฟองน้ำยาล้างจานนะครับเราก็จะเทน้ำยาล้างจานนะฮะใส่ภาชนะนะครับพร้อมทั้งใช้แปรงนะฮะคนให้เข้ากันนะครับแล้วเราก็จะเอาฟองตรงนี้ฮะเข้าไปตรวจรั่วตามข้อต่อต่างๆครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อนะฮะโดยเอาฟองให้มันเกาะอยู่ที่ข้อต่อให้รอบเลยนะครับ

วัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุธที่2กันยายนพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรเป็นประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามซึ่งตรงกับวันที่2กันยายน2569ความพระราชสารมีดังนี้พนันในพนักท่านนายโตเลิมประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามกรุงฮานอยในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามข้าพเจ้ามีความยินดีอย่างยิ่งที่จะขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดิ์ของท่านประธานาธิบดีและเพื่อความสงบสุขความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวเวียดนามประเทศไทยมีความชื่นชมยิ่งต่อการพัฒนาประเทศอันโดดเด่นของเวียดนามที่ได้สร้างความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและสังคมเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนในประเทศและก่อให้เกิดความพัฒนาไพบูลย์ของภูมิภาคโดยรวมในโอกาสที่เราร่วมเฉลิมฉลองวาระครบ50ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันในปีนี้ประเทศไทยมุ่งหวังที่จะเสริมสร้างมิตรภาพอันมั่นคงเพื่อกระชับและขยายความร่วมมืออันใกล้ชิดให้กว้างขวางออกไปซึ่งสอดรับกับแผนปฏิบัติการเพื่อดำเนินความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านที่มีการรับรองเกิดขึ้นระหว่างการมาเยือนประเทศไทยที่ประสบความผลสำเร็จของท่านเมื่อต้นปีนี้ข้าพเจ้าจึงเชื่อมั่นว่าความเป็นหุ้นส่วนของเราทั้งในระดับทวิภาคีและภายใต้กรอบความร่วมมืออาเซียนจะนำไปสู่อนาคตที่รุ่งเรืองยิ่งขึ้นอันก่อให้เกิดประโยชน์สุขเป็นอเนกประการไม่เพียงแก่ประเทศและประชาชนของเราทั้งสองหากรวมถึงแก่ภูมิภาคใกล้เคียงด้วยพระประมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีทรงร่วมออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์กรุงเทพมหานครเป็นวันที่2วันนี้เวลา 7:13 นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีเสด็จไปยังอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาบรมราชินีนาถโรงพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครทรงร่วมออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์กรุงเทพมหานครเป็นวันที่2ซึ่งโปรดให้คณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ออกหน่วยในวันที่1กันยายน2569เพื่อทำการฉีดวัคซีนและทำหมันให้กับสัตว์เลี้ยงของประชาชนรวมถึงสุนัขและแมวจรจัดในพื้นที่

กรุงเทพมหานครและพื้นที่ใกล้เคียงตามยุทธศาสตร์โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานณชั้น2ห้องศูนย์ศัลยกรรมและการผ่าตัดผ่านกล้องส่งฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่สุนัขจำนวน2ตัวส่งงานวิสัญญีทางสัตวแพทย์เพื่อผ่าตัดทำหมันสุนัขจรจัดเพศผู้และสุนัขเพศผู้ของประชาชนรวม5ตัวโดยส่งวางยาสลบเพื่อคงภาวะการสลบให้กับสุนัขส่งติดตามสัญญาณชีพส่งประเมินความปลอดภัยตลอดการผ่าตัดอย่างใกล้ชิดหลังผ่าตัดทรงติดตามอาการของสุนัขเข้ารับการผ่าตัดเพื่อให้เป็นไปตามแผนการรักษาอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับการออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์กรุงเทพมหานครในวันนี้มีสุนัขและแมวได้รับการทำหมันรวม129ตัวและมีแมวได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจำนวน119ตัวพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอธิตยาธรกิตติคุณเสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีการบำเพ็ญกุศลกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา 18:10 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอธิตยาธรกิตติคุณเสด็จแทนพระองค์ไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในพิธีการบำเพ็ญกุศลกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของคณะสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทยซึ่งได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดขึ้นเพื่อถวายพระบรมศพในพิธีข้ามสะพานโอคสงสารในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยข้างทองพุ่มทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวาลของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่หน้าพระแท่นพระนพพระดลมหาเสวตฉัตรทรงกราบเมื่อประทับพระเก้าอี้แล้วบรรพชิตจีนนิกาย21รูปสวดพระพุทธมนต์เชิญดวงพระวิญญาณจากนั้นบรรพชิตจีนนิกายนำเสด็จหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเชิญเครื่องทองน้อยและหม่อมเจ้านวพันธ์ยุคลเชิญธงพุ่มดวงพระวิญญาณลงจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททางบันไดมุกเหนือด้านตะวันตกไปประดิษฐานที่หน้าเครื่องนมัสการณมณฑลพิธีในการนี้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอธิตยาธรกิตติคุณทรงพระดำเนินตามลงมายังมณฑลพิธีและประทับพระเก้าอี้ณศาลาทิมคตตะวันออกบรรพชิตจีนนิกายสวดพระพุทธมนต์จากนั้นทรงพระดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยบูชาเทพรักษาสะพานที่หัวสะพานทิศตะวันออกทรงรับกระดาษเงินกระดาษทองจากเจ้าพนักงานพระราชพิธีทรงอธิษฐานและประทานกระดาษเงินกระดาษทองแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปเผาต่อจากนั้นบรรพชิตจีนนิกายสวดพระพุทธมนต์นำเสด็จดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จข้ามสะพานโอคสงสาร3เที่ยวโดยทรงพระดำเนินตามเครื่องทองน้อยธงพุ่มเชิญดวงพระวิญญาณแล้วทรงโปรยเหรียญลงในขันสาครที่หัวสะพานและท้ายสะพานเมื่อครบ3เที่ยวแล้วบรรพชิตจีนนิกายเชิญเสด็จดวงพระวิญญาณขึ้นพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททางบันไดมุกเหนือด้านตะวันตกพระเจ้าบรมวงศ์เจ้าอธิตยาธรกิตติคุณทรงพระดำเนินตามเครื่องทองน้อยและธงพุ่มเชิญดวงพระวิญญาณขึ้นพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทบรรพชิตจีนในกายสวดพระพุทธมนต์เมื่อพิธีแล้วเสร็จทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการหน้าพระแท่นพระนพพระดลมหาเสวตฉัตรทรงกราบที่หน้าพระโกศลแล้วเสด็จกลับหนึ่งในเวลา 13:25 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมเจ้านวพันธ์ยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในพิธีการบำเพ็ญกุศลกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของคณะสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทยซึ่งได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดขึ้นเพื่อถวายพระบรมศพในพิธีสวดพระพุทธมนต์เปิดมณฑล

ธีและพิธีส่งน้ำดวงพระวิญญาณในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยและประทับพระเก้าอี้ณศาลาทิมคตตะวันออกจากนั้นบรรพชิตจีนนิกาย45รูปสวดพระพุทธมนต์เปิดมณฑลพิธีเสร็จแล้วประธานบรรพชิตจีนนิกายอ่านประกาศพุทธฎีกาการประกอบพิธีกงเต็กและบรรจุคำประกาศเขียนภาษาจีนพระดมาภิไธยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเขียนภาษาจีนพระบรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระนามาภิไธยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระดมาภิไธยและพระนามของพระบรมวงศ์ที่ทรงอุทิศถวายลงในเทวทูตม้าต่อจากนั้นเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญเทวทูตม้าถวายหม่อมเจ้านวพันธุคนทรงอธิษฐานและประทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปเผาคณะบรรพชิตจีนนิกายสวดพระพุทธมนต์จากนั้นบรรพชิตจีนนิกาย25รูปนำเสด็จหม่อมเจ้านวพันธุคนขึ้นพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททางบันไดมุกเหนือด้านตะวันตกในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยข้างทองพุ่มทรงจุดธูปเทียนเครื่องมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงหน้าพระแท่นพระนพพระดลมหาเสวตฉัตรทรงกราบจากนั้นประทับพระเก้าอี้เมื่อบรรพชิตจีนนิกายสวดพระพุทธมนต์จบพรมน้ำพระพุทธมนต์ที่ทองพุ่มต่อจากนั้นทรงดำเนินไปถวายพระกริยาหารที่หน้าพระโกศบรรพชิตจีนนิกายสวดพระพุทธมนต์เชิญเสด็จดวงพระวิญญาณสถิตในธงพุ่มเสร็จแล้วบรรพชิตจีนนิกาย25รูปเดินนำหม่อมหลวงณัฐภากิติยากรเชิญเครื่องทองน้อยและพลอากาศเอกจารึกเสด็จวงศ์ณอยุธยาเชิญธงพุ่มดวงพระวิญญาณลงจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทไปประดิษฐานที่หน้าเครื่องนมัสการณมณฑลพิธีโดยมีหม่อมเจ้านวพันธุคนทรงเดิมเนินตามธงพุ่มดวงพระวิญญาณไปยังมณฑลพิธีประทับเก้าอี้ณศาลาทิมคตตะวันออกในพิธีส่งน้ำดวงพระวิญญาณบรรพชิตจีนในการ45รูปสวดพระพุทธมนต์ในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยประธานบรรพชิตจีนนิกายอ่านประกาศพุทธฎีกาการประกอบพิธีส่งน้ำดวงพระวิญญาณและบรรจุคำประกาศเขียนภาษาจีนพระนามาภิไธยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เขียนภาษาจีนพระประมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระนามาภิไธยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระนามาภิไธยและของพระบรมวงศ์ที่ทรงอุทิศถวายลงในเทวทูตนกต่อจากนั้นเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญเทวทูตนกถวายส่งอธิษฐานและประทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปเผาในการนี้หม่อมหลวงณัฐภากิติยากรเชิญเครื่องทองน้อยเข้าสู่หอสงฆ์ทำด้วยกระดาษเจ้าพนักงานเชิญห่อพระภูษาสำรับใหม่กระดาษถวายเพื่อส่งอธิษฐานและประทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปเผาบรรพชิตจีนนิกาย10บรรพชิตจีนนิกาย15รูปสวดพระพุทธมนต์

และในเวลา 14:57 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมเจ้าศรีสว่างมงยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในพิธีการบำเพ็ญกุศลกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของคณะสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทยซึ่งได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดขึ้นเพื่อถวายพระบรมศพในพิธีสังวัตยายสุขาวดีวายุหสูตรพิธีลอยกระทงและปล่อยปลาในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยข้างธงพุ่มทรงกราบเมื่อประทับพระเก้าอี้ณศาลาทิมคตตะวันออกแล้วบรรพชิตจีนนิกาย15รูปยืนสวดสังวัตยายสุขาวดีวายุหสูตรซึ่งเป็นการสวดมนต์และสาธยายพระสูตรสำคัญในพุทธศาสนามหายานนิกายสุขาวดีกล่าวถึงพลังแห่งพระมหากรุณาของพระอมิตาพระพุทธเจ้าที่ช่วยเกื้อกูลดวงวิญญาณของผู้ล่วงลับให้เกิดจิตผ่องใสสู่แดนสุขาวดีอันเป็นดินแดนแห่งความงดงามความสงบสุขและเอื้อต่อการบำเพ็ญธรรมซึ่งจะช่วยน้อมนำจิตใจให้สงบและสร้างกุศลอันยิ่งใหญ่บทสวดพระสูตรนี้จึงนิยมสวดในพิธีกงเต็กหรือพิธีศพเพราะเชื่อว่ากระแสเสียงของพระสูตรจะช่วยชี้ทางให้ดวงวิญญาณของผู้ตายไม่หลงทางและช่วยดึงจิตสุดท้ายของผู้ล่วงลับให้ผูกพันอยู่กับดินแดนอันเป็นบรมสุขจากนั้นบรรพชิตจีนนิกาย15รูปนำเสด็จหม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลไปยังมณฑลพิธีท่าราชบรดิตแขวงพระบรมมหาราชวังเขตพระนครกรุงเทพมหานครในการนี้ทรงจุดธูปเทียนที่โต๊ะหมู่บูชาบรรพชิตจีนนิกายสวดพระพุทธมนต์ต่อจากนั้นประธานบรรพชิตจีนนิกายอ่านประกาศพุทธฎีกาการประกอบพิธีลอยกระทงและปล่อยปลาและบรรจุคำประกาศเขียนภาษาจีนพระนามาภิไธยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเขียนภาษาจีนพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระนามาภิไธยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระนามาภิไธยและพระนามของพระบรมวงศ์ที่ทรงอุทิศถวายลงในเทวทูตม้าชาวพนักงานพระราชพิธีเชิญเทวทูตม้าถวายส่งอธิษฐานและประทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปเผาต่อจากนั้นทรงดำเนินไปยังโต๊ะสังเวยทรงคมและประทับพระเก้าอี้แล้วบรรพชิตจีนนิกายส่วนอุทิศส่วนบุญกุศลแก่ดวงวิญญาณสรรพสัตว์ทั้งหลายเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญกระทงถวายแล้วทรงจุดธูปเทียนที่กระทงส่งอธิษฐานและประทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปลอยที่แม่น้ำเจ้าพระยาจากนั้นเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญอ่างปลาถวายส่งอธิษฐานและประทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปปล่อยลงแม่น้ำเจ้าพระยาต่อจากนั้นบรรพชิตจีนนิกาย15รูปนำเสด็จหม่อมเจ้าศรีสว่างมงยุคลไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในการนี้ทรงดำเนินไปยังปารัมเครื่องกระดาษทรงจุดธูปการะพระโพธิสัตว์หน้าท่านบูชาทรงคมเมื่อบรรพชิตจีนนิกายสวดพระพุทธมนต์จบทรงดำเนินไปถวายเครื่องสังเวยทรงคมและเสด็จกลับสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีเททองหล่อพระนิรันตรายและพระสัมพุทธพันนีวันนี้เวลา 17:00 นสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จลงณพระอุโบสถวัดราชบพิตรมหาสีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครสมเด็จประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเททองหล่อพระนิรันตรายวัดราชบพิตรมหาสีมารามและพระสัมพุทธพันนีวัดราชาธิวาสวิหารซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้วัดราชบพิตรมหาสีมารามจัดสร้างพระนิรันตรายและพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและวัดราชาธิวาสวิหารจัดสร้างพระสัมพุทธพันนีสำหรับทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569ในนามรัฐบาลและประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่า
ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานผ้าไตรจำนวน19ไตรสำหรับถวายแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกพระสงฆ์ที่เจริญพระพุทธมนต์และพระคณาจารย์อธิษฐานจิตโดยมีนายปกรณ์นินทรประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีผู้แทนหน่วยงานรัฐภาคเอกชนและพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธีภายหลังพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงประกอบพิธีเททองหล่อพระนิรันตรายเนื้อทองคำและพระสัมพุทธภัณฑ์นีณภัยทีหน้าพระอุโบสถพระนิรันตรายเป็นพระพุทธรูปสำคัญซึ่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยามหาราชรัชกาลที่4ทรงสร้างและพระราชทานนามว่าพระนิรันตรายหมายถึงปราศจากอันตรายมีพุทธลักษณะประทับขัดสมาธิเพชรภายใต้ซุ้มเรือนแก้วรูปพระศรีมหาโพธิ์ยอดซุ้มประดับพระมหาพิชัยมงกุฎและมีอักษรขอมจารึกพระพุทธคุณทั้ง9ประการอันหนึ่งวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดสร้างพระนิรันดรายเนื้อโลหะปิดทองเพิ่มเติมอีก480องค์ซึ่งได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เชิญอักษรพระนามาภิไธยสทของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประดิษฐานบนพุทธบัลลังก์เมื่อดำเนินการจัดสร้างแล้วเสร็จจะมอบให้แก่พุทธศาสนิกชนผู้บริจาคสมทบทุนโดยเสด็จพระราชกุศลต่อไปและมีพระราชดำริให้จัดสร้างขึ้นอีก18องค์สำหรับพระราชทานแก่พระอารามฝ่ายธรรมยุติกนิกายรวมถึงวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามด้วยพระสัมพุทธภัณฑ์นีเป็นพระพุทธรูปสำคัญที่รัชกาลที่4ทรงพระราชดำริให้สร้างขึ้นเมื่อครั้งทรงพระผนวชและประทับจำพรรษาณวัดสมรายปัจจุบันคือวัดราชาธิวาสวิหารภายหลังเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติมีพระราชกระแสให้อัญเชิญไปประดิษฐานณวัดพระศรีรัตนศาสดารามต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดสร้างพระสามพุทธภัณฑ์นี้ขึ้นอีกองค์หนึ่งเป็นพระประธานประจำพระอุโบสถวัดราชาธิวาสวิหารโดยอัญเชิญประธานในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้ารัชกาลที่6มีพุทธลักษณะประทับขัดสมาธิราบและครองจีวรตามแบบพระภิกษุฝ่ายธรรมยุติกนิกาย

ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคกลางและมหาวิทยาลัยสวนดุสิตประจำปีการศึกษา2567ถึง2568เป็นวันแรกวันนี้เวลา 9:40 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์เป็นในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคกลางและมหาวิทยาลัยสวนดุสิตประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณหอประชุมสิริวรปัญญามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมอำเภอเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐมเป็นวันแรกในการนี้ผู้แทนพระองค์มีโอวาทความสำคัญตอนหนึ่งว่าตามที่ได้รายงานให้ทราบว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏได้ดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ทั้ง4ประการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนนั้นนับว่าน่าชื่นชมอย่างยิ่งประแสดงให้เห็นถึงบทบาทของสถาบันอุดมศึกษาในการหล่อล้อมบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถและมีความสำนึกตระหนักถึงหน้าที่ที่มีต่อสังคมและประเทศชาติเชื่อได้ว่าบัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันแห่งนี้จะเป็นทรัพยากรบุคคลอันทรงคุณค่าของสังคมผู้สามารถพัฒนาตนเองพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นตลอดจนพัฒนาชาติบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้าได้อย่างยั่งยืนอย่างไรก็ดีการดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพการงานในโลกปัจจุบันซึ่งมีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกด้านจำเป็นต้องอาศัยคุณสมบัติที่สำคัญหลายอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งความมีวิจารณญาณที่ถูกต้องการเรียนรู้ตลอดชีวิตและความสามารถในการปรับตัวให้เท่าทันสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงจึงขอให้บัณฑิตทุกคนหมั่นฝึกฝนอบรมตนเองให้ตลอดต่อเนื่องเพื่อสร้างสมคุณสมบัติทั้งนั้นให้เจริญงอกงามจะได้สามารถประพฤติตนปฏิบัติงานให้บังเกิดผลเป็นประโยชน์แก่ตนเองท้องถิ่นสังคมและประเทศชาติสมตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏได้อย่างสมบูรณ์จากนั้นผู้แทนพระองค์ได้มอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมและมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีในระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีรวมจำนวน 2,861 คนมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมน้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นแนวทางในการดำเนินงานมุ่งผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติเสริมสมรรถนะวิชาชีพสร้างนวัตกรรมที่มีคุณค่าเป็นพลังปัญญาของสังคมเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่เยาวชนแล้วร่วมขยายผลการพัฒนาสู่ชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มุ่งพัฒนากำลังคนและยกระดับชุมชนท้องถิ่นด้วยองค์ความรู้งานวิจัยและนวัตกรรมมีพื้นที่บริการวิชาการในกรุงเทพมหานครและจังหวัดสมุทรปราการโดยพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับบริบทและความต้องการของชุมชนส่งเสริมการเรียนรู้แบบ upskill reskillSkill และ New Skill พร้อมขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์และนำงานวิจัยมาใช้เพิ่มมูลค่าทรัพยากรและวัสดุเหลือใช้ในชุมชนช่วงบ่ายผู้แทนพระองค์ได้มอบปริญญากิตติมศักดิ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีและของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิรวมจำนวน4คนและมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษมมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีและมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ในระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีรวมจำนวน 2,281 คนมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษมมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรมมีสมรรถนะวิชาชีพและเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้นอกห้องเรียนโดยในปี2568ได้รับรางวัลอันดับที่3จากการแข่งขันกีฬาอีสปอร์ตนานาชาติหรืออาเซียนไชน่าเจแปนเซาท์โคเรียอีสปอร์ตทัวร์นาเมนต์แคมปัสแชมเปี้ยนชิพณมณฑลกุ้ยโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรมควบคู่ไปกับการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมเป็นศูนย์กลางแหล่งเรียนรู้ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนเปิดโอกาสให้ในการเรียนรู้ตลอดชีวิตผ่านวิธีการจัดการศึกษาที่หลากหลายเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนและมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำรับใช้สัง
ังคมของภาคตะวันออกจัดการศึกษาที่บูรณาการการเรียนรู้กับการปฏิบัติจริงพัฒนาหลักสูตรที่หลากหลายเพื่อสร้างนักศึกษาต้นแบบที่มีทักษะการเป็นนักคิดนักสื่อสารนักประสานและนักสร้างนวัตกรรมเพื่อนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างเป็นรูปธรรมต่อเนื่องและยั่งยืนองคมนตรีเชิญถุงสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ผู้ประสบอัคคีภัยบริเวณชุมชนนิคมมักกะสันเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครวันนี้ที่วัดติดหงสารามเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีในฐานะนายกมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะเชิญถุงสิ่งของพระราชทานและถุงสิ่งของพระราชทานสำหรับเด็กรวม37ถุงไปมอบให้แก่ครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นจากเหตุอัคคีภัยบริเวณชุมชนนิคมมักกะสันแขวงมักกะสันเขตราชเทวีเมื่อวันที่1กันยายน2569มีบ้านเรือนได้รับความเสียหาย23หลังคาเรือนรวม35ครัวเรือนจำนวน92คนมีผู้เสียชีวิต1รายในโอกาสนี้องคมนตรีได้มอบเงินสงเคราะห์พระราชทานแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจและได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวแก่ผู้ประสบภัยและเจ้าหน้าที่ยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นทางนี้สำนักงานเขตราชเทวีได้ตั้งศูนย์พักพิงช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยดังกล่าวณวัดดิษฐ์หงสารามและประสานหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องอาทิกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงมหาดไทยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครสถานีตำรวจนครบาลพญาไทสภากาชาดไทยมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งและภาคเอกชนอื่นๆเข้าไปให้ความดูแลและให้การช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบภัยในเบื้องต้นองคมนตรีติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่จังหวัดปราจีนบุรีวันนี้ช่วงเช้าณห้องประชุมหนุมานสำนักงานเทศบาลตำบลกบินอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีพลอากาศเอกชลิตภูกผาสุของคมนตรีในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคกลางพร้อมด้วยพลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีในฐานะรองประธานอนุกรรมการนายวชรหัสภาคที่ปรึกษาด้านการพัฒนาสำนักงานกปร.และคณะอนุกรรมการร่วมประชุมตามสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีโดยมีนายวิรพันธ์ดีอ่อนผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีให้การต้อนรับจังหวัดปราจีนบุรีมีปริมาณน้ำฝนสะสมตั้งแต่เดือนมกราคมถึงกันยายน2569จำนวน 1,038.65 มิลลิเมตรซึ่งต่ำกว่าค่าเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 14.45 อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางในจังหวัดปราจีนบุรีมีความจุกักเก็บรวม314ล้านลูกบาศก์เมตรปัจจุบันมีน้ำกักเก็บรวม135ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ43ของความจุรวมซึ่งมีปริมาณน้อยกว่าช่วงเดียวกันของปี2568และยังสามารถรองรับน้ำได้อีก179ล้านลูกบาศก์เมตรจากนั้นองคมนตรีและคณะเดินทางไปยังชุมชนตลาดเก่ากบินบุรีเพื่อพบปะประชาชนผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดาซึ่งการบริหารจัดการน้ำของจังหวัดปราจีนบุรีใช้มาตรการต้นเก็บกลางหน่วงปลายระบายเตรียมทุ่งหน่วงน้ำท่าแหและทุ่งบางพลวงรวมกว่า 5.6 แสนไร่พร้อมเร่งระบายน้ำผ่านคลองลัดและติดตั้งเครื่องสูบผลักดันน้ำกรมชลประทานเตรียมดำเนินโครงการบรรเทาอุทกภัยและภัยแล้งใน3โครงการย่อยเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งซ้ำซากในพื้นที่อำเภอกบินบุรีและทุ่งบางพลวงอย่างยั่งยืนใน
ช่วงบ่ายองคมนตรีและคณะเดินทางไปติดตามการดำเนินงานก่อสร้างระบบส่งน้ำฝั่งขวาของโครงการอ่างเก็บน้ำนฤบดินทร์ธุรจินดาตำบลแก่งดินสออำเภอนาดีจังหวัดประจีนบุรีและพบปะประชาชนผู้ได้รับประโยชน์ท่านนี้องคมนตรีได้มอบเมล็ดพันธุ์ผักของศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริให้แก่ผู้แทนเกษตรกรด้วยต่อจากนั้นองคมนตรีและคณะเดินทางไปยังห้องประชุมอาคารรวงผึ้งโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานฤบดินทร์ธุรจินดารับฟังรายงานสถานการณ์น้ำและการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากผู้แทนกรมชลประทานรวมถึงรับฟังรายงานการดำเนินงานโครงการฟื้นฟูระบบนิเวศต้นน้ำและพัฒนาอาชีพจากผู้แทนจังหวัดประจีนบุรีโครงการอ่างเก็บน้ำฤบดินทร์ธุรจินดาเดิมชื่อว่าโครงการห้วยสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริก่อตั้งขึ้นจากพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ได้พระราชทานพระราชดำริโดยตั้งแต่ปี2521เพื่อจัดหาน้ำให้ประชาชนและเกษตรกรใช้ทำการเพาะปลูกและอุปโภคบริโภคซึ่งสามารถกักเก็บน้ำได้295ล้านลูกบาศก์เมตรช่วยบรรเทาทุกข์ภัยและเป็นแหล่งน้ำต้นทุนแก่พื้นที่ชลประทานในฤดูฝน 111,300 ไร่และหน้าแล้ง 45,000 ไร่ตลอดจนเป็นแนวกันชนป้องกันการบุกรุกพื้นที่ป่าไม้ในเขตอุทยานแห่งชาติทับลานและอุทยานแห่งชาติปางสีดานอกจากนี้สำนักงานกปร.ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขับเคลื่อนโครงการฟื้นฟูระบบนิเวศน้ำระบบนิเวศต้นน้ำและพัฒนาอาชีพในพื้นที่โครงการอ่างเก็บน้ำนฤบดินทร์ธุรจินดาเพื่อต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทรงสืบสานรักษาและต่อยอดทุกโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระบรมชนกนาถเพื่อสร้างประโยชน์และความสุขให้แก่ประชาชนอย่างยั่งยืนปัจจุบันจังหวัดปราจีนบุรีมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ27โครงการองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังพลเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในช่วงเวลาต่างๆดังนี้เวลา 7:00 นเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพรับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 11:00 นเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพยุรวงศาวาสและวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 17:00 นเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา

นเรียนยราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพยุรวงศาวาสและวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 19 นาฬิกาเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเดชเทวราชเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชดังสฤทธิ์และวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งพิมานรัตยานในพระบรมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางมาถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเดชเทวราชเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้ามจังหวัดตรังเทศบาลตำบลราวัยจังหวัดภูเก็ตประชาชนตำบลแม่ห้อยเงินจังหวัดเชียงใหม่องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสบ้าองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดงจังหวัดสงขลาและเทศบาลตำบลบ้านค่ายหมื่นแพ้วจังหวัดชัยภูมิท่านิสนพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.โปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบสำนักงานกปร.จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการว่าด้วยการติดตามประเมินผลและการแลกเปลี่ยนข้อมูลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริวันนี้ที่สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือกปร.เขตบางพลัดกรุงเทพมหานครมีการจัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการว่าด้วยการติดตามประเมินผลและการแลกเปลี่ยนข้อมูลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริระหว่างสำนักงานกปร.และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หรือสสก.เพื่อพัฒนาและใช้ประโยชน์จากข้อมูลและระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องซึ่งจะทำให้เกิดกระบวนการความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างมีขั้นตอนมีการดำเนินงานได้อย่างสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันและเกิดข้อมูลเชิงประจักษ์ที่สามารถสะท้อนประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริให้สาธารณชนได้รับรู้อย่างกว้างขวางยิ่งขึ้นต่อไปจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสฤทธิ์สวภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ

ค้ากับจีนฉะนั้นขนมตัวนี้จะเข้ามาในสมัยที่จีนมาทำการค้ากับคนไทยการล่อนแป้งกับผงฟูเพื่อเป็นการแยกสิ่งสกปรกออกจากตัวแป้งบางครั้งเราอาจจะทำแป้งสาลีเก็บไว้นานอาจจะมีมอดขึ้นฉะนั้นการล่อนจะทำให้สิ่งสกปรกที่เราไม่ต้องการแยกออกจากกันและทำให้ผงฟูกับแป้งได้กระจายตัวได้ทั่วเมื่อเราทำการล่อนแป้งกับผงฟูเข้ากันดีแล้วหลังจากนั้นเราจะนำงาขาวคั่วบุบมาผสมกับแป้งผสมให้เข้ากันแล้วเราพักไว้หลังจากนั้นเราจะมาตีไข่กับน้ำตาลให้ขึ้นฟู

ใส่เกลือลงไปครับในระหว่างเราตีไข่กับน้ำตาลนะครับเราจะใช้ไม้ไผ่ช่วยตะล่อมให้ไข่เข้าไปอยู่ตรงกลางของหัวตีเราจะตีเช่นนี้จนกว่าไข่ที่เราตีมันขึ้นฟูขาวข้นการทำขนมที่ทำจาก

ไข่เราควรจะต้องเลือกไข่ที่มันใหม่และสดโดยเฉพาะเรื่องการตีให้ฟูความสดของไข่จะทำให้ไข่มันฟูได้เร็วไข่ที่นำมาใช้จะมีน้ำหนักประมาณ1ฟองคือ50กรัมนะครับหรือถ้าเราไปซื้อตามตลาดก็จะคือเบอร์2หลังจากเราทำการตีไข่ขึ้นฟูขาวข้นแล้วเราจะเติมน้ำมันพืชหรือเนยสดละลายนะครับเมื่อเนยสดละลายกับน้ำมันพืชเข้ากับไข่แล้วเราจะใส่นมข้นจืดที่ทำการผสมกับน้ำมะนาวและกลิ่นวานิลาโดยการแบ่งแป้งที่เราร่อนพักไว้เป็น3ส่วนเราจะใส่แป้งส่วนที่1ใส่นมที่เราผสมกับน้ำมะนาว1ครั้งใส่แป้งครั้งที่2ใส่นมที่ผสมกับน้ำมะนาวครั้งที่2แล้วจบด้วยแป้งเป็นครั้งที่3หลังจากนั้นเราจะเอาแป้งที่เราพักที่ผสมไว้ไปพักทิ้งไว้10นาทีนะครับหลังจากเราทำการตีไข่กับน้ำตาลและเกลือจนขึ้นฟูแล้วเราจะทำการใส่น้ำมันพืชหรือเนยละลายนะครับ

เมื่อเราใส่น้ำมันพืชกับเนยละลายลงไปในไข่แล้วน้ำมะนาวและวานิลาผสมรวมกันเพื่อให้มันเป็นนมเปรี้ยวคนให้เข้ากันแบ่งก้อนที่เราร่อนเอาไว้เป็น3ส่วนใส่แป้งส่วนที่1

ทนมเปรี้ยวที่เราผสมกับวานิลาลงไปประมาณครึ่งหนึ่งใส่แป้งส่วนที่สอง

หลังจากเราทำการผสมแป้งกับนมเรียบร้อยแล้วเราจะออกมาพักทิ้งเอาไว้ประมาณ10นาทีนะครับโดยการนำแป้งที่เราผสมมาใส่ในอ่างในขั้นตอนการตีไข่กับน้ำตาลเราจะต้องตีให้ฟูจนขาวข้นนะครับถ้าเราตีไม่ฟูขนมชนิดนี้เนื้อมันจะแน่นขนมชนิดนี้มันจะมีความเบาฟูเกิดจาก1ขั้นตอนคือการตีไข่และอีก1ขั้นตอนคือการที่จะไปบีบตัวในการตอนทอดที่ผงฟูมันทำปฏิกิริยา

เมื่อเราทำการผสมจากเครื่องแล้วเราจะต้องเอาออกมาแล้วใช้ไม้พายตะล่อมเพื่อให้แน่ใจว่าส่วนผสมที่เราทำการผสมได้เข้ากันดีแล้วหลังจากนั้นเราจะพักไว้ทิ้งไว้10นาทีนะครับการพักแป้งเพื่อให้แป้งได้ดูดซึมกันของระหว่างของเหลวกับของแห้งแล้วการหมักจะต้องหาอะไรคลุมเพื่อไม่ให้ผิวแป้งข้างหน้ามันแห้งทิ้งเอาไว้10นาทีนะครับหลังจากเรานำแป้งไปพักได้ครบตามเวลาแล้วเราจะนำมาปั้นขึ้นรูปนะครับ

เมื่อเราตักแป้งลงไปในงาแล้วให้เราเอาแป้งที่ยังไม่โดนงากลิ้งรอบๆเพื่อให้เวลาเราจับขึ้นมาปั้นแล้วจะได้ไม่แป้งจะได้ไม่ติดมือเราคลึงเบาๆให้กลมๆ

หลังจากเราทำการปั้นเรียบร้อยแล้วเราจะนำแป้งที่ปั้นไปทำการทอดโดยน้ำมันที่จะใช้ทอดจะต้องตั้งวอร์มให้ร้อนแล้วลดไฟลงนะครับ

เราจะได้ขนมหัวเลาะที่มันมีรอยแตกหรือที่เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าขนมยิ้มเสน่ห์ครับเป็นยังไงบ้างครับขนมหัวเลาะดูจากขั้นตอนแล้วก็ไม่ได้ยุ่งยากมากบวกกับอุปกรณ์ที่ใช้ก็บางครัวเรือนอาจจะมีก็สามารถเอาไปสร้างเป็นอาชีพได้นะครับสำหรับขนมหัวเลาะนี้แค่ได้ทานกับน้ำชาจะเพิ่มความอร่อยมากยิ่งขึ้นสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

ตุที่ทำให้ขนมทองพลุไม่ฟูนะครับทุกครั้งที่เรามีการใส่ไข่ทีละฟองเราต้องแน่ใจว่าไข่ที่เราซื้อมาไม่เสียเราจึงต้องมาต่อยทีละฟองแล้วค่อยใส่ลงไป

เราจะตีจนกระฟองที่1จะเข้ากับเนื้อแป้งหลังจากนั้นเราจะทำฟองที่2ต่อเมื่อไข่ฟองที่2ได้เข้ากับเนื้อแป้งแล้วเราจะทำการใส่ฟองที่3ต่อนะครับ

เมื่อไข่ฟองที่4ผสมเข้าเป็นเนื้อเดียวกับแป้งเราจะทำการใส่ผงฟูหลังจากเราใส่ผงฟูแล้วผงฟูได้เข้ากับเนื้อแป้งดีเราจะนำออกมาทอดนะครับลักษณะแป้งที่ใช้ได้ให้สังเกตลักษณะแบบนี้นะครับก็คือแป้งจะต้องไหลเป็นท้องช้างไม่ไหลโจ๊กแค่ไหลโจ๊กเกิดจากสาเหตุที่คุณใส่ปริมาณไข่เยอะเกินไปหรือคุณใส่ไข่ฟองแรกลงไปเร็วเกินไปแป้งมันมีความร้อนจึงทำให้ไข่ฟองแรกมันสุกไม่มีปริมาณน้ำไข่ขาวปนลงไปในเนื้อแป้งหลังจากเราผสมแป้งได้เรียบร้อยแล้วเราจะนำมาทอดนะครับวันนี้เราจะใช้ถุงกับหัวบีบเค้กแต่ในสมัยโบราณเราจะใช้ช้อน2คันเกาไปเกามาเดี๋ยวจะทำลักษณะให้ดูนะครับลักษณะตักแป้งขึ้นมา1ช้อนใช้ช้อนเกาลักษณะแบบนี้เมื่อมันกลมสวยดีเราจะนำก้อนแป้งอันนี้ไปหยอดลงในน้ำมันที่เราเตรียมเอาไว้แต่วันนี้เราจะอำนวยความสะดวกง่ายขึ้นคือใช้ถุงบีบถุงบีบขนมมีลักษณะเป็นพลาสติกสามเหลี่ยมแบบนี้นะครับหลังจากนั้นเราจะถกถุงให้เหลือครึ่งหนึ่งจับให้พอดีเป็นรูใส่หัวบีบลงไปหัวบีบใช้ได้ตามความต้องการของเราที่ต้องการจะใช้มันจะมีลายละเอียดหรือลายหยาบสุดแท้แต่ความพึงพอใจนะครับตักขนมขึ้นมาใส่ลงไปหลังจากนั้นเราจะบีบตรงที่ด้ามปลายแล้วค่อยๆดึงขึ้นเราจะใส่ประมาณปริมาณครึ่งถุงหลังจากนั้นรูดเนื้อแป้งลงมาเราลูดตรงนี้มันจะมีอากาศฉะนั้นเราจะตัดรูนะครับเราจะตัดเล็กน้อยเพื่อให้อากาศออกการตัดถ้าเราตัดไม่ให้ลายหัวบีบออกมาจะทำให้ลายขนมของหัวบีบมันไม่ชัดเจนฉะนั้นเราต้องตัดให้ตัวพลาสติกเลยจากขอบลายหัวบีบขึ้นมาหลังจากเราทำการตัดหัวบีบเรียบร้อยแล้วเราลองบีบลวดลายดูว่าลายที่เราใช้มีความสวยงามไหมครับ

การบีบก็คือบีบออกมาแล้วก็วนนะครับเมื่อเราได้แป้งลักษณะนี้เราจะนำแป้งลงไปทอดในน้ำมันที่ร้อนนะครับหลังจากเราทำการเช็คแป้งเรียบร้อยแล้วเป็นลายลวดลายสวยงามเราจะมาทำการวอร์มน้ำมันให้ร้อนก่อนนะครับ

เมื่อเราเทน้ำมันใส่กระทะเรียบร้อยทำการเปิดไฟความร้อนที่ใช้คือปานกลางหลังจากเราทำการวอร์มน้ำมันได้ระยะหนึ่งแล้วก่อนที่เราจะนำขนมลงไปทอดเราจะต้องเช็คน้ำมันก่อนว่ามันมีอุณหภูมิร้อนพอหรือยังโดยการเอาช้อน1

เมื่อกลมแล้วเราจะนำแป้งไปหย่อนลงในกระทะสักครู่หนึ่งแป้งจะลอยตัวขึ้นมาแสดงว่าน้ำมันใช้ได้แล้วแต่ถ้าเกิดเราหย่อนลงไปแล้วแป้งยังจมอยู่ที่ก้นกระทะแสดงว่าอุณหภูมิของน้ำมันยังใช้ไม่ได้นะครับ

ันนี้น้ำมันที่เราจะทอดใช้ได้แล้วนะครับอันนี้เป็นแบบใช้ช้อนเดี๋ยวเราจะลองใช้หัวบีบนะครับโดยการใช้ช้อนที่ต้องการจะบีบจุ่มน้ำมันนิดนึงเพื่อไม่ให้แป้งมันติดที่ช้อนหลังจากนั้นเราจะทำการบีบขนมลงในช้อนแล้วใช้ช้อนอีกคันหนึ่งกวาดขนมที่เราบีบใส่ช้อนทอด

เมื่อเราทำการหยอดแป้งลงไปในกระทะพอประมาณแล้วหลังจากนั้นเราจะใช้ทัพพีโปร่งนะครับคนไปมาเพื่อให้ตัวแป้งได้โดนน้ำมันทุกๆด้านขนมจะได้มีสีเหลืองสวยน่ารับประทานครับเมื่อขนมสีเหลืองสวยน่ารับประทานแล้วเราจะทำการตักขึ้นนะครับ

เป็นยังไงครับขนมทองผู้มีสีเหลืองสวยน่ารับประทานใช่ไหมครับเหมาะสมกับคำมงคลที่นิยมเอาไปใช้ในงานมงคลวิธีการจัดเสิร์ฟเราจะร่อนน้ำตาลไอซิ่งลงบนขนมแล้วทานคู่กับน้ำผึ้งหรือแยมหรือนมข้นหวานตามความชอบได้เลยนะครับ

เมื่อเราร่อนน้ำตาลไอซิ่งลงไปแล้วก็เพิ่มความน่ารับประทานให้ยิ่งมากขึ้นใช่ไหมครับขนมทองพลุนอกจากจะทานเป็นกับขนมหวานแล้วยังสามารถดัดแปลงเป็นไส้ของคาวก็ได้เนื่องจากตัวแป้งมันมีความโป่งพองใครสามารถทำไส้เค็มที่มีรสชาติอร่อยก็นำไส้อันนั้นมาบรรจุในแป้งทองพลุของเราได้เลยเช่นแกงเขียวหวานพะแนงหรือไส้ไก่ซอสขาวเหมาะที่จะเป็นอาหารว่างยามบ่ายได้ดีนะครับสำหรับนักศึกษาได้ชมขั้นตอนการทำแล้วดูไม่ยุ่งยากซับซ้อนใช่ไหมครับน่าจะเป็นหนึ่งทางเลือกในการสร้างอาชีพและรายได้สำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ

สวัสดีครับผมสุเมธมามาศจากวิทยาลัยเทคนิคกระบี่กระบวนการของโซลาร์เซลล์ที่ผ่านมาเราเห็นกระบวนการทั้งหมดว่าเราเอาไปใช้ยังไงเทคนิควิธีการยังไงเทคโนโลยีที่เอาไปเน็บมีอะไรบ้างแล้วหลังจากนี้ก็เข้ากระบวนการในการเอาไปใช้งานจริงแปลงเป็นไฟฟ้าที่มีสัญญาณเท่ากับการไฟฟ้ามีเทคนิคแล้วก็วิธีการยังไงดังนั้นก่อนที่จะไปตรงนั้นเข้ากระบวนการที่เราสามารถเอาไปใช้งานจริงในระบบเกษตรเทคโนโลยีในปัจจุบันก็คือการประหยัดคนนะฮะประหยัดแรงงานประหยัดอุปกรณ์วัสดุประหยัดเวลาก็ต้องการประหยัดทั้งหมดแม้แต่กระทั่งพลังงานนะฮะดังนั้นเรามาดูว่าตอนนี้เรามาว่าด้วยกระบวนการในการปลูกผักแนวตั้ง1ประหยัดที่2ประหยัดพลังงานเพราะเราใช้พลังงานจากโซลาร์เซลล์3ระบบอัตโนมัติของเราเน้นก็จะมีกระบวนการในการตรวจสอบปุ๋ยว่าปุ๋ยของเรานั้นไม่เกินกับผักที่ต้องการนะฮะมาดูว่ามีขั้นตอนยังไงบ้างกระบวนการในการทำงานก็คือใช้กระบวนการเดิมที่เราต่อไว้ก่อนหน้านี้นะฮะซึ่งมีเบรกเกอร์มีโซล่าชาร์จเจอร์มีแบตเตอรี่พร้อมกับเจ้าตัวบอร์ดคอนโทรลของเราดังนั้นเมื่อเรามีครบแล้วก็เข้ากระบวนการในการต่อลักษณะของการใช้เพื่อที่จะเอาไปปลูกผักในที่นี้ถ้าเป็นไฮโดรก็จะเป็นร่องนะเป็นร่องในลักษณะแบบนี้ฮะนะเพื่อที่จะวางลาดเอียงนิดหนึ่งเสร็จแล้วระบบของเรานั้นก็จะมีปั๊มอยู่1ตัวเพื่อที่จะสูบน้ำจากปลายทางนี่ฮะจากที่ลาดเอียงแล้วก็ไปเติมส่วนข้างบนนะฮะแล้วก็ให้น้ำไหลลงมานะแล้วไอ้เจ้าตัวผักเนี่ยก็จะได้รับสารอาหารที่ผสมมากับน้ำนะแล้วในน้ำต้องใส่อะไรในน้ำก็ต้องใส่ปุ๋ย A ปุ๋ย B เข้าไปนะฮะนี่ปุ๋ย A ปุ๋ย B ปุ๋ย A ก็จะเป็นสีแดงนะฮะปุ๋ย B ก็จะเป็นสีฟ้าๆแล้วก็มีระบบการเติมน้ำเพราะว่าระบบไฮโดรเนี่ยเวลาน้ำมันวนไปสักพักเนี่ยมันจะสูญเสียออกไปประมาณ2ส่วนส่วนแรกก็คือส่วนที่พืชดูดกินไปนะฮะพืชเล็กๆเนี่ยจะไม่ค่อยมีปัญหาเพราะว่าพืชเล็กๆเนี่ยอัตราการกินน้ำเนี่ยค่อนข้างต่ำนะแต่พอโตขึ้นไปเลย20วันไปแล้วเนี่ยโอ้โหมันจะพุ่งเลยนะฮะโดยเฉพาะส่วนใกล้ๆเก็บนะฮะมันจะกินน้ำมหาศาลเลยเพราะฉะนั้นกระบวนการนั้นมันต้องเช็ค

น้ำให้ดีว่าน้ำของเรานั้นอยู่ในระดับไหนนะฮะแต่ว่าส่วนก่อนที่เราจะเก็บนะฮะหลังจากเก็บก่อนที่จะเก็บเกี่ยวประมาณ4-5 วันเนี่ยห้ามเติมปุ๋ยถ้าเราใส่ปุ๋ยในตอนนั้นเนี่ยผักของเราจะขมมากแต่ใบเขียวนะงามนะผักจะงามแต่ขมนะเพราะฉะนั้นก่อนหน้าที่จะมีการเก็บเกี่ยวเราก็ต้องตัดปุ๋ย AB ตัวนี้นะแล้วระบบของเราก็จะมีตัวโซล่าแผงโซล่าแล้วก็โซล่าชาร์เจอร์มีแบตเตอรี่จ่ายให้กับระบบมีระบบปั๊มนะนี่คือการทำแบบไฮโดรแบบปกตินะฮะนี่คือปุ๋ยนะฮะปุ๋ย AB ที่เอามาใส่ในระบบมาดูกระบวนการที่เราจะใช้เมื่อมีปุ๋ย AB แล้วนะฮะปุ๋ย A ก็จะเป็นสีแดงๆเนี่ยอยู่ประมาณเนี้ยสีแดงๆสีน้ำตาลผมก็จะเอาสารละลายใส่เข้าไปในนี้แล้วก็ B ก็จะเป็นสีฟ้าบางคนบอกว่าเฮ้ยทำไมต้องเป็นปุ๋ย AB ผสมเลยดินะก็ได้เหมือนกันผสมแต่ว่ามันเป็นตะกอนนะฮะเพราะว่าการแยกคลาสของปุ๋ยเนี่ยเพื่อที่จะไม่ให้มันเป็นตะกอนดังนั้นเวลาเราเอาไปใส่ในน้ำในอะไรเนี่ยต้องมีการวนอยู่พักหนึ่งนะฮะอยู่พักหนึ่งแล้วก็ให้ค่ามันนิ่งเรียบร้อยแล้วก็ค่อยเติมนะฮะอะไรประมาณนี้นี่คือพืชผักที่กินปุ๋ยมันก็จะอยู่ตั้งแต่1กว่านะฮะ 1.8 มากสุดก็ประมาณ5ซึ่งเป็นบีทรูทนะฮะผักบีทรูท5แล้วก็พวกถั่วเนี่ยค่าปุ๋ยสูงสุดก็ประมาณ4แต่พืชผักกินใบโดยส่วนมากก็จะประมาณ 1.8 ถึง 2นี่คือค่า EC ค่าปุ๋ยค่าความนำทางไฟฟ้าส่วนแตงกวาก็จะอยู่ที่ประมาณ 1.5 ถึง 2แล้วก็ไม้ดอกเนี่ยก็ 1.8 ถึง 2เหมือนกันมะเขือเทศก็ 2.5 ถึง 3.5 แคนตาลูป4ถึง6พวกผลไม้เนี่ยมันจะต้องการปุ๋ยที่ค่อนข้างมากเพราะว่ามันจะต้องเอาไปบำรุงลูกของมันนี่คือค่าปุ๋ยนะฮะเราสามารถค้นหาได้พวกนี้เนี่ยไม่ยากอีกตอนนี้ปุ๋ยของเราขึ้นไปที่ประมาณ2.1 2.3 นะฮะโอ้เกินแล้วฮะนะฮะเกินแล้วเพราะฉะนั้นกระบวนการในลักษณะแบบนี้ถ้าเกินเนี่ยมันต้องเติมน้ำนะฮะแต่ระบบของเราไม่ได้ใส่น้ำวิธีการก็คือให้มันวนอยู่สักพักหนึ่งเดี๋ยวมันก็จะลดนะฮะวนอยู่สักพักเดี๋ยวมันก็จะลดเพราะว่าเจ้าตัวเซ็นเซอร์เนี่ยมันจะอยู่ใกล้กับที่เราเติมปุ๋ยนะฮะลดแล้วนะฮะก็2กว่าเดี๋ยวมันก็จะลดลงมาเรื่อยๆนะให้มันวนอยู่สักประมาณ3หรือ4นาทีนะฮะนี่คือกระบวนการ tracking นะ tracking ค่าปุ๋ยนี่คือการเติมเมนวลการเติมเมนวลนั้นโอกาสพลาดนั้นจะมีสูงดังนั้นวิธีการปลูกผักไฮโดรพวกนี้ไอ้ถังที่รับน้ำเนี่ยจะต้องโตพอสมควรเพราะว่ากระบวนการในการรับน้ำเนี่ยมันจะต้องเผื่อไว้ประมาณ 2-3 อย่างอย่างแรกก็คืออุณหภูมิกระจายภูมิให้ได้ดีที่สุดถ้าสมมติว่าถังเล็กแล้วก็ไปอยู่กลางแจ้งนะฮะเวลาแดดมันเผาโน่นนี่นั่นอุณหภูมิในน้ำเนี่ยมันก็จะสูงขึ้นนะฮะประการที่2ก็คือมันจะทำให้การผสมสารละลายเนี่ยมีคุณภาพนะฮะถ้าถังใหญ่บางที่นะฮะเวลาเขาผสมเนี่ยเขาใช้มอเตอร์กวนอะไรประมาณนั้นนะมอเตอร์กวนแต่ของเราไม่ได้ใช้เจ้าตัวมอเตอร์ก็ใช้หลักการแบบนี้

ถามว่าปุ๋ยเข้มเนี่ยมันมีปัญหาอะไรหรือเปล่าปุ๋ยเข้มเนี่ยก็ไม่มีปัญหาอะไรในช่วงการเจริญเติบโตช่วงแรกนะฮะเพราะว่ามันต้องการปุ๋ยอยู่แล้วแต่อย่ามากเกินไปนะปุ๋ยน้อยเนี่ยก็อัตราการเจริญเติบโตของมันน้อยแต่ช่วงปลายเนี่ยไม่ได้ครับผักกินไม่ได้เลยอย่างเช่นคนที่ปลูกเรดโอ๊กเพราะว่าเรดโอ๊กเนี่ยมันต้องเร่งสีนะเร่งสีสีแดงนะมันจะน่ากินนะกระบวนการในการเร่งสีแดงคือการเร่งปุ๋ยนะฮะไอแดงแบบแจ๊ดๆเลยเนี่ยฮะนั่นคือถูกเร่งปุ๋ยมาอย่างดีเลยดูตัวต่อมาน่าจะเกินพอสมควรนะฮะเมื่อตะกี้มันเข้าไปเยอะนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตเติมน้ำนิดหนึ่งนะฮะเติมน้ำกระบวนการเมื่อกี้ก็เอาน้ำเติมเข้าไปแล้วก็บางส่วนก็เอาออกไปนะฮะมันก็เลยลดเจ้าตัว EC ลงไปเมื่อกี้กระโดดไป3กว่านะฮะตอนนี้ก็เหลือประมาณ 2.8 2.7 ก็โอเคพอรับได้นะฮะ 2.9 ก็พอรับได้นะฮะเรามาวัดแรงดันว่าแรงดันกับค่า EC ประมาณเนี้ยมันมีค่าเท่าไหร่นี่คือสำคัญที่สุดนะฮะแรงดันต้องไม่แกว่งนะฮะถ้าให้ใช้ชัวร์เราต้องใช้มิเตอร์แบบดิจิตอลนะฮะแรงดันก็จะออกมาประมาณ 2.5 โวลต์2.5 2.4 โวลต์นะฮะโดยประมาณก็นิ่งอยู่พอสมควรนะฮะตัวแรงดันแล้วก็ตัวค่าที่อ่านได้ก็จะนิ่งอยู่มากเลยนะฮะดังนั้นขั้นตอนต่อไปเรามาทำให้มันเป็นกระบวนการที่เป็นอัตโนมัติว่าเราจะสั่งงานมันยังไงไอ้นี้คือเมนวลเราจะสั่งงานอัตโนมัติเราทำยังไงก็ตั้งค่าอันดับแรกตั้งค่าที่เราจะเป็นก่อนก็คือ float ตั้งตัวแปร float ขึ้นมาว่าปุ๋ย fertilizer fer อะไร fer set fer set ค่า fer set มีค่าเท่ากับ2.8 2.8 อันนี้คือค่าที่เราต้องการเพราะว่าเวลาเราปลูกไปหรือพืชมันกินไปเนี่ยระยะเวลาผ่านไปค่าปุ๋ยมันจะค่อยๆลดลงเราก็ต้องเติมน้ำเติมปุ๋ยเติมอะไรเข้าไปอะไรประมาณนั้นเฟอร์ 2.7 นั่นคือค่าเริ่มต้นแล้วเรามาสั่งงานยังไงเราก็มาอ่านค่า if ถ้าอะไรถ้าค่าเฟอร์ที่อ่านได้นะค่าเฟอร์ที่อ่านได้น้อยกว่าค่าเฟอร์เซตคือตัวข้างบนตัวนี้ค่าเฟอร์เซตให้เปิดปั๊มทั้งคู่พร้อมกันเลยเปิดปั๊มทั้งคู่ระยะเวลาในการเปิดดีเลย์สัก100ไมโครเซกปึ๊บเดียวแล้วก็ตั้งอะไรอีกตั้งเจ้าตัวเวลากระบวนการในการตั้งเวลาเนี่ยเราต้องตั้งตัวแปรขึ้นมา1ตัวนะฮะตัว

แปลขึ้นมา1ตัวเขาเรียกว่าตัวแปรสเตตัสเขานะค่าเริ่มต้นเท่ากับ0นะฮะสเตตัสเขาเมื่อมีการหน่วงเวลาเสร็จแล้วนะฮะให้ทำการหยุดเติมหยุดเติมแล้วก็ตั้งเมื่อไหร่เริ่มเติมเมื่อไหร่เริ่มเติมเมื่อสเตตัสเขาสเตตัสเขามีค่าเท่ากับ0นะฮะคือค่าเริ่มต้นนั่นเองแล้วมันจะกลับมาเติมอีกเมื่อไหร่กลับมาเติมอีกเมื่อมีการเคลียร์สเตตัสเขาเตตัสเขาเท่ากับ1อันนี้เติมครั้งเดียวนะเติมปุ๊บแล้วก็รอระยะเวลาเลยนะฮะทีนี้สเตตัสเขาตัวนี้ก็สร้างตัวแปรขึ้นมาอีก1ตัวเพื่อทำการวนลูปในการตรวจเช็คค่าเคาน์เตอร์in เขาเท่ากับ0เพราะฉะนั้น1รอบให้มันนับ1เขาบวกนับไปเรื่อยนับเมื่อไหร่นับเมื่อสเตตัสเขามีค่าเท่ากับ1สเตตัสเขามีค่าเท่ากับ1แล้วก็หลังจากนั้นก็เช็คค่าเขาค่าเขาตัวนี้สมมุติว่าเราจะหมุนไปสัก 1,000 รอบหรือ100รอบนะ100รอบมีค่าเท่าไหร่ผมหน่วงเวลาไว้สักประมาณ10มิลลิเซกเพราะฉะนั้น100รอบก็มีค่าเท่ากับ1วินาทีนะฮะ100รอบมีค่าเท่ากับ1วินาที1,000รอบก็มีค่าเท่ากับ1นาทีอะไรประมาณนั้นวนไว้มากกว่า 1,000 รอบพอ 1,000 รอบแล้วทำอะไรเคลียร์ค่าเขาให้มีค่าเท่ากับ0ค่าเขามีค่าเท่ากับ0และจัดการเติมใหม่นะเติมด้วยอะไรเติมด้วยสเตตัสเขามีค่าเท่ากับ1เฮ้ยเท่ากับ0โทษทีนะนี่คือกระบวนการรันแบบอัตโนมัติแล้วนะทีนี้พอระยะเวลาวนรอบจนถึง 1,000 รอบหรือประมาณ1นาทีมันก็จะกลับมาเช็คใหม่ว่าเฮ้ยค่าได้หรือยังถ้าค่าได้ก็ไม่ต้องเติมแต่ค่าไม่ได้มันก็จะเติมเข้าไปอีกครั้งหนึ่งนะฮะ

นี่คือขั้นตอนในการตั้งระบบอัตโนมัติของการเติมปุ๋ยนะฮะไม่ว่าเราจะเอาหัวเซ็นเซอร์ตัวนี้ไปใส่ในระบบ IoT ไม่ว่าเราจะเอาหัวเซ็นเซอร์ตัวนี้ไปใส่ในระบบธรรมดาอย่างที่ผมเขียนเนี่ยมันจะใช้หลักการเหมือนกันแต่สิ่งที่เราต้องจำคือพอเติมแล้วต้องหยุดนะฮะอย่าเติมแล้วก็เช็คตลอดเพราะว่ากระบวนการเนี่ยมันจะต้องรอระยะเวลา1นะฮะสักประมาณ1นาที2นาที3นาทีอะไรก็แล้วแต่เพื่อที่จะให้น้ำมันวนอยู่สักพักหนึ่งแล้วก็กลับไปเช็คใหม่ก็เหมือนง่ายๆก็คือเติมแล้วก็ปิดลูกหูลูกตาก่อนนะฮะอะไรประมาณนั้นนะอย่าไปคุ้นก่อนนะฮะพอถึงระยะเวลาแล้วก็เข้ามาดูอย่างน้อยๆก็ต้อง1นาทีนี่คือกระบวนการในการเติมปุ๋ยแบบอัตโนมัตินะฮะรายละเอียดส่วนอื่นก็น่าจะเป็นการทำงานโดยทั่วไปนะฮะดังนั้นกระบวนการในการเติมปุ๋ยแล้วก็กระบวนการในการปลูกผักที่ผมบอกก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะฮะสำหรับตอนหน้าเราก็จะว่าในเรื่องของกระบวนการในการสร้างไฟนะฮะว่าไฟมัน12โวลต์ที่เราใช้ไม่ได้หมายความว่าเราจะใช้แค่นี้เราจะต้องทำให้ไฟสูงขึ้นมีวิธีการแล้วก็หลักการยังไงบ้างตอนหน้าเราค่อยมาเจอกันสำหรับตอนนี้ไว้แค่นี้ก่อนขอบคุณมากครับผม

ในขั้นตอนการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับเราจะต้องเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ในการเปลี่ยนถ่ายให้พร้อมนะครับนะสำหรับเครื่องมือและอุปกรณ์นะจะมีดังต่อไปนี้ครับก็คือ 1. น้ำมันเครื่องนะครับ 2. ไส้กรองน้ำมันเครื่องนะครับ 3. กลวยเติมน้ำมันนะครับ 4. ถุงมือนะครับ 5. ผ้าสำหรับทำความสะอาด 6. ประแจที่จะใช้ถอดน็อตถ่ายน้ำมันเครื่อง 7. ผ้าคลุมรถ 8. เครื่องมือในการถอดกรอง 9. ถาดรองน้ำมันเครื่องต่อไปเราจะเข้าไปสู่ขั้นตอนในการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องครับสำหรับขั้นตอนการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับเมื่อนำรถยนต์เข้ามาที่บริเวณหอยยกรถเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ทำการคุมผ้านะครับคุมผ้าอันแรกก็คือคุมที่เบาะคนขับก่อน

เสร็จเรียบร้อยคุมที่พวงมาลัยครับหลังจากที่เราคุมผ้าที่เบาะคนขับแล้วก็พวงมาลัยแล้วนะเราก็ทำการเปิดฝากระโปรงขึ้นนะครับและคุมผ้าที่บริเวณแก้มรถทั้งสองข้างแล้วก็ทางด้านหน้ารถครับต่อไปก็จะเป็นการตรวจวัดระดับน้ำมันหล่อลื่นที่มีอยู่แล้วนะครับทำการดึงเหล็กวัดน้ำมันหล่อลื่นภายในเครื่องยนต์เพื่อที่จะตรวจสอบระดับน้ำมันหล่อลื่นที่มีอยู่เดิมครับดึงออกมาแล้วก็วัดน้ำมันหล่อลื่นดูตำแหน่งน้ำมันหล่อลื่นที่มีอยู่เดิมนะครับF หมายถึง

ตำแหน่งน้ำมันหล่อลื่นที่ปกตินะครับ L นะหมายถึงน้ำมันหล่อลื่นที่ต่ำกว่าปกตินะครับหลังจากตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อลื่นภายในเครื่องยนต์แล้วนะครับให้เราทำการดึงเหล็กวัดน้ำมันเครื่องออกที่วางครับเปิดฝาเติมน้ำมันเครื่องออกและทำการยกรถขึ้นยกรถขึ้นเรียบร้อยแล้วให้ทำการตรวจเช็คที่บริเวณน็อตถ่ายน้ำมันเครื่องของเครื่องยนต์ว่ามีการรั่วซึมหรือไม่ถ้าไม่มีการรั่วซึมให้ทำการคลายน็อตถ่ายน้ำมันเครื่องออกหลังจากคลายน็อตถ่ายน้ำมันเครื่องออกแล้วให้ทำการดึงที่รองน้ำมันเครื่องเข้ามาเพื่อที่จะรองน้ำมันเครื่องปรับฐานรองให้สูงขึ้นเพื่อที่จะรองรับน้ำมันเครื่องตัวนี้เป็นตำแหน่งกรองน้ำมันเครื่องจะทำการถอดกรองน้ำมันเครื่องออกต้องเลือกขนาดของบล็อกที่จะใช้ทำการถอดให้ถูกต้องพร้อมกับตัวขันปรับตำแหน่งในการขันให้ถูกต้อง L คือขันไปทางด้านซ้าย R ตัว R คือตำแหน่งที่จะขันไปทางด้านขวาขณะนี้เราจะทำการขันออกให้ปรับไปที่ตำแหน่งตัว L ทำการถอดกองน้ำมันเครื่องโดยใส่ที่ถอดกองเข้าไปที่กองน้ำมันเครื่องแล้วหมุนไปตามตำแหน่งให้นำเอาเครื่องมือออกจากกองและใช้มือขันกรองน้ำมันเครื่องจนหลุดออก

การปิดน็อตอ่างน้ำมันเครื่องจะต้องทำความสะอาดน็อตก่อนและทำความสะอาดที่หน้าแปนที่อ่างน้ำมันเครื่องแล้วทำการประกอบน็อตเข้ากับอ่างน้ำมันเครื่องขันด้วยมือให้แนบสนิทและขันด้วยประแจให้แน่นนำกองน้ำมันเครื่องใหม่นะครับตรวจเช็คกองน้ำมันเครื่องใหม่นะสังเกตกองน้ำมันเครื่องใหม่นะที่โอลิงด้านบนของกองน้ำมันเครื่องนะครับเราจะต้องทาน้ำมันหล่อลื่นนะบริเวณรอบๆโอลิงก่อนที่จะทำการประกอบเข้ากับเครื่องยนต์ใช้น้ำมันเครื่องที่เราจะทำการเติมนะทาที่โอลิงด้านบนรอบๆทำความสะอาดหน้าแปนของตัวเครื่องยนต์และนำกองน้ำมันเครื่องประกอบหมุนด้วยมือให้แนบสนิทและแน่นใช้ตัวขันกองน้ำมันเครื่องขันหนึ่งปรับไปที่ตำแหน่ง R และทำการขันกองน้ำมันเครื่องโดยขันกำหนดประมาณเศษ1ส่วน4รอบนำฮ้อยลงมาเพื่อที่จะทำการเติมน้ำมันเครื่องเมื่อเอารถลงมาแล้วนะครับให้ทำการเติมน้ำมันเครื่องโดยการนำกลวยมาใส่ในช่องเติมน้ำมันเครื่องและนำน้ำมันเครื่องเติมเข้าไปในเครื่องยนต์ข้อควรระวังในการเติมน้ำมันเครื่องเข้ากับเครื่องยนต์นะครับอย่าให้น้ำมันหกออกมาจากตัวเครื่องยนต์ในขณะที่เราเติมอยู่ในการเติมน้ำมันเครื่องถ้าเรารู้ความจุของเครื่องยนต์ว่าน้ำมันที่เข้าไปอยู่ในน้ำมันเครื่องเนี่ยใช้กี่ลิตรก็ให้เราเติมตามความจุของเครื่องยนต์นั้นแต่ถ้าเราไม่รู้นะครับให้เติมไปแล้วทำการวัดระดับน้ำมันโดยใช้เหล็กวัดให้ดูว่าระดับน้ำมันขึ้นมาถึงบริเวณตัว F แล้วหรือยังถ้ายังให้เติมลงไปอีกทำการสตาร์ทเครื่องยนต์หลังจากเติมน้ำมันเครื่องสังเกตที่แผงหน้าปัดของห้องโดยสารไฟทุกดวงจะต้องดับหมดโดยเฉพาะไฟที่วัดแรงดันน้ำมันเครื่องในขณะที่ติดเครื่องยนต์เราสามารถตรวจสอบการรั่วซึมของน้ำมันเครื่องที่เติมเข้าไปแล้วจากตำแหน่งกองน้ำมันเครื่องแล้วก็น็อตถ่ายน้ำมันเครื่องได้ถ้าเกิดว่ามีการรั่วซึมจะหยดลงที่พื้นถ้าไม่มีการรั่วซึมทำการดับเครื่องยนต์รอประมาณ1นาทีเพื่อที่จะให้น้ำมัน
ครื่องที่ขึ้นมาหล่อลื่นบริเวณชิ้นส่วนเครื่องยนต์เนี่ยลงไปที่อ่างน้ำมันเครื่องหลังจากดับเครื่องยนต์ประมาณ1นาทีให้ตรวจวัดดูระดับน้ำมันเครื่องอีก1ครั้งให้อยู่ในตำแหน่ง F ถ้าระดับน้ำมันเครื่องอยู่ในตำแหน่ง F ถือว่าระดับน้ำมันเป็นปกติแต่ถ้าต่ำกว่าตำแหน่ง F ให้ทำการเติมให้เต็ม

การเตรียมเครื่องเชื่อมและอุปกรณ์การเชื่อมเป็นการป้องกันเครื่องเชื่อมอุปกรณ์การเชื่อมและช่างเชื่อมเพื่อให้เกิดความปลอดภัยมากที่สุดซึ่งมีดังนี้การเตรียมเครื่องเชื่อมควรตั้งให้ห่างจากผนังด้านข้างและด้านหลังอย่างน้อย30เซนติเมตรยกสูงจากพื้นอย่างน้อย15เซนติเมตรเพื่อให้มีการระบายความร้อนที่ดีและยืดอายุการใช้งานของเครื่องเชื่อมควรติดตั้งให้ห่างจากบริเวณที่ก่อให้เกิดฝุ่นเพราะฝุ่นผงอาจจะเข้าไปในเครื่องทำให้เกิดความเสียหายการติดตั้งเครื่องเชื่อมแบบอยู่กับที่หรือแบบเคลื่อนที่ต้องให้เครื่องมั่นคงและไม่เอียงเกิน15องศาการติดตั้งเครื่องเชื่อมต้องไม่โดนแสงแดดและห่าง

จากบริเวณที่ถูกฝนหรือละอองน้ำเป็นไปตามมาตรฐานเครื่องเชื่อมมีการป้องกันแตกต่างกันออกไปการต่อสายกราวลงดินเพื่อป้องกันทั้งเชื่อมถูกไฟดูดตรวจสอบขนาดของเบรกเกอร์ควบคุมเครื่องเชื่อมให้ถูกต้องตรวจสอบขนาดของสายไฟที่ต่อเข้าเครื่องเชื่อมให้ถูกต้องการเตรียมอุปกรณ์ประกอบเครื่องเชื่อมต่อสายหัวเชื่อมและสายดินเข้าเครื่องตรวจสอบข้อต่อต่างๆเช่นข้อต่อสายเชื่อมข้อต่อสายดินหากข้อต่อหรือรอยต่อไม่แน่นจะทำให้เกิดความร้อนสูงในสายและอาจทำให้ฉนวนละลายได้การประกอบสายไฟหรือสายดินควรใช้หางปลายึดให้แน่นกับสายไฟหรือสายดินการเตรียมอุปกรณ์ประกอบการเชื่อมหน้ากากเชื่อมต้องใส่กระจกใสกระจกกรองแสงตามมาตรฐานของเบอร์กระจกที่ใช้เพื่อป้องกันแสงเชื่อมรังสีซึ่งต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับงานค้อนเคาะแสลกใช้เคาะแสลกที่ฝังอยู่บนแนวเชื่อมเม็ดโลหะและทำความสะอาดแนวเชื่อมแปรงลวดใช้ทำความสะอาดแนวเชื่อมใช้ขัดคราบปลั๊กและเศษสะเก็ดเม็ดโลหะครีมจับชิ้นงานร้อนใช้จับชิ้นงานหลังจากการเชื่อมเพื่อป้องกันผู้เชื่อมได้รับอันตรายลวดเชื่อมเตรียมลวดให้เหมาะสมกับรูปแบบและลักษณะของชิ้นงานที่จะใช้ในการเชื่อมอบลวดเชื่อมในตู้อบก่อนใช้งานเพื่อไล่ความชื้น250องศาซีอย่างน้อย1ชั่วโมงมากขึ้นอยู่กับผู้ผลิตสกัดปากแบนใช้สำหรับทำความสะอาดเม็ดโลหะที่ติดอยู่บนผิวชิ้นงานและแนวเชื่อมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลเป็นสิ่งที่จำเป็นมากในการเชื่อมไฟฟ้าเพื่อใช้ป้องกันรังสีอุลตราไวโอเลตอินฟราเรดความร้อนและสะเก็ดไฟเชื่อมการทดสอบการทำงานของเครื่องเชื่อมโดยตามขั้นตอนดังนี้ยกเบรกเกอร์ควบคุมการจ่ายไฟเข้าเครื่องเชื่อมเปิดสวิตช์ที่หน้าเครื่องเชื่อมตรวจสอบการทำงานของเครื่องเชื่อมปรับตั้งค่ากระแสไฟเชื่อมที่ต้องการปรับตั้งกระแสไฟที่ใช้ในการเชื่อมนั้นจะดูได้จากข้างกล่องลวดเชื่อมหรือใช้สูตรคำนวณคือ40คูณเส้นผ่านศูนย์กลางลวดเชื่อมได้เท่าไหร่บวกลบได้อีกประมาณ15แอมป์จากนั้นทดลองอาร์คทดลองอาร์คก็คือนำปลายลวดเชื่อมขีดชิ้นงานทดลองไฟโดยสร้างระยะระหว่างปลายลวดเชื่อมกับชิ้นงานทำให้เกิดการอาร์คซึ่งขึ้นอยู่กับชนิดของปลั๊กเป็นองค์ประกอบฉะนั้นช่างเชื่อมต้องทราบทฤษฎีชนิดของปลั๊กซึ่งจะมีระยะอาร์คแตกต่างกันออกไป

ซึ่งในระยะแรกนั้นแนวเชื่อมยังไม่มีคุณภาพนักปัจจุบันเทคโนโลยีการเชื่อมได้ก้าวหน้าไปอีกมากซึ่งทำให้แนวเชื่อมมีคุณภาพดียิ่งขึ้นนอกจากนั้นยังมีการคิดค้นกระบวนการเชื่อมที่แปลกใหม่อีกมากมายซึ่งช่างเชื่อมจำเป็นต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจซึ่งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานหลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักเป็นกระบวนการเชื่อมต่อโลหะให้หลอมละลายประสานเป็นเนื้อเดียวกันโดยใช้ความร้อนจากการอาร์คที่เกิดขึ้นระหว่างปลายลวดเชื่อมกับชิ้นงานมีอุณหภูมิประมาณ 6,000 องศาฟาเรนไฮต์หรือประมาณ 3,316 องศาเซลเซียสโดยแก๊สลวดเชื่อมทำหน้าที่เป็นตัวนำไฟฟ้าและหลอมละลายกลายเป็นหยดน้ำโลหะเติมลงในบ่อหลอมละลายฟลักส่วนที่หลอมละลายกลายเป็นสแลกเหลวจะช่วยเติมคุณสมบัติทางโลหะวิทยาลงในบ่อหลอมละลายสแลกส่วนที่แข็งตัวจะช่วยลดอัตราตัวของแนวเชื่อมดูดซับสารมลทินส่วนที่เผาไหม้กลายเป็นควันจะป้องกันการเข้าลมตัวของบรรยากาศจากภายนอกและฝุ่นชนิดของกระแสไฟเชื่อมมี2ชนิดคือกระแสไฟสลับ AC และกระแสไฟตรง DC กระแสไฟสลับกระแสไฟฟ้าในเมืองไทยจ่ายระบบ50เฮิรตซ์ใน1วินาทีจะมีคลื่นคว่ำด้านบวกและคลื่นหงายด้านลบไหลผ่านเส้นศูนย์เท่ากับ1ไซเคิลใน1วินาทีจึงมี50ไซเคิลแสดงว่าใน1วินาทีจะมีส่วนยอดของคลื่นทั้งบวกและลบ100ครั้งการหลอมละลายแกนลวดและกลายเป็นหยดน้ำโลหะก็จะอยู่ส่วนยอดของคลื่นนั่นเองกระแสไฟตรงคลื่นไฟฟ้าจะอยู่เหนือเส้นศูนย์ด้านบวกหลายทางเดียวจึงเป็นที่มาของการอาร์คเรียบกว่าชนิดกระแสสลับการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมมีความสำคัญเพราะแนวเชื่อมจะมีรูปทรงผิวหน้าและการหลอมลึกที่แตกต่างกันการต่อขั้วกระแสเชื่อมแบบกระแสสลับ AC Alternating Current ลวดเชื่อมร้อน 50% และชิ้นงานร้อน 50% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างปานกลางและการหลอมลึกปานกลางการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC ลบ Direct Current Electrode Negative ลวดเชื่อมร้อน 30% ชิ้นงานร้อน 70%จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวแคบกว่ากระแสสลับการหลอมลึกมากกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC บวก Direct Current Electrode Positive ลวดเชื่อมร้อน 70% และชิ้นงานร้อน 30% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างกว่าแบบกระแสสลับการหลอมลึกน้อยกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรกระแสคงที่ Constant Current CC เป็นลักษณะที่ค่ากระแสไฟแอมแปร์คงที่ตามที่ผู้เชื่อมปรับตั้งส่วนค่าของแรงเคลื่อนโวลต์จะเป็นไปตามการยกระยะอาร์คระยะอาร์คยาวแรงเคลื่อนสูงการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมกว้างระยะอาร์คปานกลางแรงเคลื่อนปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบแรงเคลื่อนคงที่ Constant Voltage CV เป็นเครื่องเชื่อมที่ให้โวลต์แอมเคิร์ฟเรียบจะให้แรงเคลื่อนคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงสามารถใช้กับเครื่องเชื่อมแบบอัตโนมัติกึ่งอัตโนมัติและผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าตรงเท่านั้นในปัจจุบันมีการพัฒนาขีดความสามารถของเครื่องอย่างต่อเนื่องระยะอาร์คยาวกระแสต่ำการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมจะกว้างระยะอาร์คปานกลางกระแสไฟปานกลาง
การหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อ

สวัสดีนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ถือว่าเป็นการเจอกันครั้งแรกของเรานะคะครูขอแนะนำตัวก่อนเลยนะคะครูชื่อนางสาวอัญชุลีภักดีบุญนะคะเป็นครูประจำแผนกวิชาช่างทองหลวงสอนอยู่ที่กาญจนาพิเศษวิทยาลัยช่างทองหลวงค่ะอย่างที่เราทราบกันดีนะคะว่ากาญจนาพิเศษวิทยาลัยช่างทองหลวงนะคะเป็นสถาบันที่มีความโดดเด่นในเรื่องของทางด้านสร้างช่างฝีมือทางด้านวิชาชีพนะคะทางงานช่างทองหลวงแล้วก็ด้านเครื่องประดับอัญมณีนะคะสำหรับวันนี้นะคะวิชาที่เราจะได้มาเรียนกันนะคะก็จะเป็นงานช่างทองโบราณถักสร้อยนะคะก็ถือว่าเป็นรายวิชาพื้นฐานนะคะที่สำคัญนะคะที่นักเรียนระดับชั้นป.ช.2ทุกคนต้องเรียนกันนะคะสำหรับจุดประสงค์และคำอธิบายรายวิชาในงานวิชาช่างทองโบราณถักสร้อยนะคะก็จะเป็นวิชาที่ให้เราได้เรียนรู้แล้วก็เข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการการผลิตแล้วก็วัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับงานช่างทองโบราณถักสร้อยนะคะแล้วก็จะมีเนื้อหาในส่วนของการปฏิบัตินะคะที่นักเรียนสามารถนำไปปฏิบัติแล้วก็ประกอบอาชีพได้นะคะเมื่อเราได้เรียนรู้ทุกกระบวนการแล้วนะคะก็จะมี2สกุลช่างด้วยกันนะคะก็คือสกุลช่างสุโขทัยแล้วก็สกุลช่างเพชรบุรีนะคะรวมไปถึงการตรวจสอบคุณภาพชิ้นงานการประเมินราคานั่นเองนะคะมาดูในส่วนของประวัติความเป็นมาของเครื่องทองลายโบราณสุโขทัยนะคะทองโบราณหรือทองศรีสัชนาลัยนะคะเป็นศิลปะหัตถกรรมที่มีชื่อเสียงของชาวบ้านนะคะตำบลท่าชัยและตำบลศรีสัชนาลัยนะคะของจังหวัดสุโขทัยเป็นจุดต้นกำเนิดของทองสุโขทัยนะคะที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นเฉพาะตัวโดยตัวงานนะคะจะมีความประณีตงดงามนะคะด้วยศิลปะแห่งทองสุโขทัยนะคะที่มีเรื่องราวในอดีตตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะคะที่มีความเป็นมายาวนานกว่า80ปีสำหรับผู้ที่ให้กำเนิดรูปแบบทองสุโขทัยนะคะโดยเริ่มมาจากการทำทองลายโบราณก็คือตระกูลวงใหญ่นะคะบุคคลสำคัญของตระกูลวงใหญ่ก็คือนายเชื้อวงใหญ่นะคะที่ได้เรียนรู้และการฝึกทำทองมาจากช่างทองชาวจีนนะคะจนกระทั่งนายเชื้อมีความสามารถทำเป็นอาชีพได้จึงได้เปิดร้านรับทำทองพร้อมกับถ่ายทอดวิชางานช่างให้กับลูกสาวและลูกชายคือนางสมสมัยและนายสมศักดิ์นะคะจากนั้นนายสมศักดิ์ก็ได้เปิดร้านใหม่คือร้านทองสมศักดิ์ส่วนนางสมสมัยนะคะได้สืบทอดร้านทำทองของนายเชื้อซึ่งมีชื่อร้านว่าร้านทองสมสมัยอยู่ที่ตำบลศรีสัชนาลัยนะคะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของร้านทองสมสมัยนะคะผู้ที่เป็นคนให้กำเนิดทองสุโขทัยนั่นเองซึ่งทองสุโขทัยนะคะมีความพิเศษอยู่อย่างหนึ่งก็คือจะทำด้วยวัสดุทองคำนะคะที่มีความบริสุทธิ์ถึง 99.99% โดยร้านทองร้านแรกของเรานะคะที่ให้กำเนิดทองลายโบราณนะคะก็คือร้านทองสมสมัยในยุคของคุณสมสมัยนี้งานที่ทำทองจะเริ่มเป็นที่รู้จักมากขึ้นนะคะโดยได้เริ่มผลิตการถักสร้อยรูปแบบทองโบราณซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีมากจากตลาดนะคะแล้วก็มีการเริ่มผลิตลวดลายรูปพรรณงานอื่นๆออกมานะคะไม่ว่าจะเป็นศึกษามาจากแหวนทองสร้อยถักโบราณแล้วก็ลวดลายที่ได้มาจากงานปูนปั้นนะคะตามโบราณสถานต่างๆในจังหวัดสุโขทัยอย่างที่บอกไปก็คือจุดเด่นของงานสุ

หัวไทยก็คือทองคํา 99.99% นะคะซึ่งเนื้อทองคําของงานโบราณนะคะงานสุโขทัยก็คือสีของทองจะมีสีเหลืองดอกจำปานะคะมีความสุขสว่างมากกว่าไม่เหมือนทองรูปพรรณหรือทองตู้แดงนะคะที่เป็นสีเหลืองเหมือนดอกบวบนะคะอันนี้ก็ยังอยู่ในส่วนของการพัฒนางานของทองลายโบราณสุโขทัยนะคะทองสุโขทัยนะคะเริ่มได้รับความนิยมเป็นอย่างสูงนะคะตั้งแต่ปีพ.ศ. 2536นะคะซึ่งทั้งทองฝีมือดีนะคะมีจำนวนน้อยมากนะคะไม่สามารถทำงานได้ทันต่อความต้องการของลูกค้านะคะร้านทองสมสมัยจึงได้สอนคนในท้องถิ่นให้เป็นช่างทองนะคะเท่ากับเป็นการผลิตเป็นการถ่ายทอดทักษะภูมิปัญญาการทำทองลายโบราณแล้วก็เป็นการสร้างช่างทองขึ้นมาเพื่อเป็นการสืบทอดอาชีพเกิดการพัฒนารูปแบบและลวดลายอื่นๆอีกมากมายนะคะในเวลาต่อมานะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะคะตัวอย่างผลงานนะคะของทางร้านสมสมัยนะคะซึ่งร้านสมสมัยนี้นะคะได้ MOU กับวิทยาลัยของเราด้วยนะคะรับเด็กฝึกงานแล้วก็ช่วยสอนงานให้นักเรียนนักศึกษาของวิทยาลัยช่างทองหลวงด้วยค่ะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของสร้อยคอของร้านทองสมสมัยนะคะขอบคุณภาพจากเว็บไซต์ทองสมสมัยด้วยค่ะอันนี้ก็จะเป็นสร้อยนะคะถักรูปแบบต่างๆแล้วก็มีการประกอบตัวเรือนด้วยลูกประคำหรือตะกรุดแล้วก็มีการลงยาสีนะคะอันนี้งานสุโขทัยก็จะเป็นการลงยาสีร้อนนะคะสไลด์ต่อมาอันนี้นะคะก็จะเป็นสร้อยข้อมือนะคะก็จะเป็นสร้อยที่เราจะปฏิบัติกันใน EP ที่2นี้ค่ะก็จะเป็นสร้อยสี่เสา3เสานะคะก็จะมีรูปแบบที่หลากหลายไม่ซ้ำกันดูดีไซน์ของทางร้านนะคะก็จะมีการพัฒนานะคะไม่ซ้ำแบบกันนะคะอันนี้ก็ยังอยู่ในส่วนของสร้อยข้อมือนะคะเหมือนเดิมนะคะแต่อันนี้จะมีการเพิ่มลวดลายเข้ามานะคะก็จะมีการดัดลายตรงหน้ากำไลนะคะตัวสร้อยข้อมือแล้วก็ลงยาสีนะคะส่วนทางด้านขวามือนะคะก็จะเป็นการประกอบมีลูกปัดมีลูกประคำเข้ามาประกอบแล้วก็มีการดัดลายบนตัวลูกประคำด้วยค่ะนักเรียนนะคะเดี๋ยวต่อไปนะคะครูก็มาอธิบายในเรื่องของลักษณะเด่นของทองสุโขทัยให้เราฟังนะคะว่ามีที่มาลักษณะเด่นของงานยังไงบ้างนะคะสำหรับงานทองสุโขทัยนะคะก็เป็นงานศิลปหัตถกรรมของช่างฝีมือในท้องถิ่นนะคะซึ่งกระบวนการผลิตนะคะก็จะเป็นการผลิตแบบโบราณนะคะใช้เครื่องทุ่นแรงบากแต่ก็จะเป็นภูมิปัญญาของช่างสุโขทัยนะคะโดยเนื้อทองที่ใช้นะคะก็จะเป็นทองบริสุทธิ์ 99.99% เลยนะคะสีจะออกเหลืองจำปาส่วนลวดลายนะคะก็จะมีความละเอียดอ่อนนะคะมีความปราณีตนะคะมากกว่าทองรูปพรรณทั่วไปรูปแบบและลวดลายของงานสุโขทัยนะคะก็จะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่ซ้ำแบบกันนะคะจะเป็นงานที่ประดิษฐ์ด้วยมือของช่างฝีมือนะคะที่ต้องใช้เทคนิคแล้วก็ความชำนาญแล้วก็มีความสร้างสรรค์สูงถึงจะผลิตชิ้นงานออกมาได้นะคะสำหรับที่มาและแนวความคิดในการทำทองลายโบราณสุโขทัยนะคะก็จะได้รับแรงบันดาลใจมาจากทองสมัยโบราณที่ขุดพบในเมืองเก่านะคะตลอดจนความผูกพันที่อยู่กับลวดลายโครงสร้างของโบราณสถานโบราณวัตถุต่างๆในท้องถิ่นนะคะที่ช่างหรือผู้คนนะคะได้สัมผัสถึงความงามแล้วก็นำมาคิดสร้างสรรค์นะคะเกิดเป็นแรงบันดาลใจต่างๆนะคะรวมไปถึงนะคะความต้องการของลูกค้าด้วยนะคะก็นำมาเป็นแนวคิดในการประยุกต์บวกกับวิธีทำทองต่างๆนะคะเพื่อที่จะสร้างชิ้นงานนะคะให้มีลักษณะที่พิเศษแล้วก็เป็นเอกลักษณ์ของช่างสุโขทัยนะคะทำให้เครื่องทองลายโบราณสุโขทัยหรือว่าที่เราเรียกว่าทองศรีสัชนาลัยนะคะมีรูปแบบและลวดลายสวยงามแตกต่างจากเครื่องทองอื่นๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นจำแนกได้อย่างนี้นะคะจะมีอยู่3อย่างด้วยกันอย่างแรกเลยนะคะก็จะ

เป็นหนึ่งนะคะเรื่องของลายถักนะคะก็จะเป็นการนำทองคำหรือเม็ดเงินนะคะที่นำไปหลอมรีดดึงเป็นเส้นลวดขนาดเล็กนะคะมาถักนะคะคล้ายกับการถักโคเชนะคะมี2รูปแบบด้วยกันนะคะการถักก็จะเป็นการถักแบบกลมนะคะการถักแบบกลมก็จะเป็นลวดลาย3เสา4เสา5เสา6เสาถึง10เสาเลยที่เราจะได้เรียนกันใน EP ที่2นะคะรูปแบบเครื่องประดับที่ใช้ถักแบบกลมนะคะก็จะได้แก่สร้อยคอสร้อยข้อมือนะคะแล้วก็จะมีการนำลวดลายมาประกอบก็จะเป็นลายกระดูกงูลายเกลียวเชือกลายเกล็ดมังกรคาบแก้วนะคะซึ่งตัวอย่างก็จะมีอยู่ที่หน้าจอตรงนี้นะคะต่อมานะคะก็จะเป็นการถักแบนนะคะก็จะเป็นลายเปียแล้วก็ลายเย่านะคะรูปแบบของการถักแบนนะคะที่ใช้บ่อยๆก็จะเป็นต่างหูเข็มขัดนะคะแล้วก็สร้อยข้อมือค่ะสองอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของลูกประคำหรือลูกอะไหล่นะคะถ้าเราดูตามลูกศรนะคะที่ชี้อันนี้คือลูกประคำนะคะลักษณะก็จะเป็นลูกปัดหรือมีรูตรงกลางนะคะสำหรับไว้ร้อยตกแต่งสร้อยที่เราถักนั่นเองนะคะก็ไว้ร้อยกับสร้อยกำไลแล้วก็ต่างหูได้นะคะมีรูปทรงเป็นรูปทรงเรขาคณิตนะคะได้แก่รูปทรงสี่เหลี่ยมทรงกลมหกเหลี่ยมแล้วก็วงรีเป็นต้นนะคะโดยจะนำมาออกแบบให้มีรูปแบบที่หลากหลายนะคะมีชื่อเรียกตามลักษณะนะคะก็มาจากตะก้อสุ่มบ้างปี๊บลูกสนหรือมะยมนะคะลูกประคำเกลี้ยงนะคะลูกกองเป็นต้นนะคะอันนี้ก็อันที่สามนะคะจะเป็นในส่วนของลวดลายประดิษฐ์นะคะลวดลายประดิษฐ์นะคะจะเป็นการสร้างสรรค์ลวดลายขึ้นมาเพื่อตกแต่งรูปประคำอีกทีนึงค่ะในส่วนของลูกอะไหล่นี้ให้มีความสวยงามนะคะโดยความคิดของช่างนะคะได้แก่พวกลายของลายบ้านเชียงนะคะลายหัวใจลายพวงมาลัยลายปลาลายหยดน้ำหรือลายดอกพิกุลเป็นต้นนะคะแล้วก็เรายังมีวิธีการใช้เทคนิคเชิงช่างนะคะมาใช้ในการทำงานเครื่องประดับอีกด้วยถ้าเราดูตามรูปภาพบนสไลด์หน้าจอนี้นะคะก็จะมีการดัดลายเพิ่มเติมเข้ามาแล้วก็มีการฉลุชิ้นงานประกอบนะคะตรงต่างหูนะคะมีการเป่าไข่ปลาทำเม็ดไข่ปลาบนตัวเรือรูปพรรณนะคะแล้วก็รวมไปถึงการตอกลายนูนนะคะในการทำขึ้นกำไลนะคะเข็มขัดต่างๆกระเป๋าอันนี้ก็จะมีใช้การตอกลายหรือขึ้นรูปขึ้นมานะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของอะไหล่งานเงินนะคะลายทองโบราณสุโขทัยนะคะก็อันนี้ก็จะเป็นส่วนประกอบที่เราเห็นไปที่เป็นประกอบตรงสร้อยกับสร้อยข้อมือเมื่อกี้นะคะก็จะมีหลอดนะคะแต่อันนี้ก็จะเป็นลวดลายต่างๆที่ครูเอาขึ้นมาเป็นตัวอย่างให้เราดูนะคะก็จะมีรูปแรกนะคะก็จะเป็นหลอดลายตัว S นะคะอันที่2ก็จะเป็นหลอดลายไหมอุไรนะคะแล้วก็ที่3นี้ก็จะเป็นหลอดลายหัวใจนะไข่ปลาลงยาสีนะคะเม็ดกลมๆตรงกลางนี่คือไข่ปลานะคะถัดมานะคะก็ยังอยู่ในส่วนของส่วนประกอบนะคะอะไหล่ต่างๆของชิ้นงานอันนี้ก็จะเป็นตะกรุดนะคะตะกรุดที่ไว้อยู่ตรงปลายสร้อยนะคะสร้อยหรือสร้อยข้อมือนะคะก็จะเป็นลวดลายของตะกรุดลายหัวใจนะคะลักษณะก็จะเป็นรูปหัวใจขดแบบนี้นะคะเราจะทําการดัดลายนะคะโดยใช้ครีมดัดให้เป็นรูปหัวใจแล้วก็มาประกอบกับตัวตะกรุดนะคะถัดมาก็จะเป็นตะกรุดลายหยดน้ำนะคะรูปทรงก็จะเป็นหยดน้ำแบบนี้เลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นปี๊บสี่เหลี่ยมลายหัวใจนะคะไข่ปลาลงยาสีอันนี้ก็จะมีเพิ่มการลงยาสีเข้ามาด้วยนะคะหลังจากที่เราดัดลายแล้วนะคะซึ่งยาสีของงานสุโขทัยหรือเพชรบุรีนะคะก็จะส่วนมากช่างก็จะเป็นช่างโบราณใช้ยาสีร้อนนะคะในการทำลงยาของงานโบราณนะคะตัวถัดมานะคะก็จะเป็นปี๊บสี่เหลี่ยมนะคะลายหยดน้ำลงยาสีเหมือนกันนะคะแล้วก็จะเป็นปี๊บสี่เหลี่ยมลายตัว S นะคะ

ค่ะทีเนี้ยเราก็สรุปได้ว่านะคะรูปแบบและลวดลายของงานทองโบราณสุโขทัยนะคะก็จะมีได้รับแรงบันดาลใจมาจากเครื่องทองสมัยโบราณรูปแบบและลวดลายนะคะก็จะมาจากประติมากรรมรูปเคารพลายปูนปั้นต่างๆรวมถึงจิตรกรรมฝาผนังบริเวณอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยนะคะแล้วก็จำพวกลายเครือวานลายพญานาคหรือหัวมังกรนะคะรวมไปถึงการศึกษารูปแบบลวดลายของเครื่องทองอื่นๆแล้วนำมาประดิษฐ์เพิ่มเติมนะคะตามจินตนาการของช่างนะคะแล้วก็จะเป็นในส่วนของสิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันเช่นลายสุ่มลายลูกตะกร้อลายตะกรุดลายมัดหมี่ลายจักสานนะคะก็จะเป็นในส่วนของธรรมชาติสิ่งแวดล้อมที่พบเห็นได้ทั่วไปนะคะนำมาออกแบบดีไซน์นะคะแล้วก็ส่วนสุดท้ายก็จะเป็นความต้องการของผู้บริโภคนะคะตามที่ลูกค้าต้องการจะชิ้นงานแบบไหนนะคะช่างก็จะผลิตให้นะคะสำหรับเครื่องมือถักสร้อยนะคะสิ่งหนึ่งที่จะขาดไปไม่ได้เลยก็คือนะคะเข็มถักสร้อยนะคะแล้วก็สว่าน2หัวนะคะที่ใช้สำหรับสร้อย4เสา3เสานะคะอันนี้ก็จะเป็นสว่าน2หัวนะคะลักษณะจะเป็นสว่านหมุนมือที่สามารถถอดเข็มเข้าไปแบบนี้ได้นะคะทั้ง2ด้านเลยนะคะไว้ใช้ถักชิ้นงานลวดของเรานะคะเหมาะแก่การใช้ทำงานสุโขทัยแบบ4เสา3เสาส่วนต่อมานะคะอันนี้ก็จะเป็นเข็มปลายแหลมนะคะเหมาะแก่การใช้สำหรับถักสร้อยเพชรบุรีค่ะส่วนภาพบนหน้าจอนะคะอันนี้ก็จะเป็นสร้อยผลงานของนักเรียนนักศึกษานะคะของกาญจนาพิเศษวิทยาลัยช่างทองหลวงนะคะที่ได้ผลิตชิ้นงานขึ้นมาหลังจากจบนะคะในสัปดาห์ที่17นะคะก็จะได้สร้อยข้อมือมา1ชิ้นนะคะพร้อมตะกรุดแล้วก็การติดตะขอตัวเอสต่างๆตัวถัดมานะคะอันนี้ก็คือเบ้าหลอมนะคะเบ้าหลอมก็จะมีหลายขนาดนะคะซึ่งเบ้าหลอมนี้ก็จะทำมาจากขี้เถ้านะคะอัดแน่นนะคะมีน้ำหนักเบามีหลายไซส์หลายขนาดเพื่อให้เราใช้เนื้อเงินนะคะเนื้อเงินเม็ดทองเม็ดบริสุทธิ์นะคะลงไปในเบ้าหลอมแล้วก็ทำการหลอมขึ้นมาหลอมให้มันเป็นน้ำนะคะเป็นโลหะเป็นน้ำแล้วก็เทในรางเทอันนี้นะคะอันนี้คือหน้าตาของรางเทนะคะเราจะใช้ความร้อนสูงนะคะในการหลอมเม็ดเงินเมื่อมันละลายแล้วนะคะเราจะทำการเทลงไปในแม่พิมพ์หรือรางเทนี้นะคะตามไซส์ขนาดเนื้อเงินเม็ดเงินที่เราต้องการนะคะตัวถัดมานะคะอันนี้ก็จะเป็นชุดตะเกียงเป่าแล่นนะคะซึ่งในชุดตะเกียงเป่าแล่นนี้ก็ประกอบด้วยขาตะขวดน้ำมันนะคะแล้วก็สายยางนะคะในการใช้ควบคุมไฟต่างๆให้ความร้อนของชิ้นงานนะคะก็จะใช้เจ้าตัวขาตะนี้นะคะอุปกรณ์ชิ้นต่อไปนะคะที่ครูจะให้ดูก็คือเครื่องรีดนะคะอันนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์หนึ่งที่สำคัญเลยก็คือถ้าเกิดเราไม่รีดด้วยเครื่องรีดนี้นะคะเราก็จะไม่ได้แผ่นเงินหรือเส้นลวดนั่นเองนะคะก็หลังจากที่เราหลอมแล้วนะคะหลอมเนื้อเงินนะคะในเบ้าหลอมใช้ไฟในการเป่าหลอมเนื้อเงินมานะคะเราก็จะเข้าเอาเนื้อเงินที่ได้นะคะแผ่นเนื้อเงินที่ได้เข้าเครื่องรีดนะคะเริ่มจากแผ่นใหญ่นะคะแล้วก็ไล่ไซส์ไปตามรางร่องต่างๆนะคะไปจนถึงขนาดที่เราต้องการนะคะหลังจากเรารีดเนื้อเงินได้ขนาดตามที่เราต้องการแล้วนะคะเราก็จะมีการตะไบนะคะเนื้อเงินตรงปลายเนื้อเงินให้เล็กนะคะเพื่อที่เราจะนำเข้ามาสอดในแป้นดึงลวดนี้ได้นะคะตามเบอร์ของลวดที่เราต้องการนะคะในส่วนของแป้นดึงลวดนะคะครูก็มีตัวอย่างมาให้เราดูนะคะมี2ขนาดด้วยกันก็คือขนาดใหญ่แล้วก็ขนาดเล็กนะคะตามลักษณะงานที่เราต้องการโดยการทำชิ้นงานนะคะเราก็จะเริ่มมาจากแป้นดึงลวดที่มีขนาดใหญ่ก่อนนะคะแล้วก็ไล่มาถึงไซส์เล็กนะคะแล้วก็ลักษณะงานที่ได้ก็จะเหมือนสไลด์บนหน้าจอนะคะลวดที่ได้ก็จะนำมาถักชิ้นงานถักสร้อยนะคะต่างๆตัวอย่างก็จะมีอยู่ข้างหน้านี้นะคะ
ถัดมานะคะอันนี้ก็จะเป็นม้าดึงลวดนะคะเป็นอุปกรณ์ช่วยในการดึงลวดนะคะก็เราจะใช้แป้นดึงลวดวางบนม้าดึงลวดนะคะแล้วก็จะทำการดึงลวดหมุนนะคะเพื่อให้ได้เส้นลวดออกมาถ้าเกิดเส้นลวดมีความยาวนะคะก็ควรที่จะใช้เจ้าตัวม้าดึงลวดเนี้ยนะในการใช้งานจะเหมาะกับการใช้งานค่ะตัวถัดมานะคะอันนี้จะเป็นเทียนไขนะคะใช้สำหรับทาเส้นลวดนะคะเพื่อให้เวลาดึงลวดนะคะลื่นแล้วก็ลวดไม่ขาดนะคะอันนี้ก็จะเป็นรูปนะคะขณะที่ใช้เทียนไขนะคะในการดึงลวดเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่ใช้เทียนไขในการหล่อลื่นนะคะมันก็ทำให้ลวดขาดได้เพราะมันจะคูดกับแป้นดึงลวดนั่นเองนะคะถัดมาอันนี้ก็จะเป็นกระดานทนไฟนะคะสำหรับใช้รองชิ้นงานนะคะในขณะที่เราเชื่อมชิ้นงานนะคะเพื่อไม่ให้โต๊ะช่างทองของเราไหม้ด้วยนะคะก็จะวางชิ้นงานบนกระดานทนไฟนี้แล้วก็เชื่อมชิ้นงานโดยใช้ตะเกียงเป่าแล่นหัวไฟเชื่อมชิ้นงานนั่นเองตัวถัดมาอันนี้ก็จะเป็นตะไบนะคะซึ่งตะไบก็จะมีอยู่2แบบนะคะก็จะมีตะไบหยาบแล้วก็ตะไบละเอียดแล้วก็มีตะไบรูปพรรณที่มันเป็นขนาดเล็กแบบนี้นะคะตะไบรูปพรรณขนาดเล็กแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตะไบท้องปริงตะไบหยาบนะคะไว้ตะไบชิ้นงานในกรณีที่เนื้อเงินมันเป็นชิ้นงานใหญ่ก็จะใช้เนี่ยช่วยตะไบชิ้นงานให้ได้นะคะส่วนพอชิ้นงานที่มีขนาดเล็กนะคะก็จะใช้ตะไบชุดเล็กเนี่ยมาช่วยตะไบชิ้นงานอย่างเช่นหลอดของตัวตะกุดต่างๆนะคะก็ตะไบให้เรียบให้เสมอกันให้พื้นผิวรูปพรรณนั้นมีความเสมอกันถัดมานะคะก็จะเป็นผงบอแล็กนะคะหรือถ้าภาษาจีนก็ช่างจีนก็จะเรียกว่าแพงแซนะคะเป็นน้ำยาประสานทองนะคะมีลักษณะเป็นเกล็ดขาวนะคะใช้เป็นตัวประสานทองคำนะคะเวลาเราทำชิ้นงานนะคะเราก็จะใช้ตัวผงบอแล็กหรือเชื้อบัดกรีต่างๆเนี่ยใช้เป็นตัวเชื่อมในการให้ชิ้นงานติดกันนะคะอย่างเส้นดัดลายอย่างเช่นลายดัดลวดต่างๆนะคะเราก็จะใช้เจ้าตัวเนี้ยแตะเข้าไปแล้วก็ใช้ไฟลมอ่อนๆ นะคะชิ้นงานก็จะติดกันถัดมาอันนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของกรรไกรตัดโลหะนะคะไว้ใช้ตัดแผ่นโลหะที่เรารีดจนแบนแล้วนะคะอันนี้ก็จะใช้ในส่วนการตัดเชื้อบัดกรีบ้างหรือตัดชิ้นงานที่เราจะนำไปห่อเป็นตะกรุดหรือหลอดต่างๆนะคะก็ใช้เครื่องมือคือกรรไกรนั่นเองนะคะฝั่งขวามือนะคะก็จะเป็นครีมตัดหนามเตยนะคะไว้ใช้ตัดเส้นลวดหรือโลหะแผ่นบางๆก็เป็นวงเวียนปลายแหลมนะคะใช้สำหรับวัดหรือตั้งระยะของชิ้นงานว่าเราต้องการให้ความกว้างของหลอดขนาดเท่าไหนนะคะเราก็จะใช้วงเวียนในการนำร่องนะคะในการขีดเส้นวัดเส้นนะคะวัดระยะของตัวเรือนนะคะอันนี้ก็จะเป็นไม้บรรทัดนะคะใช้สำหรับวัดความยาวต่างๆนะคะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นการวัดแบบคร่าวๆตัวถัดไปก็จะเป็นการวัดที่มีความละเอียดมากขึ้นก็คือเจ้าตัวเวอร์เนียร์นี้นะคะต่อมาก็จะเป็นค้อนช่างทองนะคะใช้สำหรับเคาะอีหรือตอกชิ้นงานนะคะตัวเรือนถ้าเกิดอันไหนเราต้องการเคาะขึ้นรูปนะคะเราก็จะใช้ค้อนเข้ามาช่วยนะคะตัวถัดมาอันนี้ก็สำคัญเลยนะคะอันนี้จะเป็นก้าทองเหลืองนะคะใช้ในการสำหรับพันลวดทองเหลืองนะคะตามเบอร์ของก้านะคะมันจะมีตั้งแต่ขนาดใหญ่ไปถึงขนาดเล็กนะคะแล้วก็การพันเส้นเงินลวดเงินบนกล้าทองเหลืองนะคะก็สามารถทำสปริงได้ด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของปากกาเคมีนะคะไว้เขียนบนโลหะนะคะกรณีที่เรามีลวดลายชิ้นงานนะคะเราสามารถใช้ปากกาเคมีเขียนคร่าวๆไว้ก่อนที่เราจะติดลายต่างๆได้นะคะแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นกระดาษทรายนะคะโดยกระดาษทรายก็จะมีหลากหลายเบอร์เลยตั้งแต่เบอร์
หยาบสุดไปถึงละเอียด

เอียดนะคะแล้วก็แบบมันเงานะคะขัดมันนะคะแล้วก็ตัวถัดมาก็จะเป็นไฟแช็กนะคะที่ช่วยใช้กับชุดตะเกียงเป่าแล่นนะคะที่ให้ไฟของตัวในการใช้กับชุดตะเกียงอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของครีมปากกลมนะคะครีมปากกลมไม่มีฟันนะคะใช้ในการม้วนคีบจับชิ้นงานนะคะถัดมาก็จะเป็นครีมปากแหลมนะคะลักษณะก็จะเป็นปลายปากแหลมแบบนี้เรียบๆนะคะแล้วก็สุดท้ายอันนี้ก็จะเป็นครีมปากแบนถัดมานะคะยังอยู่ในส่วนของอุปกรณ์จับคีบชิ้นงานเหมือนเดิมอันนี้ก็จะเป็นแหนบไขว้นะคะลักษณะมันจะมีไขว้การไขว้แบบนี้นะคะแหนบไขว้ใช้สําหรับหนีบจับชิ้นงานเหมือนกันแต่ก็ใช้ช่วยในการคีบชิ้นงานไว้ตั้งไว้เลยอ่ะแล้วก็สามารถเชื่อมได้เลยนะคะส่วนถัดมาอันนี้ก็จะเป็นแหนบสแตนเลสนะคะอันนี้ไว้คีบชิ้นงานจับชิ้นงานเหมือนกันกรณีที่เราเชื่อมชิ้นงานที่มีถัดมาอันนี้ก็จะเป็นแหนบปากแหลมนะคะถ้าดูลักษณะรูปร่างของมันก็จะต่างจากแหนบสแตนเลสนิดนึงมีความแหลมคมมากกว่าอันนี้เหมาะสำหรับนำไปใช้คีบดึงหรือดัดลายชิ้นงานนั่นเองนะคะให้มันโค้งให้ลวดลายโค้งนะคะถ้าใช้เจ้าแหนบตัวนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นเครื่องมืออุปกรณ์ในส่วนของการทำความสะอาดชิ้นงานกันบ้างนะคะก็จะมีตั้งแต่น้ำเปล่านะคะกรดกรรมฐานนะคะแล้วก็สารส้มนะคะต้มน้ำสารส้มนะคะเพื่อทําความสะอาดคราบสกปรกของตัวชิ้นงานกรณีที่เกิดเรามีการเชื่อมนะคะชิ้นงานก็จะมีความดํานะคะการหมองคล้ํานะคะเราก็จะต้มในน้ําสารส้มหรือไม่ก็แช่กรดกรรมฐานนะคะสุดท้ายนะคะหลังจากเราทําความสะอาดด้วยการแช่กรดหรือต้มสารส้มแล้วนะคะเราก็จะทําการขัดชิ้นงานนะคะโดยใช้แปรงทองเหลืองขนอ่อนเนี่ยแล้วก็ใส่น้ํายาสไลด์นะคะทำความสะอาดขัดชิ้นงานอีกทีหนึ่งเพื่อให้ชิ้นงานเราสะอาดมากยิ่งขึ้นนะคะนักเรียนเป็นไงกันบ้างคะในส่วนของงานทฤษฎีที่จบลงไปแล้วนะคะทีนี้ครูจะมายกตัวอย่างของชิ้นงานจริงให้พวกเราได้ดูกันนะคะว่าชิ้นงานจริงของตระกูลช่างงานสุโขทัยเน้นอะไรกันบ้างนะคะชิ้นแรกนะคะอันนี้ก็จะเป็นกำไลดัดลายนะคะแล้วก็มีการฉลุนะคะอย่างที่ครูได้ขึ้นสไลด์ให้เราดูไปเมื่อกี้นะคะก็จะมีการลงยาสีตรงตัวลายดัดตรงนี้นะคะถัดมานะคะอันนี้ก็จะเป็นสร้อยข้อมือที่ได้พูดถึงไปนะคะก็จะเป็นอันนี้จะเป็นในส่วนของมังกรคาบแก้วนะคะที่ครูได้บอกไปว่ามันมีแรงบันดาลใจมาจากลายธรรมชาติต่างๆแล้วก็โบราณสถานโบราณวัตถุนะคะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของสร้อยข้อมือลายเกล็ดมังกรนะคะลักษณะก็จะเป็นเกล็ดแบบนี้นั่นเองนะคะทีนี้กลับมาดูในส่วนของชิ้นงานเรียนที่เราจะได้ปฏิบัติลงมือปฏิบัติกันนะคะก็จะเป็นงานถักสร้อย4เสา3เสานะคะซึ่งลักษณะงานก็จะเป็นแบบนี้นะคะอันนี้ก็ลูกประคำนะคะลูกประคำแล้วก็มีการลงยาสีดัดลายเพิ่มเติมนะคะของตัวชิ้นงานนะคะอันนี้ก็จะเป็นในนะคะติดไข่ปลานะคะตรงชิ้นงานนะคะตัวเรือนแล้วก็นำมาประกอบเชื่อมประกอบกับตัวสร้อยที่เราได้ถักไว้ส่วนอันนี้ก็จะเป็นตะกรุดของชิ้นงานนะคะดัดลายเป็นรูปหัวใจเหมือนกันนะคะตะกรุดอย่างนี้แล้วก็ติดตะขอตัว S แบบนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของสร้อยคอนะคะ4เสาและ3เสานะคะลักษณะงานก็จะเป็นแบบนี้นะคะความยาวตามขนาดที่เราต้องการหรือความต้องการของลูกค้านะคะถัดมานะคะเดี๋ยวครูก็จะให้

ดูขั้นตอนนะคะ how to สั้นๆนะคะก่อนที่เราจะไป EP ที่2นะคะถึงกระบวนการการถักสร้อยนะคะอันนี้ก็จะเป็น how to นะคะของชิ้นงานการถักสร้อย3เสานะคะอันนี้ก็จะเป็นเส้นลวดเบอร์ขนาดที่เราต้องการนะคะจากนั้นพอได้ลวดที่เราต้องการแล้วเรานำมาดัดตามเสาแบบนี้นะคะถ้าเราถักแบบ3เสาเราก็จะมีการดัดโค้งแบบ3เสาแบบนี้นะคะถ้า4เสาเราก็จะมีการดัดโค้งเป็น4ท่อนนั่นเองนะคะจากนั้นนะคะก็จะนำเส้นลวดมาพันรวบแล้วมาพันแบบนี้นะคะพันมัดไว้แบบนี้พอมัดไว้นะคะเราก็จะทำการคลี่ตัวดอกนะคะออกมานะคะให้มันแบบนี้นะคะ3แฉกนะคะตามที่เราต้องการถ้าเกิด4เสา5เสาอันนี้ก็จะมีจำนวนตามเสาที่เราต้องการทำสร้อยถักนะคะถัดมานะคะก็จะเป็นการสอดสร้อยคล้องเข้าไปนะคะตามรูตามร่องต่างๆนะคะแล้วก็ถักไปเรื่อยๆนะคะขั้นแรกก็จะเป็นแบบนี้นะคะแล้วเราค่อยๆบีบตัวชิ้นงานโคนของสร้อยนะคะตรงนี้ค่อยๆบีบไปด้วยในขณะที่เราถักร้อยชิ้นงานนะคะเมื่อถักไปได้สักระยะหนึ่งแล้วนะคะสร้อยของเราก็จะเริ่มเป็นรูปเป็นร่างแบบนี้นะคะจากนั้นนะคะเราก็ถักสร้อยไปเรื่อยๆนะคะให้ได้ความยาวตามที่เราต้องการถ้าเราต้องการถักเป็นสร้อยข้อมือหรือสร้อยคอเราก็สามารถถักไปได้นะคะทีนี้นะคะก็จะมาบอกในส่วนของขนาดนะคะขนาดที่เราเห็นชิ้นงานนะคะสร้อยข้อมือนะคะมีขนาดเล็กใหญ่แตกต่างกันอันนี้ก็จะอยู่ที่เบอร์ของเส้นลวดนะคะถ้าเราใช้เส้นลวดขนาดเล็กนะคะชิ้นงานของสร้อยเราก็จะมีขนาดเล็กตามไปด้วยนะคะก็ถ้าเราใช้เบอร์ใหญ่ชิ้นงานก็จะมีขนาดความใหญ่ความกว้างแบบนี้นะคะดังนั้นนะคะการทำงานนะคะเราก็ต้องถามลูกค้าความต้องการของลูกค้าก่อนนะคะว่าเราต้องการสร้อยข้อมือความยาวเท่าไหร่ขนาดของสร้อยข้อมืออยู่ที่ไซส์ไหนนะคะเราถึงจะได้ดึงลวดได้ถูกตามความต้องการของลูกค้าได้นะคะได้ถูกต้องเป็นไงบ้างคะนักเรียนสำหรับเนื้อหาในส่วนของทฤษฎีวันนี้นะคะเราก็ได้เรียนรู้นะคะไปหลายเรื่องเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของประวัติความเป็นมาของเครื่องทองโบราณสุโขทัยนะคะที่มาและแนวความคิดของการพัฒนาลวดลายทองโบราณสุโขทัยรวมไปถึงลักษณะและลวดลายต่างๆนะคะของงานทองสุโขทัยที่ครูได้ขึ้นสไลด์ให้ดูนะคะในวันนี้นะคะแล้วก็ยังมีในส่วนของวัสดุอุปกรณ์นะคะว่างานช่างทองโบราณนะคะเราได้ใช้วัสดุอุปกรณ์เครื่องมืออะไรเป็นบ้างนะคะที่จำเป็นในการถักสร้อยนะคะแล้วก็การ how to เบื้องต้นนะคะของการถักสร้อย3เสานะคะว่าจะมีขั้นตอนคร่าวๆประมาณไหนนะคะเพื่อเราจะได้นำไปดูเป็นเบื้องต้นนะคะของการปฏิบัติใน EP ที่2นะคะสำหรับหลังจากจบ EP ที่2นะคะเราก็จะสามารถต่อยอดนะคะนำวิชาความรู้ของงานช่างทองโบราณนะคะนำไปประกอบอาชีพได้เพิ่มเติมนะคะแล้วก็หวังว่านักเรียนนะคะจะได้ความรู้เกี่ยวกับงานทองโบราณถักสร้อยนะคะไปไม่มากก็น้อยสำหรับวันนี้นะคะแล้วก็สามารถนำไปต่อยอดงานถักสร้อยในรูปแบบอื่นๆได้นะคะเพิ่มเติมนะคะนอกเหนือจากนี้นะคะเพื่อที่เราจะได้มีอาชีพแล้วก็มีรายได้เป็นของตัวเองแล้วก็ช่วยกันร่วมอนุรักษ์สืบสานศิลปะงานช่างทองโบราณศิลปะไทยนะคะในการผลิตช่างทองด้านวิชาชีพช่างทองหลวงให้อยู่คู่ประเทศไทยตลอดไปค่ะแต่ว่านักเรียนนะคะอย่าลืมนะคะเราก็จะเจอกันอีก EP ถัดไปนะคะก็จะเป็นครูแก้มนะคะครูณภัชนานะคะมาสาธิตในส่วน

ของการปฏิบัติขั้นตอนการปฏิบัติในส่วนของการถักสร้อยนะคะไม่ว่าจะเป็นสกุลช่างสุโขทัยสกุลช่างเพชรบุรีให้เราได้รู้ขั้นตอนการทำงานจริงๆว่ามีกระบวนการกรรมวิธีการผลิตยังไงนะคะเพื่อเราจะสามารถนำไปผลิตเป็นชิ้นงานเป็นอาชีพของเราเองได้นะคะในอนาคตข้างหน้านะคะในส่วนของวันนี้นะคะก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับทฤษฎีในส่วนของรายวิชางานช่างทองโบราณถักสร้อยนะคะครูก็ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณค่ะ

ครับเครื่องมือที่ใช้ในงานซ่อมรถยนต์ที่เราเรียกว่าเครื่องมือพิเศษเนี่ยนะครับก็จะเป็นกลุ่มเครื่องมือนะดังต่อไปนี้นะครับหนึ่งก็คือเป็นชุดผ้าคลุมรถนะครับสองเป็นประแจวัดแรงบิดนะครับสามจะเป็นมัลติมิเตอร์นะทั้งแบบเข็มแล้วก็แบบดิจิตอลนะครับอันที่สี่ก็จะเป็นเทสแลมป์นะไว้สำหรับวัดแรงดันไฟฟ้านะครับในส่วนของผ้าคลุมรถนะก็มีความสำคัญในเรื่องของการที่เราจะใช้คลุมแก้มรถยนต์ทั้งสองข้างซ้ายขวาแล้วก็ด้านหน้านะครับนะแล้วก็ในส่วนของพวงมาลัยแล้วก็ในส่วนของเบาะนะอันนี้ส่วนประกอบนะของผ้าคลุมนะครับอันนี้คือส่วนที่ใช้คลุมพวงมาลัยนะครับส่วนอันนี้คือส่วนที่ใช้คลุมเบาะนั่งคนขับนะครับแล้วก็อีก3ชิ้นเนี่ยนะจะเป็นส่วนที่ใช้คุมแก้มซ้ายขวาแล้วก็ด้านหน้านะครับนี่ก็จะเป็นวิธีการในการใช้งานนะครับสำหรับผ้าคุมนะครับนะเราจะใช้คุมผ้านะที่แก้มรถทั้งซ้ายขวาแล้วก็ทั้งด้านหน้าด้วยนะครับผ้าคลุมบางโคลนที่เป็นแม่เหล็กนะครับลักษณะนะขอบด้านบนเนี่ยนะครับจะเป็นแม่เหล็กนะครับเพื่อที่จะติดที่ตัวแก้มรถได้นะครับป้องกันไม่ให้มีการขยับเขยื้อนแล้วก็ลักษณะของผ้าจะเป็นลักษณะเป็นผ้ายางนะครับสามารถที่จะเช็ดทำความสะอาดได้ง่ายต่อไปก็จะเป็นการคุมพวงมาลัยนะเราก็จะทำการคุมพวงมาลัยนะป้องกันไม่ให้พวงมาลัยเนี่ยนะเปื้อนเปื้อนนะครับนะเสร็จเรียบร้อยนะเราก็จะนำผ้าคุมเบาะมาคุมครับนะลักษณะผ้าคลุมเบาะพอคลุมไปแล้วเนี่ยนะครับจะต้องปิดเบาะนั่งคนขับนะครับทั้งหมดนะครับทั้งด้านพนักพิงแล้วก็ด้านที่นั่งด้วยครับก็นี่เป็นวิธีการในการใช้ผ้าคลุมเบาะคลุมพวงมาลัยแล้วก็คลุมบริเวณแก้มรถทั้งสองข้างแล้วก็บริเวณด้านหน้าสำหรับชุดผ้าคลุมรถครับ

ครับในส่วนของ อุปกรณ์นะที่อยู่ในมือผมเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าเทสแลมนะเทสแลมเนี่ยจะมีลักษณะนะก็คือนะประหนึ่งนะครับนะจะมีลักษณะเป็นปลายแหลมนะแล้วก็มีไฟหลอดไฟนะอยู่ภายในนะแล้วก็มีสายไฟที่จะทำการต่อพ่วงกับขั้วลบนะของตัวรถนะครับนะลักษณะของการใช้งานก็คือนำไฟที่จะสายคีบที่จะต่อพ่วงกับตัวรถเนี่ยเสียบเข้าไปที่ด้านปลายนะของตัวเทสแลมนะครับนะในส่วนของเทสแลมที่ใช้งานนะครับก็คือจะใช้วัดแรงดันไฟฟ้าในรถยนต์นะแล้วก็ในขณะที่เราเปิดสวิตช์ไฟนะให้วงจรไฟในรถยนต์เนี่ยเกิดการทำงานนะกรณีที่เราอยากจะทราบว่าสายไฟเส้นไหนนะครับในรถยนต์เนี่ยนะครับมีแรงดันไฟฟ้าเกิดขึ้นนะเราก็จะต้องนำเอาตัวเทสแลมเนี่ยนะครับไปจิ้มกับขั้วหรือสายไฟเส้นที่เราอยากจะรู้แล้วอีกปลายสายอีกด้านหนึ่งนำไปคีบกับตัวโครงรถหรือกราวที่ตัวรถยนต์นะครับเดี๋ยวผมจะทำการวิธีสาธิตในเรื่องของการตรวจแรงดันไฟนะของตัวเทสแลมกับตัวแบตเตอรี่นะครับนะลักษณะนะใช้คีบไปที่ขั้วลบนะครับนะที่โครงรถหรือตัวแบตเตอรี่ก็ได้นะครับคีบไปนะครับและปลายด้านหนึ่งนะครับใช้วัดไฟนะที่เป็นไฟบวกนะครับลักษณะถ้าเกิดว่าไฟเส้นนั้นเป็นไฟบวกเนี่ยหลอดไฟโชว์ขึ้นนะที่ตัวเทสแลมเป็นลักษณะอย่างนี้ครับครับสำหรับประแจวัดแรงบิดนะใช้วัดขันค่าแรงบิดของโบนหรือน็อตที่เราใช้ในตัวเครื่องยนต์หรือในส่วนประกอบของรถยนต์ที่เห็นประแจวัดแรงบิดนะจะมีอยู่2ลักษณะนะก็คืออันที่1ประแจวัดแรงบิดที่เป็นแบบเข็มนะครับจะมีสเกลบอกค่าแรงบิดนะครับ1นะมีสเกลบอกค่าแรงบิดนะ2ก็คือเข็มนะลักษณะของเข็มที่เมื่อเราขันน็อตเข้าไปนะครับหรือโบนเข้าไปเนี่ยตัวเข็มเนี่ยนะครับจะเลื่อนนะเลื่อนตำแหน่งนะบอกถึงค่าแรงบิดที่เราทำการขันนะครับอันที่3ก็จะเป็นด้ามจับนะงั้นวิธีการขันเนี่ยนะครับพอเราใช้ประแจวัดแรงบิดนะขันประกอบเข้าไปกับตัวโบนหรือน็อตที่เราจะทำการขันแล้วเนี่ยนะครับนะตัวเข็มจะเลื่อนไปตามค่าที่เราขันอยู่นะก็จะมีสเกลบอกค่าในการขันโบนหรือน็อตถ้าเป็นระบบที่เป็นฟุตบอลนะครับก็จะมีกำหนดอยู่ทางด้านบนนะครับเริ่มจากศูนย์นะเริ่มจากศูนย์ตรงกลางนะครับแล้วก็ขยับไปทางซ้ายหรือทางขวานะครับส่วนสเกลที่สองจะเป็นค่าที่บอกถึงกิโลกรัมเมตรนะครับเช่นเดียวกันก็จะมีสเกลทางด้านศูนย์แล้วก็เลื่อนไปทางซ้ายและขวานะครับนะอันนี้คือในส่วนของประแจวัดแรงบิดที่เราเรียกว่าประแจวัดแรงบิดที่เป็นแบบเข็มนะครับต่อไปตัวนี้จะเป็นประแจวัดแรงบิดที่สามารถปรับตั้งค่าได้นะครับลักษณะของประแจวัดแรงบิดที่ใช้ปรับตั้งค่าได้เนี่ยเขาจะกำหนดค่าเอาไว้ค่าของประแจวัดแรงบิดเอาไว้ว่ามีค่าขันสูงสุดที่เท่าไหร่ในการปรับตั้งค่า

แรงบิดที่เราจะทำการขันนะครับนะเราค่าเริ่มต้นนะครับก็จะเป็นหน่วยวัดที่นิวตันเมตรนะครับแล้วก็ฟุตปอนนะครับถ้าเราต้องการขันแรงบิดให้ได้เป็นฟุตปอนนะครับให้เราดูสเกลด้านล่างนะหรือต้องการขันค่าแรงบิดให้ได้เป็นนิวตันเมตรก็ให้ดูที่สเกลด้านบนในกรณีถ้าเกิดว่าเราต้องการกำหนดให้เป็นฟุตปอนนะครับนะให้เราปรับตั้งค่าไปตามที่เรากำหนดอย่างเช่นเราต้องการปรับตั้งค่าให้ได้แรงบิดที่30ฟุตปอนนะครับแล้วก็หมุนสเกลนะปรับตั้งค่าเข้าไปนะครับให้จนถึง30ฟุตปอนหรือค่าที่เรากำหนดในกรณีเรากำหนดเป็นฟุตปอนนะครับนะเมื่อได้ค่า30แล้วนะครับนะได้ค่า30พอดีนะครับนะเราต้องทำการล็อกที่ก้านปรับตั้งด้วยนะครับล็อกค่าที่ก้านปรับตั้งสำหรับตัวนี้นะก็เป็นประจาวัดแรงบิดลักษณะเดียวกันที่สามารถปรับตั้งค่าได้นะค่าที่เขากำหนดนะครับจะเห็นว่านะมีค่ากำหนดนะตั้งแต่75ถึง400นิวตันเมตรนะอันนี้คือหน่วยของประจาวัดแรงบิดที่สามารถปรับตั้งค่าได้สูงสุดนะครับจะเห็นว่าขนาดจะต่างกันนะครับนะเพราะฉะนั้นถ้าอันเล็กก็คือปรับตั้งค่าได้น้อยกว่าอันยาวครับสำหรับมัลติมิเตอร์ในแบบดิจิตอลเนี่ยนะครับนะก็จะมีส่วนประกอบนะของตัวมัลติมิเตอร์นะครับตัวนี้นะลักษณะของตัวมัลติมิเตอร์นะอันที่2ก็จะคือสายวัดขั้วไฟทางด้านสีดำก็จะเป็นขั้วลบนะสีแดงก็จะเป็นขั้วบวกนะครับนะสำหรับย่านวัดนะครับในตัวมัลติมิเตอร์นะก็จะมีทั้งด้านโวลต์ที่เป็นกระแสสลับแล้วก็โวลต์ที่เป็นกระแสตรงในตัวรถยนต์เนี่ยนะครับเราจะใช้ด้านที่เป็นกระแสตรงนะครับนะแล้วก็จะมีย่านวัดด้านที่เป็นกระแสตรงนะครับนะจะอยู่ฝั่งเดียวกันนะครับก็คือวัดค่าความต้านทานนะครับที่เป็นโอห์มนะวัดกระแสนะครับที่เป็นแอมแปร์นะครับแล้วก็วัดโวลต์นะครับนะที่เป็นแรงเคลื่อนไฟฟ้าที่หน่วยเป็นโวลต์นะการใช้งานนะครับก็คือเราจะเอาสายขั้วไฟนะครับมาต่อเข้ากับตัวมัลติมิเตอร์นะครับทั้งด้านขั้วลบนะครับแล้วก็ด้านที่เป็นขั้วบวกแล้วก็ทำการเปิดเครื่องนะครับเครื่องก็จะแสดงตัวเลขนะที่เป็นค่าเริ่มต้นที่จะใช้ในการวัดได้นะสำหรับถ้าเราต้องการที่จะทำการตรวจวัดโวลต์นะครับความต้านทานหรือกระแสนะเราก็จะต้องปรับไปในตำแหน่งย่านนั้นๆ นะครับอันนี้คือความต้านทานอันนี้คือกระแสครับสำหรับมัลติมิเตอร์นะที่ใช้ในงานซ่อมรถยนต์นะส่วนใหญ่แล้วนะครับมัลติมิเตอร์ที่ใช้ในงานซ่อมรถยนต์เนี่ยนะครับนะที่เป็นลักษณะเป็นแบบเข็มเราเรียกว่ามัลติมิเตอร์ที่เป็นแบบเข็มนะฮะในรถยนต์เนี่ยกระแสไฟหรือแรงเคลื่อนไฟฟ้าที่เกิดขึ้นในรถยนต์เนี่ยนะครับจะเป็นลักษณะของไฟกระแสตรง

ในตัวย่านวัดของมัลติมิเตอร์ที่เป็นแบบเข็มเนี่ยนะครับเราก็จะใช้ย่านวัดที่เป็น DCV ตัวย่อนะครับนะตัวย่อ DCV ก็คือไฟกระแสตรงนะตัววัดไฟกระแสตรงนะครับหรือ DCA นะวัดแอมของไฟกระแสตรงได้นะครับสำหรับย่านวัดที่เป็นแรงดันไฟฟ้าหรือเป็นค่าโวลต์นะครับของไฟกระแสตรงนะฮะในมัลติมิเตอร์นะฮะก็เราจะต้องทำการปรับค่าที่จะทำการวัดแรงดันนะครับภายในนะที่เกิดขึ้นนะครับส่วนย่านวัดที่2ก็คือ DCA นะครับก็คือวัดกระแสนะครับของไฟกระแสตรงนะฮะเราก็จะต้องปรับมาที่ย่านวัดที่เป็น DCA ส่วนที่3จะเป็นขั้ววัดไฟนะครับก็จะเป็นสัญลักษณ์สีแดงแล้วก็สีดำนะครับให้รู้กันว่าโดยปกติแล้วสีแดงจะเป็นด้านขั้วบวกสีดำจะเป็นด้านขั้วลบนะครับครับต่อไปจะเป็นการสาธิตในเรื่องของการใช้มัลติมิเตอร์แบบเข็มนะโดยยกตัวอย่างเราจะต้องทำการปรับย่านวัดนะครับมาที่ DC โวลต์นะโดยที่ตั้งค่าโวลต์ให้มากกว่าค่าโวลต์ของแบตเตอรี่กรณีอย่างเช่นค่าแบตเตอรี่มี12โวลต์ในรถยนต์มี12โวลต์เราจะต้องปรับค่าโวลต์ไปที่50โวลต์ของตัวมัลติมิเตอร์ต่อไปจะเป็นการตรวจวัดค่าแรงเคลื่อนไฟฟ้าในแบตเตอรี่ว่าจะมีค่าเท่าไหร่โดยการนำเอาขั้วสายบวกแล้วก็สายลบของมัลติมิเตอร์ออกมาทางด้านสายบวกจะเป็นสีแดงจิ้มไปที่วัดไปที่ขั้วบวกของแบตเตอรี่ทางด้านสีดำขั้วลบให้จิ้มไปที่ขั้วลบของแบตเตอรี่และสังเกตที่เข็มค่าของ DC โวลต์นะครับที่ตัว0ถึง50สังเกตค่านะครับ DC โวลต์นะครับที่ตัว0 10 20 30 40 50เมื่อเราวัดค่าของแรงเคลื่อนของแบตเตอรี่แล้วเนี่ยนะครับเข็มจะแสดงที่สเกล10 13โวลต์นะครับ13โวลต์

ในการเชื่อมชิ้นงานมีผลกระทบเกิดขึ้นกับชิ้นงานก็คือข้อบกพร่องหรือเรียกอีกอย่างว่าความไม่ต่อเนื่องในชิ้นงานเชื่อมการตรวจสอบงานเชื่อมเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับช่างเชื่อมที่ทำการผลิตชิ้นงานต่างๆเพื่อให้ได้งานที่สมบูรณ์ถูกต้องตามมาตรฐานป้องกันปัญหาความเสียหายต่างๆที่เกิดขึ้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีการตรวจสอบงานเชื่อมตามข้อกำหนดแต่ถ้าหากเชื่อมแล้วประกอบไม่ได้ตามความต้องการต้องมีการแก้ไขก่อนการตรวจรับครั้งสุดท้ายข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นในงานเชื่อมมีดังนี้1. การบิดตัวสาเหตุเกิดจากการสะสมความร้อนหรือ heat input ที่เข้าไปในชิ้นงานหรือเนื้อวัสดุมากเกิดการขยายตัวและในเวลาการเย็นตัวนานจึงทำให้งานบิดงอวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดความร้อน heat input ที่เข้าไปในชิ้นงาน

การเตรียมแนวเชื่อมไม่ถูกต้องวิธีการแก้ไขทำได้โดยออกแบบแนวเชื่อมต้องเหมาะกับขนาดความหนาของชิ้นงานวิธีการให้ความร้อนก่อนหรือหลังและเชื่อมยึดชิ้นงานจะต้องแข็งแรงโดยต้องหาข้อมูลประกอบหรืออ้างอิง 3. ขนาดแนวเชื่อมไม่เหมาะสมวิธีการแก้ไขทำได้โดยปรับขนาดแนวเชื่อมให้เหมาะสมกับขนาดความหนาของชิ้นงานซึ่งได้มาจากหลักวิศวกรรมหรือต้องหาข้อมูลประกอบอ้างอิงช่างเชื่อมต้องมีความรู้ knowledge ด้านงานเชื่อมเช่นการปรับกระแสไฟเชื่อมและทักษะฝีมือสกิล 4. การประกอบชิ้นงานเชื่อมต่อฉากไม่ดีมีวิธีการแก้ไขทำได้โดยช่างเชื่อมจะต้องฝึกประกอบชิ้นงานจุดเชื่อมยึดต้องแข็งแรงและต้องเผื่อขนาดการหดตัวเชิงมุมของชิ้นงาน 5. ขาแนวเชื่อมไม่เท่ากันวิธีการแก้ไขทำได้โดยทดลองปรับมุมลวดเชื่อมความเร็วแต่ละตำแหน่งในแนวจะต้องไม่เท่ากันด้านบนด้านล่างระยะอาร์คมีผลกระทบทั้งสิ้น 6. ข้อเกยวิธีการแก้ไขทำได้โดยทดลองปรับมุมลวดเชื่อมลดความเร็วให้ความร้อนที่เกิดขึ้นที่ขอบแนวเชื่อมเสมอระยะอาร์คมีผลกระทบทั้งสิ้น 7. การเกิดโพรงอากาศวิธีการแก้ไขทำได้โดยขจัดสนิมฝุ่นละอองคราบน้ำมันอุ่นชิ้นงานและอบลวดเชื่อมเพื่อไล่ความชื้น 8. การหลอมตัวไม่สมบูรณ์วิธีการแก้ไขทำได้โดยปรับมุมลวดให้ปะทะเข้าด้านข้างให้มากกว่าเดิมหากมีการสายลวดก็ไม่ควรสายเร็วหรือทำเกล็ดหยาบ 9. แนวเชื่อมซึมลึกน้อยเกินไปวิธีการแก้ไขทำได้โดยประกอบงานให้สนิทเอียงมุมลวดเชื่อมลากบ่อหลอมลักษณะเชื่อมถอยหลัง 10. การกัดแหว่งวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดกระแสไฟเชื่อมให้ต่ำลงลดระยะอาร์คปรับมุมลวดเชื่อมช่วยเมื่อสายลวดถึงบริเวณด้านข้างแนวต้องสังเกตน้ำโลหะให้เต็มทุกเกล็ดช่างต้องสังเกตเป็นการเพิ่มทักษะฝีมือหรือสกิล 11. สแลกฝังในวิธีการแก้ไขทำได้โดยสายลวดให้สม่ำเสมอให้ขอบบ่อหลอมนำหน้าลวดเชื่อมขจัดสแลกระหว่างชั้นเชื่อมในกรณีเชื่อมซ้อนแนว 12. รูพุนวิธีการแก้ไขทำได้โดยขจัดสารมลทินคราบน้ำมันอุ่นชิ้นงานและอบลวดเชื่อมเพื่อไล่ความชื้น 13. รอยร้าวปลายแนวเชื่อมวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดการดึงตัวของเนื้อเชื่อมที่ปลายแนวเชื่อมโดยเชื่อมเติมเต็มในบ่อหลอมขณะบ่อหลอมกำลังลดแสงสว่างอย่ารอจนบ่อหลอมหมดแสงและปลายลวดเชื่อมต้องอยู่บริเวณบ่อหลอมหากปลายลวดเย็นตัวอาจจะเกิดรูพรุนที่ปลายแนว 14. รอยร้าวบริเวณเขตรอยต่อวิธีการแก้ไขทำได้โดยต้องทราบก่อนว่าวัสดุที่เราจะเชื่อมเป็นวัสดุชนิดไหนหรือต้องมีข้อมูลทางโลหะวิทยา 15. ข้อบกพร่องแนวลากวิธีการแก้ไขทำได้โดยช่างเชื่อมต้องมีการฝึกการเตรียมงานและการประกอบชิ้นงานจึงจะสามารถเชื่อมได้อย่างมีคุณภาพจากโมดูลการฝึกการเชื่อมอาร์คเราได้มือช่างเชื่อมคงเห็นแล้วว่าถ้าจะผลิตงานที่มีคุณภาพจะต้องใช้ช่างเชื่อมที่มีความรู้ความสามารถทักษะในการเชื่อมซึ่งต้องได้รับการฝึก

สวัสดีค่ะพบกับ EP ที่7นะคะครูนาฝันจันจำรัดห้องเรียนครูใหม่เหมือนเดิมนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับ EP ที่6ได้ทฤษฎีแล้วก็การสังเกตกราฟิกต่างๆแล้วสำหรับใน EP ที่7นะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มเวิร์กช็อปเริ่มปฏิบัติการในการทำโปรแกรม Photoshop นะคะหลังจากที่เราได้ไปสังเกตลักษณะของการทำกราฟิกมาแล้วใน EP ที่6นะคะ EP ที่7เรามาเริ่มทดลองปฏิบัติกันเลยค่ะลองดูภาพที่ครูหมายโชว์ให้ดูตอนนี้นะคะเป็นงานที่เราจะทำกันใน EP ที่7ค่ะเป็นการใส่ม็อกอัพให้กับกราฟิกเพื่อที่จะไปทำบรรจุภัณฑ์เพื่อที่จะไปต่อยอดในการทำโฆษณานะคะอย่างที่เราเห็นตัวอย่างกันแล้วนะคะใน EP ที่6ค่ะสำหรับใน EP นี้นะคะครูหมายยกตัวอย่างของการทำม็อกอัพมาให้ดูทั้งหมด3แบบนะคะก็คือแบบที่1เป็นกล่องสี่เหลี่ยมเป็นกล่องบรรจุภัณฑ์สี่เหลี่ยมนะคะก็ทั้ง3แบบเนี่ยค่ะเป็นบรรจุภัณฑ์ที่สามารถเห็นได้ทั่วไปนะคะเป็นบรรจุภัณฑ์ที่เราใช้กันอยู่แล้วนะคะในชีวิตประจําวัน1นะคะเป็นกล่องสี่เหลี่ยมซึ่งลักษณะของบรรจุภัณฑ์กล่องสี่เหลี่ยมก็จะเป็นกราฟิกรอบบรรจุภัณฑ์นะคะ2เป็นลักษณะของถุงหิ้วมีใครเคยใช้บ้างมั้ยคะลักษณะของถุงหิ้วซึ่งจะใส่ของใส่อะไรต่างๆไว้ด้านในสามารถที่จะหิ้วพกพาไปไหนได้และ3แน่นอนอันนี้ทุกคนเคยใช้ในชีวิตประจำวันนะคะเนื่องจากเป็นลักษณะของซองขนมถุงขนมที่เรากินกันนั่นเองนะคะ3ตัวนี้นะคะหลังจากที่เราเป็นผู้ใช้ต่อจากนี้เราจะเป็นผู้ทำผู้ผลิตกราฟิกลงบนบรรจุภัณฑ์ทั้ง3แบบนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าในการทำบรรจุภัณฑ์3ลักษณะนี้นะคะเราจะต้องเตรียมอะไรบ้างทุกคนเตรียมไปพร้อมกับครูใหม่เลยนะคะ1ทุกคนจะต้องมีม็อกอัพที่เป็นซองขนมแบบนี้นะคะ2ม็อกอัพที่เป็นกล่องสี่เหลี่ยม3ม็อกอัพที่เป็นถุงลักษณะแบบนี้นะคะเป็นถุงหิ้วหรือจะหาที่มีลักษณะแตกต่างจากนี้ก็ได้นะคะแต่ที่ครูไหมจะมายกตัวอย่างมีลักษณะ3แบบนี้หลังจากนั้นนะคะเราจะทำภาพสำเร็จก็คือภาพที่ครูไหมโชว์ทุกคนเมื่อกี้สุดท้ายเป็นฉลากบรรจุภัณฑ์ค่ะนี่คือฉลากบรรจุภัณฑ์ที่ครูไหมทำเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วนะคะใน EP นี้เราจะไม่ได้ทำฉลากบรรจุภัณฑ์แต่เราจะนำฉลากบรรจุภัณฑ์ซึ่งเป็นฉลากที่เราทำสำเร็จแล้วนะคะนำมาใส่ม็อกอัพเพื่อที่จะต่อยอดเป็นโฆษณาสินค้าชนิดต่างๆต่อไปนะคะเห็นนะคะทุกคนเตรียมวัตถุดิบในการสร้างสรรค์ผลงานตามครูใหม่ได้เลยค่ะม็อกอัพจะใช้กี่ชิ้นก็ได้นะคะแต่ต้องเป็นม็อกอัพที่เราเตรียมไว้นะคะต่อไปฉลากใครอยากทดลอง2ชิ้นสามารถเตรียมไว้2ชิ้นได้นะคะแต่ EP นี้ครูหมายขอเตรียม1ชิ้นนะคะเตรียมพร้อมเลยค่ะเมื่อเตรียมพร้อมทั้งหมดเสร็จเรียบร้อยนะคะเราเข้ามาที่หน้าโปรแกรมค่ะอันนี้คือชิ้นงานสำเร็จนะคะ3แบบหลังจากนั้นนะคะเราจะเริ่มชิ้นที่น่าจะง่ายที่สุดก่อนนะคะก็คือชิ้นกลางเป็นแบบถุงหิ้วค่ะครูใหม่ก็เปิดไปเลยค่ะที่ม็อกอัพนะคะเป็นม็อกอัพชิ้นนี้ถ้าใครไม่มีชิ้นนี้สามารถหาที่ใกล้เคียงได้นะคะหรือใช้แบบอื่นได้ลองซูมขยายดูนะคะกด command space bar ค่ะลองย่อขยายดูนะคะว่าม็อกอัพที่เรานำมาเนี่ยโอเคไหมชัดเจนไหมนะคะหลังจากนั้นให้ทุกคนไปที่วินโดว์ค่ะกดเลเยอร์นะคะเราก็จะมีเลเยอร์หลายๆเลเยอร์ในม็อกอัพของเรานะคะเราปิดทั้งหมดไว้นะคะหลังจากนั้นสร้างเลเยอร์ใหม่ขึ้นมา1เลเยอร์นะคะจะชื่อว่าเลเยอร์ที่1เลเยอร์ที่1จะเป็นเลเยอร์ที่เราจะนำภาพกราฟิกของบรรจุภัณฑ์มาใส่นะคะเรียบร้อยนะคะลักษณะของเลเยอร์ทุกคนจะเป็นเหมือนของครูใหม่นะคะมีเลเยอร์1เลเยอร์
วางบนเลเยอร์ของดีไซน์หรือเลเยอร์ของม็อกอัพนะคะหลังจากนั้นให้ทุกคนไปที่ฟิลเตอร์ค่ะคลิกมาที่ Vanishing Point นะคะวันนี้นะคะคลิกไปพร้อมกันเลยค่ะทุกคนก็จะมาสู่หน้านี้นะคะ Vanishing Point ไว้สำหรับการทำอะไรไว้สำหรับการใส่ Perspective ค่ะเพื่อที่จะทำให้ภาพข้อความเราดูมี3มิติยิ่งขึ้นเราเริ่มกันเลยนะคะเครื่องมือที่ใช้ค่ะจะเป็นตัวนี้นะคะ Create Pen Tool คีย์ลัดก็คือตัว C นะคะทุกคนสามารถกด C ที่คีย์บอร์ดได้หรือถ้าไม่กด C ที่คีย์บอร์ดใช้เมาส์คลิกนะคะหลังจากนั้นซูมค่ะซูมกด Command Spacebar นะคะซูมเข้าไปค่ะเราจะทำการวาดสี่เหลี่ยมลงที่ภาพตามนี้เลยนะคะวาดสี่เหลี่ยมเลยค่ะจุด1จุดนะคะหลังจากนั้นไปจุดที่2ตามรูปของบรรจุภัณฑ์เราเลยนะคะเมื่อจุดที่3สังเกตเห็นไหมคะว่าจะมีจุดที่4เกิดขึ้นมาโดยอัตโนมัตินะคะไปจุดที่4เลยค่ะเรียบร้อยค่ะง่ายใช่ไหมคะทุกคนจะสังเกตเห็นว่าเมื่อเราเสร็จจุดที่4จะมีลักษณะของเส้นขึ้นมาข้อสังเกตในการทำงานนะคะหลังจากนั้นให้ทุกคนเอาเมาส์ไปคลิกที่ตัวนี้นะคะ Edit Pen Tool แล้วลองขยับดูค่ะเห็นความแตกต่างของสีไหมคะสีที่เส้นจะมีความแตกต่างกัน3สีสีที่1ที่เราทำคือสีน้ำเงินค่ะสีที่2จะเป็นสีเหลืองและสีสุดท้ายจะเป็นสีแดงนะคะสีทั้ง3สีบ่งบอกถึงสถานะของ perspective ของเรานะคะถ้าเป็นสีที่ถูกต้องจะเป็นลักษณะของสีน้ำเงินแบบนี้ค่ะสีน้ำเงินแบบนี้นะคะต่อไปสีที่อาจจะมีความผิดเพี้ยนแต่ไม่ถึงขั้นกับรุนแรงนะคะก็คือสีเหลืองถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ขึ้นสีเหลืองแสดงว่าเราอาจจะวางจุดผิดตำแหน่งนะคะผิดตำแหน่งของความถูกต้องของเปอร์สเปกทีฟและสีสุดท้ายคือสีแดงค่ะสีแดงคือการผิดมากนะคะการผิดจุดมากถ้าเกิดขึ้นสีแดงกับใครนะคะขอให้ลองสังเกตรูปทรงรูปร่างของวัตถุที่เราทำเปอร์สเปกทีฟอีกครั้งนึงนะคะเพื่อที่จะขยับให้ถูกต้องเส้นที่ถูกต้องจะต้องเป็นเส้นสีน้ำเงินนะคะหลังจากนั้นปรับลองซูมดูนะคะกด Command Spacebar ซูมดูนะคะจะเห็นว่าเราอาจจะมีจุดไหนที่เลยขอบชิ้นงานบรรจุภัณฑ์จริงเราสามารถที่จะขยับได้แบบนี้เรียบร้อยนะคะเป็นเส้นสีน้ำเงินหลังจากเรียบร้อยเช็คนะคะหลังจากเรียบร้อยแล้วทุกคนกดโอเคค่ะจะกลับมาสู่หน้าปกติของเราอีกครั้งหนึ่งนะคะเมื่อเราทำ Vanishing Point เรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากนั้นเราจะกลับมาที่ภาพการกราฟิกของเรานะคะที่เราจะเอามาใส่บรรจุภัณฑ์ให้ทุกคนเปิดไปที่หน้ากราฟิกฉลากที่เราเตรียมไว้เมื่อกี้นะคะหลังจากนั้นนะคะใช้เมาส์คลิกตรงเลเยอร์ที่เราต้องการนะคะหลังจากนั้นกด Command ที่คีย์บอร์ดนะคะแล้วนำเมาส์ไปจิ้มเพื่อที่จะขึ้น selection แบบนี้นะคะเพื่อที่จะให้เลเยอร์นี้ขึ้น selection จะได้เป็นการแน่ใจว่าเรากำลังที่จะเลือกเลเยอร์นี้นะคะหลังจากนั้นกด command C ค่ะหรือกด edit copy นะคะนี่นะคะเลือกเลเยอร์ที่ต้องการกด command C หรือกด edit copy หลังจากนั้นไปที่ file mockup เราเหมือนเดิมค่ะและทำแบบเดิมเลยค่ะไปที่ filterไปที่ Vanishing Point เหมือนเดิมเหมือนที่เราทำเมื่อกี้นะคะเมื่อเราเข้า Vanishing Point สิ่งที่เราเห็นเหมือนเดิมเลยค่ะคือเราจะเห็นสีเส้นสีน้ำเงินที่เราตีเส้นไว้เมื่อกี้หลังจากนั้นกด Command V ค่ะเป็นการนำภาพที่เรา Copy เมื่อกี้นะคะมาวางเมื่อครูหมายขยับภาพสังเกตไหมคะว่าภาพกราฟิกที่เรามาใหญ่กว่าสิ่งที่เราสร้างไว้นะคะให้ทุกคนไปที่นี่ค่ะTransform Tool นะคะหรือคีย์ลัดทุกคนสามารถที่จะกดตัว T ได้ค่ะ
เมื่อกดก็จะมีเส้นขึ้นมาแบบนี้นะคะให้เราสามารถที่จะปรับขนาดบรรจุภัณฑ์ตามที่เราตีเส้นไว้เมื่อกี้ได้นะคะปรับให้พอดีกับม็อกอัพของเรานะคะเรียบร้อยค่ะเมื่อทุกคนดูผลงานของตัวเองนะคะดูผลงานตัวเองว่าเรียบร้อยไหมเหมาะกับรูปทรงรูปร่างของบรรจุภัณฑ์ที่เราใส่ม็อกอัพไหมถ้าโอเคแล้วกดโอเคค่ะเรียบร้อยลองปิดตาดูนะคะในเลเยอร์ที่เราสร้างใหม่เมื่อกี้แบบนี้ค่ะนี่คือสิ่งที่เรานำม็อกอัพมาวางเห็นไหมคะง่ายมากนะคะทุกคนสามารถที่จะใช้วิธีการวางม็อกอัพแบบนี้ง่ายๆได้เลยไม่ยากเลยใช่ไหมคะลองทำตามกันดูเรียบร้อยนะคะสำหรับการทำฉลากบนถุงหูหิ้วต่อไปเราจะไปทำฉลากบนกล่องบรรจุภัณฑ์ลักษณะสี่เหลี่ยมตัวนี้นะคะที่ทุกคนเตรียมพร้อมแล้วนะคะเลือกกล่องม็อกอัพที่เราเลือกเป็นลักษณะสี่เหลี่ยมแบบนี้ขึ้นมาเลยค่ะพร้อมนะคะม็อกอัพอาจจะไม่ได้เหมือนตัวอย่างของครูไหม 100% ก็ได้นะคะแต่ขอให้เป็นลักษณะม็อกอัพของสี่เหลี่ยมนะคะเนื่องจากตัวนี้นะคะเราจะใส่บรรจุภัณฑ์ด้านหน้าและด้านข้างซึ่งจะแตกต่างจากถุงหูหิ้วนะคะถุงหูหิ้วเราจะใส่เฉพาะด้านไหนคะด้านหน้าใช่ไหมคะแต่ด้านนี้เราจะใส่สองด้านนะคะเพื่อให้เห็นบรรจุภัณฑ์ที่ชัดเจนยิ่งขึ้นสวยงามยิ่งขึ้นนะคะวิธีทำเช่นเดียวกับการทำม็อกอัพบรรจุภัณฑ์แบบถุงหูหิ้วเลยค่ะขั้นตอนแรกให้ทุกคนสร้างเลเยอร์ขึ้นมาใหม่1เลเยอร์นะคะแบบนี้นะคะคลิกบวกเลเยอร์เราจะมีเลเยอร์ที่เพิ่มขึ้นมาใหม่ก็คือเลเยอร์ที่1แบบนี้นะคะโอเคหลังจากนั้นเราจะไปที่เดิมเลยค่ะฟิลเตอร์กด vanishing point ไปที่เดิมเลยนะคะคลิกค่ะหลังจากนั้นนะคะเราจะสร้างจุดเหมือนเดิมเหมือนที่เราสร้างเมื่อกี้นะคะสร้างกรอบสี่เหลี่ยมเพื่อที่จะทำ perspective ให้กับกล่องบรรจุภัณฑ์ของเรานะคะคลิก1จุดค่ะคลิกจุดที่2ค่ะคลิกจุดที่3ค่ะเมื่อจุดที่3เสร็จเรียบร้อยจะมีจุดที่4ขึ้นมาโดยอัตโนมัตินะคะคลิกจุดที่4ค่ะเส้นจะเป็นลักษณะเหมือนที่ครูหมายบอกเมื่อกี้นะคะว่าในลักษณะของเส้น vanishing point จะมี3สีก็คือสีน้ำเงินสีเหลืองและสีแดงตอนนี้เส้นเป็นสีเหลืองนะคะแสดงว่าจุดที่เราจุดอาจจะผิดนะคะแบบนี้เห็นไหมคะเราขยับจุดนิดนึงนะคะเพื่อให้เส้นสมบูรณ์ถูกต้องค่ะขยับจุดนิดนึงนะคะเมื่อกี้เห็นไหมคะเกิดเส้นสีแดงให้ขยับจุดให้กลายเป็นสีน้ำเงินนะคะโอเคแบบนี้นะคะทุกคนสามารถที่จะซูมเข้าซูมออกเพื่อที่จะดูจุดที่เราจุดนะคะแบบนี้นะคะหลังจากนั้นค่ะให้ทุกคนไปคลิกนะคะที่จุดด้านข้างแล้วกดคอมมานด์ที่คีย์บอร์ดหลังจากนั้นลากเส้นไปค่ะจะเกิดมุมเปอร์สเปกทีฟด้านข้างนะคะหลังจากนั้นให้ทุกคนเอาเมาส์คลิกที่จุดเหมือนเดิมนะคะกดออปชันค่ะดึงจุดไปนะคะคลิกเหมือนเดิมนะคะกดออปชันค่ะดึงจุดค่ะเรียบร้อยนะคะสองด้านเส้นเป็นสีน้ำเงินถูกต้องหลังจากนั้นเช็คความละเอียดของงานอีกครั้งหนึ่งค่ะให้มีความพอดีกับกราฟิกของเรานะคะให้เส้นมีความพอดีกับม็อกอัพที่เราเตรียมไว้นะคะเช็คความละเอียดของงานอีกครั้งค่ะซูมเข้าซูมออกสามารถใช้คีย์ลัดได้นะคะเห็นไหมคะเส้นสีแดงปรับให้เป็นเส้นสีน้ำเงินนะคะเพื่อความถูกต้องโอเคตอนนี้เรามีเส้น
ทั้งหมด2ด้านนะคะคือด้านหน้าและด้านข้างเมื่อเรียบร้อยแล้วให้ทุกคนกดโอเคค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากนั้นไปเปิดกราฟิกฉลากนะคะกราฟิกฉลากที่เราเตรียมไว้ลักษณะแบบนี้นะคะเหมือนเดิมเลยค่ะกดคอมมานด์ที่คีย์บอร์ดนะคะแล้วเอาเมาส์ไปคลิกนะคะตรงเลเยอร์ที่เราต้องการตอนนี้ครูใหม่ต้องการที่จะทำฉลากด้านหน้าก่อนนะคะก็คือฉลากที่เป็นปลาหมึกแล้วก็มีข้อความว่าปลาหมึกกรอบรสซีฟู้ดตัวใหญ่เลยนะคะกดตัวนี้ค่ะกดคอมมานด์ C ค่ะหรือไปที่ Edit กด Copy นะคะคีย์ลัดก็คือคอมมานด์ C ที่ครูใหม่บอกนะคะกดคอมมานด์ C หลังจากนั้นให้ทุกคนกลับไปที่กล่อง Mockupเหมือนเดิมนะคะขั้นตอนจะเป็นเหมือนขั้นตอนการทำถุงหูหิ้วทุกอย่างเลยค่ะไปที่ฟิลเตอร์ค่ะกดอะไรคะ Vanishing Point หลังจากนั้นให้ทุกคนคลิกที่ว่างแล้วกด Command V จับลากเลยค่ะเห็นไหมคะพอเราจับลากกราฟิกของเราก็จะไปตามรูปทรงรูปร่างที่เราวาดไว้เมื่อกี้ถูกต้องไหมคะด้านนี้คือด้านหน้านะคะด้านนี้คือด้านหน้าที่ครูใหม่ต้องการให้เป็นฉลากด้านหน้ามาวางด้านแต่ถ้าเป็นด้านข้างวางยังไงคะกลับไปวางด้านข้างอันนี้เป็นด้านหน้านะคะหลังจากนั้นให้ทุกคนไปที่ด้านซ้ายเลยค่ะเราต้องไปที่ Transform Tool นะคะหรือคีย์ลัดก็คือตัว T คลิกเลยค่ะเราต้องการที่จะปรับย่อขยายนะคะต้องการที่จะปรับย่อขยายเพื่อให้กราฟิกที่เรานำมานะคะพอดีกับรูปของเรานะคะปรับเลยค่ะปรับให้พอดีกับฉลากบรรจุภัณฑ์ของเรานะคะอย่าลืมนะคะจะต้องดูให้ละเอียดทุกมุมนะคะว่าเราทำถูกต้องไหมแต่ละมุมถูกต้องไหมนะคะดูให้ขนาดพอดีกับที่เราวาดไว้นะคะถ้าโอเคพอดีแล้วให้ทุกคนคลิกที่คำว่าโอเคค่ะตอนนี้ทุกคนเห็นไหมคะว่าเรามีฉลากด้านหน้าเรียบร้อยแล้วนะคะ1จุดจุดที่2ที่เราจะทำคือฉลากด้านข้างด้านข้างตรงนี้นะคะสิ่งที่เราต้องทำคือการคลิกไปในเลเยอร์ที่เราเลือกไว้เมื่อกี้นะคะเลเยอร์เหมือนเดิมนะคะเลเยอร์1เหมือนเดิมหลังจากนั้นค่ะให้เราไป copy ฉลากในส่วนด้านข้างที่เราต้องการนะคะเมื่อกี้ครูใหม่ได้ทำการ select ฉลากด้านหน้าไว้นะคะก็จะขึ้นเครื่องหมาย select แบบนี้ถูกต้องไหมคะถ้าขึ้นเครื่องหมาย selectรอบขอบของกราฟิกแบบนี้นะคะให้ทุกคนเอา select ออกด้วยการกด command D ค่ะไปแล้วเห็นไหมคะแบบนี้นะคะถ้าเราต้องการที่จะเอา select ออกให้กด command D ค่ะหลังจากนั้นเราไปคลิกภาพที่เราต้องการก็คือภาพนี้นะคะเพื่อความแน่ใจเหมือนเดิมค่ะเรากด command แล้วเลือก layer เพื่อที่จะให้ขึ้น selection แบบนี้นะคะเพื่อเป็นการย้ำความมั่นใจว่าตอนนี้เรากำลังเลือกเลเยอร์นี้ถ้าสมมุติว่าเราไม่ได้เลือกซิเล็กชันวิธีหนึ่งที่เราสามารถเห็นได้ว่าเราเลือกทำงานกับเลเยอร์ไหนอยู่ก็คือตัวนี้ค่ะ Show Transform Control นะคะถ้าครูหมายเอาเครื่องหมายถูกออกเราจะไม่รู้ว่าตอนนี้เราคลิกเลเยอร์ไหนอยู่นะคะเพราะไม่ได้ขึ้นแถบสี่เหลี่ยมเห็นไหมคะฉะนั้นขอให้ทุกคนคลิกโชว์ Transform ค่ะแล้วเราไปจับเลเยอร์ไหนก็จะขึ้นสี่เหลี่ยมในเลเยอร์นั้นนะคะกด Command ที่เลเยอร์ค่ะขึ้น Selection แล้วนะคะตอนนี้เราแน่ใจแล้วว่าเรากำลังเลือกวัตถุชิ้นนี้หลังจากนั้นเหมือนเดิมค่ะกด Command C ค่ะหรือ Edit Copy นะคะไปที่ Mockup บรรจุภัณฑ์อีกครั้งหนึ่งค่ะทำเหมือนเดิมเลยนะคะคลิกอะไรคะฟิลเตอร์ Vanishing Point กลับมาที่หน้าเดิมที่เราทำค่ะเอาเมาส์มาคลิกได้เลยนะคะตอนนี้เราจะมีเส้นสีน้ำเงินสองฝั่งคลิกพื้นที่ว่างดูคลิกดูจะมีเส้นสีน้ำเงินขึ้นมาหลังจากนั้นทำอะไรคะ
Command V ค่ะเพื่อเป็นการวางรูปด้านข้างหลังจากที่กด Command V เสร็จนะคะลากเลยค่ะเห็นไหมคะง่ายนิดเดียวลากมาใส่ในส่วนที่เราวาดพื้นที่ไว้หลังจากนั้นเหมือนเดิมค่ะ Transform Tool นะคะเพื่อเป็นการขยับภาพให้เท่ากับ Vanishing Point ที่เราได้วาดไว้ทันไหมคะตอนนี้ทุกคนเป็นเหมือนของครูใหม่ไหมคะตอนนี้เราจะมีกราฟิกทั้งหมด2ด้านในมุมของ Perspective นะคะจะมีกราฟิกทั้งหมด2ด้านคือด้านหน้าและด้านข้างเหมือนกันไหมคะถ้าทุกคนขยับแล้วโอเคตามที่เราต้องการแล้วนะคะกราฟิกเป็นอย่างที่เราต้องการแล้วให้กดโอเคค่ะถ้าสมมุติว่ามันยังไม่เป็นอย่างที่เราต้องการเราสามารถขยับซ้ายขวาได้นะคะโดยการซูมเข้าซูมออกและดูในมุมที่กว้างๆดูมุมใกล้ว่าเหมาะสมไหมรูปภาพที่เราวางตอนนี้ถูกต้องไหมถ้าถูกต้องแล้วเหมือนเดิมค่ะกดโอเคค่ะเรียบร้อยค่ะตอนนี้เราได้กล่องบรรจุภัณฑ์ที่เป็นม็อกอัพ3มิติเรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมที่จะนำไปสู่การต่อยอดการทำโฆษณาสินค้าแอดโฆษณาต่างๆได้แล้วง่ายนิดเดียวใช่ไหมคะเราไม่จำเป็นที่จะต้องมีนำกล่องบรรจุภัณฑ์มาถ่ายรูปเราใช้วิธีการของกราฟิกก็คือการใส่ม็อกอัพแบบง่ายๆต่อไปนะคะเหลือขั้นตอนสุดท้ายที่เราแจ้งไว้ก็คือการทำซองขนมถุงขนมอันนี้ทุกคนคุ้นๆใช่ไหมคะเพราะว่าเรารับประทานกันทุกวันเราเคยจับเคยรับประทานเคยซื้อแต่ขั้นตอนนี้เราจะเป็นผู้ใส่กราฟิกให้กับถุงขนมซองขนมที่เราเคยรับประทานค่ะเหมือนเดิมนะคะทุกคนไฟล์โอเพนค่ะเปิดม็อกอัพที่เราหาไว้เรียบร้อยแล้วนะคะของครูใหม่จะเป็นม็อกอัพตัวนี้นะคะเหมือนเดิมเลยค่ะก่อนที่เราจะทำงานอะไรให้เรากดบวกเพิ่มเลเยอร์นะคะแบบนี้นะคะหลังจากนั้นค่ะให้เราไปที่ฉลากเหมือนเดิมเลือกฉลากที่เราต้องการนะคะในที่นี้เราจะทำซองขนมในรูปแบบด้านหน้าให้เราลากมาเลยค่ะลากมาใส่ได้เลยค่ะลากซองขนมที่เราเลือกนะคะมาที่ซองขนมของเราค่ะกดขยายเลยนะคะโอเคไหมคะไปพร้อมกันนะคะกดขยายเลยนะคะตอนนี้ฉลากขนมของเรามาอยู่บนซองขนมเรียบร้อยแล้วค่ะหลังจากนั้นให้ทุกคนไปที่เลเยอร์นะคะแล้วคลิกไปที่มัลติพลายค่ะกดวางเลยค่ะเหมือนเดิมนะคะในการทำกราฟิกสิ่งที่เราต้องมีคือการดูภาพทั้งระยะใกล้และระยะไกลนะคะขยับให้ตรงพอดีกับซองขนมของเรานะคะกด Enter ค่ะเริ่มเห็นภาพประกอบที่ชัดเจนแล้วใช่ไหมคะตอนนี้นะคะให้ทุกคนไปที่ Edit ค่ะฐานฟอร์มนะคะไปพร้อมกับผู้ใหม่เลยนะคะ Depth ค่ะเคยใช้เครื่องมือตัวนี้กันไหมคะไปที่ Edit Transform Depth ค่ะทุกคนสังเกตเห็นเส้นไหมคะจุดลองจุดดูนะคะเห็นความเปลี่ยนแปลงไหมคะให้ทุกคนขยับภาพตามจุดเลยค่ะขยับให้เข้ากับม็อกอัพของเรานี่คืออีกหนึ่งวิธีในการใส่ม็อกอัพให้กับฉลากสินค้านะคะขยับให้ใกล้เคียงกับม็อกอัพที่เราเลือกให้มากที่สุดนะคะให้ใกล้เคียงที่สุดเลยนะคะซูมเข้าซูมออกเหมือนเดิมค่ะเพื่อเช็คความละเอียดของชิ้นงานเรานะคะเก็บทุกจุดของชิ้นงานนะคะอย่าให้หลุดออกมาหรืออย่าให้มีม็อกอัพสีขาวเนี่ยค่ะลักษณะของการที่ไม่มีภาพกราฟิกอยู่บนม็อกอัพนะคะเราก็จะเห็นม็อกอัพสีขาวจุดนะคะจุดเราสามารถที่จะเพิ่มได้ด้วยการกดคอมมานด์ที่คีย์บอร์ดค่ะเห็นไหมคะตอนนี้ครูหมายกดคอมมานด์ที่คีย์บอร์ดนะคะก็จะเพิ่มเส้นให้สมมติครูหมายต้องการเพิ่มตรงนี้ครูหมายจุดลงไปเลยค่ะหลังจากนั้นขยับค่ะ
เส้นก็จะเพิ่มมาเห็นไหมคะทุกคนสามารถเพิ่มเส้นเพื่อเพิ่มความละเอียดของงานได้นะคะต้องการเพิ่มตรงไหนกดคอมมานด์แล้วจิ้มที่จุดนั้นเลยค่ะแล้วขยับภาพค่ะแบบนี้นะคะขยับภาพค่ะถ้าต้องการเพิ่มจุดให้กดคอมมานด์นะคะเมื่อเรากดคอมมานด์ที่คีย์บอร์ดจะมีเส้นขึ้นมาเราสามารถที่จะลากเส้นแล้วกำหนดจุดได้ค่ะกดค่ะได้ไหมคะเห็นนะคะเราลองดูให้ละเอียดรอบคอบอีกครั้งหนึ่งนะคะด้านบนเช่นเมื่อกี้ของครูไหมแบบนี้นะคะยังมีขอบขาวติดอยู่ขยับนิดนึงค่ะให้พอดีที่สุดนะคะด้านล่างนะคะขยับให้พอดีค่ะโอเคดูภาพรวมค่ะถ้าภาพรวมตอนนี้ทุกคนโอเคแล้วหลังจากนั้นเราไปที่ mockup ของเราค่ะหาไปที่ mockup เสร็จนะคะหาทุกคนหา background ที่เป็น mockup แบบนี้นะคะเพื่อที่จะ select เฉพาะซองขนมถุงขนมของเราตอนนี้ครูไหม select เฉพาะถุงขนมนะคะวิธีการ select ก็เหมือนเดิมนะคะไปที่ mockup ของเรากด command ที่คีย์บอร์ดนะคะหลังจากนั้นคลิกค่ะก็จะขึ้นตัว selection ตอนนี้สิ่งที่เราต้องการลบคือซองขนมนะคะซองขนมที่เลย mockup ของเรานะคะลองคลิกดูซิว่าถูกเลเยอร์ไหมโอเคหลังจากนั้นกด delete ค่ะเดี๋ยวให้ทุกคนสังเกตนะคะถ้าคุณหมายกด delete เส้นด้านนอก selection จะหายไปนะคะสีด้านนอก selection จะหายไปกด delete แล้วลักษณะจะเป็นอย่างนี้นะคะกด command D ค่ะกด command D เพื่อเอา selection ออกของทุกคนเป็นแบบนี้เหมือนกันไหมคะตอนนี้เรียบร้อยแล้วนะคะฉลากของเราทั้ง3ชิ้นง่ายไหมคะกราฟิกการทำบรรจุภัณฑ์หรือการทำ Photoshop สำหรับการประกอบอาชีพไม่ได้ยากอย่างที่คิดเลยนะคะง่ายนิดเดียวนะคะเพียงแค่เราประยุกต์ใช้เครื่องมือหลังจากนั้นนะคะตอนนี้เรามีกราฟิกทั้งหมด3 ชิ้นแล้วนะคะเราจะเอากราฟิกทั้งหมดที่เราทำเมื่อกี้3ชิ้นนะคะมาต่อกันนี่1ชิ้นนะคะ2ชิ้นนะคะ

แล้วก็สุดท้ายชิ้นที่สามนะคะ3 ชิ้นนะคะ3 ชิ้นนี้เราสามารถที่จะทำม็อกอัพแล้วไปต่อประกอบอาชีพได้เราลองมาวางรวมกันค่ะเลือกไซส์ที่เราต้องการเลยนะคะหลังจากนั้นเราจะวางกราฟิกทั้ง3 ชิ้นลงไปค่ะเป็นภาพประกอบการทำชิ้นงานสำเร็จของเรานะคะในการรวมเลเยอร์นะคะทุกคนกด Command Shift E นะคะ Command Shift E เพื่อที่จะรวมเลเยอร์หลังจากนั้นนะคะปรับขนาดภาพให้เท่ากับพื้นที่ที่เราต้องการใส่เหมือนเดิมนะคะกด Command Shift E เพื่อที่จะรวมเลเยอร์ตอนนี้เรากำลังอยู่ในขั้นตอนการรวมงานนะคะชิ้นนี้เช่นเดียวกันนะคะกด Command Shift E ค่ะเราตอนนี้เรามีผลงานทั้ง3 ชิ้นอยู่ในเลเยอร์เดียวกันแล้วนะคะหลังจากนั้นปรับเลยค่ะ

ปิดไปก่อนได้เลยนะคะสำหรับชิ้นที่เราไม่ได้ใช้งานแล้วนะคะตอนนี้เรามี3เลเยอร์นะคะต้องการให้เลเยอร์ไหนอยู่ด้านบนสามารถที่จะปรับขยับเลเยอร์ได้นะคะหรือใช้คีย์ลัดได้ค่ะตรงนี้มีพื้นขาวเยอะนิดนึงนะคะครูใหม่ขอตัดทิ้งเราสามารถตัดได้นะคะแบบนี้กด Delete เลยค่ะเรียบร้อยกด Command D ค่ะต้องการให้ภาพไหนอยู่เลเยอร์ไหนสามารถจับได้เลยนะคะ

เรียบร้อยนะคะสำหรับการทำฉลาก3ชิ้นง่ายใช่ไหมคะขอให้ทุกคนนำขั้นตอนวิธีการนะคะที่ครูหมายบอกซึ่งเป็นเคล็ดลับที่ไม่ลับแล้วก็เคล็ดลับที่ง่ายมากๆเลยตอนนี้เรามีฉลากจำนวน3ชิ้นนะคะเราสามารถนำไปต่อยอดในการทำโฆษณาสินค้าได้ซึ่งโฆษณาสินค้าที่เราจะนำไปต่อยอดนะคะเราสามารถที่จะใช้วิธีการสังเกตการทำโฆษณาใน EP ที่6ที่ครูหมายสอนนะคะว่าเคล็ดลับในการใส่ข้อความเคล็ดลับในการใส่เงาใส่ตัวอักษรแล้วก็ใส่กราฟิกต่างๆเพิ่มซึ่งตอนนี้สิ่งที่ทุกคนทำเป็นใน EP นี้นะคะก็คือการใส่ Mockup โดยใช้ Vanishing Point และการปรับขยับภาพและเปลี่ยนโหมดภาพเพื่อที่จะให้บรรจุภัณฑ์ของเราสวยงามแล้วก็เหมาะสมนะคะเป็นการใส่ Mockup ทุกคนสามารถใช้วิธีที่ครูหมายสอนนะคะในการใส่ Mockup รูปทรงรูปร่างต่างๆซึ่งก็เป็นที่แน่นอนว่าบรรจุภัณฑ์มีหลากหลายรูปแบบมีหลากหลายขนาดถ้าสมมติว่าเราต้องการม็อกอัพแบบไหนเราสามารถปั้น3มิติปั้นเป็นโมเดล3มิติหรือสามารถดาวน์โหลดม็อกอัพที่ให้ดาวน์โหลดในอินเทอร์เน็ตเอามาใช้ต่อยอดในการทำงานได้เพียงแค่ใน EP ที่7นี้นะคะทุกคนจะต้องมีฉลากบรรจุภัณฑ์ซึ่งครีเอทแล้วดีไซน์แล้วนะคะพร้อมที่จะใส่ม็อกอัพวิธีการใช้งานนะคะสำหรับการนำภาพที่เราทำสำเร็จแล้วไปใช้งานให้ทุกคนไปที่ไฟล์นะคะกด Save As แบบนี้นะคะหลังจากนั้นเราเลือกที่ที่เราจะเซฟงานนะคะสมมติเราเซฟไว้ที่ Desktop ไฟล์นามสกุลอะไรนะคะเช่นเลือกไฟล์ Photoshopก็เป็นไฟล์ Photoshop นะคะอาจจะเป็นชื่อของสินค้าที่เราทำเพื่อความจดจำง่ายของเรานะคะเช่นอันนี้ครูหมายจะเซฟว่าปลาหมึกนะคะ

เรียบร้อยค่ะกดเซฟตอนนี้ไฟล์ที่เราทำงานได้เซฟบันทึกไว้เรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปนะคะถ้าสมมุติว่าเราต้องการที่จะเอาไฟล์เพื่อที่จะไปใช้ต่อยอดนะคะเช่นการโฆษณาการปรินท์เอาให้ลูกค้าหรือว่าส่งเมลส่งไลน์ให้ลูกค้านะคะเราก็จะไปที่ไฟล์ Export นะคะ Export Asดูไฟล์ตรงนี้นะคะว่าเราต้องการที่จะใช้ไฟล์นามสกุลอะไรถ้าต้องการ PNG ให้กด PNG ค่ะถ้าต้องการไฟล์ JPEG ก็กดที่ JPG นะคะถ้าต้องการไฟล์ GIF ให้กดไฟล์ GIF ค่ะในที่นี้ครูใหม่จะขอเลือกไฟล์ JPEG นะคะค่าความละเอียด quality คือค่าความละเอียดของไฟล์ที่เราต้องการที่จะเซฟนะคะยิ่งค่าความละเอียดเยอะมากเท่าไหร่ quality มากเท่าไหร่นะคะภาพที่เราเซฟจะมีความละเอียดของภาพมากเท่านั้นนะคะให้เลือกตามความเหมาะสมที่เราจะใช้งานนะคะทุกคนสังเกตนะคะพอครูหมายเปลี่ยน quality ขนาดภาพจะเปลี่ยนไปนะคะอันนี้ขอใช้ใน quality ที่สูงที่สุดนะคะนี่คือขนาดภาพนี่คือขนาดภาพนะคะโอเคหลังจากนั้นเช็ครายละเอียดของภาพกด export ค่ะกด export เสร็จนะคะก็จะขึ้นว่าให้เราเซฟไฟล์ JPEG นี้ที่ไหนนะคะครูใหม่ก็คลิกไปที่ desktop ค่ะแล้วครูใหม่ต้องการที่จะตั้งชื่อว่าอะไรนะคะกดชื่อที่เราต้องการไปเลยค่ะหลังจากนั้นกดเซฟค่ะโอเคเรียบร้อยนะคะไฟล์เราตอนนี้เซฟเรียบร้อยในไฟล์ของ Photoshop และเซฟเรียบร้อยในไฟล์ของ JPEG พร้อมที่จะทำงานต่อไปค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับ EP นี้ทุกคนได้เคล็ดไม่ลับในการทำ mock up ไปขอให้ไปใช้งาน Photoshop แล้วก็การใช้ mock up อย่างสนุกสนานนะคะแล้วเดี๋ยวพบกันต่อไปใน EP ที่8นะคะสำหรับ EP ที่8เราจะไปต่อยอดการทำโฆษณาที่เราได้สร้าง mock up ใน EP นี้ไว้แล้วค่ะขอบคุณค่ะ

ครับสำหรับการสลับยางในรถยนต์นะครับการสลับยางในรถยนต์เนี่ยนะครับเป็นเรื่องจำเป็นนะสำหรับการที่จะให้รถยนต์เนี่ยมีประสิทธิภาพในการเคลื่อนที่ไปนะยางรถยนต์นะครับเป็นตัวทำให้รถเนี่ยเคลื่อนที่ไปได้นะโดยเฉพาะในส่วนของดอกยางเนี่ยนะครับจะเป็นตัวที่จะทำให้ประสิทธิภาพในการเกาะถนนได้ดีนะครับทั้งสภาพถนนปกติและสภาพถนนที่ลื่นนะครับเพราะฉะนั้นการสลับยางนะในตำแหน่งที่ที่นะครับก็จะเป็นผลให้รถเนี่ยมีการเคลื่อนที่ไปได้อย่างดีนะครับนะก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะทำการสลับยางเนี่ยนะผมจะขอแนะนำเครื่องมือและอุปกรณ์ในการที่จะทำการสลับยางซะก่อนนะครับอย่างแรกนะครับก็คือนะชุดผ้าคลุมรถนะครับอันที่สองนะครับชุดบล็อกถอดล้อนะครับอันที่สามนะตัวนี้คือกากบาทใช้สำหรับถอดล้อโดยเฉพาะนะครับอันที่สี่คือประแจวัดแรงบิดนะครับอันที่ห้าตัววัดลมยางนะครับอันที่หกเป็นถุงมือผ้าแล้วก็ผ้าเช็ดทำความสะอาดนะครับตัวนี้จะเป็นแม่แรงไว้สำหรับยกรถนะครับตัวนี้เป็นสแตนรองรถนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นยางไว้สำหรับหนุนล้อในขณะที่เราทำการยกแม่แรงขึ้นนะครับครับต่อไปเป็นขั้นตอนการสลับยางนะครับขั้นตอนการสลับยางนะครับเราเริ่มจากการคลุมผ้าในตัวรถก่อนนะครับเพื่อที่จะป้องกันการเปื้อนเปื้อนนะครับก็คือจากคลุมผ้าในส่วนของพวงมาลัยแล้วก็เบาะนั่งคนขับครับ

ต่อไปก็จะคุมแก้มรถทั้งสองข้างนะครับแล้วก็ด้านหน้าครับครับหลังจากคุมผ้าเรียบร้อยแล้วนะครับจะทำการถอดล้อโดยการหนุนล้อด้านหน้าครับจากนั้นจะเป็นการคลายน็อตล้อโดยใช้กากบาทการคลายน็อตล้อนะครับให้คลายสลับตรงข้ามคลายน็อตล้อทั้ง4ล้อครับ

ครับต่อไปจะเป็นการขึ้นแม่แรงสำหรับยกรถจุดขึ้นแม่แรงทางด้านหน้า

ครับหลังจากขึ้นแม่แรงล้อหลังเสร็จเรียบร้อยแล้วทำการรองขาตั้งในจุดรองขาตั้งล้อหลังที่รถครับครับสำหรับการสลับยางเรามีข้อสังเกตที่ตัวยางถ้าเกิดว่าเป็นยางประเภทยางเรเดียนให้สังเกตดูที่ตัว R ที่แก้มยางยางเรเดียนจะทำการสลับในลักษณะจากด้านหน้าไปสู่ด้านหลังของทั้งฝั่งเดียวกันก็คือถ้าด้านหลังซ้ายก็ให้มาอยู่ด้านหน้าซ้ายและด้านหน้าซ้ายก็ให้ไปอยู่ด้านหลังซ้าย

การใส่น็อตล้อนะครับให้สลับตรงข้ามและขันด้วยกากบาทให้แนบสนิทเมื่อปฏิบัติทางด้านซ้ายเรียบร้อยแล้วก็ให้ปฏิบัติทางด้านขวา

ครับหลังจากสลับล้อเรียบร้อยนะครับจะทำการเอารถลงจากสแตนรองนะครับโดยการนำแม่แรงเข้าไปใส่ในจุดที่ขึ้นรถ

หลังจากนั้นให้นำรถลงให้ล้อสัมผัสที่พื้นแล้วนำยางหนุนล้อมาเสียบไว้จากนั้นให้ลงล้อด้านหลัง

นำแม่แรงเข้าไปที่จุดขึ้นล้อด้านหลังยกรถขึ้นให้พ้นจากสแตนแล้วทำการนำเอาสแตนออกทั้งซ้ายและขวา

ครับทำการขันน็อตล้อด้วยค่าแรงบิดโดยการขันด้วยประแจวัดแรงบิดครับขันน็อตล้อด้วยค่าแรงบิดที่กำหนดในที่นี้กำหนดไว้ที่60ฟุตปอนด์ในการขันประแจค่าแรงบิดถ้าได้กำหนดแล้วจะมีข้อสังเกตโดยการมีเสียงดังที่ตัวประแจเกิดขึ้น

หลังจากขันน็อตล้อด้วยค่าแรงบิดตามที่กำหนดแล้วให้ทำการเอายางหนุนล้อออกและทำการวัดลมยางต่อไปการวัดลมยางให้นำเกจวัดลมยางมาตรวจเช็คแรงดันลมภายในยางจะต้องอยู่ที่ประมาณ30 psi

การเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล3หลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือมีมานานแล้วโดยใช้สำหรับเชื่อมซ่อมแซมชิ้นส่วนที่ชำรุดหรือประกอบชิ้นส่วนเข้าด้วยกันซึ่งในระยะแรกนั้นแนวเชื่อมยังไม่มีคุณภาพนักปัจจุบันเทคโนโลยีการเชื่อมได้ก้าวหน้าไปอีกมากซึ่งทำให้แนวเชื่อมมีคุณภาพดียิ่งขึ้นนอกจากนั้นยังมีการคิดค้นกระบวนการเชื่อมที่แปลกใหม่อีกมากมายซึ่งช่างเชื่อมจำเป็นต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจซึ่งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานหลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักเป็นกระบวนการเชื่อมต่อโลหะให้หลอมละลายประสานเป็นเนื้อเดียวกันโดยใช้ความร้อนจากการอาร์คที่เกิดขึ้นระหว่างปลายลวดเชื่อมกับชิ้นงานมีอุณหภูมิประมาณ 6,000 องศาฟาเรนไฮต์หรือประมาณ 3,316 องศาเซลเซียสโดยแกนลวดเชื่อมทำหน้าที่เป็นตัวนำไฟฟ้าและหลอมละลายกลายเป็นหยดน้ำโลหะเติมลงในบ่อหลอมละลายฟลักส่วนที่หลอมละลายกลายเป็นแสลกเหลวจะช่วยเติมคุณสมบัติทางโลหะวิทยาลงในบ่อหลอมละลายแสลกส่วนที่แข็งตัวจะช่วยลดอัตราการเย็นตัวของแนวเชื่อมดูดซับสารมลทินส่วนที่เผาไหม้กลายเป็นควันจะป้องกันการเข้าลมตัวของบรรยากาศจากภายนอกและฝุ่นชนิดของกระแสไฟเชื่อมมี2ชนิดคือกระแสไฟสลับ AC และกระแสไฟตรง DC กระแสไฟสลับกระแสไฟฟ้าในเมืองไทยจ่ายระบบ50เฮิรตซ์ใน1วินาทีจะมีคลื่นคว่ำด้านบวกและคลื่นหงายด้านลบไหลผ่านเส้นศูนย์เท่ากับ1ไซเคิลใน1วินาทีจึงมี50

0: ซเคิลแสดงว่าใน1วินาทีจะมีส่วนยอดของคลื่นทั้งบวกและลบ100ครั้งการหลอมละลายแกนลวดและกลายเป็นหยดน้ำโลหะก็จะอยู่ส่วนยอดของคลื่นนั่นเองกระแสไฟตรงคลื่นไฟฟ้าจะอยู่เหนือเส้นศูนย์ด้านบวกหลายทางเดียวจึงเป็นที่มาของการอาร์คเรียบกว่าชนิดกระแสสลับการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมมีความสำคัญเพราะแนวเชื่อมจะมีรูปทรงผิวหน้าและการหลอมลึกที่แตกต่างกันการต่อขั้วกระแสเชื่อมแบบกระแสสลับ AC Alternating Current ลวดเชื่อมร้อน 50% และชิ้นงานร้อน 50% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างปานกลางและการหลอมลึกปานกลางการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC ลบ Direct Current Electrode Negative ลวดเชื่อมร้อน 30% ชิ้นงานร้อน 70% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวแคบกว่ากระแสสลับการหลอมลึกมากกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC บวก Direct Current Electrode Positive ลวดเชื่อมร้อน 70% และชิ้นงานร้อน 30% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างกว่าแบบกระแสสลับการหลอมลึกน้อยกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรกระแสคงที่Constant Current CC เป็นลักษณะที่ค่ากระแสไฟแอมแปร์คงที่ตามที่ผู้เชื่อมปรับตั้งส่วนค่าของแรงเคลื่อนโวลต์จะเป็นไปตามการยกระยะอาร์คระยะอาร์คยาวแรงเคลื่อนสูงการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมกว้างระยะอาร์คปานกลางแรงเคลื่อนปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบแรงเคลื่อนคงที่ Constant Voltage CV เป็นเครื่องเชื่อมที่ให้โวลต์แอมป์เคิร์ฟเรียบจะให้แรงเคลื่อนคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงสามารถใช้กับเครื่องเชื่อมแบบอัตโนมัติกึ่งอัตโนมัติและผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าตรงเท่านั้นในปัจจุบันมีการพัฒนาขีดความสามารถของเครื่องอย่างต่อเนื่องระยะอาร์คยาวกระแสต่ำการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมจะกว้างระยะอาร์คปานกลางกระแสไฟปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นกระแสสูงการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบ
1: การเดินท่อสารทำความเย็นท่อน้ำทิ้งการหุ้มฉนวนขั้นตอนหลังจากนี้เราจะทำการเดินท่อสารทำความเย็นซึ่งเป็นการต่อเชื่อมอุปกรณ์ในระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันทำให้สารทำความเย็นสามารถไหลเวียนอยู่ในระบบได้ตลอดเวลาขั้นตอนนี้เราจะต้องดูว่าท่อทำความเย็นหุ้มฉนวนมาแล้วหรือยังถ้ายังเราจะต้องสวมฉนวนก่อนท่อทางเดินน้ำยาในระบบปรับอากาศจะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือ
2: ครับการเดินท่อสารทำความเย็นนะฮะก็จะมีท่ออยู่2ชนิดก็คือมีท่อชนิดอ่อนซึ่งเราก็จะใช้เป็นท่อยางนะครับกับอีกอันนึงก็คือเป็นท่อชนิดแข็งเราก็จะใช้เป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมหรือเป็นทองแดงหรืออาจจะเป็นท่อเหล็กคือในกรณีที่เราใช้เป็นท่อชนิดอ่อนก็คือเป็นท่อยางจะคือจะต้องเป็นรอยต่อระหว่างเครื่องยนต์มาที่ตัวถังรถนะฮะก็คือเป็นรอยต่อที่คอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์แล้วก็จากที่ตู้แอร์มาที่คอมเพรสเซอร์จะต้องใช้เป็นท่อยางนะฮะแต่ส่วนอื่นเราจะใช้เป็นท่อยางก็ได้ใช้เป็นท่อทองแดงก็ได้หรือท่ออลูมิเนียมก็ได
1: ้ข้อต่อมีหลายแบบคือ
2: ข้อต่อนะฮะที่เราใช้อยู่ก็อันดับแรกเลยก็คือจะใช้เป็นลักษณะว่าที่เป็นแบบเทเปอร์นะครับเทเปอร์ก็คือจะใช้บ่าที่บานแฟร์ที่เอียง45องศาแล้วก็ใช้ตัว

แฟนัทแล้วก็ใช้ตัวยูเนียนหรือตัวฮาฟยูเนียนซึ่งบาร์มันจะเอียง45ประกบเข้าหากันโดยใช้แฟนัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับก็คือใช้แฟนัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับแล้วก็เวลาขันข้อต่อแบบเทปเปอร์ลักษณะนี้ก็ต้องมีประแจ2ตัวนะครับก็คือจะมีประแจตัวหนึ่งเป็นตัวจับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวขัน

0: เออเราไม่ต้องใช้เทปเป็นเกลียวก็ข้อต่อแบบนี้ก็คือที่เราเรียกว่าข้อต่อแบบที่มีแหวนยางก็คือตัวโอริงนะแต่มันก็ยังมีตัวแฟนัทแล้วก็จะมีตัวฮาร์ดยูเนียนหรือตัวยูเนียนอยู่นะฮะวิธีการต่อก็นะสวมเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้แฟนัทขันเข้าไปนะครับแขนเข้าไปให้แน่นเนี่ยก็จะใช้เช่นเดียวกับเทเปอร์แต่แรงที่เราขันก็จะน้อยฝ่าแรงที่จะขันข้อต่อแบบเทเปอร์นะครับก็อันนี้เราก็จะออกครับนะอีกแบบหนึ่งนะฮะก็คือเป็นข้อต่อที่เราใช้โบนหรือตัวน็อตเป็นตัวขันก็คือถ้าเกิดในกรณีที่เราใช้สารทำความเย็นเบอร์12เราก็ต้องใช้โอริงที่เป็นเบอร์12ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สารทำความเย็นเป็นเบอร์134A ไอโอริงตัวนี้ก็ต้องเป็น 134A ด้วยนะครับก็คือเราไม่สามารถจะใช้สลับกันได้หรือใช้ปนกันได
1: ้เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแล้วให้ต่อท่อทางต่างๆดังนี
0: ้ก็ท่อทางเดินสารทำความเย็นนะฮะก็คือท่อเส้นแรกนะฮะเป็นท่อที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์เราจะใช้เป็นท่อยางนะฮะอันนี้เราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ดิชชาร์จนะครับก็จะเป็นท่อขนาดกลางนะครับขนาดกลางก็เป็นโฮสต์ดิชชาร์จที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาคอนเดนเซอร์นะครับท่ออีกเส้นหนึ่งนะก็เป็นท่อที่ต่อทางออกของคอนเดนเซอร์มานะฮะมาต่อที่จุดกลางทางด้านนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นท่อขนาดเล็กก็อันนี้จะเป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับเป็นทิวลิฟิตท่ออีกเส้นหนึ่งนะก็ต่อจากท่อที่ออกจากคอนเดนเซอร์นะฮะต่อเข้าไปที่ตัว expansion valve นะครับก็ยังเป็นท่อขนาดเล็กก็เป็นท่ออลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับทิวลิฟิตทีนี้ก็มีท่ออีกเส้นนึงนะฮะเป็นท่อที่ต่อจากทางออกของ evaporator มาเข้า compressor อันนี้เราจะใช้เป็นท่อยางนะครับเราก็จะเรียกเขาว่าเป็น hose suction นะฮะก็เป็นท่อขนาดใหญ่นะครับเป็นท่อขนาดใหญ่นะครับก็ท่อในรถคันนี้ก็จะมีท่อทั้งหมดอยู่4เส้น

0: เราสองคนจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์ครับ
1: โอเคนะครับอ่ะวันนี้เมื่อเทปที่แล้วเราเป็นยาสีฟันสมุนไพร
0: ก็คือเราทำยาสีฟันมาเนาะก็คืออันแรกเนี่ยเป็นยาสีฟันสูตรสมุนไพร
1: ใช่
0: ต้องบอกว่ายาสีฟันสูตรสมุนไพรอันแรกที่เราทำเนี่ยมันก็จะเป็นยาสีฟันที่หลักๆ ก็คือลดอาการปวดฟันหลักๆเลย
1: ลดอาการปวดฟันอาการเสียวฟัน
0: คือวันนี้เราทำสีตอนเนี่ยก็คือจะให้มีความแตกต่างกันแต่ว่าวันนี้เราเป็นยาสีฟันเหมือนกันแต่เป็นทันสมัยขึ้นมาหน่อยเป็นสูตรเจลเป็นเนื้อเจลอย่างแบบทันสมัยแบบใสๆเห็นไหมฮะ
1: ใช่คร
0: ับ
1: เหมือนเจลทาผิวนั่นแหละ
0: คราวนี้แต่ว่านอกจากว่าเราทำสูตรใสแล้วเรายังให้ประสิทธิภาพแตกต่างกัน
1: ใช่ครับ
0: กับสูตรที่แล้วตรงที่ว่าสูตรที่เราลดอาการปวดฟันนะแต่สูตรเนี้ยเราลดหินปูน
1: ครับผม
0: นอกจากลดหินปูนแล้วเนี่ยป้องกันฟันผุด้วย
1: ใช่
0: เราจะใส่สารที่แตกต่างกันเพราะฉะน
1: ั
0: ้นทำให้แบบอะไรอ่ะท่านผู้ชมอ่ะเลือกจะใช้อะไรจะใส่อะไรเพื่อลดอะไร
1: ลูกเล่นได้หลายลูกแบบ
0: ว่ารู้จักสารเพิ่มขึ้นด้วยว่าต้องใส่สารตัวนี้เนี่ยจะช่วยยาสีฟันอะไร
1: ใช่ครับ
0: อย่างอาจารย์พิชาติก็คือก็อย่างน้อยเราก็ได้ได้สองลิตรละ
1: รู้จักบางท่านก็เพิ่งเคยเห็นยาสีฟันเนื้อเจลนะมันมีด้วยหรอ
0: มีเป็นทันสมัยก็คนเห็นเจลสีเขียวเจลสีฟ้าเจลสีม่วงนี่ก็มีนะเจลใสมันใสไม่มีสีอะไรเงี้ยเนาะคราวนี้เคยใช้ไหมยาสีฟันเจลเนี่ย
1: เคยใช้แต่ผลิตภัณฑ์ทาผิวแบบเป็นเจลยาสีฟันยังไม่ค่อยได้เห็น
0: เนื้อเจลเลยนะครับ
1: ใช
0: ้อยู่ไหมยาสีฟันทุกวันนี้
1: ใช้อยู่ครับแต่จะเน้นเป็น
0: ใช้เพื่อแก้อะไร
1: โอ้ก็แก้กลิ่นปากเลยอันดับที่หนึ่งอันดับแรกเลยคือกลิ่นปาก
0: ใช้แล้วกลิ่นปากหาย
1: มั่งไม่หายมั่ง
0: เคยมีเพื่อนมีกลิ่นปากไหม
1: ก็มีนะครับเราสองคนเพิ่งทานข้าวกันมาด้วยเนี่ยเราต้องยืนไกลๆกันนิดนึง
0: ถ้าเพื่อนมีกลิ่นปากก็เอายาสีฟันที่เขาใช
1: ้
0: ที
1: ่
0: ดับกลิ่นปากเนาะเขาบอกว่าจริงๆอย่างที่บอกว่ายาสีฟันเนี่ยถ้าถามว่าในท้องตลาดเนี่ยมันมีแบบไหนบ้างนะที่บอกว่ามันก็จะทำหนึ่งก็คือดูตามลักษณะอย่างที่วันนี้เจลก็คือถ้าโบราณเขาจะเป็นเนื้อผงใช่ไหมครับทันสมัยหน่อยก็จะเป็นเนื้อเพสนะฮะแล้วก็เป็นเนื้อครีมวันนี้เราไม่ได้ทำเนื้อครีมก็เป็นเนื้อเจลเลยก็ประมาณนี้อย่างนี้กับอย่างนี้ก็คือแบ่งตามประสิทธิภาพ
1: ครับ
0: ก็คือแก้ปากเหม็นแก้ฟันเหลืองแก้หินปูนแก้เสียวฟันลดฟันผุ
1: ใช
0: ่ไหมแล้วก็ลดแก้เหงือกร่นอะไรช่วยนู่นช่วยนี่ไปนะครับเดี๋ยวนี้บางทีมียาสีฟันอย่างเช่นทำจากถ่านแล้วก็มี
1: ถ่าน
0: แก้ปาก
1: ถ่านชาโค
0: ลดกลิ่นจะมีถ้าใส่โขถ่านชาโคลก็ได้ลดกลิ่นนะครับคราวนี้อย่างที่บอกว่ายาสีฟันที่เราทำเนี่ยเนาะมันก็
1: เป็น
0: เครื่องสำอาง
1: ใช่ครับ
0: เป็นเครื่องสำอางเพราะฉะนั้นในการทำเราก็จะต้องจดแจ้งอย.ให้ถูกต้องนะครับ
1: ใช่ครับ
0: จดแจ้งอย.ให้ถูกต้องเพราะฉะนั้นใครจะทำคือทำอย่างเราเนี่ยคือว่าเราเซตระบบเซตชั่วโมงสอนมันเนี่ยเพื่อให้ท่านทำง่ายใช่ไหมฮะทำใช้เองในบ้านทำให้ลูกหลานใช้ทำให้เพื่อนบ้านทำให้ใช้เองเนี่ยส่วนใหญ่ก็ใช้เองก็ประหยัดแล้วล่ะทำให้ประหยัดแล้วก็ไม่ยุ่งยากนะฮะอุปกรณ์แล้วก็จากใกล้เคียงกับที่ใช้ในครัวเรือนนะ
1: ครับ
0: เพียงแต่ว่าให้ได้มาตรฐานตามสุขถูกลักษณะตามอย.บอกนะครับไม่ให้มีสารเจือปนได้ประมาณนะครับก็คือเราก็มาประมาณนี้เนาะก็อย่างผมว่าวันนี้สูตรที่อาจารย์เชียงทำมาก็อย่างที่คุยต้นว่าเราเป็นยาสีฟันเนื้อเจลซึ่งช่วยลดฟันผุนะวันนี้ลดฟันผุเคลือบมีสารเคลือบฟันนะฮะแล้วก็ลดคราบหินปูนนะฮะลดแบคทีเรียลดกลิ่นปากนะครับคราวนี้เราจะมีสูตรยาสีฟันเนี่ยมันก็ต้องมีพาร์ทต่างๆมีสัดส่วนต่างๆว่าเราจะใช้สารอะไรนะ
1: ต้องใช้ที่บอกว่า
0: ในยาสีฟันเนี่ยมันก็ต้องมีตัวแรกเลยก็คือเป็นพวกสารขัดฟันต
1: ้
0: องมีสารมีอะไรที่มันช่วยในการขัดฟันให้สะอาดแหละเพราะฟันเราเนี่ยพอเรากินอะไรเข้าไปเนี่ยมันก็ทำให้เกิดคราบเป็นคราบหรือว่าบางทีแบบฝังลึกดูแบบสีไม่ออกเนี่ยบางคนสมัยก่อนยังมีเอาผ้าถูฟันเลยนะประมาณนั้นเนาะนอกจากพวกสารขัดฟันละก็คือเป็นพวกเคลือบฟันเคลือบฟันเนี่ยก็ทำให้ปกติเนี่ยคนเราพออายุมากขึ้น
1: ครับผม
0: อาจารย์ในพิชานเนี่ยเคี้ยวกระดูกมันก็ก่อนไปตามมันก็ต้องอาจจะต้อง
1: กินไปตามวัยนะครับ
0: เคลือบฟันส่วนใหญ่เขาก็จะใช้ฟัว
1: ใช่ครับ
0: ฟัวอะไรเป็นสารเคลือบฟันแต่ว่าฟัวอะไรเนี่ยต้องบอกว่าถ้าใช้ในยาสีฟันเนี่ยมันต้องมีความเข้มข้นที่1,000 ppm
1: ครับ
0: คำ ppm หมายความว่า ppm เนี่ยหมายความว่า1 ppm เนี่ยก็1ในล้าน
1: ครับ
0: 1,000 ppm เนี่ยก็หมายว่า พันในล้านพันในล้านก็คือว่าใน1ลิตรเนี่ยจะต้องมีตัวฟูออไรด์อ่ะ1กรัม
1: ครับ
0: นะอันนี้คือสูตรที่ว่าจะใช้แล้วเหมาะสม
1: ครับ
0: ต้องใช้ฟูออไรด์ประมาณ 1,000 ppm นะก็คือ1หน่วย1 1,000 11 1กรัมใน1ลิตรในยาสีฟัน1ลิตรประมาณนั้นนะครับก็คือเป็นสัดส่วนนะครับตัวที่ช่วยให้เคลือบฟันนะฮะแล้วก็มีพวกสารชำระล้างนะฮะคล้ายพวกสบู่เหลวนั่นแหละเพียงแต่ว่าอ่อนโยนใช่ไหมอาจารย์
1: ใช่ครับ
0: ก็ต้องเลือกตัวที่ไม่ระคายเคืองปาก
1: มันมีเราระคายเคืองผิวได้
0: ใช
1: ่ในช่องปากเราก็ระคายเคืองได้
0: ใช่ใช่แล้วสารพวกนี้บางอย่างเนี่ยพอเป็นสารชำระล้างเนี่ยมันก็จะให้เหมือนกับตึงผิวอะ
1: ใช่
0: อาจจะเยื่อบุปากเพราะฉะนั้นก็ต้องมีสารช่วยความชุ่มชื้นไปช่วยด้วย
1: ใช่ครับ
0: ทำให้เยื่อปากไม่มีปัญหานะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็นอกจากตัวสารพวกนี้แล้วในยาสีฟันเนี่ยเมื่อตั้งจากยาสีฟันเนี่ยเราต้องใส่แปรงสีฟันเข้าไปแปรงนะต้องมีแปรงด้วยแหละ
1: แปรงก็ต้องดี
0: แปรงก็ต้องไม่บาดปาก
1: เกินไปไม่บาดปาก
0: ไม่บาดปากไม่คมไปไม่แข็งเกินไปไม่อ่อนเกินไปเนาะคราวนี้ยาสีฟันก็ต้องข้นหนืดพอสมควรก็ต้องมีสารที่เพิ่มข้นหนืดนะฮะแล้วก็เป็นเรื่องของความหวานสารช่วยลดหินปูนนะฮะแล้วก็ช่วยลดการเสียวฟันนะประมาณหลักๆก็คือประมาณนี้นะในสารในยาสีฟันนะครับแต่พี่ชายมีอะไรเพิ่มเติมไหมในสูตรวันนี
1: ้ก็ตอนนี้ก็คืออยากทำ
0: อยากทำละ
1: ใช่ครับ
0: เพราะว่าสูตรนี้เราใช้
1: เห็นว่ายาสีฟันเนื้อเจลมันเป็นยังไง
0: สูตรนี้เราใช้เวลานานนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคือการทำจะนานเพียงแต่ว่าตอนเราทำเนี่ยเราอาจจะเร่งเนื้อนิดนึงแต่ว่าให้ท่านผู้ชมทางบ้านตามให้ทัน
1: ครับก็คือในรายการเราเนี่ยอาจจะมีเวลาจำก
0: ั
1: ดครับการผสมของเราก็บางทีอาจจะยังไม่ถึงเวลา
0: อาจจะต้องเร่งนิดนึง
1: ใช่ครับผมหรือว่าถ้าท่านผู้ชมทางบ้านมีเวลาในการผสมแต่ละส่วนเนี่ย
0: อาจจะ
1: ก็คือผสมให้มันดีให้มันดีไปเลย
0: หรือเราอาจจะบอกเวลาว่าแต่ละส่วนใช้เวลาเท่าไหร
1: ่
0: ครับ
1: นะครับยาสีฟันเราเนื้อมันจะได้ค่อนข้างเนียน
0: แล้วสวยแล้วก็ไม่มีการเหมือนกับตก
1: ไม่มีเป็นเม็ด
0: เม็ดติดตาที่ละลายไม่หมดนะ
1: ใช่ครับ
0: ก่อนอื่นอย่างที่บอกว่าในอุปกรณ์วันนี้อาจารย์พิชาติเตรียมอะไรมาครับ
1: นะครับอุปกรณ์ก็เหมือนกับทุกเทปเลยที่เราแนะนำนะครับก็จะเป็นอุปกรณ์ที่หาได้ตามท้องตลาดทั่วไปเลยนะครับแต่ขอให้เน้นเป็นสแตนเลสนะครับเราเน้นเป็นสแตนเลสนะครับเป็นเหล็กเป็นมีเนียมอะไรพวกนี้เราไม่แนะนำ
0: อลูมิเนียมเคลือบก็ไม่ดีนะฮะเหล็กเคลือบก็ไม่ดีนะฮะครับแล้ววันนี้เราก็มีตัวให้ความร้อนมาด้วยนะ
1: ใช่ครับผม
0: วันนี้เรามีอะไรบ้างฮะ
1: อุปกรณ์ที่เราจะใช้นะครับก็คือหม้อสแตนเลส
0: หม้อสแตนเลสนะฮะหรือ
1: นะครับเนี่ยหม้อสแตนเลส
0: กระมังสแตนเลสก็ได้
1: ใช่ครับ
0: สักสองใบ
1: มีหลายไซส์นะครับอันนี้สามารถเลือกใช้ตามจำนวนที่เราจะทำได้เลยนะครับ
0: อันนี้ในสูตรนี้เราใช้สองใบ
1: ใช่ครับแล้วก็หม้อสแตนเลส
0: หม้อสแตนเลสนะเพื่อให้ความร้อน
1: ใช่ครับผมแล้วก็ถ้วยแก้ว
0: ถ้วยแก้วนะ
1: ถ้วยแก้ว
0: มาแบ่งสารใช่ไหมฮะมาแบ่งสาร
1: เอาไว้ละลายสารในส่วนต่างๆนะครับแล้วก็บิ๊กเกอร
0: ์บิ๊กเกอร์แก้วครับผม
1: นะครับบิ๊กเกอร์พลาสติกไม่แนะนำ
0: ไม่แนะนำนะฮะพลาสติกเราไม่แนะนำ
1: เราขอให้เป็นบิ๊กเกอร์แก้ว
0: ครับ
1: นะครับแล้วก็ตะกร้อ
0: ตะกร้อใช้คน
1: สแตนเลส
0: ตะกร้อสแตนเลสใช้คนสาร
1: ใช่ครับเอาไว้สำหรับละลายสารนะครับมันการละลายจะง่ายขึ้น
0: ครับ
1: นะครับแล้วก็ไม้ไผ่ซิลิโคน
0: ไม้ไผ่ซิลิโคน
1: นะครับซิลิโคนในท้องตลาดทั่วไปทุกวันนี้ก็มีหลายเกรดมากนะครับอาจารย์อันนี้เราก็จะใช้
0: เกรดอาหารหรือทำเครื่องสำอางนะซึ่งทนความร้อนได้สูงนะครับ
1: ถ้าเป็นไม้ไผ่ที่เขาใช้ในรูปแบบของเบอร์เกอรี่อาจจะไม่แนะนำ
0: ไม่แนะนำ
1: นะครับเพราะบางทีเขาไม่ทนกดทนด่
0: าง
1: ไม่ทนความร้อนนะครับ
0: แล้วก็ช้อนสแตนเลส
1: ช้อนสแตนเลส
0: อันนี้ใช้ตักสารนะครับ
1: นะครับ
0: อันนี้ง่ายๆนะอุปกรณ์ง่ายๆนะครับ
1: ใช่ครับค่ะก็คืออันนี้อีกอย่างนึงครับอาจารย
0: ์
1: อ
0: ัน
1: นี้เครื่องช่วยผสม
0: เครื่องช่วยผสม
1: นะครับอันนี้จะเป็นเครื่องช่วยผสม
0: ครับ
1: นะครับถ้าบางทีเราทำเยอะ
0: ๆ
1: เราใช้มือในการผสมอาจจะเนื้อ
0: ไม่เนียนไม่เนียนไม่ละเอียดพอนะครับ
1: เราก็เลยต้องมีเครื่องช่วยผสม
0: อันนี้เรามีความร้อนด้วยเรามีเตา
1: ไฟฟ้า
0: เตาที่เราใช้นี่คือเตาไฟฟ้านะ
1: ใช่ครับ
0: เป็นเตาอินดักเตอร์ที่สามารถปรับอุณหภูมิได
1: ้
0: นะครับถ้าเป็นโรงงานใหญ่ๆเขาอาจจะใช้หม้อที่มีการควบคุมอุณหภูมิด้วยน้ำนะแต่เราทำน้อยๆแล้วก็จะใช้เตานะเตาที่เหมาะสมน่าจะเป็นเตาไฟฟ้า ที่จะดีกว่าพวกเตาแก๊สหรือว่าเตาถ่านที่เตาถ่านคุมอุณหภูมิไม่ได้นะครับส
1: ่
0: วนเตาแก๊สเนี่ยมันก็จะมีเปลวไฟขึ้นมาซึ่งอาจจะเป็นอันตรายในการทำยุ่งยากด้วยเพราะฉะนั้นเราจะใช้เตาไฟฟ้าพวกควบคุมอุณหภูมิได้
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็มีสัดส่วนในที่ให้ความร้อนนะครับ
1: ครับผมนะครับแล้วก
0: ็ในสัดส่วนของอุปกรณ์ก็มีคราวนี้ขั้นตอนในการทำเนี่ยก่อนอื่นก็เราก็จะขาดไม่ได้ในเรื่องของการทำความสะอาดน
1: ิ
0: ดน
1: ึ
0: งนะฮะ
1: คือเราจะต้องทำความสะอาดภาชนะทุกชิ้นนะครับก่อนการผสมนะครับบางทีเราล้างมาแล้วอาจจะมีสิ่งสกปรกตกค้างอยู
0: ่
1: นะครับก็เป็นส่วนหนึ่งเลยนะที่ทำให้ผลิตภัณฑ์เราขึ้นเชื้อนะครับเพราะว่าเราล้างไม่สะอาด
0: ล้างไม่สะอาด
1: ใช่หรือว่าเราไม่ได้ทำความสะอาด
0: ในการทำคือเครื่องสำอางเนี่ยโดยตามเกณฑ์แล้วเนี่ยต้องมีอายุในการเก็บ2ปีเนาะเห็นไหมว่าเราทำมันก็ต้องคำนึงถึงเชื้อในการสิ่งที่มีสัดส่วนของน้ำเนี่ยแล้วก็ต้องมีเรื่องของเกิดอาการบูดขึ้นมาได
1: ้
0: นะคร
1: ับ
0: ประมาณนั้น
1: นะครับ
0: เพราะฉะนั้นเราก็ต้องระวังนิดหนึ่งในการติดเชื้อ
1: แล้วก็อุปกรณ์ที่เรานำมาใช้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางขอให้แยกออกจาก
0: ครัวเรือน
1: ครัวเรือน
0: ไม่ใช่ว่าถ้วยขนาดนี้ใช้เสร็จแล้วไปทำอาหารกินต
1: ่
0: อแล้วก็มาทำสกับกันไปกลับมาคนหนึ่งอาจารย์อนุชาจะได้อาจจะได้กินยาสีฟันกินหมูทอด
1: ใช่ครับบางไม่แนะนำเราไม่แนะนำอ
0: ร่อยเลย
1: นะครับ
0: แปลงไปอร่อยไปแล้วคราวนี้ใช่ไหมครับ
1: รสชาติมันอาจจะเปลี่ยนไปนะครับเปลี่ยนไปทั้งยาสีฟันเปลี่ยนไปทั้งอาหารที่เราทาน
0: ครับ
1: นะครับ
0: เราพูดนี่ก็คือให้ท่านจำได้ว่าก็คือควรจะแยกนะใช้เป็นสัดเป็นส่วนไปนะครับ
1: ผมเราจะเริ่มว
0: ิ
1: ธีการผสมนะครับเดี๋ยวรายการหรือปริมาณใช่ไหมครับ
0: เดี๋ยวเราอธิบายสารก่อนแล้วกันว
1: ่
0: าแต่ละตัวในพาร์ทแต่ละพาร์ทมีอะไรเน
1: า
0: ะ
1: นะครับอาจารย์เลยครับอาจารย์อธิบาย
0: พาร์ทที่หนึ่งนะพาร์ทที่หนึ่งเนี่ยเราจะแบ่งเป็นพาร์ท A B C D E F อันนี้เรามีถึง7พาร์ทถึง G อ่ะมีถึง G นะพาร์ทที่หนึ่งเนี่ยเราจะมีตัวน้ำ D I water หรือน้ำสะอาดนะ D I water จริงๆก็คือน้ำกลั่นหรือน้ำสะอาดนะใช้เป็นตัวทำละลายใช
1: ้
0: 3กรัมนะ3กรัมนะตัวน้ำสะอาดนะ
1: ครับ
0: ตัวที่2ซันแทนกรัม
1: ซันแทนกร
0: ัมตัวเนี้ยเราใช้เป็นตัวสีใสซันแทนกรัมก็คือสารที่ทำให้เป็นเนื้อเจลก่อเนื้อเจลนะซันแทนกรัมนะเป็นตัวก่อเนื้อเจลนะอันนี้ให้ความใสด้วยนะฮะ
1: ใช่ครับ
0: ให้ความหนืดนะฮะ
1: ครับผม
0: ที่จุด5กรัมในพาร์ทนี้คือพาร์ทที่1
1: ใช่พาร์ทที่1 2ตัวนะคร
0: ับ พาร์ทที่2มี3ตัว
1: ครับผม
0: ตัวมีตัวซอร์บิทอล
1: นะครับซอร์บิทอล
0: ที่70ซอร์บิทอล 70% นะเป
1: ็
0: นตัวทำละลายนะเป็นสารให้ความหวานด้วยให้ตัวทำละลายด้วยนะครับที่52กรัม
1: ใช่ครับ
0: 52.13 กรัมนะ
1: คร
0: ับ แล้วก็กีซาลีนเป็นสารให้ความชุ่มชื้นนะครับ5กรัมนะครับแล้วก็ตัว
1: ไฮเด
0: รซิลิก้าแล้วตัวสารก่อเจลอีกตัวหนึ่งนะฮะที่10กรัมนะครับ
1: สารก่อ
0: เจลสารก่อเจลเนี่ยเรามีถึง2ตัว
1: มา
0: ช่วยพยุงเนื้อให้มันมีลักษณะของเนื้อที
1: ่
0: คงตัวสูงขึ้นนะครับพาร์ทที่3เนี่ยจะเป็นพาร์ทของตัวช่วยลดหินปูนนะก
1: ็
0: ตัวซินซิสเตตนะครับคือตัวสังกะสีที่อยู่ในรูปของกรดมะนาวเนาะจะช่วยในเรื่องของลดแบคทีเรียและตัวนี้มันสามารถลดหินปูนลดกลิ่นปากลดปากเหม็นอะต
1: ั
0: วน
1: ี้
0: เป็นตัวลดปากเหม็นได้นะครับตัวซินซินเตตนะครับ
1: ตัวต่อไปครับ
0: ก็โซเดียม
1: เบนโซเอท
0: นะเป็นสารกันเสียนะซึ่งใช้รวมกับตัวซินซินเตตนะครับน
1: ี่
0: คือพาร์ท4นะครับ ส่วนพาร์ท D เนี่ยจะเป็นสารที่ช่วยลดอาการเสียวฟันนะฮะตัวโพแทสเซียมไนเตรต
1: ใช่ครับ
0: โพแทสเซียมไนเตรตหรืออีกชื่อนึงถ้าคนรู้จักก็คือดินประสิวนะฮะตัวนี้ทำใหการบูดได้การเสียการบูดได้นะบางทีต้องใส่ในอาหารก็มีนะเพื่อการบูดนะครับ
1: ตัวต่อไปครับ
0: นะครับแต่ว่าตัวโพแทสเซียมไนเตรตที่เรามาใช้ในสูตรนี้เราใช้ลดอาการเสียวฟัน
1: ใช่ครับ
0: มันมีฤทธิ์ในการลดอาการเสียวฟันที่ในยาสีฟันได
1: ้นะครับ
0: ตัวโพแทสเซียมไนเตรตเนี่ยก็ใช้คู่กับพาร์ทอีกต่อไปก็คือเป็นน้ำนะเป็นตัวทำละลายโพแทสเซียมไนเตรตนะครับที่2กรัมนะครับแล้วก็พาร์ท E พาร์ท E เราก็จะมีตัวเปเปอร์มินออยล์หรือน้ำมันเปเปอร์มินต์นะช
1: ่
0: วยทำให้หอมสดชื่นลมหายใจสดชื่นนะฮะตรงนี้มีฤทธิ์นะในการหอมระเหยอยู่แล้วที่8กรัมใส่เยอะนิดนึง
1: ใช่
0: แล้วก็อันนี้เราทำส
1: ี
0: เขียวละลายน้ำเรามีเป็นกลิ่นเปเปอร์มินต์นะเป็นยาสีฟันกลิ่นเปเปอร์มินต์เพราะฉะนั
1: ้
0: นสีเปเปอร์มินต์ก็อาจจะเขียวอ่อนก็จะสวยนะครับ
1: นะครับก็เป็นสีที่ละลายในน้ำมัน
0: ละลายในน้ำมันนะฮะ
1: นะครับ
0: พาร์ท F ก็คือเป็นพาร์ท สารชำระล้างแล
1: ้
0: วนะอย่างที่บอกว่าในสูตรก็ต้องมีสารชำระล้างเรามี2ตัว
1: ครับ
0: ตัวอีโมลนะฮะเป็นสารชำระล้างเป็นสารให้ฟองนะฮะแล้วก็ซอร์บิทัล 70% เป็นตัวทำละลายเป
1: ็
0: นตัวทำละลายนะครับผมโอเคแล้วก็อีกตัวนึงที่เป็นสารให้ฟองก็คือพาร์ตีต
1: ั
0: วโคโค่โฟมนะฮะโคโค่โฟมนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายก็คือเป็นโซเดียมฟลูออไรด์ก็คืออย่างที่บอกเราใส่โซเดียมฟลูออไรด์ในยาสีฟันใช้ในการเคลือบฟัน
1: ใช่
0: เคลือบฟันก็คือตัวโซเดียมฟลูออไรด์เนี่ยต้องเป็นชนิดที่ประมาณ 1,000 ppm นะฮะก็คือใช้ 1,000 ppm ในสูตรยาสีฟันพวกเคลือบป้องกันฟันผุนะฮะสูตรนี้ลดอาการเสียฟันป้องกันฟันผุนะฮะแล้วก็ทำให้กลิ่นหอมสดชื่นนะฮะแล้วลดกลิ่นปากในสูตรนี้นะฮะเป็นยาสีฟันเนื้อเจลสีเขียว
1: ใช่ครับ
0: สูตรก็มีคร่าวๆเดี๋ยวเราทำเสร็จเราจะทวนให้อีกทีนึงเผ
1: ื่
0: อท่านใดจดไม่ทันนะครับ
1: ค
0: ือประมาณนี้นะครับคือในสารทั้งหมด
1: แต่เราก็จะมีขึ้นให้ที่หน้าจออยู่แล้ว
0: ใช่ครับ
1: สัดส่วนของยาสีฟันเราวันนี
0: ้ครับ
1: นะครับเจ้าหน้าที่เขาขึ้นให้อยู่แล้วนะครับแต่เดี๋ยวเรามีเวลาเราจะทวนให้อีกครั้งนึง
0: ได
1: ้นะครับอ่ะเรามาดูวิธีการผสมก่อนนะครับอาจารย์เพราะว่าวิธีการผสมเนี่ยค่อนข้างที่จะหลายขั้นตอน
0: อันนี้สูตรนี้จะหลายขั้นตอนนิดนึง
1: ใช
0: ่ท่านที่รอทำก็อาจจะต้องตั้งใจดูนิดนึงนะครับ
1: เพราะว่าในแต่ละส่วนเนี่ยที่เราแยกกันไว้เนี่ยมันจะต้องละลายเป็นส่วนๆไปนะครับอ่ะเรามาดูวิธีทำนะครับมันจะมีทั้งหมด8วิธีด้วยกัน
0: 8ขั้นตอน
1: 8ขั้นตอนนะครับแต่เดี๋ยวผมขออนุญาตข้ามไปขั้นตอนที่7ก่อนนะครับ
0: เราจะดึงขั้นตอนที่7มาทำก่อน
1: ใช่เพราะว่าขั้นตอนที่7เนี่ยเขาให้นำมาละลายโดยใช้อุณหภูมิ60ถึง70องศา
0: คือมันจะใช้เวลามันจะใช้เวลาเป็นขั้นตอนที่ใช้เวลา
1: ใช่ครับเราก็จะแยกส่วนที่7ออกมาก่อน
0: ส่วนที่7ก็คือตัว
1: อีโมล
0: นะฮะตัวอีโมลนะฮะอีโมล10นะฮะ
1: ใช่
0: เป็นสารละลายให้ฟองนะกับตัว
1: ซอร์บิทัล
0: 70% ตัวนี้เราต้องเอามาทำละลายก่อน
1: นะครับวิธีละลายนะครับก็คือเราเทลงไปในภาชนะเดียวกันได้เลย
0: ครับ
1: นะครับเทลงไปในภาชนะเดียวกันได้เลย
0: ครับ
1: นะครับอาจารย์แต่คือถ้าเป็นอุณหภูมิปกติสาร2ตัวนี้เขาจะไม่ละลาย
0: อ๋อคือถ้าอยู่ๆคุณเอาตัวอีโมลเนี่ยลงไปในซอร์บิทอลเนี่ยยังไงเขาก็ไม่ละลาย
1: ใช่ครับผมเขาจะต้องละลายโดยการผ่านความร้อน
0: ก็คือทำอุณหภูมิไม่สูงขึ้น
1: ใช่
0: อ
1: ัน
0: นี้เราใช้วิธีการตุ๋นนะฮะก็คือเพื่อให้อุณหภูมิไม่ถึงกับเดือด
1: ใช่ครับอันนี้คือการตุ๋นแบบพื้นบ้านเลยใช่ไหมครับ
0: พื้นบ้านก็คือให้ความร้อนผ่านน้ำ
1: ใช่
0: ให้ความร้อนให้ความร้อนผ่านน้ำนะก็คือจะทำให้ตัวอีโมลเนี่ยละลายลงไปในตัวซอร์บิทอลนะครับอ
1: ันเนี้ยในขั้นตอนที่7เนี่ยเราก็ทำแค่ลักษณะนี
0: ้
1: นะครับแล้วเราก็ไม่ต้องสนใจอะไรเขาแล้วเราก็เดี๋ยวเราค่อยมาดูเขาอีกทีนึงนะครับเราไปทำส่วนอื่นก่อน
0: เราละลายแล้วปล่อยเขาให้เขาละลายเองนะ
1: เ
0: ราทิ้งไว้โดยให้ความร้อนเนี่ยเขาเป็นตัวทำละลาย
1: ใช่ครับ
0: อีโมลลงในตัวซอร์บิทอล
1: เราใช้เป็นอุณหภูมิที่ตุ่นนะครับเขาจะคุมอุณหภูมิโดยการใช้น้ำใช่ไหมครับน้ำมันจะไม่ถึงจุดเดือดทำให้สารของเราเนี่ยไม่
0: แห้งไม่ร้อนจนเกินไป
1: ใช่ไม่เสียหายนะครับอ่ะเรามาเริ่มส่วนที่1
0: ครับ
1: นะครับเขาให้นำพาร์ท A มาผสมให้เป็นเนื้อเดียวกัน
0: พาร์ท A คือตัว DI water กับตัวซันทันกรรมขั้นตอนนี้ก็สำคัญเหมือนกัน
1: นะครับเราก็จะเอาน้ำมาเทน้ำลงไปในภาชนะ
0: ครับ
1: นะครับวันนี้เรา
0: ดูทันไหมครับขั้นตอนที่หนึ่งเอาน้ำเทลงไปแล้วก็เอาซันทันกรรมมา
1: ใช่ครับ
0: วิธีการละลายคือซันทันกรรมเนี่ยอย่าเทพวกลงไปนะค่อยๆโปรยเรียกว่าค่อยๆโปรย
1: เทนะครับซันทันกรรมค่อยๆเทลงไป
0: ถ้าคุณเทพวกไปเขาจะตก
1: เป็นก้อน
0: แล้วละลายยากขนาดเป็นผงๆละเอียดเนี่ยยังละลายยากเลยเพราะฉะนั้นถ้าเป็นก้อนเนี่ยคือขั้นตอนเนี่ยมันจะยากตรงนี้ตรงค่อยๆปกติถ้าเรามีเวลานะเราสามารถโปรยแล้วทิ้งเอาไว้
1: ใช่ครับ
0: ทิ้งไว้เป็นวัน
1: ใช่ครับถ้าสมมติในกรณีท่านผู้ชมมีเวลาม
0: ีเวลา
1: เทสองส่วนเนี่ย
0: ไว้ก่อนเลย
1: ไว้ก่อน
0: ใช
1: ่นะครับแล้วก็แรปไว
0: ้เหมือนกับว่าทิ้งให้ตัวซันทันกรรมเนี่ยหรือตัวกอดเจลที่เป็นซันทันกรรมเนี่ยกระจายตัวในน้ำจนเป็น
1: ใช่ครับ
0: จนเป็นวุ้นอ่ะจนเป็นเจลหนืดเพราะว่าเรามาละลายด่วนๆเนี่ยมันจะใช้เวลามากกว่าเขาจะละลายนะกว่าตัวเจลเนี่ยจะดูดน้ำเข้าหาตัวใช่ไหมยิ่งถ้าตกเป็นแบบใส่ไปกระจายตัวใส่แบบก้อนหนาๆลงไปเนี่ยมันยิ่งจะ ยากใหญ่เลย
1: ใช่ครับ
0: นะครับเพราะฉะนั้นจริงๆค่อยๆโปรยค่อยๆโปรย
1: ใช่ครับ
0: ลงในน้ำ
1: ค่อยๆโปรยแล้วคนค่อยๆโปรยแล้วคนนะครับถ้าสมมติในกรณีเรามีเวลาใช่ไหมครับอาจารย์เราก็แรปเขาทิ้งไว้เลยเช้ามาวันรุ่งขึ้นเขาก็จะละลายกลายเป็นเนื้อเดียวกัน
0: เขาจะเป็นเจลไปเอง
1: ใช่เขาจะเป็นเจลใสๆ
0: คือถึงแต่ว่าจะใช้เวลาคือถ้าเราใช้คนเนี่ยถ้าเรามีเครื่องมือคนกวนไปเรื่อยๆก็จะช่วยการละลายเร็วขึ้นว่างั้นเถอะ
1: ใช่
0: แต่ว่าถ้ามีเวลาไม่ต้องคนก็ได้
1: ใช่ครับ
0: ใส่เขาไว้ในของเหลวในน้ำนี่แหละแล้วก็เขาจะละลายเองเขาจะค่อยดูดน้ำขวาแล้วก็พองดูดน้ำขวาตัวแล้วก็พองอ
1: ัน
0: นี้เป็นตัวสันทนกรรมที่มีลักษณะเป็นเกล

0: สวัสดีครับผมอาจารย์เจเด็ดลึกดมนะครับ
1: ผมอาจารย์อภิชาติเจริญผลนะคร
0: ับ วันนี้พบกับเราในรายการทำผิดพันทำความสะอาดช่องปากและฟันตอนที่2นะฮะ

0: ลวใสนะครับ
1: วิธีการสังเกตง่ายๆเลยว่าสารแทนกรรมเขาละลาย 100% หรือยังก็คือเขาจะกลายเป็นเจลใสเลย
0: ก็คือจะไม่เห็นเนื้อขุ่นเนื้อที่เป็นตาปลานะเน
1: ื้
0: อขุ่นหรือเป็นตาปลาอยู่ในเนื้อก้อนใสแล้วคือละลายหมดคือเขาดูดน้ำก็หาตัวหมดก็คือจากเป็นผงขุ่นๆนะก็จะเป็นผงใสแล้วก็พองตัวคล้ายพวกวุ้น
1: อ
0: ่ะ
1: ใช่
0: คล้ายวุ้น
1: เนี่ยครับเห็นไหมครับเขาจะเนี่ยครับเขาจะเป็นเขาเรียกว่าเนื้อเจลเนาะเขาก็จะเป็นเจลใสๆแบบนี้
0: เนื้อเจลใส
1: ๆนะครับก็คือเนี่ยเราก็ละลายไปเรื่อย
0: ๆ
1: นะครับหรือว่าถ้าเรามีเวลาเนี่ยละลายสักประมาณเนี่ยเราก็แล็บทิ้งไว้
0: ใ
1: ช่ครับแล้วเราค่อยมาทำ
0: เขาจะขึ้นไปเขาจะก่อตัวเป็นเจลขึ้นมาเองนะครับ
1: ใช่ครับอันนี้คือขั้นตอนที่หนึ่ง
0: ขั้นตอนที่หนึ่ง
1: ท่านผู้ชมอาจจะต้องตั้งใจฟังนะเพราะว่าเดี๋ยวจะข้ามขั้นตอนเดี๋ยวงง
0: ครับขั้นตอนที่หนึ่งก็คือเอาตัวสารแทนกรรมละลายลงในน้ำนะฮะ
1: ใช่ครับ
0: ทิ้งไว้แล้วก็ถ้ามีเวลาก็หมักไว้เลยเรียกว่าหมักไว้ถ้าไม่มีเวลาก็คนไปเรื่อยๆจนเขาเป็นเนื้อเจล
1: เน
0: ี่
1: ยนะครับอาจารย์แต่ก็มันก็เนี่ยครับเห็นไหมครับก้อนเขาจะเป็น
0: เหมือนแป้งเปียก
1: ใช่หรือแป้งเปียกใช่ไหม
0: คล้าย
1: ๆนะครับเนี่ยครับเนี่ยเราจะสังเกตได้ด้วยตาเปล่าเลยว่าเขาละลายกลายเป็นเนื้อเดียวกันและโดยที่ไม่มีตัวของสารแทนกรรมเหลืออยู่นะครับแค่เนี้ยเราก็เสร็จแล้วในส่วนที่หนึ่ง
0: พาร์ทที่หนึ่งเสร็จแล้ว
1: นะครับเรามาดูใน
0: พาร์ทที่สองนะ
1: ข้อที่สองนะครับเขาให้ผสมพาร์ทบี
0: พาร์ทบี
1: ให้เป็นเนื้อเดียวกัน
0: ซอร์บิทอลกับกิซารีน
1: นะครับหนึ่งเสร็จแล้วนะครับอาจารย์หนึ่งผมเก็บไว้ก่อน
0: ครับ
1: นะครับเดี๋ยวผมนะครับ
0: ซอร์บิทัล
1: ในข้อในส่วนที่สองเนี่ยเราจะต้องอาจจะใช้ภาชนะที่มันใหญ่นิดน
0: ึง
1: เพราะว่ามันค่อนข้างเยอะ
0: เยอะใช่ไหมครับ
1: ใช่วิธีการผสมที่ถูกต้องเนี่ยเราเทของเหลวลงไปในภาชนะก่อนนะครับอาจารย์เทของเหลวลงไปในภาชนะก่อนนะครับ
0: ของเหลวตัวนี้ก็คือ
1: ตัวโซบิทอลกับกิซารีนนะครับ
0: กิซารีน
1: ใช่
0: ครับ
1: เราค่อยๆเทของเหลวลงไปก่อนเราไม่แนะนำให้ทำสลับกันเราไม่แนะนำให้
0: เอาตัว
1: ไฮเดรตซิลิก้าลงไปแล้วเทของเหลวลงไป
0: พาร์ทที่หนึ่งกับพาร์ทที่สองเนี่ยคล้ายๆกันก็คือการเราเซตตัวสารก่อเจลแต่เพียงแต่ว่าสารก่อเจลตัวที่หนึ่งเนี่ยก็มีแค่สารแทนกรรมกับน้ำนะให้ละลายสารก่อตัวที่สองเนี่ยเราใช้ของเหลวเป็นตัวทำละลายคือตัวซอร์บิทอลกับกิซารีนนะฮะแล้วก็เอาซอร์บิทอลกับกิซารีนเนี่ยละลายเข้าด้วยกันก่อนนะฮะเพราะปริมาณจะมากนะครับ
1: โอเคกล้องเห็นอยู่นะครับผมโอเคนะคร
0: ับ แล้วเราค่อยๆเอาตัวไฮเดรซิก้านะสารก่อเจลตัวที่สอง
1: ไฮเดรซิก้าเนี่ยจะเป็นสารที่ค่อนข้างเบามากเบาเหมือนแป้งเลยเหมือนแป้งฝุ่นที่เราใช้เลยนะครับไม่ควรเปิดพัดลมหรือว่าไม่ควรอะไรทั้งนั้นนะคร
0: ับ
1: เพราะว่า
0: คือตอนเทตัวตอนที่จะเทตัวไฮเดรซิลิก้าเนี่ยก็คือต้องระวังการฟุ้ง
1: ใช่ครับ
0: ไม่ควรจะมีลมไม่ควรจะมีอะไร
1: นะครับอันนี้ดูนะครับเห็นไหมครับขนาดอยู่ในห้องส่งไม่มีลมไม่มีอะไรเลย
0: เขาจะเบามาก
1: มันเบามากนะครับเขาจะฟุ้ง
0: ครับ
1: นะครับค่อยๆคนนะครับเนี่ยค่อยๆเทแล้วก็ผสมนะครับไม่แนะนำให้เทพวดไม่แนะนำให้เทพวดนะครับ
0: คือจะจับเป็นตัวเป็นก้อนนะคือปริมาณเขาเยอะด้วยแหละใช่ไหมครับ
1: นะครับเห็นเยอะแบบนี้ครับอาจารย์เราใช้แค่30กรัมเองนะเนี่ย30กรัมมันเบามากมันก็เลยดูเหมือนเยอะ
0: เยอะนะคือน้ำหนักเขาเบา
1: ใช่มันเบามากแค่อันเนี้ย30กรัมนะครับ
0: อันนี้เราก็จะละลายไฮเดรซิลิก้าลงไปในซอร์บิทอลกับกิซารีนนะครับ
1: แล้วก็ถ้าสมมุติมันลอยตัวก็เราก็
0: ค่อยๆค่อยๆขนนะค่อยๆตีเขาขนเขาลงไปให้เนื้อจมลงไปในตัวของเหลว
1: ก็คือขั้นตอนเนี่ยจะต้องใช้เวลานานมาก
0: ครับ
1: นะครับ
0: ไอ้ตัวนี้สามารถทำทิ้งเททิ้งไว้ได้เหมือนกับ
1: ได้ครับ
0: ที่หนึ่งมาได้นะ
1: ใช่ครับได
0: ้ถ้าทางบ้านมีเวลานะสามารถหมักตัวนี้ไว้ได้นะฮะ
1: ใช่ครับ
0: แล้วเขาจะค่อยๆก่อตัวขึ้นมาน
1: ะครับ
0: คือปริมาณเขาเบานะละลายในน้ำเนี่ยมันก็จะยากนิดนึงเพราะลักษณะเป็นเบาๆฟูๆนะครับ
1: ต้องใช้เวลานิดนึงนะครับในการผสมส่วนนี้นะครับนะครับเดี๋ยว
0: อันนี้เราก็พยายามจะตีให้เขาเนื้อ
1: ใช่ครับเราจะพยายามช่วยกดให้เนื้อเขาจมลงไปในของเหลวให้ได้มากที่สุด
0: ครับพอเขาเซตหมดก็จะเป็นเนื้อเจลถูกไหมอาจารย์นะครับ
1: ก็จะเป็นเนื้อเจลใสๆนะครับอันนี้
0: เราก็ต้องใช้ความพยายามในการตีใ ให้ตัวไฮเดรตซิลิก้ากับตรงในของเหลว
1: นะถามว่าทำไมอาจารย์ไม่ใช้เครื่องเลยคะไม่ได้เลย
0: มันจะฟุ้ง
1: มันฟุ้งแน่นอน
0: เพราะว่ามันยังไม่มีน้ำหนัก
1: ใช่ครับ
0: ก็ต้องตีไปให้เขามีน้ำหนักก่อนส่วนเครื่องเนี่ยใช้ในการเอาไปบี้บด
1: ใช่ครับ
0: ไปปั่นอีกทีนึงนะ
1: เห็นไหมครับอาจารย์เนื้อเขาจะค่อยๆเหลวขึ้น
0: ค่อยๆ
1: เหลวขึ้นใช่นะครับเนี่ยเราสังเกตได้ด้วยตาเปล่าเลยว่าจากเนื้อแบบเหลว
0: เป็นผงเน
1: า
0: ะ
1: ใช่เขาจะเริ่มหนืดขึ้นเห็นไหมครับอาจารย
0: ์หนืดขึ้น
1: ใช่นะครับเหมือนกันนะครับขั้นตอนเนี่ยสำคัญมากเพราะว่าเนื้อของยาสีฟันเราจะสวยหรือไม่สวยขึ้นอยู่กับส่วนนี้เลย
0: ครับ
1: นะครับ
0: ว่าเราผสมส่วนนี้ได้ดีไหม
1: ใช่ครับ
0: นะครับ
1: เนี่ยครับเห็นไหมครับเริ่มเกาะตัว
0: เกาะตัวกันแล้วนะครับเกาะตัวกันแล้วนะครับ
1: นะครับอันนี้เดี๋ยวรอให้เขาเซตตัวได้ดีขึ้นอีกนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมอาจจะต้องใช้เครื่อง
0: ตี
1: ใช่ในการผสมนะครับนะครับเห็นไหมครับเขาจะเกาะต
0: ั
1: วกลายเป็นก้อนใสๆนะครับอาจจะต้องใช้เครื่องในการช่วย
0: ปั่น
1: ใช่ครับให้เนื้อเขาเนียนขึ้น
0: นะครับ
1: นะครับ
0: ตอนนี้เราก็ตีพัดดีเนี่ยยังไม่เรียบร้อยดีนะครับ
1: ค
0: ือมันค่อนข้างจะใช้เวลานิดนึงนะครับ
1: ใช่ครับอาจจะต้องใช้เวลาในการผสมนะครับในส่วนนี้นะในส่วนที่2เนี่ยแต่ถ้าเป็นส่วนอื่นเราก็จะใช้เวลานิดเดียวครับอาจารย์นะครับ
0: พอดีอันนี้เป็นผงนะเป็นผงที่ค่อนข้างจะเบา
1: ใช่ครับ
0: จะให้กระจายตัวในน้ำเนี่ยก็ค่อนข้างจะยากนิดนึง
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็ในสัดส่วนที่เป็นน้ำเราไม่เยอะด้วยนะครับเพราะต้องการให้เกิดความหนืดถ้ามีน้ำเยอะไปก็จะเกิดความเหลว
1: ใช่ครับเนี่ยครับนะครับอันนี้เดี๋ยวผมคงจะต้องใช้เครื่องในการช่วยผสมนะครับอันนี้ระหว่างที่เราผสมในส่วนที่2เนี่ยเดี๋ยวเรามาผสมส่วนต่อไป
0: ครับ
1: กันเลย
0: ในขั้นตอนต่อไปเนี่ยขั้นตอนที่3เนี่ยเขาให้เอาพาร์ท B ที่เราทำเนี่ยผสมกับพาร์ท A ที่เราทำไว้ที่แล้วนะครับเอาพาร์ท A ลงไปผสมเลยในสัดส่วนเจล
1: นะครับอันนี้ก็จะเป็นในข้อที่3
0: ครับผม
1: ใช่ไหมครับเขาให้นำพาร์ท B ลงไปในพาร์ท A ผสมให้เป็นเนื้อเดียวกันนะครับพาร์ท B ก็คือตัว
0: ที่เราผสมกันเมื่อกี้
1: ใช่ครับ
0: ส่วนพาร์ท A ที่เราเตรียมไว้ละก็คือเป็นสัดส่วนของเจลทั้งคู่นะเอามาผสมกัน
1: เนี่ยครับ
0: เจลที่เป็นแซนทันกรัมกับตัวไฮเดรตซิลิก้านะ
1: ใช่ครับนี่เอามาผสมกันได้เลยนะครับแล้วก
0: ็
1: บ
0: ี
1: เขานิดนึงนะครับบีเขานิดนึงนะครับนี่ครับเหมือนการทำอาหาร
0: เหมือนการทำอาหารนะฮะ
1: ใช่มันจะรีบมากไม่ได
0: ้ครับ
1: นะครับอาจารย์ถ้ารีบมากเนื้อยาสีฟันเราจะไม่สวยเลยทันทีนะครับอันนี้คือที่ผมกดเนี่ยผมจะกดให้ตัวผงไฮเดรตซิลิก้าเนี่ยมันซึมเข้าไปในตัวโซบิทอลกับกีซาลีนนะครับเห็นไหมครับมันก็จะเริ่มกลายเป็นเนื้อเดียวกันนะครับ
0: ลักษณะจะเหนียวเหนียวหนืดหนืดนะฮะ
1: ใช่ครับ
0: เนื้อหนืดหนืดนะฮะขั้นตอนนี้นะครับ
1: นะครับนี่ครับเมื่อยเหมือนกันนะครับอาจารย
0: ์ขั้นต่อไปเนี่ยค่อยเติมพาร์ท4ลงไปนะฮะพาร์ท4พาร์ท4เนี่ยเราประกอบด้วยซินซิเตตกับตัวโซเดียมบนโซเอทนะฮะตัวสารกันเสียนะฮะ
1: นะครับเนี่ยถ้าเรามีเวลาเนี่ยเราแรป
0: หมักไว้เลย
1: แรปทิ้งไว้เลยนะครับแล้วก็เช้ามาหรือวันรุ่งขึ้นเนี่ยเราก็ใช้เครื่องพวกนี้ในการช
0: ่
1: วยผสมอีกทีนึงให้เนื้อเขาค่อนข้างที่จะ
0: รันขึ้น
1: เป็นเนื้อเดียวกันยิ่งขึ้นนะครับเรามาดูข้อที่4
0: ครับ
1: เขาให้นำ C ลงไปผสมกลายเป็นเนื้อเดียวกัน
0: เอาพาร์ท C ลงไปผสม
1: C เนี่ยก็คือตัวซิงค์ไซเตตใช่ไหมครับ
0: ซิงค์ไซเตต
1: ใช่ครับกับตัวโซเดียมเบนโซเอท
0: ครับใส่ลงไปเลย
1: ถ้าท่านผู้ชมสังเกตดีๆเนี่ยจะเห็นว่าสารเนี่ยเราจะวาง
0: เป็นส่วน
1: นะครับเราจะแยกกัน
0: ครับ
1: เราจะไม่รวมกันอย่างนี้นะครับเพราะว่าขั้นตอนการทำเขาให้เอาส่วนนั้นมาใช้ส่วนนี้มาใช้เราจะได้ไม่งง
0: ครับแล้วก็ในการแยกสัดส่วนในการใส่เนี่ยเพื่อให้การผสมมันง่าย
1: ใช่ครับสมมติเนี่ยเขาให้นำพาร์ทซีลงไปผสมให้เป็นเนื้อเดียวกันพาร์ทซีเราก็รู้แล้วคือตรงนี้นะครับเราก็เทลงไปได้เลย
0: ครับลักษณะเป็นผงก็เทลงไปได้เลยนะฮะ
1: ครับ
0: พาร์ทซีมี2ตัวนะครับตัวซิลิเคตกับตัวเซเลียมไบโซเอทนะฮะอันนี้เราผสมไปปุ๊บ
1: นะครับแล้วเราก็นะครับกดเขานิดนึงให้เขาเข้าเนื้อ
0: ครับ
1: นะครับเนี่ยครับให้ตัวซิงกับตัวโซเดียมเป็นโซเอทเนี่ยเขา
0: ผสมกันครับ
1: นะครับอ่ะเราก็มา
0: ขั้นต่อไปก็ค
1: ือ5
0: ก็เอาพาร์ทดีนะพาร์ทดีก็ตัวโพแทสเซียมไนเตรต
1: ละลายดีให้เป็นเนื้อเดียวกันแล้วเทลงไปใช่ไหมครับเห็นไหมครับพาร์ทดีเนี่ยเขาจะมีโพแทสเซียมไนเตรตก
0: ับ
1: ดีไอวอเตอร
0: ์
1: นะครับก็คือง่ายๆเลยคือนำสองส่วนนี้มาผสมกันเลยนะครับอาจารย์นำสองส่วนนี้เนี่ยไอ้นี่มันจะเป็นเม็ด
0: ดินประสิว
1: เป็นเม็ดอย่างเงี้ยเราก็
0: เทลงไปแล้ว
1: เทลงไปใช่แล้ว
0: ละลายอันนี้คือตัวโซเดียมไนเตรตที่เป็นตัวลดการเสียวฟันนะครับ
1: นะครับมันจะค่อนข้างน้อยนิดนึงนะครับเดี๋ยวใช้คนแบบนี้เลยนะครับเราจะสังเกตได้ด้วยตาเปล่าเหมือนกันนะคร
0: ับ ว่าเขาจะ
1: เม็ดเขาจะเริ่มเล็กลง
0: เรื่อยๆอันนี้ก็จะละลายง่ายละลายไม่ยากอะไร
1: ใช่ครับเห็นไหมครับหมดแล้วครับอาจารย
0: ์
1: ใกล้แล้วนะครับละลายไปเรื่อยๆนะครับ
0: อันนี้เราก็จะเทลงไปในพาร์ทหลัก
1: ครับผม
0: อันนี้มีสัดส่วนของเป็นน้ำนะก็จะช่วยเป็นตัวทำละลาย
1: ครับสาร
0: ให้ละลายง่ายขึ้น
1: สารของเราอาจจะเยอะนิดนึงแต่คุณภาพนี
0: ่คือเราคัดสรรแต่สูตรที่ท่านผู้ชมหรือนักศึกษาดูแล้วเนี่ยไปใช้ได้มีคุณภาพจริงๆนะเป็นคุณภาพไม่ใช่ว่าเราเอาสูตรแบบง่ายๆมาเราใช้งานไม่ได้และไม่มีประโยชน์ที่เราเอามาเป็นสูตรมีประโยชน์ก็คือนักศึกษาเนี่ยดูแล้วสามารถเอาไปทำใช้เองก็ได้หรือต่อไปทำจนเก่งทำจนเข้าใจหรือเรียนต่อทางด้านนี้มาก็สามารถเอาสูตรเนี้ยไปทำเป็นอาชีพ
1: ใช่
0: โดยไปจดอย.ถูกต้องทำยาสีฟันขายได้เลยนะหรือว่าใครมีทุนมีอะไรที่จะเป็นโรงงานได้ก็สามารถทำได้เลยนะครับ
1: นะครับแต่ก็เหมือนที่อาจารย์พูดไปตอนต้นนะครับก็คือก่อนที่เราจะนำไปจำหน่ายจ่ายแจกเราก็ต้องศึกษาเกี่ยวก
0: ับอย.
1: น
0: ะ
1: นิดนึง
0: คือโดยเฉพาะเครื่องสีฟันเนี่ยเป็นเครื่องสำอางนะฮะเพราะฉะนั้นก็ต้องเกี่ยวข้องกับกฎหมายนิดนึงทำให้ถูกต้องเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภคด้วยเขาจะได้มั่นใจนะว่าเราทำมาถูกต้องนะครับมีการรับรองโดยอย.ว่าเป็นโรงงานที่ทำถูกต้องนะครับ
1: อีกนิดนึงนะคร
0: ับ
1: อาจารย์น
0: ิ
1: ดนึงนะครับหรือว่าถ้าสมมติท่านผู้ชมมีเวลาใช่ไหมเนี่ยเราก็ผสมส่วนพวกนี้ทิ้งไว้ก่อนก็ได้ใช่ไหมครับแล้ววันรุ่งขึ้นเราค่อยมาเททีเดียว
0: เอาแต่ละพาร์ทแต่ละพาร์ทเนี่ยที่เราแบ่งเป็นพาร์ท A B C D เนี่ยเอาแต่ละพาร์ทผสมกันไว้ก่อนพอวันรุ่งขึ้นเนี่ยค่อยเอาทุกส่วนมาผสมกันก็จะเร็วขึ้นถ้ามีเวลาในการทำนะบางทีโรงงานใหญ่ๆ ในการผสมแบบสารที่จำนวนเยอะเนี่ยเขาอาจจะมีการทำล่วงหน้าถ้ามีแผนผลิตมันจะทำให้การผสมเนี่ยออกมาดีกว่าสูญเสียน้อยกว่า
1: ใช่ครับเนื้อเขาเรียกว่าเนื้อและเนื้อมันจะออกมาค่อนข้างเนียนด้วยนะครับคือทำผลิตภัณฑ์พวกเนี้ยมันรีบมากไม่ได
0: ้
1: นะครับเราก็ต้องผสมไปเรื่อยๆนะครับอันไหนที่ละลายยังไม่ดีเราก็ต้องละลายเขาไปก่อนนะครับ
0: ต้องใช้เวลาต้องใช้เวลาหรือบางครั้งเนี่ยต้องทิ้งเอาไว้เพื่อให้เขาเซตตัวเองนะฮะ
1: เห็นไหมครับอาจารย์ก็จะกลายเป็นน้ำใส
0: ๆเล
1: ย
0: ใสๆแล้ว
1: นะครับอันนี้เราจะสังเกตได้ด้วยตาเปล่าเลยนะครับไอตัวพาร์ท B เนี่ย
0: พาร์ท B ก็คือตัว
1: โพแทสเซียมไนเตรตกับดีไอวอเตอร์เนี่ยเขาจะละลายกลายเป็นเนื้อเดียวกันเลย
0: โพแทสเซียมไนเตรตหรือดินประสิวนะ
1: ใช่ครับ
0: ที่จำนวน 0.2 กรัมละลายลงไปในน้ำสะอาดนะครับ
1: ใช่ครับ
0: เราก็จะเติมไปในสูตร
1: ละลายแล้วแต่เดี๋ยวขออนุญาตผมขออนุญาตผสมเนื้อ ในภาชนะให้เนื้อมันมีความเนียนขึ้นนิดนึงนะครับแต่ข้อที่5เนี่ยผมละลายตัวพัดดีไว้แล้วนะครับ
0: รอไว้แล้วนะครับ
1: อ่ะแล้วเราก็มาข้อที่6ข้อที่6เขาก็ให้ผสมพาร์ท E ใช่ไหมครับให้ผสมพาร์ท E ก็คือตัวเปปเปอร์มินต์ออยล์กับตัวสีเขียวละลายในน้ำมันนะครับอันเนี้ยคือ
0: สีเขียว
1: ละลายในน้ำมันบางทีเขาเป็นผงมาอย่างนี้นะครับเราอาจจะไม่รู้ว่าเขาเป็นสีเขียวนะครับต้องให้เขาโดนออยนะครับ
0: คือเป็นสีที่ละลายในออยนะ
1: ใช่ครับสีพวกเนี้ยต้องโดนน้ำมันก่อนเราถึงจะรู้ว่าเขาเป็นสีอะไรเห็นไหมครับ
0: ตัวนี้เราเอาเปปเปอร์มินต์ออยล์นะทีลงเป็นสีเขียวละลายในน้ำมันนะ
1: ใช่แล้วเราก็คนไปเรื่อยๆผสมไปเรื่อยๆนะครับเทคนิคการผสมสีเนี่ยห้ามรีบเด็ดขาดนะครับถ้าสมมติสียังผสมไม่ดีใช่ไหมครับแล้วเราเทลงในเนื้อยาสีฟัน
0: ครับ
1: บริเวณเนื้อยาสีฟันก็จะเป็นจุดเขียวๆครับอาจารย
0: ์เหมือนมีจุดของสีที่ละลายไม่หมด
1: ใช่ครับเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าเรา
0: เกิดความเข้มไม่ทั้ง
1: ถ้าเราทำเก่งๆเนี่ยอาจารย์เราจะละลายทิ้งไว้เลยนะครับ
0: ถ้าสูตรเนี้ยถ้าบางอย่างเนี่ยสามารถละลายไว้ล่วงหน้าได้เพื่อให้การละลายเขาเนี่ยสมบูรณ์ก่อนที
1: ่
0: จะเอามาใช้อย่างสีเนี่ยถ้าเราละลายไม่สมบูรณ์ก็คือเกิดเป็นจุดสีของผลึกสีที่ละลายไม่หมดแล้วเกิดไปอยู่ในเนื้อเจลบางส่วนก็คือเจลจุดนั้นก็จะเข้มจ
1: ุ
0: ดอื่นก็จะไม่เข้มอันนี้นะครับ
1: แล้วก็จะเป็นจุดเขียวกระจายอยู่ทั่วยาสีฟันเลยมันก็จะดูไม่ใช่เนื้อเดียวกันม
0: ัน
1: จะไม่น่าใช้นะครับอาจารย์อันนี้ข้อที่6นะครับละลายพาร์ท E ให้เป็นเน
0: ื
1: ้อเดียวกันนะครับอันนี้คือข้อที่6พาร์ท E นะครับเรามาดูข้อที่7ก็คือพาร์ท F
0: พาร์ท F ที่เราทำไว้แล้ว
1: ใช่
0: พาร์ท F เราทำไว้แล้วดูที่อาจารย์ดูที่เราทำไว้แล้วเป็นยังไงบ้าง
1: นะครับ
0: ตอนนี้ตัว
1: ละลายค่อนข้างที่จะ
0: เอมอลละลายลงในซอร์บิทัลนะครับเรียบร้อยแล้ว
1: นะครับอันเนี้ยต้องใช้เวลานิดนึงนะครับให้เขาเป็นเนื้อเดียวกัน
0: ตอนนี้เป็นหรือยังครับอาจารย
1: ์ใกล้แล้วครับ
0: อ๋อกำลังใกล้จะเป็นเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ครับเห็นไหมขนาดเราละลายไว้ตั้งแต่แรก
0: เราทำล่วงหน้าไว้ละลายไม่ยังไม่สมบูรณ์เท่าไหร่นะครับ
1: นะครับเขาจะเป็นเหมือนเนื้อเจลใสๆนะครับอันนี้เราก็ละลายทิ้งไว้ก่อน
0: ครับผม
1: นะครับ
0: สุดท้ายก็จะมีข้อ8นะฮะ
1: ก็คือ
0: เอาพาร์ทจีผสมเข้าด้วยกัน
1: ใช่พาร์ทจีผสม
0: พาร์ทจีก็จะประกอบด้วยตัวฟูออไรด์นะโซเดียมฟูออไรด์
1: ครับผม
0: นะฮะละลายลงในน้ำน้ำนี้ที่เป็นคือโคโค่โฟม
1: ใช่ครับ
0: โคโค่โฟมคือสารให้ฟองนะ
1: โคโค่โฟมเป็นสารให้ฟองนะครับตอนเราละลายเราค่อยๆคน
0: ไม่ต้องคนแรง
1: เราค่อยๆคนนะครับหรือว่าเราเทใส่ในภาชนะปุ๊บเราคนเขานิดนึง
0: ช่วยคนนิดนึง
1: พอให้เขากระจายตัว
0: ครับ
1: เนี่ยครับพอให้สารกระจายตัวเนี่ยครับอาจารย์แล้วเราก็แลบทิ้งไว
0: ้แลบทิ้งไว
1: ้เนี่ยครับทุกส่วนเนี่ย
0: เพื่อให้เขาละลาย
1: ใช่ทุกส่วนเนี่ยทำทิ้งไว้ได้หมด
0: ครับ
1: นะครับเนี่ยเราคนแค่นี้พอเน
0: ี่
1: ยครับเดี๋ยวเขาก็จะละลายด้วยตัวของเขาเอง
0: โอเค
1: เนี่ยครับอันนี้คือข้อที่8
0: ข้อที่8
1: F
0: ครับผม
1: ไอ้พัด G ขอโทษครับเนี่ยครับปุ๊บเราก็ละลายทิ้งไว้หมดทุกส่วนแล้วนะครับแต่
0: ก็คือรอให้ทุกส่วนเนี่ยละลายสมบูรณ์หมด
1: ใช่ครับ
0: แล้วเราค่อยเอาทุกส่วนที่ละลายสมบูรณ์มาผสมเข้าด้วยกัน
1: ใช่ครับแต่แค่เราอ่ะจะต้องมาดูเนี่ยในส่วนที่
0: พัดที่1กับพัดที่3พัด A กับพัด B เนี่ยซึ่งเป็นสารก่อเจลเนี่ยเค้าเป็นยังไงแล้วนะฮะ
1: นะครับว่าเขาสวยหรือยังนะครับอันนี้เดี๋ยวเรายังเหลืออีกประมาณ10นาทีใช่ไหมครับ
0: เดี๋ยว
1: เราก็จะขออนุญาตละลายอีกนิดนึงนะครับช่วยบี้อีกนิดนึงให้เนื้อเขา
0: คือให้เนื้อเจลเนี่ยเนียนก่อน
1: ใช่ครับ
0: คือเนียนก็คือสารทุกตัวเนี่ยคือเขาผสมกันได้ดีนะผสมกันได้ดี
1: นะครับเราก็บี้ไปเรื่อย
0: ๆครับ
1: นะครับเพราะว่าอันนี้มันเป็นก้อนกันใช่ไหมครับอาจารย์เดี๋ยวพอเวลาเราเทของเหลวลงไปเนี่ยเขาก็จะกลายเป็น
0: ยาสีฟัน
1: เน
0: ื้
1: อเจล
0: จะขยายตัวเป็นเนื้อเจล
1: เขาก็จะเหลวขึ้นแล้วเราก็ใช้เครื่องช่วยผสมเทให้เนื้อเขาเนียนนะครับ
0: คือตอนนี้ถ้าเราใช้เครื่องผสมตีเขาจะหนืดเกินไปเน
1: ี่
0: ยเขาจะหนืดนั่นเพราะยังไม่มีของเหลวลงไปนะครับ
1: อันนี้ผมเนี่ยครับพอจะค่อนข้างที่จะสมบูรณ์แล้วนะครับ ก็ละลายให้มันสวยที่สุด

0: นะครับงอนะครับอ่ะเนี่ยครับก็ประมาณนี้ครับอาจารย์เนื้อเขาก็จะลักษณะประมาณนี้นะครับ
1: อันนี้ยังไม่มีน้ำนะก็ยังไม่เป็นเจลเท่าไหร่เพราะว่าเนื้อเขายังแน่นอยู
0: ่
1: แน
0: ่
1: นเป็นสีขาวนะฮะ
0: นะครับซึ่งในการทำพวกเนี้ยเมื่อเราผสมทุกส่วนเข้าด้วยกันใช่ไหมครับแล้วก็มีการผสมทุกส่วนเข้าด้วยกันเราต้องทิ้งเนื้อไว้อย่างน้อย1คืน
1: 1คืน
0: เพื่อที่จะให้เนื้อ
1: เซตตัว
0: นะครับบางทีเราผสมไปเรามีการผสมเข้ามาเกี่ยวข้องใช่ไหมครับบางทีมันเกิดฟองอากาศมันเกิดฟองอากาศมันอาจจะทำให้ยาสีฟันเราดูสีขุ่นไม่ใสนะครับเราก็เลยต้องทิ้งไว้ก่อน
1: ทิ้งไว้เขาฟองยุบ
0: ใช่ครับผมนะครับอันนี้ก็ละลายค่อนข้างที่จะโอเคแล้ว
1: ครับ
0: นะครับค่อนข้างที่จะสมบูรณ์นะครับเราก็นำทุกส่วนที่เราละลายไว้
1: ค่อยๆเทลงไปใน
0: ใช่
1: ในพาร์ทหลัก
0: นะครับเนี่ยเรา
1: เอาพาร์ทดีนะฮะ
0: นะครับพาร์ทดีนะครับก็คือตัว
1: โพแทสเซียม
0: โพแทสเซียมไนเตรต
1: ใช่ไหมครับผสมกับน้ำ
0: กับน้ำนะครับเราค่อยๆเทลงไป
1: ครับ
0: นะครับเทลงไปแล้วก็ผสมนะครับเนื้อเขาจะค่อนข้างที่จะค่อยๆเหลวขึ้นเหลวๆขึ้นนะครับอาจารย์เพราะว่าเขามีน้ำลงไปแล้ว
1: น้ำลงไปแล้ว
0: นะครับเขาจะละลายไม่ยากละลายไม่ยากแล้วเพราะว่าเขามีส่วนของน้ำลงไปผสมแล้วนะครับ
1: คือเนื้อเขาจะนิ่มขึ้น
0: ใช่ครับ
1: นะครับ
0: นะครับปึ๊บนะครับ
1: ขั้นตอนต่อไปก็คือเอาสัดส่วนที่เป็นสีกับตัว
0: ใช่ครับ
1: ซาวิทอล
0: นะครับอันนี้ก็ละลายค่อนข้าง
1: ตัวโพรพิมินออยนะ
0: ใช่เราละลายค่อนข้างดีแล้วเนี่ย ครับวิธีการสังเกตก็คือเนี่ยเราตักขึ้นมาแล้วเราก็เทลงไป
1: ไม่เห็นตะกอนของสีแล้ว
0: ไม่มีเม็ดสีติดที่ช้อนแล้วก็ถือว่าละลายค่อนข้างที่จะโอเคแล้วนะครับถ้าสมมุติในกรณีที่ถ้าเรายังละลายไม่สมบูรณ์เราตักขึ้นมาแล้วเราเทไปปุ๊บเม็ดสีมันจะติดอยู่ครับ
1: จะเห็นตะกอนของสี
0: ใช่ครับเราก็เทลงไปได้เลย
1: อันนี้คือเราจะทำเจลสีเขียวนะบางท่านบอกเห็นเป็นสีเขียวนี่คือเราจะทำเนื้อเจลสีเขียว
0: นะครับ
1: ถ้าใครอยากทำเจลสีฟ้าสีก็เปลี่ยนเป็นสีฟ้านะครับ
0: ใช่ครับในท้องตลาดเนี่ยสีที่ละลายในน้ำมันมีเยอะเหมือนกันนะครับขึ้นอยู่กับว่าเราชอบสีชนิดไหนนะครับนะครับอันนี้เราก็ยังไม่ใช้เครื่องปั่นนะครับอาจารย์เพราะว่ามันจะค่อนข้างหนืดอยู
1: ่คือกวนจนกว่าเนื้อเขาจะเข้าไปอยู่ในตัว
0: ค่อยๆกวนนะครับจนสีตัวสีกับตัว
1: เนื้อตัวเนื้อเจลนะ
0: ใช่ครับ
1: เป็นเนื้อเดียวกันอันนี้จะหนืดนิดนึงนะครับเพราะว่าเนื้อเขาค่อนข้างจะข้นแต่ที่ยังไม่โดนน้ำ
0: ใช่ครับแต่ก็จะไม่หนืดมากเหมือนตอนแรกแล้วนะครับอันนี้คือเคลียร์ออกเฉยๆเคลียร์ออกไปเลยนะครับแล้วก็ใช้ช้อนบี้เขานะครับ
1: อันนี้เราพยายามผสมตัวเนื้อยาสีฟันกับตัวเปเปอร์มินออยล์นะฮะที่ผสมอยู่กับสีเขียวนะครับก็คือได้กลิ่นเปเปอร์มินออยล์เนี่ยออกมาหอมมากเลยนะครับ
0: ส่วนใหญ่นะครับยาสีฟันพวกนี้นะครับอาจารย์เขาก็ใช้ตัวเปเปอร์มินนี่แหละเป็นกลิ่นด้วย
1: คือบางท่านอาจจะมองสีเขียวอีเนี่ยยังนะฮะต้องรอให้เขาผสมดีก่อนนะสีเขาจะออกมาเป็นสีเขียวสวยกว่านี้นะฮะสีเขียวใสนะครับ
0: นะครับอันนี้กำลัง
1: ตอนนี้ยังไม่เซตตัว
0: นะครับผมกำลังช่วยเขาบี้อยู่นะครับนะครับช่วยเขาบี้อยู่นะครับ
1: โอเคตอนนี้ตัวสารยาสีฟันก็จะเริ่มหนืดนะฮะลดความหนืดลงนิดนึงก็คือมันเป็นของเริ่มไหลเพราะมีน้ำลงไปผสมนะครับ
0: ใช่ครับเนี่ยครับเห็นไหมครับเนื้อเขาจะเริ่มเหลวขึ้นใช่ไหมครับ
1: เหลวขึ้นออกเนื้อจะเริ่มใสขึ้นนิดนึงนะฮะ
0: เนี่ยครับ
1: เริ่มมีเงา

0: นะครับ
1: เนี่ยครับเนื้อเขาจะเริ่มเหลวขึ้นการผสมก็จะง่ายขึ้นเนี่ยครับแค่ประมาณเนี่ยเดี๋ยวผมก็ใช้เครื่องผสมแล้วนะ
0: ครับผม
1: เพราะว่า
0: เริ่มตีได้แล้ว
1: ใช่ตอนแรกที่ไม่ใช้เครื่องผสมเนี่ยเพราะว่ามันหนืดมาก
0: เกินไป
1: นะครับอันเนี้ยมันจะเหลวเลยครับอาจารย์มันจะง่ายแล้วนะครับเนี่ยครับโอเคละเห็นไหมครับเริ่มนะครับเริ่มเป็นเนื้อยาสีฟันแล้วนะครับเราก็เท
0: ในสัดส่วนต่อไปนะฮะ
1: ในสัดส่วนต่อไป
0: ตัวสารฟองนะฮะ
1: ครับใช่
0: ตัวอีเมลนะฮะกับตัวซอร์บิทัลนะฮะ
1: นะครับ
0: ตัวให้ความชุ่มชื้นนะฮะแล้วก็ให้รสหวาน
1: นะครับขั้นตอนการใส่พวกเนี้ยถ้าเราผสมที่ค่อนข้างที่จะสมบูรณ์แล้วนะครับอาจารย์เราใส่ส่วนไหนลงไปก่อนก็
0: ได
1: ้เพราะว่ามันเป็นของเหลวหมดนะครับแต่ถ้าให้ทางอาจารย์ผู้สอนแนะนำใส่ในส่วนที่มันเป็นออยไปก่
0: อ
1: นนะครับนะครับ
0: อันนี้เราก็จะใส่สัดส่วนสุดท้ายนะครับ ตัวอีเมลกับตัวสปิทอลนะตัวสารให้ฟองนะฮะ
1: นะครับ
0: กับตัวสารให้ความหวาน
1: ยังไม่ใช้ขออนุญาตยังไม่ใช้เครื่องผสมนะครับเดี๋ยวขออนุญาตกวนสักนิดนึงให้เนื้อเขาเข้ากันก่อนนะครับเนี่ยครับอาจารย์เนื้อเขาเข้ากันแล้วนะครับเนื้อเขาเข้ากันแล้วเดี๋ยวเชงจะผมจะขออนุญาตใช้เครื่องช่วยผสมแล้วนะครับ
0: พอเราได้เนื้อความหนืดตามที่เราต้องการแล้วนะที่คิดว่าคือไม่แข็งจนเกินไปนะเราก็จะเอาเครื่องปั่นผสมเนี่ยเป็นตัวช่วยในการปั่นผสมเพื่อให้เนื้อละเอียดขึ้นนะอันนี้เราก็จะเริ่มตีเนื้อนะฮะ
1: เห็นไหมครับอาจารย์เนื้อเขาจะ
0: เริ่มเนียนขึ้น
1: เนียนขึ้นนะครับในการใช้เครื่องพวกนี้ไม่จำเป็นต้องใช้ความเร็วรอบสูงนะครับอาจารย์ใช้ความเร็วรอบปานกลางถึงต่ำก็พอเนี่ยครับเนื้อเขาก็จะ
0: เริ่มเนียน
1: ใช่ครับ
0: อันนี้เราทิ้งไว้สักพักเขาก็จะใสขึ้นใช่ไหม
1: ครับต้องทิ้งไว้1 คืนนะครับ
0: คือตอนนี้ไม่ใสเนี่ยเพราะในตัวเนี่ยอาจจะมีฟองมีอะไรกระจายอยู่นะ
1: ครับใช่ครับ
0: มีฟองหนาทึบกระจายอยู่ในตัว
1: นี่นะครับเดี๋ยวผมอนุญาตคนจากข้างบนขึ้นมานะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะผสมอีกสัก1 ที
0: อันนี้เราจะได้ยาสีฟันเนื้อเจลนะฮะสีเขียวขึ้นมานะครับ
1: แล้วก
0: ็คืออันนี้ต้องบอกว่าเราถ้าต้องการให้เนื้อใสเนี่ยเราต้องทิ้งไว้1 คืน
1: ใช่ครับ
0: ทิ้งไว้1 คืนเพราะว่าต้องบอกว่าตอนทำเสร็จใหม่ๆเนี่ยยังมีเนื้อสัดส่วนของฟองหรือว่าอะไรที่บางคือยังไม่ใช่ตัวทำให้เป็นตัวเนื้อใส
1: บางทีมันจะขุ่นเพราะว่ามันอาจจะมีฟองอากาศอยู่ในเนื้อนะครับเราทิ้งไว้1 คืนครับพรุ่งนี้เขาก็จะกลายเป็นเนื้อยาสีฟันเจลแบบใส
0: ใ
1: ช่ครับ
0: เพราะสูตรนี้เราตั้งสูตรมาจากเจลที่เป็นตัวเนื้อใสนะครับ
1: เนี่ยครับลักษณะเขาจะอยู่ประมาณนี
0: ้
1: นะครับผมซึ่งเหมือนที่บอกไปทิ้งไว้1 คืน
0: ครับก็เดี๋ยวอาจารย์พิชาตินี่เราทำเสร็จแล้วเนาะ
1: เ
0: ราจะทวนสูตรกับเมื่อกี้ตอนที่เราทำเนี่ยขั้นตอนเราอาจจะข้ามไปข้ามมา
1: ใช่ครับ
0: ผู้ชมหรือว่านักศึกษาอาจจะงงเนาะเราจะสรุปอีกทีหนึ่งคืออธิบายตัวสูตรไปพร้อมกับวิธีการทำเลยดีกว่าเนาะคือเอางี้เดี๋ยวอาจารย์จะพูดเรื่องพาร์ตแต่ละพาร์ตนะอาจารย์พิชาติก็ลองบอกว่าพอพาร์ตเอเอาพาร์ตเอมาทำอะไรก่อนนะครับขั้นตอนที่1เนาะ
1: ครับ
0: ครับขั้นตอนที่1เนี่ยในพาร์ต A เนี่ยเรามันจะมีพาร์ต A ถึง G นะพาร์ต A เนี่ยเราจะมีตัว DIY น้ำสะอาดที่3 กรัมนะฮะกับแซนทันกรัม0.5 กรัม
1: ใช่ครับ
0: อันนี้เราทำอะไรฮะ
1: อันนี้เราก็นำทั้งสองตัวเนี่ยมาผสมให้เป็นเนื้อเดียวก
0: ัน ขั้นตอนที่1เราก็เอาพาร์ต A เนี่ยผสมกัน
1: ให
0: ้เข้ากัน
1: เป็นเนื้อเดียวกัน
0: หรือจริงๆแล้วที่อาจารย์ชาติพูดเราอาจจะทิ้งเขาไว้1 คืนก็ได้เพ
1: ื
0: ่อให้เนื้อเขาเซตตัวเร็วขึ้น
1: ค
0: ือไม่ใช่เร็วขึ้นอ่ะคือสมบูรณ์ขึ้นนะครับส่วนพาร์ท B จะมี3 ตัวเนาะมีซอร์บิทัลนะฮะเป็นตัวทำละลายนะฮะกิซารีนเป็นสารให้ความชุ่มชื้นนะฮะแล้วตัวไฮเดรตซิลิก้าเนี่ยเป็นสารก่อเจลนะฮะที่10 กรัม
1: เหมือนกับขั้นตอนที่1เลยเหมือนกับวิธีทำที่1ให้นำ3 ตัวเนี่ยมา
0: สัดส่วน3ตัวเนี่ยมาผสมเข้าด้วยกันซ
1: ึ่
0: งผสมยากนิดนึงเพราะตัวไฮเดรซิก้าเนี่ยจะเป็นผงเบาๆ
1: เบามาก
0: ก็คือกวนๆแล้วก็ทิ้งไว้พาร์ทที่1ก็เป็นสารก่อเจลนะฮะผสมกับส่วนที่เป็นน้ำพาร์ทที่2ก็คือเป็นสารก่อเจลที่ละลายในซอร์บิทอลกับกลิซอรีน
1: ใช่ครับก็คือวิธีผสมเนี่ยให้เรานำของเหลวเทลงภาชนะก่อนนะครับแล้วเราค่อยโปรยค่อยๆโปรยไฮเดร
0: เอาพาร์ทเอผสมเข้าด้วยกันแล้วเอาพาร์ทบีผสมเข้าด้วยกันแล้วก็ทิ้งไว้นะครับขั้นตอนต่อไปก็คือจะมีพาร์ทซีก็คือตัวซิงซิเตตซึ่งเป็นสารลดค่าผินปูนเนาะก
1: ับ
0: โตเดียมบินโตเอทสารกันเสียพาร์ทซีเราทำไงฮะ
1: พาร์ทซีนะครับก็คือผสมเป็นเนื้อเดียวกัน
0: ผสมสองตัวเป็นเนื้อเดียวกันแล้วก็ทิ้งไว้
1: ใช่ครับผม
0: ส่วนพาร์ทบีเราจะมีตัวโพแทสเซียมไนเตรตนะฮะเป็นตัวที่ช่วยลดการเสียฟันนะกับตัว DI water นะครับ
1: ผมก็เช่นกันเช่นเดียวกันผสมให้เป็นเนื้อเดียวก
0: ัน
1: นะครับผม
0: ต่อไปเป็นพาร์ท E นะเป็นเปอร์เปอร์มินต์ออยล์กับสีเขียวที่ละลายน้ำมันนะครับ
1: ก็คือเรานำเม็ดสีเขียวนะครับเอาตัวเปอร์เปอร์มินต์ออยล์เทใส่นะครับแล้วก็ผสมทิ้งไว
0: ้
1: นะครับให้เม็ดสีกระจายตัวได้ดีที่สุดนะครับโดยที่ไม่ให้ตกเป็นตะกอนสีเขียวนะครับผม
0: ตัวต่อไปคือพาร์ท F ก็คือจะมีตัวอีโมลนะที่เป็นสารให้ฟองนะกับทอมบิทอล 70% ต
1: ั
0: วนี้จะต้องผสมพิเศษนิดนึง
1: ใช่ครับคือในการผสม2ตัวเนี้ยเราจะต้องใช้ความร้อน
0: ต้องใช้ความร้อนนะ
1: ครับก็คือเราจะต้องใช้ความร้อนที่60ถึง70องศาหรือว่าการตุ่น
0: คือตุ่นเพื่อคือ2ตัวนี้ถ้าเอาใส่ด้วยกันเนี่ยเขาจะไม่ละลายต้องให้ความร้อนเพื่อทำให้ต
1: ั
0: วอีโมลเนี่ยละลาย
1: ใช่ครับ
0: โอเคนะครับตัวสุดท้ายก็คือตัวโคโค่โฟมนะพ
1: ั
0: ทจีนะกับตัวโซเดียมโฟร์ไลด์ซึ่งเป็นตัวป้องกันฟันผุก็เอามาผสมด้วยกัน
1: ใช่ครับนำมา2ตัวนี้มาผสมด้วยกันใช
0: ่
1: ไหมครับแล้วทุกส่วนที่เราผสมไว้เนี่ยเราก็นำมาใส
0: ่ท่านผู้ชมกับนักศึกษาลองไปเห็นนะต
1: ั
0: วพาร์ทที่อยู่ที่หน้าจอนะคือมันจะมีแบ่งเป็น A B C D E F G ขั้นตอนการทำก็คือเอาแต่ละพาร์ทเนี่ยผสมเข้าด้วยกัน
1: ใช่ครับ
0: เพียงแต่ว่ามันจะมีหลักการพิเศษคือตัวที่1กับที่2เนี่ยมันจะผสมเป็นผงก็คือจะอาจจะต้องทิ้งเอาไว
1: ้
0: ทำให้ผสมเร็วขึ้นนะเม
1: ื่
0: อทุกตัวผสมกันแล้วส่วนตัวพาร์ท F เนี่ยจะพิเศษนิดนึงก
1: ็
0: คือตอนผสมต้องใช้ความร้อน
1: คราว
0: น
1: ี
0: ้ทุกส่วนเนี่ยเมื่อผสมกันหมดแล
1: ้
0: วก็เอามาผสมเข้าด้วยกันกวนด้วยตะกร้อหรือมือสักพักหนึ่ง
1: ให
0: ้เข้ากันจนไม่หนืดค
1: ่
0: อยใช้ตัวเครื่องปั่นเครื่องปั่นผสมปั่นเพ
1: ื่
0: อให้เนื้อออกมาเนียนนะ
1: ได
0: ้เนื้อเนียนแล้วก็หนืดคำหนืดกำลังดีนะในการเป็นยาสีฟัน
1: อันนี้ก็คือมันจะเริ่มใสขึ้นเพราะว่าฟองอากาศเขาจะเริ่มหายไป
0: คือที่เห็นคุณเนี่ยเพราะว่าเรามีสารให้ฟองมีอะไรก็คือความทึบเนี่ยเนื่องจากแบบฟองเล็กๆที่อยู่ภายในเนี่ยพอฟองเขาเริ่มแตกออกเนื้อเขาก็จะเริ่มใสขึ้น
1: เห็นไหมครับในวิธีการเนี่ยในการทำเนี่ยมันก็จะเห็นเลยแป๊บเดียวเห็นไหมครับมันจะเริ่มใสขึ้น
0: แล้วก็กลิ่นหอมเปปเปอร์มินต์ชัดเจนหอมละมุนขึ้นมาเลยนะน่าใช้มากนะครับเป็นเนื้อเจลที่น่าใช้มากลดฟันผุลดเสียวฟันนะครับม
1: ี
0: ประโยชน์ในสูตรนี้นะคร
1: ับ
0: วันนี้เราก็กินเวลานะครับในสูตรนี้นะใช้เวลานานนิดนึงอาจจะฟังกันเหนื่อยเลยนะแต่ทำแล้วจะโอเคนะครับวันนี้เราสองคนนะผมกับอาจารย์อภิชาตินะครับต้องขอลาไปก่อนพบกับเราในเทปต่อไปนะคร
1: ับ
0: ผมสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

การเชื่อมอาร์ครหัสด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล4ชนิดของรอยต่อและตำแหน่งท่าเชื่อมในอุตสาหกรรมงานเชื่อมอาร์ครหัสด้วยมือมีการเชื่อมผลิตภัณฑ์โครงสร้างหลากหลายซึ่งมีการรับแรงที่ไม่เท่ากันฉะนั้นจึงมีการเลือกรอยต่อหลายๆแบบ

ให้เหมาะสมกับความหนาชิ้นงานซึ่งต้องสอดคล้องกับการเตรียมรอยต่อจึงจะส่งผลให้งานเชื่อมมีประสิทธิภาพสูงสุดในการนำไปใช้งานในสภาวะแวดล้อมที่แตกต่างกันออกไปชนิดของรอยต่อในงานเชื่อมโลหะมีดังนี้รอยต่อชนคือการนำชิ้นงานทั้งสองชิ้นมาชนกันโดยให้ขอบด้านความหนาของชิ้นงานทั้งสองติดกันหรือเว้นขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์รอยต่อมุมคือการนำขอบของชิ้นงานทั้งสองชิ้นมาชนและจะอยู่ในบริเวณปลายสุดของชิ้นงานเกิดเป็นมุมตั้ง90องศาหรืออาจจะมากน้อยกว่า90องศามีอยู่หลายลักษณะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์รอยต่อขอบคือการนำขอบของชิ้นงานทั้ง2ชิ้นมาชนกันนะขณะให้ผิวงานทั้ง2ชิ้นทาบแนบกันรอยต่อเกยคือการนำชิ้นงานทั้ง2ชิ้นมาวางในลักษณะซ้อนเกยกันอยู่แบบขนานกันและแนวเชื่อมที่เกิดขึ้นจะรับแรงเฉือนรอยต่อรูปตัว T คือการนำขอบด้านความหนาของชิ้นงานชิ้นหนึ่งวางตั้งลงบนผิวหน้าชิ้นงานอีกชิ้นหนึ่งให้มีลักษณะเป็นงานรูปอักษรตัว T จะบากงานหรือไม่ขึ้นอยู่กับความหนาตัวอย่างลักษณะตำแหน่งท่าเชื่อมต่างๆซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานสากลกำหนดตำแหน่งการเชื่อมท่าราบเรียกว่า PA ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมขึ้นเรียกว่า PFตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมลงเรียกว่า PG ตำแหน่งการเชื่อมท่าเหนือศีรษะเรียกว่า PD ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมขึ้นเรียกว่า PFตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมลงเรียกว่า PG ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าเหนือศีรษะเรียกว่า PD

สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับอาจารย์นิพนธ์แก่นโกมลนะครับจากสาขาวิชาการบัญชีคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครครับสำหรับวันนี้ก็เป็นตอนที่10แล้วนะครับของวิชาการสอบบัญชีเราจะพูดคุยกันในเรื่องของการตรวจสอบเนื้อหาสาระในส่วนของบัญชีหนี้สินและทุนนะครับคราวนี้เราก็มาดูกันครับว่าวันนี้เราจะพูดในประเด็นอะไรบ้างนะครับซึ่งหลักๆในวันนี้เนี่ยเราจะพูดคุยกันเนี่ยทั้งหมด5ประเด็นด้วยกันนะครับประเด็นแรกเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของการตรวจสอบบัญชีเจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่ายนะครับประเด็นที่2ก็จะเป็นการพูดถึงการตรวจสอบบัญชีเงินกู้ครับส่วนประเด็นที่3นั้นก็จะเป็นในเรื่องของการตรวจสอบบัญชีหนี้สินอื่นนะครับ

่วนประเด็นที่4จะเป็นเรื่องของการตรวจสอบบัญชีส่วนของเจ้าของหรือบัญชีทุนนั่นเองนะครับและในส่วนของประเด็นสุดท้ายครับประเด็นที่5ก็คือจะเป็นในเรื่องของการตรวจสอบบัญชีในเรื่องของเงินปันผลจ่ายและกำไรสะสมครับสำหรับการตรวจสอบรายการหนี้สินแล้วก็ส่วนของเจ้าของที่จะพูดกันในวันนี้นะครับก็คือจะเป็นพาร์ทหนึ่งนะครับที่อยู่ในส่วนของงบฐานะการเงินนะครับโดยเรามาเริ่มตั้งแต่ในเรื่องของการตรวจสอบบัญชีเจ้าหนี้การค้าและตัวเงินจ่ายกันก่อนนะครับแน่นอนว่าในกระบวนการในการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเนี่ยนะครับสิ่งที่เราจะต้องดำเนินการก่อนเลยก็คือในการกำหนดวัตถุประสงค์นะครับของการตรวจสอบว่าในการตรวจสอบบัญชีเจ้าหนี้การค้าและตัวเงินจ่ายนั้นเราจะมีวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบในประเด็นไหนบ้างนะครับโดยประเด็นแรกนั้นจะเป็นการกำหนดวัตถุประสงค์นะครับว่าเจ้าหนี้การค้าและตัวเงินจ่ายนั้นมีและเป็นภาระผูกพันของกิจการณวันสิ้นงวดบัญชีหรือไม่นะครับประเด็นต่อมาก็คือจะเป็นการพิจารณาในเรื่องของการบันทึกรายการครับว่าเจ้าหนี้การค้าและตัวเงินจ่ายเนี่ยกิจการได้มีการบันทึกรายการอย่างถูกต้องครบถ้วนตามงวดบัญชีหรือไม่อย่างไรนะครับประเด็นต่อมาก็คือจะเป็นการพูดคุยนะครับการกำหนดวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการกำหนดในเรื่องของเจ้าหนี้การค้าและตัวเงินจ่ายนะครับได้มีการวัดมูลค่าอย่างถูกต้องเหมาะสมณวันสิ้นงวดบัญชีและท้ายที่สุดครับเราต้องมีการตรวจสอบครับว่าการแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลของเจ้าหนี้การค้าและตัวเงินจ่ายนั้นกิจการมีการเปิดเผยข้อมูลนั้นเป็นไปตามมาตรฐานรายงานทางการเงินและหรือไม่นะครับเมื่อเรามีการกำหนดวัตถุประสงค์แล้วนะครับสำหรับวิธีการตรวจสอบเนี่ยเราจะต้องเริ่มตั้งแต่ของการวิเคราะห์เปรียบเทียบนะครับจากที่เคยบอกไปในตอนก่อนๆ นะครับว่าการวิเคราะห์เปรียบเทียบนั้นจะเป็นประโยชน์อย่างมากเลยนะครับในเรื่องของการตรวจสอบบัญชีเพราะว่ามันจะเป็นจุดหนึ่งที่ทำให้เรานั้นเห็นข้อแตกต่างอย่างมีสาระสำคัญนะครับหรือเป็นประเด็นที่ทำให้ออเดตเตอร์นั้นสามารถที่จะสืบเช็คนะครับข้อมูลว่ามีอะไรเกิดขึ้นในระหว่างงวดบัญชีของบัญชีเจ้าหนี้การค้าและตัวเงินจ่ายหรือไม่อย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นวิธีการตรวจสอบอย่างแรกเลยก็คือเราจะใช้วิธีการวิเคราะห์เปรียบเทียบนะครับโดยการอธิบายนะครับการเปลี่ยนแปลงของยอดคงเหลือของบัญชีเจ้าหนี้การค้าและตัวเงินจ่ายนะครับโดยจะมีการเปรียบเทียบตัวเลขนะครับตั้งแต่ต้นงวดนะครับมาจนถึงปลายงวดบัญชีว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญหรือไม่อย่างไรนะครับโดยพิจารณาทั้งนี้นะครับเราอาจจะมีการดูยอดคงเหลือนะครับของบัญชีเจ้าหนี้การค้าว่าอาจจะมีตัวเลขเจ้าหนี้การค้าที่เพิ่มสูงขึ้นหรืออาจจะพบว่าเจ้าหนี้การค้าบางรายการเนี่ยมียอดคงเหลือนะครับค้างนานผิดปกตินะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของการวิเคราะห์เปรียบเทียบก็จะเป็นประโยชน์นะครับในส่วนนี้นะครับนอกจากนี้ครับในการวิเคราะห์เปรียบเทียบเนี่ยเราจะต้องมีการพิจารณานะครับถึงความสัมพันธ์ของรายการต่างๆที่มีความสอดคล้องกับบัญชีเจ้าหนี้นะครับยกตัวอย่างเช่นรายการซื้อสินค้านะครับเพราะว่าหากกิจการนั้นมีการซื้อสินค้าเป็นเงินเชื่อในระหว่างปีนะครับแน่นอนมันก็ต้องคู่กับบัญชีเจ้าหนี้การค้าเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราวิเคราะห์เปรียบเทียบเนี่ยเราอาจจะต้องมีการศึกษานะครับความสัมพันธ์ของรายการนะครับรวมไปจนถึงรายการสินค้าคงเหลือก็อาจจะเป็นอีกประเด็นนึงนะครับที่มีความสัมพันธ์กับบัญชีเจ้าหนี้การค้านะครับสำหรับวิธีการตรวจสอบต่อมานะครับก็คือจะเป็นการขอรายละเอียดนะครับเกี่ยวกับยอดคงเหลือของเจ้าหนี้การค้านะครับรวมถึงตัวเงินจ่ายซึ่งออเดตเตอร์ของเรานั้นเนี่ยอาจจะมีการทดสอบการบวกเลขครับนะครับว่าเรามีการบวกเลขถูกต้องหรือไม่อย่างไรก่อนที่จะมีการแสดงรายการนะครับในงบฐานะการเงินนะครับตลอดจนเราจะทำการเปรียบเทียบครับยอดรวมของรายละเอียดของบัญชีเจ้าหนี้รวมถึงตัวเงินจ่ายนะครับว่ามีความสอดคล้องแล้วก็ตรงกับบัญชีแยกประเภททั่วไปหรือไม่อย่างไรนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับจะต้องแจ้งให้ทราบก่อนว่าในการตรวจสอบบัญชีเจ้าหนี้การค้าและตัวเงินจ่ายนั้นนะครับกรณีที่ยอดคงเหลือของบัญชีเจ้าหนี้การค้าเนี่ยมีมูลค่าตัวเลขที่ค่อนข้างสูงนะครับหรือว่ามีสาระสำคัญค่อนข้างเยอะเมื่อเทียบกับสัดส่วนรวมของรายการของสินทรัพย์รวมนะครับหรือหนี้สินและทุนรวมถ้ามียอดจำนวนมากเนี่ยออดิเตอร์เนี่ยสามารถที่จะมีการขอยืนยันยอดนะครับของบัญชีเจ้าหนี้การค้าคงเหลือก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ในประเด็นนี้เนี่ยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจนะครับของออดิเตอร์ว่าในการส่งหนังสือยืนยันยอดของยอดบัญชีเจ้าหนี้การค้านั้นเราพิจารณาแล้วเราจะมีการส่งหนังสือยืนยันยอดหรือไม่อย่างไรนะครับทั้งนี้เนี่ยตัวมาตรฐานการสอบบัญชีเองนะครับก็ไม่ได้ระบุนะครับว่าในส่วนของเจ้าหนี้การค้านั้นจะต้องมีการส่งหนังสือยืนยันยอดนะครับเหมือนกับบัญชีลูกหนี้การค้าแต่อย่างไรนะครับเนื่องจากว่าบัญชีเจ้าหนี้การค้านั้นเป็นรายการที่คู่กับบัญชีของค่าใช้จ่ายดังนั้นเนี่ยกระบวนการในการตรวจสอบบัญชี

เจ้าหนี้การค้าอาจจะอาศัยวิธีการนะครับในการตรวจสอบเกี่ยวกับใบแจ้งหนี้นะครับใบกำกับภาษีหรือใบเสร็จรับเงินนะครับเพราะฉะนั้นในการตรวจสอบเจ้าหนี้การค้านั้นเราอาจจะใช้ในเรื่องของการส่งหนังสือยันยอดนั้นเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับในการพิสูจน์นะครับความมีอยู่จริงของเจ้าหนี้การค้านะครับนอกจากนี้ครับในส่วนของตั๋วเงินจ่ายนะครับซึ่งตั๋วเงินจ่ายนั้นเนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่าอาจจะอยู่ในรูปของการที่เรามีการออกตั๋วนะครับเพื่อที่จะใช้แลกเปลี่ยนกับสินค้าที่เรามีการซื้อเข้ามาเพื่อดำเนินการขายต่อนะครับหรือเราอาจจะมีการออกตั๋วในรูปแบบหนึ่งที่เราเรียกว่าตั๋วสัญญาใช้เงินนะครับซึ่งจะอยู่ในรูปแบบของการกู้ยืมเงินเพราะฉะนั้นเนี่ยในแง่ของตั๋วเองเนี่ยเราอาจจะแบ่งออกเป็น2 ส่วนนะครับก็คือตั๋วที่เป็นลักษณะเหมือนกับตั๋วเงินจ่ายที่แลกสินค้านะครับกับตั๋วอีกรูปแบบนึงคือตั๋วสัญญาใช้เงินนะครับที่แลกเปลี่ยนกับเรื่องของการกู้ยืมเงินสดนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของวิธีการตรวจสอบนะครับบัญชีเจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่ายต่อไปนะครับก็คือจะเป็นประเด็นในเรื่องของการตรวจสอบบัญชีเงินกู้ยืมครับแน่นอนครับว่าในบางครั้งนะครับในการที่กิจการนั้นจะนำสินทรัพย์ของส่วนตัวเนี่ยมาลงทุนในกิจการนั้นอาจจะไม่เพียงพอนะครับซึ่งเราอาจจะมีแผนในการขยายธุรกิจหรือว่าขยายกิจการนะครับเราอาจจะอาศัยวิธีการในเรื่องของการยืมเงินนะครับอาจจะยืมเงินจากสถาบันทางการเงินนะครับหรือว่ามีการกู้ยืมเงินจากกรรมการหรือว่าบริษัทที่เป็นบริษัทกลุ่มบริษัทในเครือก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นในกระบวนการในการตรวจสอบบัญชีเงินกู้ยืมนั้นออดิเตอร์จะต้องมีการพิจารณาครับว่าเงินกู้ยืมดังกล่าวนั้นเป็นการกู้ยืมเงินกับกลุ่มบริษัทในเครือของตนเองหรือว่าเป็นลักษณะของบุคคลที่3หรือ third party นั่นเองนะครับเพราะว่ากระบวนการในการตรวจสอบนั้นออดิเตอร์จะต้องพิจารณาถึงความมีสาระสำคัญของประเด็นดังกล่าวนะครับว่าเงินกู้ยืมนั้นเกิดจากสถาบันทางการเงินซึ่งเป็นบุคคลที่3หรือเป็นเงินกู้ยืมที่เกิดจากกลุ่มบริษัทในเครือนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อไม่การเสียเวลาครับเรามาพูดถึงวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบบัญชีเงินกู้ยืมกันบ้างนะครับแน่นอนครับพอยต์แรกเลยก็คือเงินกู้ยืมนั้นมีอยู่จริงหรือไม่นะครับแล้วเป็นภาระผูกพันของกิจการณวันสิ้นงวดหรือเปล่าแต่สิ่งที่ต้องระมัดระวังนะครับว่าเงินกู้ยืมนั้นจะต้องเกิดจากบริบทของการได้รับการอนุมัตินะครับจากคณะกรรมการบริษัทเพราะว่าการพิจารณาอนุมัตินั้นเราจะต้องพิจารณาถึงความเหมาะสมของการกู้ยืมเงินโดยที่ออดิเตอร์นั้นจะต้องดูเหตุผลนะครับในการกู้ว่าเรากู้ยืมเงินนั้นซึ่งเกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของกิจการหรือไม่อย่างไรนะครับสำหรับวัตถุประสงค์ข้อที่2นะครับก็คือจะเป็นในส่วนของเงินกู้ยืมครับได้มีการวัดมูลค่าอย่างเหมาะสมแล้วหรือไม่นะครับเพราะว่าเงินกู้ยืมนั้นออดิเตอร์ต้องมีการตรวจสอบอย่างนี้ครับว่าตัวเลขที่ได้มีการวัดมูลค่าและปรากฏอยู่ในงบฐานะการเงินนั้นเป็นตัวเลขเงินกู้ยืมนะครับที่ตรงตามสัญญาและตรงตามยอดคงเหลือณวันสิ้นงวดบัญชีแล้วนะครับสำหรับวัตถุประสงค์ที่3นะครับก็คือจะเป็นในเรื่องของเงินกู้ยืมนั้นได้มีการบันทึกรายการนะครับอย่างถูกต้องครบถ้วนออดิเตอร์ต้องมีการเช็คนะครับว่าในระหว่างปีกิจการได้มีการจ่ายคืนเงินกู้นั้นแล้วหรือไม่อย่างไรหรือว่ามีการกู้ยืมเงินเพิ่มเติมในระหว่างปีนะครับเพราะว่ามันจะไปสอดคล้องกับการบันทึกรายการครับว่าเรามีการบันทึกรายการอย่างถูกต้องครบถ้วนหรือไม่สิ่งที่สำคัญที่สุดเลยคือเราต้องเช็คนะครับว่าเงินกู้ยืมบางรายการนั้นเป็นของรอบปีบัญชีนี้หรือไม่อย่างไรนะครับและท้ายที่สุดครับในการกำหนดวัตถุประสงค์ของบัญชีเงินกู้ยืมคือเราต้องมีการตรวจสอบครับว่าเงินกู้ยืมนั้นเราได้มีการแสดงรายการและมีการเปิดเผยข้อมูลนะครับตลอดจนเราต้องมีการเช็คครับว่าเงินกู้ยืมดังกล่าวนั้นมีหลักประกันอะไรที่กิจการจะต้องนำไปค้ำประกันหรือไม่นะครับเพราะว่ามันเป็นส่วนหนึ่งที่กิจการนั้นจะต้องมีการเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินนะครับตามมาตรฐานการรายงานการเงินในฉบับที่1ในเรื่องของการนำเสนอนะครับงบการเงินนั่นเองนะครับคราวนี้เรามาดูในส่วนของวิธีการตรวจสอบกันบ้างนะครับเขาบอกว่าในการตรวจสอบบัญชีเงินกู้ยืมนั้นแน่นอนครับในวิธีที่1ก็คือเราจะดำเนินการในการวิเคราะห์เปรียบเทียบครับว่าบัญชีเงินกู้ยืมนั้นของยอดคงเหลือณวันต้นปีเปรียบเทียบกับยอดคงเหลือณวันสิ้นปีว่ามีรายการเปลี่ยนแปลงอะไรที่สำคัญในระหว่างงวดบัญชีหรือไม่นะครับตลอดจนแน่นอนครับในการที่เรามีการกู้ยืมเงินกับสถาบันทางการเงินหรือว่ามีการกู้ยืมเงินกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันจะต้องมีเรื่องของการทดสอบนะครับ
การคำนวณดอกเบี้ยดังนั้นเนี่ยอัตราดอกเบี้ยเป็นอัตราที่ค่อนข้างที่จะมีความสัมพันธ์เพราะว่ามันจะมีความสัมพันธ์ไปยังบัญชีในเรื่องของงบกำไรขาดทุนนะครับนั่นก็คือบัญชีดอกเบี้ยจ่ายนั่นเองรวมไปจนถึงการตั้งดอกเบี้ยค้างรับค้างจ่ายนะครับต่างๆที่เกิดขึ้นจากการกู้ยืมเงินเพราะฉะนั้นเนี่ยออดิเตอร์อาจจะต้องมีการตามไปเช็คในเรื่องของสัญญานะครับว่าสัญญาเงินกู้ยืมเงินนั้นที่กิจการได้มีการกู้ยืมเงินนั้นเราจะต้องมีการชำระหรือจ่ายดอกเบี้ยเนี่ยในอัตราเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่นะครับเพราะว่าบางครั้งในการกู้ยืมเงินนั้นอาจจะไม่ได้มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยนะครับที่เป็นลักษณะของคงที่นะครับซึ่งเราจะต้องมีการรีเช็คข้อมูลนิดนึงนะครับว่าอัตราดอกเบี้ยที่เรานั้นได้ใช้ในการคำนวณเพื่อรับรู้เป็นดอกเบี้ยจ่ายในงวดบัญชีนั้นๆเนี่ยมีการคำนวณและมีการทดสอบอย่างถูกต้องหรือไม่อย่างไรเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นสิ่งจำเป็นที่ออดิเตอร์จะต้องมีการตรวจสอบนะครับตลอดจนนะครับการศึกษาแล้วก็ตรวจสอบในเรื่องของการบวกเลขการกระทบยอดนะครับว่าตรงกับบัญชีแยกประเภทหรือไม่อย่างไรเพราะบางครั้งเนี่ยนะครับในกิจการสืบเนื่องจากอาจจะมีการกู้ยืมเงินนะครับกับกลุ่มบริษัทในเครือเอกสารบางรายการเนี่ยเราอาจจะยังไม่รับจากบริษัทในเครือนะครับแต่ว่าเป็นอันรู้กันว่ามีการโอนเงินเข้ามาในบัญชีของกิจการดังนั้นจุดสำคัญที่สุดเลยคือการติดตามนะครับในส่วนของเอกสารต่างๆที่กิจการมิได้มีการกู้ยืมเงินกับกลุ่มบริษัทในเครือดังนั้นเนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่าเงินกู้ยืมนะครับถ้าเป็นการกู้ยืมจากสถาบันทางการเงินเนี่ยเรายังสามารถที่จะตรวจเช็คนะครับกับสัญญาเงินกู้ยืมต่างๆได้แต่ถ้าเป็นกลุ่มของบริษัทในเครือนั้นก็อาจจะมีความเสี่ยงบางอย่างเช่นเอกสารสัญญาการกู้ยืมเงินนั้นอาจจะไม่ได้ปรากฏให้เห็นชัดนะครับซึ่งอาจจะปรากฏอยู่ในรายงานการประชุมของคณะกรรมการก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ต้องเป็นข้อเสนอแนะนะครับที่ออดิเตอร์นั้นจะต้องให้ความสำคัญแล้วก็ต้องบอกในส่วนของคณะกรรมการของบริษัทว่ากรณีที่กิจการมีการกู้ยืมเงินกับบุคคลนะครับหรือว่ากลุ่มบริษัทในเครือควรมีการทำสัญญาอย่างถูกต้องและชัดเจนนะครับรวมไปจนถึงว่ามีหลักประกันที่เกี่ยวข้องหรือไม่อย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้คือจุดที่น่าจะต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษนะครับสิ่งสำคัญสุดท้ายครับในเรื่องของการตรวจสอบบัญชีเงินกู้ยืมก็คือในเรื่องของหลักประกันนะครับเพราะว่าหลักประกันต่างๆนั้นเนี่ยเราจะต้องมีการเช็คเนื่องจากว่าในการกู้ยืมเงินในบางครั้งเนี่ยถ้าหากเรามีการกู้ยืมเงินจากสถาบันทางการเงินนะครับเราอาจจะต้องมีการเปิดบัญชีเงินฝากขั้นต่ำนะครับไว้กับธนาคารหรือแม้แต่เราอาจจะต้องมีการนำเอาที่ดินนะครับอาคารรวมไปจนถึงเครื่องจักรต่างๆที่มีในกิจการเนี่ยนำไปค้ำประกันหรือจดจำนองไว้กับสถาบันทางการเงินเพราะฉะนั้นจุดตรงนี้นะครับออดิเตอร์จะต้องมีการตรวจสอบในเรื่องของหลักประกันค่อนข้างเยอะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยนะครับการที่เราไม่เปิดเผยข้อมูลในส่วนของหลักประกันหรือการจดจำนำจำนองต่างๆเนี่ยก็อาจจะทำให้ผู้ใช้งบการเงินหรือว่านักลงทุนเนี่ยมีการตัดสินใจในส่วนนี้ผิดพลาดได้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือจุดสำคัญที่ออดิเตอร์นั้นจะต้องมีการตรวจสอบนะครับบางท่านอาจจะมีคำถามว่าอาจารย์คะถ้ามีการฝากเงินภาระขั้นต่ำเนี่ยนะครับบางครั้งในสัญญาไม่ได้มีการระบุไว้แต่ว่าเป็นการตกลงเป็นการภายในนะครับระหว่างกิจการกับสถาบันทางการเงินเองเนี่ยเราจะมีวิธีการในการตรวจสอบว่าเงินฝากบางอย่างเนี่ยมีเงินฝากขั้นต่ำที่อยู่เนี่ยเราสามารถตรวจสอบได้จากการขอหนังสือยืนยันยอดนะครับของเงินฝากธนาคารเพราะว่าในบัญชียืนยันยอดของบัญชีเงินฝากธนาคารนั้นจะมีการระบุครับว่าในส่วนนี้นั้นติดภาระค้ำประกันเกี่ยวกับสัญญาเงินกู้ยืมธนาคารนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นออดิเตอร์นั้นก็อาจจะอาศัยช่องทางอื่นนะครับในการตรวจสอบให้ได้มาซึ่งการเปิดเผยข้อมูลนะครับเกี่ยวกับเงินกู้ยืมและหลักประกันของการกู้ยืมเงินนั้นๆนะครับนอกจากนี้ครับในกระบวนการในการตรวจสอบบัญชีเงินกู้ยืมนั้นเราจะต้องมีการตรวจสอบในเรื่องของกรณีที่เป็นหลักฐานของการรับเงินครับสำเนาบัญชีเงินฝากธนาคารนั้นก็เป็นจุดหนึ่งที่ออดิเตอร์นั้นสามารถที่จะมีการตรวจสอบหรือรีเช็คข้อมูลในส่วนนี้ได้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ออดิเตอร์อาจจะเช็คในเรื่องของรายการมูฟเมนต์ต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับในยอดบัญชีเงินฝากธนาคารรวมไปจนถึงสัญญาเงินกู้ยืมต่างๆนะครับแม้ว่าจะเป็นตัวจริงหรือสำเนาก็ตามเนี่ยออดิเตอร์จะต้องมีการตรวจสอบข้อมูลอย่างค่อนข้างที่จะรีเช็คความถูกต้องอย่างละเอียดพอสมควรเพราะบางครั้งเนี่ย
นะครับในระหว่างปีเนี่ยลูกค้าอาจจะมีการอัปเดตสัญญาต่างๆเพราะฉะนั้นจุดตรงนี้เนี่ยจะต้องมีการย้ำนะครับกับลูกค้าว่าสัญญาเงินกู้ยืมที่เราได้รับนั้นเป็นสัญญาเงินกู้ยืมฉบับปัจจุบันและฉบับล่าสุดที่ใช้อยู่นะครับเพราะว่าในกระบวนการในการตรวจสอบในอดีตที่ผ่านมาอาจารย์ก็จะมักจะเจอในสัญญาบางรายการนะครับที่ลูกค้าเนี่ยให้สัญญาการกู้ยืมเงินในฉบับเก่ามาแต่ว่าจริงๆแล้วในระหว่างปีลูกค้ามีการอัปเดตสัญญาเงินกู้ยืมฉบับใหม่นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้อาจจะต้องมีการพูดคุยนะครับแล้วก็สอบถามกับลูกค้าว่าสัญญาเงินกู้ยืมที่เราได้มานั้นเป็นสัญญาเงินกู้ยืมฉบับล่าสุดที่ใช้อยู่ณปัจจุบันนั่นเองนะครับนอกจากนี้นะครับในกระบวนการการจ่ายคืนนะครับไม่ว่าจะเป็นเงินต้นหรือว่าดอกเบี้ยเนี่ยนะครับเราจะต้องมีการตรวจเช็คแล้วก็ตรวจสอบในเรื่องของใบเสร็จรับเงินนะครับเพื่อเป็นการการันตีและยืนยันได้ว่ากิจการได้มีการจ่ายชำระเงินต้นนะครับรวมไปจนถึงดอกเบี้ยจริงในระหว่างปีนะครับและท้ายที่สุดนะครับกรณีที่เรานั้นอาจจะมีการตรวจสอบข้อมูลบางอย่างแล้วเรารู้สึกว่าเราไม่มั่นใจนะครับในประเด็นหรือยอดตัวเลขที่ปรากฏอยู่ในงบฐานะการเงินนะครับเราก็อาจจะมีการขอหนังสือยืนยันยอดนะครับไปยังธนาคารหรือว่าสถาบันทางการเงินที่เกี่ยวข้องนะครับแต่หากเรามีการกู้ยืมเงินกับบุคคลที่3หรือ Third Party นะครับเราอาจจะมีการขอยืนยันยอดนะครับไปยังเจ้าตัวนะครับหรือว่าไปยังบริษัทที่เกี่ยวข้องกันนะครับโดยอาจจะอาศัยวิธีการส่งจดหมายนะครับหรือว่าส่งอีเมลที่เป็นอีเมลของบริษัทหรือแม้กระทั่งในเรื่องของการส่งในรูปแบบของใบแหกนะครับก็คือเป็นลักษณะของมือถึงมือนะครับเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงในเรื่องของความน่าเชื่อถือนะครับของความมีอยู่จริงของบัญชีเงินกู้ยืมก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นในส่วนของการตรวจสอบบัญชีเงินกู้ยืมนะครับต่อมาครับเราก็จะมาดูในประเด็นเรื่องของการตรวจสอบบัญชีหนี้สินอื่นกันบ้างนะครับอันนี้จะเป็นประเด็นที่3แล้วที่เราจะพูดคุยในวันนี้นะครับสำหรับวัตถุประสงค์นะครับของการตรวจสอบบัญชีหนี้สินอื่นเนี่ยเราจะต้องเข้าใจก่อนว่าหนี้สินอื่นนั้นหมายถึงรายการอะไรบ้างนะครับเพราะว่าในแต่ละกิจการนั้นหนี้สินอื่นนั้นอาจจะเป็นรายการที่ไม่เหมือนกันนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับรายการหนี้สินอื่นในที่นี้อย่างเช่นในเรื่องของค่าใช้จ่ายค้างจ่ายครับหรือว่าเจ้าหนี้อื่นๆที่ไม่ได้เกิดจากเจ้าหนี้การค้าโดยตรงของกิจการนะครับสำหรับเจ้าหนี้อื่นที่ไม่ใช่รายการเจ้าหนี้การค้าของกิจการนั้นอาจจะหมายความว่าถ้าหากสมมติว่ากิจการนะครับเป็นกิจการที่เกี่ยวกับการซื้อขายนะครับเกี่ยวกับชิ้นส่วนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ดังนั้นเจ้าหนี้การค้าก็อาจจะเกิดจากการที่กิจการนั้นมีซื้อชิ้นส่วนนะครับหรืออะไรหรือว่าตัวคอมพิวเตอร์นั้นซื้อมาเพื่อทำการขายนะครับส่วนเจ้าหนี้อื่นอาจจะอยู่ในบริบทที่ว่ากิจการมีการเช่าพื้นที่นะครับเพื่อจัดจำหน่ายในส่วนของชิ้นส่วนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพราะฉะนั้นเนี่ยกรณีที่เรามีการค้างค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าเช่าตรงนี้นะครับเราก็อาจจะถือเป็นรายการเจ้าหนี้อื่นแทนนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือความแตกต่างระหว่างเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นนะครับเพราะฉะนั้นสำหรับวัตถุประสงค์ของหนี้สินอื่นตรงนี้เนี่ยก็หมายถึงว่าเราจะต้องมีการเช็คครับว่าหนี้สินอื่นนั้นไม่ว่าจะเป็นในส่วนของค่าใช้จ่ายค้างจ่ายนะครับเจ้าหนี้อื่นนั้นเป็นรายการที่มีอยู่จริงครับแล้วก็เป็นภาระผูกพันของกิจการณวันสิ้นงวดบัญชีนะครับนอกจากนี้นะครับการรับรู้รายการเกี่ยวกับหนี้สินแล้วก็รายการบัญชีเจ้าหนี้อื่นๆนั้นนะครับได้มีการบันทึกรายการนะครับอย่างถูกต้องครบถ้วนนะครับเจ้าหนี้บางรายการนั้นจริงๆแล้วเป็นของงวดบัญชีนี้นะครับหรืองวดบัญชีถัดไปเราจะต้องมีการตรวจสอบข้อมูลตรงนี้นะครับเพื่อเป็นการเช็คว่าเรานั้นได้มีการบันทึกรายการหนี้สินอื่นนั้นได้อย่างถูกต้องครบถ้วนถูกต้องตามงวดบัญชีนั่นเองนะครับสำหรับวัตถุประสงค์ถัดมาครับก็คือหนี้สินอื่นนั้นได้มีการวัดมูลค่าอย่างถูกต้องเหมาะสมณวันสิ้นงวดบัญชีนะครับเพราะว่าหนี้สินบางรายการนั้นอาจจะมีประเด็นเรื่องของมูลค่าปัจจุบันเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับเพราะฉะนั้นในการรับรู้ในการวัดมูลค่านั้นเราจะต้องมีการวัดมูลค่าอย่างถูกต้องเหมาะสมณวันสิ้นงวดนะครับเพื่อให้ตัวเลขที่ปรากฏอยู่ในส่วนของงบฐานะการเงินนั้นเป็นไปได้อย่างถูกต้องนั่นเองนะครับสำหรับวัตถุประสงค์ข้อสุดท้ายครับคือเป็นการเช็คว่ากิจการนั้นได้มีการแสดงรายการและมีการเปิดเผยข้อมูลนะครับของหนี้สินอื่นเนี่ยได้อย่างถูกต้องเป็นไปตามมาตรฐานรายงานทางการเงินแล้วหรือไม่นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบบัญชีหนี้สินอื่นเองนะครับคราวนี้เราไปดูวิธีการตรวจสอบกันบ้างนะครับว่าในการตรวจสอบบัญชีหนี้สินอื่นนั้นเราจะมีวิธีการตรวจสอบอะไรบ้างครับ
แน่นอนนะครับในการตรวจสอบอย่างแรกเลยก็คือการวิเคราะห์เปรียบเทียบนั่นเองนะครับเป็นการพิสูจน์ครับว่ารายการเคลื่อนไหวของหนี้สินอื่นนั้นตั้งแต่งวดบัญชีปัจจุบันนะครับเปรียบเทียบกับงวดบัญชีก่อนมีรายการอะไรที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญหรือมีประเด็นหรือมีบัญชีอะไรก็ตามนะครับที่มีความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างปีนะครับซึ่งออดิเตอร์นั้นก็สามารถที่จะหาข้อมูลจากตรงนี้ได้นะครับแล้วมีการสอบถามไปยังลูกค้ายกตัวอย่างเช่นในปีนี้อาจจะมีหนี้สินรายการใหม่เกิดขึ้นในระหว่างปีนะครับก็อาจจะต้องมีการถามเหตุและผลนะครับของรายการหนี้สินที่เกิดขึ้นในระหว่างปีว่าทำไมนะครับในปีนี้จึงมีเหตุการณ์หนี้สินอื่นตัวนี้เกิดขึ้นในระหว่างปีนะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นจุดที่ทำให้เรานั้นสามารถที่จะเป็นการชี้นำนะครับว่าเราจะมีการตรวจสอบในเรื่องของเอกสารหลักฐานอะไรบ้างนะครับสำหรับวิธีการตรวจสอบวิธีที่2นะครับก็คือจะเป็นการขอรายละเอียดครับเกี่ยวกับหนี้สินอื่นๆนะครับโดยมีการทดสอบการบวกเลขนะครับในรายละเอียดแล้วก็อาจจะมีการเปรียบเทียบยอดรวมนะครับของรายละเอียดนะครับว่าตรงกันกับบัญชีแยกประเภททั่วไปของกิจการหรือไม่อย่างไรนะครับสำหรับประเด็นวิธีการตรวจสอบที่3นะครับก็คือเป็นการรีเช็คครับว่าความถูกต้องของหนี้สินอื่นนั้นมันมีประเด็นอะไรไหมสำหรับรายการที่เราพิจารณาแล้วว่าเป็นรายการที่มีสาระสำคัญซึ่งเราอาจจะอาศัยวิธีการตรวจสอบนะครับในเรื่องของเอกสารประกอบการบันทึกรายการทางบัญชีเช่นรายการที่เป็นใบแจ้งหนี้นะครับรายการที่เป็นใบเสร็จรับเงินหรือว่าสำเนาใบนำฝากนะครับเกี่ยวกับการจ่ายชำระหนี้ของเจ้าหนี้รายนั้นๆ นะครับนอกจากนี้นะครับในการตรวจสอบหนี้สินอื่นเนี่ยอาจจะรวมไปถึงในเรื่องของการประมาณการทางหนี้สินก็ได้นะครับเพราะสืบเนื่องการประมาณการหนี้สินเนี่ยอาจจะเกิดจากกรณีที่กิจการนั้นสามารถทราบวันเวลานะครับอย่างชัดเจนแต่อาจจะมีการไม่ทราบในเรื่องของตัวเลขได้อย่างน่าเชื่อถือนะครับเราก็อาจจะมีการประมาณการในเรื่องของหนี้สินนั้นขึ้นมาแน่นอนครับออดิเตอร์มีหน้าที่ในการตรวจสอบครับว่าการประมาณการหนี้สินที่มีการประมาณการขึ้นมานั้นเป็นการประมาณการที่ดีที่สุดภายใต้ข้อสันนิษฐานที่ถูกต้องและใกล้เคียงกับความเป็นจริงเพราะฉะนั้นออดิเตอร์คงไม่ได้เพียงแต่มีการเช็คการคำนวณเกี่ยวกับการประมาณการหนี้สินนะครับออดิเตอร์จะต้องพิจารณาถึงความเหมาะสมนะครับของการตั้งประมาณการหนี้สินเหล่านั้นนะครับว่าตั้งขึ้นมานั้นด้วย assumption หรือว่าข้อสันนิษฐานอะไรซึ่งหลักๆแล้วนะครับการประมาณการหนี้สินเนี่ยอาจจะมีในหลายรูปแบบด้วยกันนะครับเช่นกิจการอาจจะมีการจัดโปรโมชั่นนะครับซื้อ10แถม1นะครับหรือว่าซื้อ10ครั้งนะครับสามารถนำมาแลกของชำร่วยต่างๆที่กิจการได้มีการสำรองไว้ให้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ครับถือเป็นการประมาณการหนี้ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับตลอดจนอาจจะมีกรณีที่กิจการนะครับมีการรับประกันในส่วนของสินค้านะครับว่าถ้าหากลูกค้านั้นมีการซื้อสินค้าของกิจการไปนะครับสามารถที่จะนำมาเปลี่ยนหรือว่านำมาเปลี่ยนอะไรนะครับหรือเปลี่ยนตัวใหม่ไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ออดิเตอร์นั้นจะต้องมีการรีเช็คว่าลูกค้าได้มีการตั้งประมาณการเกี่ยวกับสินค้ารับประกันไปแล้วหรือไม่อย่างไรนะครับนอกจากนี้ครับถ้าเราพูดถึงในกิจการที่เป็นในส่วนของอสังหาริมทรัพย์นะครับกิจการก็อาจจะมีการตั้งประมาณการเกี่ยวกับค่าซ่อมแซมนะครับที่อาจจะเกิดขึ้นหลังจากที่ได้มีการโอนนะครับในเรื่องของบ้านหรือว่าโอนคอนโดให้กับลูกค้าไปแล้วนะครับหลังจากโอนเนี่ยเราก็พบว่าอาจจะมีในบางส่วนนะครับที่มีกระบวนการก่อสร้างที่อาจจะไม่เป็นไปตามมาตรฐานนะครับหรืออาจจะมีข้อผิดพลาดบางอย่างเกิดขึ้นนะครับกิจการก็ต้องมีการประมาณการในเรื่องของหนี้สินค่าซ่อมแซมตัวนี้เพิ่มเติมขึ้นมาที่นอกเหนือจากรายการอื่นที่เคยเกิดขึ้นแล้วนะครับเพราะว่าสิ่งเหล่านี้จะเป็นตัวช่วยให้กิจการนั้นมีบัดเจ็ตหรือเงินสำรองนะครับในกรณีที่เราได้มีการโอนบ้านหรือโอนกรรมสิทธิ์ให้กับลูกค้าไปแล้วนั่นเองนะครับและท้ายที่สุดนะครับในเรื่องของการประมาณการหนี้สินเนี่ยก็อาจจะเป็นพอยต์ในเรื่องของการตั้งในเรื่องคดีฟ้องร้องที่คาดว่าจะเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าในบางครั้งเนี่ยกิจการเนี่ยได้มีการประมาณการเกี่ยวกับหนี้ต่างๆนะครับแล้วจะเกิดจากกรณีที่ลูกค้ามีการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายนะครับการประมาณการในเรื่องของตัวคดีฟ้องร้องที่รับรู้ในงบการเงินก็เป็นส่วนหนึ่งที่ออดิเตอร์ต้องให้ความสำคัญนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นในจุดตรงนี้เนี่ยเราจะพบว่าในประเด็นของหนี้สินอื่นนั้น
การตรวจสอบการบัญชีประมาณการของหนี้สินก็เป็นส่วนหนึ่งที่ออดิเตอร์นั้นจะต้องให้ความสำคัญนะครับแต่ว่าในประเด็นนี้อาจารย์ทอมจะยังไม่ได้ลงลึกในส่วนของการประมาณการหนี้สินอย่างไรนะครับเนื่องจากว่าในส่วนของการประมาณการหนี้สินนั้นจะมีการพูดคุยอีกครั้งนึงนะครับในเรื่องของกระบวนการในการเสร็จสิ้นการตรวจสอบแต่ว่าเป็นการแชร์แล้วก็เล่าประสบการณ์นิดนึงว่าในกระบวนการในการตรวจสอบหนี้สินอื่นเนี่ยมันก็จะมีในเรื่องของการประมาณการหนี้สินเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับเพราะฉะนั้นการตรวจสอบเอกสารบางครั้งอาจจะซัพพอร์ตในส่วนของหนี้สินอื่นนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้ซัพพอร์ตทั้งหมดในเรื่องของการประมาณการหนี้สินนั่นเองนะครับคราวนี้เรามาดูต่อมาครับในการตรวจสอบของบัญชีส่วนของเจ้าของนะครับเขาบอกว่าการตรวจสอบบัญชีส่วนของเจ้าของนั้นเนี่ยบางครั้งนะครับกรณีที่เป็นในส่วนของบริษัทจำกัดเราก็จะเรียกว่าส่วนของผู้ถือหุ้นนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นจุดในส่วนของทุนครับอยู่ในหมวดที่3นั่นเอง

สำหรับวัตถุประสงค์นะครับของการตรวจสอบบัญชีส่วนของเจ้าของนั้นมีอะไรบ้างนะครับอย่างข้อแรกเลยก็คือทุนเรือนหุ้นนั้นได้มีการแสดงอย่างถูกต้องนะครับตรงตามที่รับอนุมัติโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยทุนเรือนหุ้นนั้นได้มีการออกจำหน่ายนะครับและก็ถูกต้องตามที่ได้จดทะเบียนไว้นะครับแล้วก็เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้อยู่ในหนังสือบริคุณสนธิเพราะฉะนั้นออเดิเตอร์จะต้องมีการตรวจสอบแล้วก็รีเช็คข้อมูลนิดหนึ่งนะครับจากกระบวนการหรือประสบการณ์ในการทำงานในส่วนของทุนมาเนี่ยก็จะพบว่าออเดิเตอร์นั้นจะต้องมีการขอในเรื่องของบอจ5ล่าสุดนะครับเพราะว่าบอจ5นั้นจะเป็นจุดที่บอกว่ากิจการนั้นได้มีการเปลี่ยนแปลงในสัดส่วนของทุนในระหว่างปีหรือไม่อย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นออเดิเตอร์จะต้องมีการเช็คว่าในระหว่างปีนั้นกิจการได้มีการอัปเดตในส่วนของบอจ5หรือสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นหรือไม่อย่างไรนะครับเพื่อนำมาพิจารณาในเรื่องของสัดส่วนการถือหุ้นของกิจการนั่นเองนะครับคราวนี้เรามาดูวิธีการตรวจสอบกันบ้างนะครับเขาบอกว่าในการตรวจสอบบัญชีในเรื่องของส่วนของเจ้าของหรือบัญชีทุนนั้นนะครับอย่างแรกเลยก็คือเราจะมีการตรวจสอบในเรื่องของการวิเคราะห์เปรียบเทียบนะครับของทุนเดินหุ้นที่เกิดขึ้นนะครับณวันสิ้นงวดปัจจุบันนะครับเปรียบเทียบกับงวดบัญชีก่อนนะครับแล้วก็มีการอธิบายการเปลี่ยนแปลงของทุนเดินหุ้นในระหว่างปีนะครับสำหรับการตรวจสอบของบัญชีทุนนั้นเนี่ยบางครั้งในบางกิจการเนี่ยนอกจากจะมีในส่วนของหุ้นทุนสามัญแล้วนะครับบางกิจการอาจจะมีในส่วนของหุ้นทุนบริมสิทธิ์นะครับหรือว่าเป็นหุ้นกู้นะครับที่มีสิทธิ์ซื้อคืนในภายหลังก็ได้เพราะฉะนั้นในรูปแบบของวิธีการตรวจสอบที่อาจารย์ทอมได้นำเสนอในวันนี้เนี่ยจะเป็นรูปแบบของการตรวจสอบของทุนกรณีที่เป็นหุ้นสามัญอย่างเดียวนะครับในขณะเดียวกันถ้ากิจการนั้นนะครับมีหุ้นบริมสิทธิ์เราก็สามารถที่จะตรวจสอบในเรื่องของใบสำคัญแสดงสิทธิ์ต่างๆได้เพิ่มเติมนะครับสำหรับกรณีวิธีที่2ครับเขาบอกว่าการตรวจสอบทุนเดินหุ้นนั้นเนี่ยกรณีที่กิจการนั้นมีผู้ถือหุ้นน้อยรายนะครับกระบวนการในการตรวจสอบพิสูจน์ความมีอยู่จริงของทุนนั้นก็อาจจะกระทำได้โดยง่ายนะครับแต่บางครั้งในกรณีที่บางกิจการนั้นมีจำนวนผู้ถือหุ้นในสัดส่วนที่มากนะครับในการพิสูจน์ความมีอยู่จริงของผู้ที่ถือหุ้นนั้นเนี่ยก็อาจจะกระทำได้โดยยากเพราะฉะนั้นเนี่ยในการตรวจสอบหรือนับใบหุ้นที่ออกนะครับซึ่งออดิเตอร์เองจะต้องมีการตรวจสอบในต้นขั้วนะครับของการออกหนังสือนะครับต่างๆที่เราได้มีการมอบหุ้นนะครับให้กับผู้ถือหุ้นเพราะฉะนั้นจุดตรงนี้ก็เป็นจุดที่สำคัญเหมือนกันนะครับในขณะเดียวกันเราอาจจะมีการรีเช็คนะครับกับหนังสือรับรองของบริษัทแล้วก็หนังสือบริคุณสนธิตลอดจนมีการเช็คในเรื่องของบอ.จ. 5นั่นเองนะครับสำหรับการตรวจสอบในวิธีการตรวจสอบที่3นะครับก็คือเราอาจจะมีการขอสำเนารายชื่อผู้ถือหุ้นนะครับแล้วก็มีการเช็คซ้ำยอดรวมนะครับของสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นนั้นว่าตรงกับบัญชีประเภทของกิจการหรือไม่นะครับนอกจากนี้นะครับในการตรวจสอบในส่วนของบัญชีส่วนของเจ้าของเนี่ยเราอาจจะต้องมีการตรวจสอบนะครับในเรื่องของรายงานการประชุมของผู้ถือหุ้นนะครับแล้วก็รายงานการประชุมของคณะกรรมการซึ่งบางครั้งบางกิจการเนี่ยก็อาจจะให้เรานั้นสามารถที่จะสำเนานะครับตัวรายงานการประชุมออกมาได้แต่บางกิจการก็อาจจะไม่อนุญาตนะครับให้เรานั้นมีการสำเนารายการเกี่ยวกับการประชุมที่เกิดขึ้นที่สำคัญนะครับเพราะฉะนั้นออเดิเตอร์เนี่ยเมื่อเราทำการอ่านนะครับในส่วนของรายงานการประชุมต่างๆแล้วเนี่ยออเดิเตอร์อาจจะใช้วิธีการในการสรุปในประเด็นที่สำคัญนะครับแล้วก็มีผลกระทบนะครับในส่วนของงบการเงินออกมานะครับซึ่งบางรายการนั้นซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องกับรายการทางการเงินหรือว่างบการเงินเนี่ยออเดิเตอร์ก็ไม่จำเป็นที่จะต้องสรุปในประเด็นนี้ต่อมานะครับเพราะฉะนั้นหน้าที่ของออเดิเตอร์คือการศึกษาอ่านรายงานการประชุมนะครับที่สำคัญที่มีความสอดคล้องนะครับกับงบการเงินที่เกิดขึ้นเพื่อเราจะได้มีการเช็คนะครับว่ากิจการมีการเปิดเผยเหตุการณ์สำคัญในหมายเหตุประกอบงบการเงินแล้วหรือไม่ใหญ่นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นการอ่านรายงานการประชุมนั้นถือเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็เป็นประโยชน์กับออดิเตอร์พอสมควรนะครับต่อมาวิธีการตรวจสอบถัดมาครับก็คือจะเป็นวิธีการตรวจสอบนะครับเกี่ยวกับในประเด็นเรื่องของการชำระเงินค่าหุ้นนะครับเพราะว่าในบางกิจการนั้นอาจจะมีการให้จองหุ้นไว้ก่อนนะครับแต่ว่าสัดส่วนของเงินที่รับนั้นอาจจะได้รับในภายหลังเพราะฉะนั้นเนี่ยกิจการจะต้องมีทะเบียนคุมครับของตัวในเรื่องของสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นว่ารายหุ้นตัวไหนเนี่ยที่ยังไม่ได้มีการจ่ายชำระนะครับเราก็จะต้องมีการขอเอกสารรวมไปจนถึงการตั้งหนี้หรือมีการติดตามหนี้ต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นการรับรู้เกี่ยวกับบัญชีหุ้นทุน

ินในงบฐานะการเงินนั้นในส่วนของลูกหนี้การจองหุ้นนั้นก็อาจจะต้องรับรู้เป็นลูกหนี้แทนนะครับซึ่งกิจการนั้นจะยังไม่สามารถที่จะรับรู้เป็นในส่วนของหุ้นทุนสามัญได้นะครับจนกว่าลูกหนี้รายนั้นจะได้มีการชำระในส่วนของเงินค่าหุ้นของกิจการเรียบร้อยแล้วเท่านั้นนะครับและสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยคือว่าด้วยธรรมที่กฎนะครับของหุ้นส่วนบริษัทก็คือในกรณีที่กิจการนะครับมีการเปิดบริษัทเนี่ยเขาบอกว่าสัดส่วนของจำนวนหุ้นที่ถือเนี่ยจะต้องมีการจ่ายชำระแล้วเนี่ยอย่างน้อยร้อยละ25เพราะฉะนั้นออดิเตอร์นะครับจะต้องมีการเช็คข้อมูลนิดนึงว่าสัดส่วนของการถือหุ้นของกิจการนั้นผู้ที่ถือหุ้นนั้นได้มีการจ่ายชำระเงินค่าหุ้นอย่างน้อยร้อยละ25แล้วหรือไม่อย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นจุดนี้เป็นจุดที่สำคัญที่ออดิเตอร์นั้นจะต้องมีการตรวจสอบตัวเลขตรงนี้ด้วยนะครับเพราะมิฉะนั้นแล้วเนี่ยจะทำให้กิจการนั้นปฏิบัติข้อมูลตัวนี้ไม่ถูกต้องนะครับตรงตามของกฎหมายของบับ3ครับหุ้นส่วนบริษัทนั่นเองนะครับและท้ายที่สุดครับในกระบวนการในการตรวจสอบเกี่ยวกับบัญชีของหุ้นสามัญนั้นอาจจะต้องมีการเช็คด้วยว่าในระหว่างปีนั้นกิจการมีการออกหุ้นทุนนะครับแล้วออกในส่วนที่เกินมูลค่าหุ้นราคาพาปกติหรือไม่นะครับเช่นเรามีการจดทะเบียนครับว่ากิจการนั้นมีราคาหุ้นอยู่ที่หุ้นละ10บาทนะครับแต่ในระหว่างปีเนี่ยอาจจะมีการจำหน่ายหุ้นเนี่ยออกไปเนี่ยอยู่ที่หุ้นละ15บาทเพราะฉะนั้นในส่วนที่เป็น10บาทนั้นจะถือเป็นในส่วนของทุนหุ้นสามัญนะครับส่วนที่เกินมา5บาทนั้นเราจะถือเป็นส่วนเกินมูลค่าหุ้นเพราะฉะนั้นในจุดนี้นะครับออดิเตอร์นั้นจะต้องมีการให้ความสำคัญแล้วก็ต้องมีการทดสอบนะครับการคำนวณส่วนเกินของมูลค่าหุ้นทุนในส่วนนี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือจุดที่ออดิเตอร์นั้นต้องให้ความสำคัญสำหรับการตรวจสอบส่วนของผู้ถือหุ้นหรือส่วนของเจ้าของหรือบัญชีทุนนั่นเองนะครับและท้ายที่สุดนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของการตรวจสอบบัญชีเงินปันผลจ่ายแล้วก็ในส่วนของกำไรสะสมครับเพราะว่าเรื่องนี้นั้นก็จะเป็นส่วนหนึ่งของหมวดที่3นะครับเรามาดูในส่วนของวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบกันบ้างนะครับว่าในการตรวจสอบบัญชีเงินปันผลจ่ายกับในส่วนของกำไรสะสมนั้นเรามีวัตถุประสงค์อะไรกันบ้างนะครับสิ่งสำคัญอย่างแรกเลยในวัตถุประสงค์ก็คือว่าเงินปันผลจ่ายนั้นได้รับการอนุมัตินะครับได้มีการประกาศจ่ายโดยคณะกรรมการของบริษัทหรือผู้มีอำนาจแล้วหรือไม่อย่างไรนะครับในส่วนถัดมานะครับวัตถุประสงค์ข้อที่2ก็คือจะเป็นการเช็คข้อมูลว่ากิจการนั้นได้มีการประกาศซึ่งการประกาศนั้นเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายนะครับอย่าลืมนะครับว่าในระหว่างปีนั้นหากผลประกอบการของกิจการนั้นมีผลการดำเนินงานที่ขาดทุนนะครับการประกาศจ่ายเงินปันผลนั้นก็ไม่สามารถที่จะดำเนินการประกาศจ่ายได้ยกเว้นเสียแต่ว่าการประกาศจ่ายเงินปันผลนั้นเป็นการจ่ายเงินปันผลในรูปแบบของผลการดำเนินงานของปีที่ผ่านมาซึ่งกิจการมีกำไรอันนี้เราก็สามารถที่จะประกาศจ่ายเงินปันผลได้ตามปกติซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายนั่นเองนะครับสำหรับวัตถุประสงค์ในข้อที่3นะครับก็คือว่ากิจการนั้นได้มีการบันทึกรายการนะครับเกี่ยวกับผลจ่ายและกำไรสะสมได้อย่างถูกต้องและครบถ้วนนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญเลยนะครับต้องบอกก่อนว่าจริงๆแล้วเงินปันผลจ่ายนั้นไม่ได้เป็นรายการค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดนะครับเดี๋ยวจะทำให้เกิดความเข้าใจผิดกันเนื่องจากเงินปันผลจ่ายที่ว่านี้เป็นบัญชีปรับลดมูลค่าของทุนหุ้นสามัญหรือว่าในส่วนของเจ้าของนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของเงินปันผลจ่ายจึงเป็นส่วนหนึ่งที่ปรากฏอยู่ในหมวด3นะครับแล้วก็เป็นบัญชีปรับลดของส่วนของผู้ถือหุ้นดังนั้นนะครับในการที่จะออดิเตอร์เนี่ยมีการตรวจสอบหรือเช็คข้อมูลเนี่ยต้องอย่าลืมนะครับว่าเงินปันผลจ่ายนั้นอยู่ในหมวด3แสดงว่ามันจะอยู่ในส่วนของงบแสดงนะครับในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นซึ่งปัจจุบันเราเรียกงบนี้ว่างบการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นนั่นเองนะครับสำหรับวัตถุประสงค์ข้อสุดท้ายครับวัตถุประสงค์ข้อที่4ก็คือกิจการนั้นได้มีการแสดงรายการนะครับแล้วก็เปิดเผยข้อมูลครับเกี่ยวกับเงินปันผลจ่ายนะครับแล้วก็กำไรสะสมนั้นได้อย่างถูกต้องครบถ้วนตามมาตรฐานของรายงานทางการเงินนะครับซึ่งข้อจำกัดหรือว่าข้อมูลพื้นฐานที่กิจการจะต้องมีการเปิดเผยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของเงินปันผลจ่ายก็คือกิจการต้องมีการแจ้งในหมายเหตุประกอบงบการเงินนะครับว่าเงินปันผลจ่ายที่มีการประกาศจ่ายนั้นเป็นการประกาศจ่ายเมื่อวันที่เท่าไหร่นะครับแล้วก็เป็นการประชุมของครั้งเท่าไหร่และจ่ายจากผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นนั้นหรือไม่อย่างไรนะครับทั้งนี้สิ่งที่ควรระมัดระวังที่สุดเลยในเรื่องของการประกาศในเรื่องของเงินปันผลจ่ายนะครับ
กิจการจะต้องมีการตั้งสำรองตามกฎหมายนะครับซึ่งการตั้งสำรองนั้นเนี่ยปกติแล้วกฎหมายจะให้ตั้งเนี่ยขั้นต่ำทั้งหมดเลยก็คือคิดเป็น 10% นะครับของทุนจดทะเบียนนั่นเองเพราะฉะนั้นหากกิจการนะครับมีการตั้งสำรองตามกฎหมายไว้ครบถ้วนถูกต้องแล้วเนี่ยนะครับในกรณีที่กิจการมีการจ่ายเงินปันผลในระหว่างปีก็อาจจะไม่ต้องสนใจในส่วนของสำรองตามกฎหมายแล้วนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับว่าถ้ากิจการยังไม่เคยมีการตั้งสำรองตามกฎหมายแต่อย่างไรนะครับดังนั้นทุกครั้งที่มีการประกาศจ่ายเงินปันผลนะครับกิจการต้องมีการตั้งสำรองตามกฎหมายไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะถึง 10% นะครับของทุนจดทะเบียนนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะมีหลายท่านมีคำถามนะครับว่าอาจารย์คะถ้าสมมติว่ากิจการมีการจ่ายเงินปันผลจ่ายไปแล้วในระหว่างปีอย่างน้อยที่สุดเลยเราควรมีการตั้งสำรองตามกฎหมายอย่างน้อยเท่าไหร่นะครับโดยปกติเราก็จะตั้งอยู่ที่ประมาณ5%ของกำไรสุทธิในระหว่างปีนะครับเพราะฉะนั้นในผลการดำเนินงานในแต่ละปีเช่นกิจการมีกำไรอยู่ที่100 บาทนะครับดังนั้นก็จะตั้งสำรองขั้นต่ำเนี่ยต้องไม่น้อยกว่า5 บาทนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นจุดนี้ที่ออดิเตอร์ต้องให้ความสนใจนะครับคราวนี้เรามาดูวิธีการตรวจสอบกันบ้างนะครับว่าในการตรวจสอบบัญชีเงินปันผลจ่ายและกำไรสะสมนั้นเรามีวิธีการตรวจสอบอะไรกันบ้างนะครับโดยปกตินะครับในการตรวจสอบบัญชีเงินปันผลจ่ายและกำไรสะสมเนี่ยเราก็จะอาศัยนะครับวิธีการในการวิเคราะห์เปรียบเทียบครับโดยดูจากรายการของเงินปันผลจ่ายณตอนต้นปีนะครับกระทบไปยังเงินปันผลจ่ายณตอนสิ้นปีว่าในระหว่างปีนั้นมีการประกาศจ่ายหรือไม่นะครับโดยทั่วไปนะครับอาจารย์ต้องบอกก่อนว่าในส่วนของบัญชีเงินปันผลจ่ายนั้นรายการนั้นอาจจะไม่ค่อยมีเยอะมากนะครับยกเว้นแต่ว่ากรณีที่กิจการนะครับมีบัญชีเงินลงทุนนะครับหรือว่ากิจการนั้นอาจจะมีผู้ถือหุ้นที่มีความหลากหลายและมีผลการดำเนินงานที่ผ่านมาค่อนข้างดีรายการเงินปันผลจ่ายที่เกิดขึ้นในแต่ละปีนั้นก็อาจจะมีจำนวนที่ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็มีการประกาศจ่ายเงินปันผลหลายครั้งเพราะฉะนั้นในประเด็นเรื่องของการประกาศจ่ายเงินปันผลจ่ายของบางกิจการก็อาจจะมีสาระสำคัญนะครับแต่บางกิจการก็อาจจะไม่มีสาระสำคัญแต่อย่างเดียวน้อยที่สุดนะครับสิ่งสำคัญเลยคือการวิเคราะห์เปรียบเทียบก็จะทำให้เราทราบนะครับถึงรายการเคลื่อนไหวของบัญชีเงินปันผลจ่ายนั่นเองนะครับสำหรับในส่วนของบัญชีกำไรสะสมนะครับแน่นอนครับว่าบัญชีกำไรสะสมนั้นการเปลี่ยนแปลงของบัญชีกำไรสะสมนั้นจะเกิดจากอะไรได้บ้าง1นะครับผลการดำเนินงานของกิจการหากกิจการมีผลการดำเนินงานที่ดีนะครับมีผลกำไรแน่นอนครับก็จะทำให้กำไรสะสมของกิจการนั้นเพิ่มสูงขึ้นนะครับในทางกลับกันนะครับถ้าสมมติว่ากิจการนั้นมีผลการดำเนินงานที่ไม่ดีนะครับมีผลการดำเนินงานที่ขาดทุนก็จะส่งผลให้กำไรสะสมนั้นมีตัวเลขที่ลดลงนั่นเองนะครับรวมไปจนถึงการประกาศจ่ายเงินปันผลนะครับเขาบอกว่าทุกครั้งที่กิจการมีการจ่ายประกาศจ่ายเงินปันผลเนี่ยก็จะส่งผลให้กำไรสะสมนั้นลดลงนั่นเองเพราะฉะนั้นรายการหักของบัญชีกำไรสะสมนั้นสรุปได้ว่าก็จะมีในส่วนของกรณีที่กิจการนั้นมีผลขาดทุนนะครับหรือกรณีที่กำไรสะสมจะเพิ่มขึ้นนั้นก็ต้องเกิดจากกรณีที่กิจการนั้นมีผลกำไรนั่นเองเพราะฉะนั้นออดิเตอร์นะครับก็จะอาศัยวิธีการกระทบรายการนะครับของกำไรสะสมต้นปีและปลายปีนะครับโดยอาจจะมีการพิจารณารายการที่มีความมีสาระสำคัญในระหว่างปีก็ได้นะครับนอกจากนี้ครับทุกครั้งที่มีการประกาศจ่ายเงินปันผลนะครับออดิเตอร์เองนั้นจะต้องมีการขอในส่วนของสำเนารายงานการประชุมนะครับต่างๆเพื่อมีการรีเช็คว่าทุกครั้งที่กิจการมีการประกาศจ่ายเงินปันผลนั้นมีการประกาศจ่ายเงินปันผลในส่วนของรายงานการประชุมเมื่อวันที่เท่าใดนะครับและผู้อนุมัติเป็นใครประกาศจ่ายจำนวนหุ้นเนี่ยต่อหุ้นเนี่ยเป็นเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นออดิเตอร์ต้องมีการทดสอบการคำนวณในส่วนนี้ด้วยนะครับเนื่องจากว่าการจ่ายเงินปันผลนั้นอาจจะมีผลต่อการคำนวณในเรื่องของกำไรต่อหุ้นนะครับของกิจการในแต่ละปีได้เพราะฉะนั้นเงินปันผลก็เป็นส่วนหนึ่งที่มีเอฟเฟกต์ต่อการคำนวณกำไรต่อหุ้นหรือแม้แต่ราคาตามบัญชีของหุ้นนั่นเองนะครับและท้ายที่สุดครับเขาบอกว่าในการตรวจสอบบัญชีเงินปันผลจ่ายนั้นจะต้องมีการติดตามในเรื่องของเอกสารนะครับเพราะว่าบางครั้งก็มีลูกศิษย์สอบถามมาว่าอาจารย์คะบางครั้งเรามีการประกาศจ่ายเงินปันผลจ่ายไปเรียบร้อยแล้วแต่ผู้ถือหุ้นบางรายเนี่ยไม่มาติดตามแล้วก็ไม่มีการมารับเงินในส่วนของเงินปันผลจ่ายเลยเราจะมีวิธีการในการติดตามในส่วนนี้อย่างไรนะครับในเบื้องต้นเราก็ต้องมีการทำหนังสือแจ้งนะครับหรือว่ามีการโฆษณาประชาสัมพันธ์มีการติดตามโดย
ให้ระยะเวลาหรือเงื่อนไขของเวลานะครับ

ให้กับผู้ถือหุ้นว่าให้มารับในส่วนของเงินปันผลจ่ายด้วยนะครับหรือบางครั้งในบางกิจการที่พบเนี่ยก็อาจจะมีการทำสัญญาในเรื่องของการโอนเงินนะครับผ่านเข้าบัญชีของผู้ถือหุ้นรายนั้นๆก็ได้เพื่อเป็นการนะครับลดในเรื่องของความเสี่ยงของการที่ผู้ถือหุ้นนั้นไม่มารับเงินปันผลที่ได้มีการตกลงกันไว้นะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยต้องบอกก่อนว่าบางกิจการที่อาจารย์ทอมตรวจเนี่ยพบว่าทุกครั้งที่กิจการมีการประกาศจ่ายเงินปันผลนะครับผู้ถือหุ้นบางรายเนี่ยก็อาจจะเป็นบางท่านที่มีอายุเยอะแล้วนะครับแล้วก็ไม่สามารถที่จะเดินทางมารับเงินปันผลจ่ายด้วยตัวเองนะครับในขณะเดียวกันก็ไม่มีบัญชีเงินฝากธนาคารด้วยนะครับทางบริษัทได้มีการติดต่อหรือว่ามีการติดต่อไปก็พบว่าก็ไม่มารับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้นะครับกิจการก็อาจจะมีการประกาศว่ากรณีที่ไม่มารับนะตามเวลาที่กำหนดเนี่ยขอมีการล้างบัญชีของเงินปันผลจ่ายออกไปก็ได้เพราะฉะนั้นออดิเตอร์จะต้องมีการเช็คนะครับในสัดส่วนในส่วนที่เป็นในเรื่องของเงินปันผลจ่ายด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจากที่พูดคุยมาในวันนี้นะครับทั้งหมดเลยในเรื่องของการตรวจสอบบัญชีหนี้สินนะครับแล้วก็ในส่วนของทุนนะครับก็ถือว่าเป็นจุดหนึ่งที่เป็นบัญชีฝั่งในส่วนของงบฐานะการเงินนะครับเพราะว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ให้ความสำคัญอย่างน้อยที่สุดนะครับบัญชีหนี้สินจะเป็นตัวปรากฏในเรื่องของภาระผูกพันที่เกิดขึ้นในกิจการนะครับส่วนทุนก็จะเป็นจุดที่แสดงถึงจุดยืนของกิจการนะครับว่ากิจการนั้นมีในส่วนของทุนของตนเองอย่างไรเพราะฉะนั้นกระบวนการในการตรวจสอบของหนี้สินทุนนั้นก็มีความสำคัญเท่ากันกับการตรวจสอบบัญชีสินทรัพย์นะครับที่อาจารย์ทอมได้มีการสอนหรือมีการพูดคุยไปในตอนที่9นะครับเพราะฉะนั้นตอนที่10ก็ถือว่าเป็นจุดหนึ่งที่เราต้องให้ความสำคัญเช่นกันนะครับนอกจากนี้สิ่งที่ต้องย้ำเพิ่มเติมก็คือในเรื่องของการตรวจสอบประมาณการหนี้สินนะครับซึ่งในส่วนนี้อาจารย์ทอมจะมีการพูดคุยเพิ่มเติมนะครับในประเด็นพิเศษในการตรวจสอบของหนี้สินในเรื่องของการประมาณการหนี้สินในส่วนของการเสร็จสิ้นกระบวนการนะครับอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่ทุกท่านจะต้องไปติดตามอีกครั้งนึงในส่วนหลังนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อไม่การเสียเวลานะครับในวันนี้นะครับก็หวังว่าทุกท่านเนี่ยก็จะได้รับประโยชน์นะครับในเรื่องของการตรวจสอบบัญชีหนี้สินและทุนนะครับและหวังว่าในครั้งต่อไปเนี่ยเราจะได้พบกันอีกนะครับสำหรับวันนี้นะครับอาจารย์นิพนธ์แก่นกมลจากสาขาวิชาการบัญชีคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครนะครับก็ขอจบในตอนที่10ในวันนี้เท่านี้ครับครับผมสวัสดีครับ

ต่อไปจะเป็นขั้นตอนการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นเครื่องยนต์นะครับในการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นเครื่องยนต์เนี่ยนะครับมีความสำคัญในตัวเครื่องยนต์ในกรณีที่จะต้องการเพิ่มประสิทธิภาพในเรื่องของความร้อนของเครื่องยนต์ก็ดีนะครับหรือประสิทธิภาพในส่วนของกลไกของเครื่องยนต์ก็ดีนะครับเพราะฉะนั้นอุปกรณ์ที่จะทำการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นเครื่องยนต์นะจะมีดังต่อไปนี้ครับ 1. ถุงมือ 2. ผ้าทำความสะอาด 3. ฟิลเลอร์เกจ 4. ประแจใช้ปรับตั้งสกรูไขควงใช้ในการปรับตั้งสกรูแล้วก็ชุดบล็อกในการหมุนหาจังหวะการทำงานของเครื่องยนต์ต่อไปจะเป็นวิธีการในการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นเครื่องยนต์ครับครับต่อไปจะเป็นขั้นตอนในการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นเครื่องยนต์ขั้นตอนแรกนะครับให้ทำการเปิดฝาครอบวาล์วของเครื่องยนต์ออก

ต่อไปหมุนเครื่องยนต์ที่มูเล่เผาข้อเหวี่ยงโดยใช้บล็อกขนาดที่ถูกต้องหมุนเครื่องยนต์ให้สูบ1อยู่ในจังหวะอัดสุดและสูบ4อยู่ในจังหวะโอเวอร์แลปครับสำหรับขั้นตอนการหมุนเครื่องยนต์เพื่อที่จะหาจังหวะอัดสุดของแต่ละสูบและสามารถที่จะทำการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นไอดีและลิ้นไอเสียของแต่ละสูบได้นะครับส่วนตำแหน่งนี้คือลิ้นไอดีตำแหน่งนี้คือลิ้นไอเสียนะครับขณะนี้เราจะทำการหมุนเครื่องยนต์เพื่อที่จะหาตำแหน่งอัดสุดของสูบ1ในการหมุนเครื่องยนต์สูบ1อัดสุดลิ้นไอดีและลิ้นไอเสียสามารถที่จะขยับให้มีระยะห่างได้ในจังหวะอัดสุดของสูบ1เมื่อขยับตำแหน่งของลิ้นไอดีและลิ้นไอเสียนะแล้วให้ทำการสังเกตที่มาร์คหน้าเครื่องยนต์ที่มูเล่จะต้องตรงกับเลข0หลังจากที่เราทำการหมุนเครื่องยนต์หาจังหวะอัดของสูบ1เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะทำการหมุนเครื่องยนต์หาจังหวะอัดของแต่ละสูบเพื่อที่จะให้ตรงตำแหน่งของการปรับตั้งลิ้นไอเดียเสียของแต่ละสูบการปรับตั้งลิ้นไอเดียเสียของแต่ละสูบควรที่จะปรับตั้งลิ้นไอเดียเสียของแต่ละสูบนั้นให้อยู่ในจังหวะอัดสุดทุกสูบนะฮะเริ่มจากสูบ1อัดสุดนะครับหมุนเครื่องยนต์อีก180องศาตามมุมเผาข้อเหวี่ยงจะตรงตามลำดับขั้นการจุดระเบิดของเครื่องยนต์ก็คือ1 3 4 2ต่อไปจะเป็นการหมุนเครื่องยนต์ให้ได้180องศาตามลำดับขั้นการจุดระเบิดจากตำแหน่งมาร์คนะครับหมุนไป180องศาจังหวะอัดสูบต่อไปจะต้องเป็นสูบที่3เมื่อได้ตำแหน่ง180องศาแล้วทำการตรวจเช็คสูบที่3ลิ้นไอดีจะขยับได้และลิ้นไอเสียจะขยับได้นะครับต่อไปเป็นการหมุนเครื่องอีก180องศาและสูบต่อไปเป็นจังหวะอัดจะต้องเป็นสูบที่4ในการหมุนเครื่องสูบ4มาร์คจะต้องกลับมาตรงที่เดิมในตำแหน่งของสูบ1จังหวะนี้สูบ4อยู่ในจังหวะอัดสุดลิ้นไอดีและลิ้นไอเสียจะขยับได้เช่นเดียวกันต่อไปจะเป็นจังหวะสูบ2อัดสุดหมุนเครื่องยนต์ไปอีก180องศา

ในจังหวะนี้สูบ2จะอยู่ในตำแหน่งอัดสุดลิ้นในดีและลิ้นในเสียจะมีการขยับให้ตัวได้ครับขั้นตอนนี้เป็นการหมุนเครื่องยนต์เพื่อที่จะทำการหาจังหวะอัดสุดของแต่ละสูบในจังหวะอัดสุดของแต่ละสูบเราสามารถที่จะนำไปทำการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นไอดีและลิ้นไอเสียของแต่ละสูบได้ขั้นตอนในการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นเครื่องยนต์นะครับตามลำดับขั้นการจุดระเบิดของเครื่องยนต์ที่กำหนดไว้สูบ1สูบ3สูบ4และสูบ2ในการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นเครื่องยนต์เราจะเริ่มจากสูบ1ก่อนนะครับโดยการหมุนเครื่องยนต์ให้ตำแหน่งมาร์คที่มุเล่พาวเข้าเหวี่ยงตรงกับมาร์คที่เครื่องยนต์และตรวจระยะห่างของลิ้นไอดีที่สูบ1และลิ้นไอเสียที่สูบ1จากนั้นให้ทำการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นไอดีและลิ้นไอเสียส่วนสูบต่อๆไปตามลำดับขั้นการจุดระเบิดก็คือสูบที่3สูบที่4สูบที่2ให้ปฏิบัติการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นตามสูบที่1การตรวจวัดระยะห่างของลิ้นไอดีและลิ้นไอเสียของสูบที่1วิธีการเริ่มต้นนะครับทำนำเอาฟิลเลอร์เกจที่มีค่ากำหนดในที่นี้กำหนดไว้อยู่ที่ 0.20 มิลลิเมตรตรวจสอบระยะห่างของลิ้นไอดีก่อนที่จะทำการปรับตั้งถ้าตรวจสอบแล้วมีระยะห่างมากเกินไปให้ทำการปรับตั้งโดยขั้นตอนนี้ครับ 1. คลายสกรูล็อกและนำเอาฟิลเลอร์เกจเสียบเข้าไประหว่างก้านวาล์วและกระเดื่องกดลิ้นทำการปรับสกรูปรับตั้งให้สัมผัสกับฟิลเลอร์เกจและล็อกน็อตล็อกทำการดึงฟิลเลอร์เกจเพื่อที่จะตรวจสอบระยะสัมผัสถ้ามีระยะสัมผัสแสดงว่าใช้ได้แต่ถ้ายังหลวมเกินไปให้ทำการปรับตั้งอีกครั้งทำลักษณะนี้กับลิ้นไอดีและลิ้นไอเสียในขณะที่ทำการปรับตั้งในแต่ละสูบให้ทำการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นไอดีและลิ้นไอเสียตามลักษณะเดิมของแต่ละสูบจนครบ

การดูดอากาศด้วยเครื่องทำสุญญากาศการทำสุญญากาศเป็นขั้นตอนการดูดอากาศความชื้นและฝุ่นละอองต่างๆออกจากระบบเพื่อให้ระบบสะอาดพร้อมที่จะบรรจุสารทำความเย็นการทำสุญญากาศจะต้องดำเนินการให้รัดกุมเพื่อไม่ให้ความชื้นหลงเหลืออยู่ในระบบซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมาภายหลังได้

0: ขั้นตอนการทำสุญญากาศ
1: การทำสุญญากาศคือพอเราต่อท่อสารทำความเย็นเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะทำสุญญากาศนะฮะโดยที่เราจะต้องใช้เกจแล้วก็ใช้เครื่องดูดสุญญากาศนะฮะคือเครื่องแว

แรงดันสูงนะครับทางด้านแรงดันต่ำนะฮะเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินนะครับทางด้านแรงดันสูงเราก็จะใส่เกจทางด้านสีแดงนะครับก็นะฮะก็คือท่อใหญ่นะฮะที่ท่อที่ต่อมาจากอีวาโวเลเตอร์มาที่คอมเพรสเซอร์นะฮะก็คือเป็นท่อซักชั่นนะครับอันนั้นก็คือเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับแรงดันต่ำเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินเข้ากับท่อที่เป็นแรงดันต่ำเราก็จะต่อสายเกจเข้าทางด้านแรงดันต่ำที่เป็นสีน้ำเงินเข้ากับท่อซักชั่นนะฮะซึ่งเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับทีนี้เกจทางด้านแรงดันสูงสีแดงนะฮะเราก็จะมาใส่เข้ากับท่อทางด้านแรงดันสูงของในระบบนะครับก็คือจะใส่ที่ท่อเล็กนะฮะก็คือจะเป็นของทิวลิฟต์นะซึ่งมันเป็นทางด้านแรงดันสูงนะครับครับก็จะเป็นขั้นตอนของการทำสุญญากาศนะครับก็คือการทำสุญญากาศเราก็ต้องมีเกจนะครับเกจเราก็ใส่เข้าไปข้างในระบบแล้วนะครับทีนี้ส่วนเครื่องทำสุญญากาศเครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก่อนที่เราจะใช้เครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก็ต้องตรวจสอบน้ำมันของเครื่องแวคกัมด้วยนะฮะมันต้องอยู่ในระดับกลางนะครับถึงจะใช้ได้นะครับถ้าเกิดมันน้อยเกินไปเราจะต้องเติมนะครับเพราะไม่งั้นมันจะทำให้เครื่องแวคกัมเราเสียหายได้นะครับถ้าเกิดว่าน้ำมันเรามีเพียงพอแล้วก็สามารถจะใช้ได้เลยนะครับก็อันดับแรกครับเราก็จะเริ่มเปิดฝาครอบของเครื่องแวคกัมนะฮะแล้วก็เปิดเครื่องแวคกัมให้ทำงานนะครับมันก็จะมีแรงดูดนะครับมันก็จะมีแรงดูดเราก็จะเอาสายเกจสายสีเหลืองนะฮะสายบริการของเกจนะที่เหลืองมาต่อเข้ากับเครื่องทำสุญญากาศนะครับพอเราต่อแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาเปิดวาล์วที่เกจนะทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็เปิดให้สุดแล้วก็มาเปิดเกจนะทางด้านแรงดันสูงนะครับก็เปิดให้สุดนะครับเปิดให้สุดพอเราเปิดสุดทั้งด้านแรงดันสูงแล้วแรงดันต่ำแล้วก็ให้สังเกตนะฮะจากเลข0เนี่ยจะต้องถูกดูดให้ลงต่ำเป็นสุญญากาศที่30นิ้วตลอดนะครับก็คงจะใช้เวลาคงจะไม่เกิน5นาทีก็จะเป็นสุญญากาศแล้วนะครับแล้วก็พอเป็นสุญญากาศแล้วเราก็ต้องทำสุญญากาศอย่างนี้ไปอีกอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะครับ

สวัสดีค่ะน้องๆทางบ้านและท่านผู้ชมนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการนวัตกรรมโมเดลธุรกิจดิจิตอลนะคะพบกับอาจารย์กิ๊กดร.ขวัญฤทัยบุญยเสนาจากคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครนะคะวันนี้นะคะรายการของเราก็ดำเนินมาถึงตอนนวัตกรรมโมเดลธุรกิจดิจิตอลกับการเงินค่ะเงินเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากนะคะชีวิตนี้นะคะเราไม่มีแฟนไม่มีคนรักก็ได้แต่ถ้าไม่มีเงินในกระเป๋าแล้วก็อันนี้เรื่องใหญ่นะคะดังนั้นเนี่ยชื่อตอนเนี่ยตั้งใจจริงๆนะคะอีกอย่างหนึ่งนะคะในการทำธุรกิจนะคะในการวิเคราะห์ว่าเราเนี่ยจะประเมินผลธุรกิจหรือว่าจะทำการวิเคราะห์ feasibility หรือว่าวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการลงทุนเนี่ยว่าเราจะลงทุนหรือไม่นะคะจริงๆแล้วตัดสินกันที่ตัวนี้เลยค่ะคือการเงินนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าการเงินผ่านเนี่ยเราก็จะเลือกที่จะดำเนินธุรกิจต่อไปหรือเลือกที่จะลงทุนในกิจการนั้นแต่ถ้าเกิดการเงินไม่ผ่านเนี่ยแน่นอนเลยไม่ว่าการตลาดจะดีการจัดการจะเก่งนะคะ

0: ทุกอย่างก็จะจบลงค่ะดังนั้นการที่เรามีเครื่องมือทางการเงินที่ดีแล้วก็เข้มแข็งน่าจะทำให้เราประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจเป็นอย่างยิ่งนะคะวันนี้เราก็ได้รับเกียรติจากทาง Senior Soft นะคะมาบรรยายให้กับเราอีกครั้งนะคะวันนี้ก็มาพบกับพี่ต้นอีกครั้งขอให้พี่ต้นแนะนำตัวกับน้องๆทางบ้านอีกครั้งค่ะ
1: สวัสดีอีกรอบนะครับสำหรับน้องๆพี่ต้นสมหวังรักษาชาตินะครับจาก Senior Soft ครับวันนี้ยินดีมากๆเลยครับที่ได้มีโอกาสแล้วก็ได้รับเกียรติจากอาจารย์กิ๊กนะครับได้มาเป็นผู้บรรยายในส่วนที่นวัตกรรมโมเดลธุรกิจดิจิทัลกับการเงินในวันนี้ครับ
0: โอ้ยขอบคุณมากๆเลยค่ะและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะขอให้น้องๆนะคะรับชมการบรรยายของพี่ต้นได้เลยค่ะ
1: คราวนี้เรามาดูนวัตกรรมโมเดลธุรกิจดิจิทัลกับการเงินกันบ้างครับปฏิเสธไม่ได้ครับว่าทุกธุรกิจเรื่องของการเงินเป็นเรื่องสำคัญมากๆเพราะฉะนั้นเราจึงจะต้องมีการวางแผนธุรกิจครับเพื่อให้ธุรกิจเราขยายต่อยอดและไปต่อได้นะครับทีนี้ก่อนที่เราจะลงลึกถึงตรงนั้นวันนี้เรามาดูกันครับว่าวันนี้เราจะพูดถึงหัวข้ออะไรกันบ้างอันแรกครับเรามาดูความสำคัญและก็การเริ่มต้นวางแผนการเงินให้กับการบริหารของเรานะครับถัดมาครับเราจะมาดูนวัตกรรมซอฟต์แวร์แล้วก็เครื่องมือการรับชำระเงินที่จะช่วยให้การจัดการด้านการชำระเงินเนี่ยง่ายขึ้นกับธุรกิจนะครับแล้วก็อันสุดท้ายครับเราจะมาดูบทสรุปของนวัตกรรมโมเดลธุรกิจดิจิทัลกับการเงินนะครับว่าปัจจุบันนี้เป็นยังไงแล้วก็เดี๋ยวต่อไปในอนาคตมันจะมีทิศทางเป็นไปในแบบไหนนะครับเพราะฉะนั้นต่อมาครับเรามาดูตัวแรกกันเลยครับนั่นก็คือความสำคัญและก็การเริ่มต้นวางแผนการเงินให้กับธุรกิจครับทีนี้ก่อนที่เราจะไปดูว่าเฮ้ยมันสำคัญอย่างไรแล้วก็เอามีหลักการยังไงในการวางแผนเดี๋ยวเราต้องดูในส่วนของว่าเฮ้ยความหมายแล้วจริงๆเนี่ยการวางแผนทางการเงินเนี่ยมันหมายความว่าอะไรนะครับเขาบอกว่าการวางแผนทางการเงินเนี่ยมันคือการที่เราจะนำทุนที่เราจะต่อยอดธุรกิจเนี่ยไปสร้างมูลค่าให้กับธุรกิจของเราให้มันมีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นจากทุนที่เราลงไว้นะครับมาในรูปแบบต่างๆหลากหลายเลยครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสต็อกของการสร้างเครื่องจักรใหม่ๆเพื่อที่จะสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ๆขึ้นมาในธุรกิจนะครับสร้างทีมสร้างโอกาสในการกู้ยืมจากสถาบันการเงินนะครับเพราะฉะนั้นการวางแผนทางการเงินเนี่ยสรุปได้ง่ายๆเลยก็คือการที่เราเนี่ยครับเอาเงินทุนของเรามาลงทุนเพื่ออยากจะให้ทุนก้อนนี้เติบโตและพัฒนามูลค่าของธุรกิจของเรายิ่งยิ่งขึ้นไปแต่ทีนี้การวางแผนในการเงินเนี่ยน้องๆ อาจจะมองภาพไม่ออกมองเป็นวงกลมเฮ้ยขายของได้มาเอาเงินไปลงทุนต่อในวันพรุ่งนี้นะครับแต่จริงๆแล้วการวางแผนทางการเงินเนี่ยไม่ได้มาในรูปแบบของวงกลมหรือเซอร์เคิลนะครับมันมาในรูปแบบของสเต็ปที่เราจะก้าวขึ้นบันไดไปเรื่อยๆเพราะว่าเราอยากให้ธุรกิจของเราเนี่ยเติบโตขึ้นไปเรื่อยๆถูกไหมครับเพราะฉะนั้นนั่นหมายความว่าทุน1ก้อนนะครับลงทุนไปประสบความสำเร็จ1ครั้งจะต้องแบ่งจะต้องมีการวางแผนเพื่อให้ได้สเต็ปอัพขึ้นมาทีนี้มันจะสเต็ปอัพอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูต่อครับเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะไปสเต็ปอัพกันอย่างไรเรามาดูก่อนครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยการวางแผนทางการเงินเนี่ยช่วยยังไงบ้างกับธุรกิจของเรานะครับปัจจุบันเนี่ยปฏิเสธไม่ได้การเงินเป็นเรื่องสำคัญมากๆนะครับไม่ว่าธุรกิจจะเป็นธุรกิจใหญ่แล้วโตแล้วเป็นระดับมหาชนแล้ว SME ขนาดย่อมขนาดกลางหรือขนาดเล็กอะไรก็แล้วแต่ไม่สามารถขาดการวางแผนทางด้านการเงินได้เลยครับเพราะอะไรเพราะการวางแผนทางการเงินมันคือรากฐานที่แข็งแกร่งมากๆนะครับสำหรับธุรกิจ1ธุรกิจต้องมีเงินทุนสำรองสร้างความน่าเชื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้กับทั้งผู้บริโภคท้องตลาดและสถาบันการเงินถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาเจาะลงทีละข้อเลยครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยธุรกิจเราเนี่ยจำเป็นจะต้องวางแผนทางการเงินเพื่ออะไรและมีประโยชน์อย่างไรถ้าวางแผนทางการเงินแล้วนะครับประโยชน์ของการจัดการเรื่องการเงินหรือการวางแผนทางการเงินเนี่ยนะครับให้กับธุรกิจอย่างแรกเลยถ้าเราวางแผนทางการเงินได้ถูกต้องเราจะเพิ่มความมั่นคงของกิจการเราครับเพิ่มความมั่นคงอย่างไรเรามีการวางแผนทางการเงินเอาทุนมาลงได้ขายของกลับมาประสบความสำเร็จในรอบแรกเรียบร้อยปุ๊บเราวางแผนทางการเงินว่าเฮ้ยสิ่งที่เราได้กลับมาเราจะเอามาพัฒนาอย่างไรบ้างความมั่นคงก็จะเกิดขึ้นตรงที่ว่าเอ้ยลูกค้าจะเห็นเราอยู่ในท้องตลาดตลอดเวลานะครับเฮ้ยแบรนด์นี้ไม่หายสาบสูญไปจากตลาดแน่นอนก็จะเกิดการซื้อซ้ำเกิดความมั่นคงให้กับธุรกิจของเรานะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างที่ยกในส่วนของตัวข้อแรกมาให้ฟั

เพราะว่าธุรกิจไหนที่มีความมั่นคงจะอยู่ในท้องตลาดนานนะครับความมั่นคงอีกรูปแบบนึงนั่นก็คือเรื่องของการมีเงินทุนสำรองนะครับอันนี้การจะมีเงินทุนสำรองได้เนี่ยไม่ใช่ขายดีอย่างเดียวนะครับมันจะต้องเกิดจากการวางแผนทางการเงินที่ดีด้วยถัดมาครับข้อที่2นั่นก็คือเรื่องของการต่อยอดและขยายธุรกิจครับถ้าเราวางแผนทางการเงินดีและถูกต้องเรามีโอกาสที่จะเพิ่มปริมาณการขายให้กับท้องตลาดให้กับธุรกิจของเราได้นะครับอย่างอาทิเช่นยกตัวอย่างแบบนี้ครับเอวางแผนการเงินดีเพิ่มยอดขายขยายธุรกิจอย่างไรวันนี้เราขายสินค้าอย่างเดียวโหยประสบความสำเร็จมากเป็นที่น่าภาคภูมิใจสร้างประสบเขาเรียกไงสร้างเป็นสร้างความรู้จักให้กับสินค้าของเราสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ตามที่เราประสบความสำเร็จสิ่งที่เราอยากจะสร้างต่อไปเรามีทีมบริการเพิ่มอีกมาอีกหนึ่งทีมเพื่อที่จะได้ไขข้อตอบไขข้อสงสัยตอบข้อสงสัยให้กับผู้บริโภคที่ซื้อสินค้าเราไปหรือเราอาจจะขยายธุรกิจไปมีอีกทีมนึงเพื่อที่จะสร้างขึ้นมาวิเคราะห์พฤติกรรมผู้ซื้อแล้วก็สามารถที่จะวิเคราะห์คุณภาพของสินค้าของเราว่าเฮ้ยสามารถพัฒนาไปต่อได้ไหมซึ่งทั้งสองอย่างเนี่ยทั้งทีมบริการและทีมวิเคราะห์เนี่ยจะต้องมีการวางแผนทางการเงินเพื่อที่จะได้เกิดมาอยู่ดีมันเกิดมาขึ้นไม่ได้ถูกไหมฮะถัดมาข้อที่3ครับนั่นก็คือเรื่องของเพื่อขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินครับปฏิเสธไม่ได้ครับธุรกิจทุกวันนี้เราประสบความสำเร็จไปแล้ว1ระดับเราสร้างทีมขึ้นมา2ทีมเอ๊ะแต่เรามีอีก1งานที่เราจะต้องทำเพื่อพัฒนาธุรกิจของเราไปต่อแน่นอนครับเงินทุนที่จะเอามาเนี่ยสำคัญมากๆเพราะฉะนั้นถ้าธุรกิจไหนมีการวางแผนการเงินที่ดีและถูกต้องเนี่ยครับมันจะสร้างความน่าเชื่อถือให้กับสถาบันการเงินแล้วเราก็จะนำแผนธุรกิจนี้นำผลประกอบการนี้เข้าสู่การกู้ยืมและนำต้นทุนเงินทุนตรงนั้นนะครับมาพัฒนาธุรกิจของเราต่อไปได้นะครับถัดมาครับว่าด้วยเรื่องของการรับการส่งเสริมตามมาตรการของภาครัฐนะครับถ้าเรามีการวางแผนทางการเงินที่ดีครับภาครัฐก็จะดึงเราเข้าสู่กิจกรรมต่างๆในส่วนของการเอาไปจอยเอาไปคอนเนคชั่นกับธุรกิจที่เป็นพาร์ทเนอร์ร่วมกันเพื่อต่อยอดและสร้างยอดขายและขยายธุรกิจต่อไปนะครับปฏิเสธไม่ได้เลยครับว่าทุกวันนี้ภาครัฐมีส่วนร่วมแล้วก็ช่วยให้ธุรกิจหลายธุรกิจเนี่ยเติบโตและผลักดันให้มีการคอนเนคชั่นกันอย่างวงกว้างเป็นวงกว้างเลยนะครับเพื่อให้ทุกธุรกิจเนี่ยครับสามารถดำเนินไปต่อแล้วก็ราบรื่นได้อย่างที่เช่นกรณีของเอาผู้ประกอบการมาเจอธนาคารแล้วก็จอยกันเป็นมีการรับชำระในรูปแบบต่างๆมีการกู้ยืมในรูปแบบต่างๆก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้น4ข้อนี้ครับมันเป็นการยืนยันว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามคุณวางแผนทางการเงินที่ดีและถูกต้องคุณจะได้รับความมั่นคงคุณจะมีโอกาสในการต่อยอดแล้วก็ขยายธุรกิจและคุณก็จะได้รับความน่าเชื่อถือจากสถาบันการเงินพร้อมกันต่อไปคุณก็จะได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐด้วยอันนี้ก็จะสรุปประโยชน์ของการวางแผนทางการเงินที่ดีของธุรกิจเรานะครับแต่ทีนี้ฮะแน่นอนครับว่าทุกคนรวมถึงตัวพี่เองด้วยหรือน้องๆเนี่ยครับถ้าวันนึงเราอยากเป็นเจ้าของธุรกิจเป็นแบรนด์ SME เป็นสตาร์ทอัพหรืออะไรต่างๆหรือแม้กระทั่งน้องๆถือใครก็ตามแต่ที่เฮ้ยวันเนี้ยเราที่บ้านหรือครอบครัวมีธุรกิจอยู่แล้วแล้วเราต้องไปสานต่อนะครับทุกคนย่อมจะต้องวางแผนธุรกิจครับเพราะว่ามันค่อนข้างสำคัญมากๆวางแผนทางการเงินครับเพราะว่ามันสำคัญมากๆจริงๆนะฮะสำคัญถึงขั้นว่ามันจะทำให้ธุรกิจของเราอยู่ยาวอยู่ยืดไหมเอ๊ะน้องๆที่ไปต่อกับครอบครัวธุรกิจของครอบครัวจะรักษาธุรกิจของครอบครัวไปต่อได้ไหมเราที่เปิดใหม่เราจะพัฒนาไปถึงขนาดไหนการบริหารทางการเงินสำคัญมากๆครับทีนี้เรามาดูครับถ้าเราวางแผนทางการเงินไม่ดีนะฮะและส่งผลให้เกิดสัญญาณนี้ครับเราต้องรีบกลับมาดูแล้วนะครับว่าแผนการเงินของเราเป็นอย่างไรบ้างนะครับเพราะเราต้องบอกตรงครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยการเปิดธุรกิจของเราขึ้นมา1ธุรกิจเนี่ยจริงๆแล้วที่สุดแล้วเนี่ยผลกำไรเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในการประกอบธุรกิจถูกไหมครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่มี4สัญญาณต่อไปนี้ย้อนกลับมาดูนะครับว่าการวางแผนทางการเงินของเราเนี่ยถูกต้องไหมเพียงพอแล้วหรือยังอันแรกครับนั่นก็คือการเร่งทำกำไรมากเกินไปการเร่งทำกำไรมากเกินไปหมายความว่าอย่างไรเอางี้ครับเรายกตัวอย่างง่ายๆเราเป็นเจ้าของแบรนด์เจ้าของแบรนด์นึงเรามีความรู้สึกว่าสินค้า

ของเราเนี่ยในช่วงระยะแรกทำยอดขายได้ดีนะเพราะฉะนั้นเราก็เลยจัดการซื้อสั่งสต็อกเข้ามามากๆเลยเพราะว่าเราก็เล็งเห็นว่าเฮ้ยถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเรามีของเข้ามาอยู่ในสต็อกเราสามารถเร่งทำกำไรได้แต่ทีนี้ถ้าการเร่งทำกำไรมันมากเกินไปเฮ้ยเกิดมีเหตุการณ์ต่างๆนานาไม่คาดฝันสต็อกที่ค้างไว้ตรงนั้นแหละครับก็จะสร้างปัญหาทุนจมนะครับเพราะการที่คุณสต็อกของไว้เยอะมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างอันแรกครับค่าใช้จ่ายขนส่งอันที่2ค่าใช้จ่ายในการรักษาเก็บรักษาอันที่3ค่าใช้จ่ายในการเช่าพื้นที่ในการดูแลรักเก็บสินค้าชิ้นนั้นนะครับเห็นไหมครับว่าการเร่งทำกำไรมากเกินไปไม่ได้หมายความว่าธุรกิจเราสำเร็จนะครับแต่มันหมายความว่าการวางแผนทางการเงินของเรามีจุดบกพร่องครับเพราะเราเอาทุนของเราเนี่ยไปจมอยู่กับสินค้ากองนั้นเลยนะครับถัดมาครับสัญญาณที่2นะครับที่บอกว่าเฮ้ยเราต้องกลับมาดูแผนการเงินของเราแล้วนั่นก็คือกำไรขั้นต่ำโทษทีครับกำไรขั้นต้นลดลงกำไรขั้นต้นลดลงหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าเฮ้ยจริงๆเรายังได้กำไรอยู่นะเราตั้งเป้าไว้เฮ้ย 100% เท่ากับ1ล้านบาทยังเหมือนเดิมอยู่เราก็ยังได้เป้าอยู่ล้านเดละ1ล้าน1ล้าน1ล้านทุกเดือนเป็นต้นไปแต่ทีนี้กำไรขั้นต้นลดลงมันเกิดจากอะไรในระหว่าง1เดือนที่เราได้1ล้านนับไปเนี่ย10เดือนเราก็ได้1ล้านทุกเดือนเลยตามเป้ายอดขายของเราเลยแต่ระหว่าง10เดือนเนี่ยที่ได้1ล้านทุกเดือนเนี่ยครับเรามีค่าใช้จ่ายอะไรเพิ่มมากขึ้นเราต้องจ้างพนักงานเพิ่มมากขึ้นไหมนะครับเราต้องซื้ออุปกรณ์เราต้องมีพนักงานดูแลในส่วนต่างๆในการ manage เพิ่มมากขึ้นไหมถ้าเมื่อไหร่ก็ตามมีตรงนี้นั่นหมายความว่าการวางแผนทางการเงินของเราเล็งไปที่ยอดขายอย่างเดียวไม่ได้ย้อนกลับมาดูเลยว่าค่าใช้จ่ายที่มันจะเกือบจะเท่ากับต้นทุนแล้วเนี่ยโทษทีเกือบค่าใช้จ่ายที่มันเกือบจะเท่ากับยอดขายเดือนละ1ล้านแล้วเนี่ยมันไปถึงไหนแล้วอันนี้มันก็จะทำให้กำไรขั้นต้นลดลงพูดมาถึงตรงนี้น่าจะพอมองเห็นภาพแต่ทีนี้เรามาดูข้อ3ครับสัญญาณเตือนว่าแผนการเงินของเราเฮ้ยน่าจะต้องกลับมาทบทวนแล้วนั่นก็คืออัตราการเติบโตของยอดขายลดลงทีนี้เรามาดูครับอัตราการเติบโตของยอดขายลดลงเนี่ยพี่ไม่ได้หมายความว่าเฮ้ยมันเป็นเหมือนกราฟที่เป็นแบบเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงนะครับถ้ากราฟที่เดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงเนี่ยมันอาจจะสื่อสารว่าเฮ้ยมันมีปัจจัยภายนอกภายในที่เราต้องปรับเร่งแก้ไขกันได้แต่อัตราการขายยอดขายลดลงพี่หมายถึงการลดลงแบบกราฟเป็นแบบบันไดลดเลยอันนี้ผู้ประกอบการจะต้องระวังครับยกตัวอย่างแบบนี้ครับเช่นเราสร้างสินค้าขึ้นมา1แบรนด์ลอนช์ตลาดไปตอนเดือนมกราคมเดือนมกราคมยอดขายดีมากเพราะเราทุ่มทุกอย่างเลยครับประชาสัมพันธ์ทุกแพลตฟอร์มนะครับมีในส่วนของตัวการออกบูธนะครับจนทำให้ลูกค้ารู้จักแล้วก็ยอดขายของเราเกิดขึ้นอย่างแน่นๆเลยนะครับในเดือนมกราคมถัดมาเดือนกุมภาต่อมาเดือนมาเรื่อยๆทำให้กราฟมันลดลงนะครับถ้าวางแผนการเงินไม่ดีเราจะไม่มีทีมเพื่อที่จะมาศึกษาว่าเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นทำไมยอดขายเราถึงตกลงลูกค้าล้ำหรือเปล่านะครับถ้าเรามีการวางแผนการเงินที่ดีเราจะต้องมีแผนสำรองตรงนี้ด้วยเฮ้ยถ้าเกิดว่าเหตุการณ์ยอดขายมันตกลงแบบนี้เราต้องหาสาเหตุนะเพื่อที่จะแก้ไขถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่อัตราการขายของเราลดลงเราจะต้องมีทุนมาดูแลตรงนี้ด้วยนะครับถัดมาครับอันที่4สัญญาณที่4และสัญญาณที่บอกว่าธุรกิจได้กำไรแต่กระแสเงินสดติดลบอันนี้เป็นสาเหตุหนึ่งเลยเป็นเรียกว่าเป็นสาเหตุที่เกิดจากความไม่เข้าใจในการประกอบธุรกิจของเจ้าของธุรกิจเลยนะครับได้กำไรทุกเดือนเลยเฮ้ยแต่กระแสการเงินของเรามันติดลบเพราะฉะนั้นเจ้าของธุรกิจครับจะต้องมีเครื่องมือมีเขาเรียกว่ารายงานใดๆก็ตามแต่เพื่อที่จะเอามาดูผลประกอบการของเรานอกเหนือไปกว่ายอดขายที่คุณอยากเห็นแน่นอนครับการประกอบธุรกิจเราอยากได้ยอดขายที่ดีที่สูงถูกไหมครับแต่ในขณะที่เรารู้ยอดขายเราต้องรู้ต้นทุนเราต้องรู้ค่าใช้จ่ายในธุรกิจของเราด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ธุรกิจของเรามี4สัญญาณนี้ย้อนกลับมาดูแผนการเงินนะครับระวังดีแล้วหรือยังวางแล้วถูกต้องหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้สำคัญมากๆนะครับโดยเฉพาะข้อ4นะฮะนั่นก็คือเรื่องของผู้ประกอบการจะต้องติดตามผลประกอบการของตัวเองอย่างใกล้ชิดนะครับถัดมาครับทีนี้เรามาดูครับว่าจริงๆแล้วเนี่ย8ขั้นตอนในการ

ริ่มวางแผนทางการเงินหรือเริ่มวางแผนธุรกิจเนี่ยมันเป็น8ขั้นตอนแบบไหนเมื่อสักครู่นี้เรารู้แล้วเนาะว่าเฮ้ยการวางแผนทางการเงินการวางแผนให้กับธุรกิจของเราเนี่ยมันสำคัญแบบไหนมีประโยชน์อย่างไรมันหมายความว่าอย่างไรถ้าไม่วางจะเป็นอย่างไรจะมีสัญญาณอย่างไรบ้างทีนี้ถ้าวันนี้เราอยากจะเริ่มวางเราจะเริ่มต้นจากอะไรนะครับอันแรกเลยครับเราต้องมาวางแผนบริหารกระแสเงินสดเงินที่ซื้อของเข้ามาเงินที่จ่ายออกไปนะครับเจ้าของกิจการจะต้องรู้รายรับรายจ่ายของตัวเองนะครับมันเข้าช่องทางไหนบ้างออกช่องทางไหนบ้างนะครับอันนี้สำคัญมากๆเลยนะครับไม่ใช่นั่งดูรายงานอย่างเดียวแล้วเห็นตัวเลขเป็นที่น่าพอใจแต่เราจะต้องรู้ว่าเฮ้ยมันเข้ามาอย่างไรและมันออกไปอย่างไรกับเงินของเรานะครับอันที่สองครับประเมินความเสี่ยงทางธุรกิจและวิเคราะห์สถานการณ์ต่างๆทั้งภายนอกและภายในอันนี้ความเสี่ยงหมายความว่าอย่างไรทั้งภายนอกและภายในด้วยนะครับความเสี่ยงหมายความว่าเฮ้ยการที่เราจะต้องเสี่ยงลงทุนกับจุดนี้ไปแล้วมันจะได้อะไรขึ้นมานะครับตรงเนี้ยเรียกว่าความเสี่ยงเพราะเราไม่รู้คำตอบที่แน่นอนทีนี้เรามาดูความเสี่ยงภายในและภายนอกกันบ้างภายในเนี่ยอย่างอาทิเช่นค่าใช้จ่ายแต่ละเดือนเกิดอะไรขึ้นนะครับเช่นเราจะไม่ทราบเลยว่าพนักงานจะออกจะลาออกเท่าไหร่คนและเราก็จะต้องรับพนักงานเพิ่มเข้ามาอีกเท่าไหร่คนเพราะอย่าลืมว่าพนักงานเนี่ยเป็นตัวแปรสำคัญเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายและรายได้ของเราถูกไหมครับอันนี้ยกตัวอย่างภายในหรือแม้กระทั่งค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดขึ้นในองค์กรนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดสัมมนาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอุปกรณ์ต่างๆเสียจะต้องเสียค่าซ่อมอะไรต่างๆนานาอันนี้ก็เป็นปัจจัยภายในทีนี้มาดูปัจจัยภายนอกบ้างมีอะไรบ้างที่จะทำให้เกิดความเสี่ยงอย่างอาทิเช่นเขาเรียกว่านโยบายของภาครัฐที่เปลี่ยนไปนะครับอันนี้เราก็ต้องปฏิบัติตามนะฮะหรือซึ่งจะต้องเป็นนโยบายที่มีผลกับธุรกิจของเรานะครับหรือแม้กระทั่งสถานการณ์โรคระบาดต่างๆอย่างที่ผ่านมาเมื่อ 2-3 ปีที่ผ่านมาไม่มีใครรู้ได้เลยครับว่ามันจะทำให้เงียบและซบเซาได้ขนาดนั้นเพราะฉะนั้นเราจะต้องเริ่มวางแผนและคิดวิเคราะห์ตรงนี้อย่างรอบคอบนะครับถัดมาครับแน่นอนครับต่อจากข้อ2เมื่อสักครู่เลยถ้าเมื่อไหร่ก็ตามมีภาวะความเสี่ยงที่สำคัญที่สุดนั่นก็คือเงินสำรองที่มีอยู่ในธุรกิจของเราครับเพราะฉะนั้นธุรกิจไหนที่มีเงินสำรองก็จะบอกว่าเป็นธุรกิจที่มั่นคงได้เพราะสามารถที่จะรองรับความเสี่ยงได้ถูกไหมครับถัดมาครับข้อ4ครับจะต้องมีการบริหารและจัดการลูกหนี้ให้ชัดเจนอันนี้ต้องบอกเลยนะครับว่าต้องให้ชัดเจนกรณีที่วันนี้เราเป็นผู้ขายเรามีลูกค้าที่ไม่ได้จ่ายเงินเราณวันที่ซื้อเลยเราจะเรียกเขาว่าลูกหนี้สร้างกฎกติกาให้ชัดเจนครับเครดิตเท่าไหร่วันเท่าไหร่เดือนจะต้องจ่ายเอกสารที่ชัดเจนในการเรียกเก็บเงินเมื่อถึงกำหนดนะครับและมีบทลงโทษอันนี้อาจจะใช้คำรุนแรงไปนิดนึงอาจจะต้องมีเขาเรียกว่าข้อตกลงระหว่างเรากับลูกค้าว่าเฮ้ยถ้าไม่จ่ายชำระตรงตามเวลาจะต้องมีผลอย่างไรนะครับแน่นอนครับเมื่อสักครู่นี้พูดถึงเราที่เป็นเจ้าของธุรกิจกับลูกค้าเรามาพูดถึงฝั่งที่เราเป็นลูกค้ากับผู้จำหน่ายของเราบ้างนะครับหรือที่เรียกกันว่าซัพพลายเออร์นะครับเราจะต้องรักษาเครดิตของเราครับกรณีเราเจอผู้ค้าหรือว่าซัพพลายเออร์ที่ตรงตามความต้องการถูกใจเราแล้วนะครับทั้งเรื่องราคาและคุณภาพของสินค้าเพราะฉะนั้นเราจะต้องรักษาเครดิตแล้วก็รักษาคู่ค้าไว้ครับเราจะได้ไม่เสียเวลาในการหาคู่ค้าท่านใหม่นะครับข้อที่5ครับเราจะต้องแยกแยะเรื่องเงินส่วนตัวและเงินของธุรกิจออกอย่างชัดเจนครับเพราะอะไรสำหรับเจ้าของธุรกิจหลายท่านนะครับมีความจำเป็นครับจะต้องแยกเงิน2 ส่วนออกจากกันนะครับ1เลยเพื่อความชัดเจนแหละครับเพื่อความชัดเจนโปร่งใสและตรวจสอบได้นะครับสำหรับตรงเนี้ยคิดว่าใครที่เป็นเจ้าของธุรกิจหรือน้องๆที่อยากจะเป็นเจ้าของธุรกิจคิดว่าน่าจะต้องทำเป็นอย่างแรกๆเลยนะครับถัดมาครับเข้าใจงบการเงินให้ถี่ถ้วนแล้วก็รู้สภาพคล่องของธุรกิจตัวเองนั่นก็หมายความว่าเราจะต้องติดตามผลประกอบการดูงบการเงินขาดทุนไหมได้กำไรพอที่จะ cover ค่าใช้จ่ายหรือเปล่านะครับอันนี้ต้องอยู่ที่วินัยในการติดตามผลธุรกิจของตัวเองเลยนะครับถัดมาครับบริหารสต็อกไม่ให้มีสินค้าค้างสต็อกอย่างที่เรียนแจ้งไปเมื่อสักครู่นี้ตอนที่เราบอกว่าเฮ้ยมันเป็นสัญญาณที่น่าอันตรายนะเช่นการเราสต็อกของไว้เยอะๆแบบนี้เพราะอย่าลืมว่าการที่เราสต็อกสินค้าโด

โดยไม่จำเป็นเนี่ยมันมีแต่การสร้างค่าใช้จ่ายนะครับค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาค่าใช้จ่ายในการเก็บค่าใช้จ่ายในการขนส่งนะครับค่าเช่าพื้นที่ต่างๆมีหมดนะครับแล้วก็อย่าลืมว่าสินค้ายิ่งเก่าคุณภาพยิ่งตกนะครับวันหมดอายุยิ่งใกล้เข้ามาเท่าไหร่ทำให้ตัวสินค้าตัวนั้นมีคุณภาพลดลงในสายตาผู้บริโภคนะครับและข้อสุดท้ายครับข้อ8สำหรับใครที่อยากจะวางแผนการเงินนะครับนั่นก็คือนำนวัตกรรมหรือซอฟต์แวร์เข้ามาสู่ธุรกิจของเราครับปัจจุบันนี้ครับบอกเลยว่าทุกธุรกิจครับมีซอฟต์แวร์ที่รองรับธุรกิจของแต่ละแบบอย่างชัดเจนเลยธุรกิจโรงแรมก็มีโปรแกรมสำหรับโรงแรมธุรกิจร้านอาหารก็มีโปรแกรมสำหรับร้านอาหารธุรกิจสำหรับร้านค้าปลีกค้าส่งก็มีซอฟต์แวร์สำหรับค้าปลีกค้าส่งซึ่งซอฟต์แวร์เหล่านั้นเนี่ยครับเขามีคุณสมบัติที่ชัดเจนแล้วก็มีมากมายให้ผู้บริโภคอย่างเราเนี่ยเลือกใช้เจ้าของธุรกิจของอย่างเราเนี่ยเลือกใช้ได้ตามความต้องการนะครับเพราะฉะนั้นแน่นอนครับคุณสมบัติเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเราสามารถตัดสินได้ว่าเราอยากจะเลือกตัวไหนนะครับแต่ความเป็นจริงแล้วเนี่ยอยากให้มาเล็งที่1ตอบโจทย์ความต้องการของเราหรือเปล่านะครับเรื่องของสต็อกเรื่องของภาษีถูกต้องตามความที่ตามความประสงค์ของเราที่เราอยากจะได้มาใช้ไหมนะครับเพราะฉะนั้นนี่เป็น8ข้อครับที่สำหรับใครอยากจะวางแผนทางการเงินแบบเริ่มต้นนะครับก็ลองเอา8ข้อนี้ไปเป็นหัวข้อในการเริ่มต้นการวางแผนธุรกิจของเราได้นะครับแต่ทีนี้เราพูดมาถึงข้อ8เมื่อสักครู่นี้นั่นก็คือเรื่องของการเลือกนวัตกรรมซอฟต์แวร์และเครื่องมือมาใช้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวขออนุญาตต่อเลยครับว่ามาถึงตรงเนี้ยมันมีประโยชน์อย่างไรเราโอเคไหมมีหลักการยังไงในการเลือกนะครับเพราะฉะนั้นเราเข้าสู่หัวข้อนวัตกรรมซอฟต์แวร์และเครื่องมือการชำระเงินที่จะช่วยให้ธุรกิจเราง่ายขึ้นนะครับเป็นเซสชั่นที่2แล้วนะหัวข้อที่2ที่เราบอกกันไว้นะครับนวัตกรรมซอฟต์แวร์ที่จะเข้ามาช่วยในธุรกิจนะครับอย่างแรกเราต้องดูธุรกิจของเราก่อนว่าเหมาะสมกับซอฟต์แวร์แบบไหนซอฟต์แวร์ตัวไหนที่มีอยู่ในท้องตลาดเพราะอย่างที่บอกเมื่อสักครู่นี้มีเยอะนะครับการนำซอฟต์แวร์มาใช้เนี่ยก็จะช่วยให้เราบันทึกค่าใช้จ่ายนะครับบันทึกการซื้อการซื้อจ่ายขายรับของเราได้นะครับการเคลื่อนไหวในธุรกิจของเราจ่ายออกยังไงซื้อตอนไหนรับเข้าเมื่อไหร่นะครับรวมไปถึงเรื่องของการประมวลผลนะครับที่จะทำให้เราสามารถเรียกดูผลประกอบการของเราได้อย่างแม่นยำแล้วก็ถูกต้องในเวลาไม่นานนะครับอีกทั้งตัวซอฟต์แวร์เนี่ยจะช่วยให้เรานำข้อมูลพวกนี้ครับไปวิเคราะห์แล้วก็วางแผนการเงินต่อได้แบบที่เรียกว่ามีข้อผิดพลาดน้อยลงนะครับมาดูกันครับว่าทำไมผู้ประกอบการในยุคนี้ในยุคดิจิตอลแบบนี้ครับทำไมจะต้องเลือกให้มีซอฟต์แวร์เข้ามาอยู่ในระบบของเรานะครับอันแรกเลยนะครับนั่นก็คือช่วยลดขั้นตอนในการทำงานแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพให้มีความรวดเร็วยิ่งขึ้นนะครับแน่นอนครับก็ถ้าเทียบกันไปกับสมัยก่อนที่เราจะต้องมานั่งจิ้มเครื่องคิดเลขหรือดีดลูกคิดแน่นอนครับซอฟต์แวร์น่าจะมีประสิทธิภาพในการทำงานแล้วก็ตอบโจทย์ได้ไวกว่านะครับช่วยลดระยะเวลาในการคิดเงินชำระเงินการจับเงินทอนต่างๆนานาการออกบิลให้กับลูกค้าแต่ละรายบันทึกข้อมูลได้ด้วยนะครับไม่จำเป็นจะต้องมาเปิดหาสมาชิกกันอยู่ในเล่มหนังสมุดเหมือนสมัยก่อนแล้วนะครับอันนี้ก็จะช่วยให้ระบบของเราเร็วขึ้นคล่องตัวขึ้นพนักงานสามารถที่จะเพิ่มหน้าที่ในการทำงานให้กับตัวเองได้เมื่อไหร่ก็ตามที่มีซอฟต์แวร์นะครับถัดมาครับข้อที่2นั่นก็คือซอฟต์แวร์สามารถช่วยควบคุมสต็อกและก็ต้นทุนการขายรวมถึงทำงานการเงินได้อย่างถูกต้องครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าซอฟต์แวร์เรามีการบันทึกการรับเข้าการจ่ายออกอย่างชัดเจนถูกไหมครับเมื่อไหร่ก็ตามที่มีการอินพุชข้อมูลเข้าไปเนี่ยรายงานสามารถจับตัวรายงานสามารถจับออกมาเพื่อที่จะรายงานกับผู้ประกอบการได้เลยนะครับเรามีระบบต่างๆนะครับตัวซอฟต์แวร์ของเราเนี่ยมีระบบต่างๆที่จะช่วยให้คุณคอนโทรลสต็อกได้อย่างง่ายอ่ะยังได้อย่างง่ายดายเช่นสินค้าถึงจุดสั่งซื้อแล้วหรือยังนะครับวันนี้สินค้าตัวไหนเป็นตัวขายดีเราจะต้องวางแผนว่าเฮ้ยเมื่อไหร่ก็ตามที่มันขายดีเราจะต้องเอากลับเข้ามาในสต็อกให้เร็วที่สุดนะครับสินค้าตัวนี้ติดลบไปหรือยังหายไปจากสต็อกของเราไปแล้วหรือยังมีความเคลื่อนไหวอย่างไรนะครับจำนวนซื้อเข้าจำนวนขายออก
อันนี้พูดถึงจำนวนครั้งแล้วก็จำนวนชิ้นเลยนะครับมีความเคลื่อนไหวถี่แค่ไหนเราสามารถเอาข้อมูลพวกนี้มาวิเคราะห์ได้เลยนะครับถัดมาครับแน่นอนครับอย่างที่บอกเมื่อสักครู่นี้ซอฟต์แวร์ช่วยเรื่องของการให้มีประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้นซอฟต์แวร์ในท้องตลาดเยอะมากมีฟีเจอร์ต่างๆให้เราเลือกใช้นะครับแต่อย่าลืมว่าซอฟต์แวร์ทุกซอฟต์แวร์ครับจะต้องเกิดมาแล้วจะต้องตอบโจทย์กฎหมายในการขายด้วยกฎหมายสำคัญในการขายนั่นก็คือเรื่องของภาษีครับเพราะฉะนั้นซอฟต์แวร์ทุกซอฟต์แวร์จะต้องมีฟังก์ชันเรื่องของการคำนวณภาษีไม่ว่าจะเป็นการภาษีซื้อภาษีที่เกิดจากค่าใช้จ่ายต่างๆนะครับทีนี้เสร็จปุ๊บมันก็ต้องว่าด้วยเรื่องของการคำนวณภาษีออกมาเป็นรายงานทั้งภาษีซื้อและก็ภาษีขายเพราะฉะนั้นซอฟต์แวร์ก็จะช่วยตรงนี้ได้ครับถ้าเราเลือกซอฟต์แวร์ที่ถูกต้องไม่ใช่แค่ภาษีซื้อภาษีขายด้วยนะครับมันจะมีระบบหักหน้าที่จ่ายต่างๆนานานะครับซอฟต์แวร์ก็จะช่วยตรงนี้ถ้าเราเลือกเอามาใช้นะครับถัดมาครับช่วยเพิ่มโอกาสให้ธุรกิจของเราเติบโตขึ้นนะครับอย่างที่บอกมาตลอดเลยว่าเฮ้ยซอฟต์แวร์อินพุชข้อมูลเข้าไปช่วยประหยัดเวลาพนักงานสามารถเอาเวลาไปทำอย่างอื่นได้เยอะเลยถูกไหมครับแน่นอนพนักงานมีศักยภาพไปทำอย่างอื่นได้เยอะเขาก็จะสามารถพัฒนาองค์กรของเราได้ไปต่อไปเรื่อยๆนะครับถัดมาตัวซอฟต์แวร์เนี่ยหรือเครื่องมือต่างๆเนี่ยมีการประมวลผลรายงานเราสามารถนำรายงานที่ถูกต้องและชัดเจนจากซอฟต์แวร์เนี่ยครับมาวิเคราะห์เพื่อวางแผนการตลาดหรือวางแผนทางการเงินต่อไปได้วางแผนการตลาดอย่างไรเช่นตัวไหนขายดีเราควรจะต้องสั่งมาเพิ่มทำราคาทำโปรตัวไหนขายไม่ดีค้างสต็อกอยู่นานจะต้องทำอย่างไรกับสินค้าตัวนี้นะครับหรือแม้กระทั่งจะเป็นเรื่องของการวางแผนทางการเงินตอนนี้สต็อกทุนจมอยู่ตรงนี้เราจะต้องเบรกค่าใช้จ่ายตรงนี้ไว้ก่อนไหมตัวซอฟต์แวร์เนี่ยจะช่วยได้นะครับถ้าเปรียบเทียบกับธุรกิจสมัยก่อนก็จะใช้เป็นเรื่องของการคาดคะเนคาดเดาตลอดถูกไหมครับแต่ตอนนี้เรามีในเรื่องของตัวซอฟต์แวร์มาช่วยได้ข้อมูลจริงๆการวิเคราะห์ก็จะเทียบเท่ากับของจริงได้มากขึ้นนะครับถัดมาครับข้อมูลทางการเงินมีความน่าเชื่อถือสามารถนำไปขอสินเชื่อเพื่อขยายธุรกิจได้อย่างเมื่อสักครู่นี้ที่บอกประโยชน์ของการมีแผนการเงินที่ดีเนี่ยครับถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเอาซอฟต์แวร์มาใช้ธุรกิจของเราก็จะน่าเชื่อถือแผนการเงินของเราก็จะน่าเชื่อถือครับเพราะแน่นอนครับอันนี้ง่ายๆเลยอะไรที่เกิดจากการคิดมือเหมือนสมัยก่อนกับอะไรที่มันออกมาจากซอฟต์แวร์แล้วปริ้นออกมาเป็นด็อกิเมนต์เป็นเอกสารได้เลยความน่าเชื่อถืออยู่ตรงไหนมากกว่ากันครับแน่นอนมันก็ต้องอยู่ที่ซอฟต์แวร์มากกว่าถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่เกิดความน่าเชื่อถือเนี่ยสถาบันการเงินก็จะเลือกเรานะครับเพื่อให้ได้รับทุนก้อนนั้นมาขยายกิจการของเราต่อไปนะฮะอันนี้ก็จะเป็นเหตุผลที่เฮ้ยทำไมผู้ประกอบการในยุค2023ควรจะต้องเลือกซอฟต์แวร์หรือเครื่องมือนวัตกรรมดิจิทัลมาใช้ในธุรกิจของเรานะครับทีนี้พูดมาถึงตรงนี้แล้ววางแผนทางการเงินก็แล้วเอาซอฟต์แวร์มาใช้ก็แล้วทีนี้เดี๋ยวจะคัดเอาอีกหนึ่งฟังก์ชันที่อยู่ในซอฟต์แวร์ที่มีคุณภาพในท้องตลาดนะครับมาบอกพวกเราว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยนอกจากการขายซื้อเข้าขายออกการบันทึกรายรับรายจ่ายแล้วเนี่ยเวลาที่เราขายของเนี่ยเรื่องของการเงินเนี่ยมันก็เป็นอีกหนึ่งอย่างเวลาที่เรารับเงินทอนเงินมันเป็นอีกหนึ่งอย่างนะครับที่จะบอกว่าตัวซอฟต์แวร์มีคุณภาพหรือเปล่านะครับในโลกปัจจุบันตอนนี้ขอตัดเป็นโลกปัจจุบันเลยเนาะไม่เอาย้อนหลังไปในอดีตการใดๆนะครับตอนนี้เรามีการแลกเปลี่ยนซื้อขายกันเนี่ยถ้าตอนนี้ก็จะมีอยู่รูปแบบที่น้องๆคุ้นชินกันนะครับก็จะมีอยู่3รูปแบบนั่นก็คือการแลกเปลี่ยนด้วยเงินสดนะครับการทำเช็คการเขียนเช็คจ่ายกันนะครับหรือแม้กระทั่งการโอนเงินหรือเงินฝากก็คือการตัดจากเงินฝากธนาคารนั่นเองนะครับโดยรูปแบบการชำระเหล่านี้ครับก็เป็นการวัดศักยภาพของธุรกิจของเราด้วยวัดยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันครับนวัตกรรมตัวแรกเลยนั่นก็คือ Link Payment ครับตัว Link Payment เนี่ยน้องๆจะสังเกตได้ว่า อาจจะแบบมองไม่เห็นภาพชัดเจนนะครับตัว Link Payment เนี่ยอย่างที่เช่นเราซื้อของในแอปพลิเคชันถูกไหมครับเราไม่ได้มีเขาไม่ได้โค้ดให้เราสแกนถูกไหมครับเราสั่งของใส่จำนวนเรียบร้อยเราจิ้มว่าเราจะชำระเงินปึ้งระบบก็จะวิ่งเข้าไปที่แอปพลิเคชันธนาคารของเราแล้วก็ตัดเงินออกจากตรงนั้นได้เลยอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของการใช้ฟังก์ชันการจ่ายแบบ Link Payment นะครับ
ทีนี้ตัวต่อมาครับอันนี้ใกล้เคียงกับชีวิต

ประจำวันเราเลยลืมตาตื่นขึ้นมาปุ๊บจะออกจากบ้านเรียกพี่วินข้างหลังพี่วินเนี่ยครับมีตัว QR code ไว้ให้เราสแกนเลยนะครับอันนี้เราจะเรียกกันว่า QR paymentนะครับตัว QR payment เนี่ยเดี๋ยวพี่ยกตัวอย่างไม่ใช่ยกตัวอย่างสิเดี๋ยวให้ความรู้ไว้2แบบนะครับตัว QR payment เนี่ยเรามีอยู่2แบบครับแบบแรกเราเรียกกันว่า static นะครับตัว static QR เนี่ยครับเป็นเหมือนแบบตามอย่างหลังพี่วินเมื่อสักครู่นี้ก็ได้นะครับคือสแกนเมื่อไหร่ก็จะได้ข้อมูลนี้แล้วน้องก็จะใส่ยอดเงินเข้าไปแล้วพอกดตกลงปุ๊บมันก็จะโอนเข้าบัญชีของพี่วินถูกมั้ยครับ static เนี่ยเราจะต้องทำไงใส่ตัวเลขจำนวนเงินเราเองถูกไหมครับอีกแบบนึงนั่นก็คือ Dynamic QR Payment Dynamic ดีกว่าอย่างไร Dynamic เนี่ยก็จะน้องๆก็จะเห็นตามห้างสรรพสินค้าเวลาที่น้องเข้าไปซื้อของเนาะเวลาเราเขาให้เราสแกนปุ๊บเราไม่จำเป็นต้องใส่ตัวเลขจำนวนเงินเลยถูกไหมครับเราสแกนปุ๊บตัวเลขขึ้นมาเราแค่ใส่รหัสยืนยันของเรานะครับตัว static ก็ดีแบบนึงนะครับตัว dynamic ก็ดีแบบนึงตัว dynamic เนี่ยก็จะเขาเรียกว่ายังไงนะประหยัดเวลารวดเร็วลดความผิดพลาดแทบจะ 100% เลยนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงป้องกันการทุจริตด้วยหลายๆครั้งที่น้องจะได้ยินข่าวว่าเอ๊ะมีการสร้างสลิปยืนยันการโอนเงินแบบปลอมขึ้นมาให้กับร้านค้าดูยิ่งโดยเฉพาะร้านที่ร้านค้าที่เป็นคุณปู่คุณย่าอายุเยอะๆขายเนี่ยอันนี้ก็จะโดนบ่อยเลยนะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามมี Dynamic QR Payment เนี่ยก็จะช่วยได้นะครับถัดมาครับแบบที่3รูปแบบการชำระเงินแบบที่3นั่นก็คือ EDC หรือ Electronic Data Capture นะครับเป็นเครื่องรูดบัตรน้องๆนึกออกใช่ไหมครับเป็นเหมือนเครื่องรูดบัตรที่เราเอาไว้รูดบัตรเครดิตแต่ปัจจุบันก็ไม่ได้รูดแค่บัตรเครดิตแล้วนะครับก็จะรูดบัตรเดบิตได้ด้วยนะครับตัวเนี้ยเอาจริงๆแล้วเนี่ยมันจะอยู่ในตามห้างสรรพสินค้าต่างๆให้ความรู้นิดนึงว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอตัวเครื่องนี้มันไม่ได้สามารถไปซื้อมาจากร้านอุปกรณ์ต่างคอมพิวเตอร์ต่างๆได้นะครับเราจะต้องติดต่อกับธนาคารครับเพื่อที่จะขอเครื่องรูดบัตรตัวนี้มาทีนี้เสร็จปุ๊บถ้าน้องๆเนี่ยมีตัวซอฟต์แวร์ที่เราคุยกันไว้ว่าไอตัวซอฟต์แวร์เอามาใช้แล้วมันดียังไงตัวซอฟต์แวร์เนี่ยนอกจากขายของแล้วเนี่ยมันสามารถรับชำระผ่านตัวบัตรเครดิตที่เป็นเครื่อง EDC นี้ได้นะครับแต่ทีเนี้ยการเลือกตรงเนี้ยครับก็อยู่ที่ว่าเอ๊ะซอฟต์แวร์ตัวไหนรองรับกับธนาคารไหนเขาจอยกับธนาคารตัวไหนเราก็เลือกสินค้าโทษทีเราก็เลือกเครื่อง EDC แล้วก็ซอฟต์แวร์ตัวนั้นมาใช้ในธุรกิจของเราได้นะครับเพราะฉะนั้นสรุปเลยเครื่อง EDC เนี่ยจะต้องมีการขอจากธนาคารนะครับถัดมาครับนั่นก็คือเรื่องของ Barcode Bill Paymentนะครับบาร์โค้ดบิลเพย์เมนต์ยกตัวอย่างยังไงดียกตัวอย่างอย่างที่เช่นการชำระบัตรเครดิตจะสังเกตได้ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีบัตรเครดิตแล้วทีนี้พอมีบัตรเครดิตเสร็จปุ๊บเนี่ยเวลาที่ถึงรอบจ่ายเนี่ยเขาก็จะส่งใบแจ้งหนี้มาที่เราถูกไหมครับทีนี้ใต้ใบแจ้งหนี้เนี่ยจะมีแท่งบาร์โค้ดถึงเวลาที่เราจะชำระถึงรอบที่เราชำระเราสามารถสแกนตรงนั้นชำระได้เลยนะครับพูดง่ายๆบาร์โค้ดบิลเพย์เมนต์คือแท่งบาร์โค้ดหรือ QR โค้ดที่ติดมากับใบแจ้งหนี้ของเรานั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบที่ตอนนี้เป็นเครื่องมือที่ใช้รับชำระหลักๆที่ตอนนี้สังคมไทยเรานิยมอยู่มากๆเลยนะครับตอนนี้ พูดมาถึงตรงนี้ครับก็อย่างที่บอกครับว่าเครื่องมือในการรับชำระที่พี่แนะนำไปเมื่อสักครู่นี้บางอย่างมันจะต้องมีค่าใช้จ่ายอย่างที่เช่นเครื่อง EDC ที่เราจะต้องไปขอจากธนาคารหรือแม้กระทั่งในเรื่องของ QR payment ที่เป็นแบบไดนามิกต่างๆนะครับซึ่งมันจะอาจจะมีค่าใช้จ่ายเป็นรายเดือนรายปีก็ว่าไปแต่ทีนี้ในเรื่องของการวางแผนทางการเงินเนี่ยเรามองว่าเฮ้ยมันมีความสำคัญไหมถ้าเราจะเอาเข้ามาในระบบของเราเราก็ต้องมาวัดกันครับเพราะฉะนั้นวันนี้อยากนำเสนออีกหนึ่งหัวข้อว่าทำไมเราถึงจะต้องทำไมเราถึงจะต้องไปเสียค่าใช้จ่ายตรงนั้นเพื่อที่จะเอาเทคโนโลยีการชำระเงินเข้ามาสู่ธุรกิจของเราแล้วมันสำคัญแล้วมันดียังไงอันแรกครับอันแรกเลยอันนี้ใกล้ตัวน้องๆที่สุดเลยครับนั่นก็คือยิ่งช่องทางการชำระเงินมากยิ่งเพิ่มโอกาสการขายมากขึ้นน้องๆลองคิดดูเวลาน้องๆเดินไปตรงไหนร้านค้าตามตลาดถ้าน้องๆเดินไปถามปุ๊บร้านนี้ร้านคุณพี่รับชำระแบบโอนไหมครับถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเขาตอบว่าไม่มีครับต้องจ่ายเป็นเงินสดเราก็จะเริ่มเลิกลักแล้วถูกไหมครับไม่สามารถที่จะทำการปิดการขายกับเจ้าของร้านนั้นได้เพราะเราไม่มีเงินสด

0: ที่จะจ่ายอันนี้ก็ยกตัวอย่างง่ายๆถ้าเรามีทั้งรับเงินสดมีทั้งรับโอนมีทั้งรูดบัตรแน่นอนครับช่องทางยิ่งช่องทางการชำระเงินยิ่งเยอะผู้บริโภคก็ตัดสินใจซื้อง่ายมาถึงหน้าร้านแล้วอ่ะเขาอยากซื้อแล้วอ่ะแต่เขาไม่สามารถควักเงินสดมาจ่ายได้อันนี้ก็จะอาจจะตัดโอกาสในการขายของเราไปได้ถ้าเรามีช่องทางเยอะๆลูกค้าก็ตัดสินใจง่ายครับนะฮะถัดมาครับไม่ต้องรอลูกค้าชำระที่ร้านไม่ต้องมาที่หน้าร้านลูกค้าอยู่ที่ไหนก็ได้เวลาไหนก็ได้สามารถชำระได้หมดถูกไหมครับทั้งหมดที่เมื่อสักครู่นี้ที่ยกตัวอย่างไป4แบบนะครับลูกค้าจิ้มเข้าแอปพลิเคชันทำได้เลยถูกไหมครับเราก็ไม่เสียโอกาสในการขายนะครับอันแรกโทษทีครับถัดมาอันที่3เลยครับลดความผิดพลาดนะครับในการรับหรือทอนเงินที่สำคัญครับลดการทุจริตจากพนักงานด้วยอันนี้มองภาพชัดเจนเลยถูกไหมครับถ้าหน้าร้านรับแต่เงินสดเขาก็มีโอกาสทุจริตเอาเข้ากระเป๋าเขาได้ถูกไหมครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราทำการสแกนชำระด้วย QR Payment ไม่มีเงินสดให้เขาเอาออกจากลิ้นชักน่ะเขาก็ตัดโอกาสในการทุจริตของเขาอันนี้ยกตัวอย่างง่ายๆเลยนะครับถัดมาข้อ4ครับหมดกังวลกับเรื่องปัญหาสลิปปลอมอย่างที่ยกตัวอย่างไปเมื่อสักครู่นี้กับการชำระด้วย QR Payment แบบไดนามิกนะครับสแกนปุ๊บขึ้นยอดกรอกเลยนะครับถ้าคุณมัวแต่นั่งกรอกยอดอยู่เนี่ยอาจจะโดนลูกค้าทุจริตหรือโกงเราได้นะครับอย่างที่ยกตัวอย่างไปร้านค้าที่เป็นคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าเปิดไว้ลูกค้าสแกนทำท่าเป็นเหมือนสแกนแต่ปลอมสลิปท่านก็ไม่ได้ตรวจอะไรก็พลาดการขายนี้ไปเรียบร้อยเลยนะครับอันนี้เป็น4ข้อที่ทำไมเราถึงจะต้องมีเครื่องมือในการรับชำระเงินมาไว้ที่ธุรกิจของเราเพราะอะไรเพราะว่าเราจะต้องชั่งใจครับเพราะว่าเครื่องมือเหล่านี้บางทีมันไม่ได้ได้มาฟรีมันจะต้องมีค่าใช้จ่ายเข้ามาในธุรกิจของเรานะครับถ้าเราวางแผนการเงินดีๆมีเงินลงทุนตรงนี้ก็จะเพิ่มโอกาสดีๆ4ข้ออย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้ฮะถัดมาครับมาถึงเซสชั่นที่3ส่วนที่3ตามที่เราตกลงกันไว้แล้วนะครับนั่นก็คือบทสรุปเลยครับว่าณปัจจุบันนี้นวัตกรรมโมเดลธุรกิจดิจิตอลกับการเงินเนี่ยสำคัญอย่างไรอันแรกเลยครับสำคัญที่การวางแผนทางการเงินครับเพราะการวางแผนทางการเงินเนี่ยมันเป็นการบ่งบอกว่าธุรกิจนั้นจะมั่นคงและแข็งแรงนะครับสังเกตได้เลยครับว่าธุรกิจไหนที่อยู่ตลาดยาวๆเราได้ยินชื่อเขาบ่อยๆในธุรกิจในท้องตลาดเนี่ยครับเรารู้ได้เลยว่าเขาวางแผนทางการเงินดีนะครับในแง่ของความเป็นผู้บริโภคอย่างเรานะครับหรือถ้าเป็นในแง่ของบุคลากรภายในธุรกิจไหนองค์กรไหนบริหารการเงินดีวางแผนทางการเงินดีพนักงานก็จะอยู่กับองค์กรนั้นนานๆยาวๆมีประสิทธิภาพเพื่อที่จะทำคุณสมบัติเพื่อที่จะทำงานให้กับองค์กรนั้นไปนานๆเพราะเขามีความมั่นคงถูกไหมครับแต่ทีนี้เรามามองกันครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยในส่วนของการที่เราจะต้องวางแผนทางการเงินเนี่ยมันไม่ใช่แค่ระดับองค์กรระดับธุรกิจระดับเจ้าของผู้บริโภคอย่างเราได้เงินมา1ก้อนเราสามารถที่จะวางแผนการเงินของเราได้นะครับเพื่อให้ตอบโจทย์กับการใช้เงินในปัจจุบันนะครับนอกจากวางแผนทางการเงินที่ดีแล้วเนี่ยตัวช่วยที่จะช่วยให้แผนการเงินมันสำเร็จและซักเซสได้นั่นก็คือการเลือกใช้นวัตกรรมหรือซอฟต์แวร์ดิจิตอลเนี่ยครับเข้ามาในระบบธุรกิจของเรานะครับเพราะอะไรเพราะว่าตัวซอฟต์แวร์มีคุณสมบัติมากมายเช่นการประมวลผลที่ถูกต้องนะครับการลดขั้นตอนและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้กับพนักงานระดับปฏิบัติงานนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่ได้2ข้อนี้มาคุณก็สามารถที่จะวางแผนธุรกิจโทษทีครับเราก็จะสามารถวางแผนการเงินได้รายงานมาปุ๊บเราสามารถวิเคราะห์ได้ว่าเราจะต้องทำอย่างไรต่อวางแผนทางการเงินอย่างไรวางแผนการตลาดอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นวัตกรรมโมเดลธุรกิจดิจิตอลกับการเงินสรุปคร่าวๆแล้วก็ยกตัวอย่างสนุกๆให้กับน้องๆได้คิดตามไปกับพี่ในวันนี้นะครับขอบคุณครับ
1: ค่ะวันนี้นะคะน้องๆทางบ้านก็ได้รับ ฟังเรื่องราวเกี่ยวกับนวัตกรรมโมเดลธุรกิจดิจิทัลในตอนการเงินไปแล้วนะคะก็จะเห็นได้ว่าการควบคุมทางการเงินนั้นไม่ใช่เรื่องยากนะคะแล้วก็เทคโนโลยีเนี่ยช่วยเราเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะทำให้การควบคุมทางการเงินนั้นง่ายสะดวกแถมยังถูกต้องนะคะแล้วก็ปลอดภัยอีกด้วยค่ะวันนี้นะคะอาจารย์กิ๊กนะคะคงจะต้องขอลาน้องๆไปพร้อมกับพี่ต้นนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครมีข้อสงสัยประการใดเนี่ยสามารถอีเมลมายังอีเมลของอาจารย์กิ๊กนะคะkwanruthai.b@rmutp.ac.th วันนี้พี่ต้นมีอะไรฝากถึงเด็กๆทั้งบ้านไหมคะ
0: ก็สำหรับใครที่อยากจะก้าวแล้วก็เติบโตขึ้นมาเป็นเจ้าของธุรกิจหรืออย่างที่บอกครับจะสานฝันต่อกับธุรกิจของครอบครัวที่มีอยู่แล้วนะครับคิดว่าวันนี้สิ่งที่ได้เอามาแลกเปลี่ยนความรู้กันน่าจะมีประโยชน์กับน้องๆลองเอาไปใช้ดูครับเป็นกำลังใจให้น้องๆทุกคนเลยครับ
1: นี่นะคะการทำธุรกิจไม่ยากเกินไปเพราะเรามีเครื่องมือดิจิตอลนะคะเป็นเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจค่ะสำหรับวันนี้นะคะพี่ต้นแล้วก็อาจารย์กิ๊กต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

ครับสำหรับการสลับยางในรถยนต์นะครับการสลับยางในรถยนต์เนี่ยนะครับเป็นเรื่องจำเป็นนะสำหรับการที่จะให้รถยนต์เนี่ยมีประสิทธิภาพในการเคลื่อนที่ไปนะยางรถยนต์นะครับเป็นตัวทำให้รถเนี่ยเคลื่อนที่ไปได้นะโดยเฉพาะในส่วนของดอกยางเนี่ยนะครับจะเป็นตัวที่จะทำให้ประสิทธิภาพในการเกาะถนนได้ดีนะครับทั้งสภาพถนนปกติและสภาพถนนที่ลื่นนะครับเพราะฉะนั้นการสลับยางนะในตำแหน่งที่ถูกวิธีนะครับก็จะเป็นผลให้รถเนี่ยมีการเคลื่อนที่ไปได้อย่างดีนะครับนะก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะทำการสลับยางเนี่ยนะผมจะขอแนะนำเครื่องมือและอุปกรณ์ในการที่จะทำการสลับยางซะก่อนนะครับอย่างแรกนะครับก็คือนะชุดผ้าคลุมรถนะครับอันที่สองนะครับชุดบล็อกถอดล้อนะครับอันที่สามนะตัวนี้คือกากบาทใช้สำหรับถอดล้อโดยเฉพาะนะครับอันที่สี่คือประแจวัดแรงบิดนะครับอันที่ห้าตัววัดลมยางนะครับอันที่หกเป็นถุงมือผ้าแล้วก็ผ้าเช็ดทำความสะอาดนะครับตัวนี้จะเป็นแม่แรงไว้สำหรับยกรถนะครับตัวนี้เป็นสแตนรองรถนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นยางไว้สำหรับหนุนล้อในขณะที่เราทำการยกแม่แรงขึ้นนะครับครับต่อไปเป็นขั้นตอนการสลับยางนะครับขั้นตอนการสลับยางนะครับเราเริ่มจากการคลุมผ้าในตัวรถก่อนนะครับเพื่อที่จะป้องกันการเปิดเปื้อนนะครับก็คือจากคลุมผ้าในส่วนของพวงมาลัยแล้วก็เบาะนั่งคนขับครับ

แล้วก็ด้านหน้าครับครับหลังจากคุมผ้าเรียบร้อยแล้วนะครับจะทำการถอดล้อโดยการหนุนล้อด้านหน้าครับจากนั้นจะเป็นการคลายน็อตล้อโดยใช้กากบาทการคลายน็อตล้อนะครับให้คลายสลับตรงข้ามคลายน็อตล้อทั้ง4ล้อครับ

ครับต่อไปจะเป็นการขึ้นแม่แรงสำหรับยกรถจุดขึ้นแม่แรงทางด้านหน้า

ครับหลังจากขึ้นแม่แรงล้อหลังเสร็จเรียบร้อยแล้วทำการรองขาตั้งในจุดรองขาตั้งล้อหลังที่รถครับครับสำหรับการสลับยางเรามีข้อสังเกตที่ตัวยางถ้าเกิดว่าเป็นยางประเภทยางเรเดียนให้สังเกตดูที่ตัว R ที่แก้มยางยางเรเดียนจะทำการสลับในลักษณะจากด้านหน้าไปสู่ด้านหลังของทั้งฝั่งเดียวกันก็คือถ้าด้านหลังซ้ายก็ให้มาอยู่ด้านหน้าซ้ายและด้านหน้าซ้ายก็ให้ไปอยู่ด้านหลังซ้าย

การใส่น็อตล้อนะครับให้สลับตรงข้ามและขันด้วยกากบาทให้แนบสนิทเมื่อปฏิบัติทางด้านซ้ายเรียบร้อยแล้วก็ให้ไปปฏิบัติทางด้านขวา

ครับหลังจากสลับล้อเรียบร้อยนะครับจะทำการเอารถลงจากสแตนรองนะครับโดยการนำแม่แรงเข้าไปใส่ในจุดที่ขึ้นรถ

หลังจากนั้นให้นำรถลงให้ล้อสัมผัสที่พื้นแล้วนำยางหนุนล้อมาเสียบไว้จากนั้นให้ลงล้อด้านหลัง

นำแม่แรงเข้าไปที่จุดขึ้นล้อด้านหลังยกรถขึ้นให้พ้นจากสแตนแล้วทำการนำเอาสแตนออกทั้งซ้ายและขวา

ครับทำการขันน็อตล้อด้วยค่าแรงบิดโดยการขันด้วยประแจวัดแรงบิดครับขันน็อตล้อด้วยค่าแรงบิดที่กำหนดในที่นี้กำหนดไว้ที่60ฟุตปอนด์ในการขันประแจค่าแรงบิดถ้าได้กำหนดแล้วจะมีข้อสังเกตโดยการมีเสียงดังที่ตัวประแจเกิดขึ้น

หลังจากขันน็อตล้อด้วยค่าแรงบิดตามที่กำหนดแล้วให้ทำการเอายางหนุนล้อออกและทำการวัดลมยางต่อไปการวัดลมยางให้นำเกจวัดลมยางมาตรวจเช็คแรงดันลมภายในยางจะต้องอยู่ที่ประมาณ30 psi

สำหรับการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติของรถยนต์นะครับก็มีความจำเป็นนะครับในส่วนของรถยนต์ที่ใช้การขับเคลื่อนด้วยเกียร์อัตโนมัติเนี่ยนะครับควรที่จะต้องมีการตรวจสอบระดับน้ำมันเพื่อที่จะรักษาระดับน้ำมันไว้ให้คงที่เสมอเมื่อเครื่องยนต์มีการทำงานนะต่อไปจะเป็นการแนะนำอุปกรณ์เพื่อที่จะใช้ในการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติอย่างที่1ครับผ้าคลุมรถ2คือน้ำมันเกียร์อัตโนมัติ3ผ้าเช็ดทำความสะอาด4ถุงมือต่อไปจะเป็นขั้นตอนในการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติครับสำหรับขั้นตอนในการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัตินะขั้นตอนแรกนะครับทำการคุมผ้าที่เบาะคนขับแล้วก็ที่พวงมาลัยครับ

หลังจากนั้นทำการเปิดฝากระโปรงรถในตำแหน่งที่เปิดฝากระโปรงรถในคอนโซลรถครับครับหลังจากเปิดฝากระโปรง

ครับต่อไปจะเป็นการสตาร์ทเครื่องยนต์เพื่อที่จะต้องการทดสอบตำแหน่งเกียร์ต่างๆในระบบเกียร์อัตโนมัติในการสตาร์ทเครื่องยนต์ก่อนที่จะเปลี่ยนเกียร์ไปในตำแหน่งต่างให้ทำการเหยียบเบรก

และดันคันเกียร์ไปที่ตำแหน่ง P หลังจากนั้นให้ทำการวัดระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติที่ห้องเครื่องยนต์ทำการดึงก้านวัดระดับน้ำมันเกียร์ออกตรวจระดับน้ำมันเกียร์ที่มีอยู่ภายในเกียร์อัตโนมัติจะต้องอยู่ในตำแหน่งสูงสุดตรวจวัดระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติในขณะที่เครื่องยนต์เย็นหรือไม่ติดเครื่องยนต์ระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติจะต้องอยู่ในตำแหน่งคูลหรือสูงสุดของคูลคือตำแหน่งนี้ครับเมื่อทำการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติแล้วปรากฏว่าระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติต่ำกว่าค่ากำหนดทั้งตำแหน่งเครื่องยนต์เย็นและตำแหน่งเครื่องยนต์ร้อนให้ทำการเติมให้พอดี

สวัสดีค่ะขอต้อนรับนะคะเข้าสู่รายการขอบคุณนะบุคลิกภาพค่ะวันนี้เราเจอกันนะคะเป็นเทปที่2แล้วนะคะก็มาเจอกับครูอุ๋มเหมือนเช่นเคยค่ะในวันนี้นะคะขอบคุณนะบุคลิกภาพของเราก็จะนำเสนอให้คุณผู้ชมนะคะได้เห็นภาพเกี่ยวกับการเชื่อมโยงคำคำหนึ่งที่เป็นคำแบบโตโตเลยนะเชื่อมโยงเข้ากับการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการทำงานค่ะในวันนี้นะคะจะเชื่อมโยงคำนี้คำว่าความภูมิใจค่ะแหมพอพูดถึงความภูมิใจแล้วนะคะหลายคนก็นึกไปต่างๆนานาเนาะและหลายคนทราบกันหรือเปล่าเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเหมือนปุ๋ยชั้นดีให้กับการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการทำงานอย่างมากเลยล่ะค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะศึกษาผ่านกรณีศึกษาของเรานะคะซึ่งกรณีศึกษาของเราก็เป็นนักศึกษาที่เรียนกับครูอุ๋มนะคะในรายวิชาการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการทำงานค่ะคุณผู้ชมสามารถที่จะชวนกันดูได้ทุกเพศทุกวัยเลยนะคะสำหรับรายการนี้ยินดีที่จะมอบความรู้จากครูตู้นะคะถึงคุณผู้ชมนะคะไม่ว่าคุณผู้ชมจะฟังอยู่หรือว่าชมอยู่ทางแพลตฟอร์มไหนก็แล้วแต่นะคะจะเป็นทางเว็บไซต์นะคะหรือว่าทางโทรทัศน์นะคะหลายท่านก็มีสื่ออยู่ในมืออยู่แล้วล่ะนะคะก็ขอชื่นชมทุกท่านนะคะที่เป็นผู้รักในการเรียนรู้นะคะงั้นเรามามอบความรู้นะคะให้กับคุณผู้ชมกันดีกว่านะคะเดี๋ยวขอแนะนำนะคะให้คุณผู้ชมนะคะได้รู้จักกับกรณีศึกษาทั้ง4

0: คนนี้เลยนะคะนั่งกันตัวแข็งเลยเอาละค่ะเดี๋ยวให้แนะนำตัวกันก่อนเลยไหมลูกเนาะเชิญคนแรกเลยค่ะ
1: สวัสดีค่ะชื่อมนพัฒนพรมังกรทองชื่อเล่นใบบัวนะคะอายุ21ปีชั้นปีที่4ค่ะ
2: ค่ะสวัสดีครับผมมนัชชัยทรัพย์สินชื่อเล่นชื่อนัทอายุ21ปีชั้นปี4ครับ
3: สวัสดีค่ะปริชาติพงอู่ชื่อเล่นชื่อฝนค่ะอยู่ชั้นปีที่4ค่ะ
4: สวัสดีค่ะชื่อมนติชาสมยอชื่อเล่นมิวอายุ21ปีชั้นปีที่4ค่ะ
0: สี่คนนี้นะคะจะมาเล่าให้ฟังนะคะแล้วก็มาทำให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพความภูมิใจนะเกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคลิกภาพอย่างไรเดี๋ยวถามคำถามนี้ดีกว่านะคะคือด้วยว่าบอกว่าเรามาถึงจุดนี้แล้วจุดที่อายุเท่านี้แล้วนะคะ20กว่าปีนะคะแล้วเราก็คงจะแบบว่ากลายเป็นผู้ใหญ่นะคะที่มีบุคลิกภาพที่น่าสนใจในอนาคตนะคะดังนั้นอยากจะถามว่าความภูมิใจเนี่ยเรามองว่ามันมีความสำคัญต่อการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการทำงานอย่างไรเชิญเลยลูก
1: ค่ะในส่วนของความภูมิใจของหนูนะคะที่หนูมองว่าสำคัญต่อการพัฒนาบุคลิกภาพเนี่ยว่ามันสำคัญต่อการเข้าสังคมค่ะแล้วก็ในที่ทำงานเนี่ยสำคัญเวลานำเสนอผลงานเพราะว่าหนูคิดว่าการทำงานเนี่ยเราต้องมีการกล้าแสดงออกแล้วก็กล้าแสดงความคิดเห็นแบ่งปันแล้วก็นำเสนอเรื่องราวต่างๆค่ะซึ่งหนูคิดว่าการพูดเนี่ยเป็นบุคลิกภาพที่สำคัญต่อการทำงานอย่างหนึ่งมากๆเลยค่ะ
0: ค่ะในมุมมองของใบบัวนะคะมามุมมองของนัทบ้างค่ะ
2: สำหรับผมนะครับคือความภูมิใจเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาบุคลิกภาพอย่างไรก็คือผมคิดว่าความภาคภูมิใจเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของบุคลิกภาพของเราอยู่แล้วครับก็คือการที่เราจะทำอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นให้แบบว่าเป็นสิ่งที่ดีต่อสังคมมันก็เป็นความภาคภูมิใจของเราครับซึ่งมันจะไปพัฒนาเรื่องการมีความมั่นใจในตนเองซึ่งกล้าแสดงออกในการทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะครับ
0: ค่ะก็คือเป็นเหมือนจุดแรกเริ่มของเรานะคะว่าเออถ้าเรามีความภาคภูมิใจในตนเองเราก็อาจจะกล้าที่จะแสดงออกก็ได้ค่ะเชิญฝนลูก
3: ค่ะก็สำหรับฝนนะคะความภาคภูมิใจเนี่ยคือถ้าเรามันก็เหมือนความมั่นใจค่ะถ้าเรามีความมั่นใจเราก็ที่จะกล้าทำกล้าแสดงออกมาเพราะว่าเรื่องบุคลิกภาพอะค่ะเราต้องใช้ในการเรียนด้วยแล้วก็การทำงานด้วยพอเราทำได้มีความมั่นใจมีความภาคภูมิใจในตนเองเนี่ยเราก็จะแสดงออกมาได้ดีมีบุคลิกภาพที่ดีค่ะ
0: อย่างฝนเป็นต้นนะอ่ะเชิญมิวเลย
5: ในส่วนเรื่องของมิวนะคะสำหรับหนูก็คือความประสบสำเร็จในทั้งด้านการงานค่ะเพราะว่าจากคนที่หนูโลกส่วนตัวสูงไม่กล้าแสดงออกไม่กล้าลงมือทำพอก้าวออกมาได้ลองฝึกประสบการณ์การเรียนรู้กับเพื่อนๆการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่มทำให้หนูได้มีประสบการณ์ในการพัฒนาเติบโตยิ่งขึ้นค่ะ
0: ประสบการณ์นั้นทำให้มิวรู้สึกภูมิใจ
5: ภูมิใจค่ะ
0: ใช่ไหมคะนี่ก็เป็นการเชื่อมโยงนะคะความภูมิใจว่ามีความสำคัญต่อการพัฒนาบุคลิกภาพอย่างไรงั้นครูอุ๋มถามต่อที่ผ่านมาเราเคยมีไอดอลในใจไหมที่เขาบอกว่าเอ้ยเราเห็นแล้วเราแบบเออเราอยากแบบสร้างความภาคภูมิใจให้กับตัวเองแบบเขาบ้างเชิญไปหมด
1: ค่ะในส่วนของไอดอลของหนูนะคะก็จะเป็นพี่ที่ว่ารู้จักกันคุกคีกันอยู่ก็คือว่าที่ร้อยตีวิสรุตโพงามค่ะพี่เขาจะเป็นไอดอลของหนูในเรื่องของการพูดการจับไมค์การเป็นวิทยากรค่ะ
0: ชอบเขานะคะลูกละลูก
2: ของผมก็จะเป็นแม่ของตัวเองครับ
0: คุณแม่ค
2: ่
0: ะ
2: แม่ผมเนี่ยเป็นคนที่ขยันแล้วก็เลี้ยงดูครอบครัวแบบเก่งมากใช่ครับผมก็อยากได้เป็นผมอยากเป็นแบบความภาคภูมิใจในครอบครัวนี้บ้างแบบเลี้ยงครอบครัวใช่ครับให้ได้ขึ้นของแม่ก็ยังดีครับ
0: โอ้ดูสิพูดถึงลูกชายพูดถึงคุณแม่น่ารักมากค่ะเชิญฝนเลย
3: ค่ะก็ของฝนนะคะเป็นพี่สาวค่
0: ะ
3: เพราะว่าพี่สาวเป็นคนพูด
0: เก่งพี่สาวแท้ๆเลย
3: ใช่ค่ะเคยเรียนที่นี่ด้วย
0: ลูกศิษย
3: ์ก็คือเขาเป็นคนกล้าแสดงออกค่ะการนำเสนอหน้าชาเลนจ์เมื่อก่อนหนูเป็นคนไม่ชอบไปพูดนำเสนอไม่ชอบพูดแต่พอเห็นเขาแบบกล้าพูดกล้าแสดงออกเราก็เอ้ยอยากทำได้เหมือนพี่บ้างเราก็เลยพยายามพัฒนาตนเองจนแบบว่าวันนี้เราก็กล้าแสดงออกเยอะมากขึ้นค่ะ
0: เอ่ยชื่อพี่สาวหน่อยไหมคะ
3: นางสาวจิราพรพึ่งอู่ค่ะ
0: อ๋อ
3: ใช่ค่ะ
0: ได้

0: ชิญค่ะ
1: ในส่วนของหนูนะคะก็คืออาจารย์ที่สอนวิชาภาษาไทยหนูในช่วงเด็กท่านได้ให้ข้อคิดคำแนะนำจากคนที่ไม่มีอะไรเลยไม่มีพื้นฐานโลกส่วนตัวสูงท่านได้ให้คำแนะนำข้อคิดให้ลองมาฝึกคัดลายมือฝึกทำสมาธิ
0: ก่อนนะ
1: ใช่ค่ะหนูฝึกคัดลายมือที่สมัยเด็กก่อนเขาจะเป็นการคัดลายมือตัวใหญ
0: ่ลูก
1: แบบ
0: จุดมา
1: คัดเป๊ะใช่ค่ะแล้วหนูก็อาจารย์ท่านเลยบอกว่าพอฝึกผ่านด้านขั้นนี้แล้วให้ไปลองคัดลายมือตัวอักษรครึ่งบรรทัดอะค่ะสมัยเด็กมันจะเป็นแบบตาราง
0: ใหญ่ก่อนไปเล็ก
1: ใช่ค่ะแล้วเป็นแบบลายมือหนูตอนนั้นจะเป็นแบบเหลี่ยมแล้วก็ไปค่อนข้างหวัดท่านได้ลองให้ข้อคิดคำแนะนำคำติชมแก้ไขในสิ่งที่ถูกไปสู่การหนูส่งผลงานเข้าประกวดค่ะ
0: จริงป่ะไปถึงเวทีการประกวดเลยนะลูก
1: แต่ว่าในช่วงนั้นก็คือวัยเด็กเพิ่งแรกเริ่มเพิ่งก้าวออกมาจากโลกส่วนตัวก็เลยอยู่ในระดับโรงเรียน อยู่ค่ะ
0: แต่ว่าพอมิวได้ก้าวออกมาจุดนั้นแล้วคำถามก็คือตอนนั้นคุณครูคนนั้นเนี่ยทำให้เรารู้สึกภาคภูมิใจในตัวเองเลยใช่ไหม
1: ใช่ค่ะท่านได้ให้ข้อคิดคำแนะนำให้แบบพัฒนาปรับความคิดของตัวเองจากคนมองโลกแบบไม่ค่อยดีเท่าไหร่ท่านได้ให้
0: มุมบวก
1: มุมมองพลังบวกกับเราให้เรารู้สึกมีกำลังใจในการพัฒนาผลงานค่ะ
0: เอ่ยชื่อครูเขาหน่อยไหมลูก
1: ของอนุญาตไม่เอ่ยชื่อนะคะตอนนี้ท่านไม่อยู
0: ่
1: แล้วค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อได้เลยค่ะแต่เราก็ยังคิดถึงท่านอยู่แหมก็ถ้าไม่ได้ท่านนี่ก็คงจะไม่เห็นมิวในแบบนี้นะคะแต่ที่มีเหมือนกับก้าวออกมาจากเซฟโซนหรือว่าแบบส่วนที่เรารู้สึกว่ามันปลอดภัยใช่ไหมคะเราออกมาแล้วแล้วเรารู้สึกไม่ปลอดภัยไหมก็ไม่แต่เรากลับรู้สึกภาคภูมิใจอ่ะงั้นอย่างนี้เราเคยมีใครหรือเหตุการณ์ไหนที่แบบว่าทำให้เรารู้สึกว่าแบบความภาคภูมิใจเราลดลงบ้างไหมมีไหมมีหรออ่าเราให้ฟังหน่อยค่ะใครลูกใบบ
2: ัวคนที่ลดความภาคภูมิใจของหนูเนี่ยก็คือคนในครอบครัวเองเลย
0: จริง
2: ไหมเพราะว่าความภาคภูมิใจของหนูเนี่ยมันเกี่ยวกับอาชีพที่หนูทำเนาะก็คืออาชีพ VJ ค่ะ
0: ลูกเป็น VJ
2: ใช่ค่ะแล้วคือตอนแรกเริ่มค
0: ือ
2: คนในครอบครัวไม่เข้าใจค่ะไม่อยากให้ทำแอนตี้เขาเหมือนแบบว่าเขามองในมุมมองลบค่ะเขาไม่ได้เปิดใจในมุมมองใหม่ๆว่าจริงๆแล้วมันเป็นงานที่ใสสะอาดแล้วก็ถูกกฎหมายด้วยเนาะเพราะคือเขาไม่เข้าใจเราตรงนี้แต่ว่าเวลาผ่านไปแล้วก็คอยพิสูจน์เขาเห็นว่าเนี่ยมันไม่มีอะไรนะแล้วมันก็มีประโยชน์ต่อเราแล้วก็ประโยชน์ต่อคนใกล้ตัวมากๆเลยจนทุกวันนี้เขาก็รับกันได้แต่วันแรกๆก็ค่อนข้างที่จะเฟลนิดนึงค่ะแต่ก็ผ่านมันมาได้แล้วค่ะ
0: เกือบนะคะเกือบทำให้เราต้องหยุด
2: ใช่ค่ะ
0: ใช่ไหมสายอาชีพนี้แล้วก็ลดความภาคภูมิใจในตัวเองของเราไปเวฟหนึ่งแต่ทำไมหนูถึงสู้ยืนหยัดกับความฝันวีเจลูก
2: เพราะว่าหนูอ่ะต้องท้าความว่าเดี๋ยวค่อยไปเล่าพาร์ทหลังอีกทีนะคะก็คือหนูอ่ะเคยที่จะอยากเป็นดีเจค่ะแต่ว่าต้องหยุดไปเพราะว่าโควิดแล้วพอทีนี้พอได้กลับมาตรงนี้อีกครั้งนึงหนูเลยแบบไม่อยากทิ้งความฝันตัวเองไปรอบที่สองแล้วหนูไม่อยากเสียความฝันไปเรื่อยๆระหว่างทางที่เติบโตหนูเลยคิดว่าอันนี้แหละหนูต้องคว้ามันให้ได้ค่ะ
0: โอ้ดูเขาสิคะคุณผู้ชมนี่คือหนึ่งในวัยรุ่นที่เขามีความฝันเนาะแล้วก็แบบมีความภาคภูมิใจเป็นของตัวเองนะคะสิ่งสำคัญสิ่งที่อันตรายคือผู้ใหญ่อย่างเราหรือเปล่านะคะที่จะบอกว่าคอยขังกักขังลูกไว้อยู่ในคุกเบบี้อะไรอย่างเงี้ยดูเรื่องเบบี้บอสนะคะเขาสะท้อนมุมนี้ออกมานะคะก็คิดตามนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยหลายๆฝันที่เกิดขึ้นนะคะเด็กอาจจะรู้สึกว่าเราไม่เข้าใจหรือเราอาจจะรู้สึกว่าฝันของเรามันสำคัญกว่าฝันของลูกหรือเปล่าอันนี้ต้องไปคิดกันนะคะเชิญลูกเลยค่ะนัดมีไหมคะคนที่มาลดหรือเหตุการณ์ไหนลดความภาคภูมิใจของตัวเองไป
3: ก็มีครับก็เป็นคนเรียกว่าในหมู่บ้านดีกว่าก็คือ
0: ไม่รู้จักกันหรอหรือว่าเห็นกันมาตั้งแต่เด็ก
3: ๆรู้จักกันครับก็คือแบบเป็นแบบเครือญาติที่อยู่ใกล้ๆ
0: เป็นผู้ใหญ
3: ่ครับผม
0: ค่ะ
3: ก็ในสมัยเด็กของผมก็คือแถวที่ผมอยู่ครับมันจะเป็นแบบพื้นที่มียาเสพติดบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยครับก็คือคนอื่นเขาก็จะเห็นแบบเด็กคนอื่น ไปมั่วสุมไปในทางที่ไม่ดีกันบ้างเขาก็เลยเริ่มมองมาที่ผมบ้างเพราะผมก็เป็นเด็กผู้ชายที่อยู่ในละแวกนั้นก็เขาก็เหมือนประมาณว่าดูถูกลดความภาคภูมิใจของผมก็ประมาณว่าไอ้เด็กคนเนี้ยมันจะโตไปมันจะเป็นยังไงมันจะตั้งใจเรียนหรืออะไรหรือเปล่าก็คือผมก็เก็บคำตรงนั้นครับมานั่งคิดก็ผมก็ไม่ได้เป็นอย่างที่เขาว่าเนี่ยผมก็ตั้งใจเรียนมาให้ครอบครัวตลอดผมก็มันก็มีส่วนลึกที่แบบมันก็น้อยใจว่าผมก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นแต่ทำไมเขาถึงมองผมอย่างนั้นครับ
0: อืมค่ะในมุมหนึ่งแต่นัทก็เก่งนะเอาชนะมาจนได้คนละลูกใครมีไหมคะ
4: ก็เป็นคนรอบตัวดีกว่าค่ะด้วยความที่ฝนนะคะตอนนี้ได้ทำงานองค์การนักศึกษามันก็จะมีคนที่เขาเป็นห่วงเราทั้งเรื่องการเรียนเวลาพักผ่อนเงี้ยแต่เหมือนว่าความเป็นห่วงเขาค่ะมันมากเกินไปจนทำให้เรารู้สึกแบบสิ่งที่เราทำอ่ะมันไม่ดีหรอกคือมันไม่ดีสำหรับเขาขนาดนั้นเลยหรอกเขาถึงต้องพยายามห้ามไม่ให้เราทำปิดกั้นเราไม่ได้ทำให้รู้สึกแบบว่าเฮ้ยหรือว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันส่งผลกระทบกับคนรอบข้างแต่พอมาคิดถึงมุมว่านี่ก็เป็นทางเลือกที่เราต้องเลือกเดินนะคะเพราะว่าการมาทำงานองค์การนะคะมันทำให้เรารู้สึกแบบมีประสบการณ์ชีวิตได้ทำงานจริงได้เจอเพื่อนมันทำให้เราพบเจอประสบการณ์ใหม่ๆมันเลยเป็นช่วงนึงที่แบบว่าเรารู้สึกเสียใจที่เรามาทำตรงนี้แบบเราทำให้ครอบครัวไม่สบายใจอาจารย์ไม่สบายใจทำให้เพื่อนเป็นห่วงมันเลยลดความภาคภูมิใจหนูไปช่วงนึงแต่แบบว่าตอนนี้ทุกคนก็เข้าใจแล้วก็ซัพพอร์ตเราแล้วค่ะ
0: ช่วงหนึ่งนี่ยาวนานไหมที่ลดไป
4: เป็นก็ยาวนานเหมือนกันค่ะเพราะว่าเป็นช่วงหนึ่งที่เขาแบบว่าเลิกทำไหมแบบว่าเห็นเราทำหนักทำเยอะเวลาเรียนเราน้อยเรามีเวลาพักผ่อนน้อยเราไปเจอครอบครัวน้อยลงเขาก็เป็นห่วงเราแล้วค่ะแต่ว่ามันก็เป็นความสุขของเราด้วยส่วนหนึ่งค่ะแต่ตอนนี้เขาก็เห็นแล้วว่าเฮ้ยสิ่งที่เราทำเนี่ยมันส่งผลดีกับเรามันทำให้เราได้เครือข่ายได้คอนเนคชันที่เราจะสามารถสานต่อไปตอนเราทำงานได้ค่ะ
0: ขอบคุณค่ะมามิวบ้างลูก
1: ในส่วนของหนูนะคะก็คือมีจะเป็นคนรอบข้างแล้วก็เพื่อนบ้างก็คือจะมีการดูถูกเปรียบเทียบกับผลงานของคนอื่นว่าของคนอื่นดีกว่าของเราทำไมทำได้แค่นี้
0: อ
1: ๋
0: อจะเป็นคำพูดแบบนั้น
1: ประมาณนี้ค่ะแต่ว่า
0: ก
1: ็คือเราก็อาจารย์ท่านก็ได้ให้ความมั่นใจตอนนั้นคือหนูลดความมั่นใจไม่มีเลยลดไปท่านก็ได้มาพูดให้กำลังใจทำให้ความมั่นใจกลับมาใหม่มากขึ้นกว่าเดิมค่ะแล้วก็ทางครอบครัวทางแม่ก็ได้ให้การสนับสนุนในเรื่องที่เราชอบเราก็ได้สามารถพิสูจน์ให้คนอื่นเขาเห็นว่าเราก็สามารถทำได้เราก็สามารถทำให้สำเร็จจากคำดูถูกของคนอื่นได้ค่ะ
0: เก่งมากลูกนี่ก็เป็นมุมมองนะคะของการที่ถึงแม้ว่าเราจะถูกลดความภาคภูมิใจคือจริงๆเนี่ยสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้น่าจะเป็นบริบทรอบข้างมุมมองของคนอื่นที่มีต่อเรานะคะคือพวกนี้เป็นปัจจัยเนาะที่เราควบคุมมันไม่ได้เลยค่ะคุณผู้ชมแต่วัยรุ่นกลุ่มนี้นะคะจากสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเนี่ยนะคะก็มีวิธีในการเอาชนะนะคะเหตุการณ์ที่มันมาลดความภาคภูมิใจของตนเองได้สนใจขึ้นมาแล้วล่ะนะคะว่าพอเราได้มาเรียนที่นี่นะคะมันมีมุมมองที่ทำให้เราคิดเปลี่ยนไปมีการแบบมีแนวทางในการแบบว่าผลักไสสิ่งที่เราไม่ต้องการให้มันมาลดความภาคภูมิใจในตัวเรางั้นเหตุผลที่เรามาเรียนที่นี่กลุ่มอยากรู้เพราะอะไรนี่คือหลายคนเนี่ยครูไม่รู้หรอกว่าเราทำตามความฝันของใครใช่ของตัวเองหรือเปล่าอย่างเงี้ยนะก็อยากจะให้พื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ของลูกๆแล้วก็เปิดใจเล่าเต็มที่ได้เลยนะคะเหตุผลที่ใบบัวมาเรียนที่นี่เพราะอะไรลูก
2: ค่ะก็ต้องเท้าความก่อนว่าหนูเป็นเด็กสายอาชีพนะคะซึ่งจะเน้นปฏิบัติมากกว่าทฤษฎีอยู่แล้วแล้วคือหนูรู้สึกว่าหนูอยากหาที่เรียนที่เขาสามารถให้ความรู้หนูได้อย่างเต็มที่แล้วก็คือตอนนั้นหนูต้องการที่จะมาเรียนเลยด้วยตัวคนเดียวไม่มีเพื่อนหนูแบบว่ารู้สึกว่าอยากออกมาจากเซฟโซนของตัวเองอยากมาทำอะไรใหม่ๆอยากลุยอะไรใหม่ๆที่แบบว่ามันเต็มที่แล้วเราต้องเต็มที่กับเราได้แล้วก็คือเจอตอนแรกก็เจออยู่2ที่ค่ะแต่ว่าที่นี่คือเดินทางใกล้สะดวกก็คือเราสามารถไปกลับบ้านได้ก็เลย ที่นี่คือลงโจทย์ทุกข้อก็คือใกล้บ้าน

0: ก็สามารถให้ความรู้เราได้อย่างเต็มที่เราเชื่อมั่นแบบนี้ค่ะเราก็เลยเลือกที่มาเรียนที่นี่ค่ะ
1: มาด้วยความเชื่อมั่นค่ะอ่ะนัดละลูก
2: ของผมคือผมเป็นเด็กผู้ชายที่ชอบพวกคอมพิวเตอร์อยู่แล้วครับ
1: ค่ะ
2: ก็เป็นคนที่เล่นเกมบ่อยก็ผมก็อยากศึกษาเรื่องการเขียนโค้ดเกมบ้างอะไรบ้างประมาณนี้ครับแล้วก็ที่นี่เป็นมหาวิทยาลัยที่ใกล้บ้านผมด้วยก็คือส่วนตัวผมเป็นคนที่ไม่ชอบไกลบ้านครับก็เลยเลือกที่นี่ดีกว่าแล้วก็มันมีสาขาที่ประจวบเหมาะพอดีครับกับการเรียนคอมพิวเตอร์แล้วก็การเขียนโค้ดดิ้งด้วยครับ
1: ค่ะฝนละลูก
3: ก็ฝนนะคะฝนก็ตอนมัธยมอะค่ะก็เรียนสายคอมพิวเตอร์มาเหมือนกันนะคะทีนี้เราก็ดูหลายๆอย่างค่ะเพราะว่าที่เนี้ยก็ใกล้ด้วยและที่บ้านหนูก็ฐานะปานกลางอะค่ะคือตอนแรกเรามีความฝันที่อยากจะไปจังหวัดอื่นไปมหาวิทยาลัยอื่นแต่ทีเนี้ยค่ะเราดูหลายๆอย่างดูรวมๆทั้งความเรื่องค่าใช้จ่ายเรื่องระยะการเดินทางค่ะเราก็เลยเลือกเรียนที่นี่ซึ่งตอนแรกหนูขอพูดเลยค่ะว่าหนูไม่ได้คิดว่าจะได้อะไรจากที่นี่เยอะแต่พอเราได้มาเรียนนะคะมันมีอะไรมากกว่าที่คิดอะค่ะเราได้ความรู้แบบว่าในสิ่งที่เราไม่เคยเรียนอะค่ะไม่เคยรู้แบบเจออาจารย์ใส่ใจดูแลเทคแคร์เวลาเรียนน้อยค่ะเขาก็ทักมาถามตลอดมาสอนเรานอกเวลาตลอดค่ะเพื่อที่เราจะได้เรียนตามทันเพื่อนคอยบอกเราได้ฝึกปฏิบัติจริงได้ออกไปเรียนรู้งานทั้งนอกมหาวิทยาลัยกับมหาวิทยาลัยอื่นได้ทำโครงการได้แบบอะไรหลายอย่างเลยค่ะคือมันแบบว่ามันเป็นความคิดเราไปเลยค่ะว่ามหาลัยที่แบบว่าไม่ได้มีชื่อเสียงมากขนาดแต่ว่าเขาก็ให้เราได้เหมือนกับมหาวิทยาลัยอื่นๆเหมือนกันประมาณนี้เลยค่ะ
1: ตอบโจทย์ฝนเลย
3: ใช่ค่ะ
1: ค่ะมิวล่ะลูก
4: ก็คือของหนูในช่วงม.ปลายหนูเรียนสายสิ่งคำนวณค่ะแต่ว่ามีวิชาเอกวิชาการเขียนออกแบบระบบโปรแกรมซึ่งอาจารย์เขาสอนหนูรู้สึกว่ามีความสนใจเป็นอย่างมากแล้วก็ทางแม่ก็คือแบบให้เรียนที่ละแวกนี้เพราะว่าเหตุผลใกล้บ้านเป็นห่วงเราตอนแรกหนูตัดสินใจเลือกลงที่วาสุกีค่ะแต่ว่าที่วาสุกีมีแต่คณะบริหารก็จะเหลือที่ราชภัฏกับที่นี่หนูจึงตัดสินใจมาลงเรียนที่นี่แล้วก็เลือกสาขานี้ค่ะ
1: ค่ะแล้วพอเรามาเรียนที่สาขานี้แล้วคะทั้ง4คนได้ลงมือปฏิบัติจริงเนาะในหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์คืออยากจะรู้ว่าที่นี่เนี่ยช่วยพัฒนาบุคลิกภาพในด้านความภาคภูมิใจของเราเองอย่างไรบ้างใบบน
0: ค่ะเริ่มจากหนูค่ะคือความภูมิใจหนูเนี่ยมันเกี่ยวกับการพูดนะคะแต่ว่าต้องมีการนำเสนอทางนี้ในส่วนสาขาก็จะได้ให้เราช่วยฝึกหน้าห้องแล้วก็จะมีฝนนะคะที่เป็นเพื่อนที่ว่าทำงานอยู่ที่องค์การนักศึกษาเนี่ยแล้วก็ใช่ค่ะแล้วก็ทางคณะเขาได้เลือกหนูให้เป็นพิธีกรค่ะพูดในงานสำคัญต่างๆไม่ว่าจะเป็นพิธีใบสีสู่ขวัญแล้วก็งานกีฬาสีนะคะก็เลยทำให้หนูได้มีโอกาสฝึกพูดแล้วก็ทำงานที่หนูรักที่หนูภูมิใจค่ะเพราะฉะนั้นก็ถึงแม้หนูจะเรียนไม่ได้ตรงสายกับอาชีพที่หนูรักแต่ว่าส่วนเนี้ยก็ช่วยซัพพอร์ตอาชีพหนูได้ทั้งสาขาทั้งเพื่อนแล้วก็ทั้งคณะเลยค่
1: ะเป็นไงลูก
2: ก็เป็นสาขาที่สร้างความภาคภูมิใจให้ผมได้ในเรื่องการเขียนโค้ดดิ้งเป็นในการเอาไปต่ออาชีพอื่นๆได้ครับ
1: ก่อนหน้านี้หนูเขียนเป็นไหม
2: เขียนไม่เป็นเลย
1: ไม่เป็นเลยแสดงว่าการเขียนโค้ดดิ้งเนี่ยเห็นนัดพูดหลายรอบแล้วนะคะคุณผู้ชมคือชอบลูกชอบทางนี้มากเลยใช่ไหม
2: ผมชอบเรื่องเกมครับ
1: แล้ว
2: มันก็มีการเขียนโค้ดดิ้ง
1: มันจะต้องเขียนโค้ดเพื่อที่จะทำเกม
2: ใช่ครับ
1: ใช่ไหมฮะซึ่งที่นี่ก็ทำให้เรารู้สึกว่าเราทำได้แล้ว
2: ใช่ครับการเขียนโค้ดแล้วมันรันได้ครับมันทำให้เราภาคภูมิใจในครั้งนี้ที่เราไม่เคยเขียนเป็นเลยแล้วเราเขียนได้แล้วรันได้มันทำงานได้ตามที่เราต้องการมันทำให้ผมภาคภูมิใจในผลงานของผมครับ
1: ค่ะคนละลูก
3: ค่ะก็อย่างที่เพื่อนบอกเลยค่ะหรือว่าหลายๆคนก็คือพ พอเราได้มาเรียนนะคะมันก็มีการนําเสนอโครงการคือพอเราได้ออกไปหน้าชั้นเรียนนะคะเราก็ต้องทําบุคลิกภาพให้ดูดีเพื่อที่จะแบบว่าเป็นภาพลักษณ์ของเราที่เพื่อนเห็นนะคะที่อาจารย์เห็นเพราะว่าพอบุคลิกเราดีแล้วเนี่ยคนรอบข้างก็จะรู้สึกแบบเฮ้ยคนนี้ดูน่าพูดได้ดูน่าฟังอะค่ะดูแบบน่ามองน่าสนใจคือมันช่วยดึงดูดสายตาคนที่มาฟังเราพูดฟังเราบรรยายหรือว่ามาคุยกับเราอะค่ะเพื่อให้เขาสนใจเราสนใจสิ่งที่เรานําเสนอค่ะแล้วก็การที่ทําสารต่อไปที่การที่ทำองค์การนะคะมันก็ทำให้เราได้ไปเจอคนอื่นๆมันก็คือการปรับตัวปรับบุคลิกภาพของเราให้ดีตลอดเวลาเข้ากับทุกคนได้ค่ะ
1: ค่ะมิวและลูก
4: ในส่วนของหนูนะคะก็คือทางมองโดยภาพรวมก
1: ็
4: คือได้มีการทางมหาลัยไม่ใช
1: ่คณะ
4: ทางคณะค่ะได้เปิดโอกาสให้มีนักศึกษาเนี่ยพัฒนาความสามารถของตัวเองแสดงความสามารถของตัวเองในทางที่งานของถนัดก็คือแต่ละคนมีความถนัดไม่เหมือนกันให้ทุกคนได้แสดงความสามารถการทำงานแต่ละบุคคลให้ตรงกับความตรงกับการทำงานตรงกับสิ่งที่ตนเองถนัดความชอบของตนเองแล้วก็ในส่วนของเรื่องห้องนะคะก็คือมีการร่วมงานกันเป็นกลุ่มการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการเสนอแนะข้อมูลแลกเปลี่ยนความรู้กันกับการร่วมงานกันเป็นทีมกับเพื่อนๆค่ะทำให้เปิดโอกาสมุมมองใหม่ๆได้พัฒนาแล้วก็เรียนรู้ยิ่งขึ้นค่ะประมาณนี้ค่ะ
1: ค่ะโอ้ก็เป็นสิ่งที่เราเห็นภาพนะคะว่าหลังจากที่เขาได้บอกว่าเหตุผลที่เขามาเรียนที่นี่เพราะอะไรนะคะจับจุดได้แล้วคือทุกคนเนี่ยนะคะอยากได้ความภาคภูมิใจของตัวเองกันหมดเลยเนาะแล้วก็ที่มหาวิทยาลัยของเราเนี่ยก็มีหลายๆส่วนนะคะที่สนับสนุนให้นะคะได้ภาคภูมิใจในตัวเองนะคะงั้นให้แต่ละคนช่วยเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับการเชื่อมโยงอะเนาะระหว่างความภาคภูมิใจและการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการทำงานเรามีเหตุการณ์ที่อยากจะเล่าให้คุณผู้ชมได้รับฟังกันใช่ไหมคะเริ่มจากค่ะเชิญเลยลูกใบบัว
0: ก็ส่วนเริ่มที่ว่าอยากทำให้หนูนะพัฒนาบุคลิกภาพในเรื่องของที่หนูภูมิใจนะคะหนูอยากพัฒนาด้านการพูดค่ะแล้วสิ่งที่หนูภูมิใจก็คือการได้ทำงาน VJ สายหมอดูค่ะก็เริ่มแรกนะคะก็ประมาณเมื่อปี62ค่ะหนูได้เริ่มโครงการของอบรม VJ Teen จะเป็นการอบรมของกระทรวงพัฒนาสังคมแล้วก็ความมั่นคงของมนุษย์ค่ะหนูก็ได้มีการหัดพูดอบรมแล้วก็พูดเสียงตามสายต่างๆให้ความรู้กับคนในชุมชนแล้วก็เวลาคนที่แบบเขาจำเราได้แล้วรู้สึกดีใจแบบเอ้ยเมื่อกี้หนูไปพูดมาใช่ไหมแบบเสียงน่าฟังแบบให้ความรู้ดีมากมาพูดอีกพูดบ่อยๆเรารู้สึกแบบเราชอบเราตกหลุมรักตรงนี้แล้วก็พอมันเกิดเหตุการณ์โควิดคือทุกอย่างต้องหยุดหนูก็ต้องหยุดความฝันของตัวเองลงด้วยแล้วก็มาเมื่อประมาณกลางปีที่แล้วค่ะกลางปี65คือหนูรู้สึกว่าหนูอยากกลับไปทำสิ่งที่ตัวเองชอบอีกครั้งหนึ่งไม่ใช่ว่าสิ่งที่หนูเป็นอยู่ทุกวันนี้หนูไม่ชอบเพราะหนูก็ชอบแต่ว่าหนูก็มีความฝันอยู่ในใจเนาะหนูก็เลยรู้สึกว่าแล้วอะไรมันจะเป็นสิ่งที่เราชอบแล้วเราสามารถทำได้ทุกที่ไม่ต้องสนปัจจัยภายนอกว่าจะเป็นโควิดไหมการเดินทางไหมระยะเวลากระทบกับการเรียนหรือเปล่าหนูก็เลยเจอวีเจตรงนี้แล้วพอหนูได้กลับมาทำอีกครั้งนี้หนูรู้สึกว่าหนูทำมันได้ดีกว่าเดิม mm-hmm. มีหนูทำตอนนี้หนูทำได้ปีกว่าก็คือผู้ติดตามประมาณ800คนถึงแม้ว่ามันเป็นจำนวนไม่มากแต่หนูรู้สึกว่าเนี่ย800คนเนี่ยคือหนูเป็นที่พึ่งให้เขาหนูเป็นเซฟโซนให้เขาเวลาใครมีเรื่องแบบไม่สบายใจเดือดร้อนต้องการคำปรึกษาเขาก็มาหาหนูที่เป็นหมอดูแล้วก็หนูก็ให้คำแนะนำแบบเพื่อนกลับไปหาวิธีทางแก้แล้วหนูรู้สึกแบบภูมิใจมากๆเลยที่เขาทำว่าเนี่ยทำตามที่บอกแล้วนะชีวิตดีขึ้นการเงินดีขึ้นความรักครอบครัวทุกอย่างดีขึ้นตามที่หนูแนะนำถึงแม้ว่าเขาจะเจอแบบเปิดมาปุ๊บอุ๊ยเรื่องฉันแย่ชีวิตฉันแย่แต่หนูบอกแก้ได้นะไม่เป็นไรก็ช่วยเขาแล้วหนูรู้สึกดีใจทุกๆครั้งมีความสุขมากค่ะเพราะฉะนั้นความภูมิใจของหนูที่เกี่ยวกับอาชีพวีเจมันไม่ใช่แค่เราได้เงินจากตรงนี้หรือว่าเรารักตรงนี้อย่างเดียวแต่ว่าเป็นการที่เราอะให้ความสบายใจกับทุกคนที่เข้ามาหาได้เราเป็นแบบว่าคนนำความสุขให้กับทุกคนที่อยู่รอบตัวเราแล้วก็เมื่อหวังว่าเรื่องราวของบัวเนี่ยจะเป็นแรงบันดาลใจให้ใครหลายคนนะคะกลับมารักษาความฝันของตัวเองไม่ว่าจะทิ้งไปนานแค่ไหนแต่ความฝันก็คือความฝันค่ะเราสามารถไล่ตามมันได้แน่นอนค่ะ
1: เยี่ยมมากเลยค่ะขอบคุณแม่หมอใบบัวนะคะต้องเรียกอย่างนี้อ่ะเชิญนั้นเลยลูกเรื่องอะไรคะ
2: ก็ของผมเป็นเรื่องการบวชเนนในสมัย มอต้นครับ
1: ค่ะ
2: ก็ตอนเด็กผมคือผมบวชเนนหลายครั้งมากครับแต่ครั้งนี้เป็นครั้งที่ผมมีความภาคภูมิใจมากที่สุดก็คือตอนมัธยมปีสองครับได้มีโครงการบวชสามเณรฤดูร้อนเข้ามาที่โรงเรียนครับซึ่งผมกับเพื่อนผมเนี่ยก็ได้ไปลงสมัครไปบวชเนนฤดูร้อนที่ศูนย์อบรมเยาวชนหันตาที่ตรงนี้ครับก็ตอนแรกที่ได้ไปที่นั่นก็เขาจะให้คือเตรียมการฝึกแบบว่าการสวดมนต์การอะไรประมาณนั้นครับก็คือแรกๆผมแบบเราตัดสินใจมาดีแล้วใช่ไหมก็ผมก็คิดไปก่อนสักพักเพื่อนผมก็บอกเอานะไหนๆเราก็มาแล้วทำความดีผมก็เอาวะตัดสินใจอยู่ต่อจนกระทั่งวันใกล้บวชครับได้ขอหลวงพี่โทรไปหาแม่ก็คือผมถามแม่ว่าแม่จะมาบวชผมไหมวันนี้แต่ในสายผมก็ได้รับข้อความบอกว่าแม่อาจจะไม่ว่างไปตอนนั้นคือผมแบบร้องไห
1: ้
2: ก็คือแบบผมอยากให้แม่ผมมาบวชผมก็เลยร้องไห้ไปสักพักประมาณวันสองวันนะครับก็เลยตัดสินใจในเมื่อแม่ผมไม่มาบวชผมก็เลยคิดว่าเอาปะผมก็บวชให้แม่นี่แหละทั้งที่แม่ผมไม่ได้มาตรงของแม่ผมผมก็เลยตัดสินใจแล้วพอมาถึงวันบวชจริงผมก็เห็นรถคันสีแดงๆของแม่ผมขี่เข้ามาตอนนั้นคือแบบน้ำตาผม
1: เซอร์ไพรส์เลยเน
2: า
1: ะ
2: ขอเป้ามากก็คือตอนเริ่มทำพิธีอุปสมบทครับเริ่มกลปงผมกลหัวเงี้ยตอนแม่ผมมาปงผมก็น้ำตาไหลไม่หยุดเลยก็เป็นความภาคภูมิใจครั้งหนึ่งที่ผมได้ทำสิ่งนี้ให้แม่ผมเห็นแล้วก็ตอนผมบวชผมก็คิดถึงแม่คิดถึงบ้านมากเพราะผมจนตัวผมที่ผมบอกไปคือผมเป็นคนไม่อยากอยู่ไกลบ้านคือผมก็บวชได้ประมาณ2เดือนก็คือจบฤดูกาลที่ขอให้บวชแล้วครับแล้วผมก็สึกกลับไปแล้วก็กลับไปก็ไปกอดแม่แล้วตอนนี้ก็เหลืออย่างเดียวครับก็คืออุปสมบทการบวชเป็นพระ
1: เป็นพระค่ะเดี๋ยวคงจะได้มาเล่าอีก
2: คร
1: ับ บวชพระค่ะขอบคุณนัทค่ะฝนละลูก
3: ค่ะก็ของฝนนะคะก็คือการได้รับตำแหน่งนายกองค์การนักศึกษาค่ะซึ่งก่อนเลยว่าคือก่อนหน้านี้ค่ะช่วงหนูปี1ปี2ค่ะมันติดโควิดแล้วเราก็ได้รับคำจากแบบว่าคนในมหาลัยนะคะว่าอย่าไปทำกิจกรรมเลยเราเรียนหนักอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ว่าก็เอาเรียนอย่างเดียวแล้วก็ไม่ได้ไปสนใจเรื่องการทำกิจกรรมทั้งของสโมทั้งของมหาลัยแต่พอทีเนี้ยค่ะช่วงหนูปี3ค่ะคือเขาบังคับอะค่ะก็พูดว่าบังคับอะค่ะแบบว่าให้ลงสมัครนายกสโมซึ่งเขาขอสาขาละคนนะคะเราก็ด้วยความที่อาจารย์อาจจะเห็นศักยภาพของเราก็เลยขอให้เราช่วยลงตอนแรกหนูก็ไม่ได้คาดหวังอะไรค่ะเพราะว่าเราก็ไม่ได้มีเพื่อนแบบว่าหลายสาขาเขาจะมาเลือกเราหร
1: อ
3: แต่พอลงไปปุ๊บมันเราได
1: ้
3: ซึ่งตอนนั้นหนูบอกอ้าวแย่แล้วพอหน้าอย่างเงี้ยมันจะเป็นยังไงต่
1: อ
3: เราก็เครียดเลยค่ะกดดันว่าแบบเฮ้ยเราไม่รู้จักใครเลยจนแบบว่าพอเราทำได้สโมใช่ไหมคะเป็นนายกสโมปุ๊บพี่ที่องค์การนักศึกษาค่ะเขาก็ติดต่อเรามาเราก็ว่าอุ้ยน่ากลัวเราก็ไม่อยากไปทำแต่พอเราไปทำอะค่ะ
1: พี่ทักกลัวเหรอ
3: ใช่เขาทักเขาแอดเขาแบบว่าแอดเฟซหนูมาแบบเยอะมากจนแบบอุ้ยแบบว่าหนูจะโดนปะวะอะไรค่ะแต่ว่าพอได้คุยกันเขาแบบว่าเข้ามาแบบพี่จะสอนงานอะไรเงี้ยหนูก็อ่ะไหนๆเราก็ชอบแล้วเราก็ไปเพราะว่าเราอะค่ะอยากพยายามพัฒนาตัวเองให้แบบว่าอยู่ในตำแหน่งที่สูงขึ้นเพื่อมีอำนาจที่จะไปพัฒนามหาลัยเพื่อให้นักศึกษาของเราค่ะพอสุดท้ายเราได้ปุ๊บเฮ้ยเราทำได้แล้วอะมันเลยกลายเป็นความภาคภูมิใจของหนูมากเลยค่ะเพราะว่าหนูไม่คิดเลยว่าเด็กที่แบบว่าไม่เอาไหนอะค่ะในช่วงนึงของชีวิตแบบ เอาแต่กิจกรรมจนคนแบบว่าเลิกเรียนไหมลาออกไหมถ้าจะทำอย่างนี้ค่ะเราทำให้เขาเห็นว่าเฮ้ยกิจกรรมเนี่ยไม่ได้ทำให้เราเสียการเรียนแต่มันทำให้เราทำงานเป็นคือเราเนี่ยได้รับความรู้จากการเรียนมาแล้วค่ะแล้วเราก็เอามาสานต่อทำงานให้มันเป็นชิ้นเป็นอันให้คนอื่นเขาเห็นว่าเด็กกิจกรรมเนี่ยก็ทำงานได้และเราก็ไม่ทิ้งการเรียนเพราะว่าด้วยความที่เกรดเฉลี่ยของหนูอะค่ะมันก็ยังอยู่ในเกณฑ์แบบว่า 3.5 เงี้ยค่ะคือมันแบบว่าเฮ้ยเราก็ทำได้เรียนไปทำกิจกรรมไปเราทำให้อาจารย์เห็นว่าเนี่ยเราอะทำได้นะเราไม่ได้ทำกิจกรรมแล้วเราทิ้งเรียนทำให้พ่อแม่เห็นว่าหนูทำได้นะแม่แม่ไม่ได้มาผิดหวังแล้วว่าหนูทำแต่กิจกรรมเรียนไม่ได้วันนี้เรียนหนูก็ทำได้กิจกรรมหนูก็ทำได้มันเลยเป็นความภาคภูมิใจมากเลยค่ะที่แบบว่าทำให้ตัวเองภูมิใจทำให้คนรอบข้างภูมิใจทำให้เราแบบว่าได้เครือข่ายเพื่อนภูมิใจอาจารย์ภูมิใจมันแบบดีใจมากเลยค่ะเพราะว่าการทำกิจกรรมอะค่ะมันก็สานต่อพอเราเรียนจบไปปุ๊บเราก็ยังมีเพื่อนต่างสถาบันต่างที่ที่พร้อมที่จะช่วยซัพพอร์ตเราเสมอค่ะประมาณนี้ค่ะ
1: เป็นความภาคภูมิใจที่เรารู้สึกจนถึงทุกวันนี้บางคนเนี่ยหูยแบบเรื่องราวตั้งแต่สมัยแบบตอนเด็กมากแต่ที่ดูสิความภาคภูมิใจนะเหมือนแบบยาที่มันไม่หายไปอ่ะเนาะมันซึมซับเข้าไปในกระแสเลือดของเราไม่มีลดเลยนะเล่นเกมนี่เลือดยังลดนะคะแต่เป็นไงคะเรื่องนี้ไม่ลดเลยนะคะคือความภาคภูมิใจเนาะเราคิดว่าไอ้สิ่งนี้ที่เราเรียกมันว่าความภาคภูมิใจซึ่งเราปี4แล้วเนาะเราจะต่อยอดเมล็ดพันธุ์ของความภาคภูมิใจเนี่ยไปสู่รุ่นน้องได้ด้วยวิธีไหนบ้างอันนี้ถือว่าเป็นคำถามส่งท้ายก็แล้วกันนะคะอยากเห็นมุมมองเนาะของนักศึกษาวิทยาการคอมพิวเตอร์ค่ะเมล็ดพันธุ์ที่ชื่อว่าความภาคภูมิใจเราจะหยอดลงไปในใจของเนี่ยตอนนี้น่าจะปี1เนาะน่าจะเข้ามาแล้วนะคะเราก็เห็นแล้วว่าอุ๊ยน้องๆเบบี้มาแล้วเราจะส่งต่อไปถึงน้องยังไงบ้าง
0: ค่ะสำหรับหนูนะคะก็อาจจะใช้วิธีการสังเกตก่อนแล้วก็ดูว่าน้องคนไหนเนี่ยชอบการที่จะได้มาพูดไหมเพราะว่าหนูก็เริ่มจากเด็กคนหนึ่งที่ไม่เอาสังคมค่ะไม่อยากพูดกับใครไม่ชอบพูดกับใครแต่ว่าเราอยากเปิดโอกาสให้น้องเนี่ยได้เข้าร่วมกิจกรรมเข้ามาฟังบ่อยๆเพราะว่าเหมือนกับพอเราคุกคีไปเรื่อยเดี๋ยวเราจะซึมซับว่าเอ้ยคนนี้เท่จังอยากเป็นแบบเขาได้บ้างอยากพูดเก่งแบบเขาอยากมีความสามารถอยากกล้าแสดงออกแบบเขาก็เพราะฉะนั้นหนูมองว่าการพอเมล็ดพันธุ์ของหนูเนี่ยอาจจะเป็นที่ให้น้องเนี่ยฝึกพูดหน้าชั้นเรียนบ่อยๆก็ได้หรือว่าอาจจะเป็นในการเรื่องของการเข้าร่วมอบรมเข้าร่วมสัมมนาเยอะๆแล้วน้องก็จะค่อยๆซึมซับแล้วเราก็จะค่อยๆเสาะหาเพราะว่าทำงานกับพี่ฝนเนี่ยก็จะต้องมีการหาเด็กอยู่แล้วค่ะว่าเนี่ยปีนี้น้องคนไหนมีความสามารถด้านไหนบ้างนะแล้วก็อุ้ยคนนี้มีความสามารถด้านพูดนะแล้วก็จะอ่ะเอาน้องมาฝึกใหม่เพราะว่าอย่างปีนี้ก็เพิ่งฝึกน้องปี2อีกสาขานึงไปค่ะเพราะว่าน้องมีความสามารถทุกคนไม่มีใครเป็นแต่แรกค่ะทุกคนแบบว่าพูดได้แต่ว่าการที่เราจะพูดเป็นไหมมันคืออีกเรื่องมันต้องใช้การฝึกฝนแล้วก็ขัดเกลาค่ะซึ่งบัวคิดว่าทุกคนสามารถพูดเป็นค่ะเพราะว่าทุกคนพูดได้มาตั้งแต่ต้นแล้วค่ะ
1: ค่ะน่า
2: จะหลบก็ของผมก็จะเป็นการบอกน้องว่าอยากจะทำอะไรก็ทำแต่อย่าให้มันไปเดือดร้อนคนอื
1: ่
2: นในความภาคภูมิใจของเราก็คือสมมุติถ้าเราจะตั้งใจเรียนมันก็เป็นความภาคภูมิใจของตัวเองในระดับหนึ่งก็เรียนไปเถอะครับกับการเขียนโค้ดมันสำคัญจริง
1: ๆ
2: เพราะว่ายุคนี้มันเป็นยุคของพวกคอมพิวเตอร์พวกไอทีต่างๆเข้ามาเรื่อยๆแล้วเราก็ต้องเรียนรู้ให้ทันครับผม
1: คนละหนึ่ง
3: ค่ะก็ของผลนะคะก็คือเราอะค่ะพอมาอยู่ในจุดที่เป็นผู้นำแล้วอะค่ะหนูก็ต้องการที่จะเฟ้นหาเมล็ดพันธุ์ใหม่ที่เขามีความสามารถไม่ว่าจะเป็นด้านการพูดอย่างที่พี่เบย์บอกการร้องการเต้นก็คือมันเป็นความสามารถพิเศษเราก็ทำการเฟ้นหาเพื่อที่จะดึงน้องเนี่ยขึ้นมาทำจุดที่เขาเนี่ยมีโอกาสได้จะไปเจอโลกข้างนอกทั้งในระดับมหาลัยการไปงานนอกมหาลัยอะค่ะคือหนูเนี่ยก็ต้องแสดงความสามารถของตนเองก็คือความมั่นใจความเป็นผู้นำเหมือนตอนประถมนิเทศอะค่ะเราต้องขึ้นพูดบนเวทีเพื่อที่จะเชิญน้องๆค่ะให้เขาเห็นว่าเราเนี่ยมีโอกาสเปิดรับเขาเข้ามาทำงานตรงนี้เราต้องมีความมั่นใจแสดงออกไปสื่อถึงน้องๆมีความภาคภูมิใจทำให้เขาเห็นว่าเนี่ยพอมาทำงานตรงนี้แล้วค่ะพี่ภูมิใจมากพอเรามีความภูมิใจแล้วเนี่ยมันเหมือนส่งพลังอะค่ะ ไปหาน้องๆมันเลยเป็นพอจบงานนั้นนะคะมันเลยแบบว่ามีน้องๆหลายคนนะคะปีหนึ่งติดต่อมามันเลยทำให้เราภูมิใจว่าแบบเฮ้ยสิ่งที่เราทำสิ่งที่เราพูดเนี่ยมันส่งไปถึงทุกคนทำให้เขารู้จักเรารู้จักองค์การนักศึกษาของเรารู้จักมหาวิทยาลัยของเราทำให้รู้ว่ามหาลัยเราเนี่ยเปิดโอกาสสำหรับทุกคนทุกชั้นปีเลยมันเลยทำให้รู้สึกว่าความภาคภูมิใจของเราเนี่ยมันก็ส่งผลกับการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาเราเหมือนกันค่ะเพราะว่ามันเปิดโอกาสให้เขาเนี่ยได้มาทำกิจกรรมในสิ่งที่ตัวเองรักทำให้เขารู้ว่าเนี่ยที่เนี่ยเนี่ยมีโอกาสสำหรับเขาเสมอทุกเรื่องเพราะว่ามหาลัยก็ซัพพอร์ตเราทุกคนซัพพอร์ตนักศึกษาทุกคนเสมอค่ะ
1: ขอบคุณค่ะมิวเลยลูกเชิญค่ะ
4: ในส่วนของหนูนะคะก็คือเป็นการเปิดใจพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดของน้องค่ะก็คือขั้นแรกเราต้องรู้ก่อนว่าน้องคิดอะไรคิดที่จะทำอะไรแล้วเราก็จะนำไปสู่การพัฒนาคอยให้คำแนะนำอย่างเช่นที่ฝนกับบัวบอกเป็นกิจกรรมเราก็ต้องพูดคุยแลกเปลี่ยนก่อนว่าเราต้องรู้ก่อนว่าน้องถนัดทางด้านไหนสิ่งไหนเพื่อเราจะได้แนะนำไปในทางที่ถูกต้องให้เหมาะสมกับงานที่ทำออกมาจะได้สำเร็จค่ะคือหนูมีความคิดหัวข้อนึงก็คือความขอแค่คุณมีความกล้าความพยายามที่จะลงมือทำความสำเร็จก็จะมาหาคุณเองค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
4: ค่ะ
1: เยี่ยมมากเลยนะคะหลายคนที่มาพูดถึงเรื่องของความภาคภูมิใจเกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคลิกภาพในการทำงานอย่างไรครูอุ๋มสังเกตเห็นและครูอุ๋มเชื่อว่าผู้ชมก็ต้องสังเกตเห็นเหมือนกันนะคะคือทุกคนดูมีความสุขพอพูดถึงคำว่าภูมิใจนะคะเด็กเล็กๆอย่างเงี้ยเวลาเขาพูดเขาก็จะพูดภูมิใจภูมิใจอย่างเงี้ยนะแต่จริงๆก็คือภูมิใจคือความภูมิใจทำให้เรามีความสุขอย่างพอเวลาที่ตัวหลายๆคนนะคะที่พอทำงานแล้วลองโชคดีอะที่บางคนได้ทำงานทั้งได้เงินด้วยแล้วก็ได้ความภาคภูมิใจด้วยนะแต่บางคนได้ความภาคภูมิใจแล้วก็ได้ความสุขกลับมาไม่ง่ายนะคะคุณผู้ชมที่วัยรุ่นจะสัมผัสกับความภาคภูมิใจได้อย่างแท้จริงนะคะก็นี่เป็นตัวอย่างหนึ่งนะคะเรานำมาให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพกรณีศึกษานะคะกลุ่มนี้เขาเลือกของเขาเองนะคะความภาคภูมิใจยกมือบอกเลยครูอุ๋มความภาคภูมิใจเนี่ยนะคะเกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการทำงานและเขาต้องการที่จะสื่อสารเรื่องนี้ให้สังคมได้ตระหนักเพราะว่าวัยรุ่นนะคะถ้าไม่มีความภาคภูมิใจคงจะไม่สามารถที่จะทำสิ่งใดๆได้ประสบความสำเร็จนะคะคำถามสุดท้ายจริงๆละดูสิเหมือนหลอกถามหลายๆคำถามนะคะแต่คุยไปคุยมาก็อยากรู้เรื่อยๆนะคะสุดท้ายจริงๆเลยคืออยากรู้ว่าวันนี้เป็นครั้งแรกที่ได้มานั่งนะคะในการที่เราได้มีฐานะเป็นครูตู้เนาะในการเผยแพร่ความรู้นะคะผ่านการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมสั้นๆรู้สึกยังไงคะครั้งแรกค่ะ
0: เอาจริงๆพอรู้ว่าหนูต้องมาอัดเป็นครูตู้หนูรู้สึกเซอร์ไพรส์มากๆเลยเพราะหนูเป็นเด็กคนหนึ่งที่เติบโตมากับครูตู้ค่ะใช่ค่ะเพราะว่าหนูเป็นโรงเรียนขยายโอกาสขนาดเล็กแล้วก็เป็นโรงเรียนขนาดเล็กมากๆซึ่งแบบว่าหลายๆอย่างไม่เพียงพอแต่ว่าก็ได้ครูตู้มาสอนแล้วก็พัฒนาหลายๆอย่างทำให้เรามีความสามารถทัดเทียมใกล้ๆแบบว่าโรงเรียนในเขตการศึกษาเดียวกันได้เพราะฉะนั้นหนูดีใจมากๆที่ว่าจากเด็กที่นั่งดูวันนั้นเป็นเด็กที่ออกกล้องในวันนี้ค่ะแล้วก็อยากจะแบ่งปันว่าทุกคนอย่าละทิ้งความภูมิใจหรือความฝันของตัวเองนะคะทำไปเรื่อยๆสักวันหนึ่งอาจจะมีคนเหมือนหนูก็ได้ที่แบบว่าเมื่อก่อนได้แค่นั่งดูเองแล้วตอนนี้ตัวเองได้แบบมานั่งพูดได้แชร์ประสบการณ์ค่ะแล้วก็รู้สึกดีใจมากๆเลยค่ะ
1: นัดละลูก
2: ของผมก็การที่ได้มาออกรายการ
1: ตื่นเต้นไหม
2: คร
1: ั้
2: งนี้เป็นครั้งแรกก็ตื่นเต้นครับแต่มันก็เป
1: ็นนิ่งมากเลยค่ะ
2: ผมเก็บอาการอยู่ครับ
1: ค่ะ
2: มันก็เป็นความภาคภูมิใจอย่างหนึ่งครับที่ได้แชร์ประสบการณ์ให้คนอื่นได้รู้เกี่ยวกับตัวของเราเกี่ยวกับความภาคภูมิใจของเราครับ
1: ค่ะ
2: ก็คือในตอนเด็กตอนที่ผมเรียนประถมเนี่ยผมก็เรียนกับครูตู้เหมือนกันครับก็เป็นการสอนที่แบบผมซึมซับมาตั้งแต่เด็กตั้งแต่อนุบาลจนประถมจนถึงมัธยมนี่คือไม่มีแล้ว
1: อ๋อใช
2: ่ก็ ป็นความรู้สึกที่มันเกินคำบรรยาย
1: เกินคำบรรยายค่ะคุณผู้ชมลูกฝนแล้วลูก
3: ก็หนูก็ตื่นเต้นค่ะเพราะว่า
1: จริงว่านี่เราหลายไมล์แล้วนะ
3: คือมันเป็น
1: ยังตื่นเต้นค่ะคุณผู้ชม
3: เรื่องที่เราไม่เคยทำอะค่ะเพราะพูดว่าครูตู้หนูว่าไม่รู้จักจนแบบว่าได้เล่นกับครูอุ๋มใช่ไหมคะครูอุ๋มที่เป็นทุกคนเฮ้ยมันก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจน่าลองทำเพราะว่ามันเป็นการที่เราได้มาแชร์ประสบการณ์แชร์ความรู้ให้กับคนที่เขาแบบว่าไม่มีโอกาสนะคะมันทำให้เราแบบเฮ้ยเราอยากทำเราอยากบอกเขาอยากมาแชร์ประสบการณ์เพื่อ

0: ็นกำลังใจให้เขากล้าทำในสิ่งที่เขาไม่กล้าให้เขาได้ภูมิใจกับตนเองค่ะนั่นเป็นสิ่งแรกเลยที่เขาควรจะรู้สึกถ้าเขาได้ฟังเรื่องราวของหนูของทุกคนนะคะก็หวังว่าเขาจะรู้สึกว่าเขามีความภูมิใจในตัวเองมากขึ้นเพราะว่าพอเราภูมิใจตัวเองเนี่ยมันก็จะทำให้เขาเนี่ยกล้าแสดงออกกล้าผลักดันตัวเองไปให้ไกลกว่าจุดเดิมค่ะประมาณนี้ค่ะ
1: ขอบคุณค่ะมิวละลูก
2: ก็รู้สึกตื่นเต้นค่ะที่ได้มาองค์นี้ก็คือหนูรู้จักครูตู้มาบ้างถึงหนูจะไม่ได้เรียนแต่ว่าหนูรู้จักมาจากโครงการพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที
1: ่
2: 9ค่ะก็พอรู้ข้อมูลเบื้องต้นมาบ้างว่าสำหรับเด็กที่ขาดโอกาสได้ศึกษาได้เรียนรู้ค่ะก็ที่มาพูดในวันนี้นะคะก็คือได้เปิดใจได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นถึงความสามารถความพยายามในจุดเริ่มต้นของเราค่ะจากเด็กที่ไม่มีอะไรเลยในเมื่อคุณกล้าที่จะลงมือทำความสำเร็จก็จะอยู่ที่กับตัวเราค่ะจงภูมิใจในสิ่งที่ตัวเองทำอยู่ณปัจจุบันนี้ค่ะ
1: ค่ะขอบคุณค่ะมิวหลายคนนะคะได้สะท้อนในสิ่งที่ไม่เคยสะท้อนที่เวทีไหนนะคะอย่างฝนเนี่ยนะคะก็ทำงานองค์การนะคะคือครูอุ่มก็ไม่ได้บอกตั้งแต่แรกเนาะว่าเป็นนายกนะคะคุม40นะคะผู้หญิงตัวเล็กๆนะคะไม่ได้บอกคุณผู้ชมก็อยากให้ฝนได้เล่าเองนะคะเช่นเดียวกันกับตัวแม่หมอนะคะก็ไม่ได้บอกคุณผู้ชมคืออยากจะให้ทุกคนได้เล่าเองนะคะอย่างนัดหรือว่ามิวเนี่ยนะคะพื้นที่ของนัดกับมิวนะคะถ้าหากว่าไม่ได้มาอยู่ในรายการนี้ถามตรงๆเลยว่าเราจะกล้าที่จะเล่าเรื่องส่วนตัวหรือเรื่องราวประสบการณ์ให้ใครฟังไหมคะ
3: ก
1: ็ไม่รู้จักอะค่ะคนไม่รู้จัก
3: คือผมส่วนใหญ่ผมจะเป็นคนแบบเก็บ
1: ใช่ไหมลูก
3: ความรู้สึกผมไว้เองคนเดียวมากกว่า
1: เป็นแบบนั้นใช่ไหมคะคือค่อนข้างที่จะเก็บตัวใช้คำนี้ได้ไหม
3: ก
1: ็หรือว่าคุยแต่กับคนที่สนิท
3: ใช่ครับผมจะคุยกับคนที่สนิทมากกว่าครับ
1: ค่ะ
3: ก็คนแปลกหน้าคือผมไม่ค่อยทำความรู้จักเท่าไหร่ก็คือส่วนใหญ่เขาจะเข้ามาทำความรู้จักกับผมถึงจะพูดคุยด้วยบ้างนิดหน
1: ่อยแต่ตอนนี้คนรู้จักนัดกับมิวแล้วก็พี่ฝนพี่ใบบัวทั่วประเทศแล้วนะคะเรื่องราวของเราไม่ใช่แค่การรู้จักธรรมดาแต่มันไปสร้างอะไรบางอย่างซึ่งฝนบอกแล้วว่าเอ้ยดูเราก็อยากจะให้ภาคภูมิใจยิ่งขึ้นนะอย่างนี้นะคะก็เอาเป็นว่านะคะเทปนี้ก็เป็นอีกเทปหนึ่งค่ะที่ชวนคุณผู้ชมมาขอบคุณนะบุคลิกภาพค่ะเราจะเจอกันใหม่ในครั้งหน้านะคะเดี๋ยว4คนนี้ไม่แน่จะย้อนกลับมาอีกนะคะแต่จะมาเป็นรูปแบบไหนคือตอนนี้เรารู้จักเขาในแบบนี้แล้วล่ะนะคะครั้งหน้าเราอาจจะรู้จักในแบบอื่นก็ได้นะคะรูปแบบของรายการก็จะเปลี่ยนไปนะคะในเทปหน้าเดี๋ยวมาลุ้นกันดูนะคะเดี๋ยวครั้งนี้ก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะ40กว่านาทีวันนี้เกือบ50นาทีเนี่ยนะคะพวกเรารู้สึกรัก4คนนี้เยอะขึ้นมากๆเลยนะคะขอบคุณจริงๆนะคะและคิดว่านะคะหลายๆคนนะคะที่อยากที่จะเปิดพื้นที่นะคะให้กับทั้ง4คนนี้เนี่ยนะคะอย่างหมอใบบัวนะคะก็สามารถติดตามได้ที่ไหนลูกบอกได้ไหมคะไม่เป็นความลับ
4: ค่ะถ้าเกิดว่าใครอยากดูดวงส่วนตัวกับบัวเนี่ยก็สามารถ direct IG มาได้ค่ะชื่อ BOBOBAIBUA ค่ะหรือว่าสนใจอยากจะดูในแอปก็ได้ค่ะบัวไลฟ์สดอยู่ที่แอป VB ค่ะจะเป็นอาฝากแอปด้วยนะคะก็เป็นถ้าในแอปเนี่ยก็จะชื่อบอบอชอบดูดวงค่ะไลฟ์ทุกวันช่วง2ทุ่มค่ะมาเจอมาดูดวงกันได้ขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะ
1: ทุกวันเลยขยันมากค่ะคนอื่นมีอยากฝากช่องทางไหนไหมคะมีไหม
3: ไม่มีคร
1: ับ ไม่มีครับนะคะแต่ก็ติดตามกันได้นะคะติดตามกันได้ที่เพจ Facebook นะคะของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมินะคะหลายๆพื้นที่ของมหาวิทยาลัยของเรานะคะก็มีพื้นที่ให้นักศึกษานะคะไม่ใช่แค่4คนนี้นะคะมีหลายคนเลยนะคะที่สลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันแสดงศักยภาพให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพกันค่ะในวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะเจอกันใหม่ในครั้งหน้านะคะครูอุ่มและเด็กๆ ก็คงจะต้องลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: ประเทศไทยนั้นตั้งอยู่ในคาบสมุทรอินโดจีนซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของทวีปเอเชียมีตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ที่ละติจูด5องศา37ลิบดาเหนือถึง20องศา28ลิบดาเหนือจึงอยู่ในเขตร้อนทำให้มีอุณหภูมิสูงตลอดปีเพื่อเพิ่มความเย็นและความสะดวกสบายประชาชนส่วนใหญ่นิยมใช้ระบบปรับอากาศไม่ว่าจะเป็นในบ้านเรือนอาคารสำนักงานการถนอมอาหารแม้กระทั่งในรถยนต์ที่เป็นรถส่วนตัวรถสาธารณะรถสำหรับขนส่งรถประเภทวิ่งบนรางแม้แต่เครื่องบินจะเห็นได้ว่าระบบปรับอากาศมีความสำคัญอย่างมากและถ้าจะพูดถึงเรื่องรถยนต์โดยเฉพาะในสมัยนี้ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ขนาดใหญ่หรือขนาดเล็กก็จะต้องมีเครื่องปรับอากาศเป็นส่วนประกอบที่อำนวยความสะดวกสบายเพื่อตอบโจทย์สำหรับลูกค้าบนท้องถนนประเทศไทยมีการใช้รถยนต์มากกว่า38ล้านคัน 99% ต้องใช้เครื่องปรับอากาศเมื่อใช้แล้วต้องมีการซ่อมบำรุงรักษากรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานจึงได้มองเห็นโอกาสในการสร้างงานสร้างอาชีพสำหรับผู้ที่สนใจในงานช่างปรับอากาศจึงได้ผลิตวิดิทัศน์เพื่อการฝึกในหัวข้อเรื่องช่างเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ขนาดเล็กระดับ1เพื่อเป็นพื้นฐานและเป็นก้าวแรกสำหรับผู้ที่สนใจในเส้นทางอาชีพนี
1: ้สวัสดีครับเนื่องจากประเทศไทยเป็นเมืองร้อนเพื่อความสะดวกสบายในการขับรถยนต์ฉะนั้นรถยนต์ทุกคันจึงจำเป็นจะต้องมีเครื่องปรับอากาศในรถยนต์เพราะฉะนั้นช่างเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ตลาดจึงมีความต้องการเป็นจำนวนมากการทำงานเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ก็จะประกอบด้วยอุปกรณ์หลักมีคอมเพรสเซอร์นะครับแล้วก็มีคอนเดนเซอร์มีตัวรีซีเวอร์ไดเออร์แล้วก็มีตัวเอ็กซ์แพนชั่นวาล์วแล้วก็มีตัวอีวอลเวเลเตอร์นะครับทีนี้ในชุดตู้แอร์นะครับตู้แอร์เนี่ยก็จะประกอบด้วย expansion valve แล้วก็มี evaporator แล้วก็จะมีชุด motor blower เข้าไปมีส่วนอยู่ข้างในชุดของตู้แอร์ด้วย
0: เครื่องมือและเครื่องวัดระบบทำความเย็น
1: เครื่องมือก็จัดว่าเป็นส่วนที่สำคัญที่จะทำให้งานออกมาได้ดีหรือจะไม่ดีนะครับเครื่องมือที่ใช้ในเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ก็จะมีดังต่อไปนี
0: ้ 1. ถังเก็บสารทำความเย็นใช้เก็บสารทำความเย็นในกรณีที่ต้องการบรรจุสารทำความเย็นเข้าไปในระบบใหม่เนื่องจากการซ่อมและเปลี่ยนอุปกรณ์ในระบบทำความเย็น 2. เครื่องชั่งเป็นเครื่องชั่งสำหรับหาค่าน้ำหนักของสารทำความเย็นในกรณีที่ปฏิบัติการบรรจุสารทำความเย็นเพื่อให้ทราบน้ำหนักของสารทำความเย็นที่ใช้ไปในการบรรจุสารทำความเย็นในแต่ละครั้ง 3. Manifold Gauge เป็นเครื่องมือสำหรับใช้ในงานบริการตรวจซ่อมระบบปรับอากาศสามารถวัดค่าความดันด้านต่ำความดันด้านสูงของระบบทำความเย็นในเวลาเดียวกันและหน้าปัดของเกจสามารถอ่านค่าอุณหภูมิได
1: ้เครื่องปรับอากาศในรถยนต์ตั้งแต่ปี1995เป็นต้นมาก็จะใช้สารทำความเย็นที่เป็น R134A แต่ก่อนปี1995เราก็ยังใช้สารทำความเย็นที่เป็น R12 ทีนี้ข้อแตกต่างนะครับระหว่าง R12 กับ 134A เราจะดูที่วาล์วบริการถ้าเกิดวาล์วบริการเป็นลักษณะที่จะต้องใช้เกียร์หมุนเข้าไปอันนั้นก็จะเป็นสารทำความเย็นที่เป็นเบอร์12แต่ถ้าเผื่อว่าเป็น 134A ก็จะใช้เป็นลักษณะสวมล็อกเข้าไป
0: 4. เทอร์โมมิเตอร์เป็นอุปกรณ์วัดอุณหภูมิซึ่งบ่งชี้ระดับความเข้มข้นความร้อนเทอร์โมมิเตอร์ที่ใช้งานทั่วไปมีอยู่2หน่วยวัดคือองศาเซลเซียสและองศาฟาเรนไฮต์ 5. เครื่องตรวจรอยรั่วเป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับตรวจรอยรั่วระบบทำความเย็น 6. คลิปแอมหรือแคลมมิเตอร์ เป็นเครื่องมือวัดทางไฟฟ้าชนิดหนึ่งที่ใช้สำหรับวัดค่ากระแสไฟฟ้าที่ไหลในวงจรไฟฟ้าได้สะดวกรวดเร็วแม่นยำโดยไม่ต้องดับไฟหรือหยุดการทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้า 7. มัลติมิเตอร์เป็นเครื่องมือใช้วัดปริมาณทางไฟฟ้าหลายประเภทรวมอยู่ในเครื่องเดียวกันโดยทั่วไปแล้วมัลติมิเตอร์จะสามารถวัดปริมาณทางไฟฟ้าต่อไปนี้ความต่างจากกระแสตรง DC voltage ความต่างจากกระแสสลับ AC voltageปริมาณกระแสตรง DC current ความต้านทานไฟฟ้า electrical resistance multimeter มี2แบบดังนี้ analog multimeter digital multimeter
1: การใช้เครื่องมือที่สำคัญที่สุดนะครับเพราะว่าในงานเครื่องปรับอากาศในรถยนต์เราจะต้องคำนึงถึงความสะอาดนะฮะแล้วก็สิ่งที่จะต้องไม่มีโดยเด็ดขาดก็คือพวกละอองน้ำพวกหยดน้ำที่จะเข้าไปในเครื่องมืออย่างเช่นตัวแมนิโฟลด์เกตนะแมนิโฟลด์เกตเราจะต้องเก็บรักษาให้ดีนะครับก็คืออย่าให้สายละไปกับพื้นนะครับถ้าเกิดว่าละไปกับพื้นมันก็อาจจะมีพวกน้ำหรือพวกสิ่งสกปรกฝุ่นละอองอะไรเข้าไปข้างในสายได้แล้วเวลาเราเอาไปใส่ข้างในระบบมันก็จะเอาสิ่งสกปรกอันนี้เข้าไปในระบบท่อทางเดินสารทำความเย็นด้วยครับก็จะมีผลทำให้แอร์อาจจะไม่เย็นหรือซ้ำร้ายหนักเข้าไปก็อาจจะเป็นไปได้ว่าอาจจะทำให้คอมเพรสเซอร์เสียหายเลย

การเชื่อมอาร์ครหัสด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล4ชนิดของรอยต่อและตำแหน่งท่าเชื่อมในอุตสาหกรรมงานเชื่อมอาร์ครหัสด้วยมือมีการเชื่อมผลิตภัณฑ์โครงสร้างหลากหลายซึ่งมีการรับแรงที่ไม่เท่ากันฉะนั้นจึงมีการเลือกรอยต่อหลายๆแบบในกระบวนการเชื่อมผู้ปฏิบัติงานเชื่อมจะต้องมีการฝึกให้ปฏิบัติงานได้ทุกตำแหน่งท่าเชื่อมสำหรับการต่อชิ้นงานก็เช่นกันต้องออกแบบรอยต่อให้เหมาะสมกับความหนาชิ้นงานซึ่งต้องสอดคล้องกับการเตรียมรอยต่อจึงจะส่งผลให้งานเชื่อมมีประสิทธิภาพสูงสุดในการนำไปใช้งานในสภาวะแวดล้อมที่แตกต่างกันออกไปชนิดของรอยต่อในงานเชื่อมโลหะมีดังนี้รอยต่อชนคือการนำชิ้นงานทั้งสองชิ้นมาชนกันโดยให้ขอบด้านความหนาของชิ้นงานทั้งสองติดกันหรือเว้นขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์รอยต่อมุมคือการนำขอบของชิ้นงานทั้งสองชิ้นมาชนและจะอยู่ในบริเวณปลายสุด

ของชิ้นงานเกิดเป็นมุมตั้ง90องศาหรืออาจจะมากน้อยกว่า90องศามีอยู่หลายลักษณะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์รอยต่อขอบคือการนำขอบของชิ้นงานทั้ง2ชิ้นมาชนกันนะน่ะให้ผิวงานทั้ง2ชิ้นทาบแนบกันรอยต่อเกย

งานทั้งสองชิ้นมาวางในลักษณะซ้อนเกยกันอยู่แบบขนานกันและแนวเชื่อมที่เกิดขึ้นจะรับแรงเฉือนรอยต่อรูปตัว T คือการนำขอบด้านความหนาของชิ้นงานชิ้นหนึ่งวางตั้งลงบนผิวหน้าชิ้นงานอีกชิ้นหนึ่งให้มีลักษณะเป็นงานรูปอักษรตัว T จะบากงานหรือไม่ขึ้นอยู่กับความหนาของชิ้นงานตัวอย่างลักษณะตำแหน่งท่าเชื่อมต่างๆซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานสากลกำหนดตำแหน่งการเชื่อมท่าราบเรียกว่า PA ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมขึ้นเรียกว่า PFตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมลงเรียกว่า PG ตำแหน่งการเชื่อมท่าเหนือศีรษะเรียกว่า PD ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมขึ้นเรียกว่า PFตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมลงเรียกว่า PG ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าเหนือศีรษะเรียกว่า PD

สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกับกลับผมอีกครั้งนะครับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัดชัยสุวิทย์จากสาขาวิชาจิตรกรรมไทยวิทยาลัยโพชั่งนะครับจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอนันตโกสินทร์วันนี้นี่ผมตั้งใจจะมาบรรยายเรื่องประเภทของศิลปะว่ามีอะไรบ้างเป็นอย่างไรบ้างแต่ก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาในเรื่องของประเภทศิลปะเรามาคุยมาพูดกันถึงในเรื่องของศิลปะแล้วก็ศิลปินกันสักหน่อยนะครับศิลปะนี่เป็นสื่อสร้างสรรค์ที่อยู่คู่กับมนุษย์มาเป็นเวลายาวนานแล้วนะครับศิลปะคือหลักฐานที่พิสูจน์ให้เห็นว่าบรรพบุรุษของเราได้แสดงความรู้สึกของความเป็นมนุษย์ออกมาให้ปรากฏนะครับเพื่อแสดงถึงลักษณะความเป็นตัวของตัวเองในฐานะบุคคลพิเศษที่มีความแตกต่างจากสัตว์นะครับคนที่มีความคิดเป็นศิลปินเนี่ยจะกล้าคิดกล้าทำกล้าทดลองกล้าบิดเบือนและก็กล้าตัดทอนความเป็นจริงมนุษย์ทุกคนนี่ล้วนต้องการศิลปะทั้งในชนบทและก็ในเมืองทั้งแบบประเพณีและก็แบบร่วมสมัยนะครับผลงานศิลปะเป็นได้ทั้งวัตถุทางวัฒนธรรมและก็วัตถุทางพฤติกรรมพร้อมๆกันไปศิลปินจึงได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้มีบทบาทในการผลิตวัตถุทางวัฒนธรรมประจำชาติของตนเองด้วยนะครับนอกเหนือจากการแสดงออกถึงลักษณะเฉพาะของตนเองมนุษย์ได้แสดงบทบาทเกี่ยวข้องกับศิลปะทั้งในฐานะผู้อยู่ใช้และก็ผู้ทำในทุกวัฒนธรรมนะครับบทบาทในฐานะผู้ทำก็คือบทบาทของศิลปินทำหน้าที่เป็นผู้บันทึกเป็นผู้สร้างความคิดจินตนาการเปลี่ยนให้เป็นรูปธรรมผู้สร้างความรู้สึกให้แสดงออกมาเป็นรูปธรรมและผู้เสนอถึงวิธีมองเห็นแบบใหม่ได้อย่างมีเอกลักษณ์สิ่งที่ศิลปินทำขึ้นจึงเป็นการสร้างสรรค์อย่างแท้จริงเพราะเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงสมรรถนะทางความคิดสร้างสรรค์ของตัวศิลปินนะครับซึ่งปัจจุบันนี้ได้พิสูจน์ด้วยเหตุผลทางวิทยาศาสตร์แล้วนะครับว่าเป็นความสามารถของสมองซีกขวานะครับมากกว่าสมองซีกซ้ายศิลปินจึงสัมผัสรับรู้สิ่งต่างๆไม่เหมือนกับบุคคลทั่วไปเพราะการรับรู้ของพวกเขาเนี่ยไม่ได้ล่องลอยอยู่ในอากาศนะครับแต่ทำให้ปรากฏตัวเป็นผลงานศิลปะด้วยวัสดุที่เลือกสรรแล้วทั้งลักษณะของ2มิติแล้วก็3มิติตามกระบวนการของศิลปินนะครับวัสดุเหล่านี้ได้กลายเป็น

ศิลปะหรือสื่อสร้างสรรค์ไปโดยปริยายปราศจากกฎเกณฑ์ที่ตายตัวและสื่อสร้างสรรค์ดังกล่าวจะเกี่ยวข้องกับมนุษย์เสมอนะครับสิ่งที่ผมกล่าวมาข้างต้นเมื่อสักครู่นี้ผมก็ได้สรุปมาจากบทความข้อเขียนของท่านอาจารย์ธีรพงศ์กุลพิสารนะครับศิลปะเป็นการกระทำหรือขั้นตอนของการสร้างสรรค์งานโดยมนุษย์คำแปลในภาษาอังกฤษที่ตรงที่สุดก็คือคำว่า artART นะครับศิลปะนี้เป็นคำที่มีความหมายเกี่ยวกับการสร้างสรรค์ด้านสุนทรียภาพศิลปะนับว่าเป็นศาสตร์ที่มีประวัติศาสตร์มายาวนานตั้งแต่มีมนุษย์เกิดขึ้นและนับว่าเป็นศาสตร์ของนักปราชญ์ที่เป็นที่ชื่นชมด้วยนะครับศิลปะเป็นผลแห่งความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์ที่แสดงออกมาในรูปลักษณะต่างๆให้ปรากฏซึ่งสุนทรียภาพความประทับใจหรือความสะเทือนอารมณ์ตามประสบการณ์รสนิยมและก็ทักษะของบุคคลแต่ละคนแสดงออกของบุคลิกภาพทางอารมณ์ของมนุษย์การสื่อสารอย่างหนึ่งระหว่างมนุษย์นะครับการระบายความปรารถนาในใจของศิลปินออกมาการแสดงออกถึงผลงานด้านต่างๆที่สร้างสรรค์ผลงานที่เรียกกันว่าเป็นศิลปะจะมีทัศนะที่แตกต่างกันออกไปยากนะครับที่จะหาข้อสรุปที่แน่นอนหรือกำหนดลักษณะของงานศิลปะได้ศิลปะแต่ละยุคแต่ละสมัยจะมีความแตกต่างหรือเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพสังคมสิ่งแวดล้อมหรือความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีงานศิลปะจะต้องเป็นงานที่มีการสร้างสรรค์โดยมนุษย์นะครับไม่ใช่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะครับขอย้ำว่ามนุษย์เป็นผู้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะนะครับเราคงเคยเห็นช้างวาดรูปคงเคยเห็นลิงวาดครับสิ่งนั้นไม่ใช่ศิลปะนะครับเพราะว่าการฝึกให้ช้างวาดรูปเนี่ยเป็นการฝึกโดยใช้คนก็คือควานช้างนั่นเองนะครับสังเกตว่าเวลาช้างวาดรูปเนี่ยจะมีควานคอยกำหนดอยู่นะครับซึ่งถ้าเกิดไม่มีควานมาคอยควบคุมเนี่ยช้างก็จะไม่สามารถที่จะกระทำให้เกิดร่องรอยขึ้นบนผืนผ้าใบได้นะครับฉะนั้นช้างจะเป็นเครื่องมือของควานอีกทีนึงนะครับผลงานศิลปะที่วาดโดยช้างเนี่ยก็คือผลงานของควานช้างนั่นเองนะครับอย่าเข้าใจผิดว่านั่นคือผลงานที่ช้างสร้างสรรค์ขึ้นมาเพราะศิลปะเนี่ยจะเกิดขึ้นได้ก็ด้วยความคิดสร้างสรรค์มีกระบวนการที่ซับซ้อนแล้วก็ผ่านการวางแผนผ่านอารมณ์ความรู้สึกนะครับซึ่งช้างเนี่ยเขาไม่ได้มีส่วนนี้เป็นการโชว์เพื่อให้เห็นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับเอาละครับทีนี้ก็มาพูดถึงประเภทของศิลปะนะครับมาเข้าเรื่องกันวันนี้จะมีอะไรบ้างและก็แบ่งกันอย่างไรมาเรียนรู้และทำความเข้าใจในคลิปนี้กันนะครับการแบ่งประเภทของศิลปะศิลปะนี่แบ่งออกมาเป็น4ประเภทก็คือข้อ1การแบ่งประเภทตามวัตถุประสงค์นะครับเป็นอย่างไรเดี๋ยวค่อยไปลงในรายละเอียดกันข้อที่2ก็แบ่งประเภทตามวิธีการสื่อสารข้อที่3แบ่งประเภทโดยกรรมวิธีในการสร้างสรรค์ข้อที่4แบ่งประเภทโดยมุมมองของมิตินะครับเอาละครับต่อไปนี้ผมจะนำท่านผู้ชมไปทำความรู้จักกับศิลปะในแต่ละประเภทลงไปในรายละเอียดกันนะครับเรามาเริ่มกันที่ประเภทที่1ก็คือการแบ่งประเภทตามวัตถุประสงค์นะครับการแบ่งประเภทตามวัตถุประสงค์นี้จะมีการแบ่งย่อยๆลงไปอีก2ประเภทด้วยกันนะครับ 1.1 ประเภทศิลปะที่ตอบสนองทางด้านจิตใจเพื่อความสุขความบันเทิงเราเรียกว่าวิจิตรศิลป์นะครับคำว่าวิจิตรศิลป์นั้นแยกออกเป็นได้2คำก็คือคำว่าวิจิตรและก็คำว่าศิลป์ความหมายของคำว่าวิจิตรหมายถึงความงดงามประการตาแพรวๆน่าพิศวงในหลักภาษาไทยคำว่าวิจิตรเป็นคำวิเศษนะครับส่วนคำว่าศิลป์ความหมายก็คือฝีมือทางช่างทำให้วิจิตรพิสดารความหมายโดยรวมของคำว่าวิจิตรศิลป์จึงหมายถึงศิลปะที่มนุษย์สร้างขึ้นถึงขั้นงามบริสุทธิ์มีการแสดงออกถึงอารมณ์สะเทือนใจที่ผู้ชมนี่สามารถรับรู้ได้นะครับเป็นผลงานสร้างสรรค์มีความคิดริเริ่มและแสดงลักษณะของความเป็นต้นแบบนะครับแสดงลักษณะของความเป็นต้นแบบปรากฏจุดมุ่งหมายในด้านความรู้สึกจินตนาการและจิตใจมากกว่าผลประโยชน์ทางร่างกายหรือมุ่งแสดงพุทธิปัญญานะครับมากกว่าทักษะทางแรงงานมุ่งแสดงในด้านคุณภาพของความงามมากกว่าประโยชน์ใช้สอยนะครับต่างกับศิลปะประยุกต์นะครับที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อสนองประโยชน์ใช้สอยมีการผลิตซ้ำๆนะครับแล้วก็มีปริมาณมาก 1.2 ตอบสนองทางกายภาพนะครับก็คือทำให้ความเป็นอยู่ของมนุษย์ดีขึ้นงานศิลปะที่สร้างสรรค์ขึ้นมาเพื่อตอบสนองทางกายภาพนี้เรียกว่าประยุกต์ศิลป์นะครับคำว่าประยุกต์ความหมายตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานได้บอก

ไว้ว่าเป็นการนำความรู้วิทยาการต่างๆนะครับมาปรับใช้ให้เป็นประโยชน์ในพจนานุกรมฉบับเดียวกันให้ความหมายของคำว่าศิลปะประยุกต์ไว้อย่างนี้นะครับเป็นกรรมวิธีการงานทฤษฎีและหลักการทางศิลปะไปใช้ในภาคปฏิบัติเพื่อพัฒนาศิลปะให้มีความงามหรือเป็นประโยชน์แก่สังคมยิ่งขึ้นนั่นเองฉะนั้นประยุกต์ศิลป์หมายถึงศิลปะที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นประโยชน์ใช้สอยเป็นสำคัญนะครับแต่คำนึงถึงสุนทรียภาพด้วยเป็นงานชิ้นเดียวหรือเป็นงานอุตสาหกรรมก็ได้นะครับคำนี้ใช้เรียกศิลปะต่างๆที่ไม่ใช่งานวิจิตรศิลป์เช่นการงานการออกแบบเครื่องแต่งกายงานตกแต่งภายในงานเขียนภาพประกอบภาพโฆษณาภาพการ์ตูนเครื่องปั้นดินเผาเหล่านี้เป็นต้นนะครับในงานอุตสาหกรรมศิลป์เนี่ยและก็งานพาณิชย์ศิลป์ถือว่าเป็นสาขาหนึ่งของศิลปะประยุกต์ด้วยเช่นกันนะครับงานประเภทนี้จะเป็นไปตามความประสงค์ของผู้ว่าจ้างจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อช่างเนี่ยมองเห็นความเขาเรียกว่าต้องได้เงินมาแน่นอนหรือเมื่อมีการจ้างเกิดขึ้นช่างก็จะทำตามวัตถุประสงค์ของผู้ว่าจ้างด้วยเหตุนี้นะครับทำให้ศักยภาพของผู้สร้างสรรค์ผลงานถูกจำกัดไปในระดับหนึ่งนะครับแต่ก็มีเหมือนกันนะครับในงานศิลปกรรมที่จิตรกรหรือช่างได้สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อมุ่งเน้นประโยชน์ในเชิงตกแต่งสถานที่ในการสร้างสรรค์ผลงานเพื่อตกแต่งสถานที่เป็นการใช้ประโยชน์ทางกายภาพนะครับโดยปกติแล้วเราจะเรียกว่างานประยุกต์ศิลป์แต่ก็อาจจะก้าวพ้นในงานประยุกต์สู่งานวิจิตรศิลป์ก็ได้นะครับขอยกตัวอย่างงานจิตรกรรมฝาผนังที่จิตรกรสร้างสรรค์เพื่อตกแต่งผนังโบสถ์เพื่อเป็นสื่อเรียนรู้ในทางธรรมะและด้วยภูมิปัญญาและความสามารถของช่างในระดับสูงก็สอดแทรกปัญญาทางความคิดก้าวหน้าของตนเองลงไปในผลงานด้วยจนมีคุณค่านะครับมากกว่าเป็นแค่งานจิตรกรรมเพื่อการตกแต่งฝาผนังนะครับมีศิลปินชาวออสเตรียนะครับเขาเป็นทั้งจิตรกรและก็มัณฑนากรชื่อกุสตาฟคลิมนะครับคนนี้ครับเขามีชีวิตอยู่ระหว่างคริสตศักราช 1862 ถึง 1918 นะครับผลงานจิตรกรรมของเขานั้นถึงแม้ว่าจะเป็นการตั้งใจเพื่อความเป็นใช้ในงานตกแต่งฝาผนังก็ตามนะครับแต่ผลงานของเขาก็ได้รับการยกย่องจากผู้เชี่ยวชาญและก็หมู่ศิลปินว่าเป็นผลงานที่มีความงามมีคุณค่าเทียบเท่าผลงานวิจิตรศิลป์นะครับในจิตรกรรมไทยก็อย่างท่านครัวอินโคงเหล่านี้เป็นต้นนะครับซึ่งก็ได้ทำจิตรกรรมฝาผนังขึ้นมาแล้วก็ภาพที่เรามองเห็นเนี่ยเราก็ต้องตีความเพื่อได้เห็นความหมายที่สอดแทรกอยู่ภายในนะครับ2การแบ่งประเภทโดยวิธีการสื่อสารนะครับการแบ่งประเภทโดยวิธีการสื่อสารนี้สามารถแบ่งย่อยลงไปได้อีก3ประเภทนะครับดังต่อไปนี้ 2.1 ด้วยการมองเห็นเรียกว่าทัศนศิลป์ 2.2 ด้วยการฟังเรียกว่าคีตศิลป์หรือดุริยศิลป์นะครับแล้วก็ 2.3 ด้วยการใช้ตัวอักษรเราเรียกว่าวรรณศิลป์ดูประเภทที่3นะครับจะแบ่งโดยกรรมวิธีในการสร้างสรรค์การแบ่งโดยวิธีการสร้างสรรค์นี้มีแยกออกไปหลายประเภทได้แก่จิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์เหล่านี้เป็นต้นนะครับนี่เป็นงานจิตรกรรมงานประติมากรรมนะครับงานภาพพิมพ์ทีนี้มาดูข้อที่4นะครับแบ่งตามประเภทโดยมุมมองของมิติการแบ่งโดยมุมมองของมิติมี2มีการแบ่งย่อยลงไปอีก2ประเภทนะครับก็คือ 4.1 ภาพ2มิติภาพ2มิตินี้ก็ได้แก่จิตรกรรมภาพถ่ายภาพพิมพ์เหล่านี้เป็นต้นนะครับแล้วก็ 4.2 ภาพ3มิติได้แก่งานประติมากรรมงานสื่อผสมงานจัดวางนะครับซึ่งเรียกว่าภาพ3มิติจะเห็นได้ว่าการแยกประเภทของศิลปะตามวัตถุประสงค์ตามวิธีการสื่อสารและก็โดยกรรมวิธีในการสร้างสรรค์และแบ่งประเภทโดยมุมมองของมิติเนี่ยแต่ในที่สุดแล้วเนี่ยเมื่อมองในภาพรวมก็จะมีเพียง2ประเภทใหญ่หลักๆนะครับก็คือวิจิตรศิลป์กับประยุกต์ศิลป์เท่านั้นนะครับประเภทของงานวิจิตรศิลป์นี่มีอะไรบ้างนะครับเรามาดูในเรื่องของงานวิจิตรศิลป์กันนะครับดังที่กล่าวมาแล้วว่าวิจิตรศิลป์นั้นเนี่ยเป็นงานที่ตอบสนองความรู้สึกทางด้านจิตใจความงามอันวิจิตรและก็เสริมสร้างสุนทรียภาพทำให้เกิดความปิติยินดีและก็ความศรัทธาเกิดขึ้นผลงานด้านวิจิตรศิลป์นั้นเนี่ยมี10ประเภทนะครับในปัจจุบันนี้แยกออกเป็น10ประเภทนะครับได้แก่อะไรบ้าง1ก็คืองานจิตรกรรมนะครับผลงานทางด้านการวาดภาพการวาดเขียนนั่นเองสื่อสารด้วยการแสดงออกด้วยสีน้ำหนักแสงเงาอ่อนเข้มและอยู่บนแผ่นระนาบ
ผู้สร้างสรรค์งานจิตรกรรมเราจะเรียกว่าจิตรกรนะครับนับว่าเป็นอาชีพที่มีเกียรติเป็นที่ยอมรับของสังคมโดยทั่วไปงานจิตรกรรมนั้นมีการสร้างสรรค์หลายรูปแบบนะครับเช่นการเขียนภาพคนภาพคนเหมือนภาพดอกไม้ภาพหุ่นนิ่งภาพเรื่องราวของการดำรงชีวิตภาพประกอบเหล่านี้เป็นต้นนะครับ2งานประติมากรรมนะครับเป็นผลงานทางด้านการปั้นการแกะสลักและก็งานโครงสร้างนั่นเองสื่อสารด้วยการแสดงออกด้วยวัสดุและก็ปริมาตรของรูปทรงผู้สร้างสรรค์งานประติมากรรมเนี่ยเรียกว่าประติมากรนะครับนับว่าเป็นอาชีพที่สำคัญแล้วก็มีเกียรติเป็นที่ยอมรับของสังคมส่วนรวมอีกอาชีพหนึ่งนะครับโดยทั่วไปแล้วนี่งานทางด้านประติมากรรมเนี่ยจะมีผู้นิยมน้อยกว่าอาชีพจิตรกรนะครับเพราะว่าดูจากที่วิทยาลัยพอช่างในเด็กที่จะมาเรียนด้านจิตรกรรมจะมีจำนวนมากกว่าเด็กที่มาเรียนด้านประติมากรรมก็อาจจะเป็นเพราะงานประติมากรรมนี่คงเป็นงานที่ค่อนข้างจะหนักพอสมควรนะครับแต่ก็เป็นผลงานที่เป็นชิ้นเป็นงานแล้วก็มองเห็นได้ชัดเจนเป็นเชิงประจักษ์นะครับแล้วก็เป็นงานเขาเรียกว่างานสามมิติประติมากรรมนี่สามารถสร้างสรรค์ผลงานทรงคุณค่าให้แก่ตนเองแล้วก็สังคมไม่ด้อยไปกว่าอาชีพอื่นๆนะครับงานประติมากรรมสร้างสรรค์มีตั้งแต่ผลงานขนาดเล็กนะครับจนถึงขนาดใหญ่เช่นเหรียญชนิดต่างๆเหรียญบาทเหรียญอะไรเราสังเกตจะเห็นว่าเป็นการนูนขึ้นมาน้อยๆนะครับภาชนะเครื่องประดับตกแต่งของพระพุทธรูปและรูปปั้นอนุสาวรีย์เหล่านี้เป็นต้นนะครับซึ่งได้แสดงออกทางคุณค่าและความงามจากรูปร่างรูปทรงและก็พื้นผิวตลอดจนแสงจากธรรมชาติที่ส่องมากระทบผลงานประติมากรรมนะครับในงานประติมากรรมเนี่ยแสงสำคัญมากถ้าเกิดแสงเปลี่ยนก็จะทำให้ความรู้สึกที่เกิดขึ้นจากการได้รับรู้อรรถรสทางสุนทรียภาพของงานประติมากรรมเปลี่ยนไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราจะสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมการจัดแสงที่ส่องไปกระทบอย่างตัวงานประติมากรรมเนี่ยก็ต้องคำนึงกันมากมายเลยนะครับถือว่าเป็นศาสตร์อย่างหนึ่งในการใช้แสงจัดแสดงผลงานศิลปะนะครับ 3. งานทางด้านสถาปัตยกรรมงานสถาปัตยกรรมที่มีคุณค่าทางวิจิตรศิลป์หรือความงามที่ตอบสนองความต้องการทางจิตใจมักจะเป็นสถาปัตยกรรมดั้งเดิมที่สร้างขึ้นตามความเชื่อความศรัทธาทางด้านศาสนานะครับเป็นการแสดงออกด้วยการสร้างรูปทรงปริมาตรและพื้นที่ว่างภายในและก็ภายนอกของรูปทรงประติมากรรมเนี่ยจะมีพื้นที่ว่างภายในที่สามารถใช้งานได้แล้วก็ที่ว่างภายนอกนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นงานวิจิตรศิลป์ด้วยนะครับรวมทั้งเป็นงานประยุกต์ไปในตัวด้วยนะครับ4งานวรรณกรรมเป็นงานทางด้านการเขียนตัวอักษรร้อยแก้วและร้อยกลองสื่อสารแสดงออกด้วยการใช้ภาษามาเรียบเรียงอ่านและสามารถสร้างแรงสะเทือนในจิตใจได้งานเขียนที่แต่งขึ้นหรืองานศิลปะที่เป็นผลงานอันเกิดจากการคิดและก็จินตนาการเรียบเรียงนำเสนอบอกเล่าบันทึกขับร้องเป็นการสื่อออกมาด้วยกลวิธีต่างๆนะครับโดยทั่วไปแล้วจะแบ่งวรรณกรรมแบ่งออกมาอีก2ประเภทก็คือวรรณกรรมลายลักษณ์ก็คือวรรณกรรมที่บันทึกเป็นตัวหนังสือและวรรณกรรมมุขปาฐะอันได้แก่วรรณกรรมที่บอกเล่าด้วยปากไม่ได้จดบันทึกนะครับด้วยเหตุนี้วรรณกรรมจึงมีความหมายครอบคลุมกว้างถึงประวัตินิทานตำนานเรื่องราวขำขันเรื่องสั้นนวนิยายบทเพลงคำคมนะครับเหล่านี้เป็นต้นวรรณกรรมเป็นผลงานศิลปะที่แสดงออกด้วยการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารเรื่องราวให้เข้าใจระหว่างมนุษย์ภาษาเป็นสิ่งที่ค้นและก็สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อใช้สื่อความหมายเรื่องราวต่างๆภาษาที่มนุษย์ใช้ในการสื่อสารได้แก่ภาษาพูดก็โดยการใช้เสียงนะครับภาษาเขียนโดยการใช้ตัวอักษรตัวเลขสัญลักษณ์และก็ภาพแล้วก็ภาษาของท่าทางโดยการใช้กริยาท่าทางประกอบกับวัสดุอย่างอื่นนะครับความงามหรือศิลปะในการใช้ภาษาขึ้นอยู่กับการใช้ภาษาให้ถูกต้องชัดเจนและเหมาะสมกับเวลาโอกาสและก็บุคคลด้วยนะครับภาษาแต่ละภาษาเนี่ยสามารถปรุงแต่งให้เกิดความเหมาะสมไพเราะหรือสวยงามได้นะครับนอกจากนี้ยังมีการบัญญัติคำราชาศัพท์คำสุภาพขึ้นมาใช้ได้อย่างเหมาะสมด้วยแสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมที่เป็นเลิศทางการใช้ภาษาที่ควรดำรงและก็ยึดถือรักษาไว้ต่อไปนะครับในเรื่องของภาษาไทยผู้สร้างสรรค์งานวรรณกรรมเรียกว่านักเขียนนักประพันธ์หรือกวีนะครับทีนี้มาดูส่วนที่5ก็คือศิลปะการแสดง
เป็นงานแสดงด้านการละคร

หน้าตาศิลป์สื่อสารแสดงออกด้วยการใช้เสียงและก็ลีลาท่าทางหน้าตาศิลป์นี่เป็นศิลปะการแสดงประกอบดนตรีของไทยเช่นฟ้อนรำระบำโขนเหล่านี้เป็นต้นนะครับในแต่ละท้องถิ่นจะมีชื่อเรียกและก็ลีลาการท่าทางการแสดงที่แตกต่างกันออกไปโดยสาเหตุหลักๆมาจากสภาพภูมิประเทศภูมิอากาศของแต่ละท้องถิ่นความเชื่อของศาสนาภาษานิสัยใจคอของผู้คนชีวิตความเป็นอยู่นะครับทำให้ท่าทางการแสดงเนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันไปด้วยนะครับในส่วนที่6ก็คือดนตรีหรือว่าดุริยางคศิลป์นั่นเองเป็นผลงานศิลปะที่สื่อสารด้วยการใช้เสียงแล้วก็ฟังด้วยหูเท่านั้นนะครับคือศิลปะที่ว่าด้วยการบรรเลงขับร้องดุริยะแล้วก็คีตะเป็นส่วนหนึ่งของงานวิจิตรศิลป์นะครับมนุษย์สร้างสรรค์ผลงานดุริยางคศิลป์จากการเรียนแบบเสียงโดยจากธรรมชาตินะครับด้วยการใช้ร่างกายของตนพัฒนามาสู่การหาวัสดุเพื่อให้เกิดเสียงขึ้นมาทำให้เกิดเสียงจนกระทั่งพัฒนามาเป็นเครื่องดนตรีในปัจจุบันนะครับแบ่งออกได้อีก4ประเภทได้แก่เครื่องรีดเครื่องสีเครื่องตีแล้วก็เครื่องเป่านะครับดุริยางคศิลป์เนี่ยเป็นสาขาหนึ่งในบรรดาศิลปะหลายแขนงเป็นศิลปะที่ว่าด้วยการเรื่องของความไพเราะด้วยรูปลักษณ์ของลีลาท่าทางของทำนองคุณภาพของเสียงความกลมกลืนระหว่างเสียงที่สอดประสานกันอย่างลงตัวเป็นการแสดงออกทางธรรมชาติซึ่งสามารถสื่อถึงความรู้สึกบันเทิงรื่นเริงสื่อความเศร้าความโกรธความรักได้นะครับซึ่งในสมัยโบราณนี้นอกจากจะใช้ดนตรีเพื่อการประกอบพิธีกรรมต่างๆแล้วยังใช้ในการประกอบการรำหรือใช้เพื่อการทำศึกสงครามอีกด้วยนะครับมนุษย์ยุคแรกเริ่มใช้ดนตรีโดยการร้องการปรบมือและก็การกระทืบเท้าก่อนที่จะรู้จักการทำเสียงจากเครื่องดนตรีนะครับเช่นเข้าใจทำนองความสูงต่ำของเสียงเข้าใจจังหวะเกิดเรียกว่าความคิดในการสร้างเครื่องมือสร้างเสียงดนตรีจากวัตถุต่างๆดนตรีจึงได้มีการพัฒนามาตามลำดับของสังคมนะครับปัจจุบันยอมรับว่าดนตรีกลายเป็นดัชนีชี้วัดความเจริญอย่างหนึ่งของสังคมนะครับดนตรีเป็นงานศิลปะอย่างหนึ่งที่ต้องใช้ประสาทสัมผัสทางโสตหรือประสาทที่ใช้เรียกว่าโสตประสาทหรือใช้หูฟังนั่นเองนักสุนทรียศาสตร์ได้จัดดนตรีเป็นงานศิลปะที่มีความละเอียดอ่อนที่สุดเพราะเป็นนามธรรมที่ไม่สามารถจับต้องได้เป็นเพียงเสียงที่ใช้เวลาแล้วก็ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปนะครับดนตรีนี่ผมในความคิดของผมนะครับผมมองว่าเป็นอะไรที่ลึกซึ้งนะครับแล้วก็ขั้นสูงเลยทีเดียวเพราะว่าเราสัมผัสด้วยเสียงเป็นงานศิลปะอย่างเดียวที่ผมคิดว่าเมื่อได้รับเนี่ยก็จะสะเทือนอารมณ์ได้ทันทีนะครับทีนี้มาดูประเภทของดนตรีกันบ้างนะครับดนตรีหรือบทเพลงนั้นนี่สามารถแบ่งออกเป็น2ชนิดดังนี้1ดนตรีบรรเลงเป็นผลงานทางดนตรีที่คีตกวีประพันธ์เพื่อการบรรเลงด้วยเครื่องดนตรีล้วนๆโดยเฉพาะเลยนะครับปราศจากเสียงร้องเพลงบรรเลงออกเป็น2ลักษณะนะครับก็คือ 1.1 ดนตรีพรรณนาเพลงบรรเลงในลักษณะนี้คีตกวีประพันธ์ขึ้นด้วยเงื่อนไขที่กำหนดไว้สำหรับท่านผู้ฟังนะครับฟังเป็นเรื่องราวเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะดนตรีเป็นการวาดภาพหรือการเล่าเรื่องด้วยเสียงดนตรีนั่นเองเพลงในลักษณะนี้นี่คีตกวีอาจได้รับแรงบันดาลใจมาจากความประทับใจจากความงดงามของธรรมชาติเช่นท้องทะเลป่าเขาลำโนไพรหรืออาจจะมาจากเรื่องราวของนิทานพื้นบ้านก็ได้นะครับ 1.2 ดนตรีบริสุทธิ์เพลงบรรเลงในลักษณะนี้มีเนื้อหาตรงกันข้ามกับดนตรีพรรณนาโดยสิ้นเชิงเลยนะครับเพราะดนตรีบริสุทธิ์จะปราศจากเนื้อหาที่เป็นเรื่องราวแต่จะยึดมั่นอยู่ในรูปแบบและก็โครงสร้างของฉันทลักษณ์อย่างเข้มงวดเช่นโซนาต้าซิมโฟนีคอนแชร์โตนะครับโดยมุ่งเน้นให้ผู้รับฟังความไพเราะของการประสานเสียงดนตรีเป็นสำคัญนะครับ2ดนตรีเพื่อการขับร้องเป็นบทเพลงที่ใช้สำหรับขับร้องอาจจะเป็นการขับร้องเดี่ยวหรือขับร้องหมู่ร้องเป็นกลุ่มประสานเสียงกันก็ได้นะครับโดยจะมีดนตรีประกอบหรือไม่ก็ตามการขับร้องเนี่ยถือว่าเป็นเครื่องดนตรีอย่างหนึ่งนะครับเสียงมนุษย์นี่ถือว่าเป็นเครื่องดนตรีชิ้นแรกของมนุษยชาตินะครับและก็ต่อมาได้พัฒนาให้มีบทบาทต่องานดนตรีมากยิ่งขึ้นนะครับในปัจจุบันนี่เพลงที่ขับร้องนี่มีสองอย่างก็คือเพลงที่ใช้ร้องในสาธารณพิธีหรือเราเรียกว่าดนตรีเพื่อศาสนาแล้วก็เป็นดนตรีที่ใช้ขับร้องหรือบรรเลงในวัดบางครั้ง

เราก็เรียกว่าดนตรีวัดก็ได้นะครับแล้วก็ดนตรีที่หรือเพลงที่ร้องที่ไม่เกี่ยวกับศาสนพิธีเป็นดนตรีที่ใช้ขับร้องและฟังกันตามบ้านเป็นดนตรีที่ให้ความรื่นเริงทางโลกหรือให้ความบันเทิงใจแก่ประชาชนนะครับปัจจุบันนี้ดนตรีประเภทนี้จัดอยู่ในรูปของดนตรีหรือบทเพลงยอดนิยมที่เราเรียกว่าเพลงป๊อปนั่นเองนะครับ popular song นะครับจากเดิมนะครับนักวิชาการในแบ่งประเภทของงานศิลปะฝั่งวิจิตรศิลป์นี่ออกเป็น6ประเภทได้แก่จิตรกรรมประติมากรรมสถาปัตยกรรมวรรณกรรมและก็ศิลปะการแสดงและก็ดนตรีนะครับแต่เนื่องจากปัจจุบันเทคโนโลยีเจริญมากขึ้นและก็ค่านิยมของสังคมเนี่ยได้เปลี่ยนแปลงไปมากนะครับฝั่งวิจิตรศิลป์เนี่ยเพิ่มขึ้นมาอีก3ประเภทนะครับได้แก่ศิลปะภาพพิมพ์ซึ่งเป็นประเภทที่7นะครับศิลปะภาพพิมพ์นี่เป็นผลงานทัศนศิลป์ลักษณะ2มิติมีความกว้างและก็ความยาวแสดงมิติที่3สร้างขึ้นโดยการประกอบกันของทัศนธาตุเช่นสีแสงเงารูปร่างรูปทรงพื้นผิวลักษณะสีต่างๆเหล่านี้ซึ่งเป็นมิติลวงตาคล้ายผลงานจิตรกรรมแตกต่างกันที่ภาพพิมพ์นี่ใช้การถ่ายทอดสีจากแม่พิมพ์ลงบนด้านหน้ารองรับแทนที่จะเป็นการขูดขีดเขียนป้ายหยุดสลัดสีบนหน้ารองรับโดยตรงนะครับในภาษาอังกฤษเรียกว่า print making หรือ graphic arts ซึ่งมีความหมายเดียวกันก็คือศิลปะภาพพิมพ์นั่นเองกระบวนการหลัก4ประการของวิธีการทำภาพพิมพ์ได้แก่1แม่พิมพ์ผิวนูน2แม่พิมพ์ร่องลึก3แม่พิมพ์ผิวราบแล้วก็4แม่พิมพ์ตัดแกรงใหม่นะครับเป็นผลงานศิลปะการพิมพ์โดยพิมพ์ออกมาจากแม่พิมพ์ที่ศิลปินต้องทำด้วยมือและก็เรียกว่าเป็นภาพต้นฉบับมากกว่าเป็นงานลอกเลียนแบบนะครับ 8. ศิลปะสื่อผสม Mixed Media Art เป็นงานที่นำเทคนิคและก็วิธีการของศิลปะทัศนศิลป์หลายประเภทมารวมกันอยู่ในผลงานชิ้นเดียวกันคำว่าศิลปะสื่อผสมบางคนอาจจะเรียกว่าศิลปะสื่อผสมก็ได้นะครับหมายถึงผลงานที่มนุษย์สร้างสรรค์ขึ้นโดยใช้เทคนิคและวิธีการของศิลปะทางด้านทัศนศิลป์หลายๆแขนงนะครับมาผสมประสานกันให้เกิดผลงานที่อยู่ในชิ้นเดียวกันเน้นหลักการจัดองค์ประกอบศิลป์นะครับผลของการแสดงออกเพื่อเสื่อให้เห็นถึงอารมณ์สะเทือนใจของผู้สร้างซึ่งวัสดุในการสร้างผลงานสื่อผสมสามารถหาได้จากวัสดุธรรมชาติเช่นวัสดุจากพืชจากสัตว์จากแร่ต่างๆวัสดุสังเคราะห์เช่นกระดาษโลหะเหล่านี้เป็นต้นนะครับข้อที่9ก็คือศิลปะการจัดวางนะครับ installation art ศิลปะจัดวางเป็นศิลปะติดตั้งหมายถึงประเภทของศิลปะที่มีการติดตั้งเฉพาะจุดเป็นงาน3มิตินะครับที่ออกแบบเพื่อที่จะแปลสภาพการรับรู้ของสิ่งแวดล้อมต่างๆโดยทั่วไปแล้วเนี่ยศิลปะการจัดวางนี่จะหมายถึงศิลปะในตัวสิ่งก่อสร้างนะครับถ้าตั้งอยู่ภายนอกก็มักจะเรียกว่าศิลปะภูมิทัศน์และศิลปะ2ประเภทนี้คาบเกี่ยวกันนะครับศิลปะจัดวางนี้อาจจะเป็นได้ทั้งศิลปะที่ติดตั้งอย่างถาวรหรือเพียงชั่วคราวก็ได้ศิลปะจัดวางได้รับการติดตั้งในการแสดงนิทรรศการศิลปะเช่นพิพิธภัณฑ์หรือหอศิลป์หรือในบริเวณทั้งที่เป็นของส่วนบุคคลและก็สาธารณชนนะครับประเภทของงานศิลปะก็ครอบคลุมตั้งแต่การใช้วัสดุที่พบโดยทั่วไปซึ่งมักจะเป็นการเลือกสรรวัสดุที่ทำให้มีความกระทบอารมณ์รวมไปถึงวัสดุสมัยใหม่เช่นวิดีโอเสียงการแสดงความเหมือนจริงเหล่านี้เป็นต้นนะครับแล้วก็อาจจะแสดงในอินเทอร์เน็ตด้วยศิลปะการจัดวางหลายชิ้นเป็นศิลปะเฉพาะที่ซึ่งหมายความว่าเป็นงานที่ออกแบบให้ติดตั้งตรงตำแหน่งหรือสถานที่ที่สร้างศิลปะโดยเฉพาะเท่านั้นหรือผลงานศิลปะที่นำไปจัดวางในสถานที่ต่างๆทั้งภายในอาคารและก็ภายนอกอาคารมีทั้งแบบถาวรและชั่วคราวเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพแวดล้อมหากใช้บริเวณที่มีพื้นที่กว้างมากๆเราจะเรียกว่าแลนด์อาร์ตนะครับอย่างภาพตัวอย่างที่ผมเคยได้ดูทีนี้มาดูประเภทที่10นะครับก็คือภาพถ่ายปัจจุบันนี้นี่ภาพถ่ายได้ถือเป็นศิลปะและเพิ่มขึ้นมาอยู่ในส่วนของฝั่งศิลปะวิจิตรศิลป์ด้วยนะครับนับว่าเป็นประเทศเป็นประเภทที่10ในยุคปัจจุบันนะครับภาพถ่ายถือว่าเป็นศิลปะและก็มีบทบาทสำคัญในวงการศิลปะวิจิตรศิลป์ภาพถ่ายได้รับการยอมรับในงานศิลปะวิจิตรศิลป์ในหลายๆด้านด้วยกันเช่นเดียวกับศิลปะต่างๆที่

มาอยู่ก่อนหน้านี้นะครับเรื่องราวและข้อความหมายที่ภาพถ่ายสามารถสร้างขึ้นนั้นได้ตามวัตถุประสงค์ของผู้ถ่ายภาพภาพถ่ายสามารถใช้ในการเรียกร้องความรู้สึกและเรื่องราวของผู้ชมและสามารถเป็นสื่อที่มีอิทธิพลในการสื่อสารความคิดและความรู้สึกของสังคมนอกจากนี้ภาพถ่ายยังมีความสำคัญในการเก็บรักษาเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ด้วยนะครับและการแสดงความสวยงามของโลกในทุกวันของเราเนื่องจากการถ่ายภาพเหตุการณ์หรือสถานที่ในลักษณะตามเหตุการณ์จริงที่เป็นความจริงภาพถ่ายยังเป็นสื่อที่น่าสนใจนะครับสำหรับการสร้างศิลปะในลักษณะของการแสดงความคิดหรือความรู้สึกของศิลปินการใช้เทคนิคและก็ปรับแต่งรูปภาพการเลือกภาพการสร้างความสมเหตุสมผลในงานศิลปะที่ถูกสร้างขึ้นจากภาพถ่ายเป็นสิ่งที่ผู้สร้างสรรค์ศิลปะสามารถทำได้เพื่อเน้นความสวยงามและความมีเรียกว่าความหมายของงานศิลปะนั้นภาพถ่ายในศิลปะวิจิตรศิลป์มีความหลากหลายมีค่าในองค์กรศิลปะและวัฒนธรรมที่เข้าใจความสำคัญของภาพถ่ายในการสื่อในการสื่อสารสร้างความรู้ในสังคมวันนี้และอนาคตต่อไปนะครับประเภทของงานประยุกต์ศิลป์มีอะไรบ้างนะครับทีนี้ก็จะมาเข้าในเรื่องของประยุกต์ศิลป์นะครับเมื่อกี้เราพูดไปในเรื่องของวิจิตรศิลป์นะครับที่ตอบสนองทางด้านจิตใจด้านความรู้สึกทีนี้มาดูประเภทของประยุกต์ศิลป์นะครับงานประยุกต์ศิลป์เนี่ยเป็นงานที่สร้างสรรค์ขึ้นโดยการนำศิลปะไปมีส่วนร่วมหรือประยุกต์เข้ากับสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆนะครับที่มนุษย์ประดิษฐ์คิดค้นขึ้นมาใช้สอยเพื่อการใช้งานเพื่อความสะดวกสบายทางร่างกายและมีความสวยงามสามารถตอบสนองทางจิตใจให้มีความรื่นรมย์มุ่งเน้นประโยชน์ใช้สอยเป็นอันดับแรกแล้วก็ความสวยงามเนี่ยเป็นรองนะครับมีอะไรบ้างได้แก่1งานอุตสาหกรรมศิลป์นะครับเป็นการผลิตด้วยเครื่องจักรอุตสาหกรรมครั้งละมากมากตามความต้องการของตลาดชิ้นงานจะมีการออกแบบเพื่อความสวยงามแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบอยู่เสมอเช่นเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆเครื่องแต่งกายเฟอร์นิเจอร์รถยนต์หรือยานพาหนะต่างๆนะครับปัจจุบันนี้รถยนต์เนี่ยก็มาถึงรถยนต์ที่ใช้ไฟฟ้าแล้วก็มีรูปทรงที่น่าทึ่งนะครับ2งานออกแบบนิเทศศิลป์นะครับเป็นงานผลิตสื่อเพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์การผลิตสื่อระลงในด้านต่างๆนำบัตรปกหนังสือป้ายจราจรป้ายสินค้าต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะครับ3ศิลปะหัตถกรรมเป็นผลงานที่ผลิตด้วยมือใช้แรงงานของคนทำการผลิตนะครับหากใช้เครื่องจักรก็เป็นเพียงเพื่อการเตรียมวัตถุดิบใช้ทุนน้อยเริ่มจากผลิตใช้ในครัวเรือนและหากผลิตได้มากๆก็จะนำออกขายนะครับงานศิลปกรรมนี่จะมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวเฉพาะถิ่นอาจจะเป็นชุมชนหรือลักษณะการแสดงออกตามเอกลักษณ์ของเชื้อชาติได้แก่ผลิตภัณฑ์กระดาษการ์ดพรต่างๆที่ประดิษฐ์ด้วยมือดอกไม้ประดิษฐ์งานไม้ไผ่ชะลอมตะกร้าหวายงานปักผ้างานผ้าไหมทอมือเหล่านี้เป็นต้นนะครับ4งานออกแบบผลิตภัณฑ์เป็นงานที่ออกแบบเพื่อให้ความเหมาะสมกับการใช้งานเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าผลิตภัณฑ์เพื่อการอุปโภคบริโภคเพื่อการบริการอาทิเช่นกล่องบรรจุผลิตภัณฑ์ขวดน้ำอัดลมเครื่องใช้ในสำนักงานปากกาดินสอเหล่านี้เป็นต้นนะครับ5งานภาพถ่ายนะครับเป็นการใช้เทคโนโลยีในการสร้างสรรค์ผลงานจุดมุ่งหมายของการถ่ายภาพกว้างมากนะครับเพราะภาพถ่ายมีความจำเป็นในหลายๆด้านมีลักษณะพิเศษเฉพาะตัวนะครับที่แตกต่างไปจากศิลปะแขนงอื่นๆหลายประการเลยทีเดียวภาพถ่ายถูกใช้เป็นเครื่องมือเพื่อสื่อสารในการศึกษาการโฆษณาระบบการสารสนเทศและการโฆษณาประชาสัมพันธ์ด้านต่างๆนะครับการถ่ายภาพเพื่อบันทึกประวัติศาสตร์ดังที่กล่าวมาแล้วนะครับปัจจุบันในภาพถ่ายถือเป็นงานวิจิตรศิลป์ด้วยอย่างที่ผมกล่าวมาตอนข้างต้นนะครับเพราะมีศิลปินสร้างสรรค์ผลงานศิลปะด้วยการถ่ายทอดความคิดผ่านทางกระบวนการถ่ายภาพนะครับแต่ภาพที่ถ่ายออกมาก็มีเขาเรียกว่าสื่อให้ความสะเทือนอารมณ์สื่อความหมายได้ไม่น้อยไม่ด้อยไปกว่างานไฟอาร์ตหรือศิลปะบริสุทธิ์หรืองานวิจิตรศิลป์ในสาขาต่างๆนะครับการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะของศิลปินในปัจจุบันนี้ได้เปลี่ยนไปจากอดีตไปพอสมควรนะครับในศิลปินสมัยนี้นะครับขอบอกพ.ศ.ก็คือ2566เนี่ยมีการสร้างสรรค์หลากหลายในรูปแบบวัสดุและก็วิธีการกรรมวิธีเทคนิคมีการผสมผสานกันในผลงานในสาขาต่างๆนะครับทำให้ประเภทของศิลปะในทฤษฎีดั้งเดิมนี่
ต้องเปลี่ยนไปเยอะเลย

ศาสตราจารย์อิทธิพลตั้งฉลูได้เคยกล่าวไว้นะครับว่าเพราะศิลปะเนี่ยวิทย์เปลี่ยนแปลงเติบโตประดุจเดียวกันกับต้นไม้ที่แผ่กิ่งก้านสาขาออกไปอย่างรวดเร็วอยู่ตลอดเวลาศิลปะขยายตัวโดยการผสมกับศิลปะสาขาต่างๆในทัศนศิลป์เองทั้งจิตรกรรมประติมากรรมและก็ภาพพิมพ์บ่อยครั้งนะครับที่เกิดปัญหาในการแยกสาขาหรือการจำกัดความหมายและขอบเขตของแต่ละประเภทแต่ละสาขาทำได้ยากจนถึงขั้นที่เรียกว่าไม่อาจจะตีกรอบขีดเส้นแบ่งแยกออกจากกันได้นะครับนั่นเป็นสิ่งที่ท่านศาสตราจารย์อิทธิพลตั้งฉลกได้กล่าวไว้นะครับเวลาผ่านไปมนุษย์มีความคิดใหม่ๆค้นพบทฤษฎีใหม่ๆอยู่ตลอดเวลานะครับบริบททางสังคมสภาพแวดล้อมการสื่อสารที่ทันสมัยยุคนี้เป็นยุคที่โลกก้าวสู่ยุคการสื่อสารทะลุทะลวงศักยภาพของอินเทอร์เน็ตนี่ทำให้เกิดการติดต่อของมนุษย์ต่อมนุษย์ด้วยกันอย่างรวดเร็วการรับส่งข้อมูลทั้งภาพและเสียงนี้ได้อย่างฉับพลันเลยนะครับจนรู้สึกประหนึ่งว่าโลกใบนี้นี่เล็กลงระยะทางและการรอคอยเนี่ยแทบจะไม่มีความหมายเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นที่ใดในโลกมุมใดของโลกเนี่ยมนุษย์สามารถรับรู้ได้ทันทีเหมือนว่าเรากำลังอยู่ร่วมในเหตุการณ์นะครับด้วยเหตุนี้ทำให้การเชื่อมโยงถ่ายเทความรู้ข้อมูลข่าวสารถึงกันโดยไม่มีอะไรมาขวางกันได้แล้วนะครับเกิดการเรียนรู้ถ่ายโยงทางด้านความคิดและก็การกระทำส่งผลให้เกิดการผสมผสานและก้าวไปสู่การเปลี่ยนแปลงในที่สุดนะครับศาสตราจารย์อิทธิพลตั้งฉลกอธิบายไว้ว่าศิลปินเนี่ยพยายามคิดค้นหลีกหนีให้หลุดพ้นจากกรอบเดิมๆที่มีอยู่แล้วก็มีผู้ที่บุกเบิกทำไว้ล่วงหน้าซอกกันหนึ่งทฤษฎีการแบ่งประเภทของศิลปะแบบเดิมอาจจะไม่ใช่บทเรียนที่เคยเรียนรู้กันมาก็เป็นไปได้ความหมายของคำว่าศิลปะแบบเดิมอาจจะเปลี่ยนแปลงไปได้เช่นเดียวกันครั้งหนึ่งหลายคนคงเคยจะคิดนะครับว่าศิลปะคือการวาดภาพยิ่งวาดเหมือนมีฝีมือสูงหรือศิลปะถือว่าเป็นศิลปะขั้นสูงแต่ปัจจุบันนี้นี่จะพบว่าศิลปินนี่ไม่จำเป็นต้องใช้ทักษะทางฝีมือในการทำงานศิลปะเลยก็มีนะครับบางคนนี่อาจจะลงมือทำงานสร้างสรรค์โดยไม่ต้องมีขั้นตอนการสร้างภาพร่างไม่ต้องมีการทำงานสเก็ตต้นแบบนะครับได้เฟรมขาวๆมาก็ลงมือสร้างร่องรอยอาจจะหยดสีสลัดสีสาดสีหรือเทสีลงไปบนพื้นเฟรมขาวๆปล่อยให้เทคนิคทำหน้าที่ในการสร้างรูปทรงไม่ต้องใช้ผู้กันในการสร้างผลงานจิตรกรรมบางคนอาจจะใช้วัสดุหรือวัตถุทางบางอย่างมาจัดวางก็ได้นะครับแล้วก็พูดอธิบายหรือเขียนคำบรรยายใส่ความหมายลงไปได้เป็นฉากๆหากมีใครสงสัยใส่ถามเนี่ยก็สามารถอธิบายได้ยืดยาวเป็นเรื่องเป็นราวยังมีผลที่น่าเชื่อถือด้วยนะครับศิลปินบางคนนี่อาจจะเป็นเพียงแค่คิดอย่างเดียวผลงานที่ได้มาอาจจะใช้คนอื่นทำให้ทั้งหมดก็ได้นะครับโดยไม่ต้องลงมือทำด้วยตนเองเลยด้วยซ้ำและถูกขายออกไปในราคาที่แพงนะครับเราก็เห็นกันอยู่นะครับในปัจจุบันนี้นี่มีการใช้งานเขาเรียกปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนี่เยอะมากนะครับเพราะว่าตอนนี้โลกมันเปลี่ยนแปลงไปมีการพูดถึงกันอยู่เสมอว่า AI มาทำงานศิลปะแทนมนุษย์มีความคิดที่ก้าวไกลไปกับมนุษย์นะครับวันนี้ผมขอพูดถึง AI สักหน่อยนะครับการทำงานของ AI ในปัจจุบันเนี่ยมีการนำมาใช้งานกันมากนะครับเขาเรียกว่าปัญญาประดิษฐ์หรือ Artificial Intelligence ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะและก็มีประโยชน์มากมายเลยนะครับกับการทำงานศิลปะ AI สามารถสร้างภาพศิลปะที่มีความสวยงามและก็น่าสนใจโดยใช้โมเดลของการเรียนรู้เชิงลึก Deep Learning เพื่อสร้างภาพหรือภาพวาดแบบต่างๆนะครับแล้วก็ภาพที่วาดออกมาก็มีความน่าทึ่งมากมายเลยนะครับนอกจากการสร้างภาพขึ้นมาใหม่แล้วนี่ AI ยังสามารถใช้ในการแก้ไขปัญหาภาพศิลปะที่มีอยู่เพื่อปรับปรุงในสิ่งต่างๆให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นนะครับเช่นการเปลี่ยนแปลงสีการสร้างเอฟเฟคพิเศษต่างๆหรือเปลี่ยนรูปแบบเพื่อสร้างผลงานที่เป็นเอกลักษณ์ชัดเจนยิ่งขึ้นนอกจากนั้น AI ตอนนี้สามารถเขียนกลอนหรือข้อความได้แล้วนะครับสร้างบทประพันธ์หรือข้อความให้กับผู้ใช้ซึ่งสามารถใช้ในการเพิ่มความคิดสร้างสรรค์ในการเขียนงาน AI สามารถสร้างดนตรีและก็เสียงเพลงโดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเสียงและสร้างเสียงขึ้นมาโดย

อัตโนมัติสามารถช่วยนักดนตรีและก็นักร้องในการสร้างเพลงใหม่ๆหรือปรับเพลงที่มีอยู่แล้วเนี่ยตรงกับความต้องการมากยิ่งขึ้นได้นะครับ AI สามารถสร้างวรรณคดีหรือบทกวีที่มีสไตล์ช่วยให้ผู้ใช้สร้างบทกวีที่สวยงามและก็แปลกใหม่ได้เป็นอย่างดีเลยในวงการภาพยนตร์ก็เหมือนกันนะครับ AI สามารถช่วยในการสร้างภาพยนตร์ในการสร้างเรื่องราวหรือว่าเขียนบทสคริปต์หรือการกรองวิดีโอเพื่อการสร้างผลงานที่น่าสนใจในการสร้างงานออกแบบศิลปะและก็กราฟิกดีไซน์ AI ก็สามารถช่วยในเรื่องของการสร้างแบบแผนสีสันและก็โครงสร้างสิ่งพิมพ์ที่สร้างความสวยงามได้ก็น่าสนใจได้อย่างรวดเร็วนะครับการใช้งาน AI ในการสร้างผลงานศิลปะช่วยลดเวลาและก็ค่าใช้จ่ายในกระบวนการของการสร้างผลงานและช่วยศิลปินนี่หรือนักสร้างสรรค์มีข้อคิดแล้วก็แรงบันดาลใจนะครับในการสร้างผลงานที่มีคุณค่าได้มากยิ่งขึ้นปัจจุบันนี้โลกไปไกลนะครับ AI เนี่ยถูกนำมาใช้งานแทนมนุษย์ในทุกๆด้านเลยนะครับแน่นอนว่ากระทบกับวงการหลายๆวงการเลยทีเดียวโดยเฉพาะวงการศิลปะเนี่ยอย่างชัดเจนนะครับแต่จะกระทบอย่างไรมีผลอย่างไรก็คงต้องรอดูกันต่อไปนะครับนั่นก็เป็นอีกสาระหนึ่งนะครับที่เกี่ยวกับศิลปะในปัจจุบันนะครับทีนี้ก็มาดูศิลปะอีกเรื่องหนึ่งนะครับซึ่งผมคิดว่าไม่พูดถึงก็ไม่ได้นะครับเพราะสิ่งนี้สำคัญมากนะครับเป็นเรื่องของรากเหง้าแล้วก็ภูมิปัญญาของบรรพชนนะครับเราเป็นประเทศไทยกว่าจะมีวันนี้เราก็มีที่มาซึ่งย้อนหลังไปนับหลายร้อยปีหรืออาจจะพันปีเลยก็ได้นะครับแล้วก็สิ่งนี้ก็อยู่คู่กับสังคมไทยมานะครับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันก็มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงสืบทอดต่อมาเรื่อยๆสิ่งนั้นก็คือศิลปะพื้นบ้านนะครับยังมีผลงานศิลปะอีกประเภทหนึ่งที่จำเป็นต้องกล่าวนะครับก็คือเรื่องนี้แหละครับศิลปะพื้นบ้านแน่นอนว่าบรรพบุรุษของเราเนี่ยได้คิดค้นสร้างสรรค์วิทยาการคิดค้นสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีภูมิปัญญาล้ำค่าด้านต่างๆไว้มากมายทุกสิ่งทุกอย่างล้วนมีคุณค่าที่แสดงถึงความรู้ความสามารถและก็เป็นตัวชี้วัดอย่างหนึ่งเพื่อจะบอกว่าชนชาติไทยนั้นมีรากเหง้าความเป็นมาและก็มีความเจริญรุ่งเรืองมีภูมิปัญญาที่ตกทอดมาสู่จากบรรพบุรุษเนี่ยครับมาสู่คนรุ่นหลังทุกอย่างล้วนเป็นสิ่งที่ดีงามทั้งสิ้นนะครับวิถีชีวิตวันๆของคนไทยเนี่ยในท้องถิ่นต่างๆนั้นเป็นการดำรงชีวิตที่เรียบง่ายคลมกลืนไปกับธรรมชาติมีการประดิษฐ์คิดค้นเครื่องใช้เครื่องไม้เครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับการดำรงชีพสิ่งที่ประดิษฐ์ขึ้นมานั้นก็บ่งบอกให้เห็นถึงความเฉลียวฉลาดของช่างระดับพื้นบ้านเลยทีเดียวที่มีความคิดมีความอ่านในการแก้ปัญหามีความเข้าใจที่ลึกซึ้งและสอดคล้องกับการยังชีพด้วยความที่คนไทยมีอุปนิสัยที่รักสวยรักงามนะครับเป็นอยู่ในดีเอก็ว่าได้การประดิษฐ์จึงแฝงไปด้วยความเป็นศิลปะที่สวยงามไปพร้อมๆกันศิลปะพื้นบ้านที่ทำขึ้นมาแม้จะมุ่งเน้นไปในเรื่องของการใช้สอยตอบสนองความต้องการในด้านการดำรงชีวิตเป็นหลักก็ตามนะครับแต่ด้วยความที่มีรสนิยมอย่างที่บอกมารักความงามความสวยงามก็เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ความงามที่แสดงออกมานั้นมีความซื่อและเรียบง่ายนะครับไม่ตกแต่งมากจนเกินไปดูแล้วรกรุงรังจนเกินเลยนี่ก็เป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของงานศิลปะพื้นบ้านนะครับที่มีความพอดีนะครับเป็นการประดิษฐ์ผลงานที่ใช้วัสดุจากธรรมชาติใกล้ตัวที่อยู่ในท้องถิ่นทำติดต่อกันมาเป็นเวลานานนะครับส่งต่อภูมิปัญญาเหล่านี้ผ่านอนุชนรุ่นแล้วรุ่นเล่าการสืบทอดและก็การส่งต่อมาจากคนรุ่นหนึ่งนะครับสู่อีกคนอีกรุ่นหนึ่งเรียนรู้ด้วยการบอกเล่าจดจำและก็เรียนแบบกันมาเป็นทอดๆจนเกิดเป็นรูปแบบที่เมื่อเรามองเห็นผลงานแล้วก็สามารถบอกได้ว่าของชิ้นนี้นี่มาจากท้องถิ่นภูมิภาคใดนะครับแสดงให้เห็นถึงความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของความเป็นท้องถิ่นของตนเองสภาพภูมิประเทศทรัพยากรทางธรรมชาติและก็สิ่งแวดล้อมล้วนมีอิทธิพลต่อสิ่งประดิษฐ์ในเรื่องของรูปแบบว่าเป็นอย่างไรผลผลิตที่ทำออกมาเพื่อการใช้งานใช้สอยมุ่งไปที่การใช้ชีวิตประจำวันนะครับสิ่งที่ทำออกมาเพื่อการดำรงชีพเป็นเบื้องต้นอาทิเช่นการกินการอยู่การประกอบอาชีพเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆเครื่องมือในการทำเกษตรกรรมรวมไปถึงงานทางด้านพิธีกรรมต่างๆล้วนมีความเชื่อมโยงกันอย่างกลมกลืนนะครับผู้ใช้กับผู้ผลิตเนี่ยก็เป็นคนคนเดียวกันผลงานสร้างขึ้นด้วยมือล้วนๆแม้จะมีเครื่องมือสำหรับทำงานนั้นก็ทำขึ้นมาเองเช่นเดียวกันนะครับ

ทำเครื่องมือขึ้นมาเองไม่มีการใช้เครื่องจักรผลงานใช้การได้ตามความจำเป็นในวิถีชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะครับผลงานศิลปะพื้นบ้านนี้เป็นการทำขึ้นมาตอนว่างเว้นจากการประกอบสัมมาชีพนะครับก็หมายถึงว่าทำงานการเกษตรบางทีก็เป็นงานหลักแล้วเป็นสิ่งที่ทำขึ้นมาใช้ในครัวเรือนจึงไม่มีการกำหนดเวลาที่แน่นอนนะครับว่าเสร็จเมื่อไหร่ไม่ได้เป็นเรื่องของธุรกิจนะครับหากมีเวลาว่างก็ทำหากไม่ว่างก็ไม่ทำอะไรประมาณนี้นะครับผลงานศิลปะพื้นบ้านเนี่ยสะท้อนเองถึงวิถีชีวิตจารีตประเพณีของคนในชุมชนตั้งแต่เกิดจนกระทั่งถึงตายเลยนะครับช่างพื้นบ้านในท้องถิ่นไม่ได้ผ่านการศึกษาทางช่างในระบบนะครับแต่เป็นการที่เรียกว่าความสามารถเนี่ยเกิดจากทักษะการฝึกฝนที่ต่อเนื่องจนมีความชำนาญนะครับปัจจุบันนี้ผลงานศิลปะพื้นบ้านจัดว่าเป็นงานหัตถกรรมหรือศิลปะหัตถกรรมอย่างหนึ่งนะครับที่มีการผลิตทั่วไปในท้องถิ่นต่างๆทั่วประเทศบางหมู่บ้านเนี่ยผลิตผลงานเหมือนกันทั้งหมู่บ้านเลยทีเดียวแล้วก็พัฒนาสู่อุตสาหกรรมในครัวเรือนหรือชุมชนสร้างรายได้สู่ครอบครัวและท้องถิ่นได้เป็นอย่างดีนะครับหัตถกรรมโดยเฉพาะในเรื่องของผ้าทออะไรประมาณนี้นะครับเราไปทางราชบุรีเราก็มีผ้าทออีกรูปแบบนึงขึ้นไปทางเหนือก็มีผ้าทออีกรูปแบบนึงลายอีกแบบนึงมาทางอีสานก็มีไปทางใต้ก็มีสิ่งเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของคนในท้องถิ่นได้เป็นอย่างดีนะครับแล้วก็มีเสน่ห์ผมชอบงานศิลปะพื้นบ้านที่มีรูปทรงที่เรียบง่ายบางทีก็ดูแล้วเหมือนงานนมธรรมเลยนะครับที่สำคัญก็คือเครื่องใช้ไม้สอยต่างๆที่ผ่านการออกแบบแบบซื่อไม่ได้เรียนรู้ว่าหลักการออกแบบเป็นอย่างไรไม่ได้เรียนรู้เรื่องการจัดองค์ประกอบอะไรทั้งสิ้นไม่ชาวบ้านจะไม่รู้เรื่องนี้นะครับแต่เขาก็ทำงานเพื่อให้สอดคล้องแล้วก็กลมกลืนกับวิถีชีวิตประจำวันนะครับผมเคยเห็นเครื่องมือดักปลาหรือว่าเครื่องมือดักจับสัตว์อะไรต่างๆเนี่ยเป็นการประดิษฐ์แล้วรูปทรงรูปร่างรูปทรงนี่โหนี่มันเป็นงานโมเดิร์นอาร์ตเลยนะครับดูแล้วนี่เป็นเรื่องของงานสมัยใหม่เลยนะครับผมเคยตามญาติเพื่อจะไปทำการดักสัตว์เขาก็เอาอุปกรณ์ที่ใช้ในการจับสัตว์เนี่ยเรียกว่าดักสัตว์เนี่ยไปวางตามจุดต่างๆนะครับดูแล้วเหมือนงานแลนด์มาร์กยังไงอย่างนั้นนะครับก็นับว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจเอาละครับวันนี้ผมก็มาพูดถึงประเภทของศิลปะนะครับเป็นข้อมูลที่ผมมีอยู่นะครับแต่ปัจจุบันนี้นี่ผมคิดว่าหลายอย่างที่ผมตามไม่ทันนะครับนี่ผมก็พยายามทำตัวให้ทันสมัยนะครับมีการพูดถึง AI มีการพูดถึงคอมพิวเตอร์การวิวัฒนาการต่างๆนี่มันไปไกลมากนะครับโดยเฉพาะงานศิลปะในปัจจุบันเนี่ยก็อย่างที่ท่านอิทธิพลตั้งฉลกท่านได้บอกไว้นะครับว่าศิลปะในตอนนี้มันไม่รู้ว่าเราจะเรียกว่าอย่างไรนะครับเพราะมันประสานกลมกลืนกันเป็นหนึ่งเดียวโลกเนี่ยมีความย่อเล็กลงด้วยอิทธิพลของอินเทอร์เน็ตแล้วก็ทำให้ทุกอย่างเนี่ยมันเลื่อนไหลเข้าหากันได้อย่างง่ายนะครับมีงานแสดงที่อีกฝากฝั่งของโลกเช่นมีงานแสดงที่ลอสแองเจลิสเราก็สามารถเปิดวิดีโอคอลถ้าสมมติมีใครสักคนที่อยู่ในงานเนี่ยแล้วก็เปิดโทรศัพท์ขึ้นมาเราก็เหมือนว่าเราก็อยู่ในงานนะครับมันเป็นอะไรที่แบบระยะทางเนี่ยไม่ได้มีความหมายมากมายนะฮะเราบางทีเราไม่ต้องเดินทางไปแล้วก็เห็นเข้าไปใน Google Map เนี่ยเราก็สามารถเดินทางไปเที่ยวอิตาลีได้ผ่านทางเรียกว่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ของแผนที่ที่อยู่ใน Google เนี่ยเราสามารถลงไปเดินในเมืองขับรถได้ในนั้นได้เลยนะครับก็ลองใช้ดูนะครับเราก็จะเห็นว่าโลกมันไปไกลขนาดไหนแล้วนะครับซึ่งแน่นอนว่าขณะที่ผมนั่งพูดอยู่ตรงนี้นี่บางทีนี่อาจจะเฉยไปแล้วก็ได้นะครับกับความเป็นจริงของโลกปัจจุบันที่ดำรงอยู่ของคนรุ่นใหม่นะครับโลกขับเคลื่อนไปข้างหน้าเราก็ต้องปรับตัวให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงนะครับเราจะไปปฏิเสธการเปลี่ยนแปลงไม่ได้แล้วเราก็จะกลายเป็นคนที่แบบตกสมัยถ้าเราปฏิเสธการเปลี่ยนแปลงเราไม่สามารถจะหยุดการเปลี่ยนแปลงได้แต่เราสามารถที่จะปรับตัวให้ใช้ชีวิตร่วมกับความเปลี่ยนแปลงนั้นได้แล้วก็ทุกอย่างมันก็ผ่านไปตามกาลเวลาเราจะต้องฝากโลกใบนี้ไว้ให้กับคนรุ่นใหม่นะครับแล้วก็เราจะให้คนรุ่นใหม่คิดยังไงแล้วก็ถ่ายทอดสิ่งที่ดีของความคิดเราเนี่ยลงไปที่คนรุ่นใหม่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเมื่อถึงยุคที่เขาขึ้นมามีบทบาทกับโลกใบนี้จะเป็นถูกใจเราหรือไม่อย่างไรเนี่ยก็ต้องทำใจนะครับ

0: ก็การใช้ชีวิตบนโลกนี้ก็เหมือนกับสมบัติผลัดกันชมเวลาผ่านไปทุกวันวัยของเราก็เกิดขึ้นมาก็โตแล้วก็ชราเราก็จากโลกนี้ไปนะครับขอให้ทุกอย่างมันเสร็จทั่วในสิ่งดีงามอนาคตก็คงจะมีปัญหาไม่มากนักนะครับโอเคครับวันนี้ผมก็ได้พูดมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการนะครับก็ขอขอบคุณทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ที่ได้เปิดโอกาสให้ผมได้มาบรรยายแล้วก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับที่ได้รับชมรับฟังจนมาถึงเวลานี้นะครับก็พบกันใหม่นะครับในชั่วโมงต่อไปสำหรับวันนี้กับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์จักรชัยศรีพันธ์จากสาขาวิชาจิตกรรมไทยวิทยาลัยพ่อช่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลนครศรีนะครับต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีแล้วก็พบกันใหม่นะครับ
1: สวัสดีครับ

การเชื่อมอาร์ครหัสด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล4ชนิดของรอยต่อและตำแหน่งท่าเชื่อมในอุตสาหกรรมงานเชื่อมอาร์ครหัสด้วยมือมีการเชื่อมผลิตภัณฑ์โครงสร้างหลากหลายซึ่งมีการรับแรงที่ไม่เท่ากันฉะนั้นจึงมีการเลือกรอยต่อหลายๆแบบในกระบวนการเชื่อมผู้ปฏิบัติงานเชื่อมจะต้องมีการฝึกให้ปฏิบัติงานได้ทุกตำแหน่งท่าเชื่อมสำหรับการต่อชิ้นงานเชื่อมก็เช่นกันต้องออกแบบรอยต่อให้เหมาะสมกับความหนาชิ้นงานซึ่งต้องสอดคล้องกับการเตรียมรอยต่อจึงจะส่งผลให้งานเชื่อมมีประสิทธิภาพสูงสุดในการนำไปใช้งานในสภาวะแวดล้อมที่แตกต่างกันออกไปชนิดของรอยต่อในงานเชื่อมโลหะมีดังนี้รอยต่อชนคือการนำชิ้นงานทั้งสองชิ้นมาชนกันโดยให้ขอบด้านความหนาของชิ้นงานทั้งสองติดกันหรือเว้นขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์รอยต่อมุมคือการนำขอบของชิ้นงานทั้งสองชิ้นมาชนและจะอยู่ในบริเวณปลายสุดของชิ้นงานเกิดเป็นมุมตั้ง90องศาหรืออาจจะมากน้อยกว่า90องศามีอยู่หลายลักษณะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์รอยต่อขอบคือการนำขอบของชิ้นงานทั้ง2ชิ้นมาชนกันนะน่ะให้ผิวงานทั้ง2ชิ้นทาบแนบกันรอยต่อเกยคือการนำชิ้นงานทั้ง2ชิ้นมาวางในลักษณะซ้อนเกยกันอยู่แบบขนานกันและแนวเชื่อมที่เกิดขึ้นจะรับแรงเฉือนรอยต่อรูปตัวทีคือการนำขอบด้านความหนาของชิ้นงานชิ้นหนึ่งวางตั้งลงบนผิวหน้าชิ้นงานอีกชิ้นหนึ่งให้มีลักษณะเป็นงานรูปอักษรตัวทีจะบากงานหรือไม่ขึ้นอยู่กับความหนาของชิ้นงานตัวอย่างลักษณะตำแหน่งท่าเชื่อมต่างๆซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานสากลกำหนดตำแหน่งการเชื่อมท่าราบเรียกว่า PA ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมขึ้นเรียกว่า PF

ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมลงเรียกว่า PG ตำแหน่งการเชื่อมท่าเหนือศีรษะเรียกว่า PD ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมขึ้นเรียกว่า PF ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมลงเรียกว่า PG ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าเหนือศีรษะเรียกว่า PD

การเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล3หลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือมีมานานแล้วโดยใช้สำหรับเชื่อมซ่อมแซมชิ้นส่วนที่ชำรุดหรือประกอบชิ้นส่วนเข้าด้วยกันซึ่งในระยะแรกนั้นแนวเชื่อมยังไม่มีคุณภาพนักปัจจุบันเทคโนโลยีการเชื่อมได้ก้าวหน้าไปอีกมากซึ่งทำให้แนวเชื่อมมีคุณภาพดียิ่งขึ้นนอกจากนั้นยังมีการคิดค้นกระบวนการเชื่อมที่แปลกใหม่อีกมากมายซึ่งช่างเชื่อมจำเป็นต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจซึ่งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานหลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักเป็นกระบวนการเชื่อมต่อโลหะให้หลอมละลายประสานเป็นเนื้อเดียวกันโดยใช้ความร้อนจากการอาร์คที่เกิดขึ้นระหว่างปลายลวดเชื่อมกับชิ้นงานมีอุณหภูมิประมาณ 6,000 องศาฟาเรนไฮต์หรือประมาณ 3,316 องศาเซลเซียสโดยแกนลวดเชื่อมทำหน้าที่เป็นตัวนำไฟฟ้าและหลอมละลายกลายเป็นหยดน้ำโลหะเติมลงในบ่อหลอมละลายฟลักส่วนที่หลอมละลายกลายเป็นแสลกเหลวจะช่วยเติมคุณสมบัติทางโลหะวิทยาลงในบ่อหลอมละลายแสลกส่วนที่แข็งตัวจะช่วยลดอัตราการเย็นตัวของแนวเชื่อมดูดซับสารมลทินส่วนที่เผาไหม้กลายเป็นควันจะป้องกันการเข้าลมตัวของบรรยากาศจากภายนอกและฝุ่นชนิดของกระแสไฟเชื่อมมี2ชนิดคือกระแสไฟสลับ AC และกระแสไฟตรง DC กระแสไฟสลับกระแสไฟฟ้าในเมืองไทยจ่ายระบบ50เฮิรตซ์ใน1วินาทีจะมีคลื่นคว่ำด้านบวกและคลื่นหงายด้านลบไหลผ่านเส้นศูนย์เท่ากับ1ไซเคิลใน1วินาทีจึงมี50ไซเคิลแสดงว่าใน1วินาทีจะมีส่วนยอดของคลื่นทั้งบวกและลบ100ครั้งการหลอมละลายแกนลวดและกลายเป็นหยดน้ำโลหะก็จะอยู่ส่วนยอดของคลื่นนั่นเองกระแสไฟตรงคลื่นไฟฟ้าจะอยู่เหนือเส้นศูนย์ด้านบวกหลายทางเดียวจึงเป็นที่มาของการอาร์คเรียบกว่าชนิดกระแสสลับการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมมีความสำคัญเพราะแนวเชื่อมจะมีรูปทรงผิวหน้าและการหลอมลึกที่แตกต่างกันการต่อขั้วกระแสเชื่อมแบบกระแสสลับ AC Alternating Current ลวดเชื่อมร้อน 50% และชิ้นงานร้อน 50% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างปานกลางและการหลอมลึกปานกลางการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC ลบ Direct Current Electrode Negative ลวดเชื่อมร้อน 30% ชิ้นงานร้อน 70%จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวแคบกว่ากระแสสลับการหลอมลึกมากกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง

EC บวก Direct Current Electrode Positive ลวดเชื่อมร้อน 70% และชิ้นงานร้อน 30% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างกว่าแบบกระแสสลับการหลอมลึกน้อยกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรกระแสคงที่ Constant Current CC เป็นลักษณะ

ระยะอาร์คระยะอาร์คยาวแรงเคลื่อนสูงการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมกว้างระยะอาร์คปานกลางแรงเคลื่อนปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบแรงเคลื่อนคงที่ Constant Voltage CVเป็นเครื่องเชื่อมที่ให้โวลต์แอมป์เคิร์ฟเรียบจะให้แรงเคลื่อนคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงสามารถใช้กับเครื่องเชื่อมแบบอัตโนมัติถึงอัตโนมัติและผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าตรงเท่านั้นในปัจจุบันมีการพัฒนาขีดความสามารถของเครื่องอย่างต่อเนื่องระยะอาร์คยาวกระแสต่ำการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมจะกว้างระยะอาร์คปานกลางกระแสไฟปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นกระแสสูงการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบ

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมรายการนิทานธรรมนำชีวิตวันนี้นะคะทางรายการค่ะจะได้นำเสนอเกี่ยวกับนิทานธรรมะซึ่งสอนให้คนรู้จักที่จะเป็นคนดีมีความซื่อสัตย์สุจริตมีความจริงใจต่างๆนะคะดิฉันวาสนาบุญสมดำเนินรายการณสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมพระราชวังไกลกังวลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะคะจะเริ่มจากบันทึกแด่ลูกรักอดทนดีความโลภอยากได้ของตนของคนอื่นเป็นทุกข์ความโกรธอยากแก้แค้นคนอื่นเป็นทุกข์ความหลงอยากได้ในสิ่งที่ไม่ถูกต้องเป็นทุกข์ทั้ง3อย่างเป็นเหตุให้เกิดทุกข์และอาจตายได้ลูกจงอย่าคุยโตโอ้อวดว่าเป็นคนมั่งมีเพราะไม่มีใครชอบคนอวดมั่งอวดมีหรอกเราควรจักทำตนให้เรียบง่ายไม่ฟุ้งเฟ้อไม่ยกตนข่มคนอื่นผู้ที่รู้จักประมาณตนเป็นคนฉลาดรู้จักใช้จ่ายตามฐานะของตนก็จะไม่ขัดสนตลอดไปลูกรักหน้าที่ของคนเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องศึกษาและปฏิบัติเมื่อลูกทำหน้าที่ดีแล้วก็ไม่ต้องดีใจจนเกินไปเมื่อทำหน้าที่ผิดพลาดก็ไม่ต้องเสียใจจนเกินไปเมื่อผิดพลาดแล้วจงแก้ไขและตั้งใจทำหน้าที่ให้ดีที่สุดต่อไปการโอนอ่อนผ่อนตามอย่างฉลาดและสุขุมในบางกรณีที่ต่อสู้ไม่ได้คือการต่อสู้ที่มีชัยชนะอย่างแท้จริงการไม่ต่อสู้ในบางกรณีกลับเป็นวีรกรรมที่ยิ่งใหญ่มากกว่าการต่อสู้อย่างเอาเป็นเอาตายความสุขของลูกคือความปรารถนาของพ่อแม่ความสุขของพ่อแม่คือความดีที่ลูกประพฤติต่อผู้อื่นลูกรักลูกจงจำไว้เสมอว่าการชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือการชนะใจตนเองเพราะฉะนั้นลูกต้องหัดบังคับใจตนเองให้ได้เมื่อลูกบังคับใจได้จะทำอะไรก็ประสบความสำเร็จทรัพย์สินเงินทองของลูกขโมยสามารถขโมยได้แต่วิชาความรู้ไม่มีใครจะมาขโมยไปได้จากเราเพราะฉะนั้นหาความรู้ใส่ตัวไว้ให้มากๆเราเป็นนักเรียนไม่มีหน้าที่หาเงินใส่ตัวเมื่อเราทำงานเมื่อใดก็มีหน้าที่หาเงินพร้อมหาความรู้

และสร้างความสงบสุขให้แก่โลกความอดทนซื่อสัตย์มัธยัสถ์ขยันถ่อมตนเป็นคนกตัญญูคือคุณสมบัติของความเป็นมนุษย์ลูกจงพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีและจงพอใจในสิ่งที่ตนเองไม่มีคิดเสียว่าไม่มีก็ได้จักได้ไม่ต้องเป็นภาระของตนเองจักได้ไม่ต้องเป็นภาระของผู้อื่นไปที่ไหนก็สบายเหมือนนกทรัพย์สินเงินทองที่เรามีอยู่ถ้าลูกรู้จักจับจ่ายใช้สอยไม่สุรุ่ยสุร่ายรู้จักเก็บรู้จักกินรู้จักรักษาทรัพย์สมบัติที่พ่อและแม่หาไว้ให้ได้ลูกก็จะไม่ต้องลำบากถ้าลูกทำใจให้สงบลูกจะพบความสุขที่เยือกเย็นถ้าลูกเป็นสุขในการงานความสุขสำราญจะตามมาลูกจงทำงานให้สนุกเป็นสุขเมื่อทำงานความเบิกบานจะตามมาความอยากเป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราวความอยากทำให้ลูกเป็นทุกข์ถ้าลูกอยากมากลูกก็ทุกข์มากถ้าลูกอยากน้อยลูกก็ทุกข์น้อยถ้าลูกไม่อยากลูกก็ไม่ทุกข์ความอดทนต่อการศึกษาหาความรู้ยังดีกว่าความอดทนต่อความยากจนความขยันอดทนส่งผลให้คนประสบชัยชนะความซื่อสัตย์ความถ่อมตนส่งผลให้มีความสุขลูกควรพิจารณาในข้อนี้ให้มากๆโอวาทอาจารย์พุทธทาสแด่ยุวชนศีลธรรมของยุวชนคือสันติภาพของโลกปัญหาแรกของวัยรุ่นคือนิยมทำสิ่งที่ไม่ควรอีกประการหนึ่งการที่ว่าจะไปชกต่อยกันหรือจะทำระเบิดขวดหรือทำอะไรที่มันร้ายกว่านั้นก็เห็นเป็นของดีไปหมดนี่อย่าทำเล่นกับสิ่งที่เรียกว่ากิเลสกิเลสมันต้องเก่งกว่าคนนั้นเสมอไปมันจึงหลอกคนให้ทำอะไรที่ไม่น่าทำได้จึงต้องถือว่าปัญหาแรกที่สุดของคนวัยรุ่นก็คือการนิยมไปทำสิ่งที่ไม่ควรทำจนต้องมีการบังคับให้ตัดขาเกงๆให้ถูกต้องบ้างให้ตัดผมให้ถูกต้องบ้างอะไรเช่นนี้แสดงว่าเมื่อปล่อยตามความต้องการของความรู้สึกแล้วมันเป็นไปกับแฟชั่นของคนอันธพาลบ้างของแฟชั่นที่อยากจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆบ้างขออย่าได้มองข้ามสิ่งเหล่านี้ความเห็นผิดเป็นชอบนี้คือต้นเหตุของความล้มละลายต้นเหตุของปัญหาต่างๆต้นเหตุของความที่จะทำลายตัวเราเห็นเป็นของดีไปได้เช่นเห็นกงจักเป็นดอกบัวปรากฏชัดไปว่าการเล่าเรียนเอาดีไม่ได้เป็นเจ้าชู้ตั้งแต่เล็กใช้เงินเปลืองตั้งแต่เล็กไม่มีบิดามารดาครูบาอาจารย์ไม่มีบุญไม่มีบาปวัยรุ่นก็พากันเป็นเสียอย่างนี้บางทีเขาจะถือว่านี่เป็นเครื่องหมายของคนดีหรือเครื่องหมายของคนดีหรือเครื่องหมายของคนสมัยใหม่ที่เจริญหรืออย่างไรพุทธทาสภิกขุนะคะนะคะลิงเจ้าปัญญาในป่าใหญ่แห่งหนึ่งค่ะมีสระน้ำใหญ่อยู่สระน้ำนี้ก็มีน้ำใสชวนให้ผู้พบเห็นลงอาบแล้วก็ดื่มกินรากสดน้ำตนหนึ่งได้รับมอบหมายจากท้าวเวสสุวรรณให้ดูแลสระน้ำนี้และมีสิทธิ์จับผู้ที่ลงไปอาบและดื่มกินน้ำนั้นนะคะครั้งนั้นค่ะพระพุทธเจ้าของเราเกิดเป็นพญาลิงตัวใหญ่เท่าลูกละมั่งพระเทวทัตเกิดเป็นรากสดน้ำมีท้องเขียวหน้าขาวมือเท้าแดงดูน่าเกลียดน่ากลัวพญาลิงมีลิง 80,000 เป็นบริวารทุกวันก็จะพาบริวารออกไปหากินในป่าและก่อนออกนั้นพญาลิงจะบอกบริวาร

จ้าทั้งหลายในป่านี้มีทั้งต้นไม้ที่เป็นพิษมีทั้งสระน้ำที่อมนุษย์เฝ้ารักษาหวงแหนหากพวกเจ้าไปพบผลไม้ที่ยังไม่เคยกินหรือพบน้ำที่ยังไม่เคยดื่มเข้าก่อนจะดื่มก่อนจะกินขอให้ถามข้าก่อนก็แล้วกันนะแม้พญาลิงจะไม่อธิบายถึงเหตุผลแต่พวกลิงบริวารก็รู้ดีว่าพญาลิงผู้นำของพวกตนมีความเป็นห่วงเพราะเคยมีหลายครั้งที่พวกลิงล้มตายไปเนื่องจากไปกินผลไม้ที่เป็นพิษเข้าบางทีก็หายลงไปในสระน้ำไม่กลับขึ้นมาอีกวันหนึ่งพญาลิงพาบริวารออกไปหากินไกลจากที่ที่เคยหากินพวกลิงบริวารรู้สึกเต้นที่ได้มาเที่ยวป่าใหม่ซึ่งมีไม้ดอกไม้ผลงามสะพรั่งพญาลิงค่ะปล่อยให้บริวารกระโดดโลดเต้นเก็บผลไม้กันกินกันอย่างอิ่มหนำสำราญเกือบตลอดทั้งวันจนรู้สึกหิวน้ำพวกลิงบริวารจึงได้พากันเที่ยวหาน้ำกินจนได้มาพบสระน้ำใหญ่สระหนึ่งน้ำในสระน้ำใสเย็นชวนให้ลงไปอาบและดื่มกินพวกลิงนะคะบริวารเหล่านั้นต่างดีใจจึงร้องบอกกันและกันพวกเราเว้ยพวกเรามาทางนี้พบสระน้ำใหญ่แล้วโอ้น้ำใสเย็นเสียด้วยลงไปกินเลยพวกเราลิงกลุ่มหนึ่งชักชวนเพื่อนด้วยความดีใจช้าก่อนพวกเราช้าก่อนลิงตัวหนึ่งขัดขึ้นทำไมล่ะพวกลิงหนุ่มสงสัยอ้าวจำไม่ได้หรือว่าเจ้านายสั่งไว้อย่างไรลิงแก่ย้อนถามเออจริงเจ้านายสั่งว่าหากพบผลไม้หรือน้ำที่ยังไม่เคยกินไม่เคยดื่มให้ถามก่อนลิงหนุ่มตัวหนึ่งนึกขึ้นได้พวกเรารอถามเจ้านายก่อนดีกว่าพวกลิงทั้งหมดเห็นด้วยจึงยังไม่มีตัวใดลงดื่มน้ำทุกตัวยังนั่งคอยพญาลิงด้วยความหิวกระหายจนกระทั่งพญาลิงมาถึงพวกเจ้าดื่มน้ำกินแล้วหรือพญาลิงถามยังเจ้านายยังพวกลิงร้องบอกเสียงขลมทำไมล่ะสระน้ำนี้พวกเราไม่เคยลงกินเลยต้องรอถามท่านก่อนดีมากพญาลิงพูดปนหัวเราะจากนั้นก็ได้เดินตรวจดูรอยเท้าของคนและสัตว์รอบๆสระก็เห็นแต่เฉพาะรอยเท้าลงไม่เห็นรอยเท้าขึ้นก็รู้ทันทีว่าสระน้ำนั้นมีรากสดน้ำรักษาอยู่และคอยจับคนและสัตว์ทั้งหลายทั้งหมดที่ลงไปในสระกินเป็นอาหารฉะนั้นสัตว์และคนที่ลงไปจะไม่มีโอกาสได้กลับขึ้นมาอีกเป็นอันขาดดีแล้วที่พวกเจ้าไม่ลงไปในสระนี้พญาลิงร้องบอกบริวารทำไมหรือเจ้านายพวกลิงบริวารร้องถามสระน้ำมีรากสดน้ำรักษาอยู่ใครที่ลงไปจะถูกมันจับกินทั้งหมดเจ้านายรู้ได้อย่างไรข้าเดินดูรอบสระเมื่อตะกี้นี้เห็นมีแต่รอยเท้าลงไม่เห็นรอยเท้าขึ้นแสดงว่าใครก็ตามที่ลงไปแล้วไม่มีโอกาสกลับขึ้นมาเลยเพราะถูกรากสดจับกินหมดพวกเจ้าก็เกือบไปแล้วพวกลิงบริวารได้ฟังดังนั้นขนลุกเกลียวด้วยความกลัวต่างมองหน้ากันเลิกลากและเริ่มเข้ามาจับกลุ่มกันลิงบางตัวที่ขี้กลัวก็ถึงกับเบียดลิงตัวอื่นเสียชีวิตฝ่ายรากสดน้ำครั้งแรกที่เห็นเหยื่ออันโอชะมากันเป็นฝูงก็ดีใจจึงคอยดักซุ่มอยู่ในสระน้ำแต่เมื่อไม่เห็นเหยื่อลงไปสักทีจึงโผล่ขึ้นมาจากน้ำพวกลิงบริวารเห็นแล้วต่างตกใจอกสั่นขวัญแขวนหนีเพราะรากสดน้ำมีรูปร่างน่าเกลียดน่ากลัวท้องเขียวหน้าขาวมือเท้าแดงยิ่งเห็นรากสดลุยขึ้น
มาหาก็ยิ่งกลัวมากขึ้นถึงขั้นนั่งเบียดกันเป็นกระจุกพวกท่านมัวนั่งกันอยู่ทำไมลากสดน้ำถามแล้วเชิญชวนน้ำในสระใสเย็นเชิญท่านลงไปดื่มกินเถิดเสียงลากสดน้ำพูดดังก้องพวกลิงเล็กๆหลับตาปีพญาลิงมองดูบริวารแล้วหันมาทางลากสดน้ำท่านเป็นลากสดน้ำลิงสิงอยู่ที่นี่ใช่ไหมพญาลิงถามใช่ลากสดน้ำตอบคนที่ลงไปในสระน้ำนี้ท่านมีสิทธิ์จับกินใช่ไหมใช่เรามีสิทธิ์จับกินได้หมดพวกท่านทั้งหมดที่อยู่ที่นี่หากลงไปในสระเราก็มีสิทธิ์จับกินท่านมีสิทธิ์พญาลิงพยักหน้าแต่พวกเราจะไม่ยอมให้ท่านจับกินหรอกพวกท่านต้องการดื่มน้ำไม่ใช่หรือลากสดถามกลับใช่พวกเราต้องการดื่มน้ำแต่จะดื่มโดยวิธีที่จะไม่ถูกให้ท่านจับกินนะคะพญาลิงตอบลากสดน้ำรู้สึกงุนงงในคำพูดของพญาลิงเพราะตลอดเวลาที่ผ่านมานั้นยังไม่เคยเห็นใครดื่มน้ำในสระโดยไม่ถูกเขาจับกินท่านจะดื่มโดยวิธีไหนเขาถามพวกเราจะใช้หลอดดูดดื่มพญาลิงตอบขณะที่ลากสดน้ำยังงุนงงอยู่นั้นพญาลิงก็สั่งให้ลิงบริวารทุกตัวนำต้นอ้อมาตัวละต้นให้เด็ดใบเด็ดโคนเด็ดปลายจนเหลือเป็นลำยาวพญาลิงเองก็ทำเช่นนั้นจากนั้นจึงหยิบลำไม้อ้อของตัวเองมาตั้งจิตอธิษฐานด้วยอำนาจบุญบารมีที่ข้าพเจ้าสั่งสมอบรมมาขอให้ข้างในไม้อ้อลำนี้จงเป็นโพรงตลอดไปครั้นตั้งจิตอธิษฐานแล้วพญาลิงก็เป่าลงไปในลำไม้อ้อผลปรากฏว่าทันใดนั้นเองลำไม้อ้อทั้งลำก็ทะลุถึงกันหมดสามารถใช้เป็นหลอดดูดน้ำในสระดื่มได้เมื่อตั้งจิตอธิษฐานเป่าไม้อ้อของตนเองทะลุเป็นโพรงถึงกันแล้วพญาลิงก็ตั้งจิตอธิษฐานเป่าไม้อ้อของบริวารทั้ง 80,000 ตัวให้ทะลุเป็นโพรงพร้อมกันรวมทั้งต้นอ้อที่ขึ้นอยู่บริเวณนั้นจากนั้นพญาลิงก็สั่งให้พวกลิงบริวารกระจายกันล้อมสระแล้วหย่อนลำไม้อ้อลงไปในสระพญาลิงดูดน้ำและพวกลิงบริวารก็ดูดตามทั้งพญาลิงและพวกลิงบริวารก็ต่างพากันนั่งดูดน้ำจากสระด้วยลำไม้อ้ออยู่ริมสระจนอิ่มน้ำโดยที่ลากสดน้ำไม่สามารถจะจับกินได้เนื่องจากไม่ได้ลงไปในสระอันเป็นเขตครอบครองของรากสดนิทานทำเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าผู้นำที่ฉลาดล้ำลึกเมื่อมีภัยเกิดขึ้นย่อมไม่หวาดกลัวหรือตื่นเต้นพยายามใช้ความรอบคอบแก้ปัญหาส่วนบริวารที่ดีเคารพในคำสั่งของผู้นำก็จะช่วยให้แก้ปัญหาได้ง่ายและเร็วยิ่งขึ้นเหมือนพญาลิงกับบริวารฉะนั้นม้านักรบในรัชกาลของพระเจ้าพรหมทัตพระองค์หนึ่งมีพระราชาต่างแคว้น7พระองค์ยกทัพมาล้อมเมืองพาราณสีเพื่อชิงราชสมบัติครั้งนั้นพระพุทธเจ้าของเราเกิดเป็นม้าสินทบอาชาในของพระเจ้าพรหมทัตพระสารีบุตรเกิดเป็นนายพาราณสีพระอานนท์เกิดเป็นพระเจ้าพรหมทัตม้าสินทบถือเป็นม้ามงคลของพระเจ้าพรหมทัตมีลักษณะดีสง่างามได้รับการเลี้ยงดูอย่างดีอาหารที่กินประจำก็คือข้าวสาลีหอมเก็บค้างไว้3ปีมีรสชาติปรุงอย่างดีภาชนะที่ใส่อาหารให้ม้ากินให้มากินนะคะเป็นถาดทองคำมีราคาเรือนแสนกหาปณะ
โรงม้าที่ม้าสินทบ

อยู่นั้นเป็นโรงโอโถงมีพื้นทาด้วยของหอม4ชนิดปรุงผสมกันคือม้าฝรั่งกัมยานการภูและกฤษณาพระเจ้าพรหมทัตทรงรับสั่งให้เอาผ้ากำพลสีแดงมากั้นเป็นม่านล้อมรอบเอาผืนผ้าที่ประดับประดาด้วยดาวทองคำมาทำเป็นเพดานทรงรับสั่งให้ห้อยพวงดอกไม้มีกลิ่นหอมย้อยเป็นระยะและทรงรับสั่งให้ตามประทีปด้วยน้ำมันหอมส่งกลิ่นอบอวลอยู่ตลอดเวลาเมืองพาราณสีเป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์มีอยู่คราวหนึ่งพระราชาเจ็ดพระองค์จากเจ็ดแคว้นต่างหมายปองจึงทรงปรึกษาหารือกันถึงวิธีที่จะเข้ายึดครองเมืองพาราณสีนั้นให้ได้หม่อมฉันขอเสนอว่าให้เรายกทัพไปพร้อมกันแล้วเรียงรายกันล้อมเมืองพาราณสีให้ตลอดพระราชาพระองค์หนึ่งทรงเสนอความเห็นหม่อมฉันเห็นด้วยพระราชาอีกพระองค์หนึ่งตรัสสนับสนุนดังนั้นเมื่อได้ฤกษ์งามยามดีก็ทรงพร้อมกันยกทัพไปล้อมเมืองพาราณสีหลังจากสร้างค่ายพักเรียบร้อยและเข้าประจำแล้วพระราชาทั้งเจ็ดพระองค์ก็ทรงปรึกษากันอีกจะล้อมไว้อย่างนี้อย่างเดียวหรือพระราชาพระองค์หนึ่งตรัสถามในที่ประชุมไม่หรอกพระราชาอีกพระองค์หนึ่งตรัสตามธรรมเนียมโบราณของการออกศึกสงครามผู้รุกรานจะต้องส่งสารไปถึงเจ้าของแคว้นเขาก่อนเป็นการเตือนให้เลือกเอาระหว่างการยอมแพ้กับการออกมาต่อสู้ถ้าอย่างนั้นเราก็ปฏิบัติตามนั้นเลยพระราชาพระองค์ที่สามตรัสสรุปเมื่อที่ประชุมเห็นด้วยกับข้อสรุปนั้นวันรุ่งขึ้นพระเจ้าพรหมทัตก็ได้รับพระราชสารฉบับหนึ่งความว่าพวกหม่อมฉันต้องการอย่างใดอย่างหนึ่งในสองอย่างนี้คือราชสมบัติหรือไม่ก็การทำศึกกันพระองค์จะให้อย่างไหนทันทีที่ได้รับพระราชสารฉบับนั้นพระเจ้าพรหมทัตก็รับสั่งให้บรรดาอำมาตย์เข้าประชุมร่วมกันพิจารณาคำขอของพระราชาผู้รุกรานเจ็ดพระองค์จะให้ข้าตอบเขาไปว่าอย่างไรพระองค์ตรัสถามอย่างร้อนรนขอเดชะอำมาตย์คนหนึ่งกราบทูลขอให้ฝ่าพระบาทตอบไปเลยว่าจะทำศึกเจ้าพูดอะไรพระเจ้าพรหมทัตตรัสถามด้วยความตกพระทัยเราจะเอาไปสู้เขาได้เขายกมากันตั้งเจ็ดแคว้นขอเดชะขั้นแรกนี้พระองค์ยังไม่ต้องออกไปรบเองหรอกพยาค่ะแต่ขอให้ส่งนายสารถีผู้ชำนาญในการขี่ม้าออกไปรบแทนนายสารถีคนนั้นคนเดียวนะหรือใช่พยาค่ะมันจะไปสู้อะไรเขาได้คนคนเดียวสู้คนเป็นร้อยเป็นพันถ้าสู้ไม่ได้คราวนี้แหละพระองค์ค่อยยกกองทัพออกไปพระเจ้าพรหมทัตยังรู้สึกงงๆในแผนของอมาตย์ผู้นั้นแต่เป็นเพราะเคยเชื่อมือกันมาก่อนจึงยอมทำตามที่เขาเสนอพระองค์รับสั่งให้นายสารถีผู้ชำนาญการขี่ม้าที่อมาตย์เอ่ยถึงเข้าเฝ้าแล้วตัดถามถึงความสมัครใจที่จะออกไปสู้รบขอเดชะถ้าข้าพระองค์ได้ขี่ม้าสินทบอาชาในออกรบอย่าว่าแต่แค่พระราชาเจ็ดองค์นี้เลยต่อให้พระราชาทั่วทั้งชมพูทวีปข้าพระองค์ก็สู้ได้อย่าว่าแต่แค่ม้าสินทบอาชาในเลยอย่างอื่นสิ่งไหนที่เจ้าต้องการจงบอกมาข้าจะให้พระเจ้าพรหมทัตตัดเสียงดังเมื่อได้รับพระราชาอนุญาตเช่นนั้นแล้วนายสารถีก็กราบถวายบังคมลาแล้วลงมาจากปราสาทให้เจ้าหน้าที่จูงม้าสินทบอาชาในมาให้เขาลงมือสวมเกราะให้ม้าจากนั้นจึงสวมเสื้อเกราะให้ตัวเองแล้วคาดพระขันกระโดดขึ้นหลังม้าควบออกจากเมืองไปอย่างรวดเร็วป่านฟ้าแลบนายสารถีได้วางแผนการรบไว้ใน

ใจแล้วคือการบุกจู่โจมแบบสายฟ้าแลบหลังจากที่เขาได้ศึกษาและรู้กำลังของศัตรูทันทีที่เห็นค่ายทหารตั้งรายล้อมเป็นแหล่งแห่งแห่งเขาก็ชักพระขันออกมาถือในท่าพร้อมรบแล้วบุกจู่โจมค่ายที่หนึ่งทันทีเขาอาศัยความรวดเร็วและฝีมืออันฉกาจฉกรรจ์ฆ่าทหารค่ายที่หนึ่งนั้นตายเป็นเบื่อจากนั้นจึงจับพระราชามัดแล้วนำไปมอบแก่กองกำลังในเมืองให้กักตัวไว้เขาออกมาบุกจู่โจมค่ายที่สองค่ายที่สามค่ายที่สี่ค่ายที่ห้าและค่ายที่หกตามลำดับและจับพระราชาแห่งค่ายนั้นๆได้แต่คราวบุกจู่โจมค่ายที่หกนั้นม้าสินทบอาชาในเกิดพลาดท่าถูกหอกแทงเลือดโชคได้รับความเจ็บปวดอย่างแสนสาหัสนายสารถีทราบว่าม้าสินทบถูกแทงอาการสาหัสจึงให้นอนพักที่ใกล้ประตูพระราชวังแล้วแสดงท่าทีจะขี่ม้าตัวอื่นออกรบม้าสินทบนอนลืมตามองดูท่าทีของนายสารถีตลอดเวลาและเข้าใจดีว่าเขากำลังจะขี่ม้าตัวอื่นออกรบม้าสินทบรู้ดีว่ากำลังของศัตรูและรู้ดีว่าม้าที่นายสารถีจะขี่ออกรบแทนตัวนั้นไม่สามารถพอที่จะเอาชนะศัตรูค่ายที่7ได้ม้าคิดต่อไปว่าเมื่อเป็นเช่นนี้นายสารถีเองก็จะถูกฆ่าตายพระราชาก็จะถูกจับเมืองพาราณสีก็จะถูกยึดครองม้าทนไม่ได้กับสภาพการเช่นนั้นจึงร้องบอกนายสารถีให้ขับขี่ตนออกรบโดยกล่าวว่าม้าอาชาในแม้จะถูกยิงด้วยลูกศรเจ็บปวดถึงขั้นล้มนอนตะแคงแต่ยังดีกว่าม้ากระจอกมาเถอะสารถีมาสวมเกราะให้ข้าพเจ้านายสารถีได้ฟังม้าสินทบร้องบอกเช่นนั้นก็พละจากม้าตัวใหม่มาหาม้าสินทบพันแผลให้และรัดเกราะให้แน่นดุจเดิมจากนั้นก็ขี่ควบออกไปบุกค่ายที่7สามารถทำลายค่ายนั้นได้และจับพระราชามากักตัวไว้ในเมืองอย่างที่แล้วมาหลังจากเสร็จศึกแล้วม้าสินทบอาชาในซึ่งเหนื่อยอ่อนเต็มทีก็ล้มตัวลงนอนอยู่ใกล้ๆประตูพระราชวังพระเจ้าพมทัตเสด็จมาต้อนรับม้าได้กราบทูลว่าขอเดชะข้าพระองค์ขอพระองค์อย่าได้ประหารชีวิตพระราชาผู้เป็นเฉลยทั้งเจ็ดพระองค์นั้นเพียงแต่ว่าให้ทำพิธีสาบานแสดงความจงรักภักดีแล้วปล่อยตัวไปเถิดยศที่พระราชทานแก่หม่อมฉันและแก่นายสารถีก็ขอได้โปรดพระราชทานแก่นายสารถีแต่เพียงผู้เดียวขอให้พระองค์จงทรงพระเกษมสำราญให้ทานรักษาศีลและครองแผ่นดินโดยธรรมเถิดพระเจ้าค่ะม้าเจ็บปวดเหลือกำลังแต่ก็สู้ข่มความเจ็บปวดกราบทูลพระเจ้าพรหมทัตทอดพระเนตรดูด้วยความสงสารทรงรูปลำตัวไปมาพลางตรัสว่าม้าเอ๋ยเจ้าทำความดีให้แก่บ้านเมืองมากเมืองพาราณสีปลอดภัยจากศัตรูก็เพราะความเสียสละของเจ้าความดีของเจ้าจะจารึกอยู่ในใจของข้าตลอดไปม้าสินทบรู้ดีว่าเวลาที่จะมีชีวิตอยู่ของตนเองเหลือน้อยเต็มทีจึงเอาเท้าหน้าวางที่พระบาทของพระเจ้าพรหมทัตฝ่ายพระราชาเฉลยทั้งเจ็ดก็ทรงทำตามที่ม้าแนะนำคือให้ทำพิธีสาบานแสดงความจงรักภักดีแล้วปล่อยตัวไปนับแต่นั้นมาเมืองพาราณสีแคว้นกาสีก็มีแต่ความสงบสุขตลอดราชการนิทานธรรมเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความดีไม่ว่าคนหรือสัตว์ทำสมควรได้รับการยกย่องทั้งนั้นเพราะความดีให้ผลออกมาเป็นความสุขสงบของสังคมและบางครั้งผู้ทำความดีอาจจะต้องพบความทุกข์ยากถึงขั้นชีวิตอย่างม้าสินทบอาชาในชนะ

นั้นแพะระลึกชาติมีพราหมณาจารย์คนหนึ่งอยู่ในเมืองพาราณสีแคว้นกาสีเขาศึกษาจบไตรเพศแล้วทำหน้าที่เป็นอาจารย์สอนมีลูกศิษย์เป็นจำนวนมากมาเรียนด้วยจนเขาได้รับยกย่องว่าเป็นทิสาปาโมกคือผู้เป็นใหญ่ในทิศผู้มีชื่อเสียงไปทั่วทิศพราหมณาจารย์ท่านนี้ถือลัทธิฆ่าสัตว์บูชายัญสัตว์ที่ว่านี้คือแพะถูกนำมาฆ่าตัดคอแล้วเอาไปสังเวยต่อเทพเจ้าด้วยการตรึงหรือแขวนไว้กับเสาหลักครั้งนั้นพระพุทธเจ้าเกิดเป็นลุคเทวดาคือเทวดาผู้สถิตอยู่ในวิมานบนต้นไม้ได้เห็นการกระทำของพราหมณาจารย์นี้ในวันหนึ่งวันนั้นพราหมณาจารย์เกิดความคิดอยากทำบุญให้ญาติมิตรผู้ล่วงลับไปแล้วจึงปรึกษากับพวกลูกศิษย์ว่าจะทำอย่างไรดีศิษย์คนแรกออกความเห็นว่าควรเก็บผลไม้ที่มีอยู่ตามป่ามาเส้นบูชาเทพเจ้าจะดีกว่าเพราะจะได้บุญส่งไปถึงญาติมิตรโดยไม่ต้องทำบาปด้วยการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตศิษย์คนที่สองยังมีความคิดแบบเดิมๆเหมือนกับอาจารย์ที่เคยปฏิบัติมาคือการฆ่าสัตว์บูชายัญและศิษย์หลายคนมีความเห็นด้วยต่างก็สนับสนุนในความคิดนี้ดังนั้นพราหมณาจารย์จึงบอกพวกลูกศิษย์ให้จับแพะมาตัวหนึ่งแล้วสั่งให้จูงไปที่แม่น้ำเป็นธรรมเนียมของเขาที่ถือปฏิบัติมานานหากจะฆ่าสัตว์ตัวใดบูชายัญก็จะอาบน้ำชำระร่างกายสัตว์นั้นให้สะอาดและแต่งตัวให้สวยงามก่อนจากนั้นจึงนำมาฆ่าครั้งนี้ก็เช่นกันเมื่อเขาให้ลูกศิษย์จูงแพะไปที่แม่น้ำแล้วก็สั่งลูกศิษย์ให้อาบน้ำแต่งตัวให้แพะจนสวยงามโดยคล้องพวงมาลัยไว้ที่คอขณะที่ยืนอยู่ที่ริมฝั่งแม่น้ำก็เกิดเหตุการณ์ประหลาดขึ้นคือแพะหัวเราะแล้วร้องไห้พวกลูกศิษย์ของพราหมณ์เห็นแล้วก็รู้สึกประหลาดใจจึงถามว่าแพะเจ้าเป็นอะไรไปเดี๋ยวร้องไห้เดี๋ยวหัวเราะไม่ได้เป็นอะไรหรอกนอกจากเสียใจกับดีใจแพะตอบบอกเรื่องที่เจ้าเสียใจและดีใจให้พวกเรารู้หน่อยได้ไหมได้แต่ต้องบอกต่อหน้าอาจารย์ของพวกท่านพวกลูกศิษย์ของพราหมณาจารย์ยอมรับตามที่แพะเสนอครั้นแล้วพวกเขาก็จูงแพะกลับมาที่บ้านอาจารย์วันนี้แพะสวยมากพวกเจ้าอาบน้ำแต่งตัวให้มันเป็นอย่างดีอย่างนี้พวกญาติมิตรของข้าที่ตายไปพอใจแน่อาจารย์พูดขึ้นขณะเห็นพวกลูกศิษย์จูงแพะกลับมาท่านอาจารย์ศิษย์คนหนึ่งกล่าวขึ้นวันนี้เกิดเหตุการณ์ประหลาดแพะตัวนี้อยู่ดีๆก็หัวเราะแล้วร้องไห้แล้วเป็นยังไงอ่ะอาจารย์ถามพวกเราถามถึงเหตุผลแพะก็บอกว่าดีใจกับเสียใจสิทธิ์ตอบดีใจเสียใจเรื่องอะไรพวกเราถามแล้วแต่แพะไม่ยอมตอบมันบอกพวกเราให้ถามเรื่องนี้ต่อหน้าอาจารย์พราหมณาจารย์เริ่มสนใจจึงหันมาทางแพะแล้วร้องถามแพะบอกข้ามาซิเจ้าหัวเราะแล้วร้องไห้ทำไมแพะยืนนิ่งอยู่คู่หนึ่งคล้ายกำลังคิดทบทวนบางสิ่งบางอย่างจากนั้นจึงบอกพราหมณาจารย์ว่าท่านพราหมณ์ที่ข้าพเจ้าหัวเราะแล้วร้องไห้นั้นก็เพราะมีเหตุข้าพเจ้าหัวเราะก็เพราะดีใจว่าจะได้พ้นทุกข์และร้องไห้ก็เพราะเสียใจว่าท่านจะได้รับทุกข์เหมือนที่ข้าพเจ้าเคยได้มาพราหมณาจารย์รู้สึกงุนงงในคำพูดของแพะมากพวกลูกศิษย์เองก็งุนงงไม่แพ้อาจารย์แพ้เห็นดังนั้นจึงเล่าเรื่องราวอดีตชาติของตนให้ทุกคนฟังเรื่องราวนั้นมีอยู่ว่าในอดีตการก่อนนั้นแพ้ตัวนี้เกิดเป็นพราหมณ์สอนมนต์ถือลัทธิฆ่าสัตว์บูชายัญอุทิศให้คนตายเหมือนกับพราหมณาจารย์นี้

คราวหนึ่งได้ฆ่าแพะบูชายัญบาปกรรมจากครั้งนั้นส่งผลให้ถูกตัดหัวถึง999ครั้งจนมาถึงครั้งนี้อันเป็นครั้งที่500แพะตัวกำลังจะถูกตัดหัวอีกแพะระลึกได้ว่าครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายแล้วและวันนี้เองจะเป็นวันหมดเวรเมื่อระลึกได้ดังนี้ก็เกิดดีใจจึงได้หัวเราะรับการสิ้นเคราะห์ของตนเองแต่ต่อมาก็ระลึกได้อีกว่าพราหมณาจารย์คนที่สั่งตัดให้ฆ่าตนเองบูชายัญนี้จะได้รับทุกข์ถูกตัดหัวถึง500ครั้งเช่นเดียวกับตนรู้สึกสงสารจึงร้องไห้ออกมาครั้นเล่าเรื่องราวจบลงแพะก็ยืนนิ่งพราหมณาจารย์เข้าใจว่าแพะกลัวตายจึงเข้ามาใกล้แล้วปลอบว่าแพะเอ้ยเจ้าอย่ากลัวเลยข้าไม่ฆ่าเจ้าแล้วท่านพราหมณ์แพะพูดขึ้นท่านจะฆ่าข้าพระเจ้าหรือไม่ก็ตามถึงอย่างไรวันนี้ข้าพระเจ้าก็ต้องตายแน่ๆทำไมล่ะบาปกรรมเก่าตามมาทันอีกแล้วเมื่อเราไม่ฆ่าเจ้าแล้วใครจะมาฆ่าได้แพะเอ้ยอย่ากลัวเลยเราจะคุ้มครองเจ้าให้ปลอดภัยขอบคุณท่านพราหมณ์ข้าพระเจ้าขอขอบคุณในความกรุณาของท่านที่จะช่วยคุ้มครองข้าพเจ้าให้ปลอดภัยแต่ท่านจะช่วยคุ้มครองให้ข้าพเจ้าพ้นจากผลของบาปกรรมนั้นคงไม่ได้หรอกเพราะบาปกรรมที่ข้าพเจ้าทำนั้นให้ผลแรงเกินที่ใครหรืออะไรจะขัดขวางได้พราหมณาจารย์เข้าใจดีตามที่แพะกล่าวเขาสั่งให้ปล่อยแพะให้เป็นอิสระในขณะเดียวกันก็บอกพวกลูกศิษย์ให้ช่วยกันดูแลแพะด้วยแพะรู้สึกหิวเมื่อถูกปล่อยให้เป็นอิสระก็เดินเล็มหญ้าและใบไม้ฝ่ายพวกลูกศิษย์ของพราหมณาจารย์ก็พากันเดินตามแพะคอยให้การคุ้มครองตามคำสั่งของอาจารย์แพะยังคงเล็มหญ้าไปเรื่อยๆจนถึงพุ่มไม้แห่งหนึ่งซึ่งทอดยอดไปตามแผ่นหินใบไม้เขียวมันน่ากินแพ้เห็นแล้วก็ขยับยื่นคอไปเล็มทันใดนั้นเองก็เกิดฟ้าผ่าลงมาที่แผ่นหินแตกกระจายสะเก็ดหินปลิวมาตัดคอแพะขาดพวกลูกศิษย์ของพราหมณาจารย์หลังจากหายตกใจแล้วก็พากันมามุงดูแพะนอนคอขาดตายอยู่ในที่นั้นลุกขเทวดาที่สถิตอยู่ในวิมานบนต้นไม้ใกล้ที่นั้นเห็นเหตุการณ์นั้นตลอดต้องการจะสอนคนทั้งหลายให้งดเว้นจากการฆ่าสัตว์จึงปรากฏตัวให้เห็นในท่านั่งขัดสมาธิอยู่กลางอากาศแล้วกล่าวว่าหากรู้ว่าการเกิดมามีชีวิตเป็นทุกข์อย่างนี้สัตว์ก็ไม่ควรฆ่าสัตว์เพราะสัตว์ผู้ฆ่าสัตว์เป็นปกติย่อมเศร้าโศกนิทานธรรมเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการฆ่าทำให้เกิดทุกข์ทั้งแก่ผู้ฆ่าและผู้ถูกฆ่าผู้ถูกฆ่าได้รับทุกข์คือความเจ็บปวดส่วนผู้ฆ่าได้รับทุกข์คือจะต้องถูกฆ่าต่อไปไม่ชาตินี้ก็ชาติหน้าสุนัขผู้กล้าหาญบริเวณป่าช้าใหญ่ซึ่งอยู่ชานเมืองพาราณสีแคว้นกาสีมีสุนัขหลายร้อยตัวมาอาศัยอยู่รวมกันโดยมีพญาสุนัขตัวหนึ่งเป็นหัวหน้าครั้งนั้นพระพุทธเจ้าของเราเกิดเป็นพญาสุนัขเป็นหัวหน้าของสุนัขเหล่านั้นมีหน้าที่คอยดูแลความเป็นอยู่และทุกสุขคราวใดที่เกิดภัยก็จะเข้าช่วยเหลือปกป้องคุ้มครองให้สุนัขเหล่านั้นพ้นภัยวันหนึ่งพระราชาทรงรถม้าเสด็จไปประพาสพระอุทยานทรงพระเกษมสำราญอยู่ในพระอุทยานนั้นตลอดทั้งวันและเสด็จกลับเข้าเมืองเมื่อเวลาพลบค่ำรถม้าคันหนึ่งพระราชาประทับนั่งไปนั้นตกแต่งสวยงามตัวรถหุ้มด้วยหนังสัตว์ทั้งคันแม้แต่เชือกและเครื่องรัดต่างๆก็ทำด้วยหนังสัตว์ดังนั้นเมื่อเสร็จภารกิจแล้วตามปกติเจ้าหน้าที่จะเก็บหนังหุ้มรถเชือกและเครื่องรัดต่างๆแยกไว้ต่างหากจากตัวรถเพื่อ

การคนขโมยหรือการสุนัขมากัดกินแต่วันนั้นเนื่องจากกลับมาถึงเวลาพลบค่ำเจ้าหน้าที่จึงจอดรถไว้ที่หน้าพระลานโดยที่ยังไม่ได้เก็บหนังหุ้มรถเชือกและเครื่องรัดต่างๆเหมือนอย่างที่เคยตกกลางคืนเกิดฝนตกหนักหนังหุ้มรถเชือกและเครื่องรัดทั้งหมดเปียกชุ่มสุนัขหลวงได้กลิ่นจึงลงมาจากปราสาทกัดกินหนังเชือกและเครื่องรัดจนหมดรุ่งเช้าพวกเจ้าหน้าที่ดูแลรถมาตรวจดูต่างก็ตกใจจึงรีบไปกราบทูลพระราชาขอเดชะเมื่อคืนนี้ตอนฝนตกพวกสุนัขจรจัดเข้ามาทางท่อน้ำกัดกินหนังหุ้มรถเชือกและเครื่องรัดจนหมดพระเจ้าค่ะพระราชาได้ยินเจ้าหน้าที่กราบทูลเช่นนั้นก็ทรงพิโรธมากกระทืบพระบาทและตรัสสั่งอย่างเฉียบขาดว่านับแต่นี้ไปพวกเจ้าพบเห็นหมาจรจัดที่ไหนจงฆ่าทิ้งให้หมดนับแต่นั้นมาสุนัขนอกพระราชวังต่างเดือดร้อนกันทั่วเพราะเมื่อพวกเจ้าหน้าที่มาพบเข้าก็จะถูกเหมาว่าเป็นสุนัขจรจัดและถูกฆ่าทั้งหมดสุนัขเหล่านั้นเมื่อไม่ทราบจะช่วยตัวเองได้อย่างไรจึงพากันไปหลบอยู่ในป่าช้ารวมกับบริวารของพญาสุนัขพญาสุนัขเห็นพวกสุนัขมาอยู่รวมกันมากกว่าแต่ก่อนเริ่มรู้สึกผิดปกติวันหนึ่งได้โอกาสจึงเข้าไปถามถึงสาเหตุมีอะไรหรือพวกเจ้าจึงมารวมอยู่ที่นี่กันมากผิดปกติหัวหน้าสุนัขตัวหนึ่งรายงานมีเหตุร้ายเกิดขึ้นแก่พวกเราตอนนี้ถูกพระราชาสั่งให้ฆ่าตายเป็นเบื่อเพราะพระองค์โกรธหาว่าพวกเราซึ่งเป็นหมานอกพระราชวังเข้าไปกัดกินหนังหุ้มรถเชือกและเครื่องรัดถึงในพระราชวังเรื่องเป็นอย่างนี้แหละหัวหน้าสุนัขอีกตัวหนึ่งสรุปและโอดครวญพวกเรากลัวจะถูกฆ่าตายเหมือนเพื่อนๆเลยพากันมาหลบอยู่กับท่านพญาสุนัขได้ฟังคำนั้นแล้วก็คิดหาเหตุผลในเรื่องที่พระราชากล่าวหาว่าเป็นไปได้หรือไม่ที่พวกสุนัขข้างนอกจะเข้าไปกัดกินหนังหุ้มรถเชือกและเครื่องรัดถึงพระราชวังในที่สุดก็สรุปได้ว่าพระราชวังเป็นสถานที่ที่มีการอารักขาอย่างแข็งแรงโอกาสที่พวกสุนัขข้างนอกจะเข้าไปอยู่ไปไม่มีเลยฉะนั้นจึงเป็นไปไม่ได้ที่พวกสุนัขข้างนอกอย่างพวกเราจะเข้าไปกัดกินอย่างที่ถูกกล่าวหาแล้วถ้าอย่างนั้นสุนัขพวกไหนล่ะกัดกินพญาสุนัขคิดหาเหตุผลต่อไปก็ประจักษ์ชัดว่าต้องเป็นสุนัขในพระราชนั่นเองกัดกินตอนนี้ความไม่ยุติธรรมเกิดขึ้นแล้วเขาคิดพวกที่ทำความผิดกลับปลอดภัยแต่พวกที่ไม่ทำความผิดกลับถูกฆ่าเราควรจะเปิดเผยความจริงในเรื่องนี้เมื่อคิดได้ดังนี้พญาสุนัขก็พูดปลอบพวกสุนัขบริวารมิให้หวาดกลัวภัยอีกต่อไปและขอร้องให้ทุกตัวอยู่รวมกันที่นี่จนกว่าตนจะกลับมาจากนั้นเขาก็ออกเดินทางมุ่งหน้าไปเฝ้าพระราชาถึงพระราชวังพญาสุนัขเป็นสุนัขแสนรู้ก่อนออกเดินทางได้ตั้งจิตแผ่เมตตาไปยังพระราชาข้าราชบริพารและชาวเมืองทั่วไปรวมทั้งขอให้ทุกคนเมตตาตนและพวกสุนัขบริวารผลปรากฏว่าการตั้งจิตแผ่เมตตาของพญาสุนัขได้ผลตลอดทางที่ผ่านไปนั้นแคล้วคลาดปลอดภัยไม่มีใครมาทำอันตรายหรือขัดขวางจนเขาสามารถเข้าไปเฝ้าพระราชาได้สำเร็จขอเดชะเขากราบทูลพระองค์รับสั่งให้ฆ่าสุนัขหรือใช่เราสั่งให้ฆ่าเองพระราชาทรงยอมรับสุนัขพวกนั้นมีความผิดอะไรพระเจ้าค่ะมันกัดหนังหุ้มรถเชือกและเครื่องรัดที่รถเราพระองค์รู้แน่แล้วหรือว่าสุนัขพวกนั้นกัดกินพระเจ้าค่ะยังไม่รู้แน่แต่ก็เชื่อว่าจะต้องเป็นเช่นนั้น
การที่พระองค์ยังไม่รู้แน่แล้วสั่งให้ฆ่านั้นนับว่าไม่ยุติธรรมเลยพระเจ้าค่ะที่เราสั่งให้ฆ่าก็เพราะเจ็บใจที่พวกสุนัขมากัดกินหนังหุ้มรถพระองค์สั่งให้ฆ่าสุนัขทุกตัวหรือว่าให้ยกเว้นสุนัขบางตัวไม่ได้สั่งให้ฆ่าทุกตัวหรอกสุนัขที่อยู่ในวังเราไม่ได้สั่งให้ฆ่าขอเดชะพญาสุนัขกราบทูลแข็งขันพระองค์ลำเอียงพระองค์สั่งให้ฆ่าแต่เฉพาะพวกสุนัขที่พระองค์ไม่โปรดไว้ชีวิตแก่พวกสุนัขที่พระองค์โปรดทั้งที่พวกสุนัขทั้งหมดมีโอกาสทำผิดได้เหมือนกันพระราชาได้ฟังพญาสุนัขกราบทูลอย่างนั้นแล้วก็นิ่งอึ้งพญาสุนัขเห็นเป็นโอกาสจึงกราบทูลแข็งขันต่อไปว่าขอเดชะพระราชาลำเอียงไม่เหมาะสมพระราชาที่ดีต้องทำตัวให้เป็นเหมือนคันช่างเมื่อเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นต้องสืบหาสาเหตุก่อนจึงค่อยสั่งลงโทษจากนั้นพญาสุนัขนั้นจึงได้กล่าวเตือนพระราชาอีกว่าพวกสุนัขที่เกิดและเติบโตในราชตระกูลมีร่างกายแข็งแรงและผิวพรรณสวยงามทำผิดกับไม่ถูกฆ่าแต่พระองค์ทั้งหลายไม่ได้ทำผิดกับถูกฆ่าการฆ่าแบบนี้ไม่ถูกต้องเพราะเป็นการฆ่าผู้อ่อนแอคำเตือนของพญาสุนัขทำให้พระราชาได้คิดพระองค์ได้ตรัสถามเขาว่าเจ้ารู้หรือว่าสุนัขพวกไหนกัดกินหนังหุ้มรถเชือกและเครื่องรัดรถของเรารู้พระเจ้าค่ะพญาสุนัขกราบทูลพวกไหนล่ะพวกที่พระองค์เลี้ยงไว้ในพระราชวังนั่นแหละพระเจ้าค่ะเจ้ามีหลักฐานหรือมีพระเจ้าค่ะพญาสุนัขกราบทูลจากนั้นก็ทูลพระราชาให้ต้อนพวกสุนัขหลวงมาอยู่ในที่เดียวกันและให้หาหญ้าคาและน้ำปะเรียงมาโขลกคุกกันคั้นเอาน้ำกรอกปากสุนัขพวกนั้นพอน้ำยาตกถึงท้องเท่านั้นสุนัขพวกนั้นก็สำรอกออกพร้อมกับชิ้นหนังที่กินเข้าไปพระราชาทรงยอมจำนนต่อหลักฐานและยอมรับผิดพญาสุนัขจึงทูลขอให้พระราชทานอภัยแก่สุนัขทั้งหมดรวมทั้งทูลขอให้ไว้ชีวิตแก่สุนัขทุกประเภทพระราชาทรงรับคำและเพื่อเป็นการตอบแทนแก่ความดีแก่พญาสุนัขพระราชาจึงรับสั่งให้พระราชทานอาหารแก่เขาและบรรดาสุนัขทั้งหมดทั้งในและนอกพระราชวังตลอดรัชกาลนิทานธรรมเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าผู้นำต้องตั้งอยู่ในความยุติธรรมการลงโทษโดยที่ยังมิทันได้สืบสวนหาความผิดนั้นไม่ถูกต้องอย่างพระราชาสั่งให้ลงโทษพวกสุนัขโดยไม่สอบสวนฉะนั้นนะคะรายการนิทานธรรมนำชีวิตของเราค่ะวันนี้หมดเวลาลงกราบสวัสดีและพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะ

แต่ปี2548เป็นต้นมามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ได้สร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับสังคมการศึกษาไทยกับการรวม4พลังจาก4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันอีกทั้งยังได้ร่วมลงนาม MOU ร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำอีกหลายประเทศและในส่วนของการลงนาม MOU กับภาคเอกชนภายในประเทศอาทิเช่น Thai Beverage Central CP Canon SCG TBI Polym ซึ่งมหาวิทยาลัยของเราได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเป็นคนดีมีทักษะทางด้านภาษาและเทคโนโลยีสู่การเป็น Digital University ก่อเกิดมิติใหม่ของการเรียนรู้สร้างสรรค์นวัตกรรมแปลกใหม่เพื่อส่งเสริมให้เกิดทุนทางปัญญาอันเป็นทุนทรัพย์ที่ยั่งยืนและสร้างบัณฑิตที่เป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตรองรับ Thailand 4.0 พื้นที่ศาลายาพื้นที่แห่งนี้นับเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาอย่างครบวงจรณพื้นที่ศาลายาแห่งนี้ได้มีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

คณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์ยีกับสาขาใหม่ล่าสุดคือสาขาวิชาการแปรรูปและการประกอบอาหารนอกจากนี้ที่นี่ยังมีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์หรือรัตนโกสินทร์ International College of Creative Entrepreneurship ที่เน้นการเรียนการสอนที่สร้างผู้ประกอบการอย่างมืออาชีพพื้นที่บพิตรพิมุขจักรวรรดิพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดผู้นำในการผลิตนักบริหารธุรกิจมืออาชีพสู่สังคมการประกอบการที่ชำนาญด้านภาษาศาสตร์ประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงนับเป็นสถาบันการศึกษาที่สร้างศิลปินแห่งชาติผู้ทรงคุณวุฒิด้านศิลปะมากที่สุดในประเทศไทยซึ่งวิทยาลัยเพาะช่างแห่งนี้จัดให้มีการเรียนการสอนด้านศิลปะกว่า13สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้ Southern Seaboard ของรัฐบาลคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว

0: และบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร
1: ์ก้าวต่อไปของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็น Smart Entrepreneur University ในยุค 4.0 เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 ด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพป้อนตลาดงานแก่สังคมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้ง2วิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยสาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและ

ทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นที่ RMUTR เรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์ฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลศูนย์ฝึกอบรมรัตนโกสินทร์เพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ศาลายาซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้ง3แห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนอนาคตที่นี่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ Smart Entrepreneur University มหาวิทยาลัยแห่งสังคมการประกอบการ

ำหรับการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติของรถยนต์นะครับก็มีความจำเป็นนะครับในส่วนของรถยนต์ที่ใช้การขับเคลื่อนด้วยเกียร์อัตโนมัติเนี่ยนะครับนะควรที่จะต้องมีการตรวจสอบระดับน้ำมันเพื่อที่จะรักษาระดับน้ำมันไว้ให้คงที่เสมอเมื่อเครื่องยนต์มีการทำงานนะต่อไปจะเป็นการแนะนำอุปกรณ์เพื่อที่จะใช้ในการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติอย่างที่1ครับผ้าคลุมรถ2คือน้ำมันเกียร์อัตโนมัติ3ผ้าเช็ดทำความสะอาด4ถุงมือต่อไปจะเป็นขั้นตอนในการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติครับสำหรับขั้นตอนในการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัตินะขั้นตอนแรกนะครับทำการคุมผ้าที่เบาะคนขับแล้วก็ที่พวงมาลัยครับ

หลังจากนั้นทำการเปิดฝากระโปรงรถในตำแหน่งที่เปิดฝากระโปรงรถในคอนโซลรถครับครับหลังจากเปิดฝากระโปรงที่ตำแหน่งคอนโซลแล้วนะครับให้ทำการเปิดฝากระโปรงที่ด้านหน้ารถและคลุมผ้าด้านหน้ารถทั้งสองข้างและตรงกลางครับต่อไปจะเป็นการสตาร์ทเครื่องยนต์เพื่อที่จะต้องการทดสอบตำแหน่งเกียร์ต่างๆในระบบเกียร์อัตโนมัติในการสตาร์ทเครื่องยนต์ก่อนที่จะเปลี่ยนเกียร์ไปในตำแหน่งต่างให้ทำการเหยียบเบรก

ดันคันเกียร์ไปที่ตำแหน่ง P หลังจากนั้นให้ทำการวัดระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติที่ห้องเครื่องยนต์ทำการดึงก้านวัดระดับน้ำมันเกียร์ออกตรวจระดับน้ำมันเกียร์ที่มีอยู่ภายในเกียร์อัตโนมัติจะต้อง

ครื่องยนต์เย็นหรือไม่ติดเครื่องยนต์ระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติจะต้องอยู่ในตำแหน่งคูลหรือสูงสุดของคูลคือตำแหน่งนี้ครับเมื่อทำการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติแล้วปรากฏว่าระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติต่ำกว่าค่ากำหนดทั้งตำแหน่งเครื่องยนต์เย็นและตำแหน่งเครื่องยนต์ร้อนให้ทำการเติมให้พอดี

0: ขอความนอบน้อมจงมีแด่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นขอถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการทรงพระเกษมสำราญจงมีแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินธรมหาวชิราลงกรณ์มหิศรภูมิพลราชวรางกูลกิตติสิริสมบูรณ์อดุลยเดชสยามมินทราธิเบศราชวโดวโรดมบรมนาถบพิตรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมหาธรรมิกะราชาธิราชเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอเจริญพรสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายผู้เปี่ยมด้วยศรัทธาเรื่อมใสในคุณของพระรัตนตรัยอาตมภาพพระมหาสรณวุฒิปิยรัตโนวสุขสำราญหัวหินทำหน้าที่ดำเนินรายการขี้หิสุขพุทธธรรมนำปัญญาออกอากาศทางช่อง DLTV 13ณสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลการทำหน้าที่เผยแผ่ของพระสงฆ์นั้นจะต้องทราบถึงปัญหาของสังคมในปัจจุบันทั่วโลกว่าการเมืองเศรษฐกิจมีปัญหาอย่างไรและมีสาเหตุที่สำคัญอยู่ประการหนึ่งก็คือว่าการที่ผู้คนทั้งหลายนั้นต่างพยายามแสวงหาความสุขเพราะว่าความสุขนั้นเป็นความต้องการของบุคคลผู้ครองเรือนทั้งหลายแต่ความสุขที่แตกต่างกันแสวงหานั้นย่อมมีรสนิยมและทัศนคติที่แตกต่างกันเพราะว่าความสุขของคนบางคนนั้นอาจจะไม่ใช่ความสุขของใครอีกหลายๆคนทั้งนี้ก็เกิดการมองโลกที่ทัศนคติที่แตกต่างกันและการมีสภาพสังคมที่แตกต่างกันโดยเฉพาะการไม่รู้ว่าอะไรคือความสุขที่แท้จริงและทำให้การแสวงหาความสุขดังกล่าวนั้นก็มีความแตกต่างกันด้วยณโอกาสนี้กับก้าวกับผมก็ได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระเทพวชิรสุธีเจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เจ้าอาวาสวัดธรรมิการามวรวิหารจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้กรุณาเมตตามาให้ความรู้ในหัวข้อที่1คือขี้หิสุขกับพุทธธรรมจึงขอกราบอาราธนาพระเดชพระคุณท่านด้วยความเคารพเป็นอย่างยิ่งครับ
1: ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นพระอรหันต์ตรัสรู้เองโดยชอบพระองค์นั้นขอถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชสมภารเจ้าพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอความสุขสวัสดีจงมีแก่ท่านสาธุชนทั้งหลายทุกท่านเรื่องความสุขนั้นเป็นสิ่งจำเป็นสิ่งสำคัญสำหรับมนุษย์เราตามโครงการขี้หิสุขพุทธธรรมนำปัญญาความสุขในพระพุทธศาสนาเถรวาทนั้นคือความ

ความสุขของคฤหัสถ์คือผู้ครองเรือนท่านบอกไว้หลักๆมีทั้ง4อย่าง4ประการด้วยกันคือประการที่1อัตถิสุขความสุขเกิดจากการมีทรัพย์ประการที่2โภคสุขความสุขเกิดจากการใช้จ่ายทรัพย์บริโภคประการที่3อนะนะสุขความสุขเกิดจากการไม่เป็นหนี้และประการที่4อนวัชชสุขความสุขเกิดจากการทำงานที่ไม่มีโทษแนวทางการสร้างความสุขตามหลักขีหิสุขในทางพระพุทธศาสนานั้นการสร้างความสุขในทางพระพุทธศาสนานั้นตามหลักขีหิสุขในพระพุทธศาสนานั้นท่านบอกว่ามีวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายหลักอยู่3ประการคือ 1. เพื่อศึกษาหลักความสุขตามหลักขีหิสุขในทางพระพุทธศาสนา 2. เพื่อศึกษาสภาพความสุขตามหลักขีหิสุขในทางพระพุทธศาสนาและประการที่ 3. การศึกษาแนวทางการสร้างความสุขส่งเสริมการสร้างความสุขตามหลักพระพุทธศาสนามีคำอธิบายว่าความสบายกายสบายใจของผู้ครองเรือนท่านเรียกว่าขีหิสุขคือความสุขของคฤหัสถ์ชีวิตของคฤหัสถ์จะมีความสุขสมบูรณ์แบบได้ก็ด้วยหลักทั้ง4ประการดังกล่าวมาคือความสุขเกิดจากการมีทรัพย์ได้แก่ความมั่งมีสีสุขมีทรัพย์สินเงินทองมากมายเพียงพอที่จะใช้จ่ายไปได้ตลอดชีวิตการเป็นคฤหัสถ์นั้นถ้าหากว่าขาดทรัพย์สินเงินทองเสียอย่างแล้วก็หาความสุขได้ยากจะมีแต่ความทุกข์ยากลำบากเดือดร้อนอยู่ร่ำไปที่เราเรียกกันว่าทุกข์ร้อยแปดบุคคลที่มีความขยันหมั่นเพียรมีความมุ่งมั่นมุมานะตั้งใจปฏิบัติภารกิจอาชีพหน้าที่การงานหาเงินหาทองได้มากมายเพียงพอก็ย่อมจะมีความสุขและที่สำคัญก็คือมีความภาคภูมิใจว่าเราได้มีความเพียรพยายามจนบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายคือประสบความสำเร็จในชีวิตอันนี้จึงถือว่าเป็นความสุขประการที่1ส่วนประการที่2นั้นความสุขเกิดจากการใช้จ่ายทรัพย์คนเราที่มีทรัพย์สินเงินทองแล้วก็จะมีความคาดหวังว่าจะได้ชับใช้สอยทรัพย์สินเงินทองนั้นไปในทางเครื่องอุปโภคบริโภคมีความต้องการอยากจะได้อะไรก็หาซื้อมาด้วยทรัพย์ของตนตามต้องการอันนี้แหละที่ทำให้เกิดความสุขแต่จริงๆแล้วท่านบอกว่าความสุขในการใช้จ่ายทรัพย์นั้นเราจำเป็นที่จะต้องรู้จักใช้ในสิ่งที่ควรใช้รู้จักจ่ายในสิ่งที่ควรจ่ายเพราะเมื่อเรารู้จักใช้ในสิ่งที่ควรใช้รู้จักจ่ายในสิ่งที่ควรจ่ายแล้วเราก็ไม่ต้องเดือดร้อนในเรื่องของการใช้จ่าย

ที่เรียกว่าได้ปฏิบัติตามพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในเรื่องของวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงท่านบอกว่ารายได้เท่าไหร่ไม่เป็นประมาณแต่สิ่งที่สำคัญก็คือรายเหลือเพราะฉะนั้นรายเหลือนั้นจึงถือว่าเป็นหลักประกันเป็นสิ่งจำเป็นเป็นสิ่งสำคัญในความสุขของเราท่านทั้งหลายที่จะต้องรู้จักใช้ในสิ่งที่ควรใช้รู้จักจ่ายในสิ่งที่ควรจ่ายเราจะต้องรู้จักประพฤติปฏิบัติตนหรือวางตนให้เหมาะสมกับตำแหน่งฐานะภาวะเพศภูมิดังกล่าวส่วนประการที่3ความสุขเกิดขึ้นจากการไม่เป็นหนี้อันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญอีกประการหนึ่งเราท่านทั้งหลายคงจะทราบดีว่าการเป็นหนี้นั้นเป็นทุกข์อย่างไรซึ่งคนที่เป็นหนี้เท่านั้นจะรู้รสชาติของความเป็นหนี้ว่ามีรสชาติของความทุกข์อย่างไรส่วนคนที่มีความสุขก็จะรู้รสชาติของความสุขของความไม่เป็นหนี้อย่างไรซึ่งเราจะเห็นได้ว่าคนที่เป็นหนี้นั้นจะประสบกับความคือรู้จักรสชาติของความทุกข์ยากลำบากเดือดร้อนยิ่งเป็นหนี้นอกระบบด้วยเราท่านทั้งหลายก็ทราบดีตามด้านหนังสือพิมพ์บ้างตามด้านข่าวด้านโทรทัศน์บ้างอะไรบ้างต่างๆเหล่านี้ที่รัฐบาลแจ้งหรือบอกให้ประชาชนหรือเป็นปัญหาหลักของรัฐบาลกำลังที่จะต้องแก้ไขอยู่การเป็นหนี้นั้นเป็นทุกข์ซึ่งมีพระบาลีรับรองไว้ว่าอินาทานังทุกขังโลเกการกู้หนี้ยืมสินเป็นทุกข์ในโลกดังนี้ส่วนประการที่สี่นั้นความสุขเกิดจากการทำงานที่ไม่มีโทษการงานในที่นี้นั้นท่านหมายถึงเรื่องที่เราจะต้องคิดกิจที่เราจะต้องทำกรรมที่เราจะต้องประกอบเรื่องที่เราจะต้องรับผิดชอบถ้าหากปล่อยปละละเลยก็จะก่อให้เกิดความเสียหายได้ดังคำกล่าวที่ว่าหน้านอกบอกความงามหน้าในบอกความดีหน้าที่บอกความสามารถเมื่อเรามีหน้าที่เราก็จะต้องรู้จักหน้าที่ว่าเรานั้นมีหน้าที่อะไรบ้างที่เราจะต้องรับผิดชอบเมื่อรู้จักหน้าที่แล้วเราก็จะต้องปฏิบัติหน้าที่ไม่ปล่อยปละละเลยหน้าที่ไม่ก้าวก่ายหน้าที่และไม่ทำอะไรเกินอำนาจหน้าที่ของตนซึ่งได้แก่หน้าที่ที่เราจะต้องรับผิดชอบตั้งแต่หน้าที่เป็นข้าราชการหรือหน้าที่ของประชาชนทั่วไปอย่างที่เขาบอกว่าหน้าที่ชาวประมงก็คือการหาปลาหน้าที่พ่อค้าคือหาผลกำไรหน้าที่ศิลปินก็คือการสร้างศิลปะหน้าที่พระก็คือสั่งสอนประชาชนเพราะฉะนั้นเมื่อเรามีหน้าที่แล้วเราก็จะต้องรู้จักหน้าที่รู้จักปฏิบัติหน้าที่และทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดอย่างที่ท่านบอกว่าถูกต้องเหมาะสมบริสุทธิ์ยุติธรรมทั้ง4อย่าง4ประการดังกล่าวมานี้เป็นความสุขของคฤหัสถ์
พราะฉะนั้นเราเป็นคฤหัสถ์เราก็จะต้องรู้หลักการวิธีการแผนงานขั้นตอนต่างๆในการที่จะสร้างความสุขให้เกิดแก่ตนเองครอบครัวสังคมตลอดจนประเทศชาติบ้านเมืองซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นเป็นสิ่งสำคัญแต่ท่านก็บอกว่าเมื่อเรารู้หลักการวิธีการหรือแนวทางของการที่จะหาความสุขได้แล้วเราก็จำเป็นที่จะต้องสร้างพื้นฐานของความสุขเราจะเห็นได้ว่าประเทศไทยของเราที่เป็นปึกแผ่นแน่นหนาได้ทุกวันนี้ก็อาศัยสถาบันหลักคือสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์มาโดยตลอดเพราะฉะนั้นเราจำเป็นที่จะต้องรู้จักสถาบันหลักทั้ง3ประการซึ่งเป็นพื้นฐานของความสุขที่สำคัญยิ่งเพราะถ้าหากว่าสถาบันหลักไม่สามารถจะดำรงคงอยู่ได้แล้วเราก็ไม่สามารถที่จะมีความสุขได้ถึงจะรู้จักหลักการวิธีการต่างๆอย่างไรก็ตามสถาบันหลักทั้ง3ก็คือชาติชาติก็คือประชาชนคนในชาติจะต้องมีแผ่นดินอยู่เป็นของตัวเองถ้าหากมีแต่ประชาชนไม่มีแผ่นดินอยู่ความเป็นชาติก็ไม่ปรากฏหรือมีแผ่นดินไม่มีคนอยู่รักษาแผ่นดินความเป็นชาติก็ไม่ปรากฏเช่นเดียวกันฉะนั้นคำว่าชาติในที่นี้ท่านจึงหมายถึงแผ่นดินที่มีประชาชนอยู่รักษาแผ่นดินเหมือนอย่างประเทศไทยของเราแต่ชาติคือประชาชนนั้นจะสามารถรักษาแผ่นดินไว้ได้ก็ต้องอาศัยหลักศาสนาอาศัยกฎระเบียบกติกาสังคมกฎหมายบ้านเมืองจึงจะทำให้เราสามารถอยู่ร่วมกันได้ด้วยความเป็นปกติสุขสามารถรักษาชาติคือแผ่นดินไว้ได้แต่เราก็จะเห็นได้ว่ามีบุคคลบางคนบางพวกบางกลุ่มบางเหล่าไม่ยอมประพฤติปฏิบัติตามกฎระเบียบกติกาสังคมไม่ประพฤติปฏิบัติตามกฎหมายบ้านเมืองจึงจำเป็นต้องมีสถาบันพระมหากษัตริย์คอยควบคุมกำกับดูแลแต่ก็อยากจะบอกกับท่านทั้งหลายว่าพระมหากษัตริย์พระองค์เดียวไม่สามารถที่จะปกครองดูแลบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่อาณาประชาราษฎร์ทั่วทั้งราชอาณาจักรได้จึงจำเป็นที่จะต้องมีข้าราชการคือเลือกหาบุคคลที่มีความรู้ความสามารถในด้านต่างๆเข้ามาปกครองประเทศชาติบ้านเมืองโดยปฏิบัติคือเจริญรอยตามเบื้องพยุคลบาทช่วยกันบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่อาณาประชาราษฎร์ซึ่งเป็นตำแหน่งที่ทรงเกียรติสูงสุดรับผิดชอบด้านการบริการและการพิทักษ์ประโยชน์สุขให้แก่คนทั่วราชอาณาจักรแต่อยากจะบอกกับท่านทั้งหลายอีกต่อไปว่านอกจากพระมหากษัตริย์พระองค์เดียวไม่สามารถที่จะดูแลปกครองประชาชนทั่วราชอาณาจักรได้หรือจะปกครองในระบบไหนก็ตามไม่ว่าจะเป็นระบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์หรือระบบประธานาธิบดีก็ตามนั่นก็คือการปกครองโดยประชาชนทั้งสิ้นเพราะว่าพระมหากษัตริย์พระองค์เดียวไม่สามารถ

ปกครองดูแลบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่คนทั่วราชอาณาจักรได้แม้แต่ประธานาธิบดีคนเดียวก็ไม่สามารถที่จะทำหน้าที่นี้ได้เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นการปกครองในระบบไหนก็ตามก็คือการปกครองในระบบประชาชนประเทศชาติไทยเรานับว่าโชคดีที่มีพระมหากษัตริย์ที่ถูกกำกับด้วยหลักศาสนาเป็นพุทธมามกะที่เคร่งครัดจึงทำให้เรามีแต่ธรรมิกราชคือกษัตริย์ผู้ทรงธรรมเราจะเห็นได้ว่าประเทศไทยเรานั้นปกครองกันมาตลอดยาวนานโดยสถาบันหลักจนมาถึงการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขเราจะเห็นได้ว่าสถาบันหลักนี้ได้ร่วมกันเป็นเอกภาพคือเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเราลองพิจารณาดูถ้าหากสถาบันหลักทั้ง3ประการนี้แยกออกจากกันแล้วจะเป็นอย่างไรศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์ถ้าหากขาดการยอมรับนับถือจากประชาชนจะเป็นอย่างไรก็คงจะเป็นอย่างที่สุนทรผู้กล่าวไว้ว่าบ้านเมืองใดไร้ธรรมอำไพบ้านเมืองนั้นบรรลัยแน่นอนหรือดังคำกล่าวที่ว่าบ้านเมืองใดไร้ศีลธรรมบ้านเมืองนั้นก็บรรลัยแน่นอนเราจะเห็นได้ว่าหลักธรรมคำสั่งสอนนั้นก็คงเป็นหลักธรรมคำสั่งสอนอยู่แต่คนจะขาดธรรมเมื่อคนขาดธรรมแล้วก็ยังเป็นคำดังที่กล่าวเพราะฉะนั้นสถาบันหลักคือสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นั้นจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับประชาชนทุกหมู่เหล่าจำเป็นที่จะต้องแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีเราจะเห็นได้ว่าประเทศเรานั้นเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้ามาจนถึงปัจจุบันนี้และสามารถทำให้เราสามารถอยู่ร่วมกันได้ด้วยความเป็นปกติสุขตามสมควรภายใต้ของสถาบันพระมหากษัตริย์เพราะฉะนั้นเราจึงจำเป็นที่จะต้องแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีโดยเฉพาะปีนี้เป็นปีมหามงคลพระชนมพรรษาครบ6รอบของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงจำเป็นที่เราท่านทั้งหลายจะต้องแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เพราะสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ผูกโยงกันมาตลอดการยาวนานในประวัติศาสตร์ร่วมกันสร้างบ้านแปลงเมืองมาโดยตลอดโดยแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจสังคมการเมืองการปกครองตลอดจนถึงการศึกษาทำให้เราสามารถเจริญรุ่งเรืองได้อยู่ในทุกวันนี้ก็เพราะสถาบันหลักเพราะฉะนั้นสิ่งจำเป็นสิ่งสำคัญอย่างน้อยๆก็ขอให้เราประพฤติปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดีของชาติเป็นศาสนิกชนที่ดีของศาสนาและเป็นประสบนิกรราษฎรที่ดีของสถาบันพระมหากษัตริย์ท่านบอกว่าให้เอาอย่างชนิดที่เรียกว่าเอกราชชาติที่รักพิทักษ์ไว้มิยอมให้สูญสิ้นทั้งถิ่นฐานพึงรักชาติเชิดชูให้อยู่นานชาติ

ต้องการแม้ชีวิตอุทิศพันศาสนาคือพระธรรมคำสั่งสอนดับทุกข์ร้อนเย็นยิ่งเป็นมิ่งฝันแต่งกายใจให้สงบดีครบครันจงป้องกันศาสนาให้ถาวรพระมหากษัตริย์เป็นฉัตรเชิดพระคุณเลิศล้ำยิ่งกว่าสิงขรแผ่ปกคลุมชุ่มกระมนชนนิกรดับทุกข์ร้อนล่มเก้าของชาวไทยก็จำเป็นที่เราท่านทั้งหลายจะต้องแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีเพราะว่าคนเราจะมีความสุขได้ก็ด้วยสถาบันหลักทั้งสามคือชาติศาสนาพระมหากษัตริย์จะมีความสุขได้ต่อไปเราก็ต้องอาศัยสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ผนึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันที่เรียกว่าเป็นเอกภาพเป็นอันเดียวกันเราก็จะสามารถอยู่บนผืนแผ่นดินไทยบนผืนแผ่นดินไทยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขได้อย่างมีความสุขตามหลักพระพุทธศาสนาดังกล่าวเพราะฉะนั้นการที่เราจะประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดีของชาตินั้นขั้นพื้นฐานหลักๆ ก็คือศีล5ประการเพราะศีล5ประการนั้นท่านบอกว่าเป็นพื้นฐานของความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบคนเราจะมีร่างกายสมบูรณ์แบบก็ต้องอาศัยเคยรักษาศีล5กันมาก่อนเราจึงสามารถเกิดมาเป็นมนุษย์มีร่างกายสมบูรณ์แบบไม่พิกลพิการหูหนวกตาบอดบ้าใบ้ไร้สติปัญญาเป็นเครื่องทรงจำแต่คนเหล่านั้นท่านบอกว่าจะมีร่างกายสมบูรณ์แบบเพียงอย่างเดียวเท่านั้นไม่เพียงพอจำเป็นที่จะต้องมีจิตใจที่สมบูรณ์แบบด้วยคนเรามีจิตใจสมบูรณ์แบบได้ก็ต้องรักษาศีล5กันต่อไปเพราะเมื่อเรามีร่างกายสมบูรณ์แบบจิตใจสมบูรณ์แบบการงานสมบูรณ์แบบความสุขความเจริญความก้าวหน้าในชีวิตอาชีพหน้าที่การงานก็จะสมบูรณ์แบบไปก็จะสมบูรณ์แบบไปด้วยอันนี้ถือว่าความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบก็หมายความว่าเราจำเป็นที่จะต้องยกระดับจิตของเราให้สูงขึ้นจากความเป็นปุถุชนคนหยาบคนหนาด้วยกิเลสให้เป็นกัลยาณชนคนงามงามกายงามวาจางามน้ำใจให้เป็นสาธุชนคนดีมีประโยชน์ทั้งประโยชน์ตนประโยชน์ท่านประโยชน์สังคมและให้เป็นอริยชนคนประเสริฐตามลำดับคือที่เราเรียกกันว่ามนุษย์ผู้มีใจสูงนั่นเองเพราะฉะนั้นศีล นั้นจึงเป็นพื้นฐานที่สำคัญของความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบนอกจากมีพื้นฐานที่สำคัญแล้วเราจำเป็นที่จะต้องมีโครงสร้างที่แข็งแรงคือหลักธรรมคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนามีศรัทธาคือความเชื่อมั่นในคุณพระศรีรัตนตรัยเพราะเมื่อมีความเชื่อมั่นแล้วจะทำให้เกิดวิริยะอุตสาหะภาคเพียรพยายามในการหาหลักการวิธีการแนวทางแผนงานขั้นตอนเพื่อจะให้บรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายอันสูงสุดในชีวิตเมื่อเรามีวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายแล้วเราก็เริ่มดำเนินการคือตั้งเป้าแล้วก็ตั้งต้นเริ่มดำเนินการใช้สติสัมปชัญญะอยู่ตลอดเวลาในการควบคุมกำกับดูแลในการดำเนินการต่างๆในการดำเนินชีวิตทั้งชีวิตเดี่ยวชีวิตคู่ชีวิตหมู่ชีวิตสังคมเพราะเมื่อเรามีสติสัมปชัญญะอยู่ตลอดเวลาก็จะทำให้เรื่องที่เราคิดกิจที่เราทำคำที่เราพูดเป็นไปโดยถูกต้องเหมาะสมบริสุทธิ์ยุติธรรม
ตามหลักธรรมาภิบาลเรียกว่ามีสมาธิและสมาธิคือความสงบใจหรือจิตใจตั้งมั่นในการที่จะปฏิบัติภารกิจหน้าที่การงานต่างๆนั้นท่านบอกว่าเป็นบาตรให้เกิดปัญญาท่านบอกว่าเมื่อเรามีปัญญาแล้วเราก็สามารถทำตนให้วิมุตติหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสต่างๆทั้งหลายทั้งปวงหลุดพ้นจากปัญหาอุปสรรคต่างๆซึ่งเป็นเป้าหมายสูงสุดในทางพระพุทธศาสนาหรือบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายสูงสุดในทางพระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นท่านจึงบอกว่ามีปัญญาพาตนให้พ้นผิดรู้จะคิดมีเหตุผลพ้นกังขาทำอะไรได้เหมาะเจาะเพราะปัญญาช่วยรักษาตัวตนให้พ้นภัยเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าการศึกษาในทางพระพุทธศาสนานั้นจึงศึกษาเพื่อให้เราได้เรียนรู้และเข้าใจในเรื่องของศีลสมาธิปัญญาเพราะฉะนั้นท่านบอกว่าการที่เราจะเข้าถึงพระพุทธศาสนาได้เราจำเป็นที่จะต้องประพฤติปฏิบัติให้ถึงพร้อมด้วยศีลสมาธิปัญญาเพราะศีลนั้นจะส่งชีวิตให้สูงปรุงชีวิตให้สวยทำชีวิตให้รวยช่วยชีวิตให้รอดและปลอดภัยคนที่บริบูรณ์ในศีลนั้นจะปิดประตูนรกและเปิดประตูสวรรค์แต่ในทางที่ตรงกันข้ามคนที่ขาดศีลขาดธรรมนั้นจะเปิดประตูนรกและปิดประตูสวรรค์อยากเห็นทุกคนทำความดีอยากเห็นมิตรไมตรีอันสดใสอยากเห็นความรักความจริงใจอยากเห็นสังคมไทยดีมีศีลธรรมเพราะเมื่อเรามีศีลธรรมก็จะทำให้เราสามารถอยู่ร่วมกันได้ด้วยความเป็นปกติสุขสามารถรักษาชาติคือแผ่นดินที่เราอยู่อาศัยนี้ไว้ได้นี่ถือว่าเป็นพื้นฐานของคนเราจะเห็นได้ว่าแม้แต่พื้นฐานของตึกก็คือคอนกรีตหรืออิฐพื้นฐานของชีวิตก็คือศีลเราจะเห็นได้ว่าตึกที่สร้างใหญ่ๆถ้าหากว่าพื้นฐานไม่ดีไม่ต้องรอพายุมาก็สามารถพังได้นอกจากพื้นฐานดีแล้วโครงสร้างก็ต้องดีด้วยเพราะถ้าหากว่าโครงสร้างไม่ดีแล้วเมื่อเกิดแผ่นดินไหวหรือว่าเกิดพายุเมื่อพื้นฐานเคลื่อนโครงสร้างเคลื่อนก็จะทำให้ชำรุดแล้วก็ซ่อมแซมลำบากถึงซ่อมได้ก็ไม่ดีเพราะฉะนั้นพื้นฐานต้องดีเมื่อพื้นฐานดีโครงสร้างก็ต้องดีและเมื่อโครงสร้างดีก็ต้องมีการประดับประดาตกแต่งให้ดีเหมือนอย่างวัดของเราถ้าหากว่าเราไม่มีการตกแต่งไม่มีสัญลักษณ์ของความเป็นวัดก็ไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าเป็นวัดเพราะว่าอาตมาเคยทำเรื่องไปขอสร้างวัดตั้งหลายปีเขาก็ไม่อนุญาตอาตมาก็ไปแล้วก็แวะเข้าไปแล้วก็ถามเขาตลอดแล้วก็บอกเขาว่าโยมนี่ตั้งสองปีแล้วยังไม่อนุญาตเลยเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าเนี่ยคณะกรรมการเขามองยังไงก็ไม่เป็นวัดเพราะไม่มีสัญลักษณ์ของความเป็นวัดเพราะฉะนั้นการก่อสร้างต่างๆใดๆนอกจากพื้นฐานดีแล้วก็ยังจำเป็นที่จะมีโครงสร้างที่ดีเมื่อโครงสร้างดีแล้วก็จะต้องประดับประดาตกแต่งให้ดีเพราะเมื่อเรามีโครงสร้างดีมีพื้นฐานดีประดับประดาตกแต่งดี

เป็นอาคารที่สมบูรณ์แบบเวลาเก่าก็จะเก่าแบบลายคามคือสมควรที่จะบูรณะปฏิสังขรณ์รักษาเก็บเอาไว้แต่ถ้าหากว่าพื้นฐานก็ไม่ดีโครงสร้างก็ไม่ดีแถมยังการประดับตกแต่งก็ไม่ดีเวลาเก่าก็เก่าแบบผ้าต้องรื้อทิ้งเมื่อรื้อแล้วก็ต้องขนไปทิ้งอีกอะไรทำนองนี้เพราะฉะนั้นคนเราก็เช่นเดียวกันเราจำเป็นที่จะต้องมีพื้นฐานที่ดีก็คือศีลมีโครงสร้างที่ดีก็คือคุณธรรมมีการประดับประดาตกแต่งที่ดีก็คือจริยธรรมเพราะเมื่อเรามีศีลธรรมมีคุณธรรมมีจริยธรรมแล้วก็จะทำให้เกิดจรรยาบรรณครูรู้จักหน้าที่ของตนว่าเราเป็นใครมีฐานะภาวะเพศภูมิอย่างไรมีความรู้ความสามารถขนาดไหนอ่านตัวออกบอกตัวได้ใช้ตัวเป็นเห็นตัวเองหรือเปล่าเพราะถ้าหากว่าเราอ่านตัวไม่ออกบอกตัวไม่ได้ใช้ตัวไม่เป็นไม่เห็นตัวเองเราก็ไม่สามารถที่จะวางตัววางตนได้เหมาะสมกับตำแหน่งฐานะหน้าที่การงานของตนเพราะฉะนั้นเราจำเป็นที่จะต้องรู้ทุกอย่างที่เราจำเป็นที่จะต้องรู้ในทางพระพุทธศาสนานั้นท่านบอกว่าจะต้องรู้เรารู้เขารู้เท่ารู้ทันรู้กันรู้แก้รู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยและรู้อย่างสัตบุรุษท่านบอกว่าเราจะต้องรู้จักเหตุรู้จักผลรู้จักตนรู้จักประมาณรู้จักการเวลาและรู้จักประชุมชนและรู้จักบุคคลและความรู้ที่สำคัญยิ่งที่เราจะขาดไม่ได้อีกประการหนึ่งก็คือต้องรู้จักกาลเทศะจังหวะเวลาและโอกาสเพราะถ้าหากว่าเราไม่รู้จักกาลเทศะจังหวะเวลาและโอกาสแล้วถึงแม้ว่าเราจะทำงานดีมีหลักการวิธีการแนวทางแผนงานขั้นตอนดีขนาดไหนก็ตามหรือทำดีขนาดไหนก็ตามบางทีก็อาจไม่ได้ดีก็ได้เพราะอะไรก็เพราะว่าเราไม่รู้จักกาลเทศะจังหวะเวลาและโอกาสที่เหมาะสมเพราะฉะนั้นหลักธรรมคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนานั้นจึงเป็นสิ่งจำเป็นเป็นสิ่งสำคัญสำหรับมวลมนุษยชาติซึ่งเราจะเห็นได้ว่าองค์การสหประชาชาติหรือยูเนสโกหรือยูเอ็นให้ความยอมรับนับถือพระพุทธศาสนาว่ามีหลักการวิธีการแนวทางแผนงานขั้นตอนต่างๆอย่างถูกต้องเหมาะสมบริสุทธิ์ยุติธรรมที่เรียกว่ามีหลักการที่ดีที่สุดในหลักศาสนาในโลกก็ว่าได้เพราะถ้าหากว่ามวลมนุษยชาตินั้นสามารถศึกษาเรียนรู้ให้เข้าใจหลักการวิธีการในทางพระพุทธศาสนาแล้วนำมาประพฤติปฏิบัติก็จะทำให้เกิดความเป็นปกติสุขที่เขาเรียกว่าสันติภาพเกิดขึ้นในโลกซึ่งเราจะเห็นได้ว่าปัญหาในโลกในทุกวันนี้ที่เขาลบลาฆ่าฟันกันท่านบอกว่าไม่ใช่เพราะเฉพาะที่จะเดือดร้อนสำหรับประเทศที่มีสงครามเท่านั้นแม้ประเทศที่ไม่มีสงครามก็พลอยเดือดร้อนไปด้วยเพราะฉะนั้นองค์การสหประชาชาติจึงเห็นว่าถ้าหากมวลมนุษยชาติพร้อมใจกันนำหลักธรรมคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาไปประพฤติปฏิบัติก็จะทำให้เกิดสันติภาพขึ้นในโลก

ฉะนั้นจึงเป็นสิ่งจำเป็นเป็นสิ่งสำคัญที่เราโดยเฉพาะเป็นชาวพุทธจำเป็นที่จะต้องศึกษาให้รู้ให้เข้าใจว่าพุทธศาสนาคืออะไรมีหลักการวิธีการแนวทางแผนงานขั้นตอนต่างๆอย่างไรเมื่อเรารู้แล้วเราก็ต้องนำมาประพฤติปฏิบัติอย่างจริงจังที่เรียกว่าตั้งใจเมื่อเราสามารถประพฤติปฏิบัติได้อย่างจริงจังที่เรียกว่าตั้งใจแล้วเราก็จะได้รับผลของการปฏิบัติตามสมควรแก่การปฏิบัติแต่ถ้าหากว่าเรานับถือพระพุทธศาสนาแต่ไม่นำพาไม่รู้ว่าศาสนาคืออะไรมีวิธีการหลักการแนวทางแผนงานขั้นตอนอย่างไรและเป็นประโยชน์อย่างไรถึงจะนับถือพระพุทธศาสนาก็ไม่สามารถที่จะได้รับประโยชน์จากพระพุทธศาสนาถึงเราจะนับถือพระพุทธศาสนาก็ตามหรือถึงแม้ว่าเราจะเข้ามาทำบุญในพระพุทธศาสนาหรือเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาก็ตามแต่ถ้าหากว่าเราเข้ามาแล้วก็ไม่รู้หลักการวิธีการแนวทางแผนงานขั้นตอนต่างๆในการประพฤติปฏิบัติเราก็จะไม่ได้รับประโยชน์ซึ่งในทางตรงกันข้ามชาวต่างชาติถึงเขาจะไม่ได้นับถือพระพุทธศาสนาแต่หลักการวิธีการหรือพฤติกรรมของเขาถูกต้องตามหลักพระพุทธศาสนาแล้วเขาก็ย่อมจะได้รับประโยชน์จากพระพุทธศาสนาดังกล่าวถึงเขาจะไม่นับถือพระพุทธศาสนาก็ตามเพราะฉะนั้นเราในฐานะพุทธศาสนิกชนต้องประพฤติปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดีของพระพุทธศาสนาประพฤติปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดีของชาติและประพฤติปฏิบัติตนเป็นประสบนิกรราษฎรที่ดีของสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยการปลูกศรัทธาคือความเชื่อภาษาท่าคือความเลื่อมใสในสถาบันหลักทั้งสามเราจะเห็นได้ว่าเมื่อศตวรรษที่7ทางตอนใต้ของประเทศจีนมีคนกลุ่มหนึ่งที่มีทัศนคติแตกต่างกันมีศรัทธาคือความเชื่อแตกต่างกันในทางพระพุทธศาสนาซึ่งมีศาสนามีทั้งฝ่ายมหายานและเถรวาทส่วนประชาชนที่เชื่อในหลักการวิธีการแนวทางศาสนาฝ่ายเถรวาทจึงได้ล่นลงมาทางใต้แล้วก็สร้างถิ่นฐานจนมั่นคงเป็นเมืองสุโขทัยและต่อมาก็อยุธยากรุงธนบุรีมาจนถึงปัจจุบันรัตนโกสินทร์คือกรุงเทพซึ่งจริงๆแล้วเราก็จะเห็นได้ว่าได้มีการบริหารงานปกครองโดยสถาบันหลักมาโดยตลอดคือสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์จนมาถึงการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขเราจะเห็นได้ว่าประเทศชาติบ้านเมืองเราที่อยู่ร่วมกันได้ด้วยก็คือชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เราจะเห็นได้ว่ามีบุคคลต่างชาติหลายชาติแต่ไม่มีแผ่นดินอยู่เป็นของตัวเองต้องเที่ยวเร่ร่อนเพราะฉะนั้นเราจงภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยของเราที่มีแผ่นดินอยู่เป็นของตัวเองอยู่ได้อย่างมีศักดิ์ศรีและมีเกียรติภายใต้

ร่มเงาพระพุทธศาสนาภายใต้พระบรมโพธิสมภารของสถาบันพระมหากษัตริย์เพราะฉะนั้นจึงเป็นสิ่งที่เราควรภาคภูมิใจและควรที่จะสร้างศรัทธาคือความเชื่อภาษาทะคือความเลื่อมใสในสถาบันหลักเราจะได้แสดงออกซึ่งความจงรักภักดีดังกล่าวด้วยการที่เรามีความรับผิดชอบต่อสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ร่วมกันมีความสำนึกตระหนักในความมั่นคงของสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ร่วมกันฉะนั้นขอให้เราในโอกาสเปลี่ยนเป็นมงคลปีนี้ขอให้เราทุกท่านจงตั้งใจหรือพร้อมใจกันตั้งจิตอธิษฐานขออำนาจหรืออนุภาพของพระคุณพระศรีรัตนตรัยคือคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และบุญกุศลทั้งหลายที่เราทั้งหลายได้กระทำบำเพ็ญมาและจะต้องร่วมกันกระทำบำเพ็ญต่อไปจงมาเป็นเดชเดชะภวะปัจจัยดลบันดาลให้ความสำนึกชอบประกอบด้วยหลักสัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบเพื่อจะให้เกิดอุดมคติขึ้นภายในจิตใจจะได้มีอุดมการณ์อันสูงส่งเพื่อจะลงสถาบันหลักคือสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ให้ดำรงคงอยู่คู่กันไปตลอดกาลนานเทอญขอเจริญพรท่านทั้งหลายทุกท่านขอเจริญพร

้แต่ปี2548เป็นต้นมามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ได้สร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับสังคมการศึกษาไทยกับการรวม4พลังจาก4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันอีกทั้งยังได้ร่วมลงนาม MOU ร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำอีกหลายประเทศและในส่วนของการลงนาม MOU กับภาคเอกชนภายในประเทศอาทิเช่น Thai Beverage Central CP Canon SCG TBI Polym ซึ่งมหาวิทยาลัยของเราได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเป็นคนดีมีทักษะทางด้านภาษาและเทคโนโลยีสู่การเป็น Digital University ก่อเกิดมิติใหม่ของการเรียนรู้สร้างสรรค์นวัตกรรมแปลกใหม่เพื่อส่งเสริมให้เกิดทุนทางปัญญาอันเป็นทุนทรัพย์ที่ยั่งยืนและสร้างบัณฑิตที่เป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตรองรับ Thailand 4.0 พื้นที่ศาลายาพื้นที่แห่งนี้นับเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาอย่างครบวงจรณพื้นที่ศาลายาแห่งนี้ได้มีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

คณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับสาขาใหม่ล่าสุดคือสาขาวิชาการแปรรูปและการประกอบอาหารนอกจากนี้ที่นี่ยังมีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์หรือรัตนโกสินทร์ International College of Creative Entrepreneurship ที่เน้นการเรียนการสอนที่สร้างผู้ประกอบการอย่างมืออาชีพพื้นที่บพิตรพิมุขจักรวรรดิพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดผู้นำในการผลิตนักบริหารธุรกิจมืออาชีพสู่สังคมการประกอบการที่ชำนาญด้านภาษาศาสตร์ประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงนับเป็นสถาบันการศึกษาที่สร้างศิลปินแห่งชาติผู้ทรงคุณวุฒิด้านศิลปะมากที่สุดในประเทศไทยซึ่งวิทยาลัยเพาะช่างแห่งนี้จัดให้มีการเรียนการสอนด้านศิลปะกว่า13สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้ Southern Seaboard ของรัฐบาลคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ก้าวต่อไปของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็น Smart Entrepreneur University ในยุค 4.0 เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 ด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพป้อนตลาดงานแก่สังคมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้ง2วิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยสาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นที่ RMUTR เรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์ฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลศูนย์ฝึกอบรมรัตนโกสินทร์เพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ศาลายาซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้ง3แห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนอนาคตที่นี่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ Smart Entrepreneur University มหาวิทยาลัยแห่งสังคมการประกอบการ

การเชื่อมอาร์ครหัสด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล4ชนิดของรอยต่อและตำแหน่งท่าเชื่อมในอุตสาหกรรมงานเชื่อมอาร์ครหัสด้วยมือมีการเชื่อมผลิตภัณฑ์โครงสร้างหลากหลายซึ่งมีการรับแรงที่ไม่เท่ากันฉะนั้นจึงมีการเลือกรอยต่อหลายๆแบบในกระบวนการเชื่อมผู้ปฏิบัติงานเชื่อมจะต้องมีการฝึกให้ปฏิบัติงานได้ทุกตำแหน่งท่าเชื่อมสำหรับการต่อชิ้นงานเชื่อมก็เช่นกันต้องออกแบบรอยต่อให้เหมาะสมกับความหนาชิ้นงานซึ่งต้องสอดคล้องกับการเตรียมรอยต่อจึงจะส่งผลให้งานเชื่อมมีประสิทธิภาพสูงสุดในการนำไปใช้งานในสภาวะแวดล้อมที่แตกต่างกันออกไปชนิดของรอยต่อในงานเชื่อมโลหะมีดังนี้รอยต่อชนคือการนำชิ้นงานทั้ง2ชิ้นมาชนกันโดยให้ขอบด้านความหนาของชิ้นงานทั้ง2ติดกันหรือเว้นขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์รอยต่อมุมคือการนำขอบของชิ้นงานทั้ง2ชิ้นมาชนและจะอยู่ในบริเวณปลายสุดของชิ้นงานเกิดเป็นมุมตั้ง90องศาหรืออาจจะมากน้อยกว่า90องศามีอยู่หลายลักษณะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์รอยต่อขอบคือการนำขอบของชิ้นงานทั้ง2ชิ้นมาชนกันนะขณะให้ผิวงานทั้ง2ชิ้นทาบแนบกันรอยต่อเกยคือการนำชิ้นงานทั้ง2ชิ้นมาวางในลักษณะซ้อนเกยกันอยู่แบบขนานกันและแนวเชื่อมที่เกิดขึ้นจะรับแรงเฉือนรอยต่อรูปตัวทีคือการนำขอบด้านความหนาของชิ้นงานชิ้นหนึ่งวางตั้งลงบนผิวหน้าชิ้นงานอีกชิ้นหนึ่งให้มีลักษณะเป็นงานรูปอักษรตัวทีจะบากงานหรือไม่ขึ้นอยู่กับความหนาของชิ้นงานตัวอย่างลักษณะตำแหน่งท่าเชื่อมต่างๆซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานสากลกำหนดตำแหน่งการเชื่อมท่าราบเรียกว่าPA ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมขึ้นเรียกว่า PF ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมลงเรียกว่า PGตำแหน่งการเชื่อมท่าเหนือศีรษะเรียกว่า PD ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมขึ้นเรียกว่า PF ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมลงเรียกว่า PG ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PBตำแหน่งการเชื่อมท่าเหนือศีรษะเรียกว่า PD